0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: มและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับเช้านี้เป็นวันทำงานอีก1วันแต่ว่าหลายคนอาจจะหยุดอีกวันนี้สักวันหนึ่งก็กลายเป็นหยุดยาวจริงแล้วหยุดยาวมา3วันตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวเข้มประเด็นข้นเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันไปจนถึง 8:30 นอยู่กับคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันคุณอรวรรณติดภารกิจนะครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
8: สวัสดีครับคุณเรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะคุณเรศักดิ์เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงไปใช้นะไทยช่วยไทย plus กันแล้วนะฮะเมื่อวานเนี้ยวันแรกไม่รู้เหมือนกันว่าไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคุณเรศักดิ์แต่ผมเนี่ยไปทดลองใช้แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็บ่นๆนิดหน่อยนะว่าไอ้ตอนคนละครึ่งมันง่ายกว่านะเออเขาบอกนี่นะเขาบอกพอมาเป็น60-40มันคิดคำนวณยากอะไรเงี้ยนะเออมันมีเศษมีนู่นมีนี่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นการบ่นของพ่อค้าแม่ขายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะบ่นยังไงก็ตามมันก็ยังโอเคนะมันก็ยังดีตรงที่ว่าอย่างนี้นะก็มีรัฐมาช่วยออกนะ60%นะเวลาจะซื้อของจะจ่ายอะไรเนี่ยนะก็ผมลองสังเกตดูบรรยากาศนะอย่างเช่นไปร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาขายของพวกประเภทของฝากด้วยไงคุณเอสัตแต่น้อยสิ่งที่ร้านนี้ได้สองอย่างคือหนึ่งคนมากินก๋วยเตี๋ยวคนมากินข้าวอะไรต่างแล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าข้างๆคือร้านเดียวกันนั่นแหละเขาก็มีร้านขายของที่ระลึกเยอะเลยนะทั้งขนมนมเลยทุกอย่างเลยนะปรากฏว่าทุกคนเนี่ยซื้อของฝากเนี่ยติดไม้ติดมือกลับกันหมดอันนี้ก็มันก็จะพอได้เห็นว่าเออร้านที่ก็ทำทั้งสองอย่างก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นนะคุณเรศักดิ์คือบางคนจะขายอย่างเดียวถูกไหมมันก็ได้อย่างเดียวนะแต่ร้านที่ขายหลายอย่างหรือมีทางเลือกให้หลายอย่างปั๊บไปเนี่ยโอ้ปรากฏว่าขายดิบขายดีเลยนี่ก็เป็นอะไรที่สะท้อนออกมาจากบรรยากาศที่ผมเจอด้วยตัวเองนะคุณเรศักดิ
7: ์ก็เมื่อวานไปลองใช้เหมือนคุณเชฟได้ลองใช้ละคือกว่าจะได้ใช้จริงๆคือเย็นแล้วลองไปกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งดูเอ๊ะปกติเราคนละครึ่งใช่ไหมคุณวิเชษก็สมมติชาม60บาทก็จะ30-30ถูกไหมแต่ทีเนี้ยชามละ60พอไปดูว่าเออเราต้องจ่ายเท่าไหร่อ๋อเราจ่ายแค่24บาทพ่อค้าก็รัดมาช่วยในครึ่งแรกไปเนี่ยคือ36บาทถามว่ามันคำนวณยากกว่าในส่วนของคนละครึ่งไหมมันคำนวณยากกว่าแต่ว่าแม่ค้าถ้าเกิดว่าเขาคิดทีเดียวเลยไงแปลว่าเขากดราคาของเขาเบา60ปุ๊บเราก็สแกนไปเสร็จเราก็สแกนไปอ๋อเราจะรู้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วแต่ทีนี้กำลังสับสนว่าเอ๊ะไอ้200ต่อวันเนี่ยเอาของรัฐหรือว่าเอาของเรา
8: นั่นสิน
7: ะก็เลยพยายามมาหาคำตอบว่าเอ๊ะคือยังไงแต่ถือว่าเมื่อวานนี้ท่วมท้นนะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเขาว่าหลายๆออฟฟิศน่ะคือบอกว่าเออถ้าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่ทำงานนะรับรองว่าคนจะใช้เยอะกว่านี้เยอะเลยคุณวิเชษฐ์ก็มีตลาดนัดมีอะไรถูกไหมแหล่งค้าขายอะอย่างถ้าอสมทผมไม่แน่ใจยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะไม่ได้เข้านานแล้วเหมือนกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าข้างหน้าอสมทมันจะมีแบบที่ขายของเยอะแยะมากมายอ่ะคุณวิเชษฐ์ถูกไหมฮะมันจะมีบรรดาแบบผ พ่อค้าแม่ค้าเยอะเลยเนี่ยมันคล้ายกับตลาดนัดทุกๆวันเนี่ยผมว่าเงินมันจะสะพัดมากกว่านี้แต่เมื่อวันเป็นวันหยุดแต่ก็ทุกคนได้ใช้ลองดูตัวเลขกันหน่อยคุณวิเชษคุณผู้ฟังฮะเมื่อวานนี้ตัวเลขที่เขาสรุปกันมาตอน17นาฬิกาสำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40วันแรกคือแต่ละวันนี้ก็จะสรุปออกมาคืออาจจะไม่ได้ทั้งวันนะแต่ว่าเขาจนถึง17นาฬิกาเขาบอกมีการใช้จ่ายรวมเนี่ยพันกว่าล้านแล้วนะ 1,084 ล้านอันนี้ก็คือการไปใช้จ่ายรวมทั้งหมดโดยถ้าเกิดแบ่งเป็นประชาชนใช้จ่ายนี่คือ454ล้านบาทขณะที่รัฐร่วมจ่ายคือ629ล้านบาทนะครับจำนวนผู้ใช้จ่ายเนี่ย5ล้านคนนะคุณวิเชษเมื่อวานใช้ไปเนี่ยตอน17นาฬิกาเนี่ย5ล้านคนฮะแล้วก็มีร้านค้าที่ใช้จ่ายกว่า 566,000 ร้านค้าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวเลขที่แต่ละคนแบบโอ้โหคือใช้กันเต็มที่อ่ะวันละ200นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังบอกก่อนใช้วันละ200แล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนเดือนละ 1,000 เนี่ยใช้ไม่หมดไม่มีทบต้นทบดอกไปเดือนหน้านะใช้ไม่หมดตัดไปเริ่มเดือนใหม่เพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามใช้กันให้หมดใน1เดือนก็คือวันละเดือนละพันนั่นเองนะครับเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้าเหมือนกันว่าอ้าวเริ่มแล้วนะช่วยๆไปใช้กันหน่อยนะครับ อยากจะให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วนนะครับ60 40ขณะที่คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังเขาก็บอกนะว่าก็ปัจจุบันเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการอย่างที่บอกไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์นะคือ26ล้านสิทธิ์โดยประมาณนะครับบอกกว่า 60% นะที่คนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนด้านผู้ประกอบการตอนนี้มีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 1,500,000 ร้านค้านะครับก็เขาบอกว่าโครงการยังคงสงวนสิทธิ์ไม่เปิดให้กับกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือว่า Modern Trade เข้าร่วมครับเพื่อต้องการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะครับเอาเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้สมัครได้นะครับที่แอปพลิเคชันถุงเงินจนถึง31กรกฎาคมนี้ครับ
8: ถ้าดูอายุนะคุณเรศักดิ์ผมดูด้วยกระสุนตัวเลขเนี่ยก็บอกอายุของคนที่ใช้เนี่ยจะอยู่ระหว่างอายุ20ถึง50ปีก็แสดงว่าเป็นวัยเริ่มต้นคือหนึ่งยังอยู่หรือวัยเรียนอยู่ก็มีใช่ไหม20ปีนี่คนยังเรียนอยู่นะแต่บางคนอาจจะทำงานแล้วก็ได้แล้วก็ไปถึง50ปีก็แสดงว่าเป็นวัยเริ่มต้นการทำงานหรือวัยที่อาจจะเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยของคนที่มาใช้บริการเมื่อวานเนี่ยเนี่ยมันก็สะท้อนอย่างที่คุณเอกนิติพูดถึงนั่นแหละว่าก็จะเป็นส่วนชั้นกลางนะมนุษย์เงินเดือนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องรอพิสูจน์กันวันนี้อีกทีหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันทำงานนะหรือถ้าหากว่าบางคนบอกว่าวันนี้หยุดเนี่ยก็จะได้หยุดต่อไปนี้วันไปวัดกันอีกทีก็นู่นแหละนะคุณเวสักวันพฤหัสที่อาจจะมาทำงานกันแบบเต็มๆเลยวันนั้นน่าจะมีความคึกคักมากกว่านี้แต่อย่างน้อยการที่เงินมันสะพัดพันกว่าล้านต่อวันเนี่ยนะบางวันก็อาจจะเยอะหน่อยนะถ้ามีการมาทำการเกษตรรูปแบบเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจของเราก็หมุนเวียนไปได้พอสมควรล่ะนะแล้วก็ข้อกระหาที่จะถูกมองว่าเอ๊ะแล้วครั้งนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์นะจะเป็นโมเดิร์นเทรดหรือเปล่านี่ก็อธิบายชัดเจนนะว่าเที่ยวนี้ไม่ให้นะครับทางสรรพสินค้าพวกโมเดิร์นเทรดทั้งหลายเจ้าสัวทั้งหลายก็จะไม่ได้ตรงนี้ไปนะก็จะเหลือพวกร้านค้ารายย่อยอะไรเงี้ยที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เกิดความคึกคักเกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจนะไปได้สักระยะหนึ่งนะจนกว่าจะหมดโครงการหมดเงินเบ็ดนี้ในรัฐบาลก็จะมานั่งคิดแต่ระหว่างทางก็ต้องคิดใหม่นะว่าจะทำอะไรต่ออีกที่จะช่วยให้มันคึกคักแบบนี้นะดอกเดียร์ใครช่วยไทยพลัสและในป่านนี้คุณเองนิติและทีมงานเราคงจะนั่งคิดอยู่แล้วล่ะว่าจะมีอะไรต่อจากนี้อีกหรือเปล่านะเพราะว่าคือถ้าเกิดสมมติว่ามันกำลังเดินมา

0: หลักคิดแบบเนี้ยการให้ไปเปล่าๆ 100% กับการที่ให้แล้วให้ประชาชนร่วมจ่ายเนี่ยมันดีกว่านะซึ่งแนวคิดแบบนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่หลายประเทศใช้นะคุณบริษัทผมมีโอกาสคุยกับคนที่เขารู้เรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ไปศึกษาในต่างประเทศมาเนี่ยก็บอกว่าระบบต่างประเทศหลายประเทศนะคุณบริษัทในยุโรปหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยโอเคไม่มีที่ว่าประเทศแบบโอ้ยรัฐจ่ายอย่างเดียวรัฐจ่ายอย่างเดียวรัฐมีวันหมดเงินไม่มีตังค์ยิ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจวิกฤตมันขึ้นมาหรือเกิดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเอาตังค์มาจากไหนเก็บภาษีก็ไม่ได้ได้ก็น้อยเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วรัฐจะต้องมาอุ้มมาแบกมาจ่ายอย่างเดียวมันไม่ไหวนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณบริษัทระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ร่วมจ่ายนะถูกไหมล่ะรับจ่ายนายจ้างจ่ายลูกจ้างจ่ายอันนี้ก็โคเหมือนกันนะแต่โคสามฝ่ายนะหรือว่าอย่างสิ่งที่ตอนเนี้ยที่เป็นภาระหนักของบ้านเราในเรื่องงบประมาณแผ่นดินก็คือเรื่องของสปสช.ใช่ไหมโอ้อันเนี้ยรับเต็มเลยเลยคุณเวียร์ศักดิ์นะไม่รู้เหมือนกันว่าระบบนี้นะข้างหน้าเราจะอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรถามว่าดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่คิดค้นขึ้นมาใช่ไหมตั้งแต่ไล่มังเนี่ย30 บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมอันนั้นอ่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่องถึงปัจจุบันเนี่ยที่หลายคนบอกโอ้โหบางคนนี่ก็มีฐานะทางเศรษฐกิจนะแต่ก็ยังไปใช้จ่ายนะผ่านสปสช.นะแล้วเวลาลองนึกภาพดูว่าถ้าลงทุนรักษาโรคที่มันต้องใช้ทุนเยอะอย่างบริษัทแต่ว่าเราไม่ออกตังค์เลยเราไม่เสียตังค์เลยนะแต่รัฐจ่ายอย่างเดียวเนี่ยโอ้มันก็หนักขึ้นนะเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้ในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วเขาจะใช้โคเคก็คือออกกันคนละครึ่งบริษัทหมายก็ว่าไงถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองนะคุณปล่อยตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมสมมติว่าเอาละบริโภคเต็มที่อ้วนเต็มที่เลยแล้วปรากฏว่าถามหาหมดเลยทั้งโรคความดันทุกโรคมาเลยนะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่ารัฐต้องมารับภาระในการที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับคุณเนี่ยนะอันเนี้ยโอ้มันเป็นปัญหาภาระทางงบประมาณของรัฐบาลมากเลยนะบางประเทศเนี่ยใช้วิธีการโคเพย์เลยคุณเวสัตแล้วมันได้ผลอะไรรู้ไหมทำให้คนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองนะไม่ปล่อยให้ตัวเองเกิดโรคไงก็ออกกำลังกายบ้างของประเภทแบบนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปไม่สูบบุหรี่ไม่ทำอะไรที่ปัจจัยเสี่ยงเข้ามาสู่ตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองป่วยเมื่อไหร่ไปโรงพยาบาลปั๊บตัวเองต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยต้องออกตังค์ด้วยไงรัฐออกให้ครึ่งหนึ่งนะสมมติอย่างเงี้ยแล้วตัวเองต้องออก50%น่ะเพื่อทุกคนจะรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวตัวเองจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต้องไปหาโรงพยาบาลเนี่ยโอ้บางประเทศมีใช้วิธีการอย่างนี้ได้ผลเลยเห็นไหมแต่ของเราก็เป็นเรื่องที่เราเห็นกันมาแล้วตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการก็เรียกวิธีการสร้างเสริมสุขภาพเป็น prevention อย่างหนึ่งเหมือนกันทั้งบริษัทคือต้องการให้ทุกคนดูแลตัวเองรักษาตัวเองเพื่อจะได้ไม่ป่วยไงเพราะถ้าป่วยเมื่อไหร่ปั๊บตัวเองต้องออกตังค์ด้วยรัฐบาลบางคนแบบไม่อยากออกเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะ
1: จริงๆแล้วหลังๆผมคุยกับนายแวดวงสาธารณสุขหลายๆคนเหมือนกันนะที่มีอำนาจหน้าที่หลายๆคนเนี่ยมาคุยในรายการก็หลายคนเป็นห่วงอย่างที่คุณวิเชษห่วงจริงๆเพราะว่าตอนนี้งบประมาณไม่ใช่ว่าไม่อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะเขาจะพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสิทธิพื้นฐานที่แต่ละคนคือแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ติดตัวหมดอ่ะอยู่ที่ว่าคุณสิทธิ์ติดตัวคุณจะเป็นสิทธิ์อะไรอ่ะบางคนเป็นข้าราชการคุณก็สิทธิ์ติดตัวเป็นเบิกจ่ายในระบบตรงของข้าราชการถูกไหมฮะบางคนประกันสังคมอ่ะก็เบิกจ่ายในระบบประกันสังคมบางคนไม่มี2สิทธิ์นี้ก็ได้สิทธิ์บัตรทองไปนะก็คือแต่ละคนมีสิทธิ์แต่ละคนแต่ทีเนี้ยในส่วนของบัตรทองเนี่ยสปสช.ณขณะนี้อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเราเลยได้เห็นคนล้นโรงพยาบาลไงบางคนเนี่ยคือมันก็ไม่แปลกเลยว่าคนเป็นนิดเป็นหน่อยก็อยากที่จะรีบรักษาไงคนก็เลยต้องแบบไปเอารองเท้าวางอ่ะเพื่อเข้าคิวตามโรงพยาบาลของรัฐมันก็เลยเยอะแล้วก็ต้องไม่ปฏิเสธเหมือนกันไม่ต้องมองโลกสวยนะว่าตอนนี้สปสช.เรื่องของการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลรัฐหลายๆโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาก็มีปัญหานะคุณวิเชษฐ
0: ์
1: โรงพยาบาลรัฐบางโรงพยาบาลเนี่ยขาดทุนมากทีเดียวนะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนเริ่มถามว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปนานๆเนี่ยภาระที่มันแบกรับมากขึ้นน่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปถึงเมื่อไหร่ ในการที่ในสปสช.จะต้องจ่ายในเรื่องแบบเนี้ย

0: ต่เขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่อยากที่จะไม่ดูแลประชาชนเพียงแต่ว่ามันต้องหาวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมโคเปย์ที่คุณวิเชษฐ์บอกอาจจะไม่ต้องคนละครึ่งก็ได้อาจจะเป็นสัดส่วนว่าไป 10% 20% แต่อย่างน้อยๆให้มีเงินเติมเข้าในระบบใช่เพื่อให้มันหมุนเวียนกันไงคุณวิเชษฐ์อันนี้เคยคุยกับหลายๆคนที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานจริงๆเขาก็ไม่เอาคือออกหน้าใหม่เขาก็ไม่พูดอ่ะเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันก็จะกระทบในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่เขาด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะคุยแบบออฟเรคคอร์ดหลังไมค์ก็บอกว่าคือมันก็หนักถามว่าหนักไหมมันก็หนักอะไรแบบนี้เออมันก็เป็นอีกหลายวิธีว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการอื่นที่สามารถที่จะสมดุลมากกว่านี้หรือเปล่าคุณวิเชษ
1: เนี่ยคือจริงๆเรื่องนี้ก็ในแวดวงสุขภาพเนี่ยก็คุยกันนะแล้วก็คนที่เป็นหมอคนที่ไปเรียนจากต่างประเทศมาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็ไปเรียนในต่างประเทศมานะอยู่ในแวดวงเลยล่ะมีบทบาทสำคัญเลยท่านก็พูดเรื่องนี้กับผมนะนั่งกินข้าวกันแลกเปลี่ยนกันเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราไม่ใช้ระบบนี้เราจะไปไม่รอดในอนาคตข้างหน้าพูดอย่างนี้เลยนะซึ่งผมว่าก็น่าคิดนะคือมันมีปัญหาตามมาอย่างนะระบบปัจจุบันบ้านเราที่ผมไปเจอด้วยเองนะผมไปทดลองมาละคุณเวสักที่คุณเวสักพูดถึงนั่นแหละว่าคือพอรัฐต้องรับภาระเยอะเนี่ยเจ้าที่ทำงานหนักบริษัทไปดูเถอะโรงพยาบาลของรัฐนะผมพูดได้ง่ายเลยนี่ผมพูดได้ตรงไปตรงมาเลยวิพากษ์วิจารณ์กันตรงๆนะใครทำงานที่นั่นก็รับฝากไปกันโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีซึ่งอยู่ริมถนนรามอินทราเนี่ยที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคุณวิศักดิ์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะของบ้านใหญ่ด้วยคุณวิศักดิ์เชื่อไหมคนเยอะมากเลยคนแบบนั่นเย็ดเดินกันแบบโอ้โหกระทบไหลกันเลยอ่ะนะแล้วแน่นอนเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐเราจะรู้เลยว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่เขามีคือเขามีระเบียบขั้นตอนเยอะบริษัทเขาจะมีขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6อะไรเงี้ยนะไปโรงพยาบาลบางคนเนี่ยไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ตรวจนะบ่ายโมงบ่าย2อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันมีขั้นตอนเยอะนิดนึงแต่ที่2คือคนมันเยอะทีนี้พอคนมันเยอะปั๊บเปลี่ยนบริษัทสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่จะหงุดหงิดเจ้าหน้าที่จะพูดจาแบบไม่ดีกับชาวบ้านกับประชาชนเนี่ยผมเห็นมากระตาเลยทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
0: อ
1: ันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเหนื่อยไงมันเหนื่อยเพราะคนมันเยอะคนมันโอ้โหยุบมันเป็นยุบจับไปหมดเลยอะนะเดินไปตรงไหนก็เจอแต่คนเดินเบียดเสียดกระทบไหล่กันเลยอะไปหาโรงพยาบาลเนี่ยไปที่โรงพยาบาลที่เนี่ยนพรัตน์ราชธานีแหละผมพูดตรงไปตรงมา
0: ก็จะได้มันใหญ่
1: ไปดูไปแก้ปัญหากันแต่ผมก็ใจยารู้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าเพราะชาวบ้านมีทุกระดับคุณวิศักดิ์แล้วก็เยอะไปหมดอ่ะมันเต็มเนี่ยคนวันนึงโอ้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมมีผลกระทบต่อเรื่องการให้บริการเจ้าหน้าที่ก็จะพูดจาเสียงแข็งพูดจากระโชกโง่คลาดกระดกกระด้างอะไรเงี้ยชาวบ้านเนี่ยนะผมก็ดูบรรยากาศแล้วเออนะนี่ไงมันเป็นผลมาจากการที่อะไรเป็นผลงานที่ว่ามันต้องรับภาระเยอะถูกไหมล่ะแล้วทุกคนก็มีใช้สิทธิ์ของตัวเองบัตรทองบัตรทองทุกคนก็ไปแล้วทุกคนก็อยากจะได้บริการที่ดีแต่เจ้าหน้าที่มันก็มีจำกัดไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานหนักพองานหนักปั๊บมันหงุดหงิดมากมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็ต้องพูดจาไม่ดีกับชาวบ้านอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นผลกระทบตามมาโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งเราจะเจอแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ตามเถอะจะมากจะน้อยมันก็ต้องเจอหลักคุณวิศักดิ์นะ
0: แต่ในมุมนึงนะคุณวิเชษอย่างนึงที่เราก็มองที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าคือก็อยากให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพเพราะเราต้องยอมรับว่ามันจะมีคนกลุ่มคนอีกกลุ่มที่เขาก็ไม่มีจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณวิเชษว่าอ้าวแล้วเขาไม่มีอ่ะแต่เขาต้องรักษาพยาบาลถ้าไปโคเปย์ไปร่วมจ่ายแบบเนี้ยบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเอออ
1: ันนี้ก็ต้องคัดกรองไงระบบคัดกรอง
0: ใช่มันจะเข้าไปในกลุ่มเนี้ยมันก็ต้องดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะคุณวิเชษถ้าพูดในมุมนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่แต่ว่าเราจะต้องมีระบบคัดกรองใช่ไหมเหมือนอย่างเนี้ยเราใช้ระบบคัดกรองเหมือนอย่างบัตรคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะที่บางคนเรียกบัตรคนจนเนี่ยอันนั้นดูจากอะไรดูจากรายได้ดูจากเส้นแบ่งเนี่ยความยากจนดูจากอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือผมว่ารัฐมีวิธีระบบในการคัดกรองอยู่แล้วล่ะตัวเลขมันก็ต้องมีว่ารายได้ต่อหัวต่อคนรายได้ต่อครอบครัวแต่ละครอบครัวนะระบบข้อมูลเดี๋ยวนี้มันลงลึกนะข้อมูลหลายฐานเนี่ยคุณวิศักดิ์เพราะงั้นเนี่ยผมว่าระบบคัดกรองเหล่านี้มันสามารถคัดกรองได้มันรู้ถึงขนาดว่าใครเสียภาษีใครไม่เสียภาษี

0: ถูกไหมใครมีรายได้ต่อครัวเรือนเท่าไรรายได้ต่อคนเท่าไรในแต่ละครัวเรือนอย่างเงี้ยมันมีระบบคัดกรองอยู่ถ้ารัฐทำข้อมูลตรงนี้ดีๆปุ๊บเนี่ยนะเราเข้าไปรับภาระเฉพาะคนที่เขาไม่มีกําลังคนที่ก็มีรายได้ต่ําเส้นแบ่งความยากจนเหล่านี้แล้วเราก็ดูแลพวกนี้เต็มที่แต่คนที่มีรายได้ระดับหนึ่งขึ้นมาหรือคนที่มีรายได้ปานกลางหรือคนที่มีรายได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ไปเข้าอยู่ในระบบเนี่ยโอ้ยเราจะประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยบริษัทนะดังนั้นแบบคนที่มีกำลังจ่ายก็ไปจ่ายเองเหมือนอย่างผมเนี่ยคุณเรศักดิ์ผมไม่ได้เข้าสู่ระบบพวกนี้มานานมากเลยนะผมอะไรก็คือผมใช้ระบบประกันไงเราก็ใช้ระบบของเราเองเรามีกำลังจ่ายเราก็ไม่ไปเดือดร้อนตรงนั้นไงเราก็ใช้ประกันเวลาไปโรงพยาบาลผมก็บอกผมจ่ายเองแต่ยังคุณเรศักดิ์คือเรามีกำลังจ่ายเราก็จ่ายเองไงพอจ่ายเองก็ดีใจเลยนะโรงพยาบาลก็ดีใจเลยโอ้ไม่ต้องขอไปรับรองแพทย์ไม่ต้องไปอะไรไปเบิกนู่นเบิกนี่ปั๊บรีบจ่ายทันทีเลยเจ้าที่โรงพยาบาลดีใจเลยผมบอกผมจ่ายเองครับจบเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่ไงคือถ้าระบบคัดกรองข้อมูลคัดเลือกเนี่ยแบ่งแยกข้อมูลชัดเจนอย่างนี้ปั๊บรัฐก็ลดภาระไปได้พอสมควรใช่ไหมไม่งั้นรัฐมันรับภาระไปอย่างนี้ตลอดไม่ไหวหรอกเหมือนระบบประกันสังคมอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเคยเป็นที่ปรึกษาประกันสังคมนะผมก็เคยพูดไป20-30ปีที่แล้วอนาคตข้างหน้าประกันสังคมเราจะแย่นะเพราะว่าอะไรคนอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: ผู้สูงอายุมากขึ้นต่อไปรัฐจะมีหน้าที่จ่ายอย่างเดียวนะของทุนประกันสังคมอ่ะเขาคนไทยอายุยืนเงินมันจะไหลออกมากขึ้นมากขึ้นมาไหลเข้าน้อยลงน้อยลงก็คนไหลออกเนื่องจากว่าคนต้องไปดูแลผู้สูงอายุอะไรนี้เป็นต้นมันก็จะค่อยๆน้อยลงถ้าไปคิดแก้ปัญหาอนาคตประกันสังคมก็จะแย่เหมือนกันแหละจะแม่ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้
1: อ่ะจากไทยช่วยไทยพลัสโคเปนะมาเป็นระบบสาธารณสุ
0: ข
1: แต่จริงๆแล้วมันก็เอาแนวคิดต่างๆที่มาร่วมในการที่จะบริหารงานกันได้นะคุณวิเชษเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันมองเอาตรงเนี้ยมันดีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาใช้อีกจุดหนึ่งเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดกลับมาที่ไทยช่วยไทยพลัสหน่อยหนึ่งนะตอนนี้มีประเด็นที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นร้านค้าโครงการเขาก็บอกว่ากลัวตรวจสอบภาษีย้อนหลังบอกแบบนี้รัฐบาลก็บอกว่าเอามาเลยถ้าเกิดว่ารายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทเนี่ยก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้วนะสำหรับในส่วนของร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยนะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของแวดเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดเกณฑ์การเสียภาษีรัฐจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักนะครับไม่ใช่แค่เข้าร่วมโครงการแล้วมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวดังนั้นนะในเรื่องของการยื่นแบบภาษีเนี่ยมันจะต้องมียอดขายรวมและเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดอยู่แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวางใจได้มาสมัครกันเถอะอันนี้ก็เป็นส่วนของรัฐบาลแต่ทีนี้อยากจะควรคุณวิเชษคุยต่ออีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าอย่างไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็จะมาจากส่วนหนึ่งที่เป็นเงินกู้400,000 ล้านใช่ไหมคือครึ่งแรกเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนำมาใช้เรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่แหละพอเป็นแบบนี้แต่ในวงเงินตรงเนี้ยใส่ช่วยไทยพลัสแต่ประมาณ120,000 ล้านบาทจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าเออมันก็คือเงินของเราที่ต้องจ่ายนะที่รัฐบาลกู้มาอ่ะแต่ก็เอาไม่เป็นไรก็คือตรงเนี้ยอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันและอีก200,000 ล้านหลังเนี่ยเขาจะมาร่วมของการเปลี่ยนผ่านพลังงานถูกไหมฮะว่าจากพลังงานที่เป็นฟอสซิลที่เป็นน้ำมันมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนจะดีไหมนะครับอีก200,000 ล้านก็จะเลยจะมีโครงการต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นถ้าเกิดเราจำกันได้คือโครงการรถเก่าแลกรถใหม
0: ่ใช
1: ่ที่เขาบอกว่าเอ๊ะรถที่เก่าๆแล้วเนี่ยใช้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแลกรถใหม่ไหมโอ้โหมันนี่ไปถึงโครงการรถคันแรกอะไรต่างๆนะเรื่องของสมัยก่อน
0: เพราะ
1: พอมาถึงสมัยนี้โครงการรถเก่าแลกรถใหม่มันก็น่าสนใจเพราะหลายคนเขาก็รอโครงการนี้เดี๋ยวออกมาเมื่อไหร่นะรถเราเก่าเต็มทีแล้วนะ10 กว่าปีแล้วจะได้จะได้เปลี่ยนคือจะได้อาจจะได้เงินในส่วนของค่ารับซื้อเก่าอ่ะมันสูงมากขึ้นไงแต่ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยคุณวิเชษคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกแล้วนะว่าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะไม่ดำเนินการต่อแล้วนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้เหตุผลแบบนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของการกำจัดซากรถเก่า และคาดว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งกรมสรรพสามิตจะออกแบบและเสนอโครงการรูปแบบใหม่เข้ามาทดแทนโดยจะมีกระบวนการบริหารจัดการที่ง่ายกว่าและเป็นผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้อันนี้สอดคล้องกับที่คุณวิเชษฐ์บอกเมื่อสักครู่นะที่บอกว่าถ้าอยู่จบไป4เดือนแล้วไม่มีอะไรอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูขาดหายไปมั้ยเอ๊ะคลังก็ต้องคิดแล้วอย่างแรกๆเนี่ยได้ยินแล้วล่ะเรื่องของรถเก่าแลกรถใหม่ใครที่รออยู่เขาพับแล้วนะคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่การจัดการและการกำจัดรถเก่าซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเช่นหากรถเก่ายังพอใช้งานได้ก็จะส่งไปประเทศที่3แต่ที่ผ่านมาพูดถึงการที่ประเทศในแถบแอฟริกาใต้อยู่บ้างหรือว่าหากเป็นรถเก่าที่เกินกว่าจะใช้งานต่อไปได้เนี่ยก็ต้องมีการกำจัดแล้วก็ทำลายซากรถให้ถูกต้องโดยในส่วนนี้หากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์ไม่ให้ความร่วมมือในการรับรถเก่าไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องโครงการนี้ก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากภาครัฐเองคุณลวรนบอกว่ายังไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเรื่องซากรถทั้งหมดอย่างถูกวิธีก็อันนี้คือที่ชัดเจนแล้วพอชัดแล้วบอกเลยใครที่กำลังรออยู่ไม่มีแล้วนะครับโครงการนี้เดี๋ยวรอโครงการใหม่ๆที่กระทรวงการคลังจะคิดออกมาคุณวิเชษฐ
0: ์ก็เป็นปัญหาจริงๆนั่นแหละคุณวิศักดิ์เพราะว่าคือโครงการนี้ถ้าเกิดทำจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนอยากจะเอาไปแลกเยอะแหละแต่นี่ปัญหาคือการกำจัดซากรถอ่ะถ้าเราเห็นต่างประเทศในต่างประเทศก็จะมีธุรกิจหนึ่งจะมาธุรกิจการกำจัดซากรถโดยตรงจะมาอันนั้นชัดเจนบีบเนี่ยดูในหนังเห็นไหมล่ะในหลายประเทศก็มีก็คือใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่บีบเนี่ยรถแดงบันแต่เลยเสร็จแล้วก็เอาไปหลอมเข้าโรงงานหลอมใช่ไหมหลอมเหล็กแล้วก็กลับมาใช้ใหม่อันนั้นอ่ะแต่ของเรามันไม่มีไงธุรกิจนี้ที่จะทำแบบเนี้ยนะนี่ยังไม่นับเรื่องอื่นที่มันมีผลตามมาเช่นมลพิษต่างๆเหล่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำจัดซากรถเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากนะเห็นอย่างจีนเนี่ยยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าของจีนที่เราพยายามจะเปลี่ยนโหมดก็เหมือนกันแต่เมืองจีนเนี่ยเขามีรถไฟฟ้าจอดทิ้งอยู่เยอะไปหมดแล้วก็อะไรเพราะว่าเขาไม่เอากลับมาใช้ใหม่ไงคือรถไฟฟ้าพอแบตเตอรี่มันเสื่อมพอหมดสภาพปุ๊บเนี่ยอะไรเสียปั๊บจะจอดทิ้งเลยจีนก็เจอปัญหาการกำจัดซากรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคุณเวสัก ไม่มีแล้วก็มีเพราะว่าอะไรคือเขาไม่มีการซ่อมไงใช่ไหมจีนเนี่ยใช้แล้วก็ทิ้งเลยเนี่ยพอหมดสภาพหมดเลยปั๊บก็เปลี่ยนรถคันใหม่ปั๊บนะมาปัญหาคือการทำลายแบตเตอรี่ใช่ไหมจีนก็เจอเหมือนกันละทำลายซากอ่ะเช่นเดียวกันอ่ะของเราเนี่ยเป็นรถระบบน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็เจอปัญหาแบบเดียวกันแล้วยิ่งสมมติโอเคเราตัดอันนี้ไปนะเรามาใช้เราเปลี่ยนโหมดเราส่งเสริมให้คนมาซื้อรถไฟฟ้าเราก็ต้องคิดต่อยเหมือนกันนะว่าถ้าส่งเสริมไม่ใช้รถไฟฟ้ากันเยอะหนึ่งแล้วเราจะกำจัดซากรถไฟฟ้าที่มันจะมากขึ้นได้ยังไงอนาคตข้างหน้าหรือแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญเลยนะแบตเตอรี่นี่จะกำจัดยังไงเรายังไม่มีนะการกำจัดเลยนะตอนนี้เราประเทศไทยยังไม่มีการพูดถึงการกำจัดแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้รถไฟฟ้าอีกปี1ปี2ปีข้างหน้าที่รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะหมดสภาพไปไกลจะซื้อมาก่อนเนี่ยเรายังไม่มีพูดถึงเรื่องนี้เลยนะอันที่2เนี่ยถ้าเราสับสนวิจัยรถไฟฟ้าคำถามก็คือที่เราเคยพูดกันมาแล้วไอ้แท่นชาร์จรถไฟฟ้าปัจจุบันมันไม่เตรียมอย่างเงี้ยเราจะเอายังไงทำยังไงถูกไหมล่ะคือมันมีโจทย์ที่มันต้องคิดอีกเยอะถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดอ่ะใช่ไหมอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นว่ามันต้องมาเป็นแพ็กเกจทั้งหมดเลยอย่างเช่นว่าบริษัทจีนก็มาขายรถจริงแต่คุณต้องตามมาด้วยหนึ่งศูนย์ซ่อมบำรุงคุณต้องมีทั่วประเทศนะเพื่อป้องกันปัญหาไม่ใช่มาตั้งอยู่บริษัทเดียวอยู่บางนาเสร็จแล้วคุณขายรถได้ 5,000 คันแล้วคุณก็
1: ไปเลย
0: กลับบ้านไปเลยอย่างนี้ตายเลยอย่างเงี้ยมันต้องตามมาด้วยหนึ่งศูนย์ซ่อมบำรุงใช่ไหมต้องมีศูนย์อะไรอย่างทั่วประเทศกี่แห่งตามอะไรก็ว่าไปสองอะไรคุณต้องมีที่ชาร์จไงแท่นชาร์จของบริษัทคุณยี่ห้อคุณเนี่ยเหมือนอย่างเวียดนามวินฟาสเขาขายรถวินฟาสใช่ไหมก็มีรถไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาก็ต้องสร้างแท่นชาร์จวินฟาสกระจายทั่วประเทศอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเหมือนการสมมติของเราข้ามสิบยี่ห้อถ้าเราบังคับเลยบอกว่าคุณรถมาขายก็จริงแต่คุณต้องมีศูนย์ซ่อมอย่างน้อยกี่แห่งภาคละเท่าไหร่อย่างนี้สมมติอย่างเงี้ยนะอันที่สองคุณต้องมีศูนย์ชาร์จแต่ขอไปแท่นชาร์จนะในแต่ละจังหวัดอ่ะไม่น้อยกว่าเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อสมมติคนเขาไปใช้เขาจะได้ไปชาร์จในแท่นชาร์จที่คุณใช้รถยี่ห้อนั้นอ่ะไม่นับแท่นชาร์จกลางอย่างของปตท.หรืออย่างของปั๊มน้ำมันหรือเอกชนที่เขาทำมานั้นก็คุณไปชาร์จได้แต่อย่าได้น้อยแท่นชาร์จของไอ้บริษัทคุณที่ขายรถมันต้องมีไงเนี่ยและอันที่สามเนี่ยคุณจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบยังไงต่อเรื่องของการทำลายซากรถไฟฟ้าหรือสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นจากการกำจัดแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้น มันต้องมาเป็นชุดไงมันต้องมาเป็นแท็กเรื่องที่สี่อะไรส่งเสริมให้ติดสร้างตั้งโซลาร์เซลล์เดี๋ยวก็ต้องมาคิดอีกว่าโอเคให้ชาวบ้านชาร์จรถในที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยและค่าไฟที่มันจะเกิดจากโซลาร์เซลล์ติดตั้งแผงเนี่ยมันต้องลดการติดตั้งไงต้องลดต้นทุนการติดตั้งถ้ามันร้อยลงไม่ใช่ติดตั้งสองแสนสี่แสนปัจจุบันเนี้ยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้ามันทำให้ราคาถูกลงปุ๊บชาวบ้านโอเคก็พร้อมจะเปลี่ยนโหมดใช่ไหมแต่บางทางต้องคิดครบวงจรอย่างที่ว่าอันนี้ไงมันถึงจะไปได้ไงไม่ใช่ว่าคิดครึ่งเรื่องกลางๆไงแล้วมาถอยทีหลังอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมแต่วิจารณ์หน่อยวิจารณ์หน่อย
1: อ้าวแต่ก็จริงๆแล้วเราก็เห็นเรื่องของถามว่ารถไฟฟ้าหลายคนเนี่ยเขาใช้แล้วเขาก็ชอบไงเขาใช้แล้วก็ติดใจอุ้ยน้ำมันนะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปเถอะไม่มีผลอันนี้บางคนเห็นแล้วชอบแล้วก็โอเคเพียงแต่ว่ามันต้องบริหารจัดการหน่อยฉันจะชาร์จเมื่อไหร่ดีนะฉันจะต้องกลับเข้าบ้านสองสามวันชาร์จทีมีเทนชาร์จที่บ้านแต่ทีเนี้ยมันจะไปมีปัญหาก็แต่เมื่อเวลาช่วงของเทศกาลอย่างที่เราคุยกันตอนนั้นคือสงกรานต์นะคุณวิเชษฐ์ที่เห็นโอ้รถติดรอยาวกันเลยแต่ถ้าเกิดบางคนบอกวางแผนการจัดการดีๆมันอาจจะไม่เจอกับปัญหาแบบนั้นแต่พอรถไฟฟ้าเหมือนคนกำลังเริ่มเข้ามามากขึ้นเพราะน้ำมันแพงตอนเนี้ยสุดท้ายไงมันก็มีปัญหาให้เห็นแล้วคนก็เริ่มไม่มั่นใจในส่วนหนึ่งเหมือนกันที่รถไฟไหม้ถูกไหมแต่ถามว่ามันเป็นส่วนน้อยไหมมันก็ส่วนน้อยจริงๆนะแต่ถามว่ามันเสียเครดิตในส่วนของรถยี่ห้อนั้นๆไหมก็เสียเครดิตถูกไหมตอนนี้เขาอย่างรถที่เพิ่งไหม้ไปเนี่ยเราไหม้ไป2คันแล้วเนี่ยเขาก็บอกให้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่เขาบอกให้ระหว่างรอเนี่ยให้วันละพันเลยนะแต่มันก็มีข้อ
0: จ
1: ำก
0: ั
1: ดแต่มันก็มีข้อกำหนดมากมายไงอย่างเช่นว่าต้องพอแสดงตนว่าจะขอเปลี่ยนแบตแล้วเนี่ยต้องใช้ไม่เกิน200กิโลเมตรนะเห็นไหมเขาแปลว่าคุณต้องจอดอยู่กับที่แบตต้องเหลือต่ำกว่า 20% อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้รับค่าชดเชยวันละพันอะไรแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นคำถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าเรามีมาตรการกับบริษัทที่ผลิตที่จะเอาเข้ามาจำหน่ายเนี่ยอย่างไรบ้างมันก็ต้องมีมาตรการที่ออกมามันก็ต้องถามเหมือนกันถูกไหมมาตรการที่คุณจะมารองรับเวลาที่เกิดปัญหาศูนย์ซ่อมต่างมาตรฐานมันควรจะเป็นยังไงมันก็คงจะมีอย่างที่เขาบอกว่าโอ้รถกว่าแต่ละคันกว่าที่จะผลิตได้เนี่ยมันก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาดูแลนะอะไรแบบนี้คุณวิเชษฐ์
0: พักกันก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาไปดูเรื่องของปลากระพงมาเลเซียกับกุ้งของไทยนะตอนนี้เริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้ที่เกิดเปิดศึกกันแล้วเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะเพราะว่าหลายท่านชอบทานปลากระพง
1: พอดู
0: ด
1: ี
0: ว
1: ่
0: าจะมีจอดน้ำปลา
1: ใช่เดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าข่าวเข้มประเด็นคน
2: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: โอม
3: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันอังคารที่2มิถุนายนนะครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณวิเชษฐ์ครับจะพูดถึงกุ้งกับปลากระพงใช่ไหมฮะเชิญเลยครับ
6: คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้รับเรื่องร้องเรียนนะคุณวี
5: ร
6: ศักดิ์ตอนที่นายกลงไปตรวจราชการที่ภาคใต้ไปที่กระบี่ไปทอดกฐินล่ะได้เงินมา8ล้านกว่าบาทนะที่ทอดนะที่วัดนางของยกกระบี่แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้แก้ปัญหาหน่อยเพราะว่ามาเลเซียสั่งระงับการนำเข้ากุ้งของไทยเราเนี่ย5ชนิดเลยทั้งกูลาดำทั้งกุ้งขาวทุกอย่างเลยนะกุ้งสีน้ำเงินเนี่ยสร้างความเสียหายเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไทยส่งออกกุ้งไปมาเลเซียเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทเนี่ยเสียหายมากเลยเนี่ยนายกก็รับเรื่องมาแล้วล่ะแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบรัฐมนตรีเกษตรก็ยังไม่ได้พูดเลยนะแต่ว่านักข่าวก็เลยไปสังเกตการนะเรียนสักว่าวันแรกเมื่อวานนี้ของการที่มาเลเซียระงับเนี่ยนะการซื้อกุ้งจากประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยเราไปตอบโต้กับเขาก็คือห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับปรากฏว่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่ส่งออกกุ้งไปมาเลเซียเนี่ยที่ด่านไม่ว่าด่านจะเป็นด่านสะเดาหรือด่านประดังเมษาเนี่ยที่สงขลาเนี่ยนะก็ใช้วิธีการนำกุ้งมาขายที่นี่เลยที่มหาจังหวัดสมุทรสาครที่มาตลาดมหาชัยเนี่ยซึ่งเป็นตลาดสัตว์ทะเลสัตว์น้ำที่ใหญ่ของบ้านเราเนี่ยนะปรากฏเราก็บอกว่ามาขายแล้วก็เจอสภาพปัญหาว่าราคามันก็ได้ต่ำกว่าปกติประมาณ40บาทต่อกิโลนะคุณวิทยาศักดิ์ก็คือพูดง่ายๆก็คือก็มองว่าเขาก็ขาดทุนเลยนะถ้าส่งไปมาเลเซียราคาก็จะดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมขายไม่ขายก็ไม่ได้ก็ต้องมาขายที่ตลาดมหาชัยใช่ไหมแล้วก็ทำให้ราคาก็เลยโดนกดลงมาก็อยากให้รัฐบาลช่วยพอมองไปฝั่งมาเลเซียเนี่ยของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยขายลูกพันปลากระพงไปให้เกษตรกรมาเลเซียเลี้ยงนะขายพันปลาไปใช่ไหมพอขายพันปลาไปเสร็จปั๊บเขาเลี้ยงจนโตเสร็จปั๊บส่งกลับมาขายเมืองไทยให้บริษัทส่งกลับมาขายเมืองไทยแล้วตัวโตแล้วเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าอย.เราไปตรวจเจอสารต้องห้ามนี่พอตรวจเจอสารต้องห้ามปั๊บเราก็เลยสั่งระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียก็เลยตอบโต้เราด้วยกันงั้นเดี๋ยวเราก็สั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยกันแล้วกันเริ่มหนึ่งวิทยุที่ผ่านมาเองอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียนะแต่เชื่อไหมคุณเอกศักดิ์รายงานข่าวก็บอกว่าแม้ว่าไทยจะห้ามนำเข้าปลากระพงตรงส่วนใหญ่ก็อยู่แถวชายแดนจังหวัดสงขลาเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันโผล่ที่ไหนรู้ไหมมันไม่โผล่ที่สุไหงโกลกจังหวัดราชสีมาก็บอกว่าตามพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยแม่น้ำสุไหงโกลกเนี่ยยังมีการแอบขนปลากระพงเนี่ยจากฝั่งมาเลเซียข้ามฝั่งไปทางฝั่งไทยข้ามไปข้ามมาก็อย่างนี้สุไหงโกลกนี่เขาเป็นแหล่งทุกแหล่งเลยนะจนกระทั่งมาเลเซียที่จะสร้างกำแพงนะสร้างกำแพงแล้วและที่ริมแม่น้ำสุไหงโกลกเพราะมันข้ามไปข้ามมาธรรมชาติได้ไงและก็เป็นแหล่งที่ทำให้ปลากระพงจากมาเลเซียข้ามยังฝั่งไทยได้ก็สรุปแล้วทั้งไข่ไก่จากมาเลเซียปลากระพงมาเลเซียอะไรเงี้ยมันก็จะข้ามไปข้ามมาอยู่ได้มันไม่สามารถที่จะห้ามได้จริงนะทีนี้ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าอย.เนี่ยก็ตรวจพบสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนไทยเนี่ยประมาณ4ชนิดเนี่ยเขาก็เลยมีการสั่งห้ามปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะสั่งห้ามเนี่ยนะปลากระพงมาเลเซียเล็ดลอดเข้ามาในเมืองไทยได้เท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะมาเลเซียขับมาคือส่งมาบ้านเราเนี่ยก็ขายเนี่ยราคาถูกกว่าเมืองไทยราคาสูงสุดของปลากระพงมาเลเซียนี่คือ กิโลละไม่เกิน90บาทอาจจะต่ำกว่านั้นก็มีแต่บ้านเราขายแพงกว่านั้นไงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อย.ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอสารสีตัวที่ตกค้างในปลากระพงมาเลเซียเป็นเหตุให้เขาสั่งระงับการนำเข้า1สารคอแรมคลอแรมเฟนิคอลอันนี้เนี่ยไทยเพิ่งถอนทะเบียนสำหรับยาสูตรผสมคลอแรมไปแล้วในรูปแบบของรับประทานไปแล้วเพราะอันตรายถึงชีวิตหากใช้ผิดวิธีอันที่สองมีสารที่เรามาลาไคมาลาไครีนเนี่ยนะครับไครีนเนี่ยอันนี้เป็นสารต้องห้ามในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคเพราะมีความเป็นพิษสูงก่อมะเร็งในสิ่งมีชีวิต3 สารไนโตรฟูรานอันนี้สารเคมีอันตรายนะร้ายแรงซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายประเทศในโลกทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งไทยเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดไปแล้ว4ฟลูโอโรควินโอนเนี่ยอันนี้อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือพิการได้ปรากฏว่าที่อย.ไปเจอสารสี่ตัวนี้ในปลากระพงที่เข้ามาจากมาเลเซียมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทาง อย.ของเราและบ้านเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ขอใช้เวลา 15-25 วันในการที่จะตรวจสอบสารท้องห้ามเหล่านี้ก่อนปรากฏว่ามาเลเซียก็เลยเดือดร้อนเนื่องจากว่า 15-25 วันคุณเวสังปลามก็เน่าแล้วถูกไหมล่ะที่ส่งเข้ามานะบางทีก็ตายแล้วเหมือนกับกรณีเราเจอจีนเนี่ยใช่ไหมสั่งกัดนะผลไม้เรื่องอะไรก็แล้วที่ส่งไปจากบ้านเราไปขายเมืองจีนเนี่ยติดอยู่ที่ด่านนะ15-20 วันอย่างเงี้ยเราก็แย่แล้วเน่าหมดแล้วนะผลไม้ก็เน่าสารอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นายกท่านก็รับรู้แล้วล่ะจริงแต่ว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทางปฏิบัติก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่มีการออกมาพูดเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามาเลเซียก็เริ่มเร่งแต่เมื่อวานนี้วันที่1มิถุนายนที่เขาห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยไปแล้วนะเราก็คาราคาซังเรื่องของปลากระพงของมาเลเซียอยู่นะต้องรอดูต่อไปว่าจะแก้ยังไงนะก็เลยไม่รู้ว่าปลากระพงทอดน้ำปลาที่เรากินอยู่ปัจจุบันที่เรากินปลากระพงทอดน้ำปลาของเลี้ยงในประเทศไทยหรือเลี้ยงในมาเลเซียไปมากขนาดไหนอย่างไรนะที่ผ่านมานะคุณเบียร์สักนะเนี่ยกุ้งกับปลากระพงนะ
5: คือบางร้านก็ถูกมากอ่ะแต่บางใช่ก็นะเหมือนกับกินก็อร่อยอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราฟัง
6: ผมได้ชอบด้วยนะผมได้ชอบจังนะปลากระพงลุยสวนมั่งทอดน้ำปลามั่งอะไรเงี้ยก็บ่อยอยู่เงี้ยนะค
5: ุณวิเชษก็คงต้องตามกันต่อประเด็นนี้นะคุณวิเชษเอามาดูประเด็นร้อนอีกประเด็นละกันเมื่อวานเนี้ยร้อนก็คงจะไม่พ้นประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยเมื่อวานเนี้ยบุกบุรีรัมย์เลยนะคุณวิเชษฐ์แล้วก็มีการถ่ายคลิปออกมาโพสต์แบบนี้เลยนะถึงแล้ว 30/2 หมู่4บ้านของเจ้าสัวเนวินชิดชอบกับนายอนุทินชาญวีรกูลผู้อาศัยนะครับก็บอกว่าในโพสต์เนี่ยคลิปก็บอกว่าก็คือมาถามบอกมาที่บุรีรัมย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะเขาบอกเจ้าหน้าที่รปภ.ก็มีมาตรการในการคุ้มกันป้องกันนะทุกบ้านก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับบอกว่าคุณสมิธพิสุทธิ์บอกว่าต้องการมาพบในเนวินเพื่อต้องการอยากจะจับเข่าคุยกับนายเนวินเลยนะว่าจะคืนที่ดินของหลวงให้หรือไม่แต่เมื่อไม่พบไม่เป็นไรเพียงแค่มาแสดงสัญลักษณ์ว่าตนมาหาจริงตามที่ได้โพสต์เอาไว้คุณเสรีพิสุทธิ์บอกแบบนี้ครับว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ย 5,083 ไร่เนี่ยศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ปี2561ถึง2563แต่กลับไม่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยเตะถ่วงมาโดยตลอดในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะเดินหน้าเรื่องนี้ให้จบไปนะครับซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็หลังจากที่คุยก็จะบอกไปแจ้งความต่อเลยนะก็ไปยังที่สภ.บุรีรัมย์นะครับในการที่จะแจ้งความในการดำเนินคดีเป็นการกล่าวโทษร้องทุกข์ที่สภ.เมืองบุรีรัมย์โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ไปต่อเลยแล้วก็บอกอย่างที่บอกไปว่าคือรอตำรวจเนี่ยเกือบชั่วโมงนะครับเขาบอกว่ามีการทำหนังสือแจ้งความร้องทุกข์จากที่ทำการพรรคเสรีรวมไทยถึงผู้บังคับการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกล่าวหาเรื่องของการบุกรุกครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เอกสารสิทธิ์โดยมิชอบคือรายละเอียดคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าหากคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ดีกว่าก็สามารถฟ้องได้มีหลักฐานใดก็มาแสดง ศาลพิพากษาว่าคุณมีสิทธิ์ดีกว่าก็เป็นของคุณรอให้การรถไฟมาฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณเนวินควรฟ้องการรถไฟจะได้ไม่มีปัญหาแต่คุณอนุทินซึ่งมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่เนี้ยมีชื่ออยู่ที่เนี้ยนะจะอยู่แบบนี้แล้วบอกไม่รู้เรื่องนะได้อย่างไรเพราะศาลพิพากษามาไม่รู้กี่ปีแล้วก็คือในที่ดินต่างๆที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันที่ดิน 5,000 กว่าไร่จริงๆแล้วมันก็เป็นที่ดินที่มีการออกโฉนดแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับคือประเด็นตรงเนี้ยมันก็ทำให้หลายๆคนเขาก็มองกันเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยการบังคับในส่วนของตรงนี้มันเป็นคดีในการฟ้องร้องกันอย่างไรหรือเปล่าซึ่งทนายอั๋นเนี่ยที่ไปด้วยเขาก็บอกว่าที่ดินสนามแข่งรถเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟมีการถมที่ทางสาธารณะกระทำได้อย่างไรทั้งหมด20กระทง20คดีตนจะไปฟ้องร้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีการบุกรุกที่ดินซึ่งตำรวจเองเนี่ยก็ที่เข้ามาแล้วก็มีการสอบสวนและฟังเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้สื่อมวลชนเขารับฟังในเรื่องการสอบสวนเลยนะใช้เวลาตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะเรียกว่าหน้าข่าวทุกหน้าเนี่ยต้องโฟกัสไปในจุดตรงนี้แต่ในส่วนถ้าลองไปฟังทางด้านของมือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณสุภชัยใจสมุทรอันนี้ก็ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกันคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงในกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาทวงแล้วก็เรื่องของข้อพิพาทของเขากระโดงที่บุรีรัมย์คุณสุภชัยบอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่ในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรจะกระทำในฐานะของส.ส.อันนี้พูดถึงคุณเสรีพิสุทธิ์นะเพราะเรื่องนี้สังคมทราบโดยทั่วไปแล้วว่าที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเอกสารที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์จะใส่ร้ายป้ายสีของบุคคลและการที่เมื่อวานนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปบริเวณหน้าบ้านของผู้ที่มีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดคุณสุภชัยใช้คำนี้นะว่าไปท้าตีท้าต่อยเนี่ยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุรีรัมย์คือพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เหมาะถูกไหมฮะเขาบอกเป็นพฤติการที่สมาชิกที่เป็นส.ส.เนี่ยไม่ควรกระทำคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามต่อแบบนี้นะครับว่าคือการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ศาลนะตอนนี้ว่าตกลงว่าจะละเมิดหรือไม่ละเมิดต่างๆหรือว่าจะเป็นการเพิกถอนหรือไม่เนี่ยเป็นอำนาจของศาลถ้าคุณเสรีพูดแบบเนี้ยคุณเสรีพิสุทธิ์พูดแบบเนี้ยเหมือนไปก้าวล่วงอำนาจของศาลเป็นการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่โฉนดที่ดินยังไม่มีการเพิกถอนและหลายคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับยังไม่มีการเด็ดขาดคือยังไงก็ต้องคำตอบก็คือศาลทราบดีในหลักกฎหมายต่างๆนะครับก็บอกคำพิพากษาเดิมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องของบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตนเองได้ตามหลักของกฎหมายอันนี้ก็คือใครผลของคุณสุภชัยคุณสุภชัยก็บอกว่าตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันนะทั้งรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยที่เมืองการอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ย่านบางกระบือก็

0: ว่าก็ฟัดฟันกันเยอะพอสมควรแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมสนใจแล้วก็ให้การติดตามครับ
1: กรณีท่าเทียบเรือเนี่ยคุณเสรีก็สู้จนทั้งหลุดนะคุณเบสัคศาลก็ยกฟ้องด้วยนะที่มีการกล่าวหาจะมาเรื่องท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณเสรีก็หลุดไปแต่เรื่องของคุณเดวินเรื่องของท่านนายกอนุทินเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะคุณเบสัคย่อมเป็นธรรมดาที่คนอาจจะมีการประเภทแบบหวาดระแวงหรืออาจจะไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมเพราะว่ายิงรัฐบาลเป็นรัฐบาลด้วยไงใช่ไหมมีอำนาจด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนายกท่านก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะกรมที่ดินอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงคมนาคมแม้จะต่างพรรคกันก็ตามแต่ก็อยู่ในรัฐบาลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเพราะงั้นการรถไฟก็อยู่ในการดูแลตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความอาจจะไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าก็แสดงออกกันได้ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งบริษัทเรื่องของกรณีที่ผู้ในการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.นะดื่มแล้วขับเนี่ยแอลกอฮอล์เกือบ200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแล้วไปชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยคือนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นเดินทางไปนะคุณจรงกรอบหมอกเนี่ยเดินทางไปที่วัดนะแล้วก็ไปดูผมก็ดูภาพแล้วเนี่ยก็เจ้าตัวนั้นก็ไปร่วมในงานศพด้วยนะครับแล้วก็ออกไปสัมภาษณ์นะครับเรื่องของที่มีข่าวคราวนะว่าเอ๊ะตนจะเยียวยา 500,000 บาทเนี่ยนะเจ้าตัวบอกว่ายืนยันไม่เคยพูดถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทพูดแต่เพียงว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งรายละเอียดการเยียวยาของไปคุยกันที่โรงพักนะที่บางสีเมืองและกันให้เป็นกิจลักษณะเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนปรับเลื่อนตำแหน่งผู้ในการสำนักไต่สวนเนี่ยนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนกำกับดูแล2หน่วยงานคือสำนักสืบสวนกิจการพิเศษมีลูกน้องอยู่80คนและก็รักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษมีลูกน้องอยู่20คนคนหลังเกิดเรื่องตนถูกย้ายไปดูแลแค่สำนักไต่สวนพิเศษซึ่งเป็นสำนักเล็กๆที่เกิดใหม่ตามโครงสร้างใหม่มีลูกน้องแค่20คนเท่านั้นไม่ได้มีการย้ายไปให้ดูแลอะไรที่มันใหญ่โตแต่อย่างใดนะและตอนนี้ปปช.ก็ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังขออภัยหรือยังเนี่ยตนยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีหนังสือมาถึงตนและตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ยังไม่ได้เข้าสำนักงานปปช.เลยนะและเมื่อวานเพื่อนของไรเดอร์นายธนัทที่ไปชกเขาแล้วจะเย็บตูดเข็มเนี่ยนะก็มานะขอเข้ามาด้วยนะเอาดอกไม้มาขอเข้ามาหลังจากก่อเหตุเนี่ยเจ้าตัวบอกก็ไม่ติดใจเอาความนะครับก็ถือว่าตอนนั้นก็อาจจะทำไปด้วยความอารมณ์ที่โกรธนะที่เพื่อนโดนชนเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นภาพที่เราได้เห็นภาพการขอเข้ามาเมื่อวานนี้นะคุณเวสัตก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามดูต่อไปนะครับเรื่องคดีก็ว่ากันไปละนะเรื่องเยียวยาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องวินัยมันมีทั้งเรื่องวินัยมันมีทั้งเรื่องคดีอาญาแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของการเยียวยาการเยียวยาก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะจะมีผลต่อเรื่องคดีอาญาด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะหนักจะเบานะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไปดูทาหอนตัวบรรดาข้าราชการทั้งหลายเจ้าที่ของรัฐทั้งหลายที่ดื่มแล้วก็ไปขับแล้วก็ไปชนคนเสียชีวิตครับ
0: เดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับหลัง8นาฬิกาเรากลับมาคุยกันในช่วงท้ายของข่าวเข้มประเด็นคนกัน
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084 ล้าน 430,000 บาทประชาชนจ่าย 454 ล้าน 780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629 ล้าน 650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมเขากระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันอังคารที่2มิถุนายนวันนี้ครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณวิเชษฐ์วันนี้แม้ว่าจะเป็นเอ๊ะเราคนจะหยุดกันไหมแต่คุณผู้ฟังเราอยู่คงอุ่นหนาฝาข้างกันอยู่เลยนะครับหลายๆข้อความที่ส่งกันเข้ามามากมายคุณไพบูลย์นะครับจาก Facebook นะครับบอกว่าเอ๊ะคุณวิเชษไปเจอร้านอะไรมาจริงๆเจ้าของร้านน่ะไม่ต้องคำนวณอะไรแค่สร้าง QR code ยอดเงินที่ตัวเองขายสแกนแล้วระบบก็จะทำงานเองอ่ะก็ใช่ฮะคุณสาริศทักทายมาคุณนันทวรรณนะครับบอกว่ารัฐบาลช่วยออก200บาทเราออกเอง133บาทต่อวันนะครับก็รวมแล้วใช้ได้คือ333บาทเดือนหนึ่งก็รวมคือ 1,667 บาทก็เอาง่ายๆเขาบอกว่าถ้าเราใส่เงินไป667บาทเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยนั่นคือเราได้ครบ60-40แค่นั้นเองนะขอบคุณมากครับคุณอันดาวันนะครับคุณชิกกี้บอกว่าจริงเลยสปสชได้เข้มงวดกับเรื่องของคนใช้สิทธิ์กับสุขภาพพื้นฐานได้เยอะมากสปสช.ที่เราว่าไปเนี่ยนะครับคุณกระดกวันบอกว่ามีรายได้เดือนละ700บาทสมัครบัตรสวัสดิการไม่ผ่านค่ะคนแก่อายุ75ปีระบบทำแบบไหนคะยังไงดีคุณวิเชษฐ์คุณกระดกวัน700บาทแต่สมัครไม่ผ่านนะครับคุณสุวิทย์บอกน่าสนใจแบบนี้ข้าราชการใช้เงินมากกว่าโครงการ30บาทว่าบัตรทองปัจจุบันเกือบ3เท่าครับอันนี้เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายใช่ไหมฮะ
9: เรื่องสวัสดิการทุกอย่างคือมันก็คือเกษียณไปแล้วแต่ว่ารัฐก็ยังต้องดูแลต่อไงอันนั้นก็คือทำให้คนอยากจะทำงานราชการกันเยอะเขาประเหตุตรงนี้ไงเพราะว่าก็ดูกันไปตลอดชีวิตใช่ไหมมันก็เลยใช้เงินเยอะไงใช่ไหม
8: คุณสมรักษ์นะครับบอกว่ารัฐบาลควรส่งเสริมสุขภาพดีด้วยตนเองค่ะแทนที่จะทำให้ประชาชน
10: พี่สมรักษ
8: ์ใช่พี่สมรักษ์ส่งสัมพันธ์นะครับก็บอกว่ารัฐบาลควรส่งเสริมสุขภาพดีด้วยตนเองแทนที่จะทำให้ประชาชนคิดว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ไปหาหมอไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภาพกินไม่เลือกเห็นเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้น้ำหนักเกินจำนวนมากกินไม่เลือกกินของมันกินของทอดมันจะอร่อยพี่สมรักษ์ก็เด็กๆก็อาจจะมองว่าเขายังเผาผลาญดีไงแต่ถ้ารุ่นเราเนี่ยก็ต้องแบบเอ้ยเกินไปละวันนี้กินอะไรนะต้องเริ่มลดอะไรบางอย่าง
9: ลดขับลดขับลดขับ
8: ใช่บางทีเราพอกินได้บ้างให้มันมีความกระชุ่มกระชวยในชีวิตแล้วก็แต่จำกัดปริมาณนะสำหรับรุ่นเราๆไว
9: หวานมันเค็มแล้วก็ขัง
8: คุณสุภลักษณ์ก็ทักทายมาคุณพ่อเป่าๆบอกว่ามีความย้อนแย้งครับถ้าเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าได้ผลจริง ธุรกิจน้ำมันก็ต้องสะกิดรัฐมนตรีขิงว่าขาดทุนกำไรนะและถ้ามาเลระงับการนำเข้ากุ้งเราก็ไม่ส่งออกทุเรียนคุณวิเชษฐ์ว่าไงคุณอริยาก็
9: แต่ทุเรียนมาเลเซียคือมาเลเซียก็เป็นทุเรียนอีกพันธุ์นึงอ่ะนะของเขาพันธุ์ดังเขาคือมูซังคิงใช่ไหม
8: ซังคิงใช่ใช่ใช่
9: กินแล้วก็จะกินกันแบบจะเละๆหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ของเราเนี่ยของเราจะกินแบบกรอบนอกนุ่มในแข็งๆหน่อยกินกันคนละประเภทนะมาเลย์ก็เป็นคู่แข่งของเรานะในการส่งออกทุเรียนไปเมืองจีนแต่ว่าพันธุ์ของทุเรียนก็จะต่างกันแค่นั้นเองแต่คนจีนเขาก็ชอบทุเรียนที่เละๆหน่อยไงของมาเลเซียก็ไม่ต้องอะไรแต่ของเราอ่ะไปแล้วก็ต้องไปปรับนิดหนึ่งเพราะว่าต้องรอให้มันสุกแต่เราชอบกินห่างคนละแบบกัน
8: แล้วแต่นะผมก็แบบนิ่มกว่ากรอบนอกนุ่มในนิดนึงแต่ละคนหลายๆเนื้อนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทาง Facebook ทาง YouTube มีคุณสุเมธบอกว่าทักทายมาจากระโนดคุณวิเชษระโนดสงขลาท้องฟ้าแจ่มใสบอกมาใช่คุณประวิตรก็ทักทายมาคุณตุ้ยนะครับยันนันบอกว่าทำงานจนเกษียณไม่มีเงินเก็บจะเอาเงินไหนไปจ่ายคุณพิเชษคุณวิเชษเรื่องของบอกว่าโกเป
9: บอกแต่จริงๆถ้าเกษียณอันนี้รับราชการเปล่ารับราชการก็สวัสดิการต่างๆก็ดูแลอยู่แล้วเนี่ยมีบำเหน็จบำนาญแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เป็นราชการเป็นวิสาหกิจก็ยังมีอะไรดูแลอยู่แต่ถ้าเป็นเอกชนสิอันนี้เข้าใจเลยถ้าเป็นเอกชนนะถ้าสมมติว่าเงินเก็บไม่มีเงินนอนไม่มีก็จะยากอยู่อันนี้เป็นที่เข้าใจได้แต่มันก็จะวัดกันด้วยอะไรวัดกันด้วยกำลังในการจ่ายไงตรงเนี้ยรัฐก็ต้องมีข้อมูลถูกไหมล่ะต้องมีข้อมูลถ้าสมมติทำงานเอกชนแล้วรายได้ก็ไม่ดีมากเงินเก็บก็น้อยก็จะเข้าไปสู่เกณฑ์ที่สองไงว่าถ้าอย่างนั้นรายได้คุณไม่ถึงเกณฑ์ปั๊บรัฐก็ต้องช่วยก็ต้องดูแลถูกไหมมันก็ไปสู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าสำคัญคือฐานข้อมูลรัฐต้องมีเรื่องเนี้ยฐานข้อมูลของประชาชนเรื่องของรายได้เนี่ยเรื่องการดำรงชีวิตก็ต้องมีก็จะได้ช่วยอย่างตรงเป้ามากขึ้นไงตรงเป้ามุ่งเป้ามากขึ้นไม่ใช่หวานอะไรเงี้ย

0: ปราโมชบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของทุนใหญ่ไล่ขยี้ทุนเล็กนอกจากไทยช่วยไทยอยากเห็นรัฐช่วยอุ้มเสริมสร้างส่งเสริมผู้เริ่มต้นคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวนะครับการจัดเสริมมือเปล่าของแพลตฟอร์มต่างชาติแพลตฟอร์มของคนไทยเนี่ยต้องมีรัฐช่วยนะการแทรกซึมใช่การแทรกซึมของต่างชาติเขาบอกมีการแทรกซึมของต่างชาติร่วมกับนอมินีไทยที่มาแบบพร้อมจ่ายต้องช่วยกันสอดส่องดูแลคนไทยยังยากจนนะเราต้องไม่ทอดทิ้งควรส่งเสริมโชว์ห่วยของคนจนคนไทยบอกอย่างเงี้ยคุณสุเมธคุณวิเชษฮะมีคุณสุเมธบอกมานะครับบอกว่าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคนต่างชาติเยอะมาก
1: เออคนแรงงานต่างด้าว
0: เยอะใช่ไหมฮะคุณวินวินก็บอกว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลที่ใช้อำนาจรัฐจะกล้าทำหรือไม่หารายได้เข้าคลังอ่าไหมฮะอ่ะก็ยังมี
1: เป็นหน้าที่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องหารายได้เข้าคลังอยู่แล้วแล้วมีไม่กี่อย่างแล้วพื้นฐานเลยคือจัดเก็บภาษีไงอันนั้นคือพื้นฐานแต่ต้องหารายได้จากทางอื่นด้วยไงน
0: ะฮะจะเก็บภาษีเนี่ยต้องรอดูอธิบดีกรมสรรพากรใหม่นะที่มีอายุเกษียณถึงกันยานี้ใช่ไหมฮะคุณปราโมทก็บอกว่าควรจะส่งเสริมโชว์ห่วยนะครับให้คนจนที่ได้น้อยๆสู้กับร้านสะดวกซื้อที่อยู่ดาดดื่นได้คุณสมชัยอยากให้เล่าข่าวเรื่องเปิดด่านชายแดนเอาไงกันแน่เปิดหรือไม่เปิดชาวบ้านงงกันหมดแล้วแต่รัฐบาลก็บอกว่าไม่เปิดนะคุณวิเชษนะ
1: ยังเดี๋ยวจะพูดสนั่นแล้วกัน
0: เดี๋ยวไปนะครับคุณสกลบอกไม่มีเงินในเป๋าตังค์ใช้คนละครึ่ง plus ไม่ได้จะทำยังไงครับคุณคันธนาบอกว่าเมาแล้วขับโทษก็แรงแต่ดูพักนี้คนไม่สนมันแปลกดีนะครับคุณแจ็คกี้นะครับบอกว่าอะไรบอกคุณเนวินคุณอุทินพระคุ้มครองคนดีนะครับคุณกิติพงศ์นะครับไม่จำเป็นใครอยากไปโรงพยาบาลรัฐไม่ใช่ห้างครับ
1: เห็นไหมนั่นคือภาพสะท้อนนะก
0: ็
1: ทุกคนก็คงรู้อะเวลาไปโรงพยาบาลรัฐว่าเป็นยังไงนะแต่เราก็ยังมองอย่างเข้าใจนะมองในทุกๆมิตินะว
0: ่
1: าคนส่วนใหญ่ก็ไปโรงพยาบาลรัฐกันแหละนะแต่ถ้าคนก็เลือกได้เขาก็อาจจะไม่อยากไปไงคือสัตว์ใช่ไหมถ้าคนที่มีกำลังมีฐานะเขาก็บอกเขาใช้บริการประกันชีวิตดีกว่านะถึงเวลาปั๊บก็ไปเอกชนนอนสบายนะได้ถ้าที่ไม่ได้ทำงานได้ด้วยแถมยังมีเงินจ่ายให้อีกรายวันอีกเนี่ยถ้าเขาเลือกได้ก็อยากจะเลือกแบบนั้นแต่หลายคนเลือกไม่ได้นะบริษัทไหนท่านผู้ชมด้วยฟังก็พูดถึงเรื่องชายแดนแล้วไปดูกันหน่อยม
0: ี
1: สองเหตุเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจนะเหตุการณ์แรกเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์ว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ยรายแรกที่ผมสามารถเดินทางไปได้เลยนะแล้วก็มีจุดผ่านแดนอื่นๆก็มีการเปิดด้วยนะปรากฏว่าโอ้โหในเรื่องนี้เดือดร้อนถึงผู้ว่าสระแก้วนะคุณกฤญญาโพธิสัตว์เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วออกแถลงการเลยชี้แจงข้อจริงๆบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับยังไม่มีการเปิดด่านนะครับแต่อย่างใดนะครับนะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวสามารถลงพื้นที่มาดูได้นี่อันนี้ก็ก็ยืนยันมั่นหมอกนะเพราะว่าข่าวมันออกไงบอกเนี่ยมีการเปิดนะที่สระแก้วนะสองช่วงเวลาเช้าเย็นนะแล้วก็นะเรื่องนี้ก็มีการเปิดแล้วนะผู้ว่ายืนยันบอกไม่จริงนะแต่ว่าที่จันทบุรีนะทางฝั่งกองทัพเรือที่รับผิดชอบนะม
0: ัน
1: ก่อนนี้คุณสัตว์ไหมเขายอมรับนะว่ามีการเปิดด่านช่องเล็กๆจริงเป็นการเพื่อมุสลิมธรรมอะไรเงี้ยนะให้มีการเข้าออกได้กองทัพเรือยอมรับอันนั้นนะแล้วมันก็เลยมีข่าวลือไงบอกว่ามันปล่อยให้มีนักเรียนเขมรเข้ามาเรียนได้กองทัพเรือต้องออกมาชี้แจงบอกไม่มีไม่จริงนะก็เรื่องนี้ก็แสดงว่าสังคมก็สงสัยอ่ะเพราะงั้นก็หน่วยงานภาครัฐก็ต้องเคลียร์กันให้ดีกันแล้วกันนะว่าหนึ่งไอ้ด่านใหญ่ที่เป็นประตูเหล็กอ่ะที่มีโซ่คล้องอ่ะบานใหญ่ๆอ่ะไม่เปิด
0: อันนี้
1: จริงใช่ไหมแต่ที่สองไอ้ช่องเล็กเราก็ไม่รู้ว่าเปิดแล้วอะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้ยนะเราก็ไม่ได้ไปรู้ไปเห็นกับเขาเนี่ยคุณวิศักว่าเปิดช่องเล็กเนี่ยมันเพื่อมนุษยธรรมอ่ะมันเหมาะมันควรขนาดไหนอย่างไรหรือมันมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องอธิบาย ที่ท่านผู้ว่าบอกไม่มีอ่ะทั้งช่องเล็กช่องใหญ่ของ

0: พระเจ้าไม่มีแน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องของจันทบุรีตราดโน่นไปถามกองทัพเรือแล้วกันอันนี้ผู้ว่าไม่ได้พูดนะผมพูดเองไปถามกองทัพเรือแต่ผู้ว่าบอกสัตว์แก้วไม่มีแต่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยอันนี้มันมีกันอยู่ปกติหลบหนีกันตลอดเข้าออกเข้าออกมาจับได้ทุกวันจับคนไทยบ้างจับคนจีนบ้างจับกัมพูชาแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเริ่มมีเล็ดลอดเข้ามานะบริษัทผมว่านะช่องทางธรรมชาติหรือจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมผมสังเกตจากผมอยู่นี่กบินบุรีเนี่ยนะแล้วแวกผมอยู่ในทำปลูกอ้อยเยอะไร่อ้อยก่อนหน้าที่จะมีปัญหากับเขมรเนี่ยผมจะเห็นคนเขมรเนี่ยเต็มเลยลูกเด็กเล็กแดงมาตัดอ้อยกันมอมแมมนะเด็กอยู่ในป่าอ้อยนะเผาอ้อยเนี่ยนะมอมแมมตั้งแต่ปิดด่านมามีปัญหาเรื่องทำรบกันเนี่ยหายไปหมดเลยแต่พักหลังเนี่ยผมเริ่มเห็นนะเริ่มเห็นเขมรนั่งรถกระบะของคนไทยเนี่ยบ้างแล้วนะสังเกตได้ว่าเป็นกระเบนในการคือหน้าตาไม่เหมือนคนไทยอยู่แล้วที่หนึ่งการที่สองตัวเล็กๆตัวเล็กๆกันอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นเลยจะคนกระเบนที่มาทำไร่อ้อยจะรูปร่างจะเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าผู้หญิงผู้ชายเด็กๆตัวเล็กๆกันก็โดยเฉพาะคืออาหารการกินก็ไม่ดีแหละนะเกิดมาเนี่ยนั้นตัวก็จะเล็กๆกันแล้วก็ผิวก็พร้ำผมเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังถ้าผมเริ่มเห็นมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะไร่อ้อยแล้วแวกแถวเนี้ยก็ใช้แรงงานเขมรโดยส่วนใหญ่อะถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเริ่มเห็นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเริ่มมีเข้ามาแล้วไงโดยที่ว่าเข้ามาอย่างต้องช่องทางธรรมชาติเล็ดลอดเข้ามาได้หรืออันที่สองอาจจะมีคนรู้เห็นเป็นใจเอาพวกกำนันทั้งหลายตัวดีกำนันพยายามไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่าหลายคนมีเป็นเจ้าของไร่ไงเจ้าของไร่อ้อยก็มีวิธีการในการนำเข้าแรงงานเขมรมาได้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเข้ามาแบบไหนยังไงเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่ถ้ามีมากๆเมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นบ้างเอาเล่าตรงนี้แล้วกันนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเหมือนกันนะเรื่องของชายแดนที่คนให้ความสนใจแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐก็บอกว่าไม่เปิดแต่ประตูช่องเล็กๆที่เปิดเนี่ยมันจะถือว่าเปิดหรือเปล่านะ
0: ช่องหมาลอดไงช่องหมาลอด
1: นี่คือชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านคุณวิเชษถ้าไปตะวันออกกลางกันสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันยังคงส่งผลในเรื่องของราคาพลังงานกันอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยการเจรจาจะเดินหน้าต่อหรือไม่ต่อมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออิสราเอลเนี่ยโจมตีเลบานอนแต่กลุ่มฮิสบอลล็อกไงก็ปรากฏว่าถ้าเกิดไปดูในเขาบอกการจราจรบนถนนหลายสายในกรุงเบรุตเมืองของเลบานอนเขาบอกรถยนต์จำนวนมากเลยนะมุ่งหน้าออกจากเมืองหลังจากที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการรุกคืบพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับของอิสราเอลที่อิสราเอลบุกเลบานอนเนี่ยแล้วทางด้านของเนทันยาฮูเนี่ยเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังบอกว่าจะเดินหน้าโจมตีกันต่อนะครับก็ทำให้ตอนนี้จุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายๆจุดในเลบานอนเขาบอกว่าปะทะกันอย่างหนักทีเดียวและตอนนี้อิสราเอลลุกคืบมาถึงบริเวณจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างปราสาทโบฟอร์ดได้อีกครั้งในรอบ26ปีทางด้านฮิสบอลลาห์เองเนี่ยก็มีการสูญเสียต่างๆมากมายเพราะอิสราเอลยังโจมตีเลบานอนอยู่แบบนี้อิหร่านประกาศเลยระงับการเจรจากับสหรัฐทุกอย่างเพื่อประท้วงท่าทีของอิสราเอลที่ตอนนี้เดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องทรัมป์เขาก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับทางด้านของอิสราเอลแล้วนะบอกว่าให้ตอนนี้ให้ยั้งมือก่อนอย่าพึ่งในการสู้รบอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ตัวของอิสราเอลเนี่ยคือเพื่อให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยดำเนินหน้าต่อไปได้แต่ทรัมป์ออกมาบอกแบบเนี้ยขณะที่เนทันยาฮูออกมาบอกอีกแบบนึงเลยนะว่าจะเดินหน้าต่อนะไม่ได้ฟังเสียงทรัมป์นะทรัมป์บอกว่าเขาหยุดแล้วเขายั้งมือแล้วการเดินหน้าเจรจายังคงดำเนินการต่อแต่ฝั่งเนทันยาฮูมาบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยเขาไม่หยุดในการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนนะเขาจะเดินหน้าต่อตามแผนที่วางเอาไว้บอกว่ากองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการในเลบานอนตอนใต้ต่อตามแผนที่วางเอาไว้หากกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยังโจมตีเมืองต่างๆและพลเรือนของอิสราเอลอิสราเอลก็พร้อมจะเปิดฉากยิงโจมตี กรุงเบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเลบานอนต่อไปทางด้านที่รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะครับคัชเองได้กล่าวว่ายังไม่มีการหยุดยิงในเลบานอน
0: ก็เป็นเรื่องของอิสราเอลกับเลบานอนนะเป็นเรื่องของที่อิสราเอลได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยฮิซบอลลาห์ยังอยู่ที่นั่นยังโจมตีก็อยู่นะแต่ก็ยังดีที่มันอยู่ห่างจากย่านช่องแคบของมุสหน่อยใช่ไหมคุณ
1: อ
0: ิสระแต่มันก็เลยอาจจะมีผลกระทบน้อยหน่อยในจุดสำคัญตอนนี้มันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่อิหร่านอยู่ที่อเมริกานี่แหละผมว่านะเส้นตายที่ขยายไป60วันเนี่ยเรื่องหยุดยิงเนี่ยถ้าทำให้มันจบได้เนี่ยโลกมันก็จะสงบขึ้นแต่เกิดสมมติว่ายังเป็นอยู่อย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะสถานการณ์มันอยู่ในสัตว์ก็ถ้าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างที่เราได้เห็นอยู่นะสำหรับเรื่องของอเมริกากับเรื่องของอิหร่านนะฮะบริษัทข้ามไปดูเรื่องการเมืองกันหน่อย
1: ครับ
0: วันนี้มีข่าวคราวมาจากทางประธานวิปรัฐบาลในคุณกรวีพิศนานันทกุลนะฮะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในการประชุมรัฐสภาวันที่ 7-8 กรกฎาคมเนี้ยนะครับวาระแรกระยะเวลา2วันจะเพียงพอหรือไม่กับ6ร่างที่ตอนนี้มีการเสนอเนี่ยคุณกวีบอกว่าหลักการเป็นหลักการเดียวกันคือการแก้ไขมาตรา256เพื่อเดินหน้าไปสู่การได้ส.ส.ร.เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาทีละฉบับนะครับแต่ว่าจะพิจารณาเรื่องของหลักการเดียวกันพิจารณาคราวเดียวกันสมาชิกรัฐสภาก็สามารถอภิปรายรวมไปเลยทุกฉบับแต่ตอนลงมตินี่จะลงมติแยกรายฉบับงั้นคิดว่าด้วยเนื้อหาสาระของการแก้ไขมีเพียงประเด็นหลักประเด็นเดียวก็คือการแก้ไขรัฐมนุนทั้งฉบับเนี่ยเพื่อเดินหน้าไปสู่การได้มาของสสร.แล้วก็เขียนกติการัฐมนุนใหม่เพราะฉะนั้น2วันก็บอกว่าน่าจะพอแล้วกรอบ2วันเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องสสร.100คนโครงสร้างจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกมาจากตัวแทนจังหวัด77จังหวัด77คนอีก23คนมาจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะและก็คนที่มีประสบการณ์ในการร่างรัฐมนุนมาแล้วเนี่ยทั้งนี้เนี่ยตัวแทนจาก77คนเนี่ยจะมาจากการสมัครเข้ามาแล้วก็ให้สภาเป็นคนเลือกนะครับส่วนผู้เชี่ยวชาญก็สมัครเข้ามาเช่นกันตามกลุ่มและสาขาต่างๆก็มีขั้นตอนในการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ให้รัฐสภาเลือกเช่นเดียวกันดังนั้นการที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอแบบนี้กินรวบยืนยันว่าไม่จริงร่างของพรรคภูมิใจไทยเจ้าตัวอยู่ภูมิใจไทยด้วยนะก็ไม่จริงก็มีสัดส่วนของพรรคอื่นด้วยอยู่แล้วอันนี้ในมุมของประธานวิปแล้วก็ร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งดูแนวโน้มแน่นอนคุณวิศักดิ์ก็น่าจะยึดร่างของภูมิใจไทยเป็นหลักนั่นแหละในรัฐบาลแต่ที่จะเอาร่างของภูมิใจไทยมาเป็นของรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยผมดูรูปการแล้วก็คิดว่าก็น่าจะเสนอนำพรรคมากกว่าดูรูปการนะคุณวิศักดิ์
1: เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นเพื่อไทยก็เสนอไงคุณชูศักดิ์สิรินินท์มือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเขาบอกเสนอเหมือนกันอย่างวันที่4มิถุนายนนี้ก็จะเสนอเข้าไปในเรื่องของสาระสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติ
0: ม
1: ถ้าเกิดว่าเราดูในมุมของภูมิใจไทยล่ะเขาบอกว่าก็จะมี77คนถูกไหมประสบการณ์ด้านยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นตัวแทนจังหวัดอีก23คนมาจากผู้เชี่ยวชาญมาดูในฝั่งที่เพื่อไทยก็จะเสนอบ้างเขาจะเสนอแบบนี้คือสสร.ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย100คนคุณวิเชษฐ์100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดเนี่ยเบื้องต้นเขาเลยนะจังหวัดเลือกมาเลยจังหวัดละ300คนนะครับเบื้องต้นของจังหวัดเนี่ยที่เลือกมาเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยคือ300คน300คนแล้วก็มาให้รัฐสภาเลือกจาก300ที่ได้มาจากแต่ละจังหวัดเนี่ยให้เหลือ100คนนะครับอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรต่างๆเช่นองค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและสภาท้องถิ่นองค์กรมหาวิทยาลัยองค์กรภาคประชาชนภาคธุรกิจสายวิชาชีพและองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอื่นๆจำนวน52คนแต่สุดท้ายยังไม่ระบุนะว่าร่างไหนจะเป็นร่างหลักถูกไหมคุณวิเชษฐ์ในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: คือตอนแรกก็ภูมิใจไทยก็ไม่ค่อยอยากจะแก้สักเท่าไหร่นักนะแต่ว่าก็โดนกระแสไปเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาจะเดินหน้าแก้เนี่ยสองหมวดเขาจะไม่แตกใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ผมก็จะว่าเขาคงจะต้องยึดร่างของภูมิใจไทยนั่นแหละเป็นร่างหลักนะถ้าฟังดูเนี่ยนะไงก็ต้องฟังเพื่อไทยก็ดูเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในรัฐบาลด้วยใช่ไหมก็ต้องคุยกันนะพอเป็นพรรคร่วมด้วยกันใช่ไหม แต่ว่าก็คงต้องฟังพรรคหลักๆคือแกนนำอ่ะว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้สำหรับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
1: ตรงนี้คุณวิเชษฐ์ลงพื้นที่ปัตตานี

0: ใช่ไหมคร
1: ับตอนนี้ผมติดภารกิจผมต้องลงปัตตานีด่วนคุณวิรศักดิ์เพราะงั้นก็เรียกรบกวนคุณวิรศักดิ์พรุ่งนี้หนึ่งวันใช่ไหมโอเคคือผมเพิ่งลงไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี่แหละต้องลงไปเพราะว่ารุ่นน้องศิษย์เก่าสองคนเนี่ยที่เสียชีวิตจากเหตุที่มีคนร้ายไงที่ใส่ยาบแล้วไปยิงภรรยาก็เสียชีวิตและลูกก็ยังแบบ
0: บอลและอ้อมกอดลูกอยู่ในอ้อมกอด
1: อ้อมกอดเลยแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นดาบตำรวจนาดุลเนี่ยนะก็เป็นตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บอ่ะใช่ไหมก็เลยจะไปให้กำลังใจหน่อยพรุ่งนี้จะลงปัตตานี
0: น่าจะมีเรื่องมาเล่าในข่าวเข้มประเด็นคนในวันต่อไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับข่าวเข้มประเด็นคนคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
5: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้2มิถุนายน2560นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะในช่วงแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราคงไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะคะวันแรกเนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกก็บอกว่าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60/40ณจนถึง 17:00 นของเมื่อวานเนี่ยนะคะยอดใช้จ่ายสะสม1,084 ล้านบาทแล้วก็พอไปดูรายละเอียดของเม็ดเงินที่หมุนเวียนในวันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประชาชนที่จ่ายเองเนี่ย 454.78 ล้านบาทแล้วก็ที่รัฐร่วมจ่ายอีก629ล้านโดยประมาณค่ะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยนะคะสูงถึง5ล้านคนผ่านการทำธุรกรรมทั้งสิ้น6.93 ล้านครั้งส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการรอบนี้เนี่ยพบว่ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงเกิดขึ้น 566,000 ล้านค้านะคะประชาชนก็สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นจะได้รับเงินอุดหนุน 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ไม่เกินวันละ200บาทเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะโดยรัฐบาลจะช่วยสมทบจ่ายให้ 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ก็ซื้อของได้อย่างที่เราทราบกันดีเดินทางก็ได้นะคะแต่มาตรการเนี่ยมีข้อห้ามยกเว้นการนำไปใช้จ่ายในกลุ่มพวกร้านนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้ตามข้อมูลบอกไม่ได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเตรียมขยายช่องทางให้สามารถสแกนผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มเติมตั้งแต่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนภาคเอกชนค่ะภาคเอกชนก็มีมุมมองที่ดีต่อโครงการนี้อย่างที่เมื่อวานรายงานไปนะคะบอกว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างโมเมนตัมมันเป็นเหมือนการสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะผลัก GDP ให้โต 0.2 ถึง 0.5 หรือว่าอาจจะไปถึง 0.8% แล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์คือพวกค้าปลีกรายย่อยตลาดสดฐานรากอันนี้คือฝั่งคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เมื่อวานก็ได้ออกมาให้ทัศนะกันในเรื่องนี้นะคะก็คือถือว่าวันแรกก็คึกคักมากๆสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนวันนี้เนี่ยต้องไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะสำหรับวันนี้มี ประเด็นน่าสนใจคือเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลแล้วก็คัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเสนอโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสายเลยนะคะมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการรวมสัมปทานรถไฟฟ้าก็มีเป้าหมายเพื่อรองรับนโยบายค่าโดยสาร40บาทตลอดวันคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในวันที่1มกราคม2570นะคะอย่างที่บอกไปนะคะจริงๆก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ยังมีของเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก็เสนอวาระขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ3วาระนะคะกระทรวงคมนาคมอันนี้ที่อย่างที่บอกก็เสนอเป็นการรับทราบเสนอครม.ให้รับทราบหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เพื่อที่จะว่ารองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดสายที่ตั้งเป้าว่าปีหน้า1มกราคม2570จะเริ่มใช้ได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคืออันนี้ก็ไม่ง่ายนะนโยบายเนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของเม็ดเงินอะไรต่างที่ต้องใช้พอสมควรเลยนะแต่ว่าถ้าทำได้จริงก็ถือว่าดีนอกเหนือจากนี้นะคะมาดูกันที่ทางสอทนะคะโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะพูดถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมไทยที่ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนนี้ท่านผู้ฟังคะมันมีสถิติการปิดโรงงานพุ่งสูงสุดในรอบ10ไตรมาส SME ไทยเนี่ยเจอศึกทั้งศึกต้นทุนการเงินแล้วก็ศึกระเบียบต่างๆของรัฐขณะที่ทุนจีนค่ะยกขยงลุยไทยแบบศูนย์เหรียญคือแทบจะไม่แบ่งเค้กอะไรเลยให้กับซัพพลายเชนท้องถิ่นนะคะก็เลยเตรียมที่จะใช้กลไกสถาบันไทยจีนเนี่ยรุกตลาดหัวเมืองรองแดนมังกรกู้ชีพผู้ประกอบการไทยก่อนที่จะตายยกรังคุณวีระชัยมั่นสินธรนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือ SMIแล้วก็เป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจนะคะถึงวิกฤตอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันบอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะอาการหนักเลยนะคะดูจากตัวเลขการปิดโรงงานที่มากกว่าการเปิดใหม่ในรอบ10ไตรมาสก็ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่รัฐบาลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งเยียวยาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องตายยกรังคุณวีระชัยบอกว่าปัจจัยภายนอกที่รุนแรงที่สุดเนี่ยเป็นการรุกคืบของสินค้าจากจีนทะลักเข้าไทยในทุกมิติโดยปัจจุบันยังไม่ได้มีเพียงสินค้าไร้คุณภาพราคาถูกเหมือนในอดีตนะคะแต่ก็ได้พัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ยังคงต่ำกว่าไทยด้วยก็เลยทำให้ SME ไทยเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะแล้วตลาดส่งออกก็ถูกเวียดนามอินโดมาเลเซียช่วงชิงส่วนแบ่งไปหลายเซกเตอร์เลยสำหรับรูปแบบการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนในอุตสาหกรรมใหม่เดี๋ยวพวกยานยนต์ไฟฟ้าก็เข้ามาแบบศูนย์เหรียญในเชิงซัพพลายเชนซึ่งต่างจากยุคญี่ปุ่นที่รุกไทยในปี2531แม้ว่าช่วงแรกจะนำซัพพลายเชนเข้ามาเองแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมปล่อยให้ผู้ผลิตไทยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะเนื่องจากว่าก็เจอข้อจำกัดด้านภาษาและประชากรทุนจีนปัจจุบันเนี่ยแยกเป็น3แบบคือคนจีนเนี่ยเรียนรู้เร็วใช้เวลา2ปีก็พูดไทยได้แล้วค่ะก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนไทยมากเท่าคนญี่ปุ่น2คือพวกเขายกซัพพลายเชนมาเองจีนเนี่ยถือเป็นผู้นำพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนเดิมจากจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยทั้งหมดก็ทำให้ SME ไทยที่อยู่ในซัพพลายเชนเดิมอย่างรถยนต์เครื่องสันดาปไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ได้นะคะ3คือระยะทางเขาใกล้ค่ะด้วยความที่ไทยกับจีนเนี่ยคมนาคมสะดวกจีนเชื่อมต่อฐานผลิตได้ง่ายกว่าญี่ปุ่นคุณวีระชัยบอกว่านอกจากปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีปัจจัยภายในที่บั่นทอนศักยภาพของ SME นะคะคือความเหลื่อมล้ำทางการเงินขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยสามารถกู้เงินดอกเบี้ยเพียง 3% SME เนี่ยเจอดอกเบี้ย 12-18% หากว่าเป็นไมโครรายย่อยเนี่ยนะคะอาจต้องพึ่งหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงถึง 36-50% ต่อปีทีนี้เรื่องที่2เนี่ยนะคะคือ ease of doing business อันนี้ที่ล้มเหลวการขอใบอนุญาตตั้งโรงงานและการขอสาธารณูปโภคล่าช้าและซับซ้อนบางกรณีเนี่ยสร้างโรงงานเสร็จเป็นปีแต่ใบอนุญาตไม่ครบค่ะอันนี้เป็นต้นทุนแฝงที่มากมายมหาศาลปัจจัยที่3คือมาตรการรัฐเข้าไม่ถึงนะคะจริงอยู่แม้รัฐจะมีงบประมาณช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเช่นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแต่ว่าอาจจะเจอกับเงื่อนไขที่กระจัดกระจายมากนะผู้ประกอบการก็เหนื่อยท้อเนี่ยกว่าจะเข้าถึงได้นะคะก็เลยมีการวางยุทธศาสตร์3ด้านเพื่อช่วยผู้ประกอบการก็คือการปกป้อง protection ผลักดันให้ภาครัฐสกัดกั้นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและนำเข้าไม่ถูกต้องผ่านกลไกของสมอและกรมศุลกากรอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการพัฒนาสร้างศูนย์แชร์องค์ความรู้ด้าน AI automation และ robotics เพื่อลดต้นทุนให้ SMEรวมถึงให้คำแนะนำเรื่อง CBAM และ Carbon Credit นะคะเพื่อรับมือการค้าโลกใหม่3คือการรุกตลาดจีนโดยใช้ Thailand Fever ค่ะบุกตลาดเมืองรองของจีนที่มีประชากรมากมายมหาศาลอย่างมณฑลเหอหนานนะคะเฉพาะที่เหอหนานท่านผู้ฟังคะมีประชากร108ล้านคนสอทจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางพาผู้ประกอบการไปหาพาร์ทเนอร์โดยตรงแบบไม่ผ่านลงหรือพ่อค้าคนกลางนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าคุณวิริชัยยังบอกว่าเชื่อนะคะว่าไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่จีนเรียนแบบยากคือ creative ความคิดสร้างสรรค์และบริการด้วยใจมองว่ามีโอกาสใน5กลุ่มธุรกิจนะคะคือ food security ก็คือการพัฒนาแปรอาหารแปรรูปและวัตถุดิบทางยาอย่างทุเรียนมะพร้าวสกัดที่ไม่ใช่แค่ขายผลสด2คือ healthcare hub นะคะอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพและเครื่องสำอางไทยที่ติดระดับอินเตอร์3คือ tourism and service ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเมืองรองและบริการเชิงลึก4 creative industry คืองานโฆษณาและคอนเทนต์ไทยที่โดนใจชาวจีน5คือ niche packaging นะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือระดับพรีเมียมที่ไทยถือว่าล้ำหน้าคู่แข่งในอาเซียนนะคะคุณพิมพ์ใจลี่อิสราเอลนุกูลประธานสอทก็จะตรวจกันบ้านทุก90วันในวาระ2ปีหรือ70กว่าวันนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องทำงานหนักเพื่อเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากภาครัฐมาให้ถึงมือ SME อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนสถาบัน SMI ภายใต้แรงกดดันรอบด้านในปัจจุบันค่ะพูดถึงแรงกดดันอันหนึ่งเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจเรื่องของ AI ทีมเซียวหัวหน้าทีมวิจัยยานยนต์และบริการขนส่งร่วมแห่งภูมิภาค Greater China ของ Morgan Stanleyบอกว่าจุดโฟกัสของตลาดในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสงครามราคาไปสู่ขีดความสามารถด้าน AI เนื่องจากว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็พยายามจัดการกับความต้องการที่อ่อนตัวนะคะท่ามกลางกฎระเบียบที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นการผลักดันด้าน AI ก็มีแนวโน้มที่จะนำรถยนต์ที่มีความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติแบบมีเงื่อนไขหรือเลเวล3เข้าสู่ตลาดและอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่เร็วๆนี้จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ2 L2 หรือว่า L2 Plus นะคะความเคลื่อนไหวจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงของหวังชวนฟู่ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท BYD ที่พูดในงานแถลงข่าวในเมืองเซินเจิ้นว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์โดย BYD ได้เปิดตัวชิปขับขี่อัจฉริยะขนาด4นาโนเมตรที่พัฒนาขึ้นเองเป็นรายแรกในจีนค่ะนั่นก็คือรองรับระบบขับขี่อัตโนมัติ L3 L4 แล้วก็ประกาศทุ่มเงินลงทุนมากกว่า100,000 ล้านหยวน100,000 ล้านหยวนเป็นเงินไทยประมาณ500,000 ล้านบาทนะคะในด้านการวิจัยและพัฒนาเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรด้วยศูนย์เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติค่ะทางนี้ผู้ผลิตรถยนต์จีนก็เจอกับยอดขายที่ลดลงนับตั้งแต่มีการยกเลิกอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสงครามราคาครั้งใหม่ตามคำเรียกร้องของรัฐบาลจีนนะคะชุยตงสู้ค่ะเลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนตัวบุคคลแห่งจีนบอก4เดือนแรกของปีนี้อุตสาหกรรมยานยนต์จีนเนี่ยมีกำไรเพียง 3.4% ซึ่งนั่นมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ผลิตปลายน้ำทั้งหมดที่อยู่ที่ร้อยละ 6.1 ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเนี่ยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในปีนี้นะคะหันไปจัดสรรทรัพยากรเพื่อขยายตลาดต่างประเทศรวมถึงการวิจัยและพัฒนาก็น่าสนใจที่ว่าทิมเซียวบอกว่ากฎระเบียบสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ L3 เนี่ยเป็นข้อขวดสำคัญเพราะว่ากฎหมายของจีนยังไม่มีความชัดเจนในการระบุตัวผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย

0: เกิดอุบัติเหตุโดย L2 เนี่ยความรับผิดชอบอยู่ที่เจ้าของรถ ส่วน L4 ความรับผิดชอบมันจะตกอยู่ที่ระบบขับขี่อัตโนมัตินั่นก็ทำให้ L3 เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่สีเทาในปัจจุบันนะคะมาดูเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกันหน่อยค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนักลงทุนเองก็จับตามองมาโดยตลอดนะคะว่าตกลงมันจะยังไงมันเหมือนจะมีข่าวดีแต่มันก็ยังไม่ดีสักทีนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตจากตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงวันนี้ขณะที่นักลงทุนประเมินความไม่แน่นอนที่ตอนนี้กลับมาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะเดียวกันดัชนีอ้างอิงหลักคือหุ้น Wall Street ปรับตัวทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่เมื่อคืนค่ะโดยมีความเชื่อมั่นจากกลุ่มเทคโนโลยีนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและอาจจะมีข้อตกลงพื้นฐานร่วมกันภายในสัปดาห์หน้าตอนนี้เขาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมบางประเด็นแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าอิหร่านระงับการเจรจาทางอ้อมกับปากีสถานท่าทีที่ชัดเจนของผู้นำสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากสำนักข่าวทาสนิมรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาระหว่างรัฐบาลอิหร่านเนี่ยยุติการแลกเปลี่ยนข้อความกับสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางเพื่อยกระดับการประท้วงในการที่อิสราเอลเนี่ยไปโจมตีในเลบานอนค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเจรจาอะไรเพิ่มเติมจนกว่าข้อเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจะได้รับการตอบสนองจากสหรัฐและอิสราเอลทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะมันมีรายงานว่าเลบานอนประกาศว่าอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์เนี่ยหยุดยิงบางส่วนนะคะโดยรอยเตอร์สข่าวแรงรายงานถ้อยแถลงจากสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้นะคะว่าการประกาศหยุดยิงบางส่วนระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์โดยข้อตกลงเนี่ยซึ่งไม่ได้ยุติความขัดแย้งในประเทศนี้นะคะก็มีการประกาศหยุดยิงบางส่วนแต่ทีเนี้ยก็มีการเรียกร้องให้อิสราเอลงดเว้นการโจมตีกรุงเบรุตและพื้นที่ชานเมืองที่ฮิสบอลลาห์ควบคุมขณะที่ฮิสบอลลาห์ที่มีอิหร่านหนุนหลังจะระงับการโจมตีอิสราเอลแต่ว่าการสู้รบทางตอนใต้ของเลบานอนก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องในเย็นวันจันทร์ค่ะก็โดยสรุปเนี่ยนะคะเลบานอนก็ประกาศหยุดยิงบางส่วนระหว่างฮิสบอลลาห์กับอิสราเอลซึ่งจะลดความขัดแย้งได้อย่างจำกัดขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ประกาศข้อตกลงนี้เป็นคนแรกบอกว่าฮิสบอลลาห์เนี่ยประกาศผ่านคนกลางว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลนายกเบนจามินเนทันยาฮูก็เห็นชอบถอนทหารที่เตรียมไว้ในการโจมตีเลบานอนแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่เคยคุยกับฮิสบอลลาห์เลยค่ะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคนกลางกลุ่มนี้ถูกสหรัฐจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายด้วยซ้ำหลังจากทรัมป์ประกาศออกไปเนี่ยนะคะนายกเนทันยาฮูของอิสราเอลก็บอกว่าอิสราเอลจะปฏิบัติการทางทหารต่อเนื่องทางตอนใต้ของเลบานอนที่กองกำลังภาคพื้นดินรุกลึกเข้าไปสู่แม่น้ำซาฮารานีไกลที่สุดในรอบ25ปีขณะที่สสฮิสบอลลาห์นะคะฮัสซันฟาตลาลาบอกว่ากลุ่มสนับสนุนการหยุดยิงเต็มรูปแบบทั่วประเทศเลบานอนเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นสู่การถอนทหารอิสราเอลโดยไม่ได้บอกค่ะว่าเฮสบอลลาห์จะหยุดโจมตีอิสราเอลหรือไม่แต่ว่าทางเลบานอนก็บอกว่าจะหาทางขยายการหยุดยิงในการเจรจากับอิสราเอลที่กรุงวอชิงตันซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่3มิถุนายนก็นี่ถือเป็นการเจรจารอบใหม่ที่เปิดทางยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มันยืดเยื้อเนี่ยมัน3เดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์เลยท่านผู้ฟังคะที่คณะเจรจาเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นชอบข้อตกลงเบื้องต้นที่นำไปสู่การเจรจาสันติภาพได้เลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอิหร่านก็ยืนยันว่าอิสราเอลเนี่ยต้องยุติการโจมตีในเลบานอนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในข้อตกลงในการยุติสงครามส่วนนอกเหนือจากนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปมันก็มีรายงานเมื่อวันจันทร์มาอิหร่านเนี่ยระงับการเจรจาทางอ้อมแต่ว่าถ้าดูจากที่ทรัมป์ออกมาพูดเนี่ยก็บอกว่าใกล้ที่จะลงนามสันติภาพได้แล้วมันก็เหมือนแบบเป็นวนลูปลักษณะนี้นะคะทีนี้ดูเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่บอกค่ะทรัมป์ก็บอกเขาไม่ได้กังวลนะว่าการเจรจาอาจจะล่มเขาไม่สนใจถ้ามันยุติจริงๆนะคะอันนี้ให้สัมภาษณ์กับ CNBC บอกว่ามองว่าการเจรจาที่ยืดเยื้อเนี่ยเริ่มน่าเบื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บอีกหลายรายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนเมื่อคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์ท่ามกลางการสู้รบข้ามพรมแดนที่รุนแรงขึ้นนะคะขณะที่ทางเซนคอมค่ะกองบัญชาการฐานกองบัญชาการกลางสหรัฐออกแถลงการว่าอิหร่านยิงเขปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกเมื่อคืนมุ่งเป้าไปที่กองกําลังสหรัฐที่ประจําการอยู่ในคูเวตแต่ว่าสหรัฐสามารถสกัดขีปนาวุธนั้นได้แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บด้วยนะคะขณะที่ S&P Global เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสหรัฐกลับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 55.1 ในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565จากตัวเลข 54.5 ในเดือนเมษายน PMI ที่สูงขึ้นกว่าระดับ50เนี่ยนะคะบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตสหรัฐโดยเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่10ก็ได้ปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานรวมทั้งการดีดตัวขึ้นของความเชื่อมั่นภาคธุรกิจค่ะขณะที่สถาบันด้านอุปทานของสหรัฐ ISM เปิดเผยตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตขึ้นมาอยู่ที่54ในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม65จาก 52.7 ในเดือนเมษายนแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่53เลยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะดูตลาดหุ้นกันสักนิดหนึ่งนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยขึ้นไป46จุดไปอยู่ที่ 51,000 นี่ทำสถิติแล้วนะคะS&P 500ปิดที่ 7,599 จุดบวกขึ้นไป19จุด Nasdaq ปิดไป 27,000 จุดโดยประมาณบวกไป114จุดนักทุนยังจับตารอสัญญาณสันติภาพที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้นะคะตลาดยุโรปเองก็ปรับตัวลงเมื่อวันจันทร์ค่ะท่ามกลางความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางแล้วก็ยังจับตาการเข้าซื้อกิจการเกี่ยวกับสายการบิน EasyJet ด้วยนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบกรกฎาคมเพิ่มขึ้น4เหรียญ8เซนต์ไปอยู่ที่92เหรียญส่วนเบรนท์ปิดไป94เหรียญบวกขึ้นไป3เหรียญ86เซนต์หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านระงับการเจรจาแล้วก็วางแผนปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ส่วนสัญญาทองคำในตลาดโคมเม็กซ์ส่งมอบสิงหาคมลงไป86เหรียญ นะคะไปอยู่ที่4,506เหรียญต่อทรอยออนลงไปเยอะเลยนะคะลงไป 1% 1.89% เนื่องจากความตึงเครียดที่กลับมาแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสูงและความเป็นไปได้ที่เฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยสูงหรืออาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อก็เป็นไปได้ค่ะหมดเวลาในช่วงแรกของเราเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตแล้ววันนี้อาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการมาพูดคุยถึงกลยุทธ์การจัดการก๊าซเรือนกระจกฉบับ SME เพื่อโลกเพื่อธุรกิจค่ะดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพ ีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1อย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
11: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
12: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
17: จูสังกมาสารวัตร
16: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
17: เรื่องง
16: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
17: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5 FM

0: ทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
3: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับหลายคนเป็นลองวีคเอนด์นะครับเพราะว่าหยุดกันมาตั้งแต่วันวิสาขบูชาเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ชดเชยกันมานะครับพอชดเชยปุ๊บเนี่ยวันจันทร์เมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้วันอังคารก็ลาอีก1วันนะแล้วก็จริงๆวันพรุ่งนี้นะคือวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระบรมราชินีด้วยนะครับวันที่3มิถุนายนเพราะนั้นเนี่ยก็ใครลาวันนี้ก็จะเป็นกี่วันฮะ5วันนะฮะกลับมาทำงานวันพฤหัสวันศุกร์2วันเสาร์ที่หยุดอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆที่เองเนี่ยเขาก็ให้ลาได้บางสถานที่เขาก็บอกว่าแหมมันหยุดกัน5วัน4วันเนี่ยมันจะนานเกินไปอ่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมาคบกันมาพูดคุยกันเป็นประจำแม้วันหยุดหรือไม่ใช่วันหยุดก็ตามถ้าเป็นวันอังคารก็พูดคุยกันกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าอธิบายกันให้ละเอียดกันเลยทีเดียวว่าความเข้าใจของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรความเข้าใจของผมเป็นอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเราพูดถึงเรื่องของการจัดการสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันมีหลายแขนงมากวันนี้มีหลายคำที่เราจะคุยกันไม่ว่าจะเป็นคำว่าก๊าซ

0: เป็นกระจกคำนี้ไม่ได้ยินมานานเหมือนกันทุกวันนี้มันยังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่หรือไม่อย่างไรรู้จักคำว่า Net Positive นะครับเป็นกลไกใหม่ในการวัดและบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตทั้งสองเรื่องนี้นะครับสำหรับ SME ผู้ประกอบการทั้งนั้นครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรและประโยชน์คืออะไรสิ่งที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นได้มีอะไรวันนี้พูดคุยกันเต็มๆกับดร.วิพัฒน์ยอดบริการอาจารย์อยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังของการบทจุดห้าทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมเราสองคนก็ไม่ได้ทำงานประจำนะก็ใครทำงานประจำวันนี้เขาลาเขาหยุดกัน5วันนะอาจารย์
1: ใช่ครับผม
0: เขา
1: คุณบอยตามผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
0: บอกว่าวันนี้เขาหยุดกัน5วันนะอาจารย์ขออาจารย์พิพัฒน์มาเต็มวันหนึ่งได้ไหมวันนี้ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยคือโจทย์ที่คุยกันเขาพูดถึงคือเราเข้าใจทุกคนเข้าใจอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิไทยพัฒน์เราคุยกันเรื่องวันก่อนนี้เมื่อวันอังคารที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญในอยู่ในวงการเรื่องของกรีนเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรที่เราคุยกันมาโดยตลอดแต่วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนยังต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือ SME แต่เท่าที่ผมสัมผัสผู้ประกอบการแล้วก็ SME มาเนี่ยเขาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะอาจารย์แต่ว่ามันไม่ค่อยมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มันจะเอื้อสักเท่าไหร่วันนี้เราจะมาเท้าความแล้วก็มาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นกรีนในมุมที่โจทย์คือเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเรื่องของ net positive เราจะเริ่มยังไงอาจารย์วันนี
1: ้ครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกคนในสังคมเนี่ยมีบทบาทของตัวเองนะครับคือถ้าเราจะแบ่งดูว่าแต่ละคนมีบทบาทยังไงในสังคมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีภาครัฐนะรวมไปถึงข้าราชการซึ่งต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลทำยังไงให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมภาครัฐนี้จะมีข้อได้เปรียบอย่างก็คือว่ามีทางรัฐบาลเนี่ยก็เป็นคนหางบประมาณให้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายเหมือนภาคเอกชนที่ถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลการกำกับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นภาคที่ต้องทำมาหากินนะครับก็มีบริษัททั้งใหญ่กลางเล็กอยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะมีบทบาทในเรื่องของการแสวงหากำไรนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธบทบาทที่เขาจะดำรงอยู่นะครับส่วนภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนหรือเป็นกระบอกเสียงของประชาชนโดยรวมที่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเดือดร้อนหรือได้รับความทุกข์ยากนะครับประชาชนไม่ออกมาแสดงความเห็นหรือเรียกร้องทางตรงผ่านหน่วยงานต่างๆก็จะมีองค์กรประเภทองค์กรภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่เขาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีทั้งแบบไม่แสวงหากำไรนะครับหรือไม่เน้นกำไรเป็นที่ตั้งหรือมีกำไรเลี้ยงตัวเองให้พออยู่ได้นะครับก็แล้วแต่ดีกรีหรือสเปกตรัมของหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการที่เราจะดูแลรักษาโรคร่วมกันเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกภาคส่วนในสังคมก็ต้องมีบทบาทตามหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับทีนี้การที่บอกว่าจะให้ภาคเอกชนซึ่งเขามีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากำไรเนี่ยมาดูแลสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ถูกกับบริบทที่เป็นจริงนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราก็ต้องออกแบบนะฮะให้กลไกที่เราจะนำพาไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่แต่ละภาคส่วนมีบทบาทของตัวเองนะครับนั้นความหมายผมก็คืออย่างง่ายก็คือว่าถ้าธุรกิจต้องมีรายได้ต้องมีกำไรเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็ให้เขาทำตรงนั้นเป็นหลักเป็นจุดมุ่งหมายเดิมของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะสามารถผนวกเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเข้าไปด้วยนะโดยที่ไม่ได้ทำให้เป้าหมายเดิมที่เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจเนี่ยต้องถูกลดทอนลงนะครับ

0: แต่ละวันเนี่ยเฒ่าแก่ก็ต้องพยายามหาเงินเข้าลิ้นชักเพื่อจะเลี้ยงลูกน้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเขาเปรียบเทียบนะในมุมของผู้ประกอบการนะเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมมันยังไกลตัวนะมันยังอีกนานนะมันไม่ใช่หน้าที่ตรงของเขาหรอกเพราะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญหรือการให้ priority ว่าอ๋อจะต้องเลี้ยงปากท้องก่อนนะเราค่อยไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าพัฒนาการในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาใกล้ตัวทุกทีนะครับ
1: คือคนเราไม่เดือดร้อนไม่จนตัวไม่เห็นไม่อะไรมันไม่ถ้าไม่เดือดร้อนถึงตัวเองอ่ะก็ไม่แก้ไขอ่ะอาจารย์
0: ก็จะไม่ให้ความสำคัญใช่
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าน้ำมาจ่อหน้าร้านเราเนี่ยน้ำมันจะท่วมมาฝนตกตักเดียวน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็เดือดร้อนใช่ไหมมันขายของไม่ได้อันนี้ก็จะกระทบอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
1: โอ้ให้ผมไม่ผิดครับผู้ว่ากทม.คนใหม่ต้องแก้ไขไม่ใช่นะ คนเรา
0: ทุกคนก็จะมีส่วนในเรื่องของการก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบเพิ่มมากก็น้อยเราก็ต้องมี
1: ที่ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยผมพยายามชี้ให้คุณผู้ฟังเห็นคือเวลาอาจารย์มาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมอยากให้มันได้ผลจริงๆคืออาจารย์พูดเหนื่อยทุกครั้งเวลาเราคุยกันนะคุณผู้ฟังผมสัมผัสได้นะคือเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นภาษาโบราณก็เรียกว่าดร.พิพัฒน์จะพยายามเข็นครกขึ้นภูเขาอ่ะเพราะว่าคือผมเข้าใจอาจารย์เรารู้จักกันมาเป็น10 ปีเนี่ยอาจารย์พยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วพยายามคุยแล้วผมพยายามซักไซส์ไล่เลียงพยายามถามแล้วผมอยากจะให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการนะคือรายใหญ่อ่ะเขามี KPI เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่ารายกลางรายเล็กเนี่ยคืออย่าให้มันจวนตัวจนเดือดร้อนถึงประตูหน้าบ้านเราแล้วเราถึงจะทำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมาหรืออาจารย์พยายามผลักดันมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์แล้วมันก็จะไร้ผลมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ผมนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่เมืองทองธานีทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านอาหารเยอะมากตามตึกแถวตามเส้นทางของในเส้นทางเมืองทองธานีเนี่ยแล้วหลังร้านเราเนี่ยมันก็จะมีถนนแล้วมันจะมีท่อระบายน้ำวันดีคืนดีพอฝนตกไม่นานเนี่ยไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันตันแล้วมันเอ่อขึ้นมาน้ำท่วมมาถึงหน้าร้านพวกเราที่เราขายของท่วมหลังร้านพวกเราที่เราขายของแล้วก็เชื่อไหมครับวันนั้นเนี่ยประมาณ3-4 สัปดาห์ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน้ำท่วมแล้วมันก็น้ำมันท่วมเร็วแต่มันลงช้าเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีลูกค้าเลยจ้าเพราะน้ำมันท่วมใครจะมาจอดใครจะมาซื้อของเราก็มานั่งคุยกันว่าไอ้ที่มันเอ่อล้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้คนในนิติบุคคลในเมืองทองเขาเป็นคนจัดการมันเหตุมันเกิดจากร้านค้ามันเยอะแล้วทุกคนก็ไม่ใช่ทุกร้านที่มันจะมีบอกเขาเรียกบอกบำบัดใช่ไหมอาจารย์บอกเกิด
0: ใช่ใช่
1: ทุกคนก็จะมีไขมันทุกคนก็จะมีเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารอิสระร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ผมทำแล้วมันก็ระบายไม่ทันเพราะไอ้พวกนี้มันไปเอ่ออยู่ในท่อระบายน้ำพอเราเจอแล้วบอกเฮ้ยเหตุมันเกิดจากพวกเราอ่ะเนี่ยผมก็เลยจะบอกอาจารย์ว่าถ้ามันไม่เดือดร้อนถึงตัวเนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญแล้วพวกเราก็ต้องมานั่งระดมทุนกันลอกท่อระบายน้ำแล้วตอนหลังมันก็ดีขึ้นอย่าให้มันเดือดร้อนเหมือนที่ผมเคยอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมเคยเจอมากับตัวเลยอาจารย์
0: ใช่ใช่นี่แหละครับตรงจุดเลยครับผมต้องขอบคุณคุณวรพงษ์มากเลยที่ให้ตัวอย่างตรงนี้
1: เห็นเจอมาแล้ว
0: ชัดเจนมาก
1: ผมไม่อยากให้ผมเจอเหมือนคนอื่นเจอแล้วคนอื่นค่อยมาจัดการอาจารย์เชิญเลยฮะต่อเลยฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวรพงษ์ประสบเนี่ยก็คือเหมือนกับพอปัญหามันเริ่มมาจ่อหน้าร้านเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราต้องมาแก้ไขแทนที่จะป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มันเกิดใช่ไหมครับถ้าในภาพใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะฉายภาพให้เห็นเหมือนกันก็คือว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทีเดียวนะครับแล้วทุกๆโรงเนี่ยก็จะมีกฎหมายฉบับเดียวกันในการบังคับอย่างยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอ่ะจะต้องปล่อยควันหรือปล่อยของเสียหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยแต่ละโรงไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับสมมติแคปไปที่ร้อยแล้วกันตัวเลขง่ายๆเพื่อให้เห็น
1: ครับ
0: ทุกโรงงานก็ปฏิบัติตามหมดก็บอกโอเคฉันติดเซ็นเซอร์ทุกที่แล้วก็ดูแลเฉพาะในส่วนของตัวเองว่าไม่ให้เกินร้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงคุณวรพงษ์เห็นไหมครับว่าในนิคมเนี่ยมันมีเป็นร้อยโรงงาน
1: อู้เยอะ
0: เราคิดง่ายๆว่าถ้าทุกโรงเนี่ยปล่อยไม่เกินร้อยอ่ะปิ่มๆสัก90 กว่าเนี่ยแต่มันปล่อยพร้อมกันเนี่ยเพราะนั้นไอ้ความที่เราบอกว่าเอ้ยเราทำถูกกฎหมายนะเราไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยแต่บริบทในภาพใหญ่มันบอกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะตรงนั้นมันเต็มไปด้วยความแออัดของพอลูชันของมลภาวะซึ่งถ้าทุกคนยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าฉันไม่ผิดกฎหมายท่าเดียวเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้
1: 90กัน100โรงงานนี่ก็แย่แล้วนะ
0: ใช่ๆอันนี้คือภาพที่พยายามจะสะท้อนให้เห็นว่า มันมี

0: บางบริบทที่เราเองเนี่ยไม่สามารถจะยึดกฎหมายแบบเห็นตรงได้อย่างเดียว
1: อื
0: เนี่
1: ม
0: ยเราก็ต้องดูภาพใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยหนึ่งเราเนี่ยถึงแม้เจ้าของกิจการจะไม่ได้ไปโรงงานทุกวันแต่ผู้
1: ค
0: จ
1: ร
0: ัั ด
1: บ
0: การเราพนักงานเราอยู่ตรงนั้นทุกวันแล้วถ้าเกิดเขาป่วยล่ะแล้วถ้าเกิดว่าในวันที่เขาจะใกล้เกษียณเนี่ยเขาต้องมีค่าดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยซึ่งหลายโรงงานจะประสบปัญหานี้นะครับที่ว่าพอพนักงานที่มีอายุงานยาวๆเนี่ยเริ่มล้มป่วยเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาเยียวยานะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะทําให้เราก็เหมือนกับเป็นการประวิงเวลาเหมือนกับโอเคปัญหาไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะหน้าแต่ท้ายที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่คุณรพงษ์เจอว่าพอทุกคนปล่อยของเสียไปในท่อระบายน้ําหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้มาดูแต่ละวันที่จะป้องกันยังไงเนี่ย
1: อื
0: ท้าย
1: ม
0: ที่สุดมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาอยู่ดีนะครับอันนี้
1: จ
0: ค
1: ร
0: ื
1: ิ
0: อง ตัว
1: ค
0: อ
1: ร
0: ย
1: ั
0: ่
1: บ
0: างที่เราพยายามจะฉายภาพให้เห็นจริงๆอ่ะผมไม่ได้ทําหน้าที่เข็นคบขึ้นภูเขาอย่างเดียวนะครับก็คือผมคิดว่างานเนี้ยเราพยายามทําหน้าที่สะท้อนให้เห็นว่า
1: ครับ
0: การจัดลําดับความสําคัญ
1: อื
0: ของ
1: ม
0: การทําธุรกิจแล้วก็ของเรื่องการดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยในบางจังหวะเวลาเนี่ยเราจะต้องหยิบยกมาเป็น priority ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันเป็น priority รองตลอดเวลาซึ่งพอถึงวันที่มันจะเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเส
1: ไม
0: ีย
1: ่
0: ห
1: ท
0: าย
1: ัน
0: ม
1: เ
0: า
1: ล
0: ก
1: ย
0: กว่
1: ม
0: า
1: ันจะ
0: ท
1: ไม่
0: ี่
1: ทันเอามันจะเจ๊งกันเอาอ่ะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจธุรกิจหรือเถ้าแก่ว่าไอ้การที่จะลงทุนทำอะไรเพื่อบอกว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นในระยะยาวผล
1: อ
0: ม
1: ื
0: ันจะ
1: ม
0: กว่าจะเห็นมันอีก3 ปี5 ปี10 ปี
1: คร
0: เ
1: ัน บ
0: ี่ยผมว่าเขาก็อาจจะไม่ buy in เพราะว่ามันไม่ได้อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้น
1: ค
0: เ
1: ื
0: ร
1: อ
0: าก็ต้องขย
1: เ
0: ั
1: อ
0: บ
1: าทำงานเอาอะไรได้เอาเงินไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันมีเรื่องต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำนองนั้นน่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องขยับเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเข้ามาให้เป็นเป้าหมายใกล้ตัวเหมือนกันนะ
1: อื
0: ยกตัว
1: ม
0: อย่างเช่น
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อแทนที่จะเราบอกว่าอย่างเรื่องที่เราจะคุยวันนี้เรื่อง Net Zero เนี่ยบอกว่าทุกคนทุกบริษัทตอนนี้ตั้งเป้าหมายNet Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2050ภายคสนะครับ
1: ครั
0: มับ นเท่าไหร่อะคุณวรพงศ์อีก20 กว่าปี
1: ป
0: น
1: ี
0: ะคร
1: น
0: ั
1: ี้
0: บ
1: มัน2026เขาเป็นนับเป็นคอสอใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: 24 ปีโอ้ยไกลไปจาน
0: เพราะนั้นต้องแก่
1: ไก
0: ผ
1: ล
0: มบอกว่าฉันก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นฉันก็เสียแล้วจะไปทำทำไม
1: ไม่สนใจถ้าเอา5 ปี 10
0: ไม่
1: ป
0: ส
1: ี
0: นใจ
1: นี่ก็จะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วโอเค
0: เพราะนั้นลำดับความสำคัญนี้ก็ถูกลดลงไปต่ำสุดเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาในช่วงที่เขากำลัง
1: ในระยะเวล
0: ท
1: า
0: ำหน้าท
1: ส
0: ี่
1: ั้นครับครับ
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องขยับเป้าหมายเข้ามาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้2050เนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กนะเพราะทุกคนก็บอกว่ารอได้เพราะมันยังอีกไกลนะครับแต่ว่าไอ้การดูแลการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่า2049จะถึงแล้วอีกปีหนึ่งทำแล้วมันจะได้เพราะมันต้องใช้เวลาสะสมนะเพราะก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นอยู่ดีๆเราบอกเราจะลดให้มันอยู่ต่ำกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำไม่ได้ในช่วงข้ามคืนเราก็ต้องใช้
1: ที
0: เว
1: ่
0: ลา
1: ว
0: เ
1: า
0: ป็
1: ง
0: นหลั
1: เป
0: ก
1: ้ากันปี2050เนี่ยเป็นเพราะเขาให้เวลาเปลี่ยนผ่านนี้ใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงไกลครับ
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับคิดง่ายๆว่าเราสะสมการปล่อยนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องพยายามสะสมการลดนานเท่านั้นน่ะมันถึงจะสมดุลกันถูกไหมครับ
1: ปัญหามันหมักหมมมานานมันก็ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขเช่นกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งผมคิดว่าระยะยาวจะมีเป้าหมายก็ได้นะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่คอนวินกับเท่าแก่เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้เลื่อนเป้าหมายจากระยะไกลเนี่ยมาเป็นระยะใกล้และอันนี้คือที่มาว่าทำไมเราถึงพยายามจะตั้งกลไกบางอย่างที่บอกว่าไม่ต้อง Net Zero 2050แล้วเรามาทำ Net Positive ปีต่อปีแหละนะครับสิ้นปีรู้ผลแล้วว่าตกลงมันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้ามันช่วยโลกหรือไม่ช่วยโลกนะครับอันนี้มันก็ทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะเห็นว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยสามารถจะมี progress ได้ในระหว่างปีนะครับไม่ใช่ว่าต้องรอไปถึง2050แล้วค่อยมานั่งตะลิตะเหลือกทำกันว่ามันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดอีกคำหนึ่งคือ net positive เราไม่ได้พูดแค่ให้มันมีคำสวยหรูแต่เพียงอย่างเดียว net zero เข้าใจแล้วการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ไอ้ net zero เนี่ยไอ้ก๊าซเรือนกระจกนี่ยังคงใช้คำว่า greenhouse effect ไหมอาจารย์ คำเดียวกัน
0: ใช่ครับใช่ครับคือการเลนกระจกเนี่ยถ้ามองในรายละเอียดเนี่ยมันจะประกอบกันด้วย7ตัวนะครับการคาร์บอนไดออกไซด์นี่จะเป็นตัวที่เราเอามาใช้อ้างอิงที่สุดนะครับคืออีก6ตัวเนี่ยก็จะแปลงหน่วยให้เป็น CO2 เทียบเท่าหรือคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพื่อจะได้ให้มันมีการวัดที่ง่ายนะอีก6ตัวมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นก๊าซมีเทนนะครับที่มันเกิดจากการฝังกลบขยะการทำนาและเป็นต้นนะครับก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับที่อยู่ในปุ๋ยก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟูออโรคาร์บอนนะครับที่เราใช้ในเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศนะครับกลุ่มเปอร์ฟูออโรคาร์บอนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นมันอยู่ในอลูมิเนียมหรืออยู่ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์นะที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเรื่องของการผลิตแมกนีเซีย
1: ม
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวที่เป็นก๊าซไนโตรเจนไตรฟูออไรด์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการผลิตจอ LCD หรือก๊าซเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆนะครับ
1: มีประมาณ7ตัวหากรรมรอบตัวเราหมดเลยนะ
0: ใช่ๆครับยิ่งตอนนี้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมี
1: ครับ
0: มีการใช้ไอ้ตัว AI มากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวของการ์ดในตัวเจไอ้การ์ดเลยก็จะก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมไอ้เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีความสำคัญครับผม
1: อ๋อมิน่าคือมิน่าว่ามันถูกสะสมมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโลกเรามันแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่า6 7 8ก๊าซที่อาจารย์พูดถึงอ่ะมันคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ทั้งนั้นเลยนี่อาจารย์ส่วนใหญ่
0: ใช่ใช่ใช่แล้วที่เราทำมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีแนวโน้มในการทำอุตสาหกรรมเหล่านี้ลดลงนะครับมันมีแต่วันที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเรือกระจกที่มันบอกว่าเราจะลดให้ได้ในปี2050เนี่ยดูเหมือนในทางปฏิบัติเนี่ยยิ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ก้าวหน้าเติบโตเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการลดการเปิดการเรือกระจกโดยใช้เบสไลน์หรือข้อมูลฐานเดิมเนี่ยมันอาจจะยิ่งเป็นไปได้น้อยลงทุกที
1: มันไม่ทันกันไอความเสียหายกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมมันคือเหตุหนึ่งในการสร้างความเสียหายให้สิ่งแวดล้อมมันตามกันไม่ทันนะอันนี้มันไปปุ๊บความเสียหายมันก็ตามไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราป้องกันโอ้โหเมื่อกี้โอเคแล้วอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนจากเน็ตเซโร่มาเป็นเน็ตโพซิทีฟฟังดูเน็ตโพซิทีฟแปลว่าอะไรกัน
0: คือถ้าเราย้อนกลับไปเน็ตซีโร่เมื่อสักครู่เนี่ยเราคีย์เวิร์ดของมันคือทำไงให้มันลบบวกลบกันแล้วเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าสมมติถ้าเราวัดที่ entity หนึ่งเหมือนกับสมมติอย่างผมกับคุณหลอดพงมาตั้งกิจการสักอันหนึ่งร่วมกัน
1: คร
0: ับ เราต้องหาออกมาให้ได้ว่าไอ้กิจการที่เราดำเนินอยู่เนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราบอกว่าปีนึงเราปล่อย100ตันนะฮะในกิจการเราเนี่ยเราจะต้องลดให้ได้เท่ากับที่เราปล่อยมันถึงจะเป็นเน็ตซีโร่คือเป็นศูนย์สุทธิถ
1: ู
0: กไหม
1: ครับปล่อยเท่าไหร่ก็ต้องลดเท่านั้นโอเค
0: ใช่ทีนี้คุณกับวรพงศ์กับผมไม่ได้ทำกิจการปีเดียวอาจจะตั้งมาตั้ง20ปีที่แล้วนะครับหรือ30ปีที่แล้วนะครับเราก็ต้องมีคล้ายๆปีฐานที่บอกว่าอ่ะฉันเอาตัวเนี้ยเป็นปีตั้งต้นแล้วเราจะนับไปถึงปี2050ก็หมายความว่าเราก็ต้องเอา100ตันแต่ละปีเนี่ยคูณเข้าไปนะเรานับ20ปีให้หลังย้อนหลังเราก็ต้องคูณ20ปีเรานับ30ปีเราก็ต้องคูณ30ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันก็คือเราก็ต้องหาวิธีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เท่ากับที่เราปล่อยในจำนวนปีนั้นถูกไหมครับในจำนวนปีเหล่านั้น
1: มันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมฮะ
0: มันจะได้บาลานซ์กันตรงนี้ก็หมายความถึงเป็นสุทธิเป็นศูนย์นะครับแล้วเราจะเห็นว่าเป้าใหญ่เราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องลดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการปล่อยโดยรวมของเราจะปีฐานทีนี้ปัญหาก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บความก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะมีการทำแต่ก็ไม่ได้มีการเขาเรียกเอาตัวเลขมาโชว์ให้เห็นสุทธินะครับคอนเซปต์ของ net positive เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับการคิดเพื่อจะทำให้เราหยิบผลลัพธ์ในแต่ละปีที่เป็นปีต่อปีเนี่ยมาฉายภาพให้เห็นอย่างง่ายนะครับก็หมายความว่าสมมติปีนี้เราบอกว่าเราปล่อย100แต่สิ้นปีนะเราสามารถจะลดลงมาได้เหลือ80คำว่า net positive นี่คือสุทธิเป็นบวกก็หมายความว่าผมจะมี progress อยู่ที่20ตันนะครับตัวนี้แหละก็คือตัวที่เราจะเอามาใช้ในการขับเคลื่อน ว่าแทนที่จะรอไปวัดปีสุดท้าย2050แล้วเป็น0เนี่ย มันอาจจะไม่ทันการก็มาวัดเป็นรายปีต่อปีเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยเราลดได้เท่าไหร่นะครับย
1: ิ
0: ่งทำให้เราลดได้เยอะขึ้นเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการขับเคลื่อนมากขึ้น
1: แต่ถ้าปีไหนวัดเอาปีที่24อย่าไปวัดเอาปี2050เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้ระหว่างค้างเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวชี้วัดว่ามันลดลงจริงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่าในทางปฏิบัติเรื่องการวัดเน็ตซีโร่เนี่ยเขามีการบันทึกเนียร์เทอมทาร์เก็ตก็คือปีต่อปีอยู่นะครับไม่ได้ไม่มีนะครับแต่ว่าผลทั้งหมดเนี่ยมันจะเอาไปสะสมเพื่อจะทำให้สุทธิเป็นศูนย์ในปี2050นะครับ
1: แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเริ่มต้นคำนวณสิ่งที่คุณปล่อยออกไปแล้วก็คำนวณสิ่งที่มันจะหักลบออกไปกันเป็นปีต่อปีมาดีกว่าไหมแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นซีโร่ภายในปี2ปี3ปีเพราะเป้ามันปี2050แต่ค่อยๆลดเช่นเลสเซอย่างที่อาจารย์พูดจาก100เหลือ80อ่ะคุณลดไป20ปีถัดไปอ่ะอีกสัก10อีกสัก20อีกสัก10อีกสัก20เราทำอย่างนี้กันดีกว่าอาจารย์จะชวนพวกเราทำแบบนี้ถูกไหม
0: ถูกต้องเลยครับผมก็คือจากเดิมที่เราบอกเรามีปีฐานปีหนึ่งอาจจะสมมติปี2015แล้วเราก็บอกว่าเราจะลดจากปีฐานได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามเป้าของเราเพื่อจะไปถึงเน็ตซีโร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดอ้างอิงจากปีฐานเดิมเดียวกันนะอย่างก็คือ2015สมมติปีนี้2026ลดได้จากปีฐานเท่าไหร่เราก็วัดจากปี2015สมมติปีหน้า2027เราได้เท่าไหร่เราก็จะวัดจากปีฐานเดียวเดิมก็คือ2015แต่คิดเน็ตโพซิทีฟเนี่ยจะวัดด้วยปีฐานที่เป็นปีก่อนหน้าก็คือระหว่าง2026กับ2027หรือ2027กับ2028เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าปีต่อปีเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ปีฐานเดิมครับผม
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงฮะเข้าใจแล้วว่าวันนี้อาจารย์พิพัฒน์ต้องการอะไรเข้าใจ
0: แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามจะฉายภาพให้เห็นด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราลดได้โปรเกรสปีต่อปีเนี่ย SME จะได้เบนิฟิตอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำ
1: แค่ลดอย่างเดียวอาจารย์เราคุยกันมาตลอดว่าทำแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเป็นคอร์สให้คิดว่าเป็นการลงทุนอย่างที่เราคุยกันแล้วมันต้องมีผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์เอื้อกลับมาด้วยแล้วผมก็จะถามอาจารย์ต่อไปว่าที่เขาคุยกันว่าคาร์บอนเครดิตเอามาหักลบกบบวกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
0: มัน
1: ผลลัพธ์มันได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าจับต้องได้แค่ไหนยังไงเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์กลยุทธ์ที่เราจะทำ
0: ครับ
1: เบรกหน้าคุยกัน
0: ได้เลยครับครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: พร้อมบรรจุ

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาก่อนนะอาจารย์แป๊บนึงนะครับผม
4: ครับผม
3: เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังมาร่วมกันอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับไม่ใช่แค่ว่ากิจกรรมครั้งนี้ฟรีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่กิจกรรมครั้งนี้ผมถือว่า ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเราได้ SME D Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมาสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในมันคล้ายกันครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีถล่มทลายครับขายได้แพงกว่าคนอื่นด้วยมีคนแย่งเงินซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนั้นมันอยู่ที่หน้าตาสินค้าครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ครับ Present Global Pack Insight 2 Trend บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อสร้างพร้อมผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ครับผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายเป็นร้อยรางวัลเลยครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตครับนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางตลาดที่คุณไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยนะครับก็มาเรียนรู้กันได้เพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อนำไปใช้และปรับสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ยังมีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์คุณไปตลอดกาลครับย้ำนะครับรายละเอียดครั้งนี้เจอกันให้ได้เลยนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นครับที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดครับเต็มแล้วเต็มเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งได้เลยนะครับด่วนที่สุดนะฮะที่ LINE @thinking radio นะครับ @ thinking radio ย้ำครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย thinking radio ครับรีบสมัครก่อนสิจะเต็มแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจไปพร้อมๆกันเรื่องแพคเกจจิ้งนี่ก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะเพราะหลังๆนี่เขาพยายามจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันคล้ายๆว่ามันย่อยสลายง่ายหรือว่าเอามาใช้ได้อีกอะไรเงี้ยอาจารย์ดูไ
4: หมใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำแพคเกจจิ้งแบบวิธีการใช้แล้วก็รวมไปถึงหลังการใช้ด้วยว่าพอเป็นซากแล้วเนี่ยจะกำจัดยังไงซึ่งทั้ง3กระบวนการเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเลือกกระจกเหมือนกันเพราะนั้นการเข้าไปฟังสัมมนาผมว่าก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการลดการเปิดการเลือกกระจกด้วยครับ
3: แน่นอนครับขายได้ขายดีขายโดนแล้วแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะทีนี้กลยุทธ์ที่เราจะทำเรื่องจาก net zero มาเป็น net positive เราเข้าใจแล้ว net positive คือเอาเป้าหมายระยะสั้นปีต่อปีแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆพออีก24ปีพอถึงปี2050แล้วมันอาจจะกลายเป็นสูตรโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเริ่มทำตั้งแต่ปีนี้ก็ได้นะครับ
4: ครับผมคืออันนี้เราโฟกัสเฉพาะ SME แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงพวกบริษัทใหญ่ที่ก็อาจจะมีเป้าหมาย Net Zero อยู่แต่เดิมนะครับ
3: ค
4: ือ SME เนี่ยมี2ช้อยก็คือว่าจะไป Net Zero ตามบริษัทใหญ่ก็ได้หรือเนื่องจากตัวเองเล็กนะไม่มีรีซอร์สมากเหมือนบริษัทใหญ่เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทใหญ่ที่เขาประกาศ Net Zero ไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า SME เนี่ยมีตัวเลือกว่าถ้าเขาไม่ไป Net Zero ด้วยตัวเองเขาสามารถจะทำ Net Positive เพื่อที่จะเก็บ ไอ้ตัวโควต้าของการลดแต่ละปีเนี้ยเป็นเครดิตนะแล้วก็ไปขายให้กับบริษัทใหญ่ที่เขาต้องการไปเน็ตซีโร่นะครับอันนี้คือการที่พยายามจะทำให้ท่องแก่เห็นว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะวัดแล้วก็บันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตเพื่อสามารถที่จะเอาไปเป็นโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตเนี้ยให้กับบริษัทใหญ่ที่เขาต้องการไปเน็ตซีโร่ได้ในอนาคตนั่นหมายความว่าสมมติผมว่าคุณวรพงศ์เมื่อกี้ทำกิจการหนึ่งเนี่ยเรามีการใช้ไฟเรามีการใช้หม้อต้มน้ำนะจะทำยังไงเราถึงจะไปดูวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการในการทำธุรกิจของเราว่าเอ๊ะหม้อต้มน้ำเนี่ยจากเดิมมันต้องใช้น้ำมันเราเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าหรือใช้ก๊าซธรรมชาติได้ไหมเพื่อจะลดฟุตพริ้นท์คาร์บอนเราลงนะครับหรือลดขนอาหารของเราลดขนสินค้าของเราจะเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปภายในมาเป็นรถ EV ได้ไหมเพื่อลดฟุตพริ้นท์คาร์บอนของเรานะครับผมกับคุณรพงศ์ก็เห็นช่องว่าเอ้ยมันทำได้มีกิจกรรมหลักๆที่สามารถจะทำได้อย่างเช่นเนี่ยบอกแล้วก็คือเปลี่ยนหม้อต้มน้ำจากตัวน้ำมันเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนรถเป็น EV หรือเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED นะครับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในการทำความเย็นให้ลูกค้าเนี่ยนะให้มันสามารถที่จะมีอินเวอร์เตอร์ตัดนะทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานเป็นความจำเป็นพอทำหลายๆกิจกรรมเหล่านี้ในกิจการเราเนี่ยเฮ้ยมันลดได้นะจากเมื่อกี้เราบอกว่า100ลดไปเป็น80แล้วเราได้เครดิตมา20นะครับสมมติเราบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตในกิจการเราปี2026นี่แหละได้20ตันนะสมมติตันหนึ่งมี reference price หรือราคาอ้างอิงเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งในทางวิชาการมันก็จะมีวิธีการคำนวณ นะครับตันบาทนะครับก็หมายความว่าสิ้นปีเนี่ยผมกับคุณรพงศ์ที่รันกิจการเนี่ยผมสามารถจะมีรายได้เพิ่มสุทธิเป็น2เท่าไหร่100คูณ20คูณ 1,000 บาท
3: 20ตันใช่ไหมอาจารย
4: ์ครับ
3: ตันละพันหรือว่าโลละ
4: 20,000 บาทครับผม
3: ตันละ
4: 20,000 บาทละใช่ตันละพัน
3: อ๋อตันละพันโอเค 20,000 ถูกต้องครับ
4: อันนี้คือที่พยายามจะฉายภาพเห็นว่าการใช้กลไก Net Positiveแล้วก็มีการเก็บคาร์บอนเครดิตที่เราลดได้ปีต่อปี20ตันเนี่ยมันสามารถจะทำให้ bottom line ของ SME เนี่ยเพิ่มเม็ดเงินรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเข้ามา 20,000 บาทต่อปีได
3: ้ทีนี้มันจะมีคำถามนิดนึงอาจารย์กลับไปที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เช่นเรื่องของการใช้นะฮะใช้เครื่องทำความเย็นเปลี่ยนรถเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีต้นทุนมั้ยอาจารย
4: ์ครับผมก
3: ็มันจะคุ้มกันไหมต้องอธิบายแบบนี้ด้วย
4: มันมี2วิธีการในการคำนวณเพื่อจะหาว่ามันคุ้มทุนหรือไม่นะครับอย่างเราบอกว่าเราจะใช้รถ EV จากเดิมเป็นรถสันดาปเราก็จะต้องคำนวณว่าเอ๊ะมันถึงรอบอายุการเปลี่ยนรถหรือยังอายุมันได้หรือยังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยมันก็คำนวณทางแรกนะก็คือจากว่าเดิมใช้น้ำมันตอนนี้น้ำมันลิตรหนึ่งก็ประมาณ50-60บาท
3: okay.
4: เปลี่ยนมาใช้ EV นะครับยูนิตละ3บาทเนี่ยสมมติเราบอกว่า5ปีเอาไอตัวน้ำมันที่เราประหยัดได้เนี่ยมาคิดคุ้มทุนนะตรงเนี้ยต้นทุนที่คุณวรพงศ์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปละเพราะว่าการลงทุนซื้อรถมันสามารถจะชดเชยด้วยการประหยัดค่าน้ำมันไปเรียบร้อยถูกไหมอันนี้คือทางแรก
3: อันนี้ทางแรกคุณต้องคุ้มไปก่อนแล้วอันดับแรก5ปีและเซว่า5ปีซื้อรถมาก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้วปีที่6นี่คุณใช้รถฟรีไปแล้วโอเค
4: ใช่เพราะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย SME ก็รู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าในการลงทุนแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันมีเบรกอีเวนต์ของมันอยู่นะ
3: คร
4: ับ เสิร์ฟเพราะเบเนฟิตอันที่2ทางที่2ก็คือว่าถึงแม้มันจะไม่คุ้มทุนนะครับหรืออาจจะใช้เวลาคุ้มทุนยาวเนี่ยแต่เนื่องจากเราไพรซ์อินตัวต้นทุนเนี่ยไปในราคาคาร์บอนเครดิตก็หมายความว่าไอ้ 20,000 บาทที่เราขายได้เนี่ยก็คือมีคนมาชดเชยต้นทุนที่เราลงทุนไปจากการเปลี่ยนรถจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับในรูปของราคาคาร์บอนเครดิตนะครับที่เราใช้ได้แหละนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีวิธีคำนวณอย่างนี้จริงๆนะครับว่าสมมติว่าเราพงไปลงทุนในโครงการต่างๆที่พูดมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราคิดออกมาแล้วมีต้นทุนทั้งหมดล้านหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าเราสามารถจะเก็บคาร์บอนเครดิตได้สมมติ100ตันนะครับ ก็หมายความว่าเราอาจจะมีหน่วยของต้นทุนคาร์บอนเครดิตเนี่ย อยู่ที่หมื่นบาทต่อหน่วยต่อตันถูกไหมครับเพราะว่าเราลงทุนไปทั้งหมดล้านนะครับ
3: อ
4: ันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่มันเรียกว่าเขาเรียก internal carbon pricing คือเป็นราคาคาร์บอนภายในที่แต่ละองค์กรเนี่ยสามารถกำหนดขึ้นมาได้ว่าเราจะเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราขายคาร์บอนเครดิตนี้ได้ในราคาหมื่นบาทไม่ใช่พันบาทอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยก็แสดงว่ามีคนเนี่ยมาอุดหนุน
3: มาช่วย
4: ตัวค่าใช้จ่าย
3: ต้นทุนค่าเปลี่ยนรถเราอีกตั้งหมื่นหนึ่งแน่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ถูกต้องครับก็มันจะถูกไพรซ์อินไปในตัวราคาคาร์บอนเครดิตที่เราขายไปนั่นเองนะครับ
3: ทีนี้ไอ้ตัวราคาคาร์บอนเครดิตที่อาจารย์พูดถึงสมมติว่าพันหนึ่งเนี่ยไม่เอาสมมติได้ไหมจริงๆทุกวันนี้ราคาตลาดมันมีไหมอาจารย์
4: มีครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการนะครับ
3: อย่างโครงการจะแยกย่อยเป็นการแต่ละประเภทด้วยเพราะนั้นราคามันจะไม่เท่ากันว่าโครงการนี้ราคาเท่านี้โครงการนี้ราคาเท่านั้นใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ปลูกป่าก็โครงการนึงป่าชายเลนก็อีกราคานึงฮะแต่ท้ายที่สุดเราจะเห็นตรรกะเดียวกันก็คือว่าราคาเหล่านี้มันจะต้องสะท้อนต้นทุนในการพัฒนาโครงการก็เหมือนกับที่เราบอกว่าเราลงทุนเปลี่ยนรถ EV ลงทุนเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะต้องสะท้อนต้นทุนที่เราเปลี่ยนไปว่าสุดท้ายคาร์บอนเครดิตที่ขายเนี่ยมันจะต้อง cover หรือคุ้มกับสิ่งที่เราลงทุนไปนั่นเอง
3: ยังไงเสียก็มีแต่ได้กับได้เพราะว่าคุณลงทุนวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รับคือนอกจากเบรกอีเวน5ปีที่คุณใช้รถ EV แล้วประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยในระหว่างทางจากปีที่1ถึงปีที่5คุณยังได้เงินเติมเข้ามาเพื่อเอามาใช้เป็นทุนในการเปลี่ยนรถทุกปีถ้าอาจจะถ้า10ตัน10,000 100ตัน100,000อยู่เรื่อยๆ
4: ครับ
3: เฮ้ยมันก็มีแต่ได้กับได้นะอาจารย์มันคือการรีเทิร์นกลับมาอย่างที่อาจารย์ใช้ว่า price in คือมันเข้ามาอยู่ในราคาต้นทุนที่คุณทำด้วยนะถ้างั้น
4: ถูกต้องครับสมมติว่าถ้าเกิดราคาที่เราจะเสนอขายมีคนบริษัทจะมาซื้อแล้วมันไม่ได้ตามราคาอ้างอิงภายในของเราใช่ไหมครับ
3: เรา
4: ก็ยังไม่ขายก็รอจนกว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อการที่บริษัทเนี่ยจะได้ชดเชยราคาคาร์บอนเครดิตให้มันใกล้เคียงหรือเท่ากับต้นทุนที่เราจ่ายไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการมองว่าการบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะมันมีแต่วันที่ว่าเราจะรอขายเมื่อเราพอใจในราคาที่เราต้องการนั่นเองครับผม
3: ขอเป็นภาพในทางปฏิบัติอีกนิดนึงก็คือโอเคเราคำนวณทั้งเบรกอีเวนท์ที่ลงทุนแล้วเอาตัวอย่างเดิมคือรถ EV เราคำนวณแล้วว่าเราต้องใช้รถ EV กี่ปีแล้วมันจะคุ้มเพราะเราประหยัดพลังงานไปทุกเดือนทุกเดือนหรือเราไม่ต้องเติมน้ำมันแต่เราชาร์จไฟอันที่2คือมันจะมีราคาเพราะว่าเราได้คาร์บอนเครดิตแล้วไปขายเสร็จแล้วเราก็ได้กี่ตันก็มาคูณจำนวนราคาต่อตันทีนี
4: ้
3: ในทางปฏิบัติเรื่องของการคำนวณคาร์บอนเครดิตแล้วเราจะรู้เราจะมีตารางมั้ยครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีราคาคาร์บอนเครดิตที่แตกต่างกันอันนี้เราจะหาหรือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเท่าไหร่เราดูจากอะไรเอาจาก
4: โอ้ตรงนี้สบายเลยครับคือ
3: ในภาพนี้ไหม
4: จริงๆหน่วยงานที่ใช้ในการอ้างอิงที่เป็นทางการก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.นะครับ
3: okay.
4: เขาจะมีการทำส่วนที่เรียกว่าเป็น emission factor ออกมาทุกๆปีอัปเดตนะตามประเภทเชื้อเพลิงตามประเภทโครงการเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของการคำนวณหรือในเรื่องข้อมูลซัพพอร์ตในทางวิชาการเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งละในจะมีความเสถียรเพราะฉะนั้นการอ้างอิงตรงนี้ก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยเราไม่ไปตรวจสอบข้อมูลโดยตรงคำนวณเองเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีที่ปรึกษาทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนแล้วก็หน่วยงานสถาบันวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยออกมารับบริการในการเก็บตัวเลขตัวคาร์บอนอินเวนทอรี่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเก็บข้อมูลไม่มีปัญหานะมีตัวคูณอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับครับผม
3: เห็นอาจารย์บอกว่ามันมีอะไรกันเน็ตโพซิทีฟคลับอ่ะมันคืออะไรอาจารย์
4: จริงๆเราแพลนว่าเราจะมีคล้ายๆกับเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นตัวช่วยให้ SME เนี่ยสามารถจะเข้าถึงตัวการบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตตรงนี้ให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยบางทีถ้า SME เขาอาจจะมีข้อมูลที่เป็นศูนย์เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอาจจะต้องการแหล่งเรียนรู้ใช่ไหมครับต
3: ั
4: วขับก็จะเป็นตัวช่วยเราก็จะมีการจัดคล้ายๆกับเว็บบินาร์ให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะไปดูว่าเอ๊ะตัวในกิจการของเราเนี่ยตรงไหนที่มันน่าจะทำแล้วมันน่าจะลดได้เยอะสุดนะฮะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปมุ่งทำกิจการอย่างเช่นการลดขยะ ซึ่งทำแล้วเนี่ยมันอาจจะได้คาร์บอนเครดิตออกมาต่ำหรือน้อยไม่คุ้มนะครับ
3: อย่าไปทำเลยถ้ามันเหลือดีกว่าอะไรอย่างนี
4: ้ถูกต้องอันนี้ก็คือใช่ตัว
3: ครับใครพัดทำใครพัดตั้งขับนี้ขึ้นมาหรือครับหรือว่าไง
4: ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราจะมีดำริในการตั้งตรงนี้ภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับ
3: ไม่ต้องดำริเลยอาจารย์ทำเลยได้ไหม
4: ทำเลยได้ได้ได
3: ้ก็คืออย่างนี้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดกับอาจารย์ก็คือว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งหลายรอบผมเชื่อว่ามันสำคัญมากสำคัญทุกครั้งที่อาจารย์พูดมันก็ยิ่งสำคัญไปเรื่อยๆความสำคัญนะเข้าใจแล้วประเด็นคือจะทำยังไงให้มันเกิดผลในระยะสั้นวันนี้อาจารย์มาบอกเราว่าเฮ้ย net positive มันเกิดผลในระยะสั้นได้ปีต่อปีโอเคเข้าใจแล้วทีนี้จะ implement ยังไงใครจะมาช่วยเราใครจะมาระดมทุนแล้วแอมเทระดมสมองช่วยเราหน่อยอาจารย์เปิดเลย net positive ครับเมื่อไหร่อาจารย์เดือนไหนบอกเลยยังใช่ไหม
4: เนี่ยก็จริงๆก็เข้าเดือน6ก็คือครึ่งหลังของปีแล้ว okay. ก็คิดว่าเราก็น่าจะเริ่มต้นทำเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นกิจลักษณะนะครับคือประเด็นก็คือว่าวันนี้ SME เองเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่เห็นทิศทางว่าตัวเองจะเริ่มต้นหรือเดินยังไงนะครับ ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งก็พยายามจะไปทำเรื่องซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลให้นะครับ แล้วก็พยายามที่จะไปช่วย SME ในการลดเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นเบี้ยหัวแตกอยู่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือใช่การบันทึกบัญชีเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียก third party ที่น่าเชื่อถือที่จะเข้าไปดูว่
3: ามันต้องมีคนกลางอ่ะจ๊ะมันต้องมีคนกลาง
4: ตกลงเก็บถูกไหมเนี่ยเก็บน้อยไปหรือเกินเยอะเกินไปหรือเฟ้อหรือเปล่านะครับก็ต้องมีคนที่จะเข้าไปช่วย verify ตรงนี้ด้วยครับผม
3: อ๋อไทยพัฒน์ช่วยเป็นคนกลางโอ้โหสุดยอดมากอาจารย์นี่มันคือใครจะเป็น one stop service อ่ะใครทางเรื่องทฤษฎีทางเรื่องปฏิบัตินั่นหมายความว่าผมมีบริษัทอยู่เป็นบริษัท SME ผมผลิตสินค้าหรือผลิตหรือมีเป็นบริษัทที่มีเซอร์วิสเนี่ยก็สมัครในคลับนี้แล้วก็ขอคำปรึกษาว่าผมจะเริ่มต้นทำ net positive นะเพราะ net zero มันอีกไกลเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าไกลแค่ไหนเนี่ยผมต้องทำอะไรบ้างผมก็บริษัทอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ว่าบริษัทคุณควรจะทำในเรื่องไหนแล้วทำแล้วมันจะคุ้มแค่ไหนยังไงอย่างนี้ถูกไหมอาจารย
4: ์ได้ผลเร็วสุดครับผมเพราะเราต้องการวัดผลระยะสั้นถูกไหมครับแล้วสมมติเราได
3: ้ตัวให้ด้วยไหมอาจารย์ช่วยหาลูกค้าซื้อให้ด้วยไหมคาร์บอนเครดิต
4: มีอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้บริษัทใหญ่ๆในบ้านเราโดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องเก็บตัวคาร์บอนทั้งสโคป1 2 3นะครับ1กับ2เนี่ยเขาทำของเขาเองอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ SME ที่อยู่ใน value chain แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าเขาต้องมีการบันทึกบัญชีคาร์บอนในสโคป3ปุ๊บเนี่ยบรรดาซัพพลายเออร์ของเขาทั้งหมดเนี่ยถ้ายิ่งบริษัทใหญ่มี SME อยู่ในเชนเป็น 2,000 3,000 บริษัทเนี่ยอันนี้เกี่ยวหมดเลยเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมีรองรับอยู่แล้วแน่นอนนะคนที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตของ SME นะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วที่เขาไปช่วยเนี่ยมันนับซ้ำหรือเปล่าหรือมันนับได้ของจริงหรือเปล่า
3: ซ้ำซ้อนไหม
4: ซื้อราคามันถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องมีคนกลางในการเข้าไปช่วย verify ให้ไทยพัฒน์ก็เป็นหนึ่งในคนกลางที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แทนเพื่อจะทำให้ไอ้ demand supply หรือตลาดตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไม่ต้องไปรอ2050แล้วก็ไปลุ้นว่าตกลงมัน achieve ไม่ achieve เพราะว่าในทางปฏิบัติตอนนี้ตัวเลขที่เป็น global เนี่ยที่เราบอกว่าไอการที่เราจะเป็นบรรลุ net zero ปี2050เนี่ยมันมาจากฐานคิดที่ว่าถ้าเราทำตรงนั้นได้ net zero ปี2050เนี่ยอุณหภูมิของโลกเราเชื่อว่ามันจะไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมแต่ว่าวันนี้มันมีงานวิจัยหลายๆงานออกมาบ่งชี้ว่าเฮ้ยอุณหภูมิของโลกเนี่ยไอที่บอกว่า 1.5 องศา 1.5 องศาเซลเซียสจะไม่เกินเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่ปี2030แล้วนะครับ
3: โอ้ย อีก4ปีเอง
4: ใช่เพราะนั้นมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงว่าไอ้ Net Zero ที่เราตั้งไว้ปี2050เนี้ยมันจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นเป้าหมายจริงได้ในทางปฏิบัติแล้ว
3: หรือเปล่าอาจจะต้องใกล
4: ้เราก็ต้องใช่เราก็ต้องทำให้มันใกล้กว่านั้น SME จะได้ประโยชน์มากกว่านั้นก็คือเราก็ย่นจากปี2050มาเป็นการทำปีต่อปีซะดีกว่าเพื่อทำให้ผลลัพธ์มันสามารถที่จะสะท้อนให้เป็น real world impact ได้จริงๆครับ
3: สมัครเข้าร่วม net positive club แล้วก็มี คำแนะนำช่องทางชี้แนะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยมีลูกค้ารออยู่แล้วแล้วคุณมานั่งคำนวณดูวิเคราะห์ดูว่าคุณจะใช้ประเภทของการทำเน็ตโพซิทีฟในมุมไหนเนี่ยสมัครอย่างเดียวก่อนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมจัน
4: ยังไม่มีครับตอนนี้จริงๆเราเริ่มทำข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์แล้วนะครับ
3: okay.
4: ก็สามารถจะเข้าไปดูได้เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มีอีเมลที่สามารถจะแสดงความจำนงว่าสนใจจะเข้าร่วมนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราคุยกับทีมงานว่าอาจจะเริ่มมีเรื่องของหลักสูตรอบรมที่เป็นเว็บบินาร์ซึ่งอันนี้เราก็คงจะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับ SME ที่สนใจนะครับ
3: ไปถึงก็จะสูตรอบรมออนไลน์ใช่ไหมอาจารย์เว็บบินาร์
4: ใช่ครับใช่ครับเป็นออนไลน์ครับผม
3: เว็บไซต์อะไรครับอาจารย์
4: ไทยพัฒน์ .org ครับ
3: ภาษาไทยเหรอครับ
4: มาเป็นภาษาอังกฤษกับ www.thaipath แล้วก็ .org ครับผม
3: เราคุยกันมาเป็น10ปีแล้วไม่ค่อยได้ถามเว็บไซต์มูลนิธิไทยพัฒ
4: น์
3: เลย
4: จริงๆง่ายกว่านั้นก็คือเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วพิมพ์คำว่าสถาบันไทยพัฒน์ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นตัว
3: พิมพ์ดร.พิพัฒน์ก็ขึ้นแล้วมั้งผมว่า
4: อาจจะเป็นหลายดร.พิพัฒน์นะมีชื่อซ้ำกันหลายคน
3: ยอดพฤติการอ่ะให้นำสกุลอีกหน่อยนึง
4: ครับ
3: คือเลือกคือไปดูข้อมูลแล้วอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์หรือในตัวฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเขาจะบอกพวกเราเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการถูกไหมครับ
4: ใช่ครับเราเริ่มมีตัวอีเมลให้สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาแล้วแต่ว่ารายละเอียดของตัวหลักสูตรหรือเรื่องเว็บบินาร์ยังไม่ได้โพสต์ขึ้นไปก็จะทยอยทำขึ้นมาเป็นลำดับครับ
3: ผมว่านะผมปิ๊งไอเดียนะว่าทำสัมมนาแบบเจอตัวตนสัก100 200คนเป็นฟาวเดอร์เริ่มต้นเป็นไพลอตกับ 96.5 เลยดีไหมอาจารย์ให้มาที่อสมทนี่แหละ
4: ยินดีครับยินดีครับถ้าอสมทออร์แกไนซ์เรายินดีจะเข้าไปเป็นวิทยากรให้อ
3: ะไรที่เป็นประโยชน์กับ SME อสมทไม่ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวขอหาผู้สนับสนุนก่อนนะอาจารย
4: ์ได้เลยครับได้เลยครับครับผม
3: ผมว่าจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วจับต้องได้จับมือทำมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนเนี่ยผมจดดีเทลไว้หมดแล้ววิธีการแมคานิกเป็นยังไงเอาเคสแซนดี้มาโชว์กันแล้วก็บอกเลยว่า1 2 3 4ธุรกิจคุณต้องทำ1 2 3 4แล้ววันนั้นก็รีจิสเตอร์เข้าร่วมตัวคลับนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับมันจะได้ไม่ผ่านไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวขอเวลาลงดีเทลแล้วเดี๋ยวนัดหมายคุยกันนอกรอบอีกทีนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้น่าสนใจ
4: ได้เลยครับยินดีครับผม
3: ครับผมวันนี้หมดเวลาครับ9:59 นอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ชายเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง Toyota Camry จอดขวางหน้ารถยนต์ Toyota Fortuner โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋ง Camry ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุFortuner ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
3: ์10:10 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารนะคะที่2มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาถวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดทำการนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีวันสำคัญอีก1วันก็จะปิดทำการกันอีกนะคะตลาดแต่เปิดมาวันนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตากันบ้างนะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกันเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับคุณยินดีมาครับ
3: ค่ะก็วันนี้เจอกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีกวันนึงนะคุณเจริญสำหรับสัปดาห์นี้น่าจะมีวันหยุดเยอะสักหน่อยแล้วก็เป็นวันหยุดฟันหล่อใช้คำนี้ได้นะคุณเจริญสำหรับภาพตลาดเองก็ดูเหมือนพยายามรักษาทรงเนาะคุณเจริญ 1,570 จุดเนี่ยประเมินกันหน่อยแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นสำคัญบ้างคะคุณเจริญคะค่ะ
4: จริงๆก็ผมว่าถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันมีหลายตัวนะฝั่งอเมริกาตัวเลขการจ้างงานอะไรต่างๆเขาแต่ผมคิดว่าน้ำหนักตัวนี้คงส่วนใหญ่คนจะไปมองที่พูดนะฮะเรื่องการเจรจาเพราะว่า อเมริกาอิหร่านเนี่ยแล้วตาจางขาก็บอกมียิงกันด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็เลยสงสัยว่าสุดท้ายหยุดยิงจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้เจรจาสันติภาพที่คุยกันเนี่ยมันขึ้นได้ถึงไหนถูกไหมฮะเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามันจะหยุดแค่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ช่วงนี้อยู่นะครับนะส่วนของบ้านเราภายในก็ต้องมาดูทิศทางความร้อนแรงของหุ้นกลุ่มพวกกลุ่มชิปหน้าเรานะว่าจะยังคงไปกับตลาดโลกด้วยหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้จริงๆแล้วฝั่งของอเมริกาคือทางนัสแดกเนี่ยเขายังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับนะแล้ววันนี้เองหุ้นกลุ่มชิปบ้านเราเฉพาะเดลต้าเนี่ยก็ยังเวียนอยู่นะมีขึ้นมีลงชิปลงอยู่แต่อยู่ในกรอบแคบๆนะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูว่ากระแสเนี่ยมันยังปลุกบ่อนไหมแต่เห็นว่าฐานะน่าจะเล่นได้ต่อนะเพราะว่าKCE ยังบุกต่ออยู่นะครับนะอะไรเงี้ยนั้นแต่ก็ตามวันนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยตัวที่หนุนตลาดจริงๆเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์นะแล้วก็มีเอ็ดวานมาอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่สัปดาห์ก่อนพักตัวไปแต่วันนี้เปิดมาเริ่มมีเหี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนั้นแสดงว่าภาคของเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเนี่ยในทางที่ต่างไม่ได้มีใจอะไรพิเศษนะครับเนี่ยแต่เรามีอย่างนะฮะเรื่องอะไรไทยช่วยไทยนี่ถือว่ากระแสตอนรับดีนะหาการใช้งานในการ
3: ใช้งานวันแรกนั้นหนึ่งมิถุนายนค
4: ่
3: ะ
4: ใช่นะครับคือว่ายอดออกมาก็โอเคอยู่นะอะไรต่างๆแล้วผมว่าพวกนี้มันเป็นกระแสนะดูว่าจะปลุกให้กระแสหุ้นคอมเมอร์สหรือว่าหุ้นไปในเนี่ยกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามอยู่นั่นแต่ถ้าตามภาพมองในภาพรวมก็ไม่ได้มีเบ็ดเจลบแต่อย่างน้อยเซนติเมนต์เนี่ยยังมองเป็นเชิงบวกแต่ก็มีความกังวลใจอยู่บ้างคือพอเรื่องประเด็นอเมริกาอิหร่านนะครับนะงั้นจังหวะนี้เราก็เทรดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่คิดว่ายังขึ้นได้อยู่วันนี้เองเซ็ตก็พยายามขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับนะก็มองในตั้งแต่ใกล้ๆมา1,562ใหญ่มอง1,600นะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าก็มีปัจจัยนะที่ต้องติดตามแล้วก็มีปัจจัยบวกที่ซัพพอร์ตเนี่ยถ้าถามกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เนี่ยคุณเจริญจะแนะนำยังไงพอขึ้นมาตรงเนี้ยหลายคนก็มองมุ่งหน้า 1,600 แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไปไม่ง่ายเหมือนกันเน
4: า
3: ะเพราะเขาขึ้นมาเขาก็แบบตึงๆเหมือนกัน
4: เลยแล้วเซ็ตเนี่ยมันขึ้นทุกวันเนี่ยมันดูเหมือนเข้าลงทุนมันง่ายๆจริงๆไม่ใช่นะครับโอ้มันเปลี่ยนตัวเลขค่อนข้างจะเร็วนะครับนะและที่สำคัญเขาซื้อต่อเนื่องเปล่าแต่เมื่อวานสุกที่ผ่านมาก็กลับมาขายนะครับนะนั้นนี่เชิงกลยุทธ์เนี่ยเราเล่นแบบเซฟตัวจริงก่อนนี้เราก็เคยเปลี่ยนมาทีเป็นเหมือนก็เป็นเซฟทีฟหลายตัวแต่กลัวว่ามันดูยากนะครับนั้นช่วงนี้เราเปลี่ยนเป็นสั่งการลงมาซื้อขึ้นไปขายเล่นรอบไปเรื่อยๆน่าจะดูดีกว่านะครับ
3: ค่ะไปดู most active กันหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะหรือว่าตัวไหนที่ย่อแล้วก็น่าสนใจในการเข้าไปรับ
4: ครับในตัวใหญ่นี่ซึ่งวันนี้ดูมาเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะที่ขึ้นมาเช่นเดลต้าครับ350+บาทอันนี้ถือว่าเป็นตัวชิ้นนำเซตอยู่นะครับแล้วก็ตัวกราฟครับ62.25+บันที่ผ่านต่างนะครับกลุ่มแบงก์ก็เริ่มขยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆฮะ SCB ครับ136.5นี่+2 บาทนะครับน
3: ะ
4: ส่วนสผ142.5+1 บาทแล้วก็ตัว Advance วันนี้ถือมาแรงฮะ359.6 บาทนะครับก็จากตาก่อนฟื้นจากตาก่อนพักตัวตอนนี้ซึ่งเริ่มขยับตัวใหม่นะครับนะแล้วก็ตัวทูว่า 13.9+10 สตางค์ครับส่วน CPO ครับ46.75-50 ตังค์อันนี้ถือว่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะดูจากกระแสแล้วจริงๆพูดมันน่าจะดีบวกนะครับแต่ว่าติดลบนะแล้วก็กรุงไทยแบงค์ครับ35.25+50 ตังค์แล้วก็ตัว KCE ครับ39.50 บาทแล้วก็KBank 202.1 บาทนะฮะ KBank นี่ก็ถือว่าแข็งนะขึ้นมาแบบไปเรื่อยๆนะแต่เขามาทุกปันอยู่ในตัวเคแบงค์นะครับ
3: ค่ะถ้าดูในมอสแอคทีฟดูเหมือนว่าวันนี้ตัวใหญ่ๆจะลีดเนาะคุณเจริญแล้วก็เขียวกันเกือบยกแผงเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะคะ
4: ครับ
3: ค่ะถ้ามองแบบนี้วันนี้น่าจะยืนได้ไหมคุณเจริญแล้วน่าจะสดใสไหมถ้าดูแล้วหรือว่าก็น่าจะเคลื่อนไหวประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะคุณเจริญ
4: ผมว่าเคลื่อนไหวประมาณนี้ก็ถือโอเคเพราะอย่าลืมอย่างวันพรุ่งนี้เราหยุดนะครับนะแล้วมันจะมีนักทุนบางส่วนเขาหยุดยาไปเลยเขาหยุดข้ามไปแปลว่าทีวันศุกร์แทนอะไรเงี้ยนั้นวอลลุ่มดูจากอันเนี้ยอาจจะไม่ได้มากมายนักนะครับนะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเป็นในขณะเล่นแบบเก็งกำไรพักบาทนะครับอาจจะมองขายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะโอเคมีคุณผู้ฟังถามเป็นรายกลุ่มเข้ามานะคะรายตัวเข้ามาจริงเขาสนใจตัวกราฟคุณเจริญแล้ววันนี้จริงๆที่ผ่านมาเขาก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะทรงสวยเนี่ยนะคะแนวรับสำคัญจะอยู่ได้ตรงไหนคือไม่อยากไล่ราคาคุณเจริญคะขอคำแนะนำ
4: ครับนี่ตอนนี้เรามองว่าเขาก็ยังมีลุ้นขึ้นได้อยู่นะฮะช่วงนี้เรามองจุดรับนี่เรามองอยู่แถวช่วงมาถ้าเอาใหญ่ๆนะมองแถว60 บาทเรื่องนั้นตัวกราฟนะครับนะก็ต้องคิดตู่กันเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมันต่อเนื่องอ่ะมันก็

0: ไปนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้กรอบดัชนีให้ไว้ที่เท่าไหร่คะคุณเจริญสำหรับภาพของเซ็นเอง
0: ครับตัวนี้เรามองแนวต้านอยู่1582แนวต้านนะฮะนะครับแล้วก็รับมองไว้1560นะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ย7080เนี่ยน่าจะแกว่งเหมือนกับรักษาทรงไปนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะก็เอาเป็นว่าทรงแถวนี้ไม่ไปไหนไกลก็ยังโอเคนะถือว่าดูดีนะคะ
0: ยังเป็นทรงขึ้นแหละแล้วเราดู1600นะว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะโอเคได้เห็นเดือนนี้ไหมคุณผู้ฟังถามมาคุณเจริญมิถุนายนมันได้เห็น1600
0: ที่ผมบอกเนี่ย1600นี่ถ้าแต่ช่างจริงเนี่ยแล้วก็ไม่มีใจลบเนี่ยปั๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะเพราะนี่มันแค่
1: ยิ่งไม่กี่จุดนะ20-30จุดใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่นะครับ
1: โอเคเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันต่อเนื่องวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่ายังคงติดตามกันนะภาพก็ยังไม่ได้มองลบนะคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะคิดว่าก็น่าจะยังรักษาทรงอยู่แถวนี้แล้วก็1600เราก็ยังมีลุ้นอยู่นะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่ากลุ่มที่หลีดตลาดนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มชิ้นส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็วันนี้ถ้าดูในมอสแอคทีฟก็จะเห็นตัวใหญ่ๆนะขยับเข้ามาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราดูติดตามกันตลอดทั้งวันนะถ้าสามารถยืนอยู่แถวนี้นะคะไม่ต้องโบกแรงอะไรเนี่ยก็ถือว่าประคับประคองตัวได้ดีแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ถ้าเล่าให้เรียงไปดูกันเร็วๆนั้นเนี่ยนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่ 0.93% ค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้เรียลไทม์ก็เคลื่อนไหวแคบๆนะคะดัชนี 1,448 จุดนะก็บวกมา 3.81 จุดนะก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีการย่นย่อปรับฐานย่อมๆนะคะเพราะว่าตกมาจาก 1,900 จุดนะสำหรับ VN Index เช่นเดียวกับ VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกนะคะดัชนีก็ต่ำกว่า 2,000 จุดนะเขาพยายามยืน 2,000 จุดนะตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,992 จุดบวกอ่อนๆเหมือนกันวันนี้ 2.64 จุดค่ะอีกหนึ่งตลาดนะคะนิกเกอิ225ที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ลงนะคะ 1.88% 1,264 จุดนะก็ลงพอสมควรแต่ว่าช่วงที่เขาขึ้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกเวลาขึ้นก็ร้อนแรงมากๆนะคะสำหรับนิกเกอิ225นะคะอีกหนึ่งดัชนีคือจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิตนะตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่อ่อนๆ 0.02% ค่ะแต่ว่าไชน่า A50 บวกได้ดีนะวันนี้ไชน่า A50 บวกไป 1.42% นะคะ213จุดค่ะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่หลายคนตามเหมือนกันก็คือราคาทองคำนะหลังจากที่ราคานั้นก็มีการยืนอยู่ตรง 70,000 บาทต่อบาททองคำแล้วก็มีช่วงที่ปรับตัวลดลงมานะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราพยายามจะกลับไปยืนแต่ว่าก็เหมือนยังยืนไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่นะก็ยังถอยมาเป็นระยะเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้เรียลไทม์ปรับราคาไปครั้งที่4แล้วนะคะรับซื้อ 69,050 บาทนะคะแล้วก็ขายเอาอยู่ที่ 69,250 บาทนะเบ็ดเสร็จก็ลบจากราคาเมื่อวานนี้150บาทนะคะนี่ก็เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ราคาทองคำทิศทางแนวโน้มต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเช่นเคยทุกวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะในช่วง Money Clinic ค่ะแล้วก็ประเด็นวันนี้นะคะที่โค้ชชวนคุยกันน่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องของ Virtual Bank เราคุยกันไปแล้วนะสำหรับธนาคารไร้สาขาหรือธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่นะที่ผ่านช่องทางดิจิตอลแบบเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกันกับโค้ชว่าก็มีการเป็นห่วงเหมือนกันว่าตัว Virtual Bank นั้นเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการอนุมัติมาสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มจะมีการเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นหลายฝ่ายหรือนักวิชาการก็มีความกังวลว่าจะเป็นตัวเร่งในเรื่องของการก่อหนี้หรือเปล่านะคะจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือรายละเอียดจะเป็นยังไงหรือว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยมีอะไรที่จะต้องคอนเซิร์นระมัดระวังบ้างนะคะเดี๋ยวไปคุยกันแล้วก็วันนี้ก็มีหลักสูตรดีๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะมาฝากกันด้วยการวางแผนการเงินนะตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับโค้ชในช่วง Money Clinic ค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้เช่นเคยเลยนะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันนะวันอังคาร2มิถุนายนนะวันที่2ของเดือนแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดแบบอันนี้แบบเป็นฟันหล่อนิดนึงนะวันนี้เป็นวันทำการนะจริงๆแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มาทำการกับเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีกวันนึงเมื่อวานหยุดใช่มั้ยคะ
3: น่าจะมีลาล่วงหน้ากันไปแล้วนะฮะเพราะมันยาวนะ5วันเน
1: าะใช่บางคนยาวเลยเดี๋ยวกลับมาสัปดาห์หน้าก็มีเหมือนกันนะเท่าที่เห็นนะหลายคนก็เป็นแบบ
3: นี้อีกแล้วฮะมีอีกแล้ว
1: ลาต่อไงฮะลาต่อพี่หนุ่มลาต่อ

0: ลาฟันหล่อไปแล้วก็ลาพฤหัสศุกร์นี่ได้ยาวเลยนะได้เสาร์อาทิตย์กับวันอาทิตย์จันทร์เลย
1: บ่อยไปไหมล่ะน่ะใช่ไหม
0: ใช่ต้นเดือนด้วยไม่ค่อยกังวลเงินเดือนเพิ่งออก
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้โหนะฮะใช้เงินกันระวังนะฮะวันหยุดยาวๆแบบนี้นี่ห้าวันนี่คืออิ่มเอม
0: ค่ะอิ่มเอมแต่ก็ต้องระมัดระวัง
1: มันเรื่องของต้นเดือนด้วยเนาะมันต่อปลายเดือนคราวปลายเดือนที่เงินเดือนเพิ่งออกมาด้วยอ่ะ
0: ใช่ก็อาจจะสดชื่นหน่อยไม่ค่อยกังวลใจไม่ค่อยแห้งๆเท่าไหร่นะถ้าหยุดช่วงยาวปลายเดือนก็จะแห้งๆกลางเดือนอย่างเงี้ยเงินเดือนใกล้หมดอะไรเนี้ยนะฮะโอเคแต่ว่าทุกวันหยุดยาวเราเตือนเสมอสำหรับประเด็นในเรื่องของการใช้จ่ายหรือใดๆเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะหลายๆคนก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะอันนี้แล้วแต่ละนะคะแต่ก็เป็นช่วงโลซีซั่นนะหลายๆที่ก็ฝนฟ้าตกกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้ประเด็นที่โค้ชชวนคุยน่าสนใจมากค่ะ Virtual Bank เพราะว่าเราเห็นข่าวไปเนาะสัก 3-4 สัปดาห์หรือน่าจะเกือบเดือนหรือเปล่าที่เริ่มมีการเปิดตัวละสำหรับVirtual Bank ธนาคารไร้สาขาต้องให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่า Virtual Bank บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเป็นแบงค์ในรูปแบบไหนดำเนินการยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่ประเด็นว่ามีหลายคนกังวลนักวิชาการกังวลว่ามันจะทำให้เป็นตัวเร่งหนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
1: ครับเนี่ยฮะก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็มีความคิดความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนธนาคารขึ้นเนาะนะฮะว่าเอ้ยมันอาจจะเข้ามาแก้ปัญหาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปมาก็มาจบที่ Virtual Bank ก็คือธนาคารไร้สาขาจริงๆแล้วถ้าแปลกันง่ายๆก็เหมือนเป็นธนาคารที่เราทำธุรกรรมทุกอย่างบนออนไลน์ทั้งหมดไม่มีสาขานะฮะและจริงๆแล้วก็อาจจะจำนวนพนักงานก็น้อยด้วยเนาะนะครับเพราะว่าไม่มีพนักงานให้ติดต่อนะอะไรก็คุยผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดเลย
0: ออนไลน์ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ต้องบอกว่าธนาคารที่อยู่ในแผนที่กำลังจะออกมานะครับมีเจ้าหนึ่งออกมาแล้วนะครับเพื่อให้เราได้ใช้บริการกันนะครับจริงๆได้คุยกับผู้บริหารของ1ใน3แบงค์นี
0: ้
1: นะฮะตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีนะครับว่าเขาจะออกแต่ไม่ได้คุยกับเจ้าที่ออกล่าสุดนะเอาเป็นว่าคุยกับเจ้าที่ยังไม่ได้ออกแล้วกันก็มีการคุยกันว่าตรงนี้ก็ได้ถามว่ามันจะมาช่วยอะไรยังไงนะครับเขาก็บอกว่าช่วยแบงค์เนี่ยก็จะเป็นธนาคารที่ไร้สาขาในมุมนึงไม่มีพนักงานทำธุรกรรมที่อยู่บนออนไลน์เพราะฉะนั้นต้นทุนการดำเนินงานก็จะต่ำนะฮะเมื่อต้นทุนการดำเนินงานก็จะต่ำเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเขาก็ใช้คำว่าที่เขากำลังพิจารณากันอยู่ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายเรนจ์ได้นะความหมายคือก็เรียกว่าอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับสินเชื่อบางประเภทเมื่อเทียบกับธนาคารทั่วไปนะครับแต่ก็อาจจะมีบางตัวก็สูสีกันอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าแล้วแต่ว่าประเภทไหนได้ยินว่าถ้าเป็นแบบสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยลงมาถึงได้9-11อะไรประมาณนี้ได้เลย
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะต้นทุนการเงินเขาต่ำเมื่อเทียบกับธนาคารตอนนี้คือสินเชื่อส่วนบุคคลมัน25
0: โอ้ต่างกันพอสมควรเลยนะคะ
1: ได้9-11เลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าคุณสมบัติของผู้กู้นะซึ่งเขาก็มองว่าตัวธนาคารของเขาเนี่ยก็จะทำในเรื่องของการให้สินเชื่อที่มันตรงกับความเสี่ยงได้มากนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ใช้บริการดีกว่าเราก็เหมือนกับจะมีสถาบันการเงินมาให้ใช้บริการได้มากขึ้นนะครับเงินฝากนะก็ได้ยินว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่านะฮะมีแนวโน้มที่จะไม่สูงกว่าได้สูงกว่าธนาคารทั่วไป
0: เพราะ operation cost ต่ำกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจูงใจนะให้ผู้มาใช้บริการใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าในมุมของคนใช้บริการจริงๆเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยกับ virtual bank เราอาจจะมีความรู้สึกไม่ต่างมากแล้วเนาะเพราะว่าเราก็แทบทำธุรกรรมบนโมบายอยู่แล้วบนโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเพียงแต่บางจังหวะอาจจะต้องไปที่สาขาหน่อยอย่างเช่นบางทีก็บางคนยังถนัดการไปเปิดสาขาเปิดบัญชีที่ธนาคาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแต่ Virtual Bank นี่คือไม่ต้องเลยนะฮะอยู่บนแอปพลิเคชันทั้งหมดนะฮ
0: ะ
1: เรียกว่าเหมือนแทบไม่เรียกว่าคงไม่ได้เจอคนนะมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มี3เจ้านะครับที่รับใบอนุญาตไปนะครับเจ้าแรกที่ได้ประกาศตัวออกมาแล้วนะครับว่าพร้อมดำเนินงานโอเปเรตได้เต็มที่คือ19มิถุนายนนี้ นะฮะก็คือคลิกแบง
0: ค์ใช่คลิกแบงค์
1: ภายใต้ความร่วมมือของกรุงธนาคารกรุงไทยแล้ว AIS แล้วก็ OR ปตท. BGOR นะครับตอนนี้เห็นเขากำลังชูประเด็นว่าเขาจะเปิดให้จองเลขบัญชีด้วยนะนะฮะก็เรียกว่าเราออกแบบเลขบัญชีได้นะครับเห็นเขาว่า
0: สามารถเลือกเลขได้ใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ก็ดีเหมือนกันนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็อาจจะทำให้เราจำเลขบัญชีเราง่ายขึ้นเนา
0: ะ
1: แต่จริงๆแล้วคนใช้เลขบัญชีไหนๆก็จำเลขกันนะอยู่แล้วป่ะ
0: ใช่
1: นะฮะโอเคก็มาเป็นเจ้าแรกนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันนะครับอันที่สองก็นะครับเป็นAscent นะครับ Ascent Bank นะครับ Ascent Money นะครับในเครือของ CP นะครับอันนี้เขาก็ตั้งเป้ากรกฎาคมก็น่าจะเปิดได
0: ้
1: นะฮะอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Bank X นะฮะก็มาจาก SCB X นี่แหละนะครับที่อันนี้ก็อาจจะมีจุดเด่นนิดนึงคือเขาได้ทีมงานที่ทำงานเรื่องนี้มาก่อนก็คือ V Bank นะครับกับคาคาวของเกาหลี
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็คือ3เจ้าที่จะเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นช่องทางในการฝากเงินเพิ่มเติมนะครับช่องทางในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอเรื่องต้นทุนการดำเนินงานเขาต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะสูงขึ้นได้นะครับดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงมาได้
0: ค่ะ
1: นะครับเท่าที่ฟังนะเท่าที่ได้คุยนะฮะแล้วก็เขาออกแบบกระบวนการที่เราจะทำธุรกรรมกับแบงค์เนี่ยให้มันมีลูกเล่นต่างๆได
0: ้
1: นะครับอย่างเช่นที่คุยกันแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบิวใช้สินเชื่อกับธนาคารเวอร์ชวลสักที่หนึ่งนะครับสัญญาอาจจะยาวทั้งหมด48เดือนนะฮะเราทำการผ่อนไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนถ้าเราผ่อนดีผ่อนตรงเนี่ยเขาอาจจะมีการทำโปรอัตโนมัติให้เลยได้อย่างเช่นผ่อนดีครบ1ปีก็ลดดอกเบี้ยให้1ถึง2เดือนอะไรแบบนี้นะเพราะทุกอย่างมันรันอยู่บน
0: ระบบหลังบ้านซัพพอร์ตหมดเนาะเหมือนกับมี Big Data ข้อมูลเชื่อมโยงกันหมดเวลาจะทำอะไรก็จะง่ายและรวดเร็วใช่ไหมคะแบบนั้น
1: ใช่ๆนะก็ได้ยินได้คุยกับผู้บริหารท่านก็บอกว่าโอ้จะเอาเกมิฟิเคชันมาใช้ด้วยฝากเงินเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะตัดเงินออมๆนะถ้าเกิดว่าก็ด้านตรงข้ามถ้าออมดีก็อาจจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะในเดือนที่13อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่ากระบวนการทั้งหมดการทำธุรกรรมก็จะอยู่บนมือถือทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
1: นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถึงตอนนี้ด้วยความเป็นเวอร์ชวลเนี่ยนะครับสำหรับผู้ใช้บริการอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเท่าไหร่เพราะว่าเราติดการใช้โมบายไปแล้วนะฮะโอนสแกน
0: ทุกวันนี้เราก็โอนใช้จ่ายแทบจะผ่านระบบกันหมดอยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ฮะถึงจังหวะที่กำลังจะออกมาให้บริการกันจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหมีเสียงนักวิชาการส่งเสียงนะฮะเตือนออกมานะครับแล้วก็อยากให้ธนาคารดูแลนะครับเขาก็มองอันดับแรกเลยอ่ะเขาก็มองง่ายๆว่าอันดับแรกคือพอธนาคารมันเกิดใหม่อ่ะใช่ไหมบิลแน่นอนสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาก็ต้องหารายได้แล้วก็มีสร้างการสร้างกำไรของเขาเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะมีการเรียกว่าออกสินเชื่อนะครับให้คนมาใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวเชียวนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราการสร้างเติบโตของสินเชื่อเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นไปในสภาวะที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเสี่ยงนะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวลองสรุปให้ฟังนะครับเป็นไอเดียเขาบอกว่าทำไมวอชเชอร์แบงค์ถึงจะมาเพิ่มความเสี่ยงด้านสินเชื่อนะครับอันดับแรกก็คือโมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อเป็นธนาคารก็ต้องพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยนะฮะของสินเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นโอ้โหวอชเชอร์แบงค์มาใหม่ก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็ลงทุนอะไรไปเยอะแยะเลยเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็ต้องเร่งการขยายสินเชื่อทันทีที่เปิดธนาคารก็ต้องขยายสินเชื่อเพื่อหารายได้มาชดเชยต้นทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะจูงใจทำให้เกิดการปล่อยกู้เร็วโตเร็วนะฮะ

0: นี้อันนี้เป็นบทวิเคราะห์แบงค์ชาตินะฮะ
1: อันนี้เป็นความเป็นห่วงเนาะเพราะเราก็มีประเด็นปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วทีนี้หลายคนจะสงสัยประเด็นเรื่องของการพิจารณาเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสถาบันการเงินเราจะเห็นเลยว่าช่วงหลังก็มีความเคี่ยวกรรมอยู่พอสมควรในการที่จะผ่านในการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมคะพอเป็น virtual bank เนี่ยหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะพี่หนุ่มคะพอหลายๆอย่างมันอาจจะไปดูข้อมูลหรือประวัติในเรื่องของธุรกรรมออนไลน์อะไรต่างๆมาประกอบการพิจารณาด้วยไหมคะจริงๆแล้ว
0: คือตอนนี้อาจจะต้องรอดูนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีมุมตรงนี้ครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าเป็นคนที่เงินเดือนหรือรายได้ดีนะครับรายได้อยู่ในเกณฑ์ขอสินเชื่อได้ประวัติการชำระหนี้ดีคนกลุ่มนี้เขาเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้อยู่แล้วบิลนะทีนี้ก็ต้องมาดูว่า virtual bank จะเป็นทางเลือกให้คนกลุ่มนี้ได้บ้างไหมอย่างเช่นบิลมีรายได้ประวัติการชำระหนี้ดีเอ๊ะแบงค์เราเข้าถึงได้อยู่แล้วแบงค์ปกติถ้า virtual bank นะให้เงื่อนไขกับคนกลุ่มนี้ได้ดีเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเกิดการเนาะย้ายมาใช้บริการตรงนี้เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำจริงอย่างที่เราคุยกันไปนะครับแต่มันมีอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่ในปัจจุบันนี้เข้าถึงสินเชื่อธนาคารไม่ได้
1: อันนี้หลายคนจะกังวลที่อาจจะไม่ได้มีหลักฐานรายได้ไม่มีประวัติเครดิตเข้าถึงธนาคารปกติไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่เป้าหมายที่มันต้องมาดูกันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่ธนาคารเดิมไม่รับรับได้ไม่เต็มที่นะครับเช่นรายย่อยที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนนะครับผู้ประกอบการSMEที่อาจจะไม่มีหลักประกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีธนาคารนะครับอย่างคลิกที่เขาจะมาจะออกมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะสลัดเกณฑ์การกู้เดิมเช่นสลิปเงินเดือนเครดิตบูโรแล้วก็จะใช้ข้อมูลแบบ Big Data นะครับหรือ Alternative Data ในการประเมินเครดิตแทนเอกสารรายได้แบบเดิ
1: ม
0: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลเหมือนกันนะว่าโอ้โหการประเมินเนี่ยโอเคแบบเดิมเนี่ยการใช้เรื่องรายได้แล้วก็ข้อมูลเครดิตเนี่ยอาจจะดูเข้มงวดไปสักนิดนึงแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้แต่ว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้บริการแต่ถ้าเกิดคัดกรองไม่ดีเนาะก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันครับเนี่ยที่จะทำให
1: ้
0: NPL สูงได้เหมือนกันในอนาคตซึ่งในประเทศที่เขาทำมาก่อนหน้าเราอย่างเช่นจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเรื่องหนี้พุ่งนะครับ NPL บานมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับกลุ่มลูกค้าเดิมๆที่ใช้สินเชื่อได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับVirtual Bankก็คงอาจจะเป็นทางเลือกนะคงจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆที่จะมาดึงดูดใจให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการได้บ้างแต่กับกลุ่มที่ถ้าไม่ถึงเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาดูแล้วเขาก็ติงๆกันไว้ว่าก็ต้องรู้นิดนึงนะว่าตัวข้อมูลจะอะไรยังไงนะครับจะมีการคัดกรองได้ดีแค่ไหนแล้วก็มีการคิดเผื่อไปด้วยว่าพอธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่เราใช้บริการอยู่ครับเรากู้เงินเขาเขาก็มีทีมติดตามทวงถามเนาะ
1: ค่ะพอเป็น
0: ทางออนไลน์เนี่ย
1: จะทวงถามกันยังไงนะอาจจะเป็น AI โทรมาทวงหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เรายังไม่รู้ไงฮะเราก็ยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูรูปแบบการบริการต่อไปก็คือยังไม่ได้มีโอกาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์แบบตรงๆแล้วจะได้คุยเรื่องตรงนี้กันอีกทีนึงนะก็แบบอยากจะรู้ว่าเพราะว่ากระบวนการสินเชื่อเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเก็บเงินไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะแต่ต้องมาดูกันว่าทำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันมีงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเหมือนกันว่ามีแนวโน้มเหมือนกันที่ Virtual Bank จะเสนอสินเชื่อที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้กู้ลงไปเช่นอายุหรือรายได้นะครับหรือประวัติเครดิตเนี่ยอาจจะไปดูตรงนั้นด้วยเนาะเพื่อแย่งฐานลูกค้ากันนะเพื่อแย่งฐานลูกค้ากันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็ต้องระมัดระวัง
1: เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงเนาะในเขาเรียกว่าอะไรหลังจากเปิดการใช้งานนะอาจจะเป็นตัวเร่งได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการพิจารณาเนี่ยอันนี้น่าจะสำคัญนะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่อาจจะไม่ได้มีประวัติหรือมีข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนหรือเข้าถึงแหล่งสินเชื่อธรรมดาไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช ช่ครับใช่ครับซึ่งในมุมหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ดีอยู่แล้วลูกค้าที่เข้าถึงสินเชื่อได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือสู้กับธนาคารเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่เครดิตหรือรายได้หลักฐานรายได้ไม่มีความแน่นอนเนี่ยนะครับโบรชัวร์แบงก์ก็เหมือนกับมาชนกับตัวพวกนาโนไฟแนนซ์นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับแต่กลุ่มนั้นก็ดอกแพงนะ 33% ต่อปีนะครับถ้าโบรชัวร์แบงก์มีต้นทุนอะไรต่างๆต่ำกว่าก็ไม่ควรจะไปถึงตรงนั้นนะนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะในเรื่องหนึ่งที่เขาก็กลัวกันอยู่นะครับว่าถ้าข้อมูลในการประเมินไม่ดีเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับประเทศอย่างจีนหรือฟิลิปปินส์ที่ประสบปัญหานะครับแล้วก็นี่ครัวเรือนเราก็สูงอยู่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพิ่มหนี้กันเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เขาก็เลยติงกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะรวมไปถึงฮะเรื่องของทุกอย่างที่เป็นธุรกรรมบนออนไลน์ก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่ก็จริงๆกันว่าก็ต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงจากการหลอกลวง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีฉาชีพนะมีทั้งสองด้านเลยนะทั้งปลอมตัวเป็นลูกค้ามาขอกู
1: ้
0: นะแล้วก็ปลอมตัวเป็นแบงค์นะไปหลอกลวง
1: เป็นแบงค์เองแล้วก็ไดเรกถึงลูกค้าบางคนฟังข่าวสารเขามีแบบนี้แล้วแต่จริงๆก็คือเป็นมีฉาชีพอาจจะสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาติดตามกันดูนะครับเขาก็มีการประเมินนะฮะว่าในช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยธุรกิจเนี้ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็แต่ละรายก็น่าจะขาดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากอินฟราสตรัคเจอร์ต้นทุนจากการค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า
1: ค่ะ
0: นะฮะตรงนี้ก็ต้องแย่งลูกค้ากันนะนะครับค่าใช้จ่ายในการโปรโมทโฆษณาต่างๆนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังจากฐานลูกหนี้โดยเฉพาะถ้ามาตอบโจทย์ฝั่งที่เป็นคนที่ไม่เข้าไม่สามารถเข้าในระบบเดิมได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นความเสี่ยงไหมแล้วก็อันที่น่ากลัวอันนึงก็คือพอเร่งสปีดนะครับเพื่อจะดูแลกิจการเนี่ยก็อาจจะไปแตะเรื่องของการให้สินเชื่อที่เร็วนะแล้วก็เกณฑ์การอนุมัติที่มันผ่อนคลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ตอนนี้ก็เท่าที่ได้ไปศึกษาข้อมูลฮะทางแบงก์ชาติเองก็นะฮะเตรียมออกแบบกฎเกณฑ์มาเพื่อควบคุมในเรื่องของเครดิตลิสต์ตรงนี้นะครับก็มีหลายๆเรื่องเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกำกับเรื่องระดับความเสี่ยงนะครับระวังเรื่องของการกระตุ้นการแข่งขันที่มันไม่เหมาะสมนะฮะเรื่องของ risk based pricing นะการคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย
1: คร
0: ับคนนี้อันนี้รอดูมานานแล้วนะอยากจะเห็นจังเลยนะครับว่าถ้าลูกหนี้เชื่อเขาเครดิตดีความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็ควรจะรับดอกเบี้ยต่ำรอนานมากเนาะ
1: ที่เราคุยก
0: ัน
1: ช่วยเหลือกลุ่มเป็นหนี้เสียหรือว่าคนมีปัญหาเยอะแล้วแต่กลุ่มคนที่มีวินัยมีประวัติที่ดีเนี่ยเรายังไม่ได้ค่อยเห็นมาตรการเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีเรียกว่าข้อมูลที่สื่อสารออกมาว่าในช่วงต้นธปท.ก็จะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะเพื่อควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบเราก็ต้องมาดูกันนะฮะจริงๆแล้วการมีสถาบันการเงินใหม่เนี่ยในมุมนึงก็เป็นโอกาสของผู้ใช้บริการเนาะนะครับเพราะว่าถ้าดูกันแต่ที่มีกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่พูดอยู่เสมอว่าเข้าถึงไม่ได้อะนะครับเอาแค่เราทำอาชีพฟรีแลนซ์ก็ขอสินเชื่อยากขึ้นมาแล
1: ้
0: วนะครับพ่อค้าแม่ขายยากเลยนะครับพอเราไม่เคยใช้สินเชื่อในระบบประวัติการชำระหนี้จะเอามาจากไหนใช่ไหมฮะตรงนี้ก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าทั้ง3แบงค์ใหม่เนี่ยเขาจะเอาเกณฑ์อะไรมาจับอยากจะดูเหมือนกันนะฮะซึ่งก็มองว่าเขาก็ต้องมองมาแบบรัดกุมเต็มที่เหมือนกันนะฮะแต่โดยส่วนตัวของคนหนุ่มเนี่ยคือเอาใจช่วยฮะอยากให้มีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของประชาชนมากขึ้น
1: ประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ใช่ไหมคะดอกเบี้ยเงินฝากมากขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็จะเป็นห่วงเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้หลังจากถ้าผ่านสินเชื่อไปแล้วจะใช้หลักการพิจารณายังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซึ่งมีเรื่องนึงที่ได้คุยครับทางซีอีโอก็บอกว่าบางทีถูกแบงก์บริษัทแบงก์ถูกมองว่าต้นทุนการบริหารจัดการน่าจะต่ำเพราะว่าไม่มีสาขาไม่มีพนักงานแต่มันมีอีกมุมนึงที่สูงนะครับต้นทุนเริ่มต้นอย่างเช่นพวกการลงเครื่องไม้เครื่องมือเนาะสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคือต้นทุนทางด้านความปลอดภัยต
1: ้
0: นทุนตรงนี้เขาสูงมากเขาก็บอกว่าสูงมากเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนพอมันเป็นธนาคารที่มันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดก็ต้องไม่มีช่องทางให้ใครมาเจาะระบบใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชื่อเสียงแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องใช้เงินมหาศาลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดังนั้นในนี้คืออยากจะดูเงื่อนไขแล้วก็เกณฑ์ในการประเมินของเขาว่าทำดูยังไงว่าคนไหนมีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อแล้วก็กำลังรอดูเรื่อง risk based pricing นะครับก็ถ้าเงื่อนไขดีก็เดี๋ยวจะไปเป็นลูกค้าเนาะ
1: หลายคนก็รอแต่ช่วงแรกอ่ะก็อาจจะมีพอเป็นอะไรที่ใหม่ๆแบบเนี้ยบางทีช่วงแรกสิ่งดิฉันได้ว่าหลายคนที่กังวลมากที่สุดอ่ะน่าจะกังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที
0: ่
1: พี่หนุ่มบอกเลยว่าประเด็นเรื่องของไซเบอร์เซคูริตี้เนี่ยก็คงเป็นงานหนักของงานหลังบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเหมือนตอนแรกๆจำได้ยุคแรกๆของการมีโมบายแบงกิ้งอ่ะหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ไม่กล้าใช้นะตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกลัวกันอยู่พอสมควรแต่ว่าณวันเนี้ยก็ทดทุกอย่างดูเหมือนว่าวางใจได้เนี่ยหลายคนก็เริ่มจะเปิดใจแล้วก็มาใช้กันมากขึ้นน่าจะไปแนวเวเดียวกันไหมคะดูแล้วใช่ไหมคะสำหรับช่วงแรกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เชื่อว่าโดยความตั้งใจหรือมุมมองผมว่าน่าจะมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะ
1: โอเคเดี๋ยวรอติดตามกันนะแต่ว่าสิ่งสำคัญเวลาเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใหม่ๆมาเนี่ยถ้าผู้ใช้ได้สามารถที่จะเลือกได้แล้วใช้ให้มันตรงแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเดี๋ยวเรารอติดตามประเด็นนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงท้ายมีข่าวดีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆประเด็นเรื่องของความรู้เรื่องการเงินเนี่ยหรือว่าคอร์สต่างๆเนี่ยพี่หนุ่มมีอยู่เป็นระยะแล้วแต่ล่าสุดเห็นมีวันนี้เมคโอเวอร์นะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมากหลักสูตรเรื่องการเงิน
0: ค่ะใช่ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคลาสเรียนนะครับปีนี้ตั้งใจจะทำคลาสเรียนแบบนี้เพราะว่าเห็นว่าหนึ่งหลายๆคนกำลังเหนื่อยเรื่องการเงินนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่ยังจัดระเบียบการเงินไม่ได้นะครับคอร์สนี้ไม่ได้เป็นคอร์สแบบแอดวานซ์อะไรมากมายนะครับแต่เป็นคอร์สที่อยากให้เริ่มวางแผนการเงินเป็นจัดการหนี้ให้เป็นระบบระเบียบมีเงินเก็บมีเงินสำรองแล้วก็เริ่มสร้างพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณได้นะครับคลาสนี้เนี่ยนะครับจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับชื่อ Money Makeover นะครับก็เรียกว่าเป็นการเรียนการทำเวิร์กช็อป1วันเต็มๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรับ300ท่านนะฮะเรียนกันในวันที่14มิถุนายน2569นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก
1: ็
0: กิจกรรมก็จะโอ้เรียนกันตั้งแต่วิเคราะห์งบวิเคราะห์การเงินตัวเองได้นะครับวางแผนจัดการหนี้สินให้เพิ่มสภาพคล่องเก็บเงินวางแผนโดยที่ไม่ต้องใช้วินัยนะครับทำให้เรามีเงินเก็บเงินสำรองแล้วก็เริ่มต้นให้เงินทำงานนะครับเรียนจบก็จะมีแผน90วันให้ไปทำต่
1: อ
0: นะครับจะได้ทำให้การเงินเข้าที่เข้าทางนะครับคลาสเรียนนี้เนี่ยเหมาะกับคนเริ่มต้นนะเหมาะกับคนที่ทำงานมาสักระยะแล้วนะแต่การเงินมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะก็สามารถมาเริ่มต้นกับคลาสเรียนนี้ได้รับ300คนนะครับซึ่งเราจะเรียนกันวันที่14นะ14
1: ม
0: ิ
1: ถ
0: ุ
1: นายน
0: แต่ว
1: ่
0: าจะเป
1: ิ
0: ดใช่ครับแต่ว่าจะเปิดรับสมัครเนี่ยพรุ่งนี้นะฮ
1: ะ
0: เวลาเที่ยงตรงต้องบอกเวลาแบบนี้เลยเพราะว่ามันเร็วมากนะนะ
1: เชื่อว่า300นี่แป๊บเดียวจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่าประมาทอาจจะภายในพริบตาเลยนะพูดถึง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้อันดับแรกก่อนบอกก่อนนะใครที่การเงินดีอยู่แล้วนะครับไปถึงขั้นลงทุนต่อยอดอะไรต่างๆ เรียกว่าหลบทางให้กับคนที่เขายังการเงินสะดุดการเงินยังไม่เข้าที่หรือเป็นผู้เริ่มต้นดีกว่านะครับขอกันแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูแลการเงินตัวเองได้มีเงินเก็บมีเงินสำรองนี่ไม่ได้หนักอะไรมากวางแผนการเงินเป็นแล้วนะฮะเดี๋ยวรอไปเรียนอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยคนที่เริ่มต้นดีกว่านะครับตอนนี้ก็รับ300คนนะครับคลาสเรียนจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับลงทะเบียนก็พรุ่งนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนนะครับที่ Facebook Money Code นะครับไปที่ Facebook Money Code นะครับไปรอตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับนะฮะ
1: ต้องรอก่อนนะไม่น่าจะทัน
0: มันเร็วจริงๆนะมันเร็วจริงๆนะก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดสภาวะแบบนี้หรอกฮะแต่ว่านั่นแหละฮะก็เรียกว่า
1: Facebook แล้ววิธีการยังไงบ้างคะต้องเตรียมอะไรบ้างพี่หนุ่มมันต้องกรอกหรือว่าใช้ข้อมูลอะไรยังไงเผื่อว่าคุณผู้ฟังได้เตรียมให้เรียบร้อย
0: จะมี Google Form ให้กรอกครับนะฮะก็ต้องเรียกว่าต้องกรอกอีเมลชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อนะอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เยอะนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่ากลุ่มที่มาเรียนจะเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเรียนก็มาเรียนกันได้นะครับก็เจอกันนะฮะ14มิถุนายนครับ
1: 14มิถุนายนนี้แต่ว่าลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เที่ยงตรงแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะต้องเผื่อเวลานิดนึงไปลงทะเบียนที
0: ่ Facebook มันนี่โพส
1: ที่ Facebook เดี๋ยวจะมีโพสต์ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีกดเข้าไปสมัครใช่ไหมคะอ๋อโอเคคุณสมบัติของ300คนนี้เนี่ยเปิดได้หมดเลยใช่ไหมคะทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุไม่ได้จำกัดใดๆใช่ไหมคะ
0: อาจจะเป็นเรียนจบใหม่เพื่อเริ่มต้นทำงานก็ได้นะครับทำงานไปสักระยะแล้วรู้สึกว่าตัวเองจัดการเงินไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งหนักหนาสาหัสกันเลยก็คือการเงินไม่ดีนะครับเราอยากจะเริ่มต้นให้มันดีสักทีนะฮะก็ควรจะมานะครับ300คนไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ด้วยนะคะอันนี้ก็คือไปเรียนกันแบบเจอหน้าด้วยไม่ใช่ออนไลน์เนาะที่อาคารศูนย์วิจัยว
0: ิ
1: ทยาศาสตร์จุฬา
0: ไม่มีไลฟ์ออกมาเพราะว่ามันเป็นเวิร์กช็อปแต่ทุกคนต้องนั่งทำตัวเลขการเงินตัวเองอะไรเงี้ยเราจะสอนให้ทำจะได้ทำเป็นนะครับจะได้เป็นหนึ่งวันที่เริ่มได้รู้เรื่องการเงินแล้วก็จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินตัวเองนะครับก
1: ็
0: สมัครเข้ามาเรียนกันได้
1: 300ท่านเท่านั้น
0: นะคุณผู้ฟัง 9:00 น. ถึง 5:00 น.
1: ครับค่ะ 9:00 น. เช้าถึง 5:00 น. 14 มิถุนายนแต่ว่าสมัครพรุ่งนี้เน้นย้ำแต่ชอบมากเลยว่าทำตัวเลขของตัวเองแล้วก็ที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่เนี่ยพอตอนท้ายจะมีทำแผน90วันด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนการเงินชีวิตการเงินของตัวเอง
0: สอนมาหลายรุ่นแล้วเดินออกไปแล้วมันแบงๆ
1: จะต้องจับกันทำนั่นแหละก่อนออกไปเลยเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ทำต่อให้ยุ่งมันดีขึ้นสิใช่ไหมแล้วเราไปทิ้งได้ยังไงใช่ไหมฮะนั่นแหละก็เลยเป็นไอเดียว่าไม่อยากให้จบแค่นี้มันหนึ่งวันแล้วก็ได้เรียนรู้ละเงินสำรองก็มี6เดือนแล้วมียังอะไรแบบเนี้ยอยากให้มันค่อยๆเพิ่มแล้วค่อยๆทำได้ครับ
1: นะอันนี้เราจะได้แผนแล้วก็น่าจะได้บางคนไม่เคยกางตัวเลขจริงจังขอบกับเรื่องการเงินตัวเองอ่ะจะได้มากางจริงจังกางแผนกันใน Money Makeover ด้วยนะคะแล้วบิวเห็นเซ็กชันมีเซ็กชันสุดท้ายที่ให้ความรู้เรื่องของเริ่มต้นให้เงินทำงานด้วยใช่ไหมคะแบบเซ็กชันการเรียนรู้
0: นะฮะก็เรียกว่านะฮะไปลากนะฮะ น้องที่ทำงานด้วยกันมานานนะก็คือทางจิตตะนะครับเขาจะเป็นคนที่อธิบายเรื่องการเงินการลงทุนได้ง่ายดีนะฮะก็เลยมาช่วยกันนะเดี๋ยวพี่หนุ่มพูดทั้งวันอายุเริ่มเยอะแล้วนะพูดสามเซสชั่นพอนะฮะแบ่งให้คนอื่นพูดหนึ่งเซสชั่นนะฮะมาเถอะครับรับประกันว่าได้ประโยชน์นะครับ
1: ได้ประโยชน์แน่นอนแต่ประเด็นสำคัญคือต้องทันนะคุณผู้ฟังมันนี่เมคโอเวอร์พรุ่งนี้ตอนเที่ยงก่อนเที่ยงเตรียมตัวก่อนเที่ยงเลยนะไม่งั้นไม่ทันจริง
0: จริงใช่เฟซบุ๊กเรื่องจริงนะ
1: เรื่องจริงเลยค่ะ
0: อะไรเรื่องจริงเรื่องจริงนะ
1: ค่ะวันนี้ไปที่ Facebook มันนี่โค้ดคุณผู้ฟังเที่ยงตรงพรุ่งนี้ส่วนเรียนจะเรียน14มิถุนายนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เชิญชวนกันนะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะที่เอาข้อมูลดีๆมาฝากแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะ โค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารนะสามารถติดตามกันได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ

0: ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
5: ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะเซ็ตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูดีทีเดียวค่ะดัชนีขึ้นไปแตะ 1,581 จุดนะคะตอนนี้บวกมา 13.38 จุด 0.85% นะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 32,624 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวดู10อันดับหน่อยนะคะ Most Active ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะวันนี้กราฟมาแรงมากนะคะ64บาทบวกมา2บาท 3.23% นะคะตามมาด้วย Delta ค่ะ355บาทบวกมา2บาท 0.57% นะคะ Advance วันนี้ก็บวกได้ดีเหมือนกันนะคะบวกมา7บาทราคา อยู่ที่360บาท 1.98% SCB นะคะไทยพาณิชย์แบงค์ไทยพาณิชย์137บาทบวกมา2บาท50สตางค์ KTB วันนี้ตัวใหญ่ๆกลุ่มแบงค์นะคะก็มากันยกแผงเลยเหมือนกัน KTB 35บาท50สตางค์นะกรุงไทยแบงค์บวกมา75สตางค์ปตท.สผ143บาท50สตางค์บวกมา2บาท KBank นะคะ204บาทบวก3บาทค่ะ True 14บาทบวก20สตางค์นะคะ CPO ค่ะ46บาท75สตางค์ลงไป50สตางค์แล้วก็ปตท.นะคะตอนนี้36บาท50สตางค์บวกมา25สตางค์ค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะส่วนตลาดอื่นๆต่างประเทศเป็นอย่างไรนะวันนี้ถ้าดูบ้านเราก็บวกมานะคะตอนนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็บวกมาเกือบเปอร์เซ็นต์นะ 0.85% นะคะแต่ตลาดอื่นๆก็มีบางตลาดที่บวกได้ดีหางเสงวันนี้หางเสงก็บวกได้ดีนะคุณผู้ฟัง 1.22% 308จุดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามนี่จะเคลื่อนไหวแคบๆนะคะเวียดนามตอนนี้เรียลไทม์กลับไปลบแล้วนะคะ 2.22 จุดดัชนี 1,842 จุดส่วน VN30 นะคะหุ้นใหญ่30ตัวแรก 1,988 จุดค่ะนิกเกอิ225วันนี้ลงพอสมควรแต่มันดูดีขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกลงไปประมาณ 1,200 กว่าจุดตอนนี้เหลือ 1,045 จุดนะลบอยู่ 1.58% นะคะอีกหนึ่งตลาดคือจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมสิตตอนนี้ลบอ่อนๆ 0.04% แล้วก็ไชน่าบวกอยู่ 1.38% เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตลาดซิที่หลายๆคนน่าติดตามกันก็คือตัวคอสปีนะเกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้างเพราะเมื่อวานเกาหลีใต้ก็บวกได้ดีนะคะวันนี้ถอยนะคะน่าจะมีการtake profit กันเนาะเวลาขึ้นแรงแล้วลงก็ลงแรงเหมือนกันนะเกาหลีใต้ตอนนี้ลบอยู่ 2.3% นะ204จุดนะคะอันนี้เป็นดัชนีคอสปีที่เกาหลีใต้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของราคาทองคำการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ราคาปรับครั้งที่5แล้วนะคะก็ดูดีขึ้นค่ะขยับขึ้นมาอีก50บาทที่รายงานไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้รับซื้ออยู่ที่ 69,100 บาทขายออยที่ 69,300 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออยที่ 71,100 บาท

0: นะคะแต่ถ้าเทียบจากเมื่อวานนี้เนี่ยราคาเบ็ดเสร็จก็ยังลบจากเมื่อวานบาทละ100บาทนะคะอันนี้เป็นภาพของราคาทองคำนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นที่มาอัปเดตกันนะคะปิดท้ายนะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยหลักๆที่ทำให้ดัชนีพุ่งนั้นเนี่ยนะคะก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Big Cap นะเพราะว่าตอนนี้หุ้น Big Cap เนี่ยขยับขึ้นมาได้ดีเลยนะคะที่ lead มาตอนนี้ก็จะเป็นกัฟกับ Delta นะที่บอกแล้วก็กลุ่มแบงค์แล้วก็กลุ่มสื่อสารนะทำให้มีแรงซื้อได้ดีเดี๋ยวต้องไปดูเม็ดเงินของต่างชาตินะว่าเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้เม็ดเงินต่างชาติน่าจะเข้าด้วยนะคะหลังจากที่ถ้าดูเมื่อวันศุกร์วันตลาดบ้านเราปิดใช่มั้ยคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยต่างชาติขายสุทธิไป 1,500 กว่าล้านบาทจริงๆขายทุกกลุ่มเลยนะมีรายย่อยที่ซื้อกลุ่มเดียว 2,500 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวดูวันนี้น่าจะมีเม็ดเงินนะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะมีเม็ดเงินของต่างชาติที่ขยับเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันว่าจะปิดสวยงามแบบนี้ไหมหรือว่าจะทะยานต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็เข้าใกล้ 1,600 จุดมากขึ้นทุกทีแล้วนะคะตอนนี้ 1,583 จุดค่ะบวกอยู่ 15.07 จุดนะตอนนี้เกือบแตะเปอร์เซ็นต์ละนะคะบวกอยู่ 0.96% เดี๋ยวเราติดตามกันอีกครั้งนึงแล้วก็วันพรุ่งนี้มาอัปเดตกันพรุ่งนี้วันหยุดแต่เรายังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็รอติดตามกันว่าช่วง Women and Money แขกรับเชิญพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองจะเป็นใครนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆขัน
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคยนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ.46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวบือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวเจ้าของบ้านและนายสุเปียนซูหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้ค่ะวันอังคารค่ะที่วันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่2มิถุนายนแล้วนะคะ2569ค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะ
4: ค่ะหนุ่ยจิรภาสนุวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะใช่ผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Modern Market จะเป็นพี่ศรีวิไลสมทรงค่ะแต่ว่าเริ่มต้นนะในเดือนมิถุนายนน่ะจะเป็นเรียกว่าผังรายการใหม่อ่ะมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะคะคุณน้อย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็เราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณศรีวิไลก็จะไปอยู่ในช่วงวันจันทร์และวันศุกร์นะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ส่วนวันอังคารก็จะเป็นเราสองคนคือโบกับนุ้ยนะคะแล้วก็เป็นวันพุธก็จะเป็นคุณชานเดชคุณบอยชานเดชกับคุณนุนฤปาน
4: ค่ะ
3: แล้วก็วันพฤหัสก็จะเป็นคุณพี่เก่งกับเป็นพัชราพรชมกลิ่นกับน้องสแตมน้องสแตมถิติวัฒน์นะคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าเราปรับผังกันเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะรองรับค่ะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นอยู่ในช่วงของความสุขก่อนสิตอนนี้ใช่ไหม
3: ใช่
4: แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทางรัฐบาลนี่เลยค่ะก็มีนโยบายที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหลายๆอย่างเลยอย่างเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะพี่โบที่เขาเปิดให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
3: เมื่อวานวันแรกค่ะในการให้ผู้คนเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็หลายคนเริ่มไปละเริ่มไปจับจ่ายแต่ว่าเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเมื่อวานนี
4: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเป็นวันหยุดของเราสองคนก็เลยแบบไม่ได้ออกไปนอกบ้านนะกินของในบ้านเอาไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้ส่วนตัวโบเองเนี่ยโบไปลองมาแล้ว
4: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
3: ซอยรัชดาซอย4นี่เลยใกล้อสมทเรานี่แหละค่ะก็ไปลองคือจริงๆอาจจะต้องบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะว่าอาจจะอุ๊ยหลายคนตกใจว่าไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40ทำไมมันดูยุ่งยากจังเลยฉันต้องมานั่งคำนวณไหมว่าเอ๊ะ
4: ฉันต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่าของ35บาทฉันต้องจ่ายกี่บาทกัน
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องตกใจค่ะจริงๆเราเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ารัฐบาลน่ะกำหนดมาให้เราแล้วว่าเดือนละ 1,000 ทั้งหมด 4,000 เนาะ4เดือนแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าไม่เกิน200บาทที่รัฐบาลจะจ่ายให้
4: ค
3: ่ะทีเนี้ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าของกี่บาทแล้วเราต้อง 40% เราต้องจ่ายกี่บาทกันระบบค่ะมันจะคำนวณมาให้เอง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เราแค่สแกนไปเลยอ่ะคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะกดจำนวนเงินราคาสินค้านั้นๆมาสมมติอ่านราคาสินค้า35บาทกดมาปุ๊บ35บาทปุ๊บเราสแกนเข้าไปในแอปของแอปพลิเคชันของเป๋าตังเนาะแล้วเราก็กดเข้าไปที่โครงการไทยช่วยไทยแต่ก่อนอื่นต้องเติมตังเข้าไปใน G Wallet ก่อนนะคะ
4: อย่าลืมนะคะต้องเติมตังเข้าไปก่อน
3: ใช่ไม่งั้นเราจะไม่มีเงินจ่ายเขานะอ่ะพอแม่ค้าเขากดมา35บาทปุ๊บให้เราสแกนเราก็สแกนจ่ายเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกมาเองว่าเราอ่ะต้องจ่าย14บาทแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจ่าย21บาท
4: ค่ะ
3: เขาจะคำนวณมาเรียบร้อยเลย
4: เขาคิดให้อัตโนมัติเลย
3: ใช่เราไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขอะไรไม่ต้องอันนี้สะดวกมากนะคะก็สามารถจ่ายไปได้เลยถ้าเกิดว่าหมดยังไม่หมดวันแต่ว่าเอ๊ะเงินที่รัฐบาลกำหนดไว้200หมดแล้วอันนี้เราก็ต้องจ่ายเองเป็นคล้ายๆกับก็ไม่ต่างไปจากโครงการคนละครึ่งเลยค่ะ
4: ค่ะไม่ต่างแล้วก็เราก็จ่ายน้อยกว่าด้วยเนาะ
3: ใช่ก็ประหยัดไปได้สักหน่อยนึงในการที่แบบเราจะได้ประหยัดไปซื้ออย่างอื่นได้หลายอย่างสมมติอย่างวันนี้100บาทเนี่ยปกติถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้โครงการนี้ค่ะ100บาทมันก็จะไม่พอนะใน1วันสำหรับเราน
4: ะ
3: แต่ว่าตอนนี้แค่แบบ2มื้อที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็แค่70บาทเองสำหรับเมื่อเช้าที่จ่ายไปมันก็ช่วยได้เยอะค่ะสำหรับณสถานการณ์ตรงนี้คุณนุ้ยนี่แหละนี่ก็เป็นสาเหตุที่ อย่างที่นุ้ยบอกว่าช่วงแรกเราก็จะต้องมีความสุขกันก่อนเพราะว่าเราก็ได้ประหยัดเงินไปได้ในบางส่วนในกระเป๋าเราก็ยังมีเงินเหลืออยู่บ้าง
4: ใช
3: ่แล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่เรามีการปรับผังกันอย่างที่เมื่อกี้นุ้ยเกริ่นมาแล้วเนาะว่ามีการปรับผังกันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่อาจจะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะเราก็เลยมีการปรับผังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยของนุ้ย
4: ใช่ทีนี้บรรยากาศของร้านค้าตลาดเป็นยังไงบ้างคะคึกคักขึ้นไหมตามความรู้สึก
3: คึกคักนะคะจากที่ดูเนี่ยก็คือหลายๆคนก็พอเดินเข้าแต่ละร้านเขาก็จะถามก่อนว่าเข้าร ับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไหมอะไรเงี้ยซึ่งร้านค้าเชื่อว่าร้านค้าหลายๆร้านต้องรับแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้ไม่มีคนเข้านะก็พอใช้ก็มีความคึกคักก็สนุกสนานในการแบบสแกนกันไปต้องเติมเงินตรงไหนยังไงก็ต่างสอนกันก็สนุกดีค่ะ
4: ค่ะ
3: คึกคักในตลาดก็คึกคักกันเมื่อวานเนี้ย
4: คึกคักเนาะจากก่อนหน้านี้ก็ดูเงียบเหงาหน
3: ่
4: อย
3: ใช่ใช
4: ่แต่ว่ามันก็มีบางร้านก็คือได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าเขาก็บางร้านค้าเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าไปเข้าสู่ระบบไปเข้าสู่โครงการอะไรแบบนี้จะโดนภาษีย้อนหลังไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยหลายร้านก็มีหลายๆร้านเหมือนกัน
3: ที่ไม่ได้ใช่
4: ใช
3: ่
4: แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดโอกาสไปเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลเขาก็ทราบความกังวลตรงนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่านะคะเป็นข่าวออกมาเลยนะว่าสำหรับร้านค้าที่กังวลว่าเข้าโครงการนี้เนี่ยจะโดนภาษีย้อนหลังของไทยช่วยไทยพัฒน์หรือเปล่านะคะเพราะว่ายอดเงินในแอปถุงเงินเนี่ยก็มันจะนำมาเป็นการประเมินภาษีแบบเจาะจงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายๆคนก็กังวลทีนี้เนี่ยนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะคะว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยนะคะต้องบอกว่ากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีแล้วก็คึกคักแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่ามันมีบางร้านค้าที่ค่อนข้างลังเลว่าสำหรับเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะทางรัฐบาลเขาก็ยืนยันมานะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจมาว่าสำหรับร้านค้านะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นร้านค้าสำหรับร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง 1.8 ล้านอยู่แล้วจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลเรื่องของการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเกณฑ์ของการเสียภาษีเนี่ยนะคะก็จะดูที่รายได้เฉลี่ยของทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงของการเข้าร่วมโครงการและมียอดขายเนี่ยพุ่งชั่วคราวในช่วงนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะขอให้ร้านค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วก็อย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่เขามีการพูดปากต่อปากนะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ย้ำเลยว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเฉพาะร้านค้านะอันนี้เป็นในส่วนของร้านค้าเนาะจะไม่ถูกนำส่งไปให้กรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนนะคะทางนี้เนี่ยหากร้านค้าที่มีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรเขากำหนดไว้เนี่ยนะคะก็คือยอดขายรวมจากทุกช่องทางใช่ไหมไม่ใช่แค่เฉพาะยอดของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะตามร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้อง

0: ู้บริโภคอย่างเราอะเนาะ
1: ใช่
0: ก็ถ้าเกิดมีโครงการแบบนี้ก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสไป
1: ใช่
0: และสำหรับเครื่องของเรา
1: ใช
0: ่ก็มีโครงการดีๆมาช่วยเหลือ
1: โครงการ
0: ผู้ประกอบการ
1: ที่เราต้องปรับนี่แหละที่เราต้องปรับให้เราสองคนมาเจอกันทุกวันวันอังคารนี่แหละค่ะนะก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเรื่องของสภาพคล่องต่างๆเรื่องของโอ้การค้าขายต่างๆมันก็มีอุปสรรคแหละก็เลยเปิดช่วงนี้แหละค่ะช่วงในโมเดิร์นมาร์เก็ตของเรานะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราจะมีช่วงใหม่เลยนะหลังจากนี้เราจะมีช่วงใหม่ก็คือช่วงของ2 minute market ซึ่งช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนาะหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาทางทั้ง LINE @thinking radio ด้วยแล้วก็รวมถึงทางโทรศัพท์ของ FM 96.5 ด้วยเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในช่วง2 minute market เนี่ยสัก2นาทีแล้วก็จะรับประมาณ 2-3 รายในแต่ละวันนะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยได้ออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาแนะนำสินค้าและบริการของคุณเลยได้ภายใน2นาทีของเรา
0: มาขายสินค้าของท่าน
1: ตรงๆเลย
0: หรือว่าจะเป็นไม่แต่เฉพาะในเรื่องของการขายของก็ได้เนาะใครมีธุรกิจอะไรหรือว่ารับจ้างทำอะไร
1: ใช่ก็คือทั้งเป็นทั้งขายสินค้าทั้งเรื่องของบริการนั่นแหละได้หมดเลยก็ส่งกันมาที่เรานี่แหละเนาะก็จะเราจะใช้ช่วง2นาทีนี
0: ้
1: เปิดให้แบบเต็มที่เลย
0: ค่ะ
1: ปุ๊บปิ้งเข้ามาปุ๊บเอาเลยค่ะชื่ออะไรนามสกุลอะไรกิจการเป็นอะไรแล้วอยู่ที่ไหนยังไงเต็มที่2นาที
0: ใช่เรามีช่วงด้วยนะ
1: ใช่เรามีช่วง
0: เ
1: ข้าช่วงเลยมั้ย
0: ค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 minute market
1: นี่แหละเป็นช่วง2 minute marketซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทั้งสินค้าและบริการเนี่ยมานำเสนอของตัวเองได้เลยใน2นาทีนี้นะคุณนุ้ยจะให้เขาเข้ามายังไงดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนคิดถึงบรรยากาศของรายการ Modern Market ที่สมัยก่อนผู้ว่าสมัยก่อนก็ยังไงแกปุ๊บเลย
1: ดูเก่าเลย
0: นะคะเราก็มีเปิดสายหน้าใหม่เนาะในการที่จะร่วมพูดคุยฝากร้านขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก่อนจะสมัยก่อนอีกแล้ว
0: สมัยก่อน
1: และอดีตอดีตหนักกว่าอีกอะในอดีตเนี่ยคือก็จะมีคนโทรเข้ามาแล้วก็ฝากที่ดินหน่อยนะที่ดินเท่าคือก็จะมีการฝากแบบนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าพอดีมีอยู่ช่วงนึงก็คือหายไปน
0: ะ
1: เราก็เลยคิดถึงบรรยากาศตรงนั้นทีนี้คุณผู้ฟังจะเข้ามายังไงหนูไม่เหมือนเดิม
0: ไ
1: หม
0: โทรเข้ามาเลยก็ได
1: ้โทรที่ไหนอะ
0: เบอร์นะคะ02-248-1657นี่เป็นเบอร์เดียวกับอาจารย์
1: เราไม่ต้องขอโตนะว่าสายต่อไปสายต่อไป
0: ไม่ต้องกดชักขึงจักรอะไรนะ
1: ไม่ต้องเข้ามากันดีๆนะเข้ามากันดีๆ
0: ใช่
1: ก็สามารถโทรได้เลยไหมตอนนี้ไหม
0: โทรได้เลย
1: โทรได้เลยเดี๋ยวเราจะมีน้องทีมงานของเราเนี่ยคอยรับสายอยู่นะคะ02-248-1657โทรมาน้องกิฟจะรอรับอยู่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้ต่อสายมาคุยกันที่หน้าไมค์นะหรือว่าจริงๆอาจจะยังเหนียมๆอยู่อยากจะคุยกันก่อนหลังไมค์อะไรเงี้ยก็อาจจะฝากมาได้ที่ LINE @thinking radio ก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะเข้ามาคุยกันในช่วงของ2 minute market
0: ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะ
1: ฝากเบอร์ไว้ด้วย
0: ติดต่อมาทาง LINE @thinking radio
1: ใช่แล้วติดต่อจะกลับยังไง
0: ใช่เดี๋ยวเราก็จะโทรกลับไปนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าคนที่ชมอยู่ทางออนไลน์นี่สามารถเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ออกอากาศได้แบบฟรีๆเลย2นาที
1: ใช่เราช่วยเหลือกันเต็มที่จริงๆแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวอันนี้เป็นช่วงแรก2 minute marketแต่ว่าช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะมีอีก1ช่วงคือช่วง SME ต้องรอด
0: ค่ะ
1: เราจะพา SME ทุกคนรอดไปให้ได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี
0: ้
1: เราก็เลยเปิดอีก1ช่วงแต่ว่าช่วงที่2เนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันยาวๆสัก15นาทีก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแหละว่าเขาทำธุรกิจอะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปในการทำธุรกิจยังไงบ้างแล้วตอนนี้รอดไหมยังรอดอยู่หรือเปล่าแล้วทำยังไงอาจจะแบ่งปันประสบการณ์กันว่าที่รอดมาได้เนี่ยทำยังไงถึงรอดมาได
0: ้
1: มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนยังไงหรืออาจจะได้คำแนะนำให้กับคนอื่นๆด้วยว่าถ้าจะรอดเนี่ยมันต้องทำยังไง
0: ค่ะ
1: ก็ในช่วงที่สอง
0: ช่วงที่สองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เดี๋ยวเราก็คุยกันในช่วงที่สองวันนี้ก็มีแขกรับเชิญแหละ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวคงเข้าซูมมาคุยกันในช่วงที่สองแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากจะมาแนะนำสินค้าและบริการเนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกเลยก็คือเข้ามาในช่วงของ2 minute market ได้เลยค่ะ02-248-1657 02-248-1657ดูตื่นเต้นเสียงหายเลย
0: ตื่นเต้นเพราะว่า

0: เราก็ไม่เคยเปิดสายหน้าไมค์
1: เอ
0: คุย
1: อ
0: กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเน
1: ใช
0: า
1: ่
0: ะ
1: เราห่างหายบรรยากาศแบบนั้นมานานแล้วค่ะเลยตื่นเต้นไปนิดนึง
0: ค่ะ
1: ส่งกันมานะคะเรารออยู่เลยรอพูดคุยกันแต่ว่าระหว่างรอเราก็มีข่าวคราวพูดคุยเนาะแล้วยังขออนุญาตกลับไปที่ไทยช่วยไทยพลัสอีกนิดนึงหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วฉันซื้ออะไรได้บ้างไทยช่วยไทยพลัสค่ะเขาก็จะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งก็จะช่วยในการเรื่องลดค่าครองชีพนี่แหละแต่ว่าสินค้าที่จะสามารถซื้อได้เนี่ยก็คือ 1. อาหารเครื่องดื่ม 2. ของใช้และสินค้าทั่วๆไป 3. ขนส่งมวลชนสาธารณะค่ะรถไฟฟ้า MRT BTS รถเมล์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รถเมล์เขาสแกนได้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็4ก็คือขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคลอย่างเช่นแบบแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาต้องลงทะเบียนเป็นถุงเงินก่อนนะในการแบบเป็นผู้ให้บริการด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนสินค้าที่ซื้อไม่ได้สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้แอปเป่าตังหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เนาะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณนุ้ย
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้นะคะ ไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: พวก
0: ทุกชนิดเลย
1: ทุกชนิดเลยแล้วก็พวกบุหรี่อะไรนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: บัตรกำนันบัตรเงินสดอันนี้ก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งการชำระสินค้าและบริการล่วงหน้าอันนี้ก็ไม่ได้นวดสปาทำเล็บทำผมยังไม่ได้นะคะ
0: ความสวยความงามไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้เลย
0: เอาปากท้องก่อน
1: ใช่กินก่อนกินก่อนนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบซื้อได้และซื้อไม่ได้
0: ค่ะอ๋อก็จริงๆเราก็ออกมาช่วยเหลือในเรื่องของปากท้องเนาะจับจ่ายใช้สอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัจจัย
1: 4
0: ก็คุมนะ
1: ใช่
0: ที่จะมาช่วยเหลือในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะแล้วก็ช่วยเหลือร้านค้าทั่วไปด้วยเนาะเพราะว่าในส่วนของห้างร้านต่างๆก็ไม่ได้ร่วมสำหรับโครงการนี้เนา
1: ะ
0: แต่ว่าทางห้างร้านสรรพสินค้าใหญ่ๆทั้งหลายอะไรเงี้ยพวกแบบรายใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็มีนโยบายนะในการที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เหมือนกันเพราะว่าก็อยากจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะต้องเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาครัฐก็มีโครงการมีนโยบายดีๆที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้แบบเต็มที่เนาะนะคะขออนุญาตอันข่าวนะคะสำหรับร้านค้าห้างร้านที่เขาก็มีโครงการดีๆนะที่จะมามีส่วนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นของห้างแมคโครโรตัสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเขาก็จะทำเป็นแหล่งรวมสินค้าไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขา เชิญผู้ประกอบการรายย่อยมาเข้าร่วมโครงการตรงนี้กว่า 10,000 ล้านค้าเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกทางนึงแล้วก็เสริมกำลังซื้อนะคะพร้อมที่จะอยากลดค่าของชีพให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะทางนี้เนี่ยทางบริษัท CP Extra นะนะคะที่เป็นเจ้าของห้างแมคโครโรตัสเนี่ย
1: ะ
0: นะคะเขาก็ถือว่าห้างแมคโครโรตัสก็เป็นธุรกิจขายปลีกนะคะอีกธุรกิจหนึ่งก็อยากที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสนะคะเขาจะรวมร้านค้าเข้าร่วมโครงการนี้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็ประเดิมวันแรกไปแล้วนะคะวันที่1ก็คือพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะแล้วก็เป็นการสะท้อนว่า CP เนี่ยนะคะก็อยากที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับคนไทยได้แบบว่าอย่างเป็นรูปธรรมอีกแบบหนึ่งนะคะทางนี้เนี่ยทางโครงการที่เขาเปิดไปเมื่อวานเนี่ยนะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะก็มีการเยี่ยมชมแล้วก็สำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นวันแรกเนี่ย โครงการไทยช่วยไทยพาร์ทก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทาง CP ที่อยากที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยผ่านการผสานความร่วมมือจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้นะคะโดยเฉพาะ SME เนาะเพราะว่าเขามีสาขาเยอะไงใครที่แบบจะไปติดต่อร่วมโครงการนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องทำแบบเป็นภาคธุรกิจหลักนิดนึงคือสามารถที่จะผลิตสินค้าที่จะไปส่งตามสาขาให้ได้เยอะๆอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพวก SME ใช่ไหมคะแล้วก็ทาง CP เนี่ยนะคะแมคโครโลตัสเนี่ยเขาก็เปิดพื้นที่กว่า 1,500 บูธนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำสินค้ามาจำหน่ายพร้อมเป็นศูนย์กลางของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นไลฟ์สไตล์หรือว่าบริการต่างๆเนี่ยก็จะมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแมคโครโลตัสนะคะก็เขาบอกว่าเขาจะยืนการดำเนินการนะคะภารกิจของเขาก็คือลดค่าของชีพแล้วก็มีแพ็กเกจสุดคุ้มมาด้วยนะนะคะแพ็กเกจสุดคุ้มก็คือซื้อของในราคาเพียง69บาทเนี่ยจะรับคูปองส่วนลดทันทีนะคะรวมมูลค่ากว่า300บาทเลยทีเดียว
1: wow.
0: เยอะนะอันนี้ครอบคลุมทั้งโซนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็การนำสินค้าแบบเขาเรียกว่าสินค้าโอนแปลน
1: อ
0: ะนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้มีความคุ้มค่ารวมถึงราคาสินค้าพิเศษจากแคมเปญต่างๆอีกเยอะแยะเลยที่จะทางแมคโครโลตัสเขาจัดเสิร์ฟมาให้เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมอีกอย่างนึงที่เจ้าตลาดต้องบอกว่าเป็นเจ้าตลาดได้เลยเนาะหรือบริษัทเขาใหญ่มากนะคะครองตลาดไทยก็อยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะที่แบบก็ต้องบอกว่ามันแย่จริงๆเพราะว่ายังไงอะภาวะสงครามก็ยังไม่จบเนาะน้ำมันก็ยังแพงอยู่
1: คือทุกอย่างแพงหมดตอนนี
0: ้
1: ก็เลยนี่แหละอย่างถ้ามีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันและอย่างเราเนี่ยค่ะเคลื่อนความคิดเรามีอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันอย่างที่บอกเลยว่าช่วงเนี้ยคือช่วง Two Minute Market นะถ้าใครผู้ประกอบการรายไหนเนี่ยสนใจเข้ามานำเสนอสินค้าและบริการของตัวเองก็เข้ามาในช่วงของ Two Minute Market ได้เลยในทุกๆวันอังคารพุธพฤหัส3วันเนี้ยนะคะก็จะมีช่วงนี้ทุกวันเลยก็สามารถต่อสายเข้ามาได้เลย022481657หรือจะฝากไว้ก็ได้ที่ LINE @thinkingradio ฝากชื่อนามสกุลชื่อสินค้าและบริการแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อที่ทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปแล้วก็มาคัดสรรเพื่อที่จะมาออกหน้าไมค์ให้ได้แบบรู้จักกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยกันแต่เดี๋ยวต้องพักกันก่อนคุณนุ้ยพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกับอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เรียกว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคือทั้งเรื่องของการทำสินค้าที่เป็นอาหารนี่แหละทำข้าวนะจากข้าวที่เคยมีหน้าร้านแล้วโจโจวันหนึ่งเอ๊ะไม่มีหน้าร้านแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองไปยังไงหรือเพิ่มเรื่องราวของธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจยังไงเนี่ยเราไปคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้โบกับนุ้ยพักกันก่อนแล้วกันค่ะ
0: ค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 Minute Market
3: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่โร รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
4: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Modern Market เราก็มีช่วงใหม่พิเศษเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือช่วง SME ต้องรอด
6: ค่ะต้องรอดและต้องรอดไปด้วยกันนะในช่วงนี้เองเราก็อยากให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องรอดไปพร้อมๆกันแต่ว่าเราก็อยากจะมาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะ
5: ค่ะ
6: เชิญผู้ประกอบการที่อาจจะตอนนี้กำลังเผชิญอะไรเยอะแยะมากมายอยู่เนี่ยก็มาพูดคุยกันเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะวิธีที่กำลังทำอยู่เนี่ยเอ๊ะทำยังไงถึงจะต้องรอดนะแล้วตอนนี้รอดหรือยังนะวันนี้เราก็ได้เชิญผู้ประกอบการหนึ่งท่านมาคุยกันค่ะซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นเขาเข้ารายการ Thinking Network ตอนนั้นมาช่วงนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณจิรศักดิ์บุญยเมษสลวยค่ะเรียกก็เป็นเจ้าของร้านข้าวเข่งก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจการที่จะมาแนะนำวันนี้ด้วยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
7: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรศักดิ์นะ
7: คร
6: ับ ก็ก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปค่ะต้องบอกว่าจริงๆคุณจิรศักดิ์เองเนี่ยเป็นผู้ที่แบบริเริ่มเรื่องของร้านข้าวเข่งซึ่งตอนนั้นมีหน้าร้านด้วยใช่ไหมคะเราย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวเข่งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
7: อ๋อครับผมข้าวเข่งตอนช่วงแรกนั้นเกิดขึ้นมาหลังโควิดครับตอนที่ delivery กำลังมาในช่วงหลังโควิดก็เลยทำร้านอาหารของที่บ้านตัวเองเอามาจัดแพ็กเกจใส่ใหม่แล้วก็เป็นข้าวเข่งครับจากนั้นก็เลยได้ไปเปิดหน้าร้านที่สุพรรณบุรีครับผมเป็นร้านนั่งทานฟูลเลยแล้วก็เป็นเหมือนร้านต้องแวะของสุพรรณบุรีที่อำเภออู่ทองแล้วก็ที่อำเภอเมือง2สาขาครับ
6: แล้วตอนนี้เองนี่คือหน้าร้านนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับผมเมื่อปลายปีที่แล้วครับตัวเลขคนท่องเที่ยวน้อยลงจริงๆคนท่องเที่ยวมาไม่น้อยลงครับแต่ว่าประหยัดกินประหยัดใช้มากขึ้นครับทีนี้เราก็เลยดูตัวเลขตอนปลายปีที่แล้วครับผมก็เลยตัดสินใจปิดร้านที่สุพรรณบุรี2สาขาเลยครับผม
6: โอ้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคิดกันอยู่นานไหมคะว่ากว่าที่จะตัดสินใจปิดทั้ง2ร้านนั้น
7: คิดนานเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องเชื่อตัวเลขครับเพราะว่ามาดูรายละเอียดแล้วเนี้ยคนมาเที่ยวเยอะกันแต่ว่าต่อหัวต่อบินต่อโต๊ะอะไรเงี้ยก็ประหยัดกินประหยัดใช้กันยอดมันน้อยลงครับทีนี้ก็เลยต้องดูตัวเลขอยู่ 3-4 เดือนครับก็เลยตัดใจว่าหยุดดีกว่าครับผม
6: แต่ว่าข้าวแข่งยังอยู่ในอีกหนึ่งรูปแบบนึงใช่ไหมคะ
7: อ๋อครับยังอยู่ครับระหว่างที่ไปเปิดร้านสุพรรณบุรีที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็ยังเปิดสำหรับการจัดเลี้ยงครับผมเป็นพรีออเดอร์ในการจัดเลี้ยงข้าวกล่องบ็อกเซตส่งอยู่ครับผม
6: ก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ยังสำหรับแบรนด์ข้าวเข่งเองเนี่ยก็ยังเหลืออยู่แค่เรื่องของการจัดเลี้ยงถูกไหมใครที่อยากที่จะให้เราไปจัดเลี้ยงที่ไหนยังไงจัดบ็อกเซตยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่ข้าวเข่งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่มีหน้าร้านแล้วเท่านั้นเอง
7: ใช่ครับผมใช่ครับตอนนี้รับงานจัดเลี้ยงอย่างเดียวเลยครับผม
6: ค่ะแล้วอีกหนึ่งเรียกอีกหนึ่งธุรกิจที่มันก็อาจจะเชื่อมต่อกันแหละนะเพราะว่าอันนั้นคืออาหารเนาะสำหรับข้าวเข่งแต่อีกหนึ่งธุรกิจคือเรื่องของเครื่องดื่มทราบมาว่าคุณจิรศักดิ์เองเนี่ยเปิดร้านมัทฉะด้วย ตอนนั้นยังไงคะคิดยังไงถึงแบบเพราะว่าณปัจจุบันอะร้านมัทฉะร้านเครื่องดื่มเนี่ยมันเยอะมากนะคะคิดยังไงถึงมาเปิดอีก
7: อ๋อครับผมก็พอดีเป็นช่วงรอยต่อพอดีครับก็คือปลายปีที่แล้วเราปิดร้านอาหารร้านข้าวเข่งไปครับแล้วก็พอดีต้นปีเนี่ยก็มีหุ้นส่วนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมัทฉะอยู่แล้วครับผมแล้วจริงๆโดยส่วนตัวผมทำธุรกิจร้านอาหารมาจริงๆก็เข้าใจว่าจริงๆร้านเครื่องดื่มอ่ะจะเหนื่อยน้อยกว่าร้านอาหารหน่อยนึงครับผมเพราะว่าพวกอุปกรณ์วัตถุดิบหลายๆอย่างจะน้อยกว่าครับทีนี้ก็เลยมีความสนใจอยู่แล้วทีนี้พอมีหุ้นส่วนมาชวนเรื่องมัทฉะก็เลยว่าเรามีความเชี่ยวชาญกับการเปิดร้านเป็นสาขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเข้ามาทำร้านมัทฉะเลยครับ
6: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วนะคะสำหรับร้านฮิบิมัทฉะใช่ไหม
7: ใช่ครับผมตอนนี้ฮิบิมัทฉะคือเราเริ่มเฟสแรกครับผมก็คือจะตั้งไว้ว่า6เดือนแรกเราจะมีให้5สาขาครับเพื่อเป็นการแชร์ต้นทุนกระจายสินค้าด้วยครับผมตอนนี้ก็ครบ5สาขาแล้วครับ
5: ก็คือเปิดทีเดียว5สาขาเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับตั้งไว้ทีเดียวแปลว่า6เดือนภายใน6เดือนครับก็ทยอยครับ1 2 3 4ครับวันนี้ตอนนี้เปิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงนี้ก็ประมาณ6เดือนพอดีครับผม
6: ค่ะแต่ละสาขาเราเลือกยังไงคะว่าฮิบิมัทฉะของเราจะไปอยู่5สาขานี้เราเลือกจากอะไรคะ
7: อ๋อครับผมฟังดูแล้วจะตลกนิดนึงเลือกจากใกล้บ้านก่อนครับ
6: ธรรมดานะจริงๆเราเลือกธรรมดาใกล้ๆบ้านก่อนบริหารง่าย
7: ใช่ครับผมก็แต่จริงๆคือจริงๆแล้วเราดูโซนของกลุ่มเป้าหมายครับผมก็คือเราเริ่มเปิดที่บีนี่ก็คือจะใช้สูตรเดิมก็คือใช้ delivery เป็นหลักครับก็เลยจะไปปักหมุดจิ้มก่อนว่าตรงประชากรแถวนี้หนาแน่นมากไหมมีกลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือว่าบริษัทโรงพยาบาลหรืออะไรที่เป็นเป้าหมายของคนที่ทานมัทฉะอยู่ไหมครับผมแล้วก็เลือกปักหมุดที่ร้านตรงนั้นก่อนครับผม
5: อ๋อก็คือไม่มีหน้าร้านใช่ไหมคะ
7: เริ่มต้นจาก delivery ครับผมแต่พอดีตอนแรกอะก็คือตั้งใจว่าเริ่มต้นจากเดลิเวอรี่ก่อนแต่พอเปิดเดลิเวอรี่เดือนแรกลูกค้าเซิร์ชมาที่หน้าร้านเลย
6: ก็คือจะแห่กันมาตรงร้านที่เราเดลิเวอรี่เลยถูกไหม
7: ใช่ครับก็เลยต้องทำเปิดโซนเป็นคาเฟ่ให้นั่งทานได้เลยครับผมครับ
6: คือทั้ง5สาขานี้ก็ถือเป็นคาเฟ่ทั้งหมดเลยไหมคะ
7: ใช่ครับผมตอนนี้ทุกสาขาก็คือทั้งเดลิเวอรี่แล้วก็สามารถเป็นคาเฟ่นั่งทานได้ด้วยครับผม
6: การที่อย่างที่บอกว่าอยากจากอาหารขยายมาสู่เครื่องดื่มและเป็นมัทฉะที่ณตอนนี้เองเป็นที่นิยมแล้วสำหรับร้านมัทฉะมัทฉะฮิบิมัทฉะคาเฟ่ของเราอะไรเราแตกต่างจากเจ้าอื่นๆมัทฉะอื่นๆยังไงไหมคะ
7: อ๋อครับผมจริงๆระวังโครงสร้างเพราะว่าเราเป็นผู้นำเข้าผงมัทฉะมาเองครับผมทีนี้เลยมันก็เลยเป็นสองกรณีคือพอเอามาเสร็จเรามาปริมาณเยอะถึงจะได้ต้นทุนต่ำครับมันก็เลยเป็นแผนที่ว่าเราถึงต้องเปิด5สาขาก่อนครับเพื่อแชร์วัตถุดิบกระจายวัตถุดิบครับแล้วก็ทำราคามาให้จับต้องได้ครับตอนนี้จุดเด่นก็คือพอเราทำเรื่องคุณภาพกับราคามาพร้อมกันได้ให้จับต้องได้นะครับก็เลยเกิดคำว่าฮิบิขึ้นมาครับฮิบิมันแปลว่าทุกวันครับเพราะฉะนั้นสโลแกนของเราก็คือว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ทุกวันชาดีๆก็สามารถดื่มได้ทุกวันครับ
6: ต้องบอกก่อนเลยว่า5สาขามีที่ไหนบ้างคะ
7: ครับผมก็จะมีลาดพร้าว107นะครับผมแล้วก็มีหน้าได้ว่า48มีนวมิน111ครับผมแล้วก็มี3ย่านครับผมแล้วก็สะพานควายครับ
6: ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่คนเยอะทั้ง5สาขาเลยนะคือคนพลุกพล่านอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดเราถามว่านะตอนนี้ถ้าให้ถามตัวเองประเมินตัวเองนะตอนนี้คือ SME อย่างเราเนี่ยรอดหรือยังคะ
7: ก็จะต้องเริ่มคิดตั้งแต่เริ่มต้นทำครับเพราะว่าเราก็ผ่านประสบการณ์ทั้งแบบว่าเจ็บปวดทั้งดี เคยไปร้านตังแล้วก็เคยที่ดาวลงมาตามสถานการณ์เศรษฐกิจเหมือนกันครับทีนี้ก็เลยต้องวางแผนดีๆนิดนึงครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องพอวางแผนเสร็จแล้วต้องสำรวจตัวเองตลอดนะครับต้องดูตัวเลขตลอดรู้จักพนักงานหรือว่าในระบบของเราตลอดก็ตอนนี้ก็ยังรอดอยู่ครับผม
6: ถ้าให้อยากแนะนำว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วส่วนตัวเองเนี่ยมองยังไงว่าทำยังไงเราถึงจะรอดต่อไปเรื่อย
7: ๆครับอันดับแรกคือต้องเชื่อข้อมูลจริงตัวเลขจริงของเราอะครับเพราะว่าบางทีบางทีอะฮะ เหมือนผมอยู่เมื่อก่อนทำร้านอาหารอยู่เงี้ยก็จะมีกระแสพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบางทีก็จะเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดเป็นอุปทานหมู่กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงเราต้องดูตัวเลขจริงๆครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักตัวเลขจริงๆแล้วก็หาปัญหาสิ่งที่เราทำได้จริงๆครับมันก็จะเห็นตัวเองจริงก็เมื่อถึงจังหวะถอยก็ต้องถอยเมื่อถึงจังหวะที่จะต้องทำการตลาดลุกก็ต้องลุกครับผม
6: นะคะอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งที่ว่าเราจะต้องรอดยังไงเนาะทำไมถึงจะต้องรอดและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพด้วยไหมคะว่าเฮ้ยเพราะว่าเรามีถึง5สาขาเนี่ยทำยังไงให้ทั้ง5สาขาเนี่ยมันคุณภาพเดียวกัน
7: ใช่เลยครับตรงนี้สำคัญเลยครับ
5: อืม
7: เพราะว่าตอนนี้แหละครับก็ในช่วงสตาร์ทอัพ6เดือนแรกที่ในแผนของฮิบิเราเองครับผมเราก็คือจะควบคุมคุณภาพตรงนี้แหละครับว่าให้ทุกสาขานี่มีคุณภาพเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสูตรมี SOP ครับแต่ถึงเรามี SOP มีสูตรไปเต็มที่ฮะสำคัญที่สุดก็คือคนเหมือนกันครับก็จะต้องเข้าไปจัดการคนดูพนักงานหน้าร้านทุกที่สำรวจทุกวันครับว่าทำตามสูตรมาตรฐานให้เข้าไปหรือเปล่าครับ
5: ค่ะอันนี้คือมีหุ้นส่วนใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับผม
5: อ๋อถามถึงในเรื่องของการบริหารงานในช่วงของหุ้นส่วนเนาะตอนนี้ก็แบบมี
6: กระแส
5: ว่าแบบพอมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนก็ทำให้ต้องแบบมีปัญหาไปอะไรไปตรงนี้นี่เราบริหารจัดการยังไงแล้วมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
7: ครับผมจริงๆเริ่มแรกเลยก็ต้องชัดเจนกันก่อนนะครับชัดเจนสำคัญที่สุดครับ
5: ค่ะ
7: ถ้าเกิดว่าชัดเจนก่อนคือทะเลาะกันก่อน
6: ทะเลาะกันให้เสร็จ
5: เริ่มมาต้องทะเลาะกันก่อนล่ะ
7: ใช่ครับทะเลาะกันก่อนเลยมีอะไรให้จบให้เสร็จว่าในด้านธุรกิจว่าจะลงคนเท่าไหร่ใครเป็นคนทำแล้วได้อะไรบ้างเงี้ยครับเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆคุยกันให้จบครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดคุยกันจบแล้วว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพอเรามีตำแหน่งของตัวเองสมมติว่าคนนี้เป็น CEO คนนี้เป็นผู้จัดการคนนี้เป็นดูฝ่ายผลิตสถานที
5: ่
7: เมื่อตกลงกันจบแล้วครับเราต้องเชื่อในวิสัยทัศน์ของผู้นำครับผมเพราะบางทีอาจจะคิดตรงกันหรือไม่ตรงกันเงี้ยแต่ในเมื่อตำแหน่งบทบาทมันอยู่ตรงนั้นแล้วครับผมก็ต้องคุยทะเลาะกันให้จบแล้วก็ต้องไว้วางใจแล้วก็เชื่อครับเพราะว่าทุกคนต้องการสิ่งดีสำหรับธุรกิจเราอยู่แล้วนะครับ
5: ใช่
6: ค่ะสุดท้ายมากคุณนุ้ย
5: ค่ะ
6: สุดท้ายก็อยากให้คุณเจรศักดิ์ฝากร้านแล้วกันฝากร้านกันตรงๆนี่เลยทั้งตัวข้าวเข่งด้วยทั้งตัวฮิบิมัชชะด้วยค่ะ
7: ได้ครับผมก็ฝากข้าวเข่งนะครับข้าวเข่งก็ยังเป็นอาหารไทยสไตล์เบนโตอยู่ในเข่งนะครับจัดเลี้ยงอยู่ก็ติดต่อมาได้ทางเพจข้าวเข่งนะครับผมแล้วก็ส่วนของฮิบิมัชชะคาเฟ่นะครับเราอยู่ในช่วงสตาร์ทอัพแต่ว่าตอนนี้ก็ลูกค้าให้ความสนใจพอประมาณทั้ง5สาขาเลยครับผ
5: ม
7: เพราะว่าของเรานำเข้าชาจากญี่ปุ่นมาเองโดยตรงคือต่อไปเราจะมีจำหน่ายผงมัชชะด้วยครับตอนนี้เราก็เลยอยากจะโฟกัสให้ถึงลูกค้าจริงๆใน5สาขาของเราเป็นเริ่มต้นนะฮะเพราะลูกค้าจะได้มาทานมัชชะแท้ๆมัชชะเพียวๆจริงๆเลยเราทำราคาได้ถูกจริงๆครับผมก็คือจากแก้ว100กว่าบาททั่วไปเนี่ยของเราสตาร์ทที่50-60เองครับผ
6: มราคาดีนะคะ
7: ให้ราคาดีทุกคนมาแล้วติดใจแน่นอนครับเพราะว่าเรานำเข้ามาเองครับจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยครับผม
6: สามารถเข้าไปติดตามในเพจได้เหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับพี่บีมัชชะ
7: ใช่ครับผมเพจ Facebook นะครับหรือว่า Instagram TikTok ก็คือฮิบิมัชชะคาเฟ่นะครับ HIBI แล้วก็ MATCHA ครับผมฮิบิมัชชะ
5: แอบทำนิดนึงอันนี้เข้าร่วมโครงการ
6: ไทยช่วยไทยพลัส
5: ไหมคะ
7: ครับผมพอดีตอนนี้เราจัดตั้งมายังเข้าไม่ทันคร
6: ับ ไม่ทันเพราะว่าเพิ่งเริ่ม
7: เป็นสตาร์ทอัพมา
6: ถ้ามีโครงการหน้าเดี๋ยวคงได้เข้า
5: แล้วเรากังวลไหมว่าแบบเอ้ยร้านเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วยอดจะดรอปไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยกังวลไหมคะ
7: ก็กังวลส่วนหนึ่งเหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าคือตอนนี้เราดรอปราคาลงมาพอประมาณอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นด้วยไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยครับส
6: ่
7: วนหนึ่ง
6: ได้วันนี้ขอบคุณคุณเจนศักดิ์มากๆนะคะเดี๋ยวคงมีโอกาสก็ได้ไปอุดหนุนกันบ้างนะ
7: ได้เลยครับยินดีครับผม
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ถือว่าเป็นแบบอย่างละกันว่าใครที่อยากว่าจะต้องรอดไปแบบไหนยังไงก็เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งคำแนะนำที่นำมาฝากกันได้นะคุณนุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวคุณนุ้ยมีอะไรมาฝากเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่นะคะก็ขอขายของนิดนึงนะคะตรงๆเลยละกันสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องบอกว่าคุณภาพนี่รับรองว่าการันตีแน่นอนนะคะเพราะว่าอสมทของเราใช่ไหมก็มีการขายสินค้าต้องบอกว่าการันตีคุณภาพสำหรับสินค้าในเดือนนี้เนี่ยนะคะทางช็อปมาเนียค่ะเขาก็เสนอนะคะสินค้าคือสุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นนะคะกลิ่นกาสลองต้องบอกว่าต้นตำรับจากวัดโพเลยทีเดียวนะคะใครที่มีอาการแบบปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆแบบพี่โบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะขับรถทางไกลบ่อยๆหรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรต้องยืนขายเครื่องขายของไลฟ์สดหรือตามตลาดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าสุกายะของเรายานวดคลายเส้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าจะมาช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนค่ะเพื่อที่จะผสานสมุนไพรต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรสดเลยนะคะสกัดเข้มข้นเลยซึมลึกนะคะซึมง่ายด้วยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองนะคะที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบหอมของดอกไม้แบบอโรมาอะมันจะไม่ฉุน
6: ละมุนละมุนนิดนึง
5: ใช่มันจะไม่ฉุนมันจะไม่แสบตามันจะไม่แรงอะไรแบบนั้นมันจะคล้ายๆกับเราไปอยู่ในแบบสปาอารมณ์มากทำให้พอดมไปมันก็ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ย
6: ผ่อนคลายด้วยแล้วก็พอเราแบบนวดๆไปมันก็จะทำให้เราคลายนวดไปด้วย
5: มันก็จะคลายเส้นได้อันนี้เหมาะมากๆเลยไม่ต้องไปหาหมอนวดแบบว่า
6: นวดเองได้อยู่ที่บ้านอย่างนี้นะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยเป็นคนหนึ่งที่แบบก็ปวดเมื่อยเหมือนกันแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยถูกจริตกับหมอนวดเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเขาใช้น้ำหนักเขาใช้น้ำหนักเยอะแรงไปถ้าเกิดเรานวดด้วยตัวเองหรืออะไรเงี้ย
6: เราก็จะรู้ไงว่าเฮ้ยเราควรจะนวดแรงขนาดไหน
5: น้ำหนักไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็สุกายะนี่ก็คือจะมาเป็นตัวช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะในราคาเพียงแค่999บาทนี่หลายคนอาจจะคิดว่าแพงแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ999บาทนี่รับไปทั้งหมดโหกี่ขวดเนี่ย
6: กี่ขวดรับเลยค่ะ1 2 3 4 5
5: 14ขวดด้วยกันนะคะก็จะรับขนาด12กรัมเนี่ยนะคะวันนี้ลืมหยิบสินค้ามาด้วยนะคะ
6: ใช่ไหมคะ
5: รับไปขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดนะคะไซส์มันก็จะยาวนะคะแล้วก็จะมีไซส์3กรัมอีก6ขวดนะคะรับไปเต็มๆ14ขวดนี่ตกขวดละโอ้มีถึง100อ่ะ
6: ค่ะโอ้คุ้มเหมือนกันนะ
5: ราคาน
6: ่
5: ารักมากใช่แล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะคะโทรมาได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990นะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะรับรองคุณภาพได้เลยเพราะว่าอสมทของเรานี่การันตีคุณภาพอยู่แล้ว
6: ใช่รับรองคุณภาพนะคะก็หายเมื่อยกันแน่ๆที่สำคัญนอกจากหายเมื่อยแล้วก็ยังสามารถผ่อนคลายพักผ่อนกันได้เต็มที่ด้วยก็นำมาฝากกันสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังเองก็สามารถเข้ามาพูดคุยในช่วง SME ตั้งรอดนี้ได้เหมือนกันนะ
5: ค
6: ุณผู้ฟังก็สามารถส่งมาได้ที่ LINE @thinkingradio เหมือนกันค่ะก็ส่งมาว่าชื่อนามสกุลชื่อสินค้าและบริการเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีหน้าร้านหรือเปล่าอธิบายมาเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราเนี่ยติดต่อกลับไปเพื่อที่จะได้มาเรียงลำดับว่าจะมีก่อนหลังแบบไหนยังไงเพื่อเข้ามาพูดคุยกันในรายการในช่วง SME ตั้งรอดอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เรามีทุกวันตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพฤหัสนะ
5: คะ
6: ทั้งช่วง2 minute marketในช่วงแรกแล้วก็ช่วง SME ตั้งรอดในช่วงที่2ก็สามารถส่งรายละเอียดมาได้เลยเราอยากพูดคุยเราอยากช่วยเหลือจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดคุยกันตั้งแต่ต้นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆเนี่ยได้มีช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการของตัวเองอย่างเต็มที่นะแล้วก็หรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่า แล้วแบบฉันจะโชว์สินค้าของฉันได้ยังไงก็สามารถส่งมาให้เราโชว์ในรายการเราได้เหมือนกันนะ
5: ใช่
6: ส่งมาให้เราชิมก่อนก็ได้เลยค่ะ หรือว่าส่งมาให้เราแบบว่าโชว์สินค้าในสตูดิโอเราก็ได้เหมือนกัน
5: ค่ะก็แชร์ประสบการณ์กันก็ได้เนาะอย่างช่วงที่เราสัมภาษณ์ที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี่เป็นประโยชน์มากเลยเนาะถือว่าเป็นแนวทางในการทำธุรกิจที่ดีมากๆเลยบางคนอาจจะหลายๆคนอาจจะมีความเชื่อมาก่อนหน้านี้อย่างนู้นเนี่ยมีความเชื่อมาว่าเฮ้ยเราต้องเปิดร้านค้ามาสักร้านนึงแล้วเราต้องขายดีมากๆเราถึงจะแบบไปในสเต็ปที่เปิดสาขา
6: ขยายสาขา
5: อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแนวคิดหนึ่งที่ในการที่จะเปิดหลายร้านแล้วมาแชร์ในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือการกระจายสินค้าอะไรต่างๆถ้ามีแผนในเรื่องของการทำธุรกิจเนาะจริงๆรายละเอียดดีเทลคือมันเยอะมากนะคะอยากให้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์อยากจะให้ทุกๆผู้ประกอบการทุกๆ SME เนี่ยรอดไปด้วยกันนะคะและอีกอย่างนึงนะที่สำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการทำสินค้าทำแบรนด์นั่นก็คือแพ็คเกจจิ้ง
6: ใช่สำคัญมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งค่ะที่ตัวเองก็สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเยอะนะหรือแม้กระทั่งเกษตรกรต่างๆที่ตอนนี้ทำเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรื่องของแพ็คเกจจิ้งเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าวัดจากตัวเองก็ได้น
5: ะ
6: เวลาไปเดินตามห้างร้านต่างๆ
5: เราเป็น
6: เราก็จะเห็นเฮ้ยแพ็คเกจจิ้งน่ารักจังเลยหยิบมาก่อนอะไรไม่รู้แต่หยิบมาก่อนแล้วกัน
5: เอาตรงๆนะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่ร
6: ู้ไม่รู้
5: แต่
6: แพ็กเกจจิ้งสวย
5: น่ารักสวยอะไรอย่าง
6: นี้มาก่อนแล้วการซื้อมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญ
5: เป็นด่านแรกเลย
6: จริงเหมือนเราแบบจะไปซื้อของเราก็ต้องเห็นทุกอย่างคือหน้าตาต้องสวยก่อนถูกไหม
5: ใช่
6: ฉะนั้นเราก็มีเรื่องของกิจกรรม
5: ใช่ค่ะต้องบอกว่าคลื่นของเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็พยายามที่จะปรับพังรายการแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้เนาะสำหรับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นนะคะในวันที่เท่าไหร่คะ
6: 20 มิถุนายน
5: นี้แล้วว
6: ันเสาร์
5: ใช่นะคะก็เราจะจัดขึ้นสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการทำแบรนด
6: ์
5: นะคะพี่โบเคยสังเกตไหมว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์เนี่ยนะคะของข้างในมันก็คล้ายๆกันแหละเอาจริงๆรสชาติมันก็อาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เนาะหรือว่าตัวคุณภาพหรือตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยกับขายดีแบบถล่มทลายเลยหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยขายได้ในราคาที่ดีกว่าคนแย่งกันซื้ออะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยอย่างที่บอกไว้ว่าเคล็ดลับของมันก็คือในเรื่องของแพ็คเกจจิ้งมันเป็นหน้าตาของสินค้าเนาะ
6: นะคะ
5: ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสอีกหนึ่งโอกาสของทางรอดของธุรกิจเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะทำให้คนเนี่ยมาสนใจสินค้าแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนทำแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นดีไซเนอร์นะคะในการออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้อยากที่จะมาอัปเกรดฝีมือนะคะนี่ก็คืองานที่เหมาะสมสำหรับคุณมากๆเลยคลื่นความคิดของเรานะคะ Thinking Radio ค่ะร่วมกับนะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือเรารู้จักกันในชื่อของ SME D Bank
6: ค
5: ่ะเราจัดงานนี้ขึ้นมานะคะGlobal Pack Insight นะคะเราจะไป2เทรนด์ของบรรจุภัณฑ์โลกกันงานนี้นี่นะคะจะพาคุณไปเจาะลึกของกลยุทธ์ของการออกแบบแบบตอบโจทย์ในการตลาดยุคใหม่เลยภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ขายได้จริงนะคะโดยเรามีวิทยากรพิเศษนะคะคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะเป็นคนที่ทำแพ็กเกจจิ้งไทยออกแบบแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะก็จะมาเผยถึงแบบอินไซต์เลยนะคะถึงทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเลยทีเดียวมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะไม่มีคุณอาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการออกแบบเลยหรืออะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็ได้นะคะเขาจะต่อยอดให้ทำเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงนะคะต้องบอกว่าเรามีของในเรื่องของการโชว์เคสหรือว่าการเวิร์กช็อปอะไรต่างๆด้วยนะและที่สำคัญเรามีSME D Bank มาสนับสนุนในเรื่องของทุนใครอยากคุยใครอยากแบบ Exclusive อย่างเงี้ยงานนี้เลยนะคะต้องบอกว่า ที่สำคัญอย่างนึงก็คือเราจัดฟรี
6: ใช่
5: ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
6: มันฟรีค่ะ
5: ย้ำตรงนี้แหละนะคะก็ใครที่สนใจนะคะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ต้องลงทะเบียนมาก่อน
6: ลงยังไงคะ
5: ติดต่อมาที่ LINE @thinking radio นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยส่ง Google Form นะคะกรอกรายละเอียดไปให้ว่าท่านจะต้องใส่รายละเอียดอะไรมาให้เราบ้างแล้วถ้าเกิดว่าท่านได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทาง LINE @เนี่ยแหละค่ะแต
6: ่
5: ต
6: ้
5: องบอกว่าต้องรีบสมัครกันเข้ามาก่อน
6: ตอนนี้เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะ
5: ใช่นะคะก็อยากให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะงานดีๆฟรีๆแบบนี้คลื่นความคิดของเราก็คือไม่ได้จัดกันบ่อยนักเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ก็ติดต่อกันมาได้ที่ LINE @thinking radio เลยค่ะคุณนุ้ยแต่ว่าโหช่วงนี้หมดเวลาแล้ว
5: หมดเวลาแล้ว
6: ของเรา2คนแล้ว
5: ค่ะ
6: วันพรุ่งนี้ก็พบกับคุณบอยชานเดชและคุณนุ้ยนฤปานต่อไปได้นะ
5: ใ
6: ครสนใจอย่าลืมนะคะส่งกันมาได้ที่ LINE @thinking radio เหมือนกันเรื่องของ2 minute market และ SME ต้องรอแต่ว่าวันนี้เรา2คนไปแล้วค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
8: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
3: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
9: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
11: ขับเฉี่ยวแคมรี่และโชว์กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีชุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหารือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมาริกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ 8,724,402 คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดน้องไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายนาตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะ ก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะ
14: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทย Plus ตั้งแต่เปิดร้านในช่วง 5:00 น.จนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500ถึง600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus ถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าและก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
13: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะคะที่ถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถแคมรี่สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดด้านซ้ายนะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับแคมรี่ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถแคมรี่ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับฟอร์จูเนอร์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ Fortuner พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
14: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคัสสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มี การรายงานผลการดำเนินการและก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
13: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
15: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
15: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
13: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบตเข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหม นายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบตรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบตเปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
14: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เส้นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
13: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฐานตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
17: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
18: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
19: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
18: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
19: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
18: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
19: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
18: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
20: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้ปลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้

0: พร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎผู่โชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้พลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บูซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อไล่ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตคราวนี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและเจ็ดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดย

0: ความสามารถค่ะ
1: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสกเขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ้อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสกนะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง 100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นแล้วก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐ

0: คนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีเฮสบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ชั้นดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96

0: ้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่

0: ทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนผู้อำนวยการสถาบัน AMC และผู้เชี่ยวชาญ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาตัวจับได้ยากที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ที่สูงวัยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมคนต้องพูดอย่างนั้นรู้ไหม
4: ทำไม
3: เพราะว่าอย่างเวลาเราไปฟิตเนสอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันก็จะต้องกล้ามเนื้อใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณไปคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยในกล้ามเนื้อมันหายก็จะต้องไปเวทใช่ไหมแต่นี่ไปเวทปุ๊บเนี่ยบางคนก็เสนอโค้ชมาแต่นี่โค้ชเนี่ยมันอายุน้อยไง
4: โอ้โหอย่าง
3: น
4: ี
3: ้มันก็เอาตัวมันเนี่ยเป็นตัวหลักว่าเฮ้ยกูตั้ง20กว่าเนี่ยกูกลัวทำได้ขนาดนี้แต่ลูกค้า60เนี่ยไปทำอย่างมึงก็ตายนะบางคนตายเลยนะ
4: ไม่ไหวไปทำคนอื่น
3: นะทีนี้ก็ปรากฏว่าในอเมริกาเนี่ยโค้ชที่มาแรงคือโค้ชประมาณ50กว่านี่บอกไหม
4: เอาเอามาโค้ชไว้แค่60
3: แล้วก็โค้ชเอามาโค้ชเอามาเป็นเทรนเนอร์คน60มันไม่ห่างกันมากไงห่างกันประมาณ
4: แล้วมันเข้าใจกันไงแต
3: ่มันไม่ใช่เอารุ่นลูกรุ่นหลานมาเป็นโค้ชใช่ไหมเหมือนการ AI เนี่ยเอาเด็กโค้ดดิ้งเดเวลลอปที่ไหนมาสอนอะไรพวกนี้นะก็อาจารย์เนี่ยวัยใกล้เขาอะ
4: คือถ้าเด็กอะเขาเก่งนะเขาเก่ง
3: ว่าใช่ไงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจว่าเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยต้องการแบบไหน
4: แล้วบางทีต้องช้าๆนิดนึงในบางเรื่องบางทีอยากจะได้โจทย์อย่างเงี้ยอย่างผมสอนคนเกษียณอายุนี่ผมสอนหลายครั้งแล้วนะสอนแบบเอาบางหน่อยสนุกเงี้ย
3: ถามว่าอาจารย์ก็เกษียณแล้วไงอายุอาจารย์เนี่ยเกษียณแล้วใช่ป่ะหมายถึงว่าถ้าอาจารย์รับราชการเนี่ยคืออาจารย์เกษียณแล้วใช่ไหม
4: ใช่
3: เขารู้ว่าเฮ้ยคนเกษียณเนี่ยเขาไม่ต้องการมาทำแบบเอเจนต์อะไรเยอะแยะหรอก
4: เขาไม่ต้องการ
3: เขาก็ควรจะพร้อมแบบไหนพร้อมแบบชีวิตพร้อมอะไรแค่นี้พร้อมไม่ให้มันมาหลอกเราอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่สอนทำซับเอเจนต์เอาตื่นขึ้นมาสรุปกล่าวอาจารย์สรุปก็ไปสรุปสมัยละ
4: ถูกคือมันดูเป็นเรื่องที่เฉพาะได้นะเนี่ยผมว่าสำคัญ
3: แต่ตอนนี้คนเนี่ยมันก็ทำให้มันยากแต่ตอนนี้ไอ้คอร์สก็ทำให้มันง่ายตอนหลังก็มันสอนนักใช่ไหมอ่ะกูทำเป็นชุดออกมาเลยนะไม่ต้องมาสอนแล้วตามเงี้ยสอนใช่ไหมกูทำคู่มือออกมาเลยว่ามึงอ่านตามนี้จบไม่ต้องไปสอนแล้วใช่ไหมว่ามันคนก็ตามหากินกันเยอะไงนะฮะอ่ะตอนนี้เรื่องวันนี้จะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็อาจารย์ก็เกินที่ผม
4: นำไม่หน่อย
3: คือผมเนี่ยไปแชร์ของคุณบัญชาชุมชัยเวชนะเขาทำเพจ BT Time นะแต่เขาก็โพสต์เยอะจริงๆเลยว่ะนะเขาบอกว่าสึนามิ AI กระทบมนุษย์แรงงานไทยเกือบ9ล้านคนหรือ 22% ของแรงงานทั้งหมดก็คือพูดได้ง่ายคือเกือบ1ในประมาณ1ใน5คือแรงงานกว่า 2.2 ล้านคนเนี่ยจะตกงานโดยตรงเลยนะจาก AI คือพูดได้ง่าย AI มาแทนเขาเลยสภาพัฒน์ก็ชี้ว่าแรงงานทักษะสูงเนี่ยเสี่ยงกับ AI มากกว่าแรงงานทักษะต่ำกูพูดง่ายๆคือรปภ.เนี่ยก็อาจจะอยู่ได้มากกว่าก
4: ำลังบอกไว้คอร่านะหนักกว่า
3: ใช่ใช่ใช่นะตอนนี้สภาพัฒน์เนี่ยก็บอกว่า AI เนี่ยปรับปรุงแรงงานมนุษย์ได้ครบวงจรจากการประเมินอาชีพที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบ AI พบว่าในไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยมีแรงงานที่รับผลกระทบประมาณ8.7 ล้านคนเลยนะโดยแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งกระทบนะแต่ไม่ได้ถูกไล่ออก
4: อ๋อโอเคโอเค
3: ไม่ได้ถูกไล่ออกมากขนาดนั้น1กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถูกทดแทนมีประมาณ 2.2 ล้านคนหรือประมาณ 55.8% ของคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีรายได้เฉลี่ย 27,820 บาทและมีอายุเฉลี่ยประมาณ 36.5 ปีและทำงานอยู่ในกรุงเทพ
4: ก็45อัพไปเอ้ยโทษก็ต่ำกว่า45
3: 35ประมาณ35นะ
4: อายุเฉล
3: ี่ยกลุ่มที่นำ AI มาสนับสนุนการทำงาน 6.5 ล้านคนส่วนใหญ่หรือว่า 72% ของคนที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 21,000 ต่อเดือนและอายุเฉลี่ย 42.3 ล้าน 42.3 ปีซึ่ง AI สามารถเสริมประสิทธิภาพแต่งานหลักๆต้องใช้มนุษย์จัดการข้อมูลข้างต้นสะท้อนว่า AI กำลังสร้างผลกระทบและความเสี่ยงในโครงสร้างตลาดแรงงานไทยทั้งจากการลดการจ้างงานและโอกาสการหางานของเด็กใหม่นอกจากนี้เอเจนติกจะส่งผลให้มีงานที่มี workflow เนี่ยหรืองานที่ workflow ตายตัวหรืองานซ้ำเนี่ยอันเนี้ยจะลำบากแล้วคนอยู่ตรงนี้กล่าวโดยสรุปนะฮะเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็อันนี้ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจผมทำได้นะสักผมว่าปีที่แล้วตอนที่ไอ้ AI agent ออกมาใหม่ๆเนี่ยผมเคยเขียนบทความลงในกรุงเทพธุรกิจผมบอกเฮ้ยถ้าเกิด AI agent เข้ามาเนี่ยเต็มที่เลยนะผมว่าคนไทยตกงานเป็นล้านตอนนั้นผมเขียนอย่างเงี้ยแล้วคนก็คิดว่าเฮ้ยเราพูดเล่นๆนะผมมองภาพเนี่ยผมเห็นด้วยนะแต่เพียงแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเลขเนี่ยนะฮะสภาพัฒน์นี่เอามาจากไหนนะแต่เพราะว่าคือเขาใช้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะอะไรอะเป๊ะนะคือเป็นตัวเลขไว้ 2.2 ล้านนะเนี่ยแล้วไอ้ตัว 2.2 ล้านเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเลยคือมันเป็นงานเอเจนต์โดยตรงเลยนะจ๊ะงานสมุนงานพนักงานมีโปรแกรมเมอร์เขาบอกให้พวกนี้คือมันไม่ใช่แค่งานทับซ้ำอย่างเดียวอะบางอันเนี่ยอย่างโคดดิ้งเนี่ยอาจารย์ฟังดูเหมือนมีงานสร้างสรรค์นะแต่จริงๆอะมันไม่ได้ลึกพอไงเพราะมันเป็นอะไรที่ซ้ำๆมันเขียนโค้ดเนี่ยจะมันเป็นแพทเทิร์นจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นจริงๆโปรแกรมเมอร์ดีเวลลอปเปอร์เนี่ยอยู่ได้ถ้าส่วนที่ต้องไปคุยกับลูกค้านะจ๊ะไปเก็บรีควายนี่แหละพวกนี้พอไปได้นะแต่พอเขียนโคดดิ้งบางอย่างเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยนะงานบัญชีอย่างเงี้ยอาจารย์งานบัญชีอาจารย์นึกภาพไหมวันก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทำนะผมไปเอาไอ้อะไรอะเอาไอ้ PDF อะงบการเงินของหน่วยงานหนึ่งมานะจ๊ะส
3: ั่
4: งเฮ้ยบอกเฮ้ยยูกรอกตัวเลขใส่ลงไปใน Excel ให้ผมหน่อยมันหยอดลงไปให้เองได้เลยนะอาจารย์แล้วก็ถามต่อเลยว่าให้คุณช่วยวิเคราะห์หน่อยที่ว่า
3: เป็นเก่งจะตายคอนเก่งเซลจะตายเออ
4: กำลังบอกว่าถ้างานอย่างเงี้ยนะต่อไปเนี่ยไอ้นี่งานกรอกข้อมูลก็ได้เฮ้ยก็ลำบากแล้วแต่ข้อสำคัญคือเฮ้ยมันคำนวณเหมือนพนักงานบัญชีได้เลยงั้นจริงๆตรงเนี้ยผมว่าไอ้นี่ผมเห็นด้วยเลยนะผมบอกเฮ้ย 2.2 ล้านเนี่ยนะผมว่ากระทบโดยตรงกับอีกส่วนนึงเนี่ยที่เขาเขียนมาเนี่ยผมมองว่าเลยไอ้ 6.5 ล้านแต่เขาใช้ตรงนี้บอกว่าต่ำกว่าปริญญาตรีแต่เขาบอกไอ้ปุ่มพวกนี้คือ AI มาเสริมประสิทธิภาพนะแต่งานที่ยังอยู่ได้เนี่ยมันต้องการสื่อสารต้องการอะไรเจรจาต่อรองบริหารจัดการอันนี้ก็อาจจะจริงนะอาจารย์แต่อันนึงที่ผมอาจจะแย้งนิดนึงนะไอ้ที่ผมอ่านจากตรงนี้คือเขาเขียนตอนท้ายสภาพัฒน์ก็เขียนว่าเฮ้ยไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจาก AI อันได้แก่1เร่งส่งเสริมการใช้ AI อย่างครอบคลุมตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและประมวลผลคือที่ผมแย้งอันแรกที่หนึ่งเลยนะเฮ้ยยิ่งเร่งใช้นะอาจารย์ยิ่งตกงานเร็วนะ
3: อันที่สอง
4: บอกเฮ้ยต้องปรับบทบาทแรงงานทักษะสูงสู่การเป็นผู้บริหารจัดการ AI ฟังดูเนี่ยเหมือนกำลังจะบอกให้เอาคนเนี่ยมาสั่งงาน AI แต่ประเด็นของผมก็คือว่าเฮ้ย 2.2 ล้านคนเนี่ยอาจารย์ว่าผู้บริหารจัดการ AI เนี่ยมันจะได้ทั้ง 2.2 ล้านคนหรือผมว่าไม่ใช
3: ่
4: ผมว่าจำนวนก็จะหายไปและเรื่องที่3เนี่ยก็พูดถึงอะไรการพัฒนากรอบกฎหมายและธรรมอภิบาลดิจิทัลและการใช้ AI ให้ครอบคลุมคือนำเสนอ3ประเด็นเนี่ยฟังดูเหมือนดีนะแต่ผมยังคิดว่ามันยังไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดปัญหาตรงจุดตอนนี้คือเฮ้ยเราคนจะตกงานเยอะนะให้เราแต่ AI มันมาเราก็ต้องเร่งใช้นะผมไม่เถียงแต่คราวนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงผมว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมานั่งไล่ดูแล้วว่าเฮ้ยผมอยู่ดีผมไปฝึกสอน AI อย่างเดียวมันไม่พอหรอกต้องหางานรูปแบบใหม่อ่ะครับไอ้เนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่สิ่งที่อาจจะต้องมานั่งเขาอาจจะต้องมานั่งดูกันครั้งใหญ่เลยว่าจะไปปรับยังไงซึ่งผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่น่ากังวลอยู่ว่าเราเห็นปัญหาผมว่าอาจารย์กับผมก็คล้ายๆกันนะเราเห็นปัญหาแต่ผมคิดว่าเรายังหาแนวทางแก้ปัญหาไม่ได้ที่ดีพอ
3: ผมถาม ChatGPT นะครับมันตอบว่าข้อมูลนี้จริงจังมากแต่เฮดไลน์ 2.2 ล้านคนตกงานโดยตรงแรงเกินข้อเท็จจริงซึ่งผมเห็นด้วยเพราะถ้าตก 2.2 ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วไม่มารอให้มีพูดหรอกคือนี่พูดเป็นกรอบใหญ่สหภาพพัฒน์แต่พูดเป็นกรอบใหญ่แต่ถ้าคุณพูดว่า AI ทำให้คนตกงานโดยตรง 2.2 ล้านคนในอนาคตเป็นไปได้แต่มันไม่ได้ทำให้คนตกงาน 2.2 ล้านคนไปแล้วใช่ไหมเออแกนจริงๆไม่ใช่ AI ทำให้คนตกงานทันที2.2 ล้านคนแต่ AI กำลังทำลายพรีเมียมของแรงงานปริญญาตรีไวท์คอลล่างานนั่งโต๊ะงานวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนงานแรงงานตลาดล่างตัวเลขที่ตรวจเจอจากรายงานข่าวสภาพัฒน์คือแรงงานไทย 8.7 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก AI และ2ล้าน2แสนคนมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก AI ทดแทนแบบ task replacement โดยตัวอย่างพนักงานบัญชีเสมียนโปรแกรมเมอร์ไม่ได้แปลว่าตกงานแล้วทั้งหมดหรือจะตกงานแบบ1ต่อ1นะครับประเด็นที่คมที่สุดก็คือคำว่าแรงงานทักษะสูงเสี่ยงกว่าแรงงานทักษะต่ำฟังดูย้อนแย้งแต่ถูกต้องเพราะทักษะสูงในระบบไทยจำนวนมากคือทักษะเอกสารทักษะรายงานทักษะทำตามระบบทักษะใช้ Excelทักษะเขียนโค้ดตามสเปคทักษะทำพรีเซนเทชันและอื่นๆทั้งหมดนี้ถูก AI กินหมด
4: อันที่จริง
3: นี่ไม่ใช่การล่มสลายของคนเก่งจริงแต่มันคือการล่มสลายของคนมีวุฒิแต่ไม่มีจัดเม้นพูดให้แรงกว่านี้ก็คือปริญญาตรีกำลังถูกลดสถานะจาก Signal of Capacity เหลือแค่ Proof of Trainability นายจ้างจะไม่จ่ายแพงเพราะคนจบมหาลัยอีกต่อไปถ้างานนั้น AI ทำดราฟต์ได้วิเคราะห์เบื้องต้นได้เขียนรายงานได้ทำโค้ดรูทีนได้และตอบลูกค้าเบื้องต้นได้จากจุดที่สภาพัฒน์พูดเรื่องผู้บริหารจัดการ AI นั้นถูกแต่ยังเจเนริกเกินไปคำนี้ถ้าไม่แตกให้ชัดจะกลายเป็นบัสเวิร์ดราชการอีกคำหนึ่งเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเลื่อนจากคนทำงานเป็น AI Manager คนที่จะขึ้นไปได้ต้องมี3อย่าง Domain Judgment Workflow Literacy และ Evaluation Test ซึ่งก็คุยกับอาจารย์ธนชาติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละใช่ไหมคือคนที่ไม่มีโดเมนโนเลจจะถูกทำให้จะถูก AI ทำให้ดูเหมือนฉลาดชั่วคราวแต่คนที่มีโดเมนโนเลจจะทำ AI จะทำให้คุณเก่งขึ้นเลเวลคุณสูงขึ้นถาวรผู้แพ้จริงๆในรอบนี้คือคนตรงกลางไม่ลึกพอที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เร็วพอที่จะเป็นโอเปอเรเตอร์ไม่กล้าพอที่จะเป็น decision maker และไม่มีเทสพอจะประเมิน output ของ AI ส่วนคำว่า down shifting น่ากลัวมากเพราะไม่ใช่แค่ตกงานมันคือ social demotion คนเคยคิดว่าตัวเองเป็น white collar ต้องไปรับงานที่ใช้แรงบริการขายหรือ feel of จำได้ไหมที่ผมคุยกับอาจารย์น่ะ
4: คนขับรถหรือเปล่า
3: อดีต engineer ไปเป็นคนขับรถผู้บริหารน่ะจำได้ปะ
4: จำได้
3: คือมันคอลล่าเนี่ยจะไปทำงานแข่งกับบูคอลล่า
4: ก็จริงอาจารย
3: ์อันเนี้ยเขาบอกอันเนี้ยจะต้องเกิดขึ้นผลกระทบอันดับ2จะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่จะเป็นจิตวิทยาสังคมคนเรียนสูงจำนวนหนึ่งจะรู้สึกว่าระบบการศึกษาหักหลังเราอะ
4: เหมือนถูกหลอกให้มาเรียนอะ
3: เอาไปเรียนไปต้องนานแล้วก็ไปติวเติวไปเรียนปริญญาโทเพิ่มเอ้าทุกวันนี้นี่ไม่มีอะไรใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ไม่ได้แย่งงานคนจนก่อนมันแย่งงานมันแย่งมันทำลายศักดิ์ศรีชนชั้นกลาง
4: เดี๋ยวอาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะทำลายศักดิ์ศรี
3: ทำลายศักดิ์ศรีชนชั้นกลาง
4: โอ้โห
3: คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราก็ยังเฮ้ยกูมีปริญญานะ
4: ยังมีความเท่ใช่
3: ไหมแต่ปริญญาตอนนี้มันไม่มีความหมายไง
4: เ
3: พราะว่า AI มันมาทำงานแทนคนทำงานปริญญา
4: ตรงเนี้ยใช่ไหม
3: พูดง่ายๆคืองานนั่งโต๊ะในส่วนใหญ่เนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยมีปริญญาแต่ตอนนี้ AI มันมาฆ่างานของคนที่จบปริญญาตรีนี่แหละเป็นหลักแต่งานของคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีรปภ.แม่บ้านหรือว่าพ่อครัวอะไรพวกนี้อยู่ได้นะ
4: อาจารย์สังเกตดูดิตอนนี้คนส่งอาหารนี่เยอะขึ้นนะอาจารย์เพราะตรงนี้
3: อาจจะเป็นคนจบปริญญานี่แหละ
4: ใช่เพราะ AI มัน มันแย่งไม่ได้อาจารย์ตอนนี้ถูกไหมไอ้ดงโดนมันจะไม่มาอะไรไอ้รถ
3: แ
4: ต่
3: มันก็ได้แต่ว่ามันก็ต้นทุนมันก็สูงแล้วก็แบบ
4: ถูกไงวันนี้
3: อาจารย์สั่งอาหารเนี่ยโดนขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีเขาไม่ให้คีย์พาร์ทแล้วโดนมันจะขึ้นมาบนไอ้ระเบียงอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่ให้เพราะว่ามันอันตรายแล้วอาจารย์เนี่ยโอเคไปนั่งรับโดนเดี๋ยวมันหล่นมั่งอะไรมั่งไม่เอาหรอกไอ้คนมันจะโอเคหรือไอ้ไอ้นวดอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ไอ้นวดไหมให้หุ่นยนต์จีเนี่ยมันนวดไหม
4: มัน
3: ก็คนก็ได้โอเคกว่าไง
4: คนดีกว่าเยอะแต่เนี่ยงานอย่างเงี้ยมันยังอยู่ได้นะอาจารย์ผมเนี่ยชอบแซวคนเสมอคนถามผมเฮ้ยเรียนอะไรเนี่ยลูกหลานเซฟเนี่ยผมบอกเฮ้ยเนี่ยช่างประปาช่างไฟฟ้าเนี่ยนะอาจารย์โอเคเลยนะอาจารย์เพราะงานฟิสิกอลบางอย่างเนี่ยนะผมว่าเฮ้ยมันเซฟกว่าแต่อาจารย์พูดดีนะที่บอกอะไรนะทำลายศักดิ์ศรีของชนชั้นกลาง
3: เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกอาจารย์ AI เนี่ยจะทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะจะทำลายความเป็นมนุษย์เลยอ่ะเราอาจจะต้องตั้งคำถามเลยว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมี AI ที่ฉลาดขนาดนี้ยังไม่ใช่ AGI นะ AGI มาได้จบหมดเลยนะมนุษย์มีไว้เพื่ออะไรตอนนี้ถ้าอาจารย์เราก็คิดว่าเฮ้ยนี่ไงเราจะต้องมีประชาชนมีประชากรเนี่ยเพื่อจะได้เป็นแรงงานอ้าวในเมื่อคุณสร้างหุ่นยนต์มาก็ได้อะฮิวแมนนอยด์อะอย่างจีนเนี่ยสร้างฮิวแมนนอยด์ขึ้นมาเนี่ยต่อไปฮิวแมนนอยด์เป็นร้อยๆล้านตัวพันๆล้านตัวเลยนะคนก็ไม่ต้องนะเอาคนก็เพื่อจะมาบริโภคเอาก็ไม่เป็นไรก็บริโภคน้อยก็แดงก็ผลิตน้อยลงสิ ใช่ป่ะทำไมคนเราจะต้องยอดขายเพิ่มขึ้นขนาดนั้นวะใช่ไหมแล้วคนมันมีไว้ทำไมคนมันมีไว้ทำไมเมื่อวาน ไปนั่งฟังนิวกลมเมื่อปีที่แล้วเขาบอกเขาคุยกับ AI เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณเอาภูมิปัญญาทั้งตะวันออกตะวันตกมาทั้งหมดเลยแล้วมาตอบคำถามผมนะมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรความรับผิดชอบอะไรพวกนี้ครูลึกซึ้งมากเลยอ่ะเป็นโครงการที่ร่วมกับ OKMD
4: อ
3: ันนี้เราก็แล้วอาจารย์คิดว่าถ้า AI ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ทำได้ดีกว่าด้วยนะ
4: แล้วมีไว้ทำ
3: ด้วยนะแล้วคุณค่าของมนุษย์มันอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: คือตอนนี้ผมมักจะพูดกับคนว่าคุณค่าของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่เรามีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคราวนี้ถ้ามันทำได้หมดทุกอย่างเนี่ยคือตอนนี้ผมว่าจุดเด่นของคนเนี่ยคือเรามีความรู้สึกที่ดีกว่ามีอะไรที่ดีกว่านะแต่ถ้ามันทำได้หมดเลยอย่างที่อาจารย์ว่านะนี่ก็น่าคิดนะคือมันถึงมีอะไรผู้เชี่ยวชาญ AI บางคนนะที่เป็นระดับเขาเรียกอะไรระดับเทพเลยนะอาจารย์ฟาวเดอร์ที่คิดเรื่องของอะไรดิฟอะไรเลิร์นนิ่งอะไรต่างเนี่ยเขาถึงพยายามอยากจะให้ไอ้พวกBig Tech เนี่ยมันหยุดการพัฒนา AI ไว้สักนิดหนึ่งแต่ไม่มีใครยอมกันหรอกอาจารย์ต่างคนมันก็ต่างเร่งทำไปเรื่อยๆพอมันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอย่างประเด็นที่อาจารย์ว่าเฮ้ยพอมันจะเก่งเกินไปแล้วพอเก่งเกินไปแล้วทำยังไงเหมือนไอ้ตัวเนี่ยอาจารย์ไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ครอดไมทอสที่มันออกมาแล้วบอกเฮ้ยมันไปแฮกได้ด้วยนะเขียนโค้ดแล้วก็ไปแฮกระบบอะไร
3: ไมทอส
4: แฮกที่มันออกมาเมื่อสักเนี่ยสักเดือนที่แล้วใช่ไหมอาจารย์
3: เขาไม่ได้ใช้นี่เขาไม่ได้ใช้ก็ให้บริษัทใหญ่ใช้
4: ตอนนี้ยังไม่ใช้สัก
3: ให้บริษัทใหญ่ใช้
4: ทำไอ้พวกทำโอเพนซอร์สออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นกังวลว่าอีก7-8 เดือนเนี่ยนะมันก็จะไล่ตามกันทันเนี่ยแต่นี่คือสิ่งที่คนกังวลว่าพอมันแข่งกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอ AI มันแข่งไปเรื่อยๆเก่งเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มความน่ากลัวคือผมมานั่งนึกถึงหนังไอ้เนี่ยอาจารย์อะไรนะไอ้ Terminator
3: อือ
4: ฮึนะเพลงที่มันสุดท้ายบอกเฮ้ยอะไรนะมันย้อนกลับมาทำร้ายคนมันเคยเจฟฟี่ฮินตันเนี่ยฮะคนที่เป็นฟาเธอร์ของเรื่องของไอ้ Deep Learning เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเราเลี้ยงลูกเสืออยู่อาจารย์ AI นะตอนเล็กๆมันก็ดูน่ารักนะพอโตขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะกัดอาหารมาและทำร้ายเรากัดเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงผมคิดว่าตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นนึงที่สภาพัฒน์เขียนมึงเลยก็แต่เขียนมาบอกว่าเรื่องก๊อปกันแนนเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้าเราอาจจะจำเป็นฮะจะต้องออกกฎการควบคุมที่ดีผมจำไม่ได้นะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปอ่านบทความที่ไหนประเทศไหนก็บอกตอนเนี้ยเขากำลังเริ่มออกกฎหมายอันนึงนะให้กับอะไรชดเชยให้กับบริษัทเนี่ยนะมีเงินพิเศษให้กับที่ไม่จ้างอะไร ไม่ใช้ AI มากนะแต่จ้างคนเยอะขึ้นจะได้ค่าอะไรเป็นพิเศษก็เหมือนเป็นการทดแทนอาจารย์ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีสไตล์อย่างนี้มากขึ้นงั้นในจ้างก็เอาคนออกอาจารย์นะมันคงต้องมีอะไร compensation บางอย่างแต่ไม่
3: ได้แก้หรอกเอาคนออกเนี่ยคือผมคิดว่าเศรษฐกิจมันแย่ด้วยนะ
4: มันก็จำเป็นอ่ะ
3: มันก็ขายของอะไรไม่ค่อยได้ด้วยกำไรมันก็น้อยหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกค้าปลีกอะไรเงี้ยเวลามันแข่งกับจีนเนี่ยเราก็แข่งมันไม่ได้ใช่ไห
4: ม
3: ส่งออกเนี่ยก็เจอจีนส่งแข่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสู้จีนไม่ได้ถ้าจะทำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะสั้นเนี่ยทำยังไงก็ลดต้นทุนใช่ไหมลดต้นทุนมันก็ลดคนไงใช่ไหมอาจารย์ดูบริษัทที่เป็นเทคเนี่ยเมซอนไล่คนออกเมตาไล่คนออก Microsoft ไล่คนออกธนาคาร HSBC เนี่ยพวกนี้เห็นไหมไล่คนออกเนี่ยหลายหมื่นคนเลยนะมีตำแหน่งประเภทที่ว่า AI transformation เอาไปดูซิไอที่ทำกันอยู่ถ้าองค์กรมาดูตรงไหนที่ AI ทำได้เอาออกนะแล้วก็หรือไม่ก็เอาออกยากก็ให้มันไปรีสกิลก่อนนั่นคือเอาออกแหละมึงไปลองรีสกิลดูแล้วกันก็ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะอันเนี้ยเราจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วตอนนี้พอคนทุกวันนี้มันไม่คนไม่ดูไล่ออกปุ๊บกูไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกูจะโดนอาทิตย์สองปีกูจะโดนเขาก็ไม่กล้าซื้อบ้านไม่กล้าซื้อรถไม่กล้าบริโภค durable goods ก็คือสินค้าที่มีราคาแพงใช่ไหมในแง่ปัญหาสังคมเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยความหมายคือกูก็ไม่แต่งงานกูก็ไม่มีลูกกูก็อยู่ไปวันๆนึงเนี่ยนะมันก็จะมีคนประมาณ 10% เนี่ยที่อาจจะยกระดับตัวเองขึ้นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าคนจำนวนมากที่เป็น average เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเราไปถามว่าเอ๊ะทำไรกูต้องมี judgment คุณต้องมีโน่นนี่มันคือคนที่ใช้ judgment เนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่นะมันคนระดับบนในองค์กรมีไม่ถึง 10% ใช่ไหมแล้วคนทั่วไปล่ะผมจะอยู่ยังไงใช่ไหมแต่เนี้ยรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยผมอ่านใน Economist เนี่ยเขาบอกเป็น AI Apocalypse นะเขาใช้ว่า Apocalypse แบบเป็นวันสิ้นโลกอ่ะหรือถ้าเราไปดูไอ้ตัวไอ้ไทม์เนี่ยเขียน The End of Humanity เลยนะ
4: เลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เดี๋ยวเขาพูดเร็วกับเขาไปพบกับเขาก็มองในแง่ AI pessimist อ่ะหรือถ้าเราไปดูของเนี้ยเฮลิคิสซิงเจอร์นี่ก็จะเขียนไว้คือแบบมันคือตอนนี้มันมีอยู่สองสำนักอย่างกรณีของนิวกรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขียนไปชิ้นหนึ่งว่าพูดถึง AI เนี่ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทหนึ่งก็คือเจ้าของกิจการ CEO ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามัน productivity เพิ่มต้นทุนลดเร็ว
4: okay.
3: นะแล้วก็ในราคาที่แบบน้อยกับคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็กลัวมาก
4: กลัว
3: กับพยายามใช้ AI พยายามโน่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะแต่มันก็เก่งเกินไปอ่ะคือหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเวลาให้เราปรับไงนะเราก
4: ็ผมไปเร็วมาก
3: แต่ตอนนี้มันไอ้จีนกับอเมริกาแข่งกันมันก็ไม่มีข้อจำกัดให้ AI ในการพัฒนาเลยทั้งที่รู้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คนเหล็กเนี่ยมันอาจจะมาฆ่าเราก็ได้นะแต่วันนี้เราก็จะเป็นเหมือนหนูถีบจักรอ่ะเราก็ต้องถีบไปไม่ถีบเราก็ตายคือเรารู้ว่าเนี่ยมันอาจจะมาฆ่าเรามาแทนเราเหมือนไอ้คนที่เป็นโค้ดดิ้งนักพัฒนาเนี่ยไปเทรน AI เนี่ยทุกคนรู้ว่ามันวันนึงมันไม่ต้องใช้เราแล้วก็ไปนั่งเทรนมันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเทรน AI เนี่ยโดนไล่ออกเต็มเลย
4: โดนปลดออกเลย
3: เทรนมันให้มันเก่งจนมันเก่งปุ๊บมันเทรนมันเองได้มันก็ไล่มึงออกใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ AI อ่ะมันจะสร้างปัญหาสังคม
4: คืออันนี้เห็นด้วยเลยนะอาจารย์คือมันถึงเขาถึงอยากให้มันมีการหยุดพัฒนาแต่เป็นไปได้ยากอาจารย์ยังไงแต่ละค่ายก็แข่งกัน
3: ไม่ได้มันไม่ใช่อันนั้นด้วยจ้ามันเป็นความมั่นคงของประเทศด้วยอเมริกาแข่งกับจีนนะอเมริกามึงไม่ทำจีนมันก็ล้ำหน้าอเมริกาล้ำหน้าจีนมันก็ก๊อปมันก็ลุยมึงอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม ก็มันไม่ต้องส่งออกก็ได้มันก็อยู่ในประเทศมันก็ 1,400 ล้านละมันจะไม่ต้องเป็นอะไรล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือช้างสารชนกันหญ้าแพรกแล้วพวกเราเนี่ยคือหญ้าแพรกที่มันพัฒนาเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้มันมุ่งไปที่อเมริกานี่ถ้าไม่มี AI นี่เศรษฐกิจตกนะ
4: จริง
3: ทุกวันนี้อเมริกานี่เรื่องน้ำมงน้ำมันเรื่องทำเข้ามาทำแต่งนอย่างนี้เนี่ยอเมริกานี่ยังเศรษฐกิจโตอยู่นะอาจารย์เพราะ AI นะถ้าเอาตรงนี้ออกไปนี่เสร็จเลยจันดูเรื่องชิปสิความต้องการเยอะซัมซุงอ่ะไอ้ค่าเฉลี่ยโบนัสตั้ง11ล้านนะเงินเดือน 350,000 จังคิดดูดิอยู่ในทำชิปของซัมซุงอ่ะและตอนนี้เขาบอกผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI ที่ขาดอยู่เก่งจริงๆเนี่ยเงินเดือน 350,000 หากันเจ้าละวันไม่มีนะ
4: ใช่ใช่
3: ได้ไปล้าหมดแล้วครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณหมดเลยล้าแล้ว
3: กันขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
0: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.และการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคูณ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานคูณนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
5: ยังงักไปสักครู่เนี่ยเพราะว่าเปิดมาเดือนมิถุนาเนี่ยก็มีวันหยุดยาวนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแบ่งแต่ผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหยุดก็ได้นะ
6: ฮะ
5: เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยชดเชยวันวิสาขะแล้วก็วันที่3เนี่ยวันเฉลิมชนพรรษานะครับ
6: พรุ่งนี
5: ้ก็คนก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่ดังคารไปด้วยเลย5วัน
6: ก็ถึงพุธไปเลย5วัน
5: แต่วิธีคิดแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ได้นะหมายว่าอันเนี้ยพอเวลาแต่บางทีมันมีวันหยุดเยอะไงช่วงสิ้นปีก็มีทีและช่วงสงกรานต์ก็
6: ม
5: ีแล้วก็ยังช่วงเดือนพฤษภาก็มี
6: อ่ะมาอีก
5: นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปหยุดเพิ่มเพื่อจะได้หยุดยาวๆเนี่ย
6: ครับ
5: ก็ต้องไปอ่านคำเตือนจากสภาพัฒน์นะ
6: โอ้โห
5: งานให้ดีก่อนงานให้ดีผมคิดว่าเจ้าของกิจการเนี่ยน่าจะดูการขอวันหยุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยจะบังคับให้หยุดกี่วันไม่รู้มัน13หรือไงเนี่ย
6: มีขั้นต่ำมีขั้นต่ำฮะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่แต่ละสถานประกอบการ
5: อันนี้เอกชนนะเอกชนนะซึ่งอันนี้ถ้าคุณอยู่ในเอกชนเนี่ยแล้วหยุดแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นผมนี่ผมไม่เอาไว้
6: พิจารณาเป็นพิเศษเลยไหมฮะคุณธัญวัฒน์ถ้าเป็นคุณธัญวัฒน
5: ์เนี่ยผมไม่เอาไว้เน
6: ี่ยโอเคชัดเจนชัดเจน
5: ให้ดูคือว่าตอนนี้เนี่ยการทำมาหากินเนี่ยลำบากมากอันนี้ก็ต้อง
6: ขนาดคนที่ไม่ได้จะหยุดอะไรตั้งใจทำงานขยันขันแข็งเนี่ยก็ยังเผชิญความเสี่ยงมากมายเลย
5: ได้เลยเพราะว่าไอ้ทัวร์เราปิดเรียบร้อยนะผมก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าใครที่ไปทริปนางโอย่าเนี่ยถือว่าโชคดีนะ
6: โอ้ยังไงฮะ
5: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรู้เรื่อง AI นะฮะที่รัฐบาลจะแจกอะไรในพวกนี้นะแต่ก็ดูแล้วพวก ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะแล้วก็ใช้กันนี่หน่อยเท่านั้นเองนะแต่มันเป็นเข้าไปหาคอมมูนิตี้นะครับ
7: ชุมชน
5: ที่แวดล้อมด้วยที่ในคอมมูนิตี้เนี้ยเต็มไปด้วยคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผมไม่เรียกว่าคนดีแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้กันเยอะคนดี

0: แล้วก็ไม่รู้ว่าไหนดียังไงดีจริงนิยามแบบไหนดีจริงดีไม่จริงอีกเออ
1: แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ
0: ซ
1: ึ่งผมพูดตรงๆคือทริปนี้ผมก็เกินครึ่งอ่ะผมไปชวน
0: เป็นบิ๊ก
1: มาดีทำสำหรับลูกศิษย์ที
0: ่นะครับ
1: เรียกว่าไปไหนก็สบายใจอ่ะนะเพราะว่าผมจะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรให้ด้วยไงใช่ไหมท่านเข้ามาเป็นแฟนอะไรกันแล้วอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยโหเป็นคอมมูนิตี้ที่หาได้ยาก
0: ครับ
1: คือผมเปิดคอร์สมาเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยผมก็จะมีกลุ่มของผมที่เป็นเฟซกลุ่มไอ้ไลน์เนี่ยแล้วผมต้องคัดเลือกไงคัดเลือกคนเน
0: ี
1: ่ยคนที่คัดเลือกเนี่ยมันอยู่ชวนไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็ปีหน้าก็ไปเองนะหน้าผมจะไม่เป็นโปรดักต์นะผมจะเป็นโปรโมชั่นให
0: ้โปรโมเตอร์ครับ
1: ผมบอกผมไม่ละผมขอเป็นประกาศให้คนอื่นแล้วกันช่วยให้คนอื่นได้ไปเป็นออกซิเจนนะไม่เป็นออกซิเจนละนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หายากนะครับ
0: อ
1: ย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าอย่างเงี้ยอย่างอิหร่านเนี่ยมันก็ยังไม่จบเลยนะก็จะเซ็นอยู่แล้วนะก็ฝ่ายเหี่ยวของทางโน้นก็ยังไม่อยากจะให้เซ็น IRGC ซ้ำก็ที่เอาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ
0: เ
1: พราะมันยังมีเวลายังห่างมิดเทอมอยู่ใช่ไห
0: ม
1: ถึงจะจบแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับเนี่ยและตอนนี้ไอ้หุ้นก็ขึ้นนะในไทยก็ขึ้นในอเมริกานี่ก็ขึ้นเพราะตัวเดียวคือ AIแอนโทปิกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยื่นแหละเมื่อคืนเนี่ยยื่นเขาไม่กลางวันไงยื่นเข้าตลาดนะ
0: IPO
1: SpaceX ก็จะยื่นเดี๋ยวก็ถัดจากนั้นก็เป็นไอตัว OpenAI ต้องรีบตอนนี้ไงใ
0: ช่ไหมจังหวะนะจังหวะ
1: พอมันโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสิ่งที่ AI ต้องการเนี่ยโอ้โห Nvidia ไงหุ้นขึ้นเป็นดับหนึ่งของโลกนะไอ้ data center เงี้ยของไอ้พวก Amazon พวกไอ้ Microsoft อะไรโตเอาตัวเอาไอ้ Amazon เนี่ยโต data center เนี่ยมากกว่าไอ้ตัวครับ
0: กิจการหลัก
1: ในตัว RAM อะความจำเนี่ยทำให้ SK Hynix กับไอ้ตัว Samsung นี่2ตัวนี้คุณอาทิตย
0: ์
1: มี3บริษัทที่ทำในโลกแล้วจีนไม่ทำเพราะว่ามันยากแล้วมันลงทุนเยอะพังกันกระทุนเยอะเนี่ยสองบริษัทเนี่ย SK กับไอตัว Samsung ไอตัว RAM เนี่ยนะมูลค่าใหญ่กว่า GDP ของเกาหลีใต้อ่ะ
0: โคเลย
1: พนักงานเนี่ยโบนัสปีง10กว่าล้านบาทอ่ะ
0: โอ้โห
1: กี่พันล้านเป็นหมื่นล้านวอนไม่รู้เนี่ยนะ
0: เห็นไหมหัวรถจักรก็เลยหัวรถจักรของไอตัวนี้มันลากส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะเนาะ
1: ใช่เนี่ยก็เหมือนในบ้านเราก็จะมีไอ้ตัวอะไรไม่รู้ที่เป็นชิปอยู่ตัวนึงอ่ะไอ้ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงเนี่ยหุ้นขึ้นหุ้นลงทั้งตลาดเลย
0: อ
1: ย่างนั้นทีเนี้ยผมเองเนี่ยก็เมื่อวานนี้ได้ไปฟัง
0: ครับ
1: ปาฐกถาของดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนี่เขาก็ขึ้นเวทีทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะ
0: คุณต้นสนด้วยดร.สุรเกียรติด้วย
1: นะประชา
0: ธิปไตยธุรกิจ
1: ต้นตัวผมก็ฟังไปละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันละกันแต่พูดด้วยว่าต้นสนพูดดีแล้วนะต้องซื้อรถพูดดี
0: แต่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหญ่อะนะรุ่นเก่ารุ่นใหญ
1: ่ดร.สุรเกียรตินี่ท่านต้องเข้าใจนะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะสมัยคุณทักษิณสมัยคุณบรรหารนี่ดร.สุรเกียรติเป็นรัฐมนตรีคลังนะคุณอาทิตย
0: ์โอ้เหร
1: อ
0: ก็คือผ่านงานสำคัญนะระดับประเทศอะมาหลายด้าน
1: แล้วดร.สุรเกียรติเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบ้านพิษนะ
0: โอ้ในสมัยนู้นเลย
1: ต้องคนเก่าแก่จริงจะรู้คืออาจารย์ผมเนี่ยก็คืออาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันเนี่ย
0: ฮะ
1: แกก็เป็นลูกพลเอกชาติชายชุนวันตอนนี้พอพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยขึ้นเป็นนายกเนี่ย
0: ครับ
1: ดร.ไกรศักดิ์ก็ไปเป็นตั้งทีมที่ปรึกษา
0: ทีมที่ปรึกษาเน
1: า
0: ะ
1: ทีมที่ปรึกษาเนี่ยที่ทำงานเนี่ยคือบ้านพิษณุโลกที่เรียกว่าบ้านพิษใช่ไหม

0: ไหนนะ
1: โอ้โหอันนี้ใหม่แน่อันนี้ใหม่อ่ะใหม่ใหม
0: ่33อ่ะ33อ่ะ
1: อ
0: ืมประมาณ33 63 63 63 6 36
1: 35ปี36ปีเนี่ย3รอบ3รอบ
0: วันนั้นคิดดูดิ30กว่ายังไม่40เลยใกล้ๆ40อาจารย์ไกลอาจารย์บรรจักษ์เนี่ยประมาณ40กว่าก็พีคขีดเลยไง
1: โอ้
0: กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเสนอไอเดียที่เรียกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ที่เราได้ยินกัน
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออเมริกามันก็ต้องการจะเปลี่ยน
1: อ
0: ีกนานให้เป็นแบบนี้แหละ
1: ซ
0: ึ่งเวียดนามเปลี่ยนไปแล้วไง
1: ใช่ไหม
0: แต่เวียดนามเป็นชาติโคตรจะนักรบเลยนะตอนนี้เป็นชาติการค้าแหละ
1: มารบทางเศรษฐกิจแทน
0: แต่ไม่ดีโตล้ำก็เพิ่งมาไม่รู้กลับไปยังไงได้กลับไปแหละแล้วมานี่มาที่อุดรก่อนนะเขาดูประวัติศาสตร์เขาว่าท่านโฮจิมินเนี่ยมีบ้านที่อุดรนะเรียกบ้านโฮจิมิน
1: ใช่ป้าลุงโฮ
0: ท่องเที่ยวเลยแล้วคนเวียดนามยังอยู่ในอุดรเต็มเลยไม่ใช่เมืองหลวงสู้แดงอย่างเดียวนะเป็นเมืองหลวงของชาวเวียดนามในประเทศไทยด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วท่านซุนยัตเซนได้เคยมาเมืองไทยมาระดมทุนตั้งเสี่ยวผิงตอนที่เปิดประเทศใหม่ก็เยือนไทยนะ
1: อ
0: ยู่ตรงไหนวันแล้วก็มาหาจีนพ้นทะเลก็ต้องการให้จีนพ้นทะเลกล
1: ับไปต่อซึ่งอย่างบริษัทเจริญพกพันนี้ก็เลยกลายไปเป็นนักลงทุนต่างชาติเบอร์หนึ่งใช่ไหมในเมืองจีน
0: อยากอยู่แล้วอยากอยู่แล้วเขาอยากอยู่แล้วนะตนินเจรพนนท์เนี่ยอ่านประวัติ
1: ครับ
0: อย่าไปอ่านที่เขียนในไทยนะอะไรนะดีใจครั้งเดียวไม่มีอะไรรับส่วนใหญ่ก็เป็น
1: ต้องดูนิเกอิเขียนนิเกอิเขียน
0: ต้องนิเกอิอ่ะแต่นิเกอิของนิเกอิประวัติก็เขียนเหมือนออโต้ไบโอกราฟีเลยนะใช่คำว่าผมนะ
1: ใช่อารมณ์เป็นอย่างนั้น
0: มีแต่ชื่อภาษาจีนนะและภาษาไทยเนี่ยไทยไม่รู้ตั้งให
1: ้ก็เพิ่งมาตอนเป็นแบบอายุเกือบ20ละ
0: ทีนี้เราก็ต้องดูว่าจีนเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาได้ในยุคแรกเนี่ย
1: ครับ
0: ฝรั่งไม่ได้ไปลงนะ
1: อ๋อใช่จีนพ้นทะเลใช่ไหมจีนพ้นทะเล
0: ในเอเชียทะเลนี่แหละ
1: จากมาเลเซียใช่ไหมมันจะมีกลุ่มทุนสำคัญของมาเลเซีย
0: กลัวโรเบิร์ตกลัวอะไรพวกน
1: ี้ใช่น่าจะโรเบิร์ตกลัวเนี่ยนะไปลง
0: มาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยอะไรทำนองนี
1: ้
0: เหมือนกันตอนซุนยัตเซนมาระดมทุนก็มาระดมทุนนี่แหละ เพราะว่ามันก็หนีภัยคอมมิวนิสต์หนีคือพวกจีนเนี่ยมันไม่ได้หนีมาเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนเข้ามาต้องนานนะยังจีน
1: มันมีหลายระลอก
0: ใช่ไห
1: ม
0: มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากยังมีเชื้อจีน
1: ใช่หลายระลอกอยุธยาเอ่ยเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยแหละ
0: แต่ละลอกที่มาเยอะเนี่ยคือไทยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแล้วเห็นว่าโอ้โหระดับท็อปของโลกนี่มาเพราะไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไงคุณติดหลบจะมาอะไรมันก็อันนี้ไงคุณไปหลบในประเทศที่มันมีเจ้าเมืองขึ้นอยู่ได้ไงอ่ะจริงป่ะ
1: ใช่ไหมแต่ยิ่งพอเอามาอพยพมาตอนนั้นเนี่ยหลบเมืองไทยเนี่ยมีทั้งคนในไอ้นี่บังคับอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้มีหลากหลายสถานะมากใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยมีเลฟเวลด้านนี้นะไทยยังไม่รู้นะครับทีนี้อาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยก็พูดถึงไอ้8 disruption นะครับคือพูดถึง disruption ทั้ง8ที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเผชิญนะ
1: ครับ
0: ทุกคนก็ลองฟังดูแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับอันที่1เนี่ยคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับเป็นเทคโนโลยี and AI disruption นะคุณธัญวัฒน์ใช่ไหมก
0: ็
1: คือเป็นความปั่นป่วนทางด้านเทคโนโลยีนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า AI กำลังกำหนดรูปแบบการทำงานและกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการเป็นผู้ใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพ

0: ใช่ไหมทีนี้นัยยะมันคืออะไรนัยยะมันคือว่าหากเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยไทยก็จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีได้ดีกว่านะถามว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ย ควรจะต้องลงมือทำอะไรนะก็ต้องเร่งประสานภูมิปัญญาประสบการณ์และการคิดเชิงวิพากษ์ความเอ๊ะต่างๆของมนุษย์เนี่ยเข้ากับการใช้ AI แบบเร่งด่วนเลยนะครับ
1: ตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยก็คือผมจริงผมไม่ได้ส่งให้คุณอาทิตย์นะมันเป็นในตัวอินโฟกราฟิกนะครับ
0: โอ
1: ้แฟกต์เนี่ยก็คือ AI เนี่ยมันคือเวลาคนพูดถึง AI เนี่ยมันเป็น toolใช่ไหมเรามองในแง่ AI เป็น tool แต่เนี้ยทางกระทรวงดีเขาบอกว่าอ้าวคนต้องใช้น้อยอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ก็อยากจะให้คนไทยใช้เยอะ
0: ครับ
1: ก็ทำคล้ายๆนี่แหละ60-40อ่ะไทยช่วยไทย plus
0: อุดหนุนน่ะก็คืออุดหนุน
1: อันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทย plus นะฉบับ AI
0: ครับ
1: แต่ให้ไปเลยให้แบบสวัสดิการอ่ะบัตรสวัสดิการอ่ะให้ไปเลยนะครับ5ล้านสิทธิ์นะครับเป็น AI Pro โอ้โหเดี๋ยว TOR ออกมานี่ปอมไล่ถามเลย
0: กับคุณแม็กเนี่ย
1: กับ
0: คู่เนี่ย
1: แต่ละคนนี่ออกมาขยี้กันนะใน Facebook ก็ประถมอินทรดดมก็ออกมาอาจารย์ธนชาติผมนี่แหละนะออกมาให้ดูทีวีนะมันไม่ใช่โปรนี่มันก็กึ่งฟรีแล้วก็ไอ้แม็กนี่เขาก็อยู่แล้วแม็กเขาอยู่ภาคประชาชนอยู่แล้วเขาออกมาแค่ยี่สามเลยในรายการสรยุทธ์ใช่ไหมคือ5ล้านสิทธิ์เนี่ยแต่ตามทีวีเนี่ยมันก็ประมาณ500,000และไอ้จำนวนโทเค็นที่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ139คนต่อวินาทีนะ
0: โอ้เขาเป็นขอขวดมากนะไม่ง
1: ั้นแต่ไม่เป็นไรแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดก็ไปว่ากันนะทางการเมืองแต่ว่ากระทรวงดีก็ตระหนักอ่ะแหละว่าม ันก็น่าจะมีการให้คนใช้ AI มากขึ้นใช่ไหม
0: นะ
1: แต่จริงๆก็คือจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าคุณถามเป็นแต่เนี้ยจะถามว่าจะถามเป็นยังไงก็มาเรียนกับเราก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดก็เข้าไปดูใน YouTube ก็ได้หรือเข้าไปดูในชุมชน AI ก็ได้มันจะมีคนบอกเยอะแยะได้ก็ตามด้วยเปิดคอร์สนะ
0: ไกด์ไลน์ทิวทอเรียลเต็มไปหมด
1: ทีนี้อาจารย์สุรุเกียรติบอกว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ tool ละแต่ AI เนี่ยมันจะมากำหนดรูปแบบการทำงานว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยสมมติว่าเรามุดคุณอาทิตย์บริษัทคุณมีกี่คนเคยดูไหม
0: อะไรนะ
1: สมัยที่คุณคุมบริษัทอยู่มีกี่คน
0: โอ้ก็ประมาณ20
1: เป็นเซลล์อีกคน
0: เซลล์ก็ประมาณ8
1: คนอันเนี้ยคุณก็เอามานั่งดูเลยมีเซลล์กี่คนมีแผนกโน้นแผนกนี้กี่คนแล้วคุณมานั่งดูเลยใช่ AI เขามาช่วยได้ไหมถ้า AI เขามาช่วยเนี่ยไอ้จำนวน20เนี่ยควรจะเหลือกี่คน
0: ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่า AI กำหนดรูปแบบทำงานคือ AI เนี่ยมันจะทำงานเป็นลักษณะเอเจนต
0: ์คือแทนแน่ๆแทนกำลังแรงงานกำลังความคิดบางส่วน
1: เป็นเซมิออโตโนมัสก่อนคือหมายถึงว่า งานบางอย่างที่มันทำซ้ำๆอ่ะ AI ก็ไปแทนได้เลยแต่งานไหนที่มันไม่ถึงกับซ้ำๆเนี่ยก็เอา AI บวกคนเข้าไปหมายว่าคนเนี่ยจากเดิมทำงานในตำแหน่งเดียวเนี่ยอาจจะมีลักษณะของไฮบริดคนมันก็ลดลงไงรูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแล้วจากเดิมเซลล์ก็เป็นเซลล์อย่างเดียวมันอาจจะเป็นฝ่ายบัญชีด้วยก็ได้นะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: เนี่ยก็คือรูปแบบการทำงานเนี่ยมันจะเปลี่ยน
0: แปลงโครงสร้างอะนะเหมือนโครงสร้างทีมจะต้องเปลี่ยนการแบ่งบทบาทการคิดว่า AI ทำอะไรเราทำอะไรเนี่ยจะเป็นโจทย์สำคัญ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว productivity มันก็จะเปลี่ยนละ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็จะมีคนอย่างณัฐกรเนี่ยที่บริษัท Predictive เนี่ยที่คุยคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ให้ความปรึกษาอะไรพวกนี้แหละแล้วก็บอกว่าเออทำไมบางคนในเก่ง AI ในบริษัทเนี่ยเก่ง AI แต่ว่าตัวบริษัทไม่เห็นจะดีขึ้นมากเลย
0: โอ้เออคือเป็นคำถามสำคัญนะ
1: AI เนี่ย
0: เก่ง AI แต่บริษัทไม่ได้ดีขึ้นมาก
1: AI เนี่ยเป็นเรื่องปัจเจกไงเช่นผมอาจจะทำอินโฟกราฟิกได้เร็วขึ้นผมอาจจะสร้างแคมเปญได้ดีขึ้นผมอาจจะผลิตคลิปอะไรได้มากขึ้นเอาแต่ยอดขายไม่ขึ้น
0: เห็นไหมมันลงไปเข้าไปแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในงานหรือเปล่า
1: ในทาส
0: ทำ
1: ในทาสคือ AI เนี่ยมันทำเป็นทาสหมายถึงว่าชิ้นงานเห็นไห
0: ม
1: แต่ตอนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมันอะไรกันหรือเปล่ามันไปด้วยกันเปล่าคือมึงเก่งเฉพาะคนเนี่ยเหมือนเล่นฟุตบอลเนี่ยไอ้นี่มันโอ้โหเลี้ยงเก่งมากเลยแล้วมึงพอมึงเลี้ยงเก่งแล้วมึงทำให้องค์กรมึงทำให้บริเนี่ยทีมมึงชนะ
0: ทีมดีขึ้นไหม
1: เออมึงเลี้ยงเก่งขึ้นมึงวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยแล้วทีมชนะไหม
0: ไอ้คำถามสำคัญ
1: แต่ในนี้ทีมชนะหรือไม่ชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโค้ชเวลาว่าจะวางแสตจี้ยังไงแบ
0: บอ๋อแน่นอน
1: กล้าใช่ป่ะคุณอาจจะบอกเอางั้นกูเน้นออนไลน์บางคนบอกว่าเอากูเน้นแบบ2ช่องทางอะคุณเน้นขายถูกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่า strategy คุณน่ะจะเน้นอะไรสมมุติว่าไอ้คุณเก่งลูกน้องเก่ง AI เนี่ยแต่ว่าไอ้ strategy วางผิดเนี่ย corporate strategy วางผิดก็อาจจะไม่ชนะก็ได้
0: ไม่มีประโยชน
1: ์มันเดี๋ยวมันติดอย่างเงี้ยนักเตะเก่งตาย
0: มาแต่ทำให้มันเล่นพอไม่ได้นะ
1: เออนักเตะเก่งอย่าตายแต่ว่าทำไมแพ้ทีมเล็กๆอ่ะ
0: เออฉันใดก็ฉันนั้นน่ะ
1: อันนี้คือ factเขาแปลความหมายก็คือทุนมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่พร้อมเป็น AI user ที่มีประสิทธิภาพคือก็หมายถึงว่าคนที่เป็นทุนมนุษย์จริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าไอ้ทุนมนุษย์ที่มึงเรียกเขาเนี่ยมันทุนมนุษย์ในยุคไหนอ่ะแต่สมมติว่าคุณอติสเนี่ยอาจจะเป็นทุนมนุษย์ทำงานในองค์กรเป็นทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ตั้งแต่10ปีที่แล้วเปล่า
0: ใช่ไหมทุนมันเสื่อมค่าไปแล้วหรือยัง
1: มันคุณอาทิตย
0: ์เมื่อปีเ
1: มื่อคุณอาทิตย์เมื่อปี44เนี่ยทันสมัยมากเลยนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เป็นมนุษย์ครบเครื่องเลยในองค์กรเนี่ย มีรถนายเป็นคนเดียวเลยในกองบก.มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของตัวเองไม่ต้องใช้ขององค์กรมีทำงานแบบนั่งตามร้านกาแฟแบบ
0: ไ
1: ม่เนี้ยนะเออโน่นนี่อะไรเงี้ย
0: 1.0 ยุคนั้น Wi-Fi นู่นมันการ์ดเลยคุณนิวัฒน์ไอที่แบบต่อจำได้แหละในคอม
1: แต่ปัจจุบันคุณอาทิตย์กายอาจจะเป็นร้านสมัยไปแล้ว
0: ใช่ไหมถ้าเราไม่
1: ปรับปรุงแบรนด์แต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณทันสมัยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันในทุนมนุษย์เนี่ยที่เขาบอกว่าทุนมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมไปเนี่ยยูเซอร์เนี่ยคือว่าอาจจะมอง AI เป็นภัยคุกคามก็ได
0: ้ถูก
1: เมื่อวานนี้อ่านของปฐมอินทรดมเนี่ยปฐมก็บอกว่าเออตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงเด็กจบจะเห็นลูกครูฟ้าอะไรเงี้ย
0: อ
1: ยู่ไปที่พอสตันอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เขาม
1: ันก็มี
0: อะไรกันสาเขาตอบงาน
1: ใช่ไหม commencement day มันก็จะมี
0: พิธีรับปริญญาม
1: ีรับปริญญาแล้วก็จะมีคนดังๆอะไรพวกนี้ออกมา
0: ปาฐกถาใช่ไห
1: มก็จะมีหลายคนอิลิกชิมิดมีโน่นนี่อะไรมาพูดอ่ะก็บอกเนี่ยหลายคนก็จะพูดเนี่ยแขนรับ AI ทำ AI ในคนเด็กโหเต็มเลย
0: เด็กรู้ทันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่รู้ทันก็คือหมายถึงว่าไอ้ AI เนี่ยมันทำให้โอกาสในการทำงานมันน้อยลง
0: ลดน้อยถอยลง
1: ใช่ไหมความเป็นเส้นเลือดที่มันตีบแล้วคุณยังมาใน Commencement Day เนี่ยคุณยังมาพูดแบบนี้อีกใช่ไหมแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งอ่ะไอ้ที่เป็นคอมเมดี้น่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นเชื้อสายจีนมาเลเซียมาพูดบอกฆ่ามันทิ้งซะใครคนแบบคือฮากันใหญ่เลย
0: โอ้
1: ร้อนไอ้ตัว ไอ้ mindset น่ะของคนน่ะมันไม่ได้มองว่า AI เนี่ยมัน
0: มาช่วย
1: หรือ AI มันมาแทนนะอ่ะพูดง่ายๆมันมาแทน
0: เห็นไหมช่วยขายแทน
1: ใครเป็นทีนี
0: ้ช่วยในทุนช่วยเจ้าของหรือเปล่าหรือช่วยใครอะไรเงี้ย
1: มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มาเป็นทูแต่มันมาแทนคนทำงาน
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ย AI user ที่มีประสิทธิภาพก็หมายถึงว่าคนมันก็ต้านอยู่แล้วไงยังมึงทำงานเก่งไปถ้ามึงทำงานเก่งไอ้คนไม่เก่งเนี่ยไอ้คนมึงบวก AI เก่งมันก็ไปฆ่าคนที่ AI ไม่เก่งไง
0: คือคู่แข่งไง
1: ใช่ไหม
0: ตัวฆ่าไงภัยคุกคามไงอันนี้มองอย่างเงี้ย
1: แล้วคุณก็อาจจะทำงานเป็น2เท่าได้เงินเป็นแต่มากกว่าเท่าครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยโดยอีกเท่านึงอ่ะก็มาจากคุณไปฆ่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นไง
0: โดยจับมือกับ AI ไปฆ่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น
1: ใช่เพราะงั้นเขาบอกว่าคุณไม่ได้แข่งกับ AI คุณน่ะกำลังแข่งกับคนที่ใช้ AI เก่งกว่าคุณใช่ไอ้คุณในคนที่ไม่รอดเลยคนที่ใช้ AI ไม่เก่งกว่าแต่ตอนนี้คนที่ใช้ AI ที่เก่งเมื่อเจอ AI ที่เก่งต่อเก่งด้วยกันไอ้คนที่ใช้ AI ที่เก่งแล้วทำให้บัตทอมไลน์หรือว่ากำไรองค์กรเพิ่มเนี่ยจะอยู่ได้แต่ว่าถ้ามึงใช้ AI เก่งแต่มึงเก่งเฉพาะตัวมึงแต่ไม่ทำให้องค์กรชนะเนี่ยมึงก็อยู่ไม่ได
0: ้ก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการสุ่ม
1: อันนี้เก่งหลายแบบนะเก่งเพื่อส่วนรวมหรือเก่งเพื่อส่วนตัวเหมือนอย่างเงี้ยให้คนไปเรียน Seven Habits of Highly Effective เนี่ยก็ไปเรียนแล้วมึงก็ Habit มึงดีขึ้นไงแต่ Habit มึงดีขึ้นมันไม่ได้ทำองค์กรกำไรขึ้นอ่ะทีนี้ไอ้ข้อ3ที่คุณพูดอีก implication ก็คือถ้าปรับตัวไม่ทันซึ่งไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้วไอ้ทันหรือไม่ทันเนี่ยให้ดูว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งเราอ่ะเขาไปไหนด้วยนะ
0: ผมไม่ใช่มองเรา
1: ไม่ใช่ว่ามองแต่ตัวเรานะ
0: มันดีเรามองคนเดียวเราก็น้อยแล้วนะมองคู่แข่งนี้อาจจะน้อยหนักกว่าย
1: กสิงคโปร์ไปเลยดูเวียดนามสิว่ามันปรับตัวไปถึงไหนแล้วมันวางที่เรียกว่า AI infrastructure ไปถึงไหนแล้วจำนวนคนใช้เอามาใช้งานแล้วก่อให้เกิดพูดง่ายๆบริษัทชนะบริษัทกำไรได้ดีขึ้นมากขนาดไหนนะอาจารย์ธุรกิจบอกว่าหากปรับตัวไม่ทันไทยเสี่ยงสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไม่ได้เลยดีกว่าเมื่อไม่ทันอยู่แล้วอันนี้แกไม่ได้ระบุเท่านั้นเองไม่ใช่หาก
0: นี่พูดแบบ
1: มันไม่ใช่มันไม่ใช่ if ตอนนี้มัน already happened
0: จะพูดให้นุ่มนวลใช่ไหมจะพูด
1: ใช่ไหม already happened the future is already happened ไม่ใช่มันยังไม่มาแต่ already happenedไอ้จีนนั้น38วิชา38วิชาเนี่ยจีนทำ38วิชาใหม่แล้วใครว่าไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางรอดเขาก็รู้แล้วไม่รอดแน่ทางรอดก็คือเร่งประสาน AI บวก wisdom wisdom คืออะไร wisdom คืออะไรที่คุณพูด wisdom คืออะไร
0: พูดง่ายพูดง่ายคำว่าปัญญาเนี่ยพูดง่าย
1: บวก experience experience ของใคร
0: เรื่องอะไรของใคร
1: บวก critical thinking คนไทยมีน้อยที่สุด critical thinking
0: เอาก็จริง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยดูทางรอดละโอกาสที่เราจะรอดเนี่ยไม่รอด
0: ยากมากเลยไหมยากมากเลยไหมไอ้ move เนี่ย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโจทย์ไม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นแต่ต้องใช้ AI ร่วมกับวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาของมนุษย์ซึ่งอันหลังเนี่ยเราไม่มีทั้งคู
0: ่
1: วิจารณญาณนี่คือ judgment นะภูมิปัญญาคือ wisdom ส่วนใหญ่ไม่มี
0: คือมันลึกไปกว่าความคิดความรู้อะไรพวกนี้ลงไปใช่ไหมกว่าจะกลั่นเป็นปัญญาเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นคนแรกก็ไปแล้วข้อ 2ไงอันนี้ไอ้แหละแรกคือ disruptการ disruption ที่เกิดจาก AI นะฮะท่านดูฟัง
0: ก็คือหมวดเทคโนโลยีเนาะอันที่สองเนี่ยว่าด้วยเรื่องประชากร demographic disruption หรือการเข้าสู่สังคมสูงอายุดร.สุรเกียรติก็บอกประเทศไทยก้าวเข้ามาถึงจุดสูงสุดของสังคมผู้สูงอายุเห็นได้จากขณะนี้เนี่ยคนไทยอายุยืนมากแต่การมีชีวิตอยู่แต่สามารถดูแลตัวเองได้นั้นน่ะไม่มากไม่เหมือนกันนะ อายุยืนมากแต่ว่าไอการดูแลตัวเองได้เนี่ยไม่มากฉะนั้นต้องให้ช่องว่างระหว่าง2ประเด็นนี้ลดลงเพราะเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์นะอันนี้คือข้อ2นะคุณธีรวัฒน
1: ์ครับคือข้อ2เนี่ยเอาทีละหัวข้อแล้วกันนะคือ demographic disruption เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเราก็โอ้โหพูดมาบ่อยแล้วล่ะ
0: ใช่ไหม
1: ผมเผอเราสองคนเนี่ยจะพูดเป็นคนแรกๆของไทยเลยนะซึ่งพูดตรงๆเราก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์วิสัยเธออะไรล่ะคนที่มีคือปีเตอร์ดักเกอร์คือเราพูดเรื่องนี้
0: ครูเราอีกทีนึง
1: คือเราพูดเรื่องนี้เมื่อ20ปีที่แล้วอะตั้งแต่สมัยเราจัดรายการที่นี่ใหม่ๆเลย
0: โอ้20ปีเลยเหรอ
1: 20ปีที่แล้วเพราะไอ้หนังสือเล่มนั้นมันก็ประมาณนั้นแหละประมาณกับ20ปีที่แล้วอะ
0: 20กว่าด้วยเล่มนั้นอ่ะ
1: ไอ้เนี่ยไอ้ตัว Management Challenge of the 21st Century นี่แหมพูดถึงตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาต
0: คัก
1: เราไปหาหน่อยดีกว่าน
0: ะครับ
1: เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
1: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
2: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
12: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะ
13: ครับ
12: ยังอยู่ตัว Aid Disruption ของอาจารย์สุรเกียรติอยู่นะอยู่ใน Disruption ที่2ว่าด้วยเรื่อง Demographic นะครับ
13: ครับ
12: อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกๆนะที่ถึงเรื่องนี้เมื่อสัก20ปีที่แล้ว
13: โอ้โห
12: ในรายการ
13: ลืมไปแล้วไม่น่าเชื่อครับนานขนาดนั้น
12: เมื่อก่อนก็ได้ใช้ชื่อว่ากลยุทธธุรกิจนะครับก็จริงๆก็เข้าไปอ่านจากไอตัว Management 21st Century นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรักเกอร์เนี่ยได้เอ่ยถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แกเขียน1960แล้วนะ
13: 1960เลยเหรอ
12: The Age of Discontinuityนะครับ
13: โอ้โห
12: แล้วก็ ecological vision ใช่ไหม
13: รวมทั้งไอ้เล่มนวัตกรรมเนี่ยก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยแรกเลยที่แกพูดถึงไง
12: นวัตกรรมใช่ไหม
13: ใช่ใช่ในเขาเรียกว่าให้หาไอ้ incongruity อะความไม่ต่อเนื่อง
12: ตอนนี้ผมเองก็ไปดูมันอยู่ไหนวะแล้วก็ไอ้เล่ม The Benefit Injury ก็หาไม่เจอตัวใจไปอยู่คอนโดยังไงก็เลยเนี่ยมาดูใน เล่มรวมก็คือ Daily Ducker นะครับ
13: โอ้โห
12: ซึ่งก็ซื้อไว้เป็น Kindle นะครับทีเนี้ยเขาก็บอกแล้วว่านะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ Ducker พูดไว้เนี่ยนะก็คือเรื่องของการ Face Reality
13: เผชิญหน้าความเป็นจริง
12: คือจริงๆแล้วที่อาจารย์สุรเกียรติพูดเนี่ยก็คือAid Disruption เนี่ยนะหรือจะเรียกว่า Aid Challenges ก็ได
13: ้ความท้าทายทั้ง8
12: ไอ้ความท้าทายมันคือปัญหาหรืออุปสรรคนี่แหละใช่ไหม
13: เรื่องยากอะที่รอให้เรา
12: ซึ่งความท้าทายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะให้มันท้าทายเราเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิกฤตใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยอิหร่านเนี่ยท้าทายอเมริกาเรื่อยๆอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็กลายเป็นวิกฤตไงแต่นี้เวลา
13: เจอวิกฤตเรื่องมันลุกลาม
12: เวลาเจอวิกฤตเนี่ยข้อแรกเนี่ยนะหลักของการเจอวิกฤตเนี่ยที่ผมเคยอ่านจากหนังสืออีเล่มหนึ่งอ่ะนะที่เรียกว่า7วิธีการเผชิญวิกฤตเนี่ยข้อแรกคืออะไรจำได้ไหม
13: ข้อแรกเหรอให้เผชิญหน้าความเป็นจริง
12: นี่แหละก็คือ Face Reality นี่แหละ Starting with yourself นะครับทีนี้นะครับดักเกอร์ก็บอกว่าไอ้ความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของซ้ายหรือขวา Today new reality fit neither the assumption of the left nor those of the right ในโลกปัจจุบันก็เป็นแบบนี้อยู
13: ่เราไปยึดติดใช่ไหมบางทีคนที่คิดแบบฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็จะมีกรอบของตัวเองทั้งคู่
12: ไอขวานี่มันธรรมดามันขวาจัดยังไงไอซ้ายก็ซ้ายจัดอย่างในอเมริกาซ้ายจัดก็โอ้โหสวัสดิการเลยไอขวาจัดนี่ก็ประเภทแทบจะขนเนี่ยไอเนี่ยทรัมป์ก็ขนพวกผู้ประยบออกอะไรโน่นอะไรนี่อะไรนั่นเลยนะ
13: สุดตรงจริง
12: ๆถ้าเป็นไอฮิตเลอร์นี่ก็ฆ่ายิวอะไรพวกนี้หมดเลยคนพิกงการอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซัพพอร์ต
13: ไม่สนใจใช่ไหมมันมองคนไม่เท่ากันขนาดนั้น
12: ซ้ายขวาไม่เป็นไรอย่างมีคำว่าจัดอยู่ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยไอเนี้ยไอความเป็นจริงเนี่ยนะ
13: ครับ
12: มันไม่ได้สอดคล้องกับพวกซ้ายหรือขวาอย่างที่บอกไปแล้วอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างขวาจัดนี่ก็ drill baby drill ก็คือขุดน้ำมันมาใช้ขุดไปเรื่อยๆไอ้ซ้ายเนี่ยล้มแดดอะไรพวกนี้ไปเลย
13: เออใช่ทำงานทางเลือก 100% ไม่เอาน้ำมันแล้ว
12: คือเขาบอกว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้มา matchคำว่า mesh เนี่ยนะคุณทิศ M-E-S-H mesh เนี่ยก็แปลว่า
13: M-E-N-H ครับ
12: ก็แปลว่า used to represent a complex or constrict คือมันแบบเป็นสถานการณ์ที่มันซับซ้อน
13: อ
12: ่ะคือมันไม่ได้ mesh กับสิ่งที่เรียก what everybody know
13: อ๋อคือไอ้ความคิดความเชื่อของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ซับซ้อนหรือง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับความเป็นจริงมักจะเป็นอย่างนั้นนะเราคิดแบบเข้าใจง่ายๆหรือมันไม่แมชกับสภาพความเป็นจริง
12: ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากสิ่งที่ทุกๆคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในความคิดของพรรคการเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะก็จะคิดว่าความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม They differ even more from what everybody still believe reality to be คือพูดง่ายๆคือว่าความเป็นจริงอย่างหนึ่ง
13: ครับ
12: สิ่งที่ตัวเองเชื่อในอย่างหนึ่งนะ What is เนี่ยมันจะแตกต่างจากสิ่งที่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาเนี่ยเชื่อว่ามัน ought to be
13: ควรจะเป็นต่างฝ่ายต่างมีความเอียงในทางที่ควรจะเป็นไปคนละอย่าง
12: เหมือนอิหร่านกับ อเมริกาตอนเนี้ยคนละไปคนละทางนะครับ
13: เบี้ยวก็ไปคนละข้างแล้วทีนี้มันจะจบยังไง
12: The greatest and most dangerous turbulence today result from the collision between the delusion of decision maker
13: โอ้นี่ไงไอ้คนตัดสินใจแต่ละข้างเนี่ยมันก็มีภาพที่มันเบี้ยวไปคนละแบบพอมาเจอกันมันก็ต้องปะทะใช่ไหมคุณนิยวัฒน์
12: ซึ่งเป็นอันตรายมากในยุคนี้ซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับไม่ว่าคนที่ตัดสินใจนั้นจะอยู่ในรัฐบาลหรือว่าเป็น CEO ของบริษัทนะหรือเนี้ยมันปฏิเสธความเป็นจริงไงใช่ไหม
13: ใช่ไหมเบี้ยวต่างฝ่าย
12: เขาก็บอกว่าแต่เขาก็บอกว่าไอในยุคของ turbulent time ซึ่งคือตอนนี้นะ turbulent time เนี่ย
13: คือตอนนี้เป็นมากกว่าตอนที่ดักเกอร์เขียนอีกนะใช่ไหมโลกทุกวันนี้เออ
12: ตอนนี้ท่านต้องไปอ่าน managing in the turbulent time ที่ผมไปซื้อปกแข็งมาแล
13: ้
12: ว
13: ปกแข็งด้วย
12: เนี่ยที่ปกแข็งมามีเล่มเดียวพอซื้อจากอเมซอนแล้วหมดเลย
13: สุดยอด
12: ไปซื้อต้องไปซื้อ youtube แต่ว่าก็เก่านะมันก็จะเป็นความเก่าอ่ะนะ
13: เออ
12: แต่ในยุคของ Turbulent Time เนี่ยมันก็เป็นยุคที่มีโอกาสสำหรับคนที่เข้าใจว่าไอ้ยุคนี้มันเป็นยังไง
13: โอ้ก็นี่ไงเพราะว่าคนที่อยู่มาเดิมเนี่ยพอสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยก็โอกาสที่จะหลุดจากสถานการณ์ก็สูงใช่ไหมคนใหม่ก็จะมีช่องให้เข้ามา
12: ซึ่งอันนี้ท่านต้องเข้าใจท่านต้องยอมรับและท่านต้อง exploit
13: ใช้ประโยชน์
12: ใช้ประโยชน์อย่างไม่สนหน้าอินหน้าพรมกับความจริงใหม่นี
13: ้ใช่ไหมเห็นแล้วต้องบุกลงมือเลยแหละเอออะไรที่มันน่าจะทำให้ได้เนี่ย
12: ซึ่งอันนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ demographic change นี่แหละ
13: อืม
12: ใช่ไหม
13: แห
12: มไอ้เดโมกราฟิกเชนหรือว่าเดโมกราฟิกดิสรัปชันเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดิสรัปชันหรอก
13: มันเห็นอยู่แล้วมั้ย
12: ในบรรดาอยู่แล้วในบรรดาสิ่งที่พยากรณ์ได้เนี่ยก็คือเดโมกราฟิกนี่แหละ
13: แง่แก่ที่สุด
12: คุณมีสำนักงานสถิติเนี่ยคุณไปเซอร์เวย์มาทั้งประเทศอยู่แล้วนี่คุณก็รู้แล้วนี่ว่าม ันมีคนอายุเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่
13: อยู่ตรงไหนแปลว่าเขาโครงของโครงสร้างประชากรน่ะมันเป็นก้อนที่เหมือนภูเขาน้ำแข็งอยู่แล้วแล้วพอเวลาผ่านไปคนเหล่านี้แค่เพิ่มอายุไปเรื่อยๆเพิ่มอายุไปเรื่อยๆบางคนตายบางคนเพิ่มอายุเรื่อย
12: ๆตายกับเกิดเนี่ยมันแจ้งอยู่แล้วใช่ป่ะ
13: ใช่มันแง่แก่
12: แล้วก็มันมีไอ้คนต่างชาติที่เข้ามาทำงานโดยจดทะเบียนเท่าไหร่คุณก็รู้ไอ้เจ้าไม่จดทะเบียนคุณก็บำเหน็จออกใช่ป่ะ
13: อันนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งใช่ใช่
12: ใช่ไหม
13: ดินขึ้นนิดนึง
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวดิสรัปชันเนี่ยท่านก็มองออกแล้วว่าเนี่ยเกิดล่าสุดใน 400,000 เอง
13: ครับ
12: 416,000 เองปีที่แล้ว
13: เออ
12: แล้วท่านผู้ฟังคิดว่าปีนี้จะกล้ามากกว่าปีหน้าปีที่แล้วเหรอ
13: เพราะเศรษฐกิจยังไงล่ะ AI ยังไงอ่ะ
12: ปีที่แล้ว
13: เนี่ยห่วงลูกอ่ะห่วงตกงานตัวเองอ่ะอันเนี้ย
12: ปีที่แล้วนี่เจอการสงครามการค้านะแล้ว AI ยังไม่เก่งเท่าปัจจุบันนะปีนี้เจอน้ำมันแพงเจอสงครามจริง AI นี่ทำให้ไล่คนออกแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าคราวที่แล้วคุยกับคุณเปล่าที่ไล่คนออกกระทบต่อคน20กว่าล้านคนน่ะในไทยอ่ะ
13: รู้ไ
12: ม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้กับที่สภาพัฒน์พูดอ่ะใช่ไหมนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วมันกระทบหมดเลยนะตอนนี้คนแก่นี่ก็นะอีกเนี่ย30ปีอะไรก็ว่าไปอีก15ปีเนี่ยคนแก่เกิด60ใน 30% นะใช่ไหมและอย่างที่เราเรียนอยู่แล้วว่าไอ้จีนไอ้ก็แก
13: ่
12: จีนเนี่ยอายุเกิน65เนี่ยมีประมาณเกือบ300ล้านคนประมาณ275ล้านคน
13: อ
12: ันนี้ตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเลยแต่พอดีอยู่ไอคอนโดเดี๋ยววันหลังมานั่งอ่านนี่คือเรื่องนี้เลยเล่มเดโมกราฟิกทำเล่มเลย
13: โอ้โห
12: เล่มเลย
13: พูดถึงเวลามาก
12: เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังมานั่งคุยกันนะเพราะว่าตรงนี้มันจะแตกออกไปได้คุณสามารถจะเนี่ย Face Reality Identify Future อะไรพวกนี้ได
13: ้เนี่ยมีมิติย่อยอยู่ในหัวเรื่องใหญ่นี่เยอะแยะเลย
12: แล้วก็การเข้ามาของฮิมานอยด์เมื่อวานก็นั่งคุยกับทางครอสอยู่การเข้ามาฮิมานอยด์เนี่ยมันจะทำลายทำลายหลายๆธุรกิจและทำลายรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะนั่งคุยกันนานนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าไลฟ์สแปนกับเฮลสแปนไม่เหมือนกัน
13: อ๋อมันคนละเรื่องเดียวกัน
12: คือปัญหาของบ้านเราเนี่ยก็คือไลฟ์สแปนกับเฮลสแปนเนี่ยเหมือนกันไอ้ไลฟ์สแปนเนี่ยคือยืนแต่ยืนแบบติดเตียงหรือกึ่งติดเตียงหรือกึ่งติดเตียงหรือว่าเดินด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องมีไม้เท้าสมัครไม้เท้าอาจจะต้องมีคนช่วยอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าคุณมีเงินหลายล้านตอนเกษียณไม่เป็นไร
13: ชีวิตก็จะเป็นแบบนึง
12: ไอ้จีนเนี่ยทำไมอดออมเยอะคุณรู้ไหมคุณอาทิตย
13: ์ไม่ทราบครับ
12: เขาไม่มีสามที่บาทรักษาทุกโรค
13: อ๋อก็ต้องพึ่งเงินตัวเองไม่ใช่พึ่งสวัสดิการ
12: สวัสดิการของรัฐอะไรไม่มีเขาก็เลยต้องอดออมของเราดิกับสามสิบบาทรักษาทุกโรคไง
13: ใช่ไหมแต่คุณแอดบอกว่าร
12: องรับ
13: มีบ่อรองรับแต่ว่ามันก็มาจากเงินกองกลางอยู่ดีถ้าสมมติชนปัญหาเนี่ย
12: คือสมัยทักษิณเนี่ยไอ้ไทยรักไทยเนี่ยมันทำประชานิยมได้เว้ยคุณอาทิตย
13: ์
12: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันโตไง
13: รัฐฐานะทางการคลังใช่ไหม
12: แล้วก็ฐานะการคลังหนี้สาธารณะมันก็ยังไม่มากแล้วก็หนี้ครัวเรือนก็ต่ำแล้วก็พอมันทำให้เศรษฐกิจโตปุ๊บเนี่ยแจกยังไงไปเล่า
13: คนก็รู้สึกว่าม
12: ันจะหารายได้คุณจะใช้เดือนละแสนหนึ่งมึงหาได้เดือนละ 4-5 แสนนี่ไปกลัวอะไรแล้ว
13: เป็นสัดส่วนของรายได
12: ้มึงหาได้ละ 50,000 มึงใช้เดือนละแสนก็กู้มา
13: เราก็รู้ชะตากรรมแล้วอันนั้นรู้ชะตากรรม
12: เมื่อวานนี้ไปก็จะใช้เอ้นั่นก็ลืมไป
13: 60 40
12: ไปวิ่งแต่เช้าว่าจะใช้ซะหน่อยเว้ย
13: อ
12: ันลืมใช้จำได้มาใช้ซื้อไอ้เนี้ยไอ้มะม่วงแรดจะใช้ซะหน่อยเขาหยิบมาบอกเฮ้ยใช้ไม่ได้ผมคุณไม่ไปทำใหม่เขาเอาห้าคนละครึ่งมาบอกไม่ได้ไม่ต้องไปลงใหม
13: ่
12: คนละโครงการผมไม่รู้ว่าร้านค้ามันยังลงเพิ่มได้หรือเปล่านะไม่รู้ลงเพิ่มได้หรือเปล่าไอ้คนบางทีร้านค้าไม่รู้ไงว่ามันคนละโครงการ
13: โอ้นึกว่าต่อไปเลย
12: แต่เดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจะให้ใช้อันนั้นได้ใช่ไหมให้ใช้ในไลน์แมนได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองใช้ในไลน์แมน
13: ได้ครับได้
12: เพราะเป็นร้านเล็กๆอยู่แล้วไงแต่ผมไม่รู้เขาจะเปิดไปไหนนะแต่เวลาหมดแล้วฮะใช่ไหม
13: ครับผม
12: มีพบกันใหม่นะฮะเรื่องเดิมนี่แหละวันนี้เราไปกันนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ขณะนี้เวลา 14:00 น
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านในวินทวงคืนเขากระโดงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปอนอตาริกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอวตปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปอนอและโรงเรียนตาริกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้ง2โรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อได้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่2 มิถุนายน 2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดใช่มั้ยวันชดเชยวันวิสาขบูชานะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับส่วนวันนี้ผมเท่าที่ดูข่าวนะคืออย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะตั้งแต่เมื่อวานนะว่าเดี๋ยวรอดูตัวเลขสักนิดนึงนะว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ธรรมดานะคือการเปลี่ยนมาเป็นชื่อโครงการว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยผมว่ามันก็มีอะไรน่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าสมมติเราพูดเรื่องโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะนึกภาพถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พอเปลี่ยนชื่อโครงการเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มในการช่วยเหลือเนี่ยนะจากคนละครึ่งใช่ไหมเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมันก็สร้างความจดจำใหม่นะหรือว่าถ้าคนที่เขาเป็นพวกนักการตลาดก็บอกว่าก็สร้างแบรนด์นะกับมีการรีโนเวทแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารีแบรนดิ้งก็แล้วแต่นะว่าจะใช้คำไหนก็สุดแท้แต่ละนะก็ทำให้เกิดการจดจำว่าเอ้ยถ้าเป็นโครงการไทยช่วยไทยนะมันคือในสมัยรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนะผมว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่ายอดรวมของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็ปิดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวเลขก็ค่อนข้างชัด26 ล้านคนนะก็เหลือประมาณสัก4 ล้านนะ4 ล้านนิดๆนะหรือว่า3 ล้านนิดๆไม่ใช่3 ล้านนิดขออภัย3 ล้านปลาย3 ล้าน 900,000 กว่านะเพราะว่าลงทะเบียนประมาณ26 ล้านนิดๆนะครับก็ถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็คือเหลือประมาณ4 ล้านคนมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะ812,603 รายแต่ว่ายังเปิดลงทะเบียนต่อไปเรื่อยๆร้านค้านี่ขยับได้แล้วก็ร้านเก่าที่เขายังไม่ได้แบบมีการยืนยันสิทธิ์เนี่ยถ้าดูว่ายอดขายดีขึ้นหรือว่าดูว่าคนอื่นเขาขายดีเนี่ยนะผมว่าเขาอาจจะมากดยืนยันสิทธิ์ด้วยก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะสำหรับฝั่งร้านค้าเนี่ยที่เขากลัวกันก็คงจะหนีไม่พ้นใช่ไหมว่าเอ้ยจะไปคิดคำนวณเสียภาษีเงินได้หรือเปล่านะจะไปพบไปดูยอดขายเขาเป็นยังไงหรือเปล่ากระทรวงการคลังก็ต้องออกมาบอกทุกปีถ้าสมมติเป็นโครงการพวกนี้บอกไม่เอาไม่เกี่ยวนะไม่เอามารวมนะแต่ว่าเขาจะดูหลายปีว่าสุดท้ายหลายปีเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะส่วนยอดของการใช้คนละครึ่งสำหรับเมื่อวานวันที่1 มิถุนายนตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มเป็นวันแรกนะผมมีตัวเลขล่าสุดนะยอดใช้จ่ายครับ 2,039 ล้านบาทประชาชนเนี่ยออกเอง855 ล้าน 40% นะนะส่วนรัฐที่ออก 60% นะจ่ายไปทั้งหมด 1,184 ล้านก็ต้องบอกว่าคึกคักใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่ใช้สำเร็จเนี่ยถึง 8,724,000 กว่าคนผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังไปใช้กันมาหรือยังนะนะใน8,700,000 8,800,000 คนเนี่ยไปใช้กันมาเรียบร้อยหรือยังนะแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะวันนี้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจนะขับรถไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งนะซึ่งเป็นร้านประจำอยู่ตรงปทุมธานีนะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะเป็นร้านประจำที่ปทุมธานีก็ขับรถไปทานก็ตั้งใจแล้วนะก็จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ร้านก็ไม่ได้รับครับร้านก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็เลยแหมไอ้เราเนี่ยก็สั่งเยอะเลยทานก็เยอะด้วยซื้อกลับมาบ้านอีกต่างหากกะว่าพอดีเป๊ะเลยประมาณสัก300 กว่าบาทให้รัฐออก200 บาทเราออก133 บาทเนี่ยนะกะอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ไม่เป็นไรฮะก็จ่ายเงินสดไปนะผมจ่ายเงินสดก็จ่ายเป็นปกติ ก็จะได้เก็บเอาไว้ใช้กับร้านอื่นก็ได้ที่เขาร่วมโครงการแต่ที่แน่ๆเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วสำหรับโรงอาหารที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าที่โรงอาหารที่อสมทเนี่ยเขาก็มีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะฉะนั้นไม่กังวลนะจะทานข้าวเช้าจะทานข้าวเที่ยงเนี่ยหรือแม้แต่เข้าไปในตลาดเนี่ยนะร้านรวงต่างๆหลายร้านนะครับที่เขาเข้าร่วมโครงการนะเพราะฉะนั้นไม่กังวลเรื่องนี้นะจะเติมมากเติมน้อยใช้เยอะใช้น้อยเนี่ยไม่เป็นไรแล้วเดือนหนึ่ง 1,000 บาทจะใช้หมดไม่หมดนี่ไม่มีปัญหาถ้าหมดก็โอเคถ้าไม่หมดเขาไม่สมทบนะเดือนหน้าเข้ามาใหม่แต่ว่าที่ตามกันสำหรับวันนี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านนะคงจะตามเรื่องของกรณีบัตรสวัสดิการของรัฐของผู้มีรายได้น้อยถึงแม้ว่าจะเข้าวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะเข้าตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกัน300เป็น1,000 บาทนะเพิ่ม

มาให้อีก700 บาทแต่ว่าวันนี้กระทรวงการคลังเขานำเสนอเรื่องสำหรับการปรับกฎเกณฑ์นะหรือว่าการคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังเขาพยายามนะที่จะมีการคัดกรองอยู่แล้วหรือว่าให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยมาพอสมควรแล้วเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้เมื่อ5 ปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นจะได้ยินข่าวทุกปีโอ้กระทรวงการคลังเตรียมที่จะมีการลงทะเบียนใหม่เตรียมที่จะมีการลงทะเบียนใหม่ได้ยินทุกปีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีเนี่ยจนมารอบนี้แล้ววันนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะซึ่งครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนออันนี้เอาเป็นข้อมูลดิบก่อนนะรายละเอียดยังมีอีกพอสมควรแล้วก็จะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาอย่างชัดเจนนะผมรู้แต่คร่าวๆเป็นข้อมูลดิบนะฮะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการเตรียมการสำหรับคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนใหม่และเป็นการคัดกรองมันจะมี2 ส่วนผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคือส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยอันนี้เขาจะไปแมทชิ่ง46 หน่วยงานจะเป็นกรมสรรพากรจะเป็นบัตรเครดิตสถาบันการเงินอ่ะทั้งนอนแบงค์ทั้งสถาบันการเงินด้วยนะเพราะว่าเขาห้ามถือคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับถ้ามีนี่ถือว่าคุณสมบัติคุณผิดเงื่อนไขนะนะใช่ไหมฮะหรือว่าไปมีเงินฝากในบัญชีสลากออมสินเนี่ยสลากธกส.เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเกิน100,000 บาทไม่ได้นะครับไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าคุณมีรายได้นะเกินกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือหรือว่างี้มีเงินได้มีรายได้เนี่ยปีนึงมากกว่า100,000 บาทอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถือครองบ้านถือครองที่ดินอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาจะมีเงื่อนไขซึ่งอันนี้เขาจะไปแมทช์กับ46 หน่วยงานที่เขาเตรียมอยู่ก็คือกระทรวงมหาดไทยไปแมทช์กับทางกระทรวงการคลังไปถามทางอะไรล่ะไอ้รัฐวิสาหกิจที่เขาทำเรื่องของแบงก์เรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยนะสถาบันการเงินอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะต้องมีลิงก์ข้อมูลกันแล้วก็เช็คว่า13,200,000 คนณปัจจุบันเนี่ยเหลือที่เข้าเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะมันมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยอีกกลุ่มนึงนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลรับทราบแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการทบทวนหรือว่าคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่หลังจากนั้นฮะคือหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่2 มิถุนายนมติครม.ออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าภายใน1 เดือนภายใน1 เดือนก็คือมิถุนาเนี่ยนะภายในมิถุนาเนี่ยหรืออย่างช้าก็เป็นกรกฎาคมเดือนหน้าทางกระทรวงการคลังจะต้องมีเกณฑ์และต้องมีการเปิดทั้งลงทะเบียนใหม่หรือว่ามีการทบทวนสิทธิ์อันเนี้ยคือล่าสุดแต่มันจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าเอาข่าวก่อนหน้านี้ก็คือ2 เดือนที่เหลือก็คือสิงหากันยาหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามถ้าสมมติว่ากระทบคุณถูกตัดสิทธิ์ออกเพราะว่าคุณมีรายได้เกินคุณมีเงินฝากในบัญชีเกินคุณมีสลากกินแบ่งไอ้สลากออมทรัพย์สลากอะไรล่ะของออมสินน่ะนะหรือว่าธกส.เกินนะอะไรต่างๆนานาหรืออยู่ๆคุณมีบัตรเครดิตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยนะช่องทางเขาก็มีเหลือต้อง4 ล้านสิทธิ์เนี่ยอันนั้นก็อาจจะให้เรื่องของไปใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพาร์ท60/40ไปนะอันนี้รอความชัดเจนนะแต่ว่าเนี่ยเป็นรายงานล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาบวกกับที่ทางกระทรวงการคลังเขาเสนอนะอันนี้เป็นประเด็นนะที่หลายคนอาจจะติดตามอยู่ส่วนนักศึกษาก่อนหน้านี้พวกนักศึกษานี่ไม่มีรายได้ถูกไหมใช่ไหมรอบก่อนนี่เห็นเขาบอกว่ามีนะมีนักศึกษาเนี่ยนะไปลงทะเบียนขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นก็ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่รอบนี้เขาบอกว่าคัดเลยนักศึกษานี่ไม่ได้นะอันนี้ก็ค่อยๆตามค่อยๆดูนะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรนะผมก็จะค่อยๆนำมาเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาคุยให้คุณผู้ฟังฟังว่า

เขาจะให้สิทธิ์คนไทย5ล้านคนนะครับที่จะไปใช้ไอ้แอปพลิเคชัน AI อ่ะนะระดับโปรอ่ะนะก็ประมาณเท่าไหร่ 1,621 ล้านบาทอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านนะทั้งปีกฝ่ายค้านนะคุณรัชนกสีนอกนะคุณป้อมพาวุฒนะผู้อดีตผู้ดำเนินรายการนี่แหละแล้วก็ผมเคยคุยกับคุณป้อมพาวุฒด้วยนะตอนทำรายการเศรษฐกิจที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของโครงการเนี้ยนะว่ามันมีที่มาที่ไปมันอาจจะรวบรัดตัดตอนไปหรือไม่ปกติมันต้องศึกษาปกติมันจะต้องกว่าจะเปิดประมูลอะไรพวกอย่างเงี้ยมันใช้เวลานะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช้เวลาบางโครงการนี่เป็นปีบางโครงการอาจจะเร่งรัดหน่อยก็3เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยศึกษาก่อนแล้วก็ส่งเรื่องชงเป็นลำดับมานะถูกไหมฮะแต่นี่เขาบอกอุ้ยมันทำไมมันรวดเร็วทันใจอย่างนี้ใช้เวลาแค่34วันตั้งแต่ประกวดราคาจนถึงได้ยื่นซองประมูลเนี่ยนะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าว่าจำนวนคนมีการศึกษามาก่อนไหมว่าคนที่ต้องการ AI ใช้ไอ้โปรเนี่ยนะแอปพลิเคชันแบบโปรไม่ว่าจะเป็น Gemini Pro ไม่ว่าจะเป็นChat GPT Pro ไม่ว่าจะเป็นคอร์สปกอะไรต่างๆนานาเนี่ยกี่แอป20แอป21แอป12แอปอะไรเนี่ยมันมีความจำเป็นมากมายขนาดถึงต้องให้คนหรือให้สิทธิ์5ล้านคนเลยเหรอเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะผมเข้าใจว่าทาง DE ก็โอ้ยก็ไปดูสิทธิ์นี่แหละก็ไปดูเรื่องของนักศึกษามาด้วยส่วนนึงแต่อันนี้มันเปิดให้สิทธิ์ประชาชนอะไรด้วยนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามต่อนะเรื่องเนี้ยมาพอสักพักละสัปดาห์หนึ่งละนะผมก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเออมันมีประเด็นไหนยังไงนะแต่จริงๆมันก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องบางคนบอกโอ้โหพอไปดูไส้ในอ่ะเรื่องบริษัทประมูลนั่นอีกเรื่องนึงนะว่ารวมเบ็ดเสร็จมายังไงมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีความหรือว่ามีความเชื่อมโยงหรือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยังไงเนี่ยอันนั้นก็ส่วนนึงนะแต่ว่าคนที่เขาเก่งแอปพลิเคชันพวก AI เอ้ยพอไปดูสเปคดูข้างในเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่แบบโปรก็ได้มันสอดไส้หรือเปล่าเป็นแบบฟรีมาแล้วก็มารวมๆไว้ให้มันอยู่ใน12แอปนี้หรือไม่อ่านมันก็ตั้งก็สังเกตกันอีกนะก็พยายามเก็บรวบรวมมาวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ถามท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นี่แหละนะก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วโครงการเนี้ยจะยังไงนะท่านรัฐมนตรีชัยชนกนะก็บอกว่าก็ติดตามข้อมูลอยู่นะคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจำเป็นจะต้องมีการทบทวนหรือไม่เนี่ยนะแต่ว่าท่านก็บอกว่าติดตามข้อมูลอยู่ตั้งแต่การถามกระทู้สดแล้วนะพบว่ามีความเห็นหลากหลายจากหลายส่วนนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าเป้าหมายแล้วก็เจตนาของตัวท่านรัฐมนตรีตัวของตนเองเนี่ยนะก็คือต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้พัฒนาประสิทธิภาพนะแล้วก็ประสิทธิผลของประชากรไทยนะจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE และปลัดกระทรวงเนี่ยไปรวบรวมทุกอย่างมาใช้สำหรับการพัฒนาและหากมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะส่วนจะมีการปรับปรุง TOR หรือไม่นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็บอกว่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยนะก็สามารถนำไปสู่ทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดนะก็พูดง่ายๆถ้าฟังแบบนี้ก็คือก็จะเรียกว่ายังไงดี จะเรียกว่าอาจจะยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำอ่ะนะว่าจะทบทวนหรือไม่ทบทวนนะแต่ก็พร้อมที่จะมีการพิจารณาหากเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเนี่ยเป็น 2-3 เรื่องใหญ่นะที่วันนี้เราตามมันอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเรื่องของรอฟอร์มอด้วยอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกันนะเอกโครงการกี่บาทตลอดสายเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้วจากรัฐบาลชุดก่อนจะ30จะ40ตลอดสายอะไรเนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนะผมว่าคงจะมีการศึกษาคงจะมีข้อมูลบางส่วนที่บอกว่าโครงการเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะใช้รูปแบบของการขึ้นรถไฟฟ้าตามระยะทางแล้วก็คำนวณเวลาและคำนวณสถานีให้

่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่17 บาทถึง45 บาทอะไรพวกอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้นะแล้วก็เรื่องของการโอนรถไฟอะไรอย่างมาอยู่รฟม.รฟม.อะไรพวกเนี้ยนะก็นึกว่าจะเข้าครม.วันนี้นะแต่เห็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้เสนอน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเนื้อหาสาระที่ทางรัฐบาลเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับเรื่องของการใช้บริการรถไฟฟ้าMRT รฟม.อะไรเนี่ยนะแต่ยังไงนะจริงๆมันก็มีเรื่องซ้อนขึ้นมาอีกนะตอนแรกเขาทดลองใช้ซึ่งถ้าถามผมว่าผมว่าดีอันนี้ผมความเห็นผมเลยนะแต่ว่ามันถูกผิดยังไงหรือว่ามันข้ามขั้นตอนยังไงนั่นอีกเรื่องนึงคือเขาทดลองให้มีรถโดยสารประจำทางนะวิ่งรับผู้โดยสารนะตรงสถานีคลองไผ่อ่ะของ MRT อ่ะของรถไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าสายสีอะไรอ่ะนะแต่รับผู้โดยสารให้มาใช้บริการตรงนี้เป็นระบบฟีดเดอร์อ่ะคือประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ต้องยอมรับนะครับว่าพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเกาะแนวเส้นทางรถไฟฟ้าก็ตามทีอ่ะหลายที่หลายจุดตอนนี้เป็นแบบนี้คุณก็เห็นแล้วเนี่ยถนนสุขุมวิททั้งหมดใช่ไหมถนนอะไรล่ะถนนลาดพร้าวนี่ก็ยาวเลยแต่ปัญหาคือพอในตรอกซอกซอยมันต้องพึ่งพูดแบบตรงไปตรงมาพึ่งพี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวพึ่งวินอย่างเดียวหรืออาจจะมีรถกระป๋ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาวิ่งในการได้รับสัมปทานในเส้นทางต่างๆอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจุดบอดเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่อยู่ในซอยลึกค่าใช้จ่ายที่เขาเสียคุณลองนึกสภาพมันเสียแบบคือออกมาจากซอยก็เสียค่าเดินทางแล้วพอมาต่อรถไฟฟ้าก็เสียค่ารถไฟฟ้าอีกต่อนึงเขาก็พยายามที่จะเขาก็รู้ปัญหาเขาก็ทำเนี่ยเป็นระบบฟีดเดอร์คือวนรถไปรับในจุดต่างๆที่พอจะมีคนอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายก็คือเอามาให้กับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อจะใช้บริการรถไฟฟ้าอันนี้เป็นฟรีเปิดให้วันที่1 มิถุนายนนะเปิดแป๊บเดียวแหละนะบอกว่าปิดแล้วนะงดก่อนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการวิ่งเส้นทางทับเส้นทางที่มีการให้สัมปทานอันนี้แหละครับก็เลยเดี๋ยวผมรอดูอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงนะเห็นดังรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะถ้ามันผิดระเบียบมันไม่ถูกต้องก็คงจะต้องมีการแก้ไขให้มันถูกต้องนะแล้วก็จะให้บริการช่วยในระบบฟีดเดอร์ขนถ่ายคนจากชุมชนต่างๆมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนี่ยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆช่วงแรกที่นำมาสรุปให้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 4946646 Line @Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ช่วงแรกนะผมก็เข้ามาสรุปข่าวสารให้ฟังนะว่ามีประเด็นมีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าผมได้มีการปรึกษาหารือกับคุณวีระไว้นะครับว่าเอ๊ะนอกเหนือจากจะสรุปข่าวสารให้ฟังแล้วเนี่ยนะมาทาง Zoom มาทาง LINE อะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็แล้วแต่เทคโนโลยีนะแล้วแต่ว่าเราอยู่จุดไหนยังไงด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานตามปกตินะแต่ว่าบางท่านนะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะก็เรียกว่าใช้โอกาสเนี้ยนะหยุด1วันเลยนะแล้วก็จะได้เป็นลองวีคเอนด์หยุดยาว5วันติดต่อกันนะคุณวีระก็ปรึกษาหารือกับผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ลองดูแล้วกันณัฐพงษ์ลองพิจารณาดูนะว่าจะยังไงดีนะก็สรุปสุดท้ายว่าให้ได้เกิดประโยชน์แล้วก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านักนะอย่างเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะแล้ววันนี้อาจจะมีการประชุมครม.นะอาจจะมีเรื่องอะไรออกมาเป็นพิเศษเนี่ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะฮะซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะหาเรื่องที่คุณวีระเนี่ยได้มีการพูดคุยหรือว่าเล่าให้ฟังเนี่ยมาเปิดให้ฟังต่อเนื่องน่าจะเหมาะกว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เปิดวันนี้ทำงานวันพรุ่งนี้มาเปิดใหม่มันจะสะดุดก็เลยคิดว่าสลัดตะแล้วผมก็เลยขออนุญาตคุณวีระว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยผมจะจัดสรรดูแล้วกันแต่ว่าช่วงแรกผมก็อย่างที่บอกว่ารับปากกับคุณผู้ฟังไว้ว่าถ้าไม่ได้ติดอะไรเป็นพิเศษเนี่ยผมจะเข้ามาสรุปข่าวสารสดๆให้ฟังนะครับซึ่งวันนี้ก็สรุปข่าวสารให้ฟังแล้วช่วงที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ค้างเอาไว้นะคือเรื่องเก่าเล่าใหม่กำลังสนุกไหมใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะตอนที่สองมาอ่านให้ฟังอันนี้เป็น เรื่องที่คุณวีระเขียนไว้ตั้งแต่ปี2542นะหนังสือชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าผมก็อ่านเพลินๆละนะก็อ่านให้ฟังด้วยผมก็ได้ระลึกความหลังไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้เห็นหลายท่านก็บอกก็สนุกดีนะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังต่อนะอาจจะได้ตอนหรือ2ตอนก็ดูเวลาและหลังจากนั้นเราจะติดตามสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณกันต่อดีไหมครับมันยังค้างอยู่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นช่วงที่เป็นฟันหลอเนี่ยจะได้ฟังต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าไม่ให้เสียเวลานะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะสำหรับเรื่องเก่าเล่าใหม่ในตอนที่3จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเมื่ออ่านพงศาวดารอยุธยาในห่วงเวลาต่อเนื่อง3รัชกาลคือรัชสมัยพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสเห็นจะเป็นระยะเวลาที่ทรงครองราชค่อนข้างสั้นของสมเด็จพระนเรศวรความในพงศาวดารหลายฉบับตรงกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนได้35พรรษาอยู่ในราชสมบัติ15พรรษาตอนที่เสด็จสวรรคตก็เป็นช่วงที่มีศึกติดพันหลังจากที่ยึดเชียงใหม่ได้และตระเตรียมทัพจะไปตีเมืองอังวะในพม่าโดยมีทัพจากเชียงใหม่ให้การสนับสนุนแต่ได้เคลื่อนพลยกทัพหลวงไปตั้งมั่นที่เมืองห้างหลวงก็ทรงพระประชวรหนักและเสด็จสวรรคตที่เมืองห้างหลวงนั่นเองผมไม่ทราบว่ามีพระเจ้าแผ่นดินในสมัยอยุธยากี่พระองค์ที่เสด็จสวรรคตนอกพระนครหลวงและมีกี่พระองค์ที่เสด็จสวรรคตในระหว่างที่มีการสู้รบเช่นพระองค์พูดง่ายๆชีวิตของสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่เริ่มจับความได้จนสิ้นพระชนต้องทรงเวียนว่ายอยู่กับการทำศึกไม่หยุดหย่อนไม่ศึกพม่าก็เป็นศึกเขมรภาพของความเฉียบขาดนั้นเป็นเรื่องที่ติดตาตรึงใจคนอ่านหนังสือเก่าๆอย่างชนิดที่เรียกว่าแกะไม่ออกแต่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งคือความอ่อนโยนมีเมตตาของพระองค์ท่านในพงศาวดารของไทยเราไม่ค่อยมีภาพหรือการบรรยายความในเรื่องที่ว่า
แต่พงศาวดารของคนต่างชาติที่ผมคิดว่าคงจะบันทึกจากคำบอกเล่าของผู้นำในสังคมไทยในขณะนั้นก็คือคนไทยที่ติดต่อกับชาวต่างชาติที่เขามาทำการค้าหรือว่าช่วยราชการถ้าหากจะมีก็ต้องเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือว่าข้าราชสำนักระดับสูงคนธรรมดาสามัญคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสคนต่างชาติถึงขั้นเจรจาความกันแน่นอนในพงศาวดารของไทยไม่ค่อยมีภาพหรือว่าบรรยายความในเรื่องที่ว่าแต่ในพงศาวดารของคนต่างชาติที่ผมคิดว่าคงจะมีบันทึกจากคำบอกเล่าของผู้นำในสังคมขนาดนั้นโดยเฉพาะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตนั้นเมื่อผมไปอ่านอย่างละเอียดผมต้องตื่นตาตื่นใจเป็นอันมากโดยเฉพาะความรู้สึกของสมเด็จพระนเรศวรที่มีกับช้างคู่ใจเจ้าพระยาชัยราชานุภาพช้างทรงที่ร่วมทำศึกจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชานั่นแหละครับเล่ากันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ชุลมุนช้างทรงงัดกันไปงัดกันมานั้นความในพงศาวดารเล่าว่าช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าช้างทรงของพระมหาอุปราชามากเมื่อเจ้าชายทั้งสองพระองค์ขับเข้าข้างเข้ามาใกล้กันช้างทรงของพระนเรศวรที่เล็กกว่าก็ตื่นกลัวช้างของพระมหาอุปราชาพยายามเบี่ยงหัวไปเบี่ยงหัวมาเพื่อจะหลบหนีสมเด็จพระนเรศวรก็ตกพระทัยอยู่ไม่น้อยจงถึงขั้นต้องตรัสกับช้างทรงว่าเจ้าผู้เป็นบิดาแห่งแว่นแคว้นนี้ถ้าเจ้าทิ้งข้าไปเสียแต่ตอนนี้แล้วก็เท่ากับว่าเจ้าทิ้งตัวของเจ้าเองและโชคชัยทั้งปวงเพราะข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติยศอันใดอีกแล้วและจะไม่มีเจ้านายพระองค์ไหนทรงขี่เจ้าอีกคิดดูเถิดว่าตอนนี้เจ้ามีอำนาจเหนือชีวิตถึงสองพระองค์และเจ้าสามารถนำชัยชนะมาแก่ข้าได้จงดูประชาชนที่น่าสงสารของเราพวกเขาจะพ่ายแพ้ยับเยินเพียงใดและจะแตกสานซ่านเซนอย่างไรถ้าหากเราหนีจากสงครามถ้าหากเราหนีจากสนามรบถ้าหากเรายืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงด้วยความกล้าหาญของเจ้าและด้วยกำลังขาแขนของเราทั้งสองชัยชนะก็จะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนและเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเจ้าก็ได้รับเกียรติยศร่วมกับข้านี่เป็นข้อความที่ผมคัดจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตโดยไม่ได้ตัดทอนเลยครับยิ่งอ่านต่อไปว่าระหว่างที่ทรงมีรับสั่งก็ทรงพระกันแสงไปด้วยจนกระทั่งหยาดพระสุชนหลังบนงวงช้างทำให้ช้างทรงแสนรู้ได้กำลังใจแล้ววิ่งเข้าหาข้าศึกตรงไปถึงพระมหาอุปราชาอย่างฮึกเหิมเต็มที่ผลการลบเป็นอย่างไรคงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับแต่แน่นอนครับว่าภาพพบของสมเด็จพระนเรศวรในสายตาของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องเป็นไปอย่างตึงเครียดแน่นอนเล่ากันถึงขนาดว่าขุนนางทั้งหลายรับราชการอยู่ด้วยความหวาดกลัวพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าขุนนางจะจัดบ้านช่องเหมือนกับว่าตนจะไม่ตายเพราะว่าขุนนางกลัวอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านอีกจริงเท็จประการใดก็ถือเสียว่าเป็นข้อสังเกตจากหนังสือที่มีการบันทึกเอาไว้ก็แล้วกันแต่แน่นอนครับด้านที่สวยสดงดงามของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบผมเผอิญไปอ่านพบในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตอ่านแล้วอดนำมาเล่าให้ฟังต่อไม่ได้ผมจะเล่าเองก็เกรงว่าจะได้ความไม่ตลอดและไม่เกิดความต่อเนื่องอยากจะคัดมาอย่างชนิดที่ไม่ต้องตัดต่อจากพงศาวดารฉบับที่ผมเอ่ยถึงบ่อยๆแทนครับเรื่องมีอยู่ว่าด้วยเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรท่านชอบเสด็จประพาสต้นและเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างลับในตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีเหตุผลอะไรมารองรับก็ตามทีแต่เรื่องก็ดำเนินไปลักษณะนี้ครับเย็นวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จล่องเรือไปตามแม่น้ำทรงติดพายุฝนไม่สามารถเสด็จกลับพระราชวังได้จึงเสด็จอย่างเร่งรีบไปยังบ้านเก่าๆหลังเล็กๆหลังหนึ่งของหญิงยากจนผู้หนึ่งโดยไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงผู้นั้นตกใจมากกล่าวว่าลูกแม่เจ้าไม่รู้หรือว่าพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเสด็จมาใกล้ๆแถวๆนี้พระองค์ตัดตอบอย่างไม่เกรงกลัวว่าจะเป็นอะไรไปเจ้าแม่ถ้าท่านจะเสด็จมาได้ยินและมีพระประสงค์จะฆ่าลูกก็จะเป็น
ไรไปถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็เป็นข่าวเคราะห์ของลูกเองเคราะห์ย่อมจะเกิดแก่คนทั่วๆไปโดยไม่ทราบล่วงหน้าหญิงผู้นั้นก็คุกเข่าลงแทบพระบาทของพระองค์อ้อนวอนด้วยความสลดใจห้ามไม่ให้กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินเช่นนั้นนางกล่าวว่าเทพยดาได้ประทานพระองค์ให้แก่พวกเราดังนั้นการกระทำของพระองค์ย่อมจะไม่เป็นสิ่งชั่วร้ายพระองค์ทรงเป็นผู้ลงโทษแทนเทพยดาและเป็นผู้ได้รับคำพิพากษาความผิดชั่วร้ายของเรามาลงโทษเราจะต้องเชื่อฟังบุคคลที่เทพยดาสั่งมาปกครองพวกเราฟังดูเรื่องนี้แล้วอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็อยากที่บอกนะครับว่าผมคัดลอกมาอีกตอนหนึ่งจะจริงจะเท็จก็ติดตามเรื่องราวต่อไปดีกว่ายิ่งหญิงผู้นั้นพยายามทำให้พระเจ้าแผ่นดินทรงเงียบพระสุรเสียงด้วยเหตุผลมากเท่าไหร่พระเจ้าแผ่นดินก็ยิ่งส่งเสียงมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดนางก็ขอร้องให้พระองค์เสด็จออกจากบ้านของนางไปเพราะว่านางไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความประพฤติที่ผิดๆของพระองค์พระองค์ทรงยินยอมแต่ขอดื่มกระแช่ก่อนเพราะทรงหนาวเหนื่อยจากที่ทรงถูกฝนหญิงผู้นั้นกล่าวว่าลูกแม่เจ้ารู้ดีว่าเวลานี้เป็นระยะเข้าพรรษาและจะไม่มีใครซื้อหรือว่าดื่มกระแช่ได้จนกว่าจะออกพรรษาแต่ถ้าหากลูกต้องการเสื้อผ้าที่แห้งอย่างที่แม่ใส่อยู่นี้ก็จะให้เจ้าแม่จะซักและผึ่งเสื้อของเจ้าให้แห้งขอให้เจ้าพักผ่อนและนอนหลับสักครู่หนึ่งเถิดพระเจ้าแผ่นดินทรงยินยอมรับเสื้อผ้ามาเปลี่ยนและให้ผู้หญิงผู้นั้นซักและผึ่งฉลองพระองค์ให้แห้งแต่พระองค์ไม่ทรงยอมหยุดยั้งความปรารถนาที่จะดื่มกระแช่โดยตัดว่าพระองค์ไม่ต้องการผูกมัดตัวเองตามกฎหมายที่เข้มงวดของพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดหญิงผู้นั้นก็รินกระแช่ใส่จอกเล็กๆถวายพระองค์นางสาบานว่านางได้ซื้อกระแช่ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มพรรษาและยังไม่ได้ดื่มแม้แต่หยดเดียวตั้งแต่เข้าพรรษานางขอพระองค์ให้สัญญาว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้แก่ผู้ใดเมื่อเสวยแล้วหญิงผู้นั้นก็นำเสด็จไปบรรทมบนเสื่อผืนเล็กๆของนางในขณะที่นางผึ่งฉลองพระองค์ที่ซักแล้วเมื่อตื่นบรรทมแล้วก็ทรงฉลองพระองค์ซึ่งแห้งแล้วก็ขอบใจหญิงเจ้าของบ้านและตรัสคำอำลาหญิงผู้นั้นกล่าวว่าลูกแม่เจ้าจงพักอยู่ที่นี่จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเถิดหรือมิฉะนั้นเจ้าจะต้องพายเรือไปอย่างเงียบเพื่อว่าเจ้าจะได้ไม่ส่งเสียงไปให้พระเจ้าแผ่นดินได้ยินเป็นเหตุให้เกิดโชคร้ายแก่เจ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงรับสั่งว่าลูกจะทำเช่นนั้นและเสด็จออกจากบ้านหลังเล็กๆที่ยากจนไปทรงเสด็จกลับด้วยเรือเล็กพร้อมกับราชองครักษ์ซึ่งคอยอยู่ในเรือใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นอย่าหาว่าผมนำเรื่องมาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยนะครับที่นำมาถ่ายทอดทั้งหมดนั้นเขียนตามเล่าตามที่ระบุเอาไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตและผมเองไม่พบข้อความแบบนี้ในพงศาวดารฉบับอื่นจึงอดนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้คราวนี้เรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไรเมื่อเสด็จกลับไปอย่างนั้นชะตากรรมของหญิงเจ้าของบ้านคนที่ว่าจะเป็นเช่นไรผมก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจของคุณแต่ถ้าหากจะเล่าต่อพื้นที่ก็ไม่อำนวยเวลาก็มีไม่พอเอาเป็นว่าผมขอขัดใจคุณอย่างแรงด้วยการยกยอดไปว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้แถมยังมีเรื่องเด็ดๆอื่นมาพ่วงท้ายอีกตรงทางต้องติดตามเรื่องเก่าเล่าใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งสัญญาว่าจะเป็นตอนจบครับเอาต่อเลยไหม ใครอยากรู้เรื่องของหญิงชรานะหญิงยากจนคนนั้นนะกับพระเจ้าแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนเรศวรต่อนะผมอ่านต่อให้ฟังเลยดีกว่านะครับเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่4ครับคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็ตามทีแต่ด้วยเหตุที่วันสุดท้ายของเดือนเผอิญเป็นวันหยุดชดเชยราชการเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันเสาร์วันจันทร์ที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้จริงๆจึงไม่มีกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนไปโดยปริยายเงินเดือนค่าจ้างเดือนพฤษภาคมจึงมาจ่ายกันในวันนี้ถือว่าเป็นทั้งวันสุขสิ้นเดือนและเป็นวันเปเดย์แทนไปอย่างน่าชื่นชมยินดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณอย่างผมทราบมาว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่พ่อค้าแม่ขาย
รายย่อยบ่นกันมากว่าขายของไม่ดีเพราะว่าผู้ปกครองจำนวนมากต้องการเงินเอาไว้สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนลูกหลานและอื่นๆอีกจิปาถะซึ่งก็คงจะจริงแต่วันนี้คงจะมีอาการดีขึ้นหน่อยเพราะผู้คนจำนวนหนึ่งมีปัจจัยมาจับจ่ายใช้สอยหลังจากที่อั้นมานานเป็นสัปดาห์แล้วทราบไหมครับว่าดัชนีนำทางเศรษฐกิจระดับชาวบ้านที่ให้ผลส่งสัญญาณแน่นอนไม่มีอะไรผิดพลาด2ตัวที่ผมชอบใช้วัดอาการเศรษฐกิจที่แท้จริงคืออะไรถ้าเดาก็คงไม่ถูกเพราะที่ผมใช้ก็คือยอดขายสลากกินแบ่งและราคาจำหน่ายในแต่ละเดือนครับซึ่งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าส่งสัญญาณอย่างไรในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ก่อนที่จะคุยเรื่องเก่าแบบเล่าใหม่คงต้องย้ำนะครับว่าอย่าลืมติดตามการแถลงข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจการเงินประจำเดือนพฤษภาคมในช่วงบ่ายของวันนี้ใครที่มีอินเทอร์เน็ตจะเปิดดูเว็บไซต์ดูเอาเองก็ไม่ว่ากันแต่ขอย้ำให้ดูให้ติดตามเป็นสำคัญครับกลับมาเรื่องของเราต่อก็เรื่องที่พระนเรศวรไปแวะพักฝนที่บ้านหญิงชลาที่ผมเล่ามาเมื่อวานนี้ในที่สุดพระนเรศวรก็ทรงฉลองพระองค์ที่ผึ่งจนแห้งแล้วเสด็จกลับไปพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยเรื่องยังไม่จบแค่นั้นยังมีต่อไปอีกพอสมควรทีเดียวขออนุญาตคัดความในพงศาวดารมาเดินเรื่องไปเลยนะครับวันรุ่งขึ้นพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งเรือหลวงซึ่งมีเรือเล็กๆหลังคาแบบทรงปราสาทมายันบ้านหญิงที่ยากจนซึ่งพระองค์ได้พักอาศัยค้างคืนอยู่เรือซึ่งมีพระที่นั่งเล็กๆลำนี้เป็นลำเดียวกับเรือพระราชาชนนีหรือพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินใช้ในพระราชพิธีนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าฉลองพระองค์บนเรืออีกด้วยทรงมีรับสั่งให้มหาดเล็กนำเสื้อผ้าไปให้แก่หญิงแก่คนนั้นและเชิญลงเรือหลวงเข้ามาเฝ้าถ้าหากคุณเป็นหญิงชราคนนั้นคุณจะทำยังไงคิดออกไหมครับถ้าคิดไม่ออกก็มาดูกันต่อว่าเรื่องจะดำเนินการไปยังไงเมื่อหญิงแก่เห็นมหาดเล็กหลวงมหาตนก็ตกใจตัวสั่นด้วยคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นณบ้านของนางในคืนก่อนถึงแม้ว่ามหาดเล็กหลวงจะอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุที่ตนมานางก็ไม่ยอมเชื่อว่านางจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังขอร้องพวกมหาดเล็กให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่านางได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน่าสังเวชเนื่องจากความกลัวเดาถูกไหมครับคิดว่าคงเดาถูกแต่คงเดาตอนต่อไปไม่ถูกหรอกครับในเวลาเดียวกันนั้นนางก็คิดหนีเอาชีวิตรอดโดยจะไปพึ่งพระพวกมหาเล็กก็ไม่สนใจคำพูดของนางแต่อย่างใดเมื่อเห็นนางไม่เต็มใจจะเข้าเฝ้ามหาเล็กก็ช่วยกันจับนางด้วยความละมุนละม่อมแต่งตัวให้นางและนำลงเรือมายังพระราชวังและนำเฝ้าฉลองนำเฝ้าเฉพาะพระพักเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเสด็จมาจูงนางและตัดเล่าว่าพระองค์คือบุคคลที่ไปอาศัยอยู่ณบ้านนางในคืนนั้นและนางได้ดูแลพระองค์เป็นอย่างดีทรงตัดต่อไปว่าแล้วเพราะว่าในยามยากนางได้รับฉันเป็นลูกของนางดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกก็จะเรียกนางว่าแม่และจะรักยิ่งต่อไปเรื่องนี้ผมอ่านไม่พบในพงศาวดารที่เรียบเรียงโดยผู้แต่งที่เป็นคนไทยเลยส่วนชีวิตของหญิงแก่คนนั้นเล่าต่อกันว่าได้ทรงจัดที่จัดทางในพระบรมมหาราชวังให้พำนักเป็นพิเศษเมื่อตายลงก็จัดพิธีถวายพระเพลิงเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เลยทีเดียวอ่านแล้วปลื้มนะครับแต่เรื่องราวของพระนเรศวรที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเกร็ดพงศาวดารจริงเท็จไม่ยืนยันที่มีการบันทึกเอาไว้ในหลายที่หลายแห่งนั้นผมเคยสงสัยมานานแล้วว่าพระองค์ท่านจะตรัสภาษาต่างชาติอื่นได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่าถ้าหากให้เดากันน่าจะตรัสภาษาพม่าได้แล้วภาษาอื่นที่คงจะตรัสได้ก็คงจะเป็นภาษามอญที่สันนิษฐานเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าทรงอยู่ในราชสำนักหงสาวดีประการหนึ่งและการที่ทรงคบหาใกล้ชิดแถมมีขุนนางและพระผู้ใหญ่ของมอญอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเพราะไม่แฮปปี้กับพม่าอีกประการหนึ่งแต่ถ้าหากลองนึกภาพดูว่าผู้คนต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาคงจะมีชาติตะวันตกด้วยเพราะทราบอย่างแน่ชัดว่าเข้ามาอยุธยาตั้งแต่สมัยพระชัยราชาธิราชแล้วพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต
ให้ความบางตอนถึงเรื่องการเจรจาความเมืองซึ่งอาจจะช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้นดังนี้ครับพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกที่ให้ขุนนางคานเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักและหมอบก้มหน้าอยู่ที่พื้นวิธีปฏิบัติเช่นนี้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้อย่างไรก็ดีพระองค์ไม่ทรงให้คนแปลกหน้าหรือชาวต่างประเทศปฏิบัติเช่นนี้พระองค์ทรงนิยมชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวฮอลันดาตรงนี้คนเขียนอาจจะเข้าข้างตัวเองหรือว่าเชียร์ชาติตัวเองหนักไปซะหน่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ให้คณะทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ไม่มีพระประสงค์จะให้เขาละทิ้งประเพณีประจำชาติเขาและหันมาทำตามประเพณีชาวสยามทรงตรัสว่าพวกท่านเป็นผู้แทนที่พี่น้องของเราส่งมาดังนั้นเราจึงไม่ปรารถนาให้พวกท่านให้เกียรติยศหรือแสดงความเคารพมากกว่าที่ท่านได้ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินของพวกท่านพระองค์ตรัสถามคณะทูตว่ารู้ภาษาพยาสยามพระโคอนิมอนหรือพม่าหรือไม่ถ้าหากรู้ก็ให้เจรจากับพระองค์ได้โดยตรงถ้าหากไม่รู้พระองค์ก็จะมีรับสั่งให้ขุนนางคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อให้พระองค์สามารถเจรจากับคณะทูตได้ทรงขู่ว่าจะฆ่าล่ามทันทีถ้าหากบิดเบือนประโยคหรือแปลไม่ถูกต้องเป็นอันว่าความในพงศาวดารฉบับนี้ยืนยันว่าน่าจะตัดภาษาต่างชาติอีก2ภาษาคือภาษามอญหรือภาษาพะโคและภาษาพม่าได้อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่านายวันวลิตหรือว่าชื่อภาษาดัตช์คือเยเรเมียสฟอนฟิสผู้เขียนพงศาวดารฉบับกรุงศรีอยุธยาที่มีการแปลจากภาษาดัตช์เป็นภาษาอังกฤษและมีการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยท่านอาจารย์วนาศีสามนเสนที่ผมมีโอกาสได้อ่านจะพูดแต่สิ่งที่ดีและน่าชื่นชมแน่นอนแกก็เขียนอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักอยู่เหมือนกันอย่างที่แกบอกเอาไว้ว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นสมัยที่ปกครองแบบทหารและเข้มงวดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสยามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระองค์เป็นที่ประจักษ์พยานหลายซึ่งเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระองค์และประจักษ์พยานทั้งหลายซึ่งยังมีชีวิตอยู่ได้รายงานว่าในระยะ20ปีที่อยู่ในราชสมบัติพระองค์ทรงฆ่าคนตามกฎหมายกว่า 80,000 คนทั้งนี้ไม่รวมพวกที่เสียชีวิตในการรบไม่ว่าจะเป็นการรบบนหลังช้างหลังม้าในเรือพายหรือแม้ในขณะประทับณพระราชบัลลังก์ขณะที่ออกขุนนางปรากฏว่าไม่มีใครไม่มีครั้งใดเลยที่พระองค์จะปราศจากอาวุธทรงมีกระบอกธนูบนพระเพาและมีคันธนูอยู่ในพระหัตถ์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ใดทำผิดแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่เป็นที่สมพระทัยพระองค์จะทรงยิงธนูไปที่ผู้นั้นและรับสั่งให้ผู้นั้นนำลูกธนูมาถวายพระองค์จะตัดให้เฉือนเนื้อบุคคลแม้แต่ขุนนางที่กระทำผิดแม้ว่าจะน้อยนิดเสมอและทรงให้บุคคลผู้นั้นกินเนื้อของตนเองเฉพาะพระพักและทรงให้บางคนกินอุจจาระของตนเองออกจะรุนแรงและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหนักเอาการอยู่แต่เมื่อนึกถึงว่าผู้เขียนบันทึกเอกสารที่ว่าในปีพุทธศักราช2182ซึ่งน่าจะหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรเพียงแค่40ปีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั้นก็คงไม่มากเท็จจริงเป็นเรื่องในอดีตและเป็นการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ในอีกรสชาติหนึ่งก็แล้วกันผมคิดว่าผมได้หาเรื่องสนุกสนุกในอดีตพาคุณหนีออกจากโลกปัจจุบันอันไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวสักเท่าไหร่มาเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มๆสัปดาห์หน้าจะพาคุณกลับเข้ามาสู่แห่งความเป็นจริงตรงหน้าในช่วงเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกปี2542สักทีเห็นรัฐบาลคุยทีเหลือเกินว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆไม่ได้โกหกผมก็ใช้สำนวนของผู้คนในค่ายเนชั่นกรุงเทพธุรกิจ ITV ที่ชอบพูดติดปากตามคุณสุทธิชัยหยุดว่าเราจะไปตรวจสอบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะตอนที่4วันนี้ก็เอามาอ่านให้ฟัง2ตอนเลยนะตอนที่3แล้วก็ตอนที่4ถ้าคุณผู้ฟังนะบอกโอ้สนอกสนใจอยากจะไปหาอ่านอุ๊ยนี่นานมากนะตั้งแต่ปี2542ที่คุณวีระเขียนไว้นะเป็นหนังสือนะชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารแล้วก็ตำนานเก่านะแต่ว่า
ตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามคุยได้คุยดี Talk News and Music กันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้อันคลอสดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยแท้ที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือป่อเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิง ศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
16: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะครับวันนี้อังคารที่2มิถุนายนนะก็อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะในช่วงที่แล้วนะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษสักนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการนะหรือว่าเป็นหยุดเป็นพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีนะซึ่งก็เป็นวันทำงานตามปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าหลายท่านนะอาจจะใช้โอกาสนี้นะแล้วก็หยุดผมปรึกษาหารือกับคุณวีระเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ถือเป็นพิเศษละกันนะครับเพราะว่าถ้าจะมาจัดแบบฟันหลอเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเรียกว่าข่าวสารต่างๆนะเรื่องต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะช่วงที่แล้วผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าเนี่ยมาอ่านให้ฟัง2ตอนเลยนะตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะต่อเนื่องจากวันที่1หรือว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้แหละนะครับ1ตอนนะก็วันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับส่วนช่วงที่3นะผมจะให้กลับไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์โบราณคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะเนื้อหาสาระก็ต่อเนื่องไปเลยนะจากเมื่อวานนี้ที่เราจบไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ก็ได้รับความกระทบกระเทือนในตรงนี้ด้วย มันก็ทำให้ชวนคิดอย่างนี้คุณวีระว่าไอ้ศรีวิชัยหรืออะไรต่ออะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยและเรามักจะเกิดความรู้สึกว่าอันนี้มันหมู่เกาะ อันนั้นมันภาคพื้นทวีปเนี่ยความจริงแผ่นน้ำเนี่ยมันไม่ได้ขวางกั้นความสัมพันธ์นะฮะมันมีความสัมพันธ์ที่ติดต่อสืบเนื่องกันได
2: ้มันก็เหมือนกับเรานึกถึงอังกฤษอาจารย์อังกฤษมันยังยึดอินเดียเป็นเมืองขึ้นได้อะนะใช่ไหมมันอยู่ต้องนู่นยุโรปอะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมมันเป็นไปได้อาจารย์มันเป็นไปได้แล้วถึงเวลาตอนในสมัยศตวรรษที่19ก็ถือว่าใต้ร่มธงพระราชินีของอังกฤษเหมือนกันหมดอะคล้ายกับแบบแล้วที่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกมันอยู่หมู่เกาะแล้วมันมาไม่ได้มันคงมันไม่จริงเสมอไปนะอาจารย์นะ
1: และในทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยนะครับเขาก็เชื่อว่าไอ้ลักษณะของการสลักหินอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เรามีการค้นพบที่บุโรพุทโธด้วยเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรด้วยเหมือนกัน
2: นอกจากเรื่องอันนี้อีกอันนึงที่ผ
1: ม
2: คำว่าราชาเหนือราชาเนี่ยอาจารย
1: ์
2: แสดงว่ามันต้องมีหลายๆราชาอยู่ในนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณวีระ
2: ค
1: ืออันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดในทำนองว่ามันคงมีบ้านเมืองกระจัดกระจายอยู่ไม่น้อยหลายพวกหลายกลุ่มหลายเหล่านะครับคุณวีระซึ่ง อันนี้เนี่ยมันจึงเป็นการที่ทำให้เกิดกระแสความคิดที่ต่อต้านความคิดของนักวิชาการบางตระกูลหรือบางกลุ่มที่บอกว่าสมัยก่อนอาณาจักรมันมีอาณาจักรใหญ่เช่นฟูนันเช่นเจนละเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะมักจะเกิดความรู้สึกจากการอ่านหลักฐานของจีนจีนพวกเขียนพวกก็มองในแว่นของจีนเข้ามาม นะก็มองว่าเออมันมีอาณาจักรใหญ่ที่เป็นเอกภาพอยู
2: ่
1: มันมีคนคนหนึ่งชื่อโคจากชื่อจากนะฮะเป็นนักศึกษาที่ทำเกี่ยวกับกัมพูชาศึกษาสมัยโบราณนะครับได้เขียนบทความเก่าแก่ไว้แล้วนะนานมากคงเกือบ20ปีแต่ว่าเป็น
2: ยังถือว่าเป็นทฤษฎีที่ทันสมัยใช่ไหมอาจารย์ว่า
1: ใช่ครับที่เขาพยายามที่จะศึกษาแล้วเขาบอกว่ามันปรากฏชื่อเมืองเยอะแยะเลยนะในศิลาจารึกเนี่ยนะฮะ
2: เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีอาณาจักรเล็กๆย่อยๆเต็มไปหมดใช่ไหม
1: เล็กๆย่อยๆเนี่ยนะฮะค่อนข้างมากมายด้วยกันนะฮะจึงอันนี้จึงน่าจะเป็นเหตุที่มาว่าพอถึงจังหวะที่มันจะเกิดความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างความเป็นเอกภาพขึ้นปั๊บเนี่ยกษัตริย์อย่าง
2: ชัยวรมัน
1: โรมันที่2จึงต้องลุกขึ้นมาประกาศตัวเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะฮะนั่นก็คือความคิดของการเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายนั่นเอง
2: คราวนี้ชัยวรมันที่2นะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: อาจารย์บอกว่าคล้ายๆว่ามาเริ่มก่อสร้างอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ย
1: ครับ
2: มันเริ่มตรงไหนอาจารย
1: ์คืออย่างนี้นะครับเรื่องราวของชัยวรมันที่2ที่เขาบอกว่าแกมีบ้านเมืองมีอะไรอยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกคุณวีระว่ามีอินทรปุระบ้างนะฮะมีอมเรนทรปุระมีหลายๆอันแต่ที่เขาถือว่าที่สำคัญมันตรงนี้คุณวีระ
2: ค
1: ือที่ตำบลที่เรียกเขาเรียกว่าร่อรวย
2: ร่อรวย
1: ครับซึ่งมันจะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมเรียบนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมง
2: นั่งรถไปครึ่งชั่วโมง
1: นั่งรถไปครึ่งชั่วโมง
2: หรือพูดง่ายๆว่ามันอยู่นอกนครวัดนครธมใช่ไหม
1: นอกห่างออกมานะฮะห่างออกมาแล้วมันจะสัมพันธ์กับแม่น้ำร่อรวยนะฮะซึ่งไหลมาจาก
2: ทางเหนือ
1: ภูเขาทางเหนือ
2: ครับ
1: มา
2: เสร็จแล้วอาณาบริเวณตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่เรียกว่าร่อรวยที่อาจารย์พูดนี่คือการตั้งเมืองครั้งแรกของชัยวรมันที่2
1: คือในอาณาตั้งในอาณาบริเวณที่จะสัมพันธ์กับเสียมเรียบที่เราจะคุยกันต่อไปนะฮะคือเมืองนี
2: ้ครับ
1: นะฮะคือเมืองนี้นะฮะที่เขาว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สร้างเมืองที่ชื่อว่าฮาลิฮาลาไลใช่ไหมฮะและรู้สึกเราจะได้คุยกันเหมือนกันว่าฮาลิฮาลาไลเนี่ยจริงๆและฮาลิฮาละเนี่ยก็คือเป็นความคิดในการผนวกเอาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์สำคัญ2องค์คือพระศิวะกับพระนารายณ์เนี่ยนะฮะ
2: คือคล้ายๆว่าร
1: วมอยู่ในตัวคนเดียว
2: นับถือคนนึงนับถือพระนารายณ์คนนึง
1: ครับ
2: ครับนับถือพระศิวะมันเยอะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจับรวมเป็นตัวเดียวกันเลย
1: คือมันเห็นร่องรอยอะไรทำนองน
2: ี
1: ้ 2-3 ประการด้วยกันนะคุณวีระที
2: ่
1: ผมคิดว่าน่าสนใจอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอันนึงคือว่ามันอาจจะมีหลายกลุ่มหลายพวกนะฮะเพราะนั้นผสานกันดูดกลืนกันซะให้มันเป็นเอกภาพขึ้น
2: อ
1: ีกอันนึงเนี่ยคือคติของการสถาปนาลึงคะหรือศิวะลึงขึ้นมาม นะฮะให้เป็นตัวแทนนะฮะเป็นของพระมหากษัตริย
2: ์
1: คือว่าเปรียบเสมือนว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือองค์เทพเจ้านั่นเองนะฮะและสิ่งที่จะเป็นตัวแทนขององค์เทพเจ้าเนี่ยก็คือศิวะลึงใช่ไหมฮะทีนี้ตัวของศิวลึงเนี่ยก็ถือได้ว่านี่เป็นที่สุดเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดเนื้ออื่นใดทั้งหมดคุณวิลาเห็นไหมมีนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะ คุณวิลาชื่อคอริชเวลนะฮะเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเขมรโบราณนี้ด้วยเหมือนกันและมีความคิดที่ค่อนข้างจะค้านกับความคิดอย่างเซเดหรืออะไรซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นนะฮะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเขมรเนี่ยอิธาคอริชเวลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอการสถาปนาศิวลึงเนี่ยนะมันน่าจะมีอะไรที่สอดรับกับวัฒนธรรมที่มีมาก่อนล่วงหน้านั่นคือวัฒนธรรมหินตั้งนะฮะนะฮะเอาละที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังง่ายๆซึ่งถือว่าเป็นการคุยกันนะคุณวีระแล
2: ้
1: วก็คนฟังเนี่ยก็อย่าเชื่อไปทั้งหมดต้องไปศึกษาตรวจสอบหรือช่วยกันศ
2: ึ
1: กษาช่วยกันนะฮะ
2: ค
1: ือว่าผมว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคุณวีระมันคงมีความเชื่อที่กระจายกันหลายกลุ่มหลายพวกและแต่ละกลุ่มแต่ละพวกที่เราบอกว่ามันมีหลายบ้านหลายเมืองเนี่ยนะมันคงมีความสัมพันธ์กับผีบรรพบุรุษหรือตระกูลหรือกลุ่มของตัวอยู
2: ่
1: เห็นนะฮะนี่เมื่อเราจะสถาปนาความเป็นเอกภาพขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะคุณวีระ
2: เราก็ต้องรวมผีนะ
1: ใช่มันต้องมีการจัดลำดับชั้นทางอำนาจภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮราร์กี
2: ้
1: ขึ้นมาใช่ไหมว่าอะไรสำคัญสุดอะไรสำคัญรอง
2: ไม่ใช่เฉพาะคนนะอาจารย์นะไม่ใช่เฉพาะยศนะแม้แต่ผีก็ต้องจัดลำดับกันนะอาจารย์นะ
1: ใช่ใช่อันนี้เหมือนกับคติที่ต่อมาภายหลังเรามีการรับพุทธรับอะไรต่ออะไรเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าในเงื่อนไขนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมคุณวีระ
2: ว่า
1: พระเจ้าชยบรมันที่2เนี่ยนะฮะแกเอาพราหมณ์เนี่ยมานะสถาปนาตัวแกเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็น
2: ราชาแห่งราชา
1: ราชาแห่งราชาทั้งหลายและเปรียบประดุจตัวแกเองเนี่ยนะฮะเป็นภาคหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยกันกับพระศิวะเห็นไหมฮะแล้วถือว่าเอามันจะมีผีอีกร้อยผีพันผี
2: แล้ว
1: ม
2: ัน
1: จะมีอะไรอีก
2: อยู่ใต้อานัตหมด
1: อยู่ใต้อานัตของแกซึ่งเป็นภาคเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเทพเจ้านะฮะเป็นคติความเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเรียกว่าเทวราชานะฮะทำให้ราชาเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทวะ
2: ครับผม
1: นะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยการเกิดขึ้นมาของ

0: ป่วยที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ไปนะผมยังไม่ได้ไป
0: ครับคือใช่แต่ว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะพอจะพยายามเทรสดูอายุของมันเนี่ยมันจะต่ำกว่าชัยยะโรมันที่2ลงมานะฮะมันจะเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะฮะอย่างเช่นของอินทรวรมันหรืออะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็เฉียดเวลากันเอางี้ดีกว่ามันเฉียดเวลา
1: ในอนาบริเวณเมืองตรงนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะต้องนึกภาพเอาว่ามันมีการตั้งเมืองเป็นเมืองหลวงเนี่ยถ้าเรามองทับลงไปเนี่ยถ้าเกิดใครไปเที่ยวเนี่ยอาจจะเห็นปราสาทที่สร้างในภายหลังใช่ไหมอาจารย
0: ์มีนะฮะมีปราสาทซึ่งสร้างในเขาเชื่อว่าในขณะที่เมืองนี้ยังเป็นเมืองหลวงอยู
1: ่
0: เพราะว่าพอหลังจากนั้นลงมานะฮะมันก็จะมีการย้ายเมืองหลวงอีกแต่ก็มาเป็นรุ่นหลานของชัยยะโรมันที่จะมีการย้ายเมืองหลวง
1: ผมเรียนคุณผู้ฟังคร่าวๆก่อนละกันเผื่อเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงหน้าให้ท่านอาจารย์อาจจะพูดละเอียดนิดนึงในแถวๆนั้นเนี่ยในอาณาบริเวณที่เรียกว่าร่อรวยที่อาจารย์พูดถึงนั้นเป็นเมืองเริ่มต้นของอาณาจักรเมืองพระนครก่อนที่จะมีการย้ายมาในภายหลังเนี่ยก็จะมีปราสาทอย่างปราสาทพระโคใช่ไหมอาจารย
0: ์มีปราสาทอย่างเช่นปราสาทพระโคนะครับมีปราสาทอย่างเช่นปราสาทโลเลยนะครับเป็นต้นแล้วก็มีปราสาทอย่างเช่นปราสาทปาคองนะฮะ
1: เราจะยังไม่คุยตัวปราสาท
0: เราอย่าง
1: นะเอาเป็นเพียงว่าเริ่มต้นชัยวรมันที่สองนะครับแล้วมาตั้งที่ร่อรวยหร
0: ือ
1: ว่าฮาลิฮาราลั
0: ย
1: ที่จริงแล้วพอเราพูดถึงอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ยมันมีการมูฟเมืองหลวงอีกหลายครั้งใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่
1: แล้วศูนย์กลางมันก็จะเปลี่ยน
0: ใช่แล้ว
1: แต่เราจะต้องคุยไอ้พวกศูนย์กลางที่จะเปลี่ยนให้เห็นภาพก่อนอาจารย
0: ์ใช่
1: แล้วเราค่อยไปดูเป็นทีละปราสาททีละปราสาทนะอาจารย์นะ
0: ถูกต้องครับ
2: อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าลืมไปหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ที่ไปทำพิธีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นราชาแห่งราชาม
0: ันอยู่บนภูเขาพนมปุรี
2: นั่นสินั่นสิคราวนี้อันนี้ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้อย่างนี้อาจารย
0: ์
2: ถ้าหากว่าเมืองที่อาจารย์พูดถึงคือฮาลิฮาราไรเนี่ยนะอยู่ทางใต้ของเสียมะเรียบมาประมาณสัก30โล30กิโลส่วนในพนมกุเรนี่มันขึ้นไปทางเหนือประมาณสัก 5-60 โลนะอาจารย
0: ์
2: นั้นแสดงว่าที่ที่ไปทำพิธีบนภูเขาพนมกุเรนี่มันห่างจากไอ้เมืองที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยเกือบ100กิโลนะอาจารย
0: ์มันมี2นัยยะอย่างนี้ครับ
2: ครับผมครับผม
0: คือว่าในบริเวณพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าถือว่าคอนเซ็ปต์เรื่องหรือความคิดเรื่องราชาแห่งขุนเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับพวกเขาที่จะเป็นประธานในการที่จะสถาปนาลัทธิเทวราชาเนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพนมกุเรน
2: เพราะมันใหญ่กว่าสูงกว่า
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็โดดเป็นของจริง
0: ครับและมันให้นัยยะของความศักดิ์สิทธิ
2: ์
0: นะฮะได้สมบูรณ์แบบ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดสำคัญของการกระทำพิธีกรร
2: ม
0: นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่ง
2: ครับผม
0: นะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปทำพิธีกรรมจนตรงโน
2: ้
0: นแต่ก็มาสร้างเมืองอีกที่หนึ่งนะครับทีนี้มันก็มีบางกระแสเหมือนกันบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะพระเจ้าชัยยะโรมันที่2เนี่ยก็ได้มีการสร้างเมืองที่เขาบนทิวเขาพนมกุเรนด้วยนะฮะเมืองนั้นชื่อว่าเมืองมเหนทระบันพศนะฮะมีคนไปค้นพบพวกร่องรอยของศาสนสถานของอะไรต่ออะไรอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะที่บนนั้นรวมทั้งศิวลึงขนาดใหญ่อะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่าช่วงตรงนั้นของพระเจ้าชัยยะโรมันที่2เนี่ยพร้อมกันไปเนี่ยพระองค์ก็พยายามหาตำแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสมด้วยถ้าจะมีร่องรอยของการสร้างเมืองเนี่ยอยู่หลายที่หลายทาง
2: แกคลองลาดนานะอาจารย
0: ์คลองลาดนาน
2: 40-50 ปีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มๆนะอาจารย์ถ้าเกิดจำไม่ผิดใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
2: คันนี้พอผมยังไม่เจาะเป็นประสบประสาทนะอาจารย
0: ์ยัง
2: แต่ว่าเอาละเรารู้ว่าเริ่มต้นแถวนี้นะครับ
0: ค
2: ันนี้แกก็มีลูกแหละอาจารย์ก็จะมีชัยวรมันที่3อะไรพวกนี้นะก็อยู่กันต่อไปผมไม่ลงรายละเอียดนะอาจารย์นะคนนี้ก็เป็นลูกแกแล้วก็มาอินทรวรมันที่1คราวนี้จุดที่มันจะมีการย้ายตำแหน่งแห่งที่ของเมืองอีกครั้งนึงเนี่ยมันเริ่มต้นสมัยไหนอาจารย์พอจะ
0: คือมันเริ่มต้นในสมัยหลังอินทรวรมันที่1นะครับก็คือในสมัยที่เชื่อว่าเป็นลูกของแกนั่นก็คือยศวรมันที่1หมายความว่าไอ้เมืองที่เรียกว่าฮาลิฮาราลัยเนี่ยนะครับถ้าเราจะนึกถึงตำแหน่งแห่งที่มันก็ไม่เลวหรอกนะฮะมีแม่น้ำนะฮะไม่ห่างจากทะเลสาบเกินไปนะฮะค่อนข้างจะอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะส
2: ม
0: แต่ว่าก็เชื่อกันว่ามันอาจจะดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท่าและดู

0: ไม่เหมาะสมเท่ากับเมืองใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนไป
1: อันนี้ผมต้องทวนให้คุณผู้ฟังทราบสักนิดว่าพอหลังจากชัยวรมันที่2มาชัยวรมันที่3มาอินทรวรมันที่1นี่เหตุการณ์ผ่านไปเกือบ100ปีแล้วนะอาจารย์นะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ พอยโสวรมันที่1ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันสัก70 80ปีหรือ90ปีหลังจากนั้นแล้ว
0: ครับ
1: เมืองมันอาจจะต้องการขยายถ้าเดาเอา
0: ครับมันอาจจะต้องการตำแหน่งแห่งที่ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมกว่า
1: คือ
0: ผมได้ลองพยายามตรวจสอบดูอย่างนี้นะครับคุณวีระว
1: ่
0: าให้เมืองฮาลิฮาลาลัยที่ว่าชัยวรมันที่2แกไปสร้างเนี่ยนะฮะเราอาจจะเห็นของสำคัญสำคัญอย่างเช่นเห็นปราสาทจำนวนหนึ่งเห็นว่ามีการขุดบารายนะฮะคือสระน้ำทะเลสาบขนาดใหญ่7กิโลอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่เห็นร่องรอยชัดเจนของกำแพงเมืองนะฮะที่เป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่นักนะฮะคือเท่าที่ดูขณะนี้ซึ่งอาจผิดก็ได
1: ้คือเดี๋ยวนี้ผมติดเหมือนอาจารย์เลย
0: ครับ
1: ผมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะ
0: ครับ
1: ที่ไหนผมหากำแพงเมืองเป็นประจำ
0: คุณวีระครับนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ
1: เ
0: ป็นสิ่งที่เราบอกเพื่อนๆกันไว้เลยว่าถ้าทำได้นะฮะ
1: เ
0: ป็นสิ่งที่ดี
1: ไปเที่ยวเมืองไหนต้องพาดูกำแพงเมืองตลอดเลย
0: คร
1: ับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับฮะดูคูเมืองดูกำแพงเมืองด
1: ูอย่างอาจารย์พาไปหงสาวดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ยังต้องพาไปดูกำแพงเมือง
0: ใช่ใช่
1: ไปดูคูเมือง
0: ย้อนเอารถขับไปดูนะฮะให้เห็นฮะอย่างนี้ทีนี้ไอ้เมืองยโสธรปุระเนี่ย มันก็เกิดขึ้นว่าเมื่อพระเจ้าย
1: โสวรมัน
0: เนี่ยขึ้นมาใช่ไหมฮะและท่านก็อยู่ที่ไอ้ฮาริฮาลาลัยเนี่ยระยะหนึ่งว่างั้นเถอะแต่เสร็จแล้วท่านย้ายเมืองไป
1: เล็งๆนะฮะเล็งดูตรงไหนเหมาะกว่า
0: ใช่เหมาะกว่าซึ่งท่านก็ไปเลือกเอาอาณาบริเวณที่ต่อไปมันก็จะมีพวกอังกอร์วัดอังกอร์ธมอะไรเกิดขึ้นคือบริเวณตรงนั้นล่ะเป็นจุดแห่งการสร้างเมืองใหม่นะฮะ
1: คราวนี้จะอะไรเป็นเซ็นเตอร์ล่ะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ฮะการยึดเซ็นเตอร์เนี่ยก็คงยังต้องเอาภูเขาเป็นประธานอยู่ดีนะครับทีนี้พนมกุเลนเนี่ยนะฮะมันจะมีภูเขาที่เป็นภูเขาโดดๆเนี่ยนะฮะต่ำลงมาจากตัวพนมกุเลนเนี่ย3ภูเขานะฮะคือมีภูเขาพนมบก
1: นะฮะ
0: พนมบาแกงแล้วก็พนมกล
1: ม
0: นะฮะถ้าจำไม่ผิดไอ้ตัวพนมบกเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปมาก
1: ใช่
0: คุณวีระห่างจากทะเลสาบห่างจากแม่น้ำอะไรไปนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีลักษณะทางภูเขาเหมาะแต่ในทางสภาพภูมิศาสตร์อย่างอื่นไม่เหมาะ
0: ไม่เอื้อไม่เอื้ออีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือไอ้ตัวพนมกล
1: ม
0: เราได้คุณวีระได้ไปหรือเปล่านะ
1: ไม่ได้ไปอาจารย์ไปดิผมไม่ไป
0: นี่คุณวีระฮะมันตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบนะฮะเขากล่าวกันว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันท่วมมาถึงน้ำมันท่วมมาถึงเพราะนั้นโอดลักษณะภูเขาเนี่ยนะมันใหญ่มันสวยว่ามันใหญ่มันสวยเลยล่ะแต่ว่าทำเลไม่ดี
1: น้ำท่วมถึงนี่ก็ทำให้เมืองมันแคบแคบโหดๆน่าจะ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งจะเป็นความลำบากเพราะฉะนั้นมันมีเหลืออยู่อันเดียวคือพนมบาแกง
1: พนมบาแกง
0: นะฮะพนมบาแกงซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างเกินไปนักนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห่างจากแม่น้ำเสียมเรียบนะครับเพราะนั้นในการสร้างปราสาทครั้งนี้เนี่ยนะฮะการสร้างศูนย์กลางเมืองซึ่งจะเอาภูเขาเป็นประธานเนี่ยเขาจึงเอาพนมบาแกงเป็นประธานนะฮะแล้วคุณเวลาวัดจากไอ้ตัวพนมบาแกงเนี่ยออกไปนะฮะสร้างเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ย
1: ม
0: นะฮะล้อมรอบภูเขาซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางนี้พอดีไอ้เมืองนี้เนี่ยมีร่องรอยของคูน้ำคันดินนะถึงแม้จะไม่เห็นเป็นกำแพงก่ออิฐหรืออะไรทำนองนี้แต่เป็นกำแพงที่มีคูน้ำคันดิน
1: ยะโสธรปุระ
0: ยะโสธรปุระ
1: ท่านี้คุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเมืองนี่ใหญ่ขนาดไหนผมก็ประมาณเอาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างละ4กิโลได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับข้างละ4กิโล
1: ข้างละ4กิโลนี่16ตารางกิโลเมตรนะฮะ
0: ครับ
1: นะใหญ่นะครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับตอนก่อนที่จะนั่งรถเข้าไปที่จะถึงนครวัดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นรอยของแนวกำแพงแต่มันอยู่ติดกับถนนก็จริงแต่ว่ามันมีป่าคลุ
1: ม
0: นะฮะต้องบอกไกด์เขาถ้าจะไปเที่ยว
1: ว่า
0: ให้ชะลอหรือให้หยุดตรงนั้นนิดนึง
1: จะได้ดู
0: ชี้แนวกำแพงของเมืองยโสธรปุระให้ดูหน่อย
1: ยโสธรปุระที่พระเจ้ายโสวรมันที่1เป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนดำริให้สร้างแล้วใช้ พนมบาแข่งหรือว่าภูเขาบาแข่ง
0: ภูเขาพนมบาแข่งเนี่ย
1: เป็นศูนย์กลาง
0: เป็นศูนย์กลาง
1: นะครับ
0: ฮะก็เดี๋ยวนี้ร่องรอยของกำแพงเมืองเนี่ยมันเหลือเฉพาะอยู่ที่ด้านตะวันตกบ้างและตรงมุมที่ด้านทางทิศใต้กับด้านตะวันตกมาเจอกันนะฮะถ้าเราดูในภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยเราคงจะพอเห็นบ้างนะครับนะฮะนี่ไอ้ตรงจุดตรงนี้คุณวีระที่มันมีความสำคัญคือไอ้ตัวพนมบ่าแก่งนะฮะ
1: ซึ่งไปปีนมาแล้วขาลากจ้ะ
0: ซึ่ง ใช่คุณวีระไปปีนมาแล้วขาลากนะฮะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้บอกว่าคือมันเป็นปราสาทที่เป็นปราสาทบนขุนเขาอะนะฮะปราสาทแห่งขุนเขาเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุด
1: อัน
0: ที่สมบูรณ์ที่สุดว่างั้นเถอะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยคุณวีระต้องทำปราสาทเป็นภูเขาจำลองขึ้นมา
1: คือต้องเอาดินปูนขึ้นไปนะอาจารย์
0: ใช่เอาดินปูนขึ้นไปก็ดีหรือทำเป็นชั้นขึ้นไปทำเป็นอะไรแต่ไอ้นี่เนี่ยมันไปสร้างปราสาทที่อยู่บนยอดเขาเลย
1: นอกจากพนมคือนอกจากภูเขาที่เรียกว่าพนมบ่าแข่งแล้วบนภูเขาเนี่ยมีปราสาทพนมบ่าแข่งใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: จะได้คุณผู้ฟังจะได้พอนึกภาพออกนะฮะว่าแล้วต้องปีนขึ้นไปนะอาจารย์เวลาเดินก็ต้องเดินขึ้นไปเดินไต่ขึ้นไปนะอาจารย์
0: ใช่ครับคุณวีระให้ปราสาทอันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยนะฮะคือว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกพังทำลายไปมากนะฮะแต่ว่าอยากจะชวนให้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ย อ่านข้อมูลเตรียมไปนิดหน่อยจะได้ดูมันได้อย่างมีสีสัน
1: คือข้างบนเนี่ยถ้าเท่าที่เราไปกันนะอาจารย์นะเขาปราบเป็นพื้นเรียบใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับใช่ฮะ
1: แล้วก็เอาหินมาสร้างปราสาทบนในที่เขาปราบพื้นเรียบบนยอดภูเขา
0: ครับซึ่งพื้นที่ปราบเนี่ยนะฮะเขาทำชั้นเป็นช่วงชั้นขึ้นไปเนี่ย5ชั้นด้วยกันนะฮะเป็น5ชั้นด้วยกันนะครับ
2: ก็ได้ครึ่งทางครึ่งทางนี่คือครึ่งชั่วโมงนะสำหรับครึ่งหลังนะหรือว่าชั่วโมงหลังของคุยได้คุยดีเพราะเรามีด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงใช่ไหมก็คือชั่วโมงแรกเนี่ยสรุปข่าวสารนะเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่มาอ่านให้ฟังส่วนชั่วโมงที่2วันนี้เราก็มาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ช่วงสุดท้ายนะครับก็ไม่ให้เสียเวลานะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังต่อเนื่องอ่ะเวลาฟังอย่างเงี้ยนะก็อยากจะฟังต่อนะว่ามีประเด็นหรือว่ามีอะไรที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องฮันเมดเนี่ยมีตรงไหนที่น่าสนใจฟังต่อไหมนะคำตอบคือมีครับมีเยอะด้วยโดยเฉพาะสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณซึ่งยังไม่จบคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ไปติดตามกันต่อครับ
1: ชั้นบนสุดที่ปราบเป็นที่ราบเนี่ยนะครับเขาสร้างปราสาท5องค์นะฮะซึ่งมีองค์ประธานเนี่ยอยู่ตรงกลางแทนอย่างเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรราชก็ตามทีและมี4องค์อยู่ตรงมุมนะฮะทีนี้ไอ้ชั้นที่ทำขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณวีระทุกมุมเนี่ยเขาทำปราสาทด้วยโดยตัวปราสาทที่เป็นปราสาทใหญ่ปราสาทเล็กรวมแล้วเนี่ยนะฮะ108นะฮะ
2: คือมันตั้งใจสร้างเอาให้มี108นะอาจารย์
1: ใช่ครับสร้างเป็น108
2: ครับผมครับ
1: ครับและที่น่าสนใจคืองี้ครับคุณวีระคือปราสาทข้างบนผมเล่าฟังว่ามี5องค์ใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันพังทลายไปนะฮะมันเหลือแต่องค์กลางที่จะเห็นชัดแต่ผมอยากจะให้จินตนาการนิดหน่อยสมมติว่าคุณวีระเดินขึ้นเขาไปนะเราไม่ขึ้นช้างนะ เราเดินขึ้นเขาไปพอเราไปถึงขั้นที่จะเริ่มไปชั้นที่1ชั้นที่2จนถึงชั้นที่5เนี่ยมองตรงไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นแค่3องค์เวลาเราจะเห็นแค่3องค์
2: มันบังกันใช่ไหม
1: นะคือมันซ้อนกันนะฮะเหมือนอังกอร์วัดแต่ว่าเราต้องจินตนาการหน่อยตรงนี
2: ้
1: นี่คุณวีระรู้ไหมว่าแต่พอคุณวีระมองขึ้นไปเนี่ยเห็นข้างบน3ใช่ไหมฮะและไอ้ที่เป็นแถวที่อยู่ตรงชายขอบใช่ไหมฮะถ้าชั้นน่ะมันก็มีตรงมุมอ่ะก็นะฮะข้างละ5อีกใช่ไหมฮะและระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยมันก็มีอีกคือทางบันไดที่ไต่ขึ้นไป
2: ใช่ครับ
1: แต่5ชั้นคุณวีระเขาบอกว่านับรวมแล้วเฉพาะที่เรามองเห็นนะ33จำนวนของเทพนะฮะสวรรค์33ตนหรือ33องค์ที่อยู่บน
2: สวรรค์
1: เพราะฉะนั้นคุณวีระไอ้เลขทั้งหมดเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่ามัน108คือนับปราสาททั้งหมดแต่เมื่อคุณวีระมองแต่ละด้านเนี่ยคุณวีระเห็นแค่33ใน108เห็นไหมฮะนะฮะและองค์กลางเนี่ยมองไปเนี่ยเห็น3จาก5นี่เห็น3เพราะจากสัดส่วนที่มันทำเราสร้างจักรวาลคุณวีระพูดง่ายๆคือ
2: เราย่อจักรวาลมาไว้ที่นี่
1: เราย่อจักรวาลมาไว้ที่นี่คือการสร้างปราสาทพนมปาแกงที่เอาพนมปาแกงมาอยู่ตรงกลางนะฮะของเมืองศรียโสธรปุระเนี่ยนะครับเพื่อให้ปราสาทตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกลางนะฮะเปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนเป็นสวรรค์ในแดนมนุษย
2: ์แม่อาจารย์คือพระเจ้ายโสวรมันที่1เนี่ยอาจารย์นะตามตำนานเนี่ยนะแกก็ไม่ใช่องค์จริงนะคล้ายๆว่าไม่ใช่รัตชายไม่ใช่รัตชายาขึ้นมาแบบมือเปื้อนเลือดนะอาจารย์นะแต่มาทำอะไรยิ่งใหญ่ได้เยอะนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับใช่ครับมีการขุดบารายทีนี้อันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ไงฮะของเมืองที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าอาจจะมีเมืองฮัลลิฮาลาไลแล้วก็มามีศรียโสธรปุระอะไรพวกเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยนะ
2: เพราะฉะนั้นพอแกตั้งหลักที่พนมบาแข่งสร้างปราสาทพนมบาแข่งสมมุติว่าแกสร้
1: าง
2: เราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์พูดเมื่อกี้กันว่ามีการขุดบารายใช่ไหม
1: อ๋อมีการขุดบาราย
2: บารายนี่คือ
1: ฮะ
2: บึงขนาดใหญ
1: ่บารายเนี่ยนะครับก็คือเป็นทะเลสาบที่มนุษย์ทำเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทะเลสาบที่ยโสวรมันทำเนี่ยนะครับเป็นทะเลสาบที่เขาเรียกกันปัจจุบันว่าแม่บนตะวันออก
2: อาจารย์พาไปดูแล้วผมจำได้เห็นแต่เป็นทุ่งนาอาจารย์นะ
1: ครับเห็นแต่เป็นทุ่งนาและถ้าจะดีหน่อยเนี่ยนะครับคือเราเห็นขอบมันนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวทะเลสาบมันเป็นการทำเขื่อนดินขึ้นมาคุณวีระนะฮะและไอ้เขื่อนดินอันนี้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันขวางแม่น้ำเสียมเรียบพอดี
2: นะฮะก็รับน้ำสิจ้า
1: ก็ตรงนี้ก็จะรับน้ำเต็มๆเลยนะฮะและตรงใจกลางเนี่ยก็จะมีการสร้างใจกลางทะเลสาบเนี่ยสร้างปราสาทแม่บนขึ้นใช่ไหมครับ
2: คุ
1: ณวีระและเสร็จแล้วไอ้ตัวน้ำที่เข้ามาเติมเต็มในทะเลสาบเนี่ยมันก็จะไหลผ่านแนวที่น่าจะเป็นแนวกำแพงของเมืองยโสธรปุระเดิมด้วยนะฮะเพราะนั้นคุณวีระจะเห็นว่าพอการสร้างเมืองตรงนี้เนี่ยเป เป็นการทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบกันอย่างเป็นกิจจลักษณะมากนะฮะการสร้างเมืองมีคูน้ำคันดินขนาดใหญ่เป็นเมืองสี่เหลี่ยมการสร้างศาสนสถานกลางเมืองบนภูเขาที่อยู่กลางเมืองเป็นประธานเป็นเหมือนจำลองโลกสวรรค์มาไว้แล้วยังมีการทำทะเลสาบขนาดใหญ
2: ่แล้วที่กลางทะเลสาบนะอาจารย์ก็สร้างเป็นปราสาทอยู่กลางทะเลสาบด้วย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เรียกว่าปราสาทแม่บุญตะวันออกนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คิดกันไปได้สองแนวในแนวหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คิดในทำนองว่าตรงนี้เนี่ยก็เหมือนการสร้างมหาสมุทรขนาดใหญ
2: ่
1: นะฮะคือจำลองสวรรค์ลงมาอีกแล้วนะฮะสร้างมหาสมุทรขนาดใหญ่เลยนะฮะเหมือนจักรวาลซึ่งต้องมีมหาสมุทรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปราสาทซึ่งอยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนภูเขานะซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรอะไรก็ได้อย่างนั้นอะไรเนี่ยประมาณนั้นก็มีข้อถกเถียงกันด้วยว่าให้ที่ทำใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะมีจุดมุ่งหมายที่จะเพื่อการชนประทานด้วยหรือเปล่
2: า
1: อันนี้ก็มีการถกเถียงกันนะเป็นประเด็นใหญ่ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของบารายนะฮะเพราะนั้นพอเราจะครบเครื่องเรื่องเขมรเนี่ยนะครบเครื่องเรื่องเขมรเนี่ยมันก็ต้องมีปราสาทใช่ไหมฮะมีเมืองดังที่เราได้บอกไว้คือในยุคอันนี้เนี่ยนะฮะมีบารายขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งว่าไปแล้วที่ล่อรวยเนี่ย
2: ก็มี
1: นะฮะมีบารายอยู่ด้วยของพระเจ้าอินทรวรมันเนี่ยที่สร้างไว้แต่ว่าเมื่อเรามาดูโดยขนาดโดยอะไรของที่ยโสวรมันทำเนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะ
2: สัก10เท่าได้จ้ะ10หรือ20เท่าได
1: ้
2: เมื่อเทียบกับที่หาลีฮาลาลอันนี้เท่ากับวันนี้นะอาจารย์นะ
1: ครับ

0: เราเริ่มจากฮาลิฮาลาลัย
1: ใช่
0: สมัยชัยวรมันที่2
1: ครับ
0: แล้วก็ข้ามมาประมาณสัก 80-90 ปีมาพนมบาแข่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองแล้วก็มีบารายที่เรียกว่าบารายตะวันออก
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเมืองยังมีการย้ายอีกอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ซึ่งเราจะต้องว่ากันต่อไป
1: ครับ
0: ผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะวันนี้ยากหน่อยนะแต่ว่าผมจะไม่รีบไปนะเพราะถ้าหากว่าเราบอกไปเที่ยวปราสาทนี้ปราสาทนี้นะคุณผู้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะผมค่อยๆเคลื่อนให้ดูนี่เท่ากับว่าประวัติศาสตร์เมืองพระนครประมาณ500ปีเนี่ยผมไปแล้วประมาณ100ปีย้ายเมืองหลวงครั้งที่2มาศูนย์กลางอยู่ที่พนมบาแข็งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไปเที่ยวได้นะฮะพนมบาแข็งนี่คุณก็ปีนขึ้นไปดูได้แต่ว่ามันจะไม่เป็น108ปราสาท33ให้เห็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะแต่ว่าไปดูได้อยู่ใจกลางเมืองถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าคือคุณไปขึ้นไปบนยอดพนมบาแข็งเนี่ยคุณก็จะเห็นนครวัดอยู่ข้างหน้าคุณทางทิศตะวันออกแล้วถ้าเกิดคุณหันไปทางทิศตะวันตกคุณจะเห็นบารายขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบารายตะวันตกนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่คุยความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วคือมาถึงสมัยยะโสวรมันที่1คนนี้ก็เป็นคนทำเมืองที่เรียกว่าย
1: ะโสธรปุระ
0: แล้วก็มีภูเขาพนมบาเข็งนี่เป็น
1: เซ็นเตอร์นั่นเป็นประธานตั้งอยู่กลางเมือง
0: ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะดูภาพรวมประวัติศาสตร์เขมรอย่างง่ายๆนะครับเราก็จะเห็นภาพว่ายุคสมัยที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเขาเริ่มกันที่ชัยยะโรมันที่2นะครับทำพิธีกันที่ภูเขาพนมกุเรนราชาพิเศษว่าง่ายๆเมืองที่เป็นเมืองเป็นกิจจลักษณะก็ฮาลิฮาลาไล
0: ครับผม
1: นะร่อเลยรวยอะไรเนี่ยนะฮะที่ห่างไปเสร็จแล้วมาย้ายเมืองในสมัยยโสวรมันที่1นะฮะตอนนี้เกิดเป็นพระนครเป็นยโสธรปุระนะที่ยิ่งใหญ่ที่คุณวีระพูดไว้เนี่ยก็มีการย้ายเมืองกันอีก
0: ใช่
1: นะมีการย้ายเมืองกันอีกนั่นคือว่าพอหลังจากสมัยยโสวรมันลงมาเนี่ยไม่เท่าไหร
0: ่
1: ว่างั้นนะฮะเป
0: ็
1: นลูกเป็นอะไรลงมาหันสาวรมันอีสานวรมันก็จนมาถึงชัยยะวรมันที่4นะฮะกษัตริย์องค์นี้เนี่ยได้เกิดการย้ายเมืองขึ้นนะฮะก็มีข้อสันนิษฐานว่าคงจะมีความขัดแย้งหรืออะไรบางประการอย่างที่คุณวีระเกริ่นกล่าวอยู่เสมอว่ากษัตริย์มักจะขึ้นมาอย่างมือเปื้อนเลือด
0: ใช่
1: นะครับเป็นความขัดแย้งภายในเพราะนั้นเกิดการย้ายเมืองครับตอนนี
0: ้คือสมัยชัยวรมันที่4
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ใช่ครับทีนี้เมืองที่ชัยวรมันที่4ย้ายออกไปเนี่ยนะฮะมันอยู่ห่างไกลไปจากพื้นที่ที่เราเที่ยวกันว่าง่ายๆคือออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ไปทาง
1: ของเมืองพระนคร
0: ไปทางอีสานของเสมาเรียบว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ขึ้นไปไกลนะครับ
0: ขึ้นไปไกล
1: นะฮะแล้วก็ไปบริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะแก
0: ่
1: ครับเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะ
0: ประมาณสัก80-100กิโลจากเสมาเรียบได้นะจ๊ะนะ
1: ได้ครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งออกไปไกลพอสมควรนะฮะก็ไปเกิดการสร้างศาสนสถานใหญ่ที่นั่นอีกนะครับเ
0: ว
1: ลานะฮะสร้างเป็นปราสาทหินเนี่ยขึ้นไปสูงถึง7ชั้นก็บอกว่าสูงตั้ง34เมตร
0: โอ้โห
1: นะฮะและฐานเนี่ย60กว่าเมตร
0: ครับ
1: นะฮะครับกว้างยาวของฐานแต่ละด้าน
0: แต่ว่าของนี่ไม่มีให้เห็นเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์คือของนี่ถูกทำลายลงหมดนะฮะเราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นเนินพีระมิดขึ้นไปนะฮะเราเห็นเหลือแต่เป็นร่องรอยอันนี้ผมเองก็ไม่เคยไปแต่เห็นในรูป
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงจนกระทั่งเขาถือว่าเป็นช่วงสมัยที่จะมีศิลปะมีอะไรที่เป็นของตัวเองหรือว่างั้นเถอะแต่เมืองหลวงนี้อยู่ไม่นานคุณวีระ
0: ไม่กี่ปีนะ
1: ไม่กี่ปีไม่นานครับไม่นานท้ายที่สุดเนี่ยมีการย้ายเมืองกลับมาอยู่ในทำเลเดิ
0: ม
1: ก็คือยโสธรปุระ
0: ครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะกลับมาตรงนี้ผมลำดับให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งนะฮะพอชัยวรมันที่4ย้ายเมืองหลวงไปที่แถวที่เรียกว่าเกาะแกรที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็มีคนที่ขึ้นมาต่อเนื่องอ่ะอย่างลูกของชัยวรมันที่4คือหันสาวรมันที่2เนี่ยก็ขึ้นมานะแล้วแต่ว่าอยู่สั้นๆ
1: ครับ
0: ถัดจากนั้นก็มีคนที่สำคัญที่จะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: คือราเชนวรมันที่2
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคนนี้ที่เป็นที่จะเป็นคนที่กลับมาที่เก่าใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับครับ
0: เชิญอาจารย์เชิญ
1: ครับบางทีเขาก็เรียกราเชนทรวรมันนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับก็ย้ายเมืองกลับมาครับ
0: เว
1: ลากลับมาอยู่ที่ยโสธรปุระ
0: ก็คือที่เดิมที่ยโสวรมันที่หนึ่ง
1: ที่เดิมที่ยโสวรมันที่หนึ่งเนี่ยสร้างไว
0: ้
1: อันนี้มันคงยืนยันหลายประการคุณวีระให้เห็นว่าไอ้ทำเลที่ยโสวรมันได้ตัดสินใจมาเลือกสร้างเป็นพระนครเนี่ยมันมีทำเลเป็นทำเลที่เหมาะสมกว่าที่
0: อ
1: ื่นนะเป็นทำเลที่เหมาะสมกว่าที่อื่น
0: เขาถึง
1: กลับมาตรงนี้และจากนี้ไปนี่อยู่เรื่อยตลอดนะฮะอยู่เรื่อยไปตลอด
0: ถ้าย้ายก็ไม่ย้ายไกลละ
1: ไม่ไกลครับไม่ไกล
0: อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าวัดกลางนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าศาสนสถานกลางของแต่ละพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนที
1: ่
0: แต่ว่าอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ปัจจุบันเนี่ย16ตารางกิโลเมตรเนี่ยอาจารย
1: ์
0: ไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ละ
1: อยู่กันตรงนี
0: ้
1: นะฮะ
0: ครับผม
1: ครับและจากตรงนี้นี่เองเนี่ยที่เราจะเห็นถึงความหนาแน่นของศาสนสถานทั้งใหญ่น้อยเนี่ยนะฮะที่เราจะไปชมเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าสำคัญเป็นหลักนี่ก็จากช่วงนี้ลงมานะจากช่วงนี้ลงมา
0: อาจารย์ลองพอแบบว่า for sample หน่อยอาจารย์ว่ามันมีปราสาทสมัยที่ราเชนทรวรมันที่2เนี่ยสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พอเป็นดูเป็นรูปเป็นร่างประมาณแถวๆเนี่ยอาจารย์พอจะมี
1: คืออย่างนี้นะฮะถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างลักษณะปราสาทที่สำคัญนะฮะมันมีคติของการสร้างปราสาทที่ทำเป็นปราสาทเป็นแบบภูเขาขึ้นไปเป็นหลายชั้นนะฮะซึ่งเราเริ่มเห็นตั้งแต่ร่ำรวยคือในบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะมาแล้วก็พนมบาแกงใช่ไหมฮะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีปราสาทแปรรูปนะครับปราสาทแปรรูปเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะอยู่บนเส้นทางที่ออกไปยังปราสาทที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระนครหลวงคือบันทายสีนะฮะแต่จะพูดเรื่องแปรรูปตรงนี้นิดหนึ่งให้มันเกี่ยวเนื่องเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการสร้างปราสาทแบบขุนเขานะฮะขึ้นไปอันจะเป็นต้นเขาคุณวีระให้กับปราสาทในยุคหลังที่สำคัญอย่างเช่น
0: หมายความว่าถ้ามันไม่มีภูเขาเราก็จะพูนดินขึ้นไปว่าอาจารย
1: ์ถูกต้อง
0: คือ
1: เราทำเหมือนเป็นภูเขาจำลองว่ากันเถอะเพื่อจะสร้างตรงนั้นให้เป็นศูนย์กลางจักรวาลนะฮะมีปราสาทตรงกลางเป็นประธานแล้วก็มีปราสาทอีก4หลังเนี่ยนะฮะกำกับมุมแต่ละมุ
0: ม
1: ใช่ไหมครับและตัวปราสาทที่ว่าเนี่ยมันสร้างอยู่บนฐานที่สร้างขึ้นไปหลายชั้นว่าง่ายๆนะฮะนี้ตรงนี้เนี่ยก็ในยุคนี้มีปราสาทที่สำคัญก็คือแปรรูปนะฮะและถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยมันมีลักษณะของการสร้างที่สลับซับซ้อนขึ้นไปกว่าปราสาทในสมัยก่อนหน้านี
0: ้
1: อย่างเช่นปักษีจำกงอะไรเงี้ยนะฮะและมันจะเป็นต้นข้าวรอยต่อหนึ่งนะฮะที่เราจะนำไปให้เห็นหรือเข้าใจนครวัด
0: ที่จริงตอนที่เราไปด้วยกันนะจ๊ะนะ
1: ครับ
0: เราก็ผ่านปราสาทแปรรูปนะจ๊ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้ขึ้นไปเน
1: า
0: ะ
1: เราไม่ได้ขึ้นไปครับ แต่ว่าเราดูอยู่โดยรอบนะฮะเราจะเห็นลักษณะที่มันมีการผสมผสานกันตรงแปรรูปเนี่ยที่น่าสนใจผมว่าผมดูไปนะฮะเหมือนเป็นรอยต่อของยุคก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะที่เราอาจจะเห็นอยู่ที่ร่อรวย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วมาเป็นยุคหลังจากนี้
0: คือยุคนครวัดนครธม
1: ใช่คืออันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: แปรรูปเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นรอยต
0: ่อ
1: นะฮะของยุคก่อนหน้าก
0: ับ
1: ยุคที่จะเปิดเป็นสุนครวัดนะฮะ
0: อาจารย์พูดถึงอันหนึ่งว่ามันมีปราสาทคล้ายๆว่าสร้างเป็น5องค์
1: ที่เรียงอยู่
0: คือ
1: 5องค์เนี่ยเป็นองค์ที่อยู่สูงสุดนะบนฐานชั้นบนสุดนะฮะที่มีปราสาทองค์กลางเนี่ยเป
0: ็
1: นประธานเปรียบเสมือนกับว่าเป็นอย่างเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรราชก็ตามทีนะฮะและเสร็จแล้วมีปราสาทอยู่ตรงมุม4มุมซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของคล้ายๆกับว่าทวีปทั้ง4อะไรทำนองนี
0: ้
1: นะเป็นนั่นก็คือตัวปราสาทเนี่ยจำลองจักรวาลลงมาจำลองจักรวาล
0: แล้วพอใครไปดูนครวัดมันก็แพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยนะอาจารย์
1: มันก็แพทเทิร์นนี้แถมปราสาทอันนี้เนี่ยมันมีการพัฒนานะฮะ
0: มัน
1: มีองค์ประกอบ2สิ่งที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะที่เราควรจะคิดถึงคือ1การทำเป็นฐานขึ้นไปหลายชั้นนะฮะจนขึ้นไปบนตัวปราสาท5องค์
0: ครับ
1: นะฮะกับอีกอันนึงคือการทำทางระเบียงนะฮะที่ล้อมรอบ
0: เดินรอบได้
1: ใช่ครับคุณวีระจะเห็นทางระเบียงที่ล้อมรอบในยุคแรกๆเนี่ยนะครับอย่างของแปรรูปเนี่ยเป็น ัวอย่างนั้นที่ให้เห็นแต่ว่ามันยังแคบมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูถึงที่มาที่ไปของอังกอร์วัดอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องดูผ่านของพวกนี้ก่
0: อ
1: นนะฮะหรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งถ้าสมมติว่าจะพูดถึงว่าจะเที่ยวให้เห็นขั้นตอนพัฒนาการก็ควรจะมาเที่ยวที่นี่ก่อนถ้าเป็นไปได
0: ้
1: ก่อนจะไปดูนครวัด
0: ใช่เพราะบางครั้งนี่นะอาจารย์ผมสังเกตดูที่เขาไปกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือไปปั๊บก็ไปนครวัดเลยไปปั๊บก็ไปนครธมเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับจำเราจำได้ใช่ไหมว่าในครั้งแรกที่เราไปเนี่ย
0: เ
1: ขาพาเราไปดูนครธม
0: ใช่มันนั่นมันของท้ายแล้ว
1: ใช้หนังย้อนนิด
0: ใช้หนังย้อนนิดนึง
1: ใช้หนังย้อนนิดนึง
0: ครับผมคราวนี้อาจารย์เชิญต่อครับ
1: ครับคืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะฮะนี่ในสมัยนี้เนี่ยก็มีการสร้างอย่างปราสาทบันทายกดีสังสงอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่มีอันนึงที่ผมอยากจะเน
0: ้
1: นนะฮะนั่นคือบันทายสีนะครับในช่วงของราชเชนทรวรมันเนี่ยมีบันทายสีนี่บันทายสีเนี่ย เขาถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุด
0: สวยมาก
1: สวยนะ ผมเชื่อคืออันนี้เนี่ยนะฮะสัมผัสได้ว่าคุณวีระเนี่ยรู้สึกยังไงเมื่ออ่านงานที่คุณวีระสรุปให้นะฮะกับพวกเราที่ไปเที่ยวและพอมาขึ้นถึงเรื่องบันทายสีเนี่ยคืออ่านและรู้สึกว่ารู้สึกถึงความงามรู้สึกถึงความผูกพันที่คุณวีระมีให
0: ้ใช่ๆ
1: นะครับ
0: เพราะอาจารย์ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าตอนผมเดินเข้าไปที่ปราสาทบันทายสีซึ่งสร้างในสมัยราชเชนวรมันที่2เนี่ยนะฮะแล้วมันห่างที่จริงมันห่างจากที่เราไอ้แปรรูปอะไรนี่ประมาณถ้าเกือบ30กิโลนะอาจารย
1: ์ใช่ๆ
0: คือผมเข้าไปตอนแรกนะอาจารย์นะผมช็อกอ่ะจริงๆผมช็อกเลยผมช็อกโอ้โหทำไมมันแกะหินได้สลาขนาดนี
1: ้
0: วิจิตวิสดารคือแม้มันจะไม่ใหญ่นะอาจารย์นะแต่ความ รู้สึกคือโอ้โหมันเหมือนของที่มันจับต้องได้เลยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไอ้คนแกะนี่มันจะต้องแบบว่าพิเศษมากๆอ่ะ
1: ครับมันดูมีชีวิตชีวาเหลือเกินนะฮะลวดลายแต่ละส่วนแต่ละอันเนี่ยนะฮะ
0: ครับผม
1: สวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะตัวปราสาทอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นของสำคัญในช่วงราชเชนทรวรมัน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เป็นสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นปราสาทที่เกือบจะเรียกว่าเล็กที่สุดปราสาทหนึ่งแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะของการเป็นงานศิลปะ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับ
0: ขนาดว่านักเขียนคนหนึ่งอาจารย์ผมเข้าใจว่าชื่ออังเดรมาโรแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีด้วย
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันเห็นนะอาจารย์น
1: ะ
0: มันเห็นของนี่มันทนไม่ไหวมันต้องขโมยอ่ะมันต้องขโมยถึงขนาดมันต้องขโมยมันทนไม่ไหวมันต้องขโมย
1: ห้ามใจไม่ได
0: ้ห้ามใจไม่ได้
1: ห้ามใจไม่ได้
0: เออ
1: นะฮะเพราะนั้นปราสาทนี้เนี่ยจึงได้ฉายาหลายฉายาอย่างเช่นอัญมณีแห่งศิลปะเขมรเขาก็เรียกนะฮะหรือบางทีเรียกปราการของผู้หญิงคงจะเห็นถึงความสลักสลาวความพิสดารโดยเฉพาะนางอัปสรนะฮะเราคงเห็นรูปนางอัปสรซึ่งถึงแม้จะตัวไม่ใหญ่อย่างของนครวัดแต่สวยงามพริ้งพราวเหลือเกิน
0: เครื่องทรงความลึก
1: ใช่ครับ
0: แล้ววิธีที่เขายืนเนี่ยไม่เหมือนกับที่นครวัดอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เขายืนแบบยืนแบบยืนแล้วมันหวานอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เออนครวัดมันอย่างที่ดูแล้วมันอย่างขี้เล่นไปหน่อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออแต่นี่เขาหวานมาก
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ฮะนี่ปราสาทอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่าจะถามจากทัศนะส่วนตัวเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความงามทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ความลงตัวนะฮะเริ่มจากการเลือกชนิดของหินที่เอามาใช
0: ้
1: พิถีพิถันมากใช่ไหมครับคุณเวล
0: า
1: หินทรายสีชมพูเนี่ยทั้งหลังนะฮะคืองดงามโดดเด่นกว่าปราสาทหินอื่นๆซึ่งสีเนี่ยไม่ได้ออกอย่างนี
0: ้
1: ว่างั้นเถอะนะครับความงดงามอย่างที่สองคือว่าถึงจะเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่องค์ประกอบเนี่ยคือถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่าได้ proportion ในทุกส่วน
0: สมส่วนลงตัว
1: สมส่วนลงตัวนะฮะไม่ว่าจะคือเขาเป็นย่อขนาดก็จริงแต่ว่าแหมมันช่างสวยอัศจรรย์อะไรอย่างนั้น
0: อาจารย์เดี๋ยวถึงเวลาเราจะคุยเรียงปราสาทกันอาจารย์อุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่ง
1: อุ๊บไว้

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาและให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเขายื่นหนังสือต่อนายอรุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุปจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ฟ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิด

0: คิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: พร้อมบรรจุ

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมแล้วก็คนในครม.ออกมาพูดหลายเรื่องแต่ประชุมหลักๆใหญ่ๆเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้น้ำหนักก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้เรียกรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือก่อนการประชุมสถานการณ์ภาคใต้ขณะที่เรื่องนี้อาจารย์วนมงคลนอมธานะครับก็บอกว่าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็เตรียมที่จะพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้แล้วก็บอกว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นเยอะทีเดียวอาจจะใช้คำว่าทียิบนะครับส่วนเรื่องของ 1,600 ล้านที่จะไปใช้ในการซื้อ AI มาให้ประชาชนได้ใช้ล่าสุดนักข่าวมีการถามครับว่าตกลงเอายังไงแบบไหนไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าจะต่อหรือไม่ต่อครับแต่บอกว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องของ Thailand AI Passport แล้วก็มีติ่งครับเจตนาหวังดีสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นแนวทางที่มีการสื่อสารก็ดูแล้วนวดกันหยุดเวลาขณะเดียวกันการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนมีของหนักครับมีการเปิดตัวอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เมื่อเช้าก็ไปช่วยคุณอนุชาก็ในข่าวก็ลุยนะครับแก้ปัญหากัญชาขยะน้ำท่วมเป็นวาระเร่งด่วนประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามีคำตอบชัดในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวกรุงขณะเดียวกันครับผู้ว่าชัดชาติก็มีประเด็นครับหลังจากที่ประชาชนก็มีการเปิดตัวอาจารย์สุรพลก็บอกว่าดีทีมผู้ว่าก็ไม่หวั่นทีมอาจารย์ก็ไม่หวั่นถูกดึงคะแนนขณะเดียวกันเรื่องของสกนะตอนนี้เวลานี้คุณชัชชาติก็บอกว่ายังไม่คิดหนุนผู้สมัครสกไม่ได้รังเกียจนะแต่อย่าติดป้ายหาเสียงซ้อนที่รถสองแถวเดี๋ยวคนจะเกิดความเข้าใจผิดกันอยู่ได้ขณะเดียวกันเรื่องของการไปที่พื้นที่เขากระโดงครับก็วันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีก็ให้คำตอบบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปตรวจนะครับเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นสิทธิ์วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: ครับคุณวิรักษ์ติดฝนบ้างไม่แน่ใจนะฮะ
3: มีเสียงป๊อปแปะไหมติดฝนอยู่
4: เพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมรับฝนที่ทยอยเข้ามาแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนี่ก็ถือว่าโอกาสที่จะฝนตกประมาณสัก 40-60% นะอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาเตือนมานะครับว่าม
3: ันตกแล้วคุณวิสุทธิ์ผมอยู่นนทบุรีตกแล้วอ่ะ
4: นนเลยใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้คือระหว่าง2-7เนี่ยนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝนต่อเนื่องแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกอยู่นนทบุรีใช่ไหมมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ครับก็แล้วก็บอกไว้เตือนสำหรับคนที่ผมรับฟังอยู่ใกล้ๆในกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับมือกับฝนนะฮะหลังจากรับเรื่องร้อนมานะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับที่เตรียมรับมือด้วยสตินะครับก็คือโควิดพูดถึงโควิดนี่หลายคนตกใจนะฮะเพราะว่าฆ่าชีวิตผู้คนมาเยอะแล้วนะครับล่าสุด สรุปว่ามีการเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับก็ถือว่าโอเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่านี่ครับ NB.1.8.1 นะฮะอันนี้รัฐมนตรีพร้อมพัฒน์ก็บอกว่าก็ยืนยันว่าพบนะครับอาการเหมือนเดิมเจ็บคอเป็นไข้นะแต่ว่าก็บอกว่าไม่พบความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแต่นี่น่าสนใจฮะรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มในขณะนี้ของเก่ามันเยอะเลยผมพอเตรียมไม่หมดเอาเป็นว่ามาแล้วนะฮะก็วิธีการเหมือนเดิมอะดูแลตัวเองนะวัคซีนตัวนี้ไม่ต้องซื้อหรอกนะฮะก็ดูแลตัวเองได้นะเวลานี้นะครับคุณวิรักษ์ครับ
3: ที่ไม่ซื้อแล้วก็คุณวิสุทธ์บอกแหมหลายคนก็ยังมีไม่แน่ใจครับไอ้ที่ไปจองๆกันไว้ตั้งแต่รอบนู้นเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้มีกี่คนบ้าง
4: มันมี
3: อันนี้
4: แล้วไม่ได้ใช้กับมันมีที่ซื้อมาแล้วแล้วก็ค้างอยู่สต็อกแล้วก็ไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีเรื่องของก็ยืนยันนะว่าคนที่ฉีดวัคซีนตอนหลังก็มีเรื่องลองโควิดก็มีผลอยู่เหมือนกันงั้นการสั่งซื้อวัคซีนตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงก็ดีใจที่รัฐมนตรีสาธารณสุขออกไปบอกว่าไม่ซื้อครับไม่มีการซื้อครับแม้จะซื้อแล้วก็โอ้ดูไม่จืดเลยนะครับ
3: ก็อยากจะให้ท่านพัฒนาก็เรียนรู้จากรัฐบาลก่อนหน้าในช่วงโควิดน่ะ
4: ครับ
3: ไม่รู้ว่าคนละพรรคมั้งหรือพรรคเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะช่วงนั้นที่มีวัคซีนก็อยู่เต็มแขนน่ะคุณวิสุทธ
4: ์ก็ตอนนี้พรรคเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้โควต้าสาธารณสุขอยู่ที่คุณสติใช่ไหมพร้อมพัดคุณสติ
3: ก็ไม
4: ่ติดไม่อยากก็ให้ลูกชายเป็นแทน
3: ก็อยากจะแขวะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราจำกันได้อ่ะวัคซีนเต็มสองแขนอ่ะ
4: ใช่ใช่เต็มแขนเลย
3: และช่วงที่วัคซีนไม่พอไม่มีก็บอกเราไม่ต้องกังวลขอแค่เรามีหน้ากากก็ถือได้ว่าถ้าใส่หน้ากากก็ถือเป็นเหมือนกับวัคซีนได
4: ้คือ
3: ตอนนั้นมีคนออกมาอธิบายอะไรกันเยอะแล้วคนอธิบายนี่ตอนหลังนี่ตำแหน่งใหญ่โตกันเยอะเลยทีเดียว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็แขวะพอแค่นี้พอก็อย่าหวังอย่าให้มีใครมามีรายด้งรายได้จากอะไรพวกนี้กันอีกเลย
4: ค
3: ุณวิสุทธ์ผมมาที่เรื่องของ AI Passport หน่อย
4: โอ้ดีเรื่องใหญ่ฮะจุดติดนะครับ
3: แล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณชัยชนกอาจจะต้องถอยไหมไม่แน่ใจว่าครูใหญ่หรือพ่อใหญ่จะให้ยังไงแบบไหนครับวันนี้คุณรักชนกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้เขาไปที่ทางประกันสังคมหน้างานก็เป็นประธานกรรมธิการรายงานใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
3: ทีนี้ครับในส่วนของในฐานะกรรมธิการศึกษาเอ้ผมไม่แน่ใจคุณรัชนกสีนอกนี่อยู่ในกรรมธิการไหนแต่เอาเป็นว่าวันนี้แกไปที่แรงงานสำนักงานประกันสังคม
4: ครับ
3: ก็พูดถึงกรณีที่คุณชัยชนกว่าอาจจะมีการทบทวนไทย AI Passport 1,600 ล้านเนี่ยอันนี้บอกว่าขอให้ทบทวนเลยมันผิดข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสขั้นตอนของ TOR คุณรักชนกบอกเสนอให้ชัยชนกแม่สองชนกนี
4: ่ชัยอำนาจชนกเสนอให้ชัยชนกเหรอ
3: ใช้อำนาจระงับโครงการนี้ด่วนและกลับไปทบทวนในรอบคอบแม้อาจจะต้องมีการจ่ายชดเชยให้กับผู้ชนะการประมูลแต่ประเมินว่าก็น้อยกว่าการที่จะปล่อยให้ภาครัฐสูญเสียเงินงบประมาณก้อนใหญ่ถึง 1,600 ล้านที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการยกเลิกมาแล้วโครงการอื่นเนี่ยยกเลิกเนี่ยสามารถทำได้มีระเบียบอยู่ TOR รัชนกบอกคล้ายล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่งชัดเจนย้ำที่เราคุยกันวัน2วันน่ะกรณีเงื่อนไขก็คือว่าต้องให้ผู้ประกอบการที่มีจอแสดงผลอยู่ทั่วประเทศเป็นหลักเกณฑ์ที่ผิดกับการประชาสัมพันธ์ทั่วไปของภาครัฐนี่ไอ้ที่จอเจออะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยมันก็มีไม่รู้มีกี่บริษัทเนาะ
4: ครับ
3: ก็ไม่พูดถึงก็แล้วกันเดี๋ยวเราเหนื่อยแต่หลายคนก็เจอกันอยู่แล้วก็เชื่อมโยงกลุ่มทุนที่เคยได้รับโครงการจากรัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยมาต่อเนื่องรวมถึงเกณฑ์ค่าจ่ายเงินค่าโทเค็นที่ยังไม่ชัดเจนทำให้โครงการเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่ามันไม่เกิดกับประโยชน์ประชาชน5ล้านคนตามที่อ้างหรอกแต่ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนใกล้ชิดส่วนความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ คุณธีรชาติก่อตระกูลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกแล้วไปจัดรูปแบบอื่นสิงคโปร์พัฒนาศูนย์กำลังพลแทนการซื้อเทคโนโลยีก็เพียงพอนโยบายสามารถจับคู่ดิจิตอลกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการแพทย์การเกษตรการท่องเที่ยว AI มันเป็นเพียงเครื่องมือผลลัพธ์จะดีจะแย่ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็บอกว่ารูปแบบการทุจริตอาจจะเปลี่ยนจากการหาผลประโยชน์ผ่านสิ่งก่อสร้างตามวลีกินอิฐหินปูนทรายมากินแอปพลิเคชันแทนในยุคปัจจุบันส่วนการดำเนินการในขั้นตอนของสภาคุณรัชนกบอกว่ากรรมธิการติดตามงบประมาณได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรัฐมนตรีดีอีปลัดกระทรวงผู้บริหารกองทุนดีอีคณะกรรมการร่างทีโออาร์สตงกรมบัญชีกลางรวมไปถึงปปชเข้ามาชี้แจงรายละเอียดถึงความผิดปกติของโครงการจนถึงวันที่18มิถุนายนนี้คุณรัชนกบอกว่านายชัยชนกที่เคยยืดอกพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาเนี่ยขอให้เดินทางมาที่กรรมธิการด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีก็ตรงกับวันที่รัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ในสภาอยู่แล้วอยากจะมีการพิสูจน์ความโปร่งใสกู้ชื่อเสียงจากข้อสงสัยนี่ฝั่งนี้เขาเอามันไม่ธรรมดาหากกระทรวงดีอยังคงเดินหน้าต่อไปรัชนกยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้ยื่นร้องเรียนกับทางปปช.แน่นอนโดยจะใช้ช่วงเวลาที่มีการเปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานจริงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาพบว่าถ้าหากผู้ลงทะเบียนน้อยกว่าเป้าหมายและมีปัญหาในการใช้งานจะเป็นหลักฐานในการยื่นให้มีการสอบสวนต่อไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: กับเรื่องนี้ก็กลายว่าจุดติดนะหลายฝ่ายไม่ว่าเป็นคุณป้อมฝ่าวุฒิเปิดประเด็นประชาชนขับเคลื่อนประชาปัตย์ก็เดินหน้าต่อที่สำคัญเนี่ยคนในแวดวงวิชาชีพออกมาขานรับกันใหญ่นะแล้วก็มีคำอธิบายจากคุณชัยชลกนะผมฟังบรรดาคนที่รู้เรื่องก็บอกก็ฟังคุณชัยชลกแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าแกก็อธิบายสับแสงเฉพาะเยอะมากนะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะตอนที่ทางคุณกรจติก
3: แต่คนที่ใช้สับแสงเฉพาะเนี่ยบางที

0: กสทช.อ่ะเหลืออ่ะอันนี้ก็รีบใช้แล้วคำนวณแล้วก็เอาละมันเป็น5 ล้านเพราะมันลงงบพอดีแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องโครงการที่คิดจากความต้องการอ่ะมันคิดจากเงินที่มีอยู่เงินที่ต้องการใช้นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวฟีเจอร์ที่จะให้เนี่ยฟีเจอร์ที่จะให้เนี่ยจริงๆไม่ต้องถึงระดับโปรก็ได้คุณอภิรักษ์คือระดับที่ทั่วไปอ่ะฟรีก็ได้ดิซ้ำไปนะฮะขนาดนักพัฒนาตัวจริงก็ยังใช้โปรไม่พอยังแบบไม่ถึงขั้นที่เลยอ่ะมันก็เฮ้ยแจกเต็มที่เลยอ่ะโปรแบ็กไปเลยนะแต่จริงมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นั้นมีความหมายคือว่าไอ้ทำไมต้องใช้งบขนาดนั้นกับความต้องการที่ไม่ใช่ความต้องการจริงๆของประชาชนด้วยซ้ําไปนะฮะแล้วก็เรื่องเนี้ยเช่าปีเดียวไม่มีอะไรเหลือนะฮะคือใช้หมดไปก็ทิ้งทันทีนะฮะแล้วก็พอใช้ครบปีเนี่ยประเทศไม่มีสินทรัพย์อะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยเป็นอย่างเจ้าของแพลตฟอร์มหมดนะครับทีนี้เซิร์ฟเวอร์ในไทยเนี่ยโมเดล AI แล้วก็พฤติกรรมการใช้เป็นของต่างชาติ100%พอหมดสัญญาเราไม่มีสิทธิ์นะแค่ถอดปลั๊กออกไปแล้วเรื่องที่เขาพูดย้ำๆอีกก็คือ TOR เนี่ยมันหลวมอะไม่ระบุแบรนด์ของ AI แล้วที่บอกที่ประมูลทำไม3-4 วันมันรวดเร็วเหลือเกินทำไมเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นะแล้วก็มีข้อเสนออยู่เหมือนกันว่าเป็นอะไรนั่นก็ให้รู้ว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยดีไม่ดีผมว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยอาจจะต้องถอยนะต้องถอยนะครับอีกทีนะคร่าวๆก็คือว่าขั้นตอนการประมูลเนี่ยเร็วผิดปกติสำหรับโครงการขนาดใหญ่ใช้เวลาแค่3-4 วัน TOR ล็อกสเปคให้เอกชนบางรายหรือเปล่าใช่ว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการคุ้มค่าของงบประมาณ1,600 ล้านบาทและรูปแบบการเช่า1 ปีที่บอกครับงบก็สูง1 ปีจบปั๊บเราไม่ได้อะไรนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการเรียกหาครับหน่วยงานตรวจสอบซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ให้เครดิตเท่าไหร่แต่ก็เรียกร้องว่าถึงเวลาต้องเข้ามาเดี๋ยวคงมาดูแล้วแหละนะครับเอาละแต่เพื่อความเป็นธรรมนะรัฐบาลก็ชี้แจงว่าไอ้โครงการเนี่ยมันดำเนินการตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและระบบ e-bidding ทุกอย่างทุกประการนะฮะเป้าหมายประชาชน5 ล้านคนเนี่ยเข้าถึง AI ระดับโปรเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้นะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะทำท่าว่าถอยมั้งมันรู้ถอยเปล่านะแต่ก็ไม่แน่นะคุณวิรักษ์นะดูโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยโดนพายุซัดกระหน่ำนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายภาคประชาชนนักวิชาการใครต่อใครอ่ะทำท่าว่าจะถอยที่ไหนได้ถอยได้2 อาทิตย์นี้มาใหม่ละรอบนี้ต้องรอดูครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงต่อครับ
1: ผมมาเดาว่าถอยเพราะว่า
0: ถอย
1: เรื่องนี้มีเจ้าภาพร่วมเยอะแล้วก็ผมว่าถ้ามองในเชิงการเมืองของคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ไม่ผิดไม่ถูกหรือเหมาะไม่เหมาะเนี่ยการเมืองมันตอบได้หมดเลยเอาไม่เอาหรือมันยังไงถ้าสมมุติว่า TOR มันอาจจะดูสมมุติว่ามันน่าเกลียด
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันไม่ผิดถ้าเขาอยากจะดันก็คือดันได้แต่เรื่องเนี้ยผมมองว่ามันโดนขยี้เยอะแล้วถ้าอันเนี้ยมันจะถูกตราหน้าว่ารัฐบาลเนี่ยบู๊ทุกดอกแลนด์บริดจ์ก็จะบู๊400,000 ล้านก็จะบู๊อันนี้ก็จะบู๊หมดอ่ะและไอ้1,600 ล้านนะคุณวิสุทธิ์มันนิดเดียวบู๊ไปไม่คุ้มเป็นผมเนี่ยถอยก่อน
0: คุณพิรักษ์คิดใช่ไหม
1: อันนี้ผมคิดเอง
0: เขาจะคิดของคุณพิรักษ์ฝากผมไม่แน่ใจนะ
1: และอย่างหนึ่งนะ
0: ใช่ไหม
1: และอย่างหนึ่งนะอันเนี้ยกล่องดวงใจหรือเปล่าเขาบอกนะเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับสองนะ
0: แน่นอน
1: แล้วตอนก่อนจะเลือกตั้งนี่จะได้กระทรวงไหนบ้างนี่เขายังไม่ได้คิดเลยนะแล้วแม้กระทั่งตอนไปรับรัฐธรรมนูญจะยื่นไม่ยื่นเนี่ยไอ้คุณกรวียื่นหนังสือส่งให้ท่านเลขาส่งให้เนี่ยคุณกรวีลืมยืนอยู่ตรงนั้นไม่ถอยเนี่ยนี่ต้องเดินถอยต้องยืนถอยกลับเพื่อให้ท่านเลขาเป็นคนยื่นแล้วก็ยืนคู่กับท่านนายก
0: แน่นอนครับ
1: หัวหน้าหนูด้วยนะค
0: ือ
1: นี่เขาเหมือนกับแบบคือผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเด็กสร้างนั่นแหละถ้ามองกันแบบนั้นแต่ว่าท่านก็แรงท่านก็มันมาโดยตลอด
0: ผมว่าจะว่าเด็กสร้างเหรอพอสร้างมากกว่าไอ้นี่ก็ต้องยอมรับ
1: ก็ชัด
0: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไหมมาจากบุรีรัมย์ลูกชายคุณเนวินนะแล้วตำแหน่งเลขาธิการพรรค เอาละก็ไม่ว่ากันก็มาตาม

0: ขั้นตอนเนาะเรามองในแง่ดีคือมีการฝึกมีการเทรนนะมีการเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้งก็เป็นไปได้ทั้งเด็กสร้างและคุณพ่อสร้างนะฮะแต่ว่าที่บอกครับว่าเป็นเวลาพิ
1: พ
0: สูจน์
1: วิสุทธิ์แล้วความเป็นเด็กสร้างเนี่ยทำให้ต้องเอาลงก่อนหรือว่าต้องดันต่อคุณวิสุทธิ์นะคุณวิสุทธิ์มองไง
0: ไม่หรอกคือยังไงก็ต้องคือถ้ามันมรสุมแรงไม่ไหวเนี่ยผมว่าต้องหาทางหนีทีไล่เพราะว่าก็ต้องย้อนว่านี่คืออนาคตของพรรคภูมิใจไทยเขาให้คนรุ่นใหม่เยอะนะภายใต้การดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่ที่นำสกุลเดียวกันหลายคนหลายคนอันเนี้ยก็ผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจที่ทางลมออกอะถ้าเห็นว่าขืนปล่อยสมอแล่นออกไปทะเลแล้วโดนซัดก็ถอยผมคิดว่าอยู่ที่คนในพรรคผู้หลักผู้ใหญ่ทักมองนี้ยังไงแต่ผมเชื่อจริงนะคุณไปรับนะว่าคนในพรรคเนี่ยเขาอ่านทิศทางและคลื่นลมได้ชัดนะได้ดีนะจงเว้นเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดึงดันกันต่อไปยืนยันกันต่อไปนะ
1: นั่นแหละคุณวิสุทธิ์เมื่อกี้น่าสนใจนะคุณวิสุทธิ์บอกว่าตอนนี้พรรคเนี่ยดันคนรุ่นใหม่ถ้าเรานั่งนึกอ่ะมันมีความต่างกันเหมือนกันนะคุณวิสุทธิ์เคยเห็นรัฐมนตรีในสมัยพลังประชาชนหรือว่าก่อนเพื่อไทยไหม
0: ครับ
1: แถวสามมาตอนนั้นคนรุ่นใหม่เพียบเลยนะแต่คนรุ่นใหม่เพราะว่าแถวหนึ่งไม่ได้แถวสองไม่ได้แถวสามต้องมาแต่มันไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะแต่ว่ามันเป็นคนจากบ้านเป็นลูกพ่อลูกแม่แต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยกระแสของคนรุ่นใหม่มันมาแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ดันคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะคนส่วนใหญ่จึงนิยามทับไปคันว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่นิยามทับไปว่าลูกเทพเข้าไป
0: มันมีความต่าง
1: ไงเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยมันจะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือแต่ทำไมประชาชนหรือว่านักข่าวหรือใครก็ตามมักจะเรียกผมก็จำไม่ได้จริงว่าใครเป็นคนนิยามคำว่าลูกเทพเนี่ย
0: ผมก็เจอว่าคำนี้เขามาจากการเรียกผมก็เจอเขามาจากการเรียกกันเองก่อนในกลุ่มของ
1: พวกเขากันเองใช่ไหม
0: คนรุ่นใหม่ที
1: ่เป็นเบอร์ใหญ่ในพรรค
0: มีผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะคู่ง่ายลูกหลานลงคนในพรรคอยู่แล้วล่ะคือมันมีความต่างอย่างนี้นะคุณเวลาถ้าคุณวิรัตพยายามอธิบายถึงพรรคก้าวไกลใช่ไหม
1: ครับ
0: พรรคประชาชนที่คนแถวสามแถวสองขึ้นมาเพราะว่าถูกยุบบางอะไรมันก็ต้องขึ้นมาอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่มีแบ็คกราวด์ทางการเมืองนักแล้วก็ไม่มีรุ่นพ่อรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำการเมืองมาแบบมากมายนะแต่ว่าของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือต้องยอมว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะแต่คนรุ่นใหม่ภายใต้นามสกุลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคที่เขาสร้างแล้วก็ปั้นขึ้นมาให้โอกาสเราจะดูตั้งแต่ปริศนานันทกุลใช่ไหมชิดชอบนะฮะแล้วก็ไปดูหลายคนหลายคนแล้วไล่ดูอ่ะก็เป็นคนรุ่นใหม่ภายใต้ครอบครัวเดิมแล้วค่อยๆจะไม่รู้จะผ่องถ่ายเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือความแตกต่างนะครับก็ผมดูแล้วมันแรงว่ะแต่ผมก็หวังว่าจะเป็นที่คุณอภิรักษ์บอกนะคือหวังว่าเขาจะถอยหวังว่าเขาจะถอยแต่ก็ได้แต่หวังนะ
1: หวังว่าเขาถอยเพื่อทำให้มันถูกต้องก่อนแล้วถ้าใหม่ก็กลับมานะแต่ไม่ได้ถอยเพราะว่าในเชิงการเมืองนะอยากให้เขาทำให้ถูกต้องก่อน
0: แต่ถ้าหาก
1: แต่เขาจะถอยเพราะในเชิงการเมืองมากกว่า
0: ไม่แต่ว่าจะถอยถ้าจะถอยนะก็ต้องถอยแบบมีฟอร์มอ่ะค
1: ือ
0: แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆถอยถอนมันไม่ได้นะคุณพิรักคือถ้าถอยเขาบอกว่าเฮ้ยตกลงไอ้ที่ฝ่ายค้านพูดเนี่ยหรือใครต่อใครวิจารณ์เนี่ยมันมีความจริงใช่ไหมคุณก็เลยถอยแต่ต้องหาทางลงอ่ะตัวที่ถอยคือต้องคำอธิบายอ่ะว่าเอ้ย
1: เห็นง่ายคนที่สุดก็เดี๋ยวจะมีเทคโนโลยีตัวใหม
0: ่
1: เข้ามาแล้วมันทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ได้เยอะในราคาที่ถูกกว่าตอนนี้ถ้าเราไม่เซ็นสัญญากับเจ้านี้เราอาจจะเสียหายสักประมาณ 10% ก็คือ 1,600 อาจจะเหลือ160ล้านเราเก็บไว้ใช้แล้วก็อีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่มาเรากำลังเตรียมการไปใช้ตรงนั้นเราอาจจะได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปเราก็เลยคิดว่าทำถอยไม่ได้กลัวขู่หรือกลัวไม่ถูกต้องแต่เราจะใช้เงินหลวงที่คุ้มค่ามากขึ้นนะผมแนะสคริปต์ให้ก่อนพอได้ไหม
0: ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู
1: ่ไปเดี๋ยวเขาอาจจะเขียนดีกว่านี้ก็ได้นะ
0: ได
1: ้แต่รู้ว่าคงไม่ถอยไม่ถอยเพราะไอ้หรอกถอยพระจะถอยเองต้องสื่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้งานนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะไอ้สิมันมีหลายจริงใช่ไหมผมเห็นคนรุ่นใหม่มาทำคลิปโอ้โห
1: เป็นกิจการร่วมค้าเนี่ยสหกิจกันเยอะเหลือเกิน
0: ทีนี้ถ้า ความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เจอเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อินกับพรรคการเมืองนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาจับสัญญาณได้นะว่าเรื่องนี้ควรต้องเป็นยังไง
1: ครับอ่ะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ตอนแรกว่าจะไปเรื่องผู้ว่าคุณวิสุทธิ
6: ์ครับ
5: ขยับไปขยับมาเนี่ยเจอคอลัมน์ของทางเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยในเพจเนี่ยเอามาอ่านหน่อย
6: ครับ
5: เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังงงอยู่นะเพราะว่าเจ้าของไลน์ที่เขียนว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยออกมาบอกว่าไลน์ผมเป็นไลน์สาธารณะคุณวิสุทธ
6: ์เฮ้ยมันแปลว่าอะไรนะผมจะเข้าก็ได้เหร
5: อคืออย่างถ้าเกิดสมมติว่า
6: ผมก็งง
5: ผลคุณวิสุทธ์มีไลน์ที่ชื่อว่าวิสุทธ์คมวัชรพงศ
6: ์
5: หรือวิไลน์ป๋าแอะหรือไลน์อะไรก็ตามเนี่ยแล้วบอกไลน์ผมเป็นไลน์สาธารณะเช่นคุณวิสุทธ์มีมือถือ1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง
6: ใครก็เข้าได
5: ้ใครก็เข้าได้แล้วคุณวิสุทธ์จะเอาไลน์ชื่อนายวิสุทธ์ไปให้ใครเขาใช้ทำอะไรอ่ะ
6: นั่นดิคือผมก็ตกใจไ
5: อ้หรือคุณวิสุทธ์บอกว่าเผื่อให้ทีมงานช่วยตอบให้เลขาตอบแล้วถ้าเกิดตอบอะไรไปผิดถูกๆขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบไหมวะนี่ผมนั่งนึกกันง่ายๆแต่ว่าคือความน่าเกลียดในการให้คำตอบผมมองว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นวิธีในการหนีกันได้ง่าย
6: ๆ
5: เช่นคุณวิสุทธ์สมมติรูปมือถือคุณวิสุทธ์เกิดมีอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วคุณวิสุทธ์กำลังจะโดนขโมยโทรศัพท์มือถือคุณวิสุทธ์มีความลับอยู่คุณวิสุทธ์เอาโทรศัพท์มือถือทิ้งส้วมเลยยอมเสียโอ้ยตกส้วมแต่แบบมันดูน่าเกลียดนะแต่ว่ามันก็ประหลาดแต่เอาเป็นว่าอันนี้คอลัมน์ของเนชั่นเขาบอกว่าแชทหลุดที่มีคำว่าน้ำเงินช่วยด้วยที่มีการอ้างว่าเป็นของอธิบดีพวงนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งไปยังจังหวัดให้ช่วยพักการเมืองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองภายในกระทรวงคลองหล่อที่คลุกรุ่นหลังจากที่อำนาจเปลี่ยนจากสีแดงมาที่สีน้ำเงินโดยเฉพาะการยกย้ายในยุคคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยมีการเด้งสายสีน้ำเงินเข้ากรุหมด
6: ครับ
5: แล้วก็มีการเด้งคุณนฤชาจากที่บดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปตบยุงในกลุ่มผู้ตรวจแล้วก็โยกคุณพรเพชรเพ็ญพาดจากที่บดีกรมที่ดินไปนั่งขาลอยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยบิ๊กมหาดไทยในยุคแต่งตั้งด้วยสีน้ำเงินเนี่ยรอดพ้นจากการถูกขุดรากถอนโคนคนเดียวคือปลัดป๊อปคุณอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยก็บอกว่าเป็นสิงดำน้องรักรัฐศาสตร์จุฬาของคุณภูมิธรรมแต่พันที่การเมืองเปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้ำเงินกลับมาผงาดคลองหลอดอีกครั้งหนึ่งบิ๊กสีน้ำเงินก็กลับมาเกิดใหม่โดยเฉพาะอธิบดีพวงอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์สายตรงครูใหญ่ที่ขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองว่ากันว่าครูใหญ่มีความพยายามในการที่จะผลักดันให้อธิบดีพวงขึ้นเป็นปลัดแทนปลัดป๊อปขณะที่ข้าราชการสายสีน้ำเงินที่เคยตกอับในยุคสีแดงคับแค้นทั้งที่สนองงานแต่คุณภูมิธรรมกลับเซ็นเด้งยกพวงต่อมาเขาลางมีความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยว่าคุณภูมิธรรมและคุณอัตสิทธิ์ยกย้ายรอบนั้นไม่เป็นธรรมซึ่งปฏิกิริยาของข้าราชการสายสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์คุณนฤชาชัดเจนว่าต้องการชำระแค้นอันนี้คอลัมน์นะคอลัมน์ที่เขาวิเคราะห
6: ์ครับ
5: อย่างไรก็ตามคุณชัยวัฒน์คุณนฤชาไม่ได้ไปร้องที่ศาลปกครองเหมือนกับที่ข้าราชการอื่นแต่พุ่งตรงไปที่สนามบินน้ำนนทบุรียื่นเรื่องให้ปปช.เอาผิดคุณภูมิธรรมคุณอัตสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไม่ได้มุ่งหวังไปที่ร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองแต่การไปยื่นอาจจะหมายถึงต้องการจะให้ดับกันไปข้างหนึ่งคุณภูมิธรรมอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่เป้าหมายหลักคือท่านปลัดอรรถสิทธิ์นั่นแหละที่อาจจะยังอยู่ในข้าราชการนานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเล่นงานได้จริงปิดเกมไวก็จะขยับให้ท่านอธิบดีพวงที่เหลืออายุราชการ1ปีเนี่ยเข้ามานั่งได้แต่ในจังหวะที่ปลัดป๊อปเป็นฝ่ายที่ถูกลุกไล่ปรากฏว่ามีแชทหลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีพวงขึ้นมาแน่นอนนะครับข้าราชการไปช่วยฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่มีคลิปแบบนี้ออกมาเสียงมีแชทลับออกมาเนี่ยมันคือการเอาคืนของใครบางคนหรือไม่แม้อธิบดีพวงจะปฏิเสธว่าไม่ได้คนพิมพ์แต่เชื่อมอุปกรณ์เอาไว้หลายเครื่องแต่สังคมก็อาจจะพิพากษาไปแล้วว่าอีมันยังไงขณะที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรและ5เสือที่ถูกอธิบดีพวงเซ็นเด้งไม่นานมานี้เนี่ยโดยอ้างเหตุผลการทุจริตเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษสันนิษฐานกันว่าเพราะแค้นใจหรือไม่ผมต่อมาถึงตรงนี้ก่อนนะก็คือว่าตอนนี้ปลัดท่านอรรถสิทธิ์เนี่ยท่านเนี่ยคงอยู่ยาวอ่ะหลายคนก็อยากให้ท่านปลัดที่อาวุโสน้อยอายุท่านน้อยอ่ะไม่ใช่อาวุโสอ่ะ
6: ครับ
5: อายุน้อยเนี่ยถ้าท่านได้หลบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยท่านอธิบดีพวงก็จะมีโอกาสได้ขึ้นแต่กลายเป็นว่าการขยับแบบนี้ปุ๊บก็จะมีคนกันท่านอธิบดีพวงอีกก่อนให้ท่านก็ไปย้ายอะไรใครมาทีนี้ครับประเด็นที่ท่านอธิบดีพวงไปเล่นงานเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนที่เคยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยรักษาการผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสนิทกับบางคนแล้วก็อนุนี้นั่นหลายฝ่ายบอกว่าแชทหลุดที่มีคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยพุ่งเป้าไปที่อธิบดีพวงเนี่ยเป็นแค้นส่วนตัวของใครหรือไม่ศึกปลัดป๊อปชนอธิบดีพวงต้องวัดใจว่านายกหนูจะทำยังไงท่ามกลางท่าทีของครูใหญ่ที่เชื่อมือเชื่อใจอธิบดีพวงมากกว่าใครถ้ามีรัฐมนตรีบางคนกำลังถูกตั้งคำถามกำลังถูกเพ่งเล็งในบางโปรเจกต์ก็มีอธิบดีบางคนที่อาจจะกำลังจ่อขึ้นเป็นปลัดกำลังโดนเล่นด้วยของที่มาจากแชทลับคำถามคือใครเล่นใครแล้วคนตัดสินใจสุดท้ายจะเอาใครครับคุณวิสุทธ์ฮะ
6: นี่คือเรื่องหนึ่งเนาะว่าใครเล่นใครใครแทงใครหรือใครเสียซึ่งหน้าก็ประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะตกลง
5: แต่ในประเด็นนี้ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือไอ้คำว่าช่วยน้ำเงินด้วยกับบอกว่ามือถือผมเป็นสาธารณะนี่แหละไอ้คำเขาเล่นกันในข้าราชการผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่คำอธิบายเนี่ยผมว่ามันแหมมันดูถูกสติปัญญาประชาชนพอสมควรเลยนะคุณวิสุทธ์นะ
6: อาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะอาจจะแบบคิดไม่ออกหรือว่าอาจจะไม่รู้เรื่องรายดีได้แต่ใช้เวลาอธิบายก็อธิบายอีกแบบนึงอ่ะ
5: ผมว่านี่เป็นวิธีการหนีที่เจ็บแต่ว่าปลอดภัยมันเหมือนกับที่เคยมีข้าราชการบางคนคุณวิสุทธ
6: ์ครับ
5: ที่มีเงินเข้ากระเป๋าเข้าโอนเข้าบัญชีอ่ะโดยที่ไม่มีคำตอบแล้วก็บอกอ๋อที่ผ่านมาทั้งชีวิตผมทำธุรกิจมีโอนเงินเข้าออกอยู่แล้วเป็นอธิบดีเป็นอันเนี้ยเป็นเพียงแค่ไซด์ไลน
6: ์
5: คือให้คนด่าทั้งประเทศเพื่อหนีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องใหญ
6: ่ก็ไปทางออกไ
5: ปแต่ในผมก็เลยไม่แน่ใจไงว่าใช้เทคนิคเดียวกันไหม
6: ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะบอกว่าอย่างนี้ฮะแม่ยายรวยอันนี้คือสุดสำเร็จนะสมัยก่อนแล้วตัวรับสิน
5: ก็จะมีแม่ยายรวยก็สะสมพักเครื่องหรือไปเล่นการพนันที่มาเก๊า
6: อะไรประมาณนั้น
5: จะเอาสูตรไหนก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ที่สงสัยคือว่าไอ้ตกลงว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะไอ้กกต.กับปปช.นี่ทำอะไรได้ไหมฮะ
5: ไปอ่างศิลาอยู่ไปซื้อสากมา
6: เออไม่ไปกระตุกนะนี่แหละใช่ไหมคือบางเรื่องไม่ต้องรอให้มีคนมายื่นน่ะนะเป็นน้อยการเทคแอคชั่นว่าใส่ใจสนใจแล้วก็อยู่ในขอบข่ายการดูแลแล้วก็ดีผมก็น่าสนใจนะไม่งั้นคนก็ลากยาวเอ๊ะตกลงคนเรื่องอย่างนี้นี่เฉยๆนะช่วยเรื่องเงินด้วยไม่รู้ปลัดคนนั้นยังอยู่สบายดีหรือเปล่านะปลัดที่ภูเก็ตนะที่ออกมาเดิน
5: มาเปิดใช่ไหม
6: เออนะแต่ไหนๆก็พูดถึงปลัดจะโยงไปเรื่องเก่าเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะ นั้นตกลงกรณีเขาจบลงได้ดีนะคุณพิรักษ์นะปรากฏว่าคุณสุริยะกับอธิบดีกรมฝนหลวงจบด้วยดีก็คืออธิบดีท่านก็ไปบวชนะคุณสุริยะก็ไปรายงานบวช ด้วยทั้งที่ป่วยไปแล้วแล้วก็ที่น่าสังเกตวันนั้นก็คือว่ามีท่านรองทุกท่านหนึ่งไปเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับก็ไปดูแล้วกันว่าเป็นรองยกท่านไหนฟังว่าเป็นคนเชื่อมให้เกิดการถอยต่างคนต่างถอยนะจบลงด้วยดีด้วยดีของคนสองคนนะ เพราะจริงๆมันมีทุกคนมีแผลงานนี้ก็เลยต้องอาศัยการเชื่อมจากท่านรองนายกก็แปลว่าอ่ะแล้วกันไปทำหน้าที่กันต่อไปนะก็ถ้าเป็นงั้นจริงนะเวลาการบวชที่อยากให้เป็นการบวชที่แบบลึกซึ้งพระธรรมอยากไปเรียนรู้เรื่องศาสนาจริงนะไม่ได้บวชหนีเรื่องร้อนนะคุณพิรักษ์ละส่วนเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์ที่เมื่อวานนี้บุกไปที่เขากระโดงใช่ไหมที่ดินของคุณเดวินอ่ะก็โอเคก็รู้แหละคุณเดวินไม่อยู่หรอกหรือว่ารู้ว่าไม่อยู่นะถึงอยู่ก็คงไม่พบรู้อยู่มันต้องเป็นประเด็นข่าวนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการลุกหนักแน่นอนแล้วพอลุกตักวันนี้คนก็ต้องถามคุณอนุชินนะเพราะคุณอนุชินนี่หนึ่งเป็นนายกสองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามเป็นคนบุรีรัมย์
5: เป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นู่นนะ
6: ใช่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นครบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็เอาละคงก็ต้องพยายามเอ้ยก็งานได้เกี่ยวพันกับครอบครัวที่ชอบด้วยหรือเปล่าปุตติก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าก็ทุกคนมีสิทธิ์อาจจะแบบในคุณเสรีนะมีสิทธิ์ทำตามความเชื่อนะฮะแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วศาลพิพากษายังไงทุกคนก็ต้องทำตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้นะอันนี้ก็ถูกอยู่แล้วคุณพิรักษ์เนาะคือถ้าพูดหลักๆได้ถูกนะแต่ว่านั่นแหละแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรมที่ดินเนี่ยรายงานข้อมูลโดยตลอดคำพิพากษาเดิมไม่ได้ผูกพันพื้นที่ทั้งหมดครับแต่ว่าผูกพันเป็นรายแปลงคือคำอธิบายของนายกก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟแต่ศาลไม่อนุมัติให้ออกโฉนดนั้นจะไปทึกทักคุณที่แช่งคุณที่นะจะไปทึกทักว่าแปลงอื่นๆเถื่อนทั้งหมดถ้าผมตีความหมายก็จะบอกเฮ้ยแปลงของคุณในวินเถื่อนด้วยเหรอตีความอย่างนั้นไม่ได้หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ยื่นฟ้องเป็นรายแปลงต่อไปก็อยู่ลูกกับพิธีการรถไฟยุคคุณภูมิธรรมก็เดินหน้าฟ้องกรมที่ดินไหมแต่รถไฟยุคนี้ต้องดูว่าจะเร่งจะรีบจะเดินหน้าหรือค่อยๆทำนะแล้วก็สังเกตว่าจะพูดถึงเรื่องเป็นรายแปลงมันแปลว่าชาวบ้านบางคนถูกเพิกถอนและไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนี้จะต้องถูกเพิกถอนนี่คือคำพยายามอธิบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ชี้แจงมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งจะดูเหมือนเงี้ยๆจริงๆปากๆท่านก็เยอะนะคุณอภิรักษ์นะ
5: ครับ
6: คุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
5: ยาวนานที่สุดคนหนึ่งเลย
6: ยาวนานมาก
5: เพิ่งจะมาเป็นรองนายกนี่แหละที่ออกสื่อเยอะหน่อยอ่ะเพราะหลังจากนั้นก่อนอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกอยู่ตรงไหน
6: เอ้ยการไม่ออกสื่อได้เนี่ย
5: ก็อาจจะทำงาน
6: เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีสำหรับคุณทรงศักดิ์นะคือไม่เป็นเป้า
5: เซฟ
6: แล้วรอบนี้ก็เป็นรองนายกผมเคยพูดในรายการว่าอย่าคิดว่าไม่มีอะไรทำนะเป็นรองนายกที่มีความสำคัญมากนะแล้วก็เรื่องทุกเรื่องต้องผ่านรองนายกนะคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าเรื่องที่คุณเนวินไปบุกอะนะฮะ
5: พื้นที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุก
6: คุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกบ้านคุณเนวิน 5,083 ไร่คุณเนวินไม่ได้ครอบครองทั้งหมดนะ ยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินได้มาอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็เรื่องของข้อพิพาทอ้างสิทธิ์ระหว่างรถไฟกับรฟมกับประชาชนเนี่ยยืนยันเหมือนคุณอนุทินครับว่าเข้าสู่ขั้นตอนของศาลแล้วการตัดสินของศาลเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็มองเรื่องการเคลื่อนไหวของคุณเสรีพิสุทธิ์ครับว่ามันก็แค่เป็นเรื่องทางการเมืองครับ นานๆจะได้ฟังคุณทรงศักดิ์ทองศรีมาป่าชาดากับคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะมันเป็นแค่เรื่องทางการเมืองครับ
5: ไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากได้เป็นข่าวได้มีประเด็นไม่แน่ใจว่าอื่นๆได้หรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นการทำงานแบบข้ามาคนเดียวอีกหนึ่งเรื่องที่มีการตรวจสอบวันนี้ครับขออนุญาตมาที่พรรคประชาชน
6: ครับ
5: คุณรัชนกครับไปที่ประกันสังคมครับวันนี้ไปประชุมร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบการใช้งบประมาณในส่วนของการทำแอปพลิเคชัน SSO การตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงบประมาณสำนักตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็การจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับก็มีการแถลงข่าวร่วมกันกับคุณกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมประเด็นก็คือเรื่องของแอปนะครับพบความผิดพลาดในการคำนวณเงินสมทบและเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์7กรณีคุณรัชนกบอกว่ากรรมธิการรับทราบแล้วแนวทางเรียกค่าปรับจากผู้รับเหมาโครงการก็ตั้งข้อสังเกตให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการปรับระเบียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนและเพื่อสร้างมาตรฐานป้องกันการทิ้งงานหรือการรับช่วงต่อที่ไปลดต้นทุนเลขาชี้แจงว่าทุกหน่วยเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขบกพร่องทั้งหมดให้เสร็จในไตรมาสที่3ของปีนี้และจะมีความสมบูรณ์ 95% และภายในเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์รวมถึงการแสดงผลตัวเลขต่างๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งปัจจุบันอัตราความผิดพลาดของระบบลดลงตามลำดับมีเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับกรณีการตรวจสอบงบประมาณของประกันสังคมโดยตรงคุณรัชนกก็อธิบายนะครับว่าผลการตรวจสอบชี้ให้เห็นว่ามีความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีไม่มีเจตนาทุจริตคณะกรรมการก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องจริงๆไอ้มาคุณรัชนกมาที่นี่เนี่ยกับทางสำนักงานเนี่ยก็ทำให้ดูเบานะเหมือนมาตรวจสอบเหมือนมาช่วยแนะนำเลขาบอกว่าความคลาดเคลื่อนตัวเลขเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งสำนักงานก็เพิ่งจะใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับส่วนยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดพุ่งนับแสนรายก็เตรียมนำระบบรองรับนะครับรัชนกบอกว่านำข้อมูลปี66มีผู้ประกันตนลงทะเบียน 900,000 คนจะมี11ล้านใช้10แสนหนึ่งฝั่งนายจ้างลงทะเบียน 4,000 ใช้10,000คนจะผู้มีสิทธิ์ 500,000 ทีนี้คุณรัชนกบอกว่าการเปิดลงทะเบียนรอบปัจจุบันคนลงทะเบียนวันแรกเยอะตอนนี้ขอสื่อมวลชนร่วมกันโปรโมทให้คนออกมาใช้สิทธิ์เงินประกันสังคมผมย้ำอีกทีนึงนะครับไม่ใช่เงินหลวงนะครับเป็นเงินที่เราส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนายจ้างสมทบหลวงสมภพเพราะฉะนั้นเงินนี้บางครั้งบางทีเนี่ยใครที่เข้ามาทำงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเงินของตัวเองตัวเองไม่ใช่นะครับเป็นเงินที่ประชาชนเข้าไปแล้วก็มามีส่วนสมทบเข้ามาเพราะฉะนั้นมีการเสนอให้สำนักงานประกันสังคมทำแดชบอร์ดนะครับก็คือเห็นตัวเลขอันนี้เคลื่อนไหวขึ้นตัวเลขตัวนี้ลงเนี่ยแสดงข้อมูลคนประกันสังคมและนายจ้างแบบเรียลไทม์เพื่อเกิดความโปร่งใสแล้วก็ติดตามความคืบหน้ารายงานมติการประชุมบอร์ดและอนุกรรมการที่เสนอเอาไว้เพื่อยกระดับความโปร่งใสขององค์กรองค์กรพวกนี้บางทีเขาไปประชุมอะไรไว้เขาไม่บันทึกเขาไม่จดเนี่ยแล้วบางทีเหตุการณ์มันเสียหายไปช้าไปเนี่ยมันมีเยอะนะครับท่านเลขาบอกว่าเรื่องการทำแดชบอร์ดเพื่อแสดงสถิติก็อยู่ระหว่างการทำสัญญาขั้นตอนสุดท้ายครับคุณรัชนกบอกกรรมธิการเนี่ยบอกข้าราชการไม่ใช่คู่ขัดแย้งพร้อมสนับสนุนการทำงานในการส่งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาย้ำกลไกสำคัญก็คือกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันหลักความมั่นคงกับผู้ใช้แรงงานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันงานอันนี้ไปแบบเป็นวิกุลวิสุทธ์ไม่บู๊แต่ตามเทคนิคแล้วก็ถือว่าก็เข้าไปให้รู้ว่ายังไงแบบไหนก็ เหมือนไปกำชับกำลาบอะไรอย่างนั้นกันด้วยแต่ไปแบบเป็นมิตรนะคุณวิสุทธ
6: ิ์แล้วก็ไปทวงถามเรื่องการใช้งบประมาณของทางประกันสังคมนะถ้าเรื่องเดิมจะได้ไหมเรื่องปฏิทินเรื่องแจกเสื้อส่งเสื้อสูตรนะผมคิดว่าจบนะไม่จบอะไม่จบไม่ใช่คุณไอ้ทวงถามนะมีคนแสดงตัวตนว่าผมนี่แหละเป็นบอร์ดและเป็นคนอนุมัติเอง เลยรู้ว่าใครอนุมัติกูไม่รู้คงจะคุ้นชื่อนะพนัทไทยล้วนเนี่ยพนัทไทยล้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ในองค์การลูกจ้างแรงงานมาหลายปีอะอยู่มาแทบจะตลอดเลยนะฮะแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะฮะหลักประกันสังคมขออภัยอดีตกรรมการประกันสังคมนะชุดที่เป็นการแต่งตั้งนะแล้วก็เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างนะก็มาโต้คุณไอซ์นะฮะบอกว่าไอ้เรื่องเสื้อเรื่องหมวกเรื่องปฏิทินเนี่ยมันไม่ใช่เงินประกันสังคมไม่ใช่เลยมันเป็นดอกเบี้ยแค่ 10% นะเป็นเงินแค่ 10% จากดอกเบี้ยแล้วก็เอามาทำเสื้อหมวกปฏิทิน
5: แล้วมันจะไม่ใช่เงินประกันสังคมยังไงอ่ะดอกผลของเงินที่มีการสะสมไว้ก็ต้อง
6: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเขาจะบอกว่าไม่ได้เอาจากประกันสังคมเอาจากดอกก็เป็นเงินประกันสังคม
5: มัน
6: นะแล้วก็แต่บอกว่าอย่างนี้ครับไม่กี่ตังค์หรอก
5: ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถูกไม่ถูกคุ้มไม่คุ้มมันไม่ได้ว่าไม่กี่ตังค
6: ์ใช่ไม่กี่ตังค์หรอกแล้วก็ยืนยันว่าคนประกันคนทำประกันได้ประโยชน์นะฮะ
5: ได้ปฏิทินได้ปฏิทิน
6: ผมอยู่มาแปดสมัยแล้วก็มีหน้าล่ะแต่ก็ขอบคุณนะที่ออกมาเปิดเผยตัวตนว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดที่ออกมาอนุมัติแล้วก็มีมองทัศนะอย่างนี้นะก็ยังดีนะที่ประกันสังคมตกลงว่าในมีการเลือกตั้งเหมือนเดิมเนาะไม่ถูกเปลี่ยนไปตามที่ฝ่ายคนของประกันสังคมอยากจะให้เป็นรอบนี้ก็ต้องรอดูแต่น้อยก็ดีนะผมคิดว่ามันมีความตื่นตัวสูงมากสำหรับผู้ประกันสังคมเมื่อก่อนเนี่ยคือเสียเงินแล้วก็เฉยๆนะตอนหลังปรากฏว่ามันก็มีการตรวจสอบ

0: มีการตรวจตรามีการติดตามเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินของผู้ประกันตนล้วนๆน่ะนะผมเป็นคนหนึ่งคุณพิรักผมเป็นคนประกันสังคมนะเพราะเราถูกบังคับอยู่แล้วถูกไหมคุณพิรักก็ต้องถูกบังคับทำเวลาทำงานที่ไหนก็ต้องถูกอัดเงินแล้วโอ้โหเงินมันไม่ใช่ว่าใช้อะไรก็ได้อ่ะนะก็ตอนนี้ต้องรอดูว่าคุณอะไรนะคุณนิมอ่ะเดี๋ยวนะคุณอะไรนะเป็นตะโกผมเป็นหัวหน้าพรรคคุณนิมอ่ะ
1: หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
0: เออรัฐมนตรีประกันสังคมเนี่ยจะ
1: อมรคุณนิมอมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ
0: ์คุณสุภานขออภัยนิมกัน
1: อย่ามาหวังให้ช่วยกันนะเดี๋ยวนี้บางทีนึกชื่ออะไรขึ้นมาไวๆเราจะนึกไม่ออกบางที
0: นะ
1: อย่าหวังนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะนึกไม่ออกเหมือนกันนะพี
0: ่คือตอนนี้จะบ่อยแก้ทางการเมืองนะคือปรากฏว่าบทบาทของพรรคเพื่อไทยบทบาทรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอ่ะสังเกตไหมคุณเวลามีข่าวด็อกเตอร์อะไรยศนันทุกวันนะทุกวันว่าแต่เรื่องดีๆอ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะในส่วนหนึ่งก็กำลังอะไรไงบ่มเพาะกำลังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของ
1: เขาวางแผนการสื่อสารคุณวิสุทธิ์งานเล็กงานน้อยงานประชุมงานสัมมนางานอะไรไหนเนี่ยคุณยศนันจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่แกอยู่เมืองการอันนี้ก็จะมีข่าวทุกวันท่านรัฐมนตรีที่ผู้ชายท้วมๆหน่อยผมนึกชื่อแกไม่ออกแล้วก็อันนี้แกมีข่าวทุกวันแกเห็นนู่นเห็นต่างอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีคุณสุริยะนานๆมาทีนานๆมาทีแล้วส่วนอันเนี้ยน่าจะมีอยู่3คนมั้งครับคุณวิสุทธิ์ที่มีพื้นที่ในการโชว์แต่คุณวิสุทธิ์จะบอกว่าไงนะ
0: ไม่แต่ผมเราบอกว่า
1: เขาทำแผนสื่อสารอ่ะเขา
0: ใช่คือกำลังคิดว่าดร.เชนเนี่ยพักวางแผนอย่างดีให้เป็นคนที
1: ่เป็นพระเอกของพักที่เหลือไม่ต้องโผล
0: ่ทำเรื่องที่ดีๆหมดอ่ะนะอยู่ในบทบาทที่ไม่สำคัญมันต้องขอโทษทีรัฐมนตรีที่คนโลกลือแต่ว่าทำเรื่องดีได้ตลอดแล้วก็เป็นคนที่กำลังสร้างตัวตนคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ใช่พักแข่งความขัดแย้งไม่ใช่พักแบบที่นำการต่อสู้แต่เป็นพักที่นำเรื่องใหม่ๆแล้วก็ใหม่ๆมาให้สำหรับพรรคเพื่อไทยในอนาคตคุณยิ้มก็เลยเงียบไปหน่อยคุณนะพรรคตอนนี
1: ้แกก็คงรู้แหละเพราะว่าขนาดหัวหน้าพรรคคนก่อนหน้าอยู่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขยังเปลี่ยนได้เลยอ่ะคุณหมอชนน่านใช่ไหม
0: เออตอนนี้เห็นว่าก็เงาๆไปหน่อยนะ
1: เบรกกันก่อนนะครับ16:58เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคลังหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แม่นยำเข้มข้นกว่าเดิมนายรัฐมนตรีแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคน

0: ต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพปินได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของกลุ่มคือนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอรัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มีไอโอหลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินในการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าพรรคประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คน

0: ซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5000

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในชั่วโมงที่2นะครับท่ามกลางที่เราตั้งคำถามถึงเรื่องของความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าความถูกต้องไม่ถูกต้องความเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องของเงินที่จะนำไปใช้ในโครงการ Thailand AI เนี่ยนะครับล่าสุดครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับอาจารย์ปิติที่เป็นคอมเมนเตอร์ 96.5 อาจารย์ปิติที่เป็นเลขาธิการอาเซียน
5: ครับ
4: อาจารย์ปิติที่เลขาธิการมูลนิธิอาเซียนนะครับแล้วก็อาจารย์ปิติที่เป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีพาณิชย์

0: วันนี้อาจารย์ผมเข้าใจว่าอาจารย์ต้องการที่จะสื่ออะไรผมแปลเองกันละกันอาจารย์เขียนบอกว่าที่อาเซียนฟาวเดชั่นจะเป็นเลขาธิการมูลนิธิอาเซียนเราใช้งบประมาณ5ล้าน USD หรือประมาณ160ล้านบาทกับช่วงเวลา2ปีเราใช้งบประมาณนี้สอนคนอาเซียน8ล้าน3แสนคนนักเรียนครูผู้ปกครองให้สามารถใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพสามารถเข้าไปกดเพื่อขอฝึกฝนในการใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ผมกดเข้าไปในลิงก์ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่ www.ai ก็คือ AI นะครับ aiclassasean.org ก็จะสามารถเข้าไปห้องเรียนการเรียนรู้ข้างหน้าเขียนเขาว่าเขียนคำว่า AI ready ASEAN empowering ASEAN future one AI skill at a time แล้วก็ขวาบนเนี่ยเขามีเขียนว่า upskill in fundamental AI literacy รู้เท่าทัน AI ที่มีเรียนไปแล้วเนี่ยมีเป็นเคาน์เตอร์เนี่ย8ล้าน3แสน2หมื่น 2,478 account แล้วก็มีคนที่เข้ามาเรียน depth AI training เชิงลึก347,093แล้วก็มี Empower as Master Trainer คนไปเรียนเพื่อไปสอน AI 4,966 คนข้างในครับก็ไปนั่งกดคำว่า File Course หาหลักสูตรที่เรียนได้ก็จะมี Introduction AI Variety of AI AI for Everyday Life Fundamental of Generative AIอันนี้คือสำหรับเด็กสำหรับผู้ปกครองมี intro AI variety AI AI มีหมดอ่ะแล้วก็มี master trainer ที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ลองกดเข้าไปดูครับประเด็นที่ผมคิดว่าอาจารย์ต้องการจะบอกอ้อมๆผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก็คือว่า5ล้าน160ล้านบาท5ล้านเหรียญ2ปีคนอาเซียนเรียนไปแล้ว 8.3 ล้านคนนะคุณรู้สึกแต่เรื่องของการเรียน AI คือเรื่องนึงนะแต่ว่าเรื่องของการใช้แอป AI ก็คืออีกเรื่องเพราะที่ผ่านมาของรัฐบาลเราที่เขาจะซื้อแอปมาให้เราใช้ประมาณนั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าดร.ธนชาตินุ่มนวลวันก่อนมาบอกว่าแอปที่เราซื้อมันแทบจะไม่แตกต่างจากของฟรีอ่ะคุณรู้สึกฮะอ่ะผมเติมจากประเด็นตรงนี้ครับ
1: ครับปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำเสนอทางเลือกเยอะขึ้นเหมือนกันนะคุณพิรักษ์ครับล่าสุดคุณป้อมภาวุฒินะครับก็ออกมาเปิดข้อมูลใหม่นะครับไปพบแพลตฟอร์ม OKMD AI Playground ฮะอันนี้พัฒนาโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนมีรูปแบบคล้ายกับไทย AI Passport นะแต่ว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าน้อยกว่ามากเลยนะคือใช้ประมาณ2ล้าน4แสนบาทก็มีคำถามครับว่าส่วนต่างที่ห่างกันเนี่ย 1,600 ล้านบาทถูกนำไปใช้อะไรคุ้มค่างบประมาณหรือไม่ก็ถ้าใครสนใจก็ลงไปดูมันมีรายละเอียดเยอะนะครับว่าตกลงเรื่องของแพลตฟอร์ม AI ภาครัฐนะกับทางขององค์กรมหาชนนะฮะพัฒนาความรู้เนี่ยนะครับมันคล้ายๆกันแต่ก็ประมาณเยอะมากที่มันแตกต่างกันไปมันมีรายละเอียดเยอะลองไปเสิร์ชดูนี่คือคุณป้อมแกก็มาให้เห็นนะครับว่าทำใกล้เคียงกันแต่ว่าตกลงมันต้องใช้เงินขนาด 1,621 ล้านบาทจริงหรือนะครับอ่ะก็อย่างที่คุณพิรักษ์บอกครับว่าผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้คงจะมีเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วรอดูว่าจะเป็นเหมือนที่คุณพิรักษ์คาดหวังไหมไหม
0: คือว่าผมไม่ได้คาดหวังนะผม
1: ว่า
0: เดา
1: ถอยดีกว่าแล้ว
0: จะบูก็ได้นะบูแล้วไปต่อก็ได้นะ
1: ก็เป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้นะฮะเอาส่วนที่เดินหน้าต่อนะไอ้วันสองวันที่ทำผมทำตัวปากเสียงของคุณเอกิติว่าเนี่ยบัตรมันก็อัปเดตให้ฟังก็คือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะ เริ่มมีผลนะฮะเขาก็จะตกลงว่างี้นะครับวันที่เข้าครม.แล้วเตรียมเปิดลงทะเบียนยืนยันบัตรคนจนนะฮะชื่อจริงๆคือสิทธิบัตรสิทธิอะไรนะสิทธิคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับก็วันนี้ครม.เห็นชอบแล้วนะครับแล้วก็ทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็คนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ยืนยันตัวตนได้นะแล้วก็มีการก็เรียกไงตรวจสอบหาคำจำกัดความของผู้ที่จะได้สิทธิ์ใหม่อ่ะก็พูดตรงกันนี้แล้วบางคนก็แบบรอบก่อนมีทั้งคนที่แบบจนจริงกับอยากจนเนาะแกงจนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการจัดระบบกันใหม่นะคร่าวๆนะครับคนที่จะลงทะเบียนได้อายุ18ปีขึ้นไปถ้าเป็นพระสามเณรผู้ต้องขังนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับข้าราชการพวกนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน100,000บาทต่อไปนะก็เกินไปนะอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรายได้เกิน100,000บาทอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมีรายละเอียดเยอะนะครับเอาไปว่าก็คุณสมบัติก็ถ้าใครที่คิดว่ามีได้ขายก็ลองตรวจสอบดูแล้วกันนะครับก็คนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่4ถึง15มิถุนายนไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของแบงก์กรุงไทยนะฮะแล้วก็เนี่ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ออมสินธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามและอีกหลายช่องทางก็แปลว่ามาแล้วตามสัญญานะฮะก็2ก้อนนะก้อนของก็เรียกอะไรนี่ช่วยไม่ถูกเลยไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บบัตรคนจนก็เริ่มแล้วนะจะช่วยให้เชื่อว่าจะช่วยให้เสียงบ่นเสียงต่อว่ารัฐบาลอาจจะแผ่วลงได้ในช่วง 2-3-4 เดือนข้างหน้านี้ครับ
0: อย่างนี้เรียกแขวะนี่คุณพิสุท
1: ธิ์อ้าวแต่จริงๆผมเชื่อว่ามีบางส่วนจริงๆจริงๆจริง
0: ๆตกลงจะช่วยเป็นช่วยรองโฆษก
1: ช่วย
0: รองโฆษกหรือจะแอบแขวะเอาให้ดีนะ
1: ไม่เชื่อว่าโดยจิตวิญญาณมันก็นะเสียงบ่นๆก็อาจจะเบาลงได้บ้างนะไปต่อ
0: เอาจริงๆอ่ะคือช่วงนี้รัฐบาลจับอะไรก็โดนตลอดนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่มีโปรเจกต์แจกซะก่อนเนี่ยน่าจะไปได้ยากโอ้โหนี่ผมนี่แปลกใจนะผมเข้าไปดูในเพจ Reporter นี
1: ่ครับ
0: วันนี้ทีมโฆษกนี่ขยันออกเป็นข่าวเยอะเลยนะ
1: อ๋อดีๆเลยเห็นชอบงบประมาณปี70ด้วยดิ
0: โอ้ยนี่แต่ผมขออนุญาตสรุปแบบไวๆเอายืมจากทางรีพอร์เตอร์ครม.ไฟเขียวกองทุนฟื้นฟูโอนเงินเข้าบัญชีสะสมเพิ่ม 1.8 ล้านทยอยใช้หนี้ FIDF 1 FIDF 3นายกสั่งการเร่งเจรจาภาษีสหรัฐก่อนภาษีปัจจุบันสิ้นสุดให้ได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดนายกสั่งพาณิชย์เกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรอันนี้เรื่องกุ้งเดี๋ยวมาอธิบายทีเพราะว่าเราก็แบนของเขาเขาก็แบนของเราขณะเดียวกันไทยช่วยไทยพลัสครับท่านโฆษกบอกยอดใช้จ่ายทะลุ 2,581 ล้านบาทแล้วหลังใช้2วันรวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งครม.เห็นชอบรายละเอียดงบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในท้องถิ่น 3.9 แสนล้านอันนี้หัวข่าวของทางท่านโฆษกดร.รัชดานะอันนี้5-6หัวข่าวเนี่ยขณะเดียวกันครับรองโฆษกคุณลลิดาเพลิดรัตนาวันนี้รับผิดชอบอะไรบ้างรับผิดชอบในการสื่อสารรัฐบาลเห็นชอบโครงการจัดการลุ่มน้ำโกลกรับมืออุทกภัยกัดเซาะเสริมความมั่นคงสิ่งแวดล้อมชายแดนรัฐบาลเดินหน้าบริหารป่าไม้บูรณาการอนุมัติลงนามสัญญา IFLM NENE เป็นกองทุนอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพอ่ะอันนี้อีกท่านหนึ่งขณะเอาท่านนี้ยังต่อครับรัฐบาลแต่ง

0: พันล้านหนุน3โครงการสำคัญด้านสาธารณสุขวัฒนธรรมอันนี้โฆษกท่านที่3ไปแล้วนะในขณะที่โฆษกท่านที่4ครับที่ท่านที่ตอนนั้นบอกว่าโดนวางยาอะไรหรือเปล่าแล้วท่านที่ยังมาใหม่ท่านก็อ่านผิดถูกๆขัดๆคล่องๆอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรบอกครม.ไฟเขียว M เซ็น MOU ญี่ปุ่นส่งแรงงานไทยลุยระบบใหม่ ESD ชูเปลี่ยนนายจ้างได้คุ้มครองเท่าเทียมอันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่เป็นข่าวกระแสรองนะคุณวิสุทธิ์คนไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่นนี่ในญี่ปุ่นนี่จะตกปลาจะจับปงจับปลาอะไรเนี่ยถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยไม่ได้นะล่าสุดมีคนไทยนี่ไปแอบตกปลาไปจับปลาในน่านน้ำที่เขาห้ามนะทางกูรูเนี่ยเขาบอกว่าคนที่โดนจับไปแล้วแนะนำให้ตอบไปเลยเขาว่ายอมรับผิดแล้วก็วันหลังจะไม่ทำอีกจะดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนถึงส่งกลับนะอันนั้นอาจจะไม่คุ้มกันนะคุณวิสุทธิ์อ่ะผมอัปเดตงานของทั้งผมช่วยท่านโฆษกมากคุณวิสุทธิ์อีกนี่ผมเอาแต้มเยอะกว่า
1: ความจริงมีเรื่องนี้เรื่องของการ
0: ขยายต่อได้นะ
1: ข้าราชการทางการเมืองก็ไปดูชื่อแล้วก็โอเคอ่ะคือเข้าใจได้อ่ะคนการเมืองก็เริ่มมีตำแหน่งในกระทรวงต่างๆนะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีข้าราชการทางการเมืองเยอะขึ้นวันนี้ก็ประกาศหลายคนไปสแกนชื่อแล้วโอเคเข้าใจได้โดยวิธีนะส่วนเรื่องใหญ่ก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับ
0: วันนี้มันเดินหน้า Unclosed แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่วันนี้นายกคุณวาเน็ตของกัมพูชานะครับยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการกับประเทศไทยแล้วก็เลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อที่บอกว่าขอให้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้นุสัญญากฎหมายทางทะเลที่เราได้ยินชื่อกันนะฮะ UNCLOS นะครับ United Nations Convention on Law of the Sea นะครับเรื่องพิพาททางทะเลที่อ้างพื้นที่สิทธิทับซ้อนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาแล้วก็ไทยประกาศยกเลิก MOU 44แล้วก็ไทยบอกว่านี่ก็จะไปสู่เรื่องการเจรจาUNCLOS เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าโอกาสการเจรจาทวิภาคีปิดฉากลงแล้วนะกัมพูชาก็ยืนยันนะครับว่าการเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยนะไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งแล้วก็ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งการเจรจาแต่เป็นการเปลี่ยนไปสู่กรอบกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไม่ใช่กระทำฝ่ายเดียวแต่เป็นการพยายามแก้ข้อพิพาทด้วยความสุจริตใจดูคำพูดของคุณบัณฑิตรอบนี้ถึงแม้จะส่งเสียงไม่ค่อยพอใจแต่ไม่ได้แข็งก้าวนะแล้วเชื่อว่ากัมพูชาและไทยจะได้ประโยชน์จากการยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนนะนี่คือสารที่ส่งมาที่ไทยแล้วก็ทางที่สหประชาชาตินะครับคุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้ครับนักข่าวถามว่านักข่าวถามต้องน้องว่าคุณมาได้ส่งจดหมายนี่กดดันป่ะหรือกดดันประเทศไทยเรื่องอะไรอย่างนี้นะหรือคิดยังไงนายกบอกว่าเรื่องนี้ไทยไม่ได้แก้เกมใดๆเลยแล้วก็ความเคลื่อนไหวไทยเนี่ยจะดำเนินการในแบบของไทยฟังความเห็นจากประชาชนดำเนินการไปตามความต้องการของประชาชนนี่มากที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ทำให้ประเทศไทยเสียหายเสียสถานะในเวทีนานาชาติดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยเกียรติภูมิและความมั่นคงนี่ก็ไม่รู้ว่าตอบตรงคำถามไหมคุณเวลาให้ยืนยันก็นี่ท่าทีของสองผู้นำที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ทางกัมพูชาก็เรียกร้องให้มีการเจรจาอันโครดโดยเร็วที่สุดแต่ฟังดูน้ำเสียงของไทยก็คือว่าตีความนะไม่ต้องรีบไปได้เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วก็เคลียร์กันไปนะนี่ก็เป็นกระบวนการใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคนก็บอกว่าเรื่องอันโคสเนี่ยนะมันก็คือมันก็คุยกันเจรจากันได้แต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีผลบังคับ

0: อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกที่ต่างฝ่ายต่างหาทางออกร่วมกันในเรื่องนี้นะครับกัมพูชาก็อยากเร่งอยากรีบไทยก็ใจเย็นเดี๋ยวก็เคลียร์เรื่องอื่นให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะก็อย่างน้อยก็ตอนนี้คงจะเรื่องการกลับมาสู้รบอีกรอบคงไม่มีแล้วนะเรื่องการปะทะป่าปายตามชายแดนก็มีเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ17:28นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์กรมวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์นะครับกำลังจะมีการประชุมสุดยอดนะครับผู้นำและแน่นอนครับคุณวิสุทธิ์ครับรอบนี้จีนเองอาจจะต้องแสดงแสนยานุภาพและศักยภาพกันอีกครั้งทิศทางของโลกจะเป็นอย่างไรภายใต้การเดินหน้าของมหาอำนาจอย่างจีนไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทา
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: หนึ่งในงานระดับยักษ์ที่เราต้องจับตาดูของปีนี้ก่อนสิ้นปีคือเอเปกหรือประชุมผู้นำ21เขตเศรษฐกิจโลกที่จีนจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะจัดที่เซินเจิ้นซึ่งจีนถือว่าเป็นซิลิคอนแวลลีย์ของจีนในสมัยนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือจีนจะเล่นงานนี้เป็นงานใหญ่จะจัด18ถึง19พฤศจิกายนนั่นคือช่วงที่ผู้นำระดับสูงสุดมาเจอกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานนี้คือเอเปกไชน่าเยียร์ซึ่งจะจัดประชุมย่อยและประชุมระดับรัฐมนตรีต่อเนื่องตลอดทั้งปีก่อนเข้าสู่สัปดาห์ประชุมผู้นำในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้จีนยังบอกครับว่าจะมีการประชุมและจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอเปกประมาณ300รายการกระจายตามหลายเมืองตลอดปีนี้สัปดาห์ประชุมผู้นำคือ Leaders Weekที่เป็นช่วงที่ผู้นำทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจเดินทางมารวมกันที่เซินเจิ้นครับที่น่าจับตาคือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนมักจะเป็นช่วงที่มีการพบปะทวิภาคีสำคัญนอกรอบเอเปกและจะมีการประชุมประกาศข้อตกลงเศรษฐกิจหรือการค้าขนาดใหญ่ตลาดการเงินทั่วโลกก็จะจับตาถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐและจีนเป็นพิเศษประเด็นไต้หวันครับเพราะไต้หวันเนี่ยร่วมประชุมเอเปกมาตลอดเขาถึงไม่เรียกว่าเป็นผู้นำ21ประเทศเขาถึงเรียกเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจคำว่าเขตเศรษฐกิจจะได้หลีกเลี่ยงประเด็นกับจีนฉะนั้นไต้หวันจะมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในจีนอย่างไรเป็นคำถามที่น่าคิดมากมากประเด็นไต้หวันก็จะมีเรื่องเทคโนโลยี AI ชิปห่วงโซ่อุปทานก็จะถูกยกขึ้นมาคุยกันนอกรอบเวทีหลักฉะนั้นสัปดาห์ช่วง 16-20 พฤศจิกายนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสัปดาห์ทางการทูตและเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของปีนี้เพราะว่ามีโอกาสเห็นทั้งการเจรจาจีนสหรัฐการพบปะผู้นำอาเซียนและการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและถึงจุดนั้นนี่สงครามยูเครนสงครามอิหร่านไปถึงไหนช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วอย่างมั่นคงต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามที่เราคงจะต้องคิดตั้งแต่วันนี้ครับฉะนั้นจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้จีนเล่นงานใหญ่อลังการแน่นอนเพราะว่าหัวข้อนั้นคือbuilding an Asia Pacific community to prosper together แล้วก็เน้น ชู3คำหลัก openness innovation cooperation คือการเปิดคบหากันอย่างเปิดเผยนวัตกรรมและความร่วมมือถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์มีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมเศรษฐกิจทั่วไปนะครับเพราะจีนกำลังใช้เอเปกเป็นเวทีโชว์บทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกของตัวเองในโลกผันผวนปั่นป่วนตึงเครียดการค้าการแบ่งขั้วเทคโนโลยีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจีนพยายามส่งสัญญาณจากหลายๆเวทีแล้วมันจะมาเป็นไฮไลท์ในเอเปกนี่แหละคือจีนต้องการจะตอกย้ำว่าตัวเองนั้นสนับสนุนการค้าเสรีสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันและจีนต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้าฉะนั้นจีนอาจจะมองเห็นว่าต้องการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้นสร้างภาพว่าเสาหลักของระบบการค้าโลกคือเอเชียแปซิฟิกในยุคที่สหรัฐมีแนวโน้มใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมมากขึ้นเนี่ยจีนยิ่งผลักดันนโยบายของตัวเองและที่สำคัญครับการประชุมเอเปกปลายปีนี้จะกลายเป็นเวทีวัดอุณหภูมิความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปด้วยในตัวเพราะว่าสิ่งที่คนทั้งโลกจับตาดูก็ไม่ใช่แค่แถลงการเศรษฐกิจร่วมกันเท่านั้นแต่จะมีสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์จะพบกันหรือเปล่าจะคุยอะไรกันหรือเปล่าฉะนั้นประเด็นสำคัญหนีไม่พ้นสงครามการค้าภาษีนำเข้าเทคโนโลยี AI และชิปไต้หวันความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกดังนั้นเอเปกปีนี้จะเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีความหมายทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์สูงและมันจะโยงกับสงครามทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่า AI จะเป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดหัวข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเลือกเซินเจิ้นเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเซินเจิ้นนี่คือเมืองที่จีนใช้เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมเทคโนโลยี AI ฮาร์ดแวร์เศรษฐกิจดิจิทัลและจีนก็กำลังผลักดันบทบาทด้าน AI Governance คือการกำหนดกติกา AI ระดับโลกให้มีจริยธรรมให้มีศีลธรรมและให้มีมนุษยธรรมซึ่งตรงนี้แหละจีนเขาก็เสนอตัวเป็นหนึ่งในแกนนำเหมือนกันแต่ประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดทางการเมืองน่าจะเป็นไต้หวันเพราะว่าเอเปกเป็นหนึ่งในไม่กี่เวทีที่คำว่า Chinese Taipei สามารถเข้ามาร่วมได้ครับแต่การที่จีนเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอาแล้วรูปแบบที่ไต้หวันจะมาร่วมมันจะเป็นรูปแบบไหนตัวแทนที่ไต้หวันจะส่งมาเนี่ยจะเป็นใครระดับไหนการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจะเกิดขึ้นไหมสมมติว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อจะมาเองนี่มันจะมาในรูปแบบไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ละเอียดอ่อนและหลายคนอยากจะรู้ว่าจีนเขาจะปฏิบัติต่อไต้หวันอย่างไรในกรณีนี้เพราะสหรัฐก็ออกมาพูดนะครับว่าต้องการให้ไต้หวันเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ตามกติกาเอเปกแต่จีนก็ยังประกาศยืนยันนโยบายจีนเดียวเอาละทีนี้จีนจะทำยังไงกับไต้หวันจึงเป็นเรื่องท้าทายมากนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้ปลายปีนี้มีทั้งเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐซึ่งทรัมป์ต้องลุ้นมากๆว่าสงครามอิหร่านจะมีผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมแค่ไหนอย่างไรและในเดือนเดียวกันพฤศจิกายนนี้ก็จะมีความสนใจพุ่งมาที่เซินเจิ้นของประเทศจีนประชุมผู้นำเอเปกอีกเวทีหนึ่งที่โดดเด่นร้อนแรงไม่แพ้กัน
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับไม่แน่ใจครับว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมีคำตอบเรื่องของทีวีหลังจากที่จะหมดอายุใบอนุญาตประมาณ3ปี
7: ครับ
4: ผมก็นั่งดูนั่งอ่านนี่คนทีวีรอบนี้เนี่ย ออกตัวกันแรงแล้วก็อัดกันเต็มที่ก็พูดกันแบบง่ายๆเราคนทีวีคนวิทยุก็คือว่าถ้ายังไม่มีความชัดเจนในธุรกิจทีวีคนไม่ลงทุนคนไม่ลงทุนไม่มีเนื้อหาไม่มีเนื้อหาปุ๊บตอบไม่ได้นะครับว่าจะไปกันยังไงแบบไหนก็ไม่รู้ว่ากสทช.หรือประธานกสทช.เนี่ยจะใช้เวลาอีกมากน้อยขนาดไหนในการที่จะตามเรื่องนี้ก็ดอกจันเอาไว้นะครับขอไม่ลงรายละเอียดนี้เป็นข่าวที่เขานวดกันมาหลายวันแต่ประธานกสทช.เขาเหมือนกับว่ายังเงียบๆกันอยู่ขณะเดียวกัน
5: คุณวิศนุเติมไหมแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าทีวีเนี่ยจะก็เรียกไงฮะจะปี70นี่รู้จะเดินหน้าต่อไปยังไงต้องรอ
4: 72
5: ใช่ไหมรอกสทช.ออกแผนแม่บทก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนทีวีก็ตามแล้วกสทช.กรรมการกสทช.บางคนก็วางแผนไว้แล้วแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจากท่านประธานใช่ไหมครับ
4: เรื่องของเรื่องเนี่ยคือความถี่ที่ใช้เนี่ยมันเป็นของหลวงจะใช้ทีวีใช้วิทยุใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรก็ว่ามานี่คือความถี
5: ่ครับ
4: สมัยก่อนทีวีมีอยู่4ช่องแล้วมาบวกช่อง11บวก ITV กลายมาเป็น NBT กลายมาเป็นไทย PBS จนทุกวันนี้มันมีหลายช่อง
5: ครับ
4: ของอันหลังเนี่ยกสทช.เขามีหน่วยงานเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ประมูลแล้วก็ทำเงินขึ้นมาก็ใช้กันไป30กว่าช่องอยู่กันได้บ้างเจ๊งกันได้บ้างรอดกันไม่กี่บริษัทหรอกเขาพูดกันแบบง่ายๆเพราะคนมาดูออนไลน์กันเยอะทีนี้ถามว่าคนมาดูออนไลน์เยอะแล้วทีวีเดือดร้อนไหมบางคนก็บอกถ้าคิดแบบธุรกิจถ้าเดือดร้อนไม่ทำไม่กำไรก็ไม่ทำไม่กำไรก็ไม่ทำก็ว่ากันไปอาจจะมองแบบธุรกิจก็มองแบบนั้นแต่ถ้ามองแบบที่ชาวไร่ปลายนาจะเป็นวิทยุ FM หรือจะเป็นทีวีที่เขาแบบไม่เสียตังค์อ่ะแบบที่ดูง่ายก็คือเปิดมาแล้วติดเลยมีเสาอากงมีเสาอากาศมีอะไรแบบนั้นอ่ะอันเนี้ยมันช่วยเรื่องการศึกษามันช่วยเรื่องความบันเทิงอะไรแบบนี้อะไรไปเนี่ยถ้าไม่บอกเขาว่าจะเอายังไงคนทำธุรกิจอยู่ไม่ได้ทำธุรกิจอยู่ไม่ได้ประชาชนก็ไม่มีคอนเทนต์ที่เชื่อว่าดีดูหนึ่งคือเชื่อว่าดีแล้วสองก็คือว่าไม่มีคอนเทนต์ที่เชื่อว่าคุมได้ดูเพราะในออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะคุมกันไม่ได้คุณวิสุทธิ
5: ์
4: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีคอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่เข้าถึงชาวบ้านและคอนเทนต์ที่เชื่อว่ากลไกของรัฐยังคุมได้เนี่ยอันนี้ต้องรีบบอกถ้าคนทำก็มีคนทำถ้าคนไม่ทำเขาจะได้ถอยไปทำอย่างอื่นเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าพอมาถึงใกล้เหลือเวลาไม่ถึงปีแล้วมาบอกใกล้ๆว่าจะให้ประมูลไม่ให้ประมูลจะจ่ายอะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ยสุดท้ายคนที่จะสนใจเนี่ยมันจะเหลือไม่กี่คนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวประกันก็คือประชาชนทีเนี้ยการเป็นผู้บริหารเงินเดือนมาหลายแสนในกสทช.เนี่ยเขาจ้างมาตัดสินใจนะเขาไม่ได้ตั้งมาดึงเชงเฉยๆคุณผู้ชมแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของชาติช่วยตัดสินใจกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับ
5: ครับ
4: แต่เนี่ยผมสรุปขบวนมีตรงไหนขาดคุณผู้ชมเติมหน่อยนะ
5: ก็จริงๆก็เห็นเขาเคลื่อนไหวแต่ผมก็ถามว่าตกลงจะมีไม่มีต้องรอกสทช.หรือแล้วที่สำคัญก็คือว่านอกจากผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้เราคุ้มว่าทำยังไงต้องใช้เวลาเตรียมเนาะขาดเดียวกันคุณพิทักษ์มีโอกาสไหมที่เลิกแล้วไม่ทำแล้วปล่อยมันจอดำทุกคนก็ดูออนไลน์ต่อไปนะถ้าเกิดกสทช.เอาเงี้ยไปได้ไหมมันมีคนฝากถามกันนะ
4: ถามว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะ
5: มันต้องดูทีวีแล้ว
4: มันจะทุเรศเกินไปคุณไม่สุด เหมือนทุกวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเขายังมีระบบวิทยุ FM อยู่เลยคุณไม่สุด
5: ครับ
4: แม้กระทั่งเอากันแบบง่ายๆนะคุณไม่สุดทุกวันนี้ในต่างประเทศน่ะคุณไม่สุดไปญี่ปุ่นน่ะอยู่ตามที่สาธารณะหรือรถไฟใต้ดินน่ะ
5: ครับ
4: โทรศัพท์มือถือไอ้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญเขายังมีอยู่ถ้าคุณวิสุทธิ์นึกภาพออกวิทยุ FM ก็ยังมีอยู่แล้วก็เวลาไฟดับแผ่นดินไหวเนี่ย FM มันต้องฟังได้มันต้องรู้เรื่องเพราะไม่งั้นคนมันเข้าไม่ถึง
5: ครับ
4: จริงๆคุณวิสุทธิ์ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะเฉลยเลยวิทยุเนี่ยถ้าเขาเอา FM ออกจากรถวิทยุออกจากรถเมื่อไหร่เนี่ยคนทำวิทยุอย่างเราอ่ะตายเร็วกว่านี้เยอะเลยนะ
5: เขาเรียกเป็นดิจิตอลเรดิโอใช่ไหมซึ่งอันนี้คือต้องเปลี่ยนเครื่องหมดนะ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นดิจิตอลก็ตามคุณวิสุทธ์แต่ว่าเรายังพวกเรายังได้อ้างเหตุผลอยู่ว่าอยู่บนรถเนี่ยมันควรจะฟัง FM ได้เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อย วิทยุ FM AM มันยังเข้าถึงชาวบ้านได้เอาออกปุ๊บมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วคนบนรถเดี๋ยวนี้ยิ่งรถใช้ดิจิตอลอะไรไปหมดถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยติดต่ออะไรกันไม่ได้อัมพายุจะเข้าอะไรต่อไม่อะไรขึ้นมาเนี่ยการที่วิทยุยังมี FM อยู่เนี่ยมันทำให้ตัวเราบนแพลตฟอร์มเนี่ยเรายังแข็งแรงวิทยุเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้เด่นดังเหมือนทีวีม
5: ัน
4: ไม่ได้รุ่นใหม่เหมือนกับออนไลน์แต่ถามว่าเวลาเกิดอะไรเนี่ยไอ้ทานินเครื่องละ600 700รวมไปถึงยี่ห้ออื่นเนี่ยหัวไล่ไปนาเนี่ยมันฟังการสื่อสารกันได้ดีที่สุดนะคุณวิศวะ
5: ครับก็ยืนยันความจำเป็นต้องมีอยู่นะแต่มีรูปแบบไหนไงผมก็ต้องฝากท่านว่าคุณหมอสรณะใช่ไหมประธานกสทช. อย่าอุเบกขาด้านเลยนะช่วยเดินหน้าหน่อยนะครับ
4: จริงๆมันไม่ใช่อุเบกขานะมันคือการละเลยด้วยซ้ำ
5: ละเลย
4: อุเบกขาเนี่ยมันรู้ว่าไหนจะเป็นอะไรแล้วเราปล่อยวางกับสิ่งนั้นคือมันปล่อยวางแล้วรู้ว่าเหตุผลในการปล่อยวางการวางเฉยไม่ใช่ปล่อยวางคุณวิสุทธิ
5: ์อัน
4: เน
5: ี้
4: ย
5: ใช่โอเค
4: อันเนี้ยเหมือนวางเฉยอ่ะคือเหมือนคล้ายๆกับสมมุติว่ากำลังจะหมดสมัยแล้วตัดสินใจอะไรไปสักอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงจะบวกจะลบเหมือนกสทช.ช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะการที่วางทีวีเป็นกี่ช่องแบบเนี้ยส่วนหนึ่งที่อุตสาหกรรมทีวีล้มหายตายจากกันอยู่เยอะเพราะว่ากสทช.รอบนู้นเนี่ย
5: ประมูลสูง
4: แล้วก็มองสูงเกินไปว่าทีวีเดี๋ยวเขาจะเล่าพอถึงเวลาปุ๊บแม้ว่าเงินจะเข้ากสทช.เยอะแต่ทีวีเจ๊งประชาชนก็เป็นตัวประกันก็จะได้ดูของที่มันไม่ค่อยดีมากนักอ่ะเอากันแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้ทีวีก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไหมคุณที่สุดละครของเก่าก็มาวนๆ
5: อ
4: ่ะ
5: วิ
4: ธ
5: ี
4: การมันก็ต้องเข้าใจเขานี่แหละอันนี้ก็คือแต่อย่างน้อยกสทช.ชุดที่แล้วเขาก็ยังตัดสินใจคุณวิสุทธิ์นะเราตอบจันประมาณนี
5: ้โอเคอันนี้กสทช.เนาะเอ๊ะก่อนนั้นเราเคยพูดถึงไม่ใช่เราสิมันมีเรื่องคนของรัฐ
4: คุณวิสุทธิ์ก็พูดได้นะเพราะคุณวิสุทธิ์ในฐานะองค์กรวิชาชีพผมในฐานะพวกบริหารสื่อผมก็พูดแบบกึ่งเอกชนได้อีกแบบนึง
5: อ๋อนี่พูดได้ยาวพูดได้ยาวหนักเลยนะถ้าพูดเรื่องของการ
4: ผมแบบหนักนะอุเบกขากับวางเฉยคนละเรื่องนะผมเบรกคุณพิสุทธิ์เอียดเลย
5: รถเก่าแลกรถใหม่คุยกันมาเยอะนะครับตกลงว่ากระทรวงการคลังเขาถอยแล้วนะฮะเพราะว่าไม่คุ้มนะฮะคือเดิมเขาวางแผนกันใช่ไหมคุณพิรักษ์200,000 ล้านบาทแรกกระตุ้นเศรษฐกิจแจกอันหลังก็คือโครงการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานมีเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่มีเรื่องโซลาร์เซลล์นะปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนจะถอยแล้วครับเพราะว่าดีลุกคิดแล้วนะครับคุณพิรักษ์ครับมันไม่คุ้มอ่ะแล้วก็ถ้าจะมาทำเนี่ยปรากฏว่าบริษัทเขาไม่เอาด้วยไม่ได้คุยกับบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่อ่ะว่าตกลงถ้าทำแล้วเนี่ยไอ้ซากรถเนี่ยจะเอายังไงจะทำลายซากยังไงจะส่งไปขายต่อที่ไหนได้ไม่ได้คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยลืมมองไปครับคือรัฐก็มองแค่ว่าเฮ้ยพอมีมาตรการนี้เอารถเก่ามาแลกรถใหม่เป็นรถไฟฟ้ามีเงินช่วยเหลือเท่านี้นี่ลืมคำนวณไอ้เรื่องขยะซากรถที่จะเกิดขึ้นไม่เหมือนขยะเลยขยะเราใช้เสร็จเราก็ทิ้งใช่ไหมไอ้รถจะทิ้งยังไงมันกลายเป็นขยะซากรถจะท่วมประเทศไทยมันเคยมีการคิดนะครับว่าจะส่งออกไปที่แอฟริกาของแอฟริกาเหมือนกันนะแต่กลัวว่าเห็นว่าคำนวณกันแล้วดูกันแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะมันมีแค่ความคิดอะนะฮะก็เลยดูเหมือนตอนนี้ก็คือด้วยนานับประการแล้วคิดเห็นเงินมาหาเงินได้แล้วจะทำโดยไม่มีแผนงานชัดเจนทำโดยไม่มองให้รอบครอบนะฮะก็นี่แหละฮะถอยดีกว่าครับถอยดีกว่านะก็เป็นบทเรียนนึงนะครับว่า เวลาทำเนี่ยผมว่ามันต้องคิดให้รอบคอบอ่ะแต่อย่าคิดแบบคิดว่าจะทำมีเงินมาก็ทำหาเงินมาแล้วก็จะทำแล้วมันทำไม่ได้แต่บางคนจริงก็ง่ายดีนะคุณพิรักษ์นะถ้าคือดัชนีทำต่อนะแล้วมันไปไม่ได้อ่ะนะโครงการเพิ่มสุขภาพสำเร็จบ้างสร้างแล้วก็แต่จะแก้ปัญหาไงก็ต้องบอกว่าอย่างดีที่คิดทันเลยครับ
4: มันมีเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นเหมือนกับต้องคิดให้รอบอ่ะคุณวิสุทธ
5: ์ใช่ครับ
4: มันเคยมีเคสอันหนึ่งก็คือมันเคยมีการใช้ลูกบอลลอยน้ำอ่ะเฉดบอลเพื่อใช้ปิดผิวในอ่างเก็บน้ำเพื
5: ่อ
4: ลดอุณหภูมิการระเหยแต่ปรากฏว่าลดแสงแดดลดอุณหภูมิลดปริมาณน้ำแต่ปัญหาก็คือต้นทุนการบำรุงรักษา
5: อ
4: ายุการใช้งานของพลาสติกผลกระทบต่อระบบนิเวศประสิทธิภาพเมื่อใช้การทำหลังคาคลุมหรือว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเรื่องพวกนี้บางทีคิดไม่รอบและกลายมาเป็นหายนะครั้งใหญ่แบบนี้มีเยอะแต่จริงๆแล้วประเด็นเรื่องของไอ้เอารถใหม่มาแลกรถเก่านี่มันทำลายระบบค่อนข้างเยอะหัวหอกน่าจะเป็นใครนะชื่ออะไรนะอาสาสรรพกิจผมคุณพัฒนาเดช
5: นั้นเหรอฮะ
4: นาเดชนี่
5: ต้นทางเหรอ
4: แกก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยนะมันก็น่าจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาคุณสุดผมแวะไปทางใต้หน่อยเห็นหน้าคุณสุดแล้วเกาะเรื่องใต้วันนี้ครับนายกมีการเซ็นแต่งตั้งท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับนั่งผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดนผมก็ไม่รู้ว่าศูนย์นี้เนี่ยมากันยังไงแบบไหนเมื่อไหร่ศูนย์ใหม่ไม่คุณวิสุทธ์ก็ตั้งท่านเป็นผอ.สบค.ชด.ครับขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงชายแดนของรัฐบาลรับมือความการคุกคามที่มีแนวโน้มแรงขึ้นคำสั่งนี้ก็มองว่ามาจากกองบัญชาการกองทัพไทยติดตามประเมินสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
5: ครับ
4: สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติ2ตุลาให้บูรณาการความร่วมมือยกระดับทุกฝ่ายศักยภาพการป้องกันการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนอันนี้เป็นโครงสร้างใหม่นะโอ้ไม่ได้ยินมาก่อนโครงสร้างของสบคชด.กำหนดให้ผบ.ส.ส.ผู้บัญชาการสูงสุดทำหน้าที่อำนวยการศูนย์มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งอนุกรรมการคณะทำงานที่ปรึกษารวมถึงศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อความจำเป็นทีนี้ครับสบคชด.มีหน้าที่ประสานอำนวยควบคุมกำกับหน่วยงานตามบังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับชายแดนนโยบายความมั่นคงเสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพคำสั่งนี้กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการทำงานสบคชด.ทั้งบุคลากรสถานที่การสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข่าวกรองตลอดจนรายงานผลงบประมาณ6970ให้กระทรวงกลาโหมโดยกองบัญชาการกองทัพไทยเสนอขอรับจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของทางราชการเป็นหน่วยใหม่6970ไม่มีงบให้เอามางบกลางครับคุณวิสุทธ์มันมีหน่วยงานเพิ่มกันอีกแล้วอ่ะที่เข้ามา
5: ครับ
4: cross function น่ะตำแหน่งเดิมอ่ะมีกระทรวงทบวงกลมมีกองทัพมีอะไรอยู่แล้วมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจมีหน่วยมีอะไรขึ้นมามีอนุกรรมการมีกรรมการเข้ามาครอบของเดิมลงไปอีกแล้วคุณวิสุทธ์เราจะครอบกันไปครอบกันมากันเต็มไปหมดไหมเหตุผลก็ฟังเข้าใจนะแต่มันเยอะแยะเหลือเกินฮะ
5: ก็คือ
4: เรามีสอบต.เรามีศูนย์บริหารชายแดนจังหวัดภาคใต้เรามีผมยังนึกไม่ออกเลยสูงเยอะเกินไปไหมคุณผู้สื่อมันมีหน้าที่ของมันคุณผู้สื่อช่วยเล่าให้เราฟังให้ผมฟัง
5: คือตอบไม่ได้จริงนะว่ามัน
4: อันไหนมันทำอะไรเป็นสำคัญ
5: มันทำอะไรประเด็นนี้คือว่าที่ผ่านมามีการตั้งมีการยุบมีการรวมนะประเด็นก็คือว่าตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อใช้งบประมาณหรือตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ประเด็นคือผมเชื่ออย่างนี้นะคุณพิรักษ์ครับเป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะ
4: หรือเป็นตั้งท่านผบ.สส.ท่านอาจารย์วันนอขึ้นมาเพื่อที่เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาแก้ยากก็เอามาโฟกัสตรงนี้แทน
5: ใช่คือผมคิดว่ารัฐบาลเองผู้เกี่ยวข้องเองรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เชื่อว่ารู้ว่าวิธีแก้ปัญหาคืออะไรแต่จะแก้ไม่ได้เพราะไม่กล้าลงมือแก้ไม่ได้เพราะอาจจะเสียผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มแก้ไม่ได้เพราะว่ามันใช้วิธีการที่รุนแรงไม่ได้ก็ตามแต่นะคือถ้ารู้ว่าปัญหามีอะไรรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็ตั้งใจจะแก้และเดินหน้าเนี่ยผมว่าพอบรรเทาได้แต่การแก้ปัญหาด้วยการตั้งหน่วยงานเพิ่ม
4: ตั้งแล้ว
5: ประมาณเพิ่มมันไม่ตอบโจทย์อ่ะที่ผ่านมาดูอย่างหน่วยงานต่างเกิดขึ้นเยอะแยะงบประมาณใช้ก็เยอะนะฮะแล้วก็ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะนี่ไม่ใช่พูดแผดนั่นจริงนะไม่เห็นความหวังฮะอย่างน้อยก็ที่มาให้ฟังแล้วก็มาตั้งมาเพื่ออะไรแล้วก็จะทำอะไรเจนผลเมื่อไหร่จะได้เป็น KPI และช่วยชี้ว่าช่วยกันดูแลด้วยนะก็ไม่อยากให้ดินแดนปลายด้ามขวานเป็นดินแดนการตั้งคณะทำงานใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ก็ประมาณกันไปแล้วก็จบกันไปคุณเวลาครับนะ
4: คุณวิศวะไม่เคยเห็นโครงสร้างนี้เลยเหรออันนี้ขึ้นมาใหม่ล่าสุด
5: ผมจำแล้วว่าผมไม่ได้ไม่ผมไม่รู้ว่าตกขาว่าแต่ผมไม่เห็นอันนี้มาก่อนนะ
4: แต่ผมก็ไม่เคยนะ
5: นะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปทำการบ้านเพิ่มเติมก่อนนะครับ
4: ครับ
5: ส่วนเรื่องที่ไม่ใหม่แต่กำลังจะใหม่แล้วต้องตามต่อเนื่องอย่าลืมนะคือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับก็ตอนนี้ทุกฝ่ายก็กำลังเร่งรัดร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีตั้งแต่พรรคประชาชนนะฮะพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็เอ๊ะฝั่งสวเขาเสนอได้หรือยังไงไม่แน่ใจนะวันนี้ทางกลุ่มคุณนรเศรษฐปัญญากรสวพันธุ์ใหม่ก็เตรียมยื่นร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับโดยบอกว่าจะวางกรอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็จะหารือกับพรรคประชาชนด้วยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยด้วยขอเสียงสนับสนุนสำหรับร่างนี้นะครับก็มีหลักๆว่าจะมีร่างสภาความคิดเห็น200คนจากการเลือกตั้งแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อกรรมการยกร่าง35คนเนี่ยนะฮะก็หัวใจสำคัญคืออย่างนี้หัวใจก็คือว่าจะมีการจำกัดอำนาจของรัฐสภาในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะให้ทำได้เพียงอภิปรายและตั้งข้อสังเกตไม่มีอำนาจแก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองแล้วก็ให้ประชาชนลงประชามตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะฮะซึ่งก็ฟังดูแล้วผมก็ค่อนข้างด้วยนะแต่แนวโน้มน่าจะยากส่วนคุณเทวฤทธิ์มณีฉายนี่ก็เป็นสว.กลุ่มสื่อนะก็บอกว่าตอนนี้ประชาชนภาคประชาชนนะไม่ใช่ภาคประชาชนก็กำลังรูปรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อเสนอแก้ไขมาตรา256เหมือนกันแต่ว่าขอไปทางคุณสมพลสารัมครับว่ารอที่หนึ่งคือประชาชนเวลาขอล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อไม่ง่ายนะขอเวลานิดหนึ่งครับท่านประธานครับรู้ท่านประธานจะโอเคไหมเพราะว่าฉบับร่างของภูมิใจไทยไปแล้วฉบับอื่นก็กำลังจะตามมานะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของการร่างรัฐธรรมนูญนะส่วนผู้ว่ากทม.ก็มีอะไรใหม่ไหมคุณพิรักษ์
4: ก็ใหม่แต่ก็ไปไม่ได้แล้วคุณวิสุทธิ
5: ์ครับ
4: 17:59 แล้วเดี๋ยวต้องลากัน
5: ครับ
4: แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับสว
5: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
6: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: การ20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันอังคารที่2มิถุนายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 1.26% นะครับคิดเป็น 19.69 จุดนะครับปิดไปที่ 1,588.06 จุดครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 90.91 ล้านบาท 93,010.91 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวขึ้นแรงทำจุดสูงสุด 1,598.57 จุดเลยนะครับแล้วจุดต่ำสุด 1,567 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น311หลักทรัพย์ลดลง152หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง192หลักทรัพย์ครับเรามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณพิชัยเลิศสุขคงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเราน่าจะติดภารกิจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ตลาดอย่างที่บอกครับเซอร์ไพรส์พอสมควรทีเดียวนะครับปิดไปที่ 1,588.0 ของจุดด้วยพอลุ้นที่ค่อนข้างมาก 93,010.91 ล้านบาทนะครับคุณภูดุลภูสอดเป็นผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทบัวหลวงเนี่ยก็วิเคราะห์ไว้นะครับว่าวันนี้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงใกล้ 1,600 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 90,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่หยุดทำการไปเมื่อวันจันทร์ตลาดบ้านเรานั้นฟื้นเด่นกว่าตลาดภูมิภาคนะครับแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบวกโดยเฉพาะเกาหลีฮ่องกงและอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็ยังปิดบวกเล็กน้อยนะครับก็ช่วยหนุนเซนติเมนต์สินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นนะครับแรงหนุนหลักเนี่ยมาจากหุ้นใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยมีธนาคารด้วยนะครับ ICT ให้ธนาคารด้วยนะครับโดยเฉพาะ Gulf เนี่ยได้รับแรงหนุนจากการเจรจาในเวียดนาม Delta เนี่ยปรับขึ้นตามหุ้นเทคโลกนะครับรวมถึง Advance True SCB KBank PTT PKTB และ AOT สะท้อนว่าเริ่มเห็นแรงซื้อกระจายไปยังหุ้นใหญ่หลายกลุ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงแต่หุ้นพลังงานไทยนั้นยังยืนได้ดีครับโดยเฉพาะ PTT EP นะครับนอกจากนี้เนี่ยหุ้นขนาดกลางหลายกลุ่มอุตสาหกรรมบวกมาโดดเด่นนะครับเช่นกลุ่มรับเหมาสเตคอนนะครับ CK กลุ่ม IT Sky BBIK Fourth กลุ่มการเงิน Scap นะครับและ Singer เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการปรับขึ้นแรงของดัชนีวันนี้จนเข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยา 1,600 จุดนั้นอาจจะเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นพรุ่งนี้ตลาดปิดนะครับก็ต้องดูวันที่4ว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นมาแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากดัชนียังประคองเหนือ 1,580ถึง 585 จุดได้เนี่ยจะทำให้ภาพระยะสั้นนั้นยังเป็นการยกฐานขึ้นต่อแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิด sector rotation ต่อได้นะครับโดยเฉพาะแนวต้านถัดไปนั้นหากผ่าน 1,600 จุดก็คาดว่าจะไปทดสอบที่ 1,620 จุดนะครับสำหรับวันพระราชสมดีนี้นะครับวันพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับวันคล้ายพระสมภพพระราชินีวันพระราชสมดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะเริ่มพักตัวก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของหุ้นเทคโลกครับเพราะว่าขึ้นมากแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเด้งต่อนั้นก็จะเป็นการรีบาวด์ต่อเนื่องจนทางเทคนิคใกล้โซนตึงตัวนะครับสำหรับประเด็นสงครามในตะวันออกกลางก็ต้องติดตาม2ประเด็นที่อาจจะกลับมามีผลต่อตลาดครับได้แก่การปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟของอิหร่านและพันธมิตรซึ่งอาจจะกระทบกับเรือสินค้าและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินและเมืองหลักประเมินกรอบแนวรับกันไว้ที่ 1,580 ถึง 1,585 จุดนะครับและแนวต้าน 1,615 ถึง 1,620 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์นะครับ Gulf เนี่ยมาเป็นอันดับที่1นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,605.08 ล้านบาทปิดไปที่64บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์ครับอันดับที่2 Delta ครับมูลค่าการซื้อขาย 5,612.80 ล้านบาทปิดไปที่355บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทอันดับที่3 Advance มูลค่าการซื้อขาย 5,524.63 ล้านบาทปิดไปที่364บาทเพิ่มขึ้นมา11บาทอันดับที่4 True ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,416.68 ล้านบาทปิดไปที่14บาทเพิ่มขึ้นมา20สตางค์อันดับที่5 HCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,254.12 ล้านบาทปิดไปที่137บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับไล่ดูกันไปทีละตลาดเลยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับมีแรงหนุนมาจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่4,075จุด 10จุดครับเพิ่มขึ้นมา 17.36 จุดคิดเป็น 0.43% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ก็ปิดพุ่งขึ้นมานะครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับหั่งเส็งฮ่องกงปิดไปที่ 26,038.32 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 640.14 จุดคิดเป็น 2.52% ครับนิเคอิโตเกียวปิดลบครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่ราคาสัญญาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาฉุดบรรยากาศการลงทุนนะครับนิเคอิปิดไปที่ 66,734.24 จุดลดลงไป 200.09 จุดคิดเป็น 0.3% คัมโพสิตเกาหลีใต้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเหนือระดับ 8,800 จุดในวันที่2มิถุนายนนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนำโดย Samsung Electronics บริษัทชิปรายใหญ่นะครับจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งช่วยชดเชยแรงขายทำกำไรที่ปกคลุมบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้คอสปีนะครับปิดไปที่ 8,801.49 จุดเพิ่มขึ้นมา 13.11 จุดคิดเป็น 0.15% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบเล็กน้อยครับแต่ชนีปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่2ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,724.40 จุดลดลงไป 5 จุดคิดเป็น 0.06% นะครับและดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,966 จุดลดลงไป 3.8 จุดคิดเป็น 0.04% นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์วันนี้ที่น่าติดตามนะครับศาลอุทธรณ์สหรัฐชี้คำสั่งทรัมป์แบนทหารข้ามเพศผิดกฎหมายสั่งคุ้มครองห้ามไล่ออกนะครับอุตุโลกเตือนโลกจ่อเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษครับจีนสั่งล้างบางครัวผีบนแอปส่งอาหารปลอมใบอนุญาตไร้หน้าร้านนะครับน้ำมันแพงก็ดันคนฟิลิปปินส์แห่ซื้อรถ EV ไตรมาสแรกยอดขายพุ่ง 36% แต่สถานีชาร์จนั้นยังไม่พอครับกัมพูชาเดินหน้ากลไกประนีประนอมภาคบังคับเคข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยญี่ปุ่นปล่อยตัวนก8ตัวคืนสู่ธรรมชาตินะครับเป็นนกช้อนหอยงอนนะครับหลังจากสูญพันธุ์ไปหลายสิบปีส่วนจีนก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปซ้อมรบใกล้ๆกับฟิลิปปินส์นะครับวันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนพร้อมกองเรือคุ้มกันปฏิบัติการในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เครื่องบินพอบินขึ้นลงกว่า170ครั้งท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่ากองทัพเรือจีนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหลิงพร้อมเรือรบคุ้มกันเข้าปฏิบัติการฝึกทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นตรวจพบเรือเหลียวหลิงและกองเรือร่วมปฏิบัติการแล่นอยู่ในหน้าน้ำทางตะวันออกนะครับของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่26-28พฤษภาคมโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้มีการเผยแพร่แผนที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนของกองเรือจีนนะครับข้อมูลจากญี่ปุ่นเนี่ยระบุว่าเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือเหลียวหนิงทำการขึ้นและลงจากดาดฟ้าเรือรวมประมาณ170ครั้งระหว่างที่กองเรือแล่นปฏิบัติการในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนอกจากนี้นะครับกองเรือจีนยังเคลื่อนที่ใกล้เข้าใกล้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมิยาโกชิมะจังหวัดโอกินาวาในระยะ590กิโลเมตรครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุเพิ่มเติมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรือเหลียวหนิงกำลังเคลื่อนตัวลงทางตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวฟิลิปปินส์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งล่าสุดนะครับกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยว่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรือเหลียวหนิงอย่างใกล้ชิดเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ได้ล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมรายงานระบุนะครับว่าจีนนั้นเพิ่มความเคลื่อนไหวทางทหารในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐนั้นก็มีความใกล้ชิดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสงครามนะครับรัสเซียถล่มยูเครนระลอกใหญ่ครับเสียชีวิตอย่างน้อย9รายบาดเจ็บกว่า60คนนะครับรัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่ต่อหลายเมืองสำคัญของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟเมืองเจนิโปรและคาร์คีฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บมากกว่า60คนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เผ พิ่งออกมาเตือนก่อนหน้านี้ไม่กี่วันว่ารัสเซียนั้นกำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ระลอกใหม่ท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่5และยังไร้วี่แววการเจรจาสันติภาพนะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอเตือนประชาชนว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองยืนยันว่ารัสเซียนั้นเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่และมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับย้ำให้ประชาชนนั้นอย่าละเลยสัญญาณเตือนภัยทางอากาศผู้นำยูเครนนั้นยังได้เรียกร้องไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสภาคองเกรสของสหรัฐเพื่อขอสนับสนุนยุทธระบบขีปนาวุธ Patriot เพิ่มเติมเพื่อใช้สกัดกั้นขีปนาวุธบาลิสติกของรัสเซียที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในขณะนี้นะครับรัสเซียนั้นเคยประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าจะโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางการเมืองในกรุงเคียฟอย่างเป็นระบบเพื่อตอบโต้เหตุโดรนโจมตีหอพักในภูมิภาคลูฮันส์เมื่อเดือนก่อนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายแม้ว่าทางยูเครนจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตามนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยูเครนก็ได้ทำการตอบโต้ด้วยโดรนเช่นเดียวกันโดยรายงานระบุว่าโดรนของยูเครนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียและเกิดไฟไหม้ในโรงกลั่นน้ำมันอิลสกีในเมืองคราสโนดาร์ทางตอนใต้ของรัสเซียนะครับปัจจุบันสงครามรัสเซียยูเครนนั้นย่างเข้าสู่ปีที่5แล้วครับนับตั้งแต่การบุกเต็มรูปแบบในปี2022ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวนั้นรัสเซียได้ส่งโดรนพิสัยไกลโจมตียูเครนถึง 8,150 ลำเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ถึง124นะครับขณะที่ความพยายามในการเจรจาสันติภาพนั้นยังคงหยุดชะงักเนื่องจากประชาคมโลกกำลังมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลักนะครับส่วนบ้านเราวันนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่ล้มแผน40บาทตลอดสายคมนาคมปรับใหม่ดันค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง17ถึง45บาทต่อเที่ยวแทนนะครับตราดถกเครียด4ชั่วโมงแก้ราคาง้อตกต่ำหนักเกษตรกรหวังได้โลละ15บาทนะครับกลับมาเปิดแล้วนะครับด่านเยาวดีสะพาน2พร้อมอนุมัติ import license นำเข้าสินค้าจากไทยเตือนสายผ่อนครับแบงค์ชาติเล็งใช้แนวทางกำกับซื้อก่อนจ่ายทีหลังพบไวเพิ่งทำงานเป็นหนี้เสียสูงสุดเลยนะครับในขณะเดียวกัน ETDA จับขอไปครับดัน Digital ID เป็น TrustInfrastructure ประเทศเชื่อม e-service รัดกว่า 1,797 บริการนะครับมาดูเรื่องของแบงก์ชาติกันหน่อยนะครับวันนี้คุณวิชัยรัตนากรครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำลังมีการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลการใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง Buy Now Pay Later นะครับ BNPL เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งขณะอันนี้เนี่ยผู้ซื้อของออนไลน์บางคนกำลังเผชิญปัญหาการได้วงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวครับหรือซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั้นเนี่ยยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการเป็นหนี้เสียได้อีกด้วยนะครับคุณวิชัยเนี่ยบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง Buy Now Pay Later BNPL นี่นะครับได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและน่าจับตามองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้งานและมูลค่าสินเชื่อในตลาดครับในด้านจำนวนบัญชีผู้บริโภคซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากผู้ประกอบการ BNPL รายใหญ่จำนวน6รายเนี่ยพบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี64นะครับมีจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการเพียงประมาณ 600,000 บัญชีเท่านั้นทว่าภายในระยะเวลาเพียง3ปีตัวเลขดังกล่าวนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ5ล้านบัญชีนะครับสิ้นปี67เนี่ยมียอดรวมสะสมอยู่ที่ 4.91 ล้านบัญชีซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่สูงถึง 99.9% ต่อปีเรียกได้ว่าจำนวนผู้ใช้งานนั้นขยายตัวในเกือบทุกๆปีสอดคล้องกับมูลค่าสินเชื่อ BNPL ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากงบการเงินของผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน8รายก็พบว่ามีการขยายตัวต่อเนื่องด้วยอัตราเฉลี่ย 38% ต่อปีจนกระทั่งสิ้นปี67นะครับมูลค่าสินเชื่อรวมในระบบนั้นพุ่งสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทเลยนะครับคุณวิชัยเนี่ยบอกว่า BNPL ก็ไม่ใช่คนร้ายครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่มีวินัยซึ่งจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับหลายประเทศขณะที่มีการใช้งาน BNPL ก็เริ่มเข้ามากำกับดูแลแล้วนะครับปัจจุบันมีคนไทย 25.5 ล้านคนหรือ 38% ที่มีสถานะเป็นหนี้ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีคิดเป็น 52.7% มีสถานะเป็นหนี้เร็วโดยเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียหรือ NPL หรือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้นะครับอย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถเป็นต้นสูงที่สุดถึง 27% ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ BNPL หรือแอปพลิเคชันบนมือถือส่วนใหญ่นั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่า30ปีซึ่งคือผู้บริโภคที่มีอายุและรายได้น้อยนอกจากนั้นนะครับลูกหนี้กลุ่มนักศึกษาหรือ First Jobber ที่มีอายุระหว่าง 23-30 ปีก็ยังมีอัตราการค้างชำระหนี้เนี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยนะครับพฤติกรรมการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั้นคือผู้บริโภคมักจะกดใช้บริการโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นสินเชื่อเนื่องจากสามารถใช้งานง่ายโดยเพียงแต่การกดแค่ครั้งเดียวนะครับเช่นการกดใช้วงเงินแล้วคิดว่าเป็นช่องทางการจ่ายเงินรวมถึงเมื่อได้ลองใช้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะกลับไปจ่ายเต็มราคาเนื่องจากมีโปรโมชั่นดีกว่าและยังไม่ต้องจ่ายทันทีทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นการผ่อนชาดมไข่บุกราคาแค่ละ106บาทผ่อน1เดือนดอกเบี้ย 0% แต่เมื่อระยะเวลาผ่อนมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีดอกเบี้ยสูงขึ้นและแม้ว่าการผ่อนต่องวดน้อยก็อาจจะดูน้อยแต่เมื่อคำนวณกลับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเลยนะครับ 18:21 นครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: การสบจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับนี่คือข่าวเด่นประเด็นร้อนครับEcon World ผมวารินทร์สัจเดลในช่วงที่2ของรายการนะครับคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับและทุกวันอังคารผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬานะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์อาร์มกับผมเนี่ยตั้งใจจะคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นครับเพราะเหตุใดมันถึงดีกว่าที่คาดไว้นะครับและภายใต้ตัวเลขที่สวยงามที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอะไรที่มันเปราะบางไว้บ้างหรือเปล่าแล้วทำไมการแข่งขันจากจีนถึงได้ท้าทายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในเอเชียครับทั้งๆที่ก็เป็นคู่ค้าของเราและโดยเฉพาะยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราอยู่ในนี้นะครับเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งกว่าตะวันออกคือพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซะด้วยซ้ำนะครับจากนโยบายอุตสาหกรรมของจีนเองนะครับเราเนี่ยเจอหนักกว่ารวมไปถึงปัญหาซ้อนของเอเชียตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการบริโภคหดและสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมันคล้ายกับไทยด้วยแต่ไทยของเราเนี่ยจะมีทางออกทางรอดอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีไต้หวันก็ดี

0: เนี่ยเขามี New Engine แล้วแต่เรายังไม่มีแต่เราดันติดกับดักสังคมสูงวัยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเราจะมีทางออกกันอย่างไรบ้างมาติดตามกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจ China Update ผมวารินกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: และทุกวันอังคารนะครับในช่วงเวลานี้ก่อติดเศรษฐกิจครับคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องอยากชวนอาจารย์อาร์มพูดคุยกันนะครับนอกจากเรื่องของจีนแล้วก็ยังอยู่ในภูมิภาคนี้แหละครับกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นทำไมมันถึงดีกว่าคาดครับอาจารย์ครับ
3: คือตัวเลขที่ปรากฏออกมานะครับคุณวารินน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือไตรมาสแรกของปีนี้นะครับไต้หวันนี่โต 13% นะครับคุณวารินสูงสุดในรอบ40ปีเกาหลีใต้เนี่ยโตสูงถึง 3.6% นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เติบโต 2.1% ซึ่งก็เป็นอัตราสูงเป็นอันดับ2นะครับในรอบ15ปีตัวเลขมันดีมากนะครับจนคนบอกเอ๊ะมันเป็นปาฏิหาริย์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกอีกรอบหรือเปล่าแล้วก็ต้องเจาะกันเข้าไปดูว่าเหตุผลที่เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เนี่ยมันดีมากเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเราทราบนะครับมันมีทั้งเรื่องวิกฤตพลังงานเรื่องความผันผวนของโลกอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าเศรษฐกิจดีมากก็ปรากฏว่าเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยนะครับทั้งของไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพราะอุตสาหกรรมAI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ตัวกระตุ้นหลักที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวเลขการส่งออกนะครับเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งสูงมากของที่ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณวารินเพราะว่ามันเป็นการผงาดขึ้นมาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI แล้วก็การส่งออกในสินค้าเหล่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สินค้าเดิมๆที่เคยส่งออกเนี่ยอย่างยานยนต์เคมีภัณฑ์เครื่องจักรเนี่ยกลับหดตัวลงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถูกจีนแย่งตลาดมีแค่สินค้ากลุ่ม AI นี่แหละครับที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับส่งสินค้าที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยเพิ่มนะฮะเป็นถึง 40% ของสินค้าทั้งหมดในปี2026เลยทีเดียวนะครับ
0: ครับครับคืออาจจะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับ AI นอกจากตัวชิปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราก็พูดเรื่อง NVIDIA ไปในรายการนะครับที่ฮือฮากันมากเลยแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคแม้เมื่อวานบ้านเราปิดนะครับแต่ภูมิภาคเนี่ยร้อนแรงมากกับข่าวทางด้านของ IT และ AI เกาหลีใต้เนี่ยตลอดเวลาเลยครับส่วนใหญ่เวลาตลาดขึ้นแรงมากจนน่ากลัวว่าจะบับเบิ้ลด้วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เหตุผลก็จะมาจากการขานรับการขยายตัวของ Semiconductor Industry ของ AI นะครับสินค้า AI มันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ครับคือมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณวารินบอกเอ๊ะมันคือเซมิคอนดักเตอร์แต่อีกอันหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ AI ก็เป็นสินค้าหลักนะครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะฮะคือมันทำให้ตลาดหุ้นนี่ขึ้นมากเลยใช่ไหมครับคุณวารินแล้วหลายคนเนี่ยก็จะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นได้ท่ามกลางปัญหาอย่างยกตัวอย่างอเมริกานี่มีปัญหาเงินเฟ้อมีปัญหาพลังงานนะครับแต่ตลาดหุ้นอเมริกานี่ก็ทำนิวไฮก็หลักๆก็มาจากหุ้นตัวหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นกลุ่ม AI นี่แหละแล้วก็เช่นเดียวกันน่ะกับเกาหลีใต้นะครับที่บอกว่าโอ้โหหุ้นขึ้นมากก็มาจากเนี่ยการบูมของอุตสาหกรรม AI แต่จริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับคุณวารินคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าอันนึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ก็คือ AI มันพุ่งเร็วเนี่ยแต่อย่างอื่นนี่มันหดหมดนะครับอย่างอื่นเนี่ยที่บอกว่าเกาหลีใต้เคยทำได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรเนี่ยกลายเป็นว่ามันดาวหมดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ย AI เนี่ยมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่า ครึ่งหนึ่งนะฮะของเซมิคอนดักเตอร์ที่บอกว่าส่งออกไปเนี่ยมันส่งออกไปอยู่ตลาดหลักแค่สองที่นะครับคืออเมริกากับจีนนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าจีนเขาพยายามจะทำเซมิคอนดักเตอร์เองนะครับคือเขาพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็คือมันมีคำถามที่น่าสนใจว่าเทรนด์เนี้ยมันจะไปต่อได้นานแค่ไหนถ้าเกิดว่า มันไปใส่อยู่ในตะกร้าใบใหญ่2ใบนะครับแล้วอเมริกาเองก็เหมือนกันนะครับอเมริกาก็บอกว่าให้ไต้หวันไปลงทุนเปิดโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่แอริโซนานะครับแต่ความหมายก็คือถ้าในอนาคตเนี่ย2ประเทศหลักเนี่ยลดการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์พึ่งพาตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบนะครับกับภาพเศรษฐกิจที่บอกกำลังหวือหวาฟู่ฟ้าของประเทศเหล่านี้นะครับ อันนี้ก็ทำให้เห็นนะว่าภายใต้ความสวยงามณปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่มากทีเดียวนะครับ และจริงๆเนี่ยที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะครับคุณวารินคือตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีมากเนี่ยเมื่อกี้เราบอก 13% 3.6% นี่ฟังดูดีมากนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่แค่อุตสาหกรรม AI กับเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีการจ้างงานน้อยมากนะครับคุณวารินการจ้างงานหลักๆเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นซึ่งดาวหมดที่เราเล่าให้ฟังเพราะการแข่งขันจากเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าในขณะที่บอกโอ้ตัวเลขโชว์ออกมาดีมากเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีความเปราะบางภายในอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีทั้งปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาเนี่ยความไม่สมมาตรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้ครับ
0: ครับแล้วเกาหลีใต้ไต้หวันกับญี่ปุ่นที่ว่าเศรษฐกิจดีเพราะ AI เนี่ยนะครับเขา address เรื่องความเปราะบางเหล่านี้เนี่ยยังไงกันบ้างครับ
3: คือหลักๆตอนนี้นะครับเขาพูดกันเนี่ย3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นข้อคิดให้กับประเทศไทยด้วยนะครับ
0: ครับ
3: เรื่องแรกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วคือการจ้างงานนะครับว่าเซมิคอนดักเตอร์จริงๆแล้วมันไม่ได้จ้างงานเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จ้างงานเยอะเนี่ยมันเป็นเนี่ยอุตสาหกรรมอื่นๆที่ตอนนี้กำลังประสบความท้าทายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรื่องของการจ้างงานนะครับเรื่องแรงงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่เหล่านี้นะครับประเด็นที่สองนะครับที่ได้รับความสนใจมากคือการบริโภคครับคุณวารินคือการบริโภคเนี่ยถ้าเราดูนะครับไปเจาะตัวเลขดูเนี่ยเราจะพบนะฮะว่าสัดส่วนการบริโภคต่อ GDP ของเกาหลีใต้และไต้หวันเนี่ยต่ำกว่า 40% นะครับคุณวารินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยซึ่งปกติจะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับก็เพราะว่าเนี่ยไอ้ความกังวลเรื่องค่าครองชีพนะครับพนักงานในภาคส่วนอื่นไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับในภาค AI Semiconductor ก็ทำให้มันมีบรรยากาศการบริโภคในพื้นที่เหล่านี้นะครับที่ซบเซานะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเรื่องสังคมผู้สูงวัยครับคุณวารินก็คือถ้าเราพวกเราทราบนะฮะว่าเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าแทนที่บอกว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจะมีการบริโภคมากขึ้นคนแก่มีเงินเก็บคนแก่ใช้เงินเนี่ยเราไม่พบปรากฏการณ์เหล่านั้นเลยนะครับเรากลับพบว่าคนแก่นี่ยิ่งมีความระมัดระวังยิ่งมีความไม่มั่นคงนะครับในการเงินแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับทำให้เราพบนะฮะว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ย้อนแย้งเหมือนกันว่าท่ามกลางการบูมของ AI เนี่ยความเปราะบาง3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลของที่ต่างๆนะครับในเอเชียตะวันออกเนี่ยจะต้องหันมาเน้นแก้ปัญหาทั้งเรื่องการจ้างงานการบริโภคที่ซบเซาแล้วก็เรื่องปัญหาจากสังคมผู้สูงวัยครับ
0: ครับครับซึ่งแน่นอนพอเราพูดถึง AI Semiconductor จีนเขาก็พึ่งอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันใช่ไหมครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับใหม่นะครับแล้วการแข่งขันจากจีนเนี่ยไปท้าทายเศรษฐกิจต่างๆในเอเชียยังไงบ้างครับ
3: คือจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นสำคัญนะครับคุณวารินประเด็นแรกเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าไอ้ที่เราบอกว่าประเทศเหล่านี้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ดีมากเนี่ยอย่างที่บอกนะครับครึ่งนึงเนี่ยมันส่งไปอเมริกากับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนโยบายที่คุณวารินพูดเมื่อกี้นะครับว่าจีนพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับจีนให้ความสำคัญมากขึ้นกับการผลิตในประเทศการพึ่งพาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเนี่ยมันกระทบโดยตรงนะครับกับภาพการส่งออกในอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเอเชียตะวันออกนะครับอันที่สองเนี่ยที่เป็นประเด็นปัญหาความท้าทายเกี่ยวกับจีนเนี่ยก็คือจีนนี่เก่งในการส่งออกสินค้าทุกระดับเลยนะครับคุณวารินไม่ว่าจะสินค้าเทคโนโลยีต่ำกลางสูงเนี่ยจีนทำได้หมดซึ่งอันเนี้ยมันแตกต่างจากทฤษฎีในอดีตนะครับผมไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเนี่ยจะเคยได้ยินสมัยก่อนเนี่ยเขามีทฤษฎีเรียกว่าฝูงห่านบินนะฝูงห่านบินเนี่ยแปลว่าเวลาที่สมมติญี่ปุ่นเจริญขึ้นญี่ปุ่นก็ไปทำเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าญี่ปุ่นปล่อยรถยนต์ปล่อยเสื้อผ้าปล่อยอย่างอื่นมาให้ประเทศไทยมาให้ประเทศอื่นๆนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ภาพมันคือจีนทำทุกอย่างเลยคุณวารินจีนทำได้หมดนะครับแล้วก็สมัยก่อนเราบอกเอ๊ะค่าแรงจีนแพงขึ้นตอนนี้ก็เป็นโรงงานหุ่นยนต์นะครับคุณวารินนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องว่าค่าแรงมีความสำคัญเท่ากับในอดีตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราดูเนี่ยอุตสาหกรรมเดิมๆของทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับไต้หวันเนี่ยถูกจีนแย่งหมดเลยนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่เราบอกว่ามันเป็นปัญหาที่น่าคิดทีเดียวว่ามันไม่เหมือนกับภาพที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตนะครับคือคล้ายๆกับว่าจีนทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็ทำได้เก่งทำได้ดีด้วยนะครับเพราะความได้เปรียบเรื่องสเกลความได้เปรียบเรื่องต้นทุนความได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีนะครับจีนแข่งหมดทั้งการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีต่ำกลางสูงนะครับก็ทำให้ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยสูญเสียความได้เปรียบในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปครับ
0: โอ้นี่มันเปลี่ยนเกมของการบริหารเศรษฐกิจเลยนะครับอาจารย์มีโซลูชันยังไงบ้างไหมครับแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เองปรับตัวยังไงบ้างครับ
3: คืออันนี้คือสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ด้วยนะว่าเราเป็นห่วงเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเรานะครับหรือเปรียบเทียบกับอาเซียนเนี่ยเขายังมีความได้เปรียบเพราะเขามีอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าโอ้เขาอุตสาหกรรมเก่าเขาอาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ AI เขานี่บูมมากไปได้ดีมากนะครับคือเขามี New Growth Engine นะครับอย่างน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอาเซียนนะครับหรือยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเผชิญแรงกดดันต่างจากเขานะเพราะเราเผชิญทั้ง2ทางเลยคือทางหนึ่งเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมของเรานะครับคุณวารินก็บอกว่ามันก็ดาวหมดถูกไหมฮะยานยนต์เคมีพันปิโตรเคมีนะครับอุตสาหกรรมเหล็กอะไรเนี่ยมันท้าทายหมดเลยเพราะการแข่งขันจากเมืองจีนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ย New Growth Engine เราเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนกับเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นนะครับคุณวารินถูกไหมฮะเรายังไม่ได้มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์ AI อะไรขึ้นมาเป็นตัวที่เราบอกเราส่งออกขึ้นมาสูงชัดเจนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยยกตัวอย่างไทยเลยเนี่ยเผชิญปัญหาทั้งสองด้านนะครับคือเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นนี่เขาเผชิญปัญหาว่าอุตสาหกรรมเดิมเขาดาวเขามีแต่เซมิคอนดักเตอร์ AI ที่เขาไปได้ดีของเราเนี่ยอุตสาหกรรมเดิมแล้วก็ดาวแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ AI เราก็ยังไม่ถือว่าบูมเท่าเขาอันนี้มันก็สะท้อนเนาะจากตลาดหุ้นยกตัวอย่างนะครับว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยถึงแม้จะกลับมาพอสมควรแต่ว่าไม่ได้มีความหวือหวาฟู่ฟ้าเหมือนตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเพราะเราขาดอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรม AI ที่โดดเด่นชัดเจนนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณวารินถ้ามาดูเนี่ยในไทยเราเนี่ยเมื่อกี้ที่พูด3เรื่องเนี่ยเราก็ประสบปัญหาทั้ง3เรื่องนะทั้งเรื่องการจ้างงานนะครับที่บอกว่าการจ้างงานเนี่ยต่อไปเรากำลังจะถูก AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทดแทนแรงงานหรือเปล่านะครับเรื่องการบริโภคที่ซบเซาลงแต่ของเราเนี่ยการบริโภคที่ซบเซาลงเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนมาทับซ้อนด้วยนะครับคุณวารินมันเลยค่อนข้างแตกต่างเหมือนกันคือของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าคนเขาเซฟเงินนะครับกลัวไม่มีเงินตอนแก่เลยไม่ใช้เงินนะครับแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่คนเซฟเงินไม่ใช้เงินนะคนไม่มีเงินตั้งแต่เริ่มแรกคนมีหนี้นะครับก็ของเราก็เป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันฉุดเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็สังคมสูงวัยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่อันนี้เราคุยกันมานานแล้วนะครับเรายังเป็นประเทศที่ไม่ได้รายได้สูงแต่ว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยก็คือพูดง่ายๆคือแก่ก่อนรวยครับคุณวารินคือเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยแล้วเราบอกว่าเพียงแต่ว่าสังคมสูงวัยเขาไม่ใช้เงินเยอะเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยนะครับแล้วเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะก็เลยเผชิญความท้าทายที่สูงกว่าเขาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่เราคุยเรื่องเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนข้อคิดหลายอย่างชวนคิดให้กับประเทศไทยเหมือนกันว่าตอนนี้มันเป็นภาพที่บรรยากาศภายนอกนะครับแล้วก็ปัจจัยจากจีนเนี่ยมันท้าทายเศรษฐกิจเรานะครับคือมันไปท้าทาย growth engine เก่าๆที่เคยมีอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเร่งสร้าง new growth engine ทันหรือยังนะครับแล้วมันก็ท้าทายทั้ง3เรื่องการจ้างงานการบริโภคสังคมสูงวัยไม่ได้ต่างกับประเทศอื่นในภูมิภาคครับ
0: ครับในอาเซียนด้วยกันเองในระดับเดียวกับไทยเนี่ยนะครับมีใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับเราบ้างไหมครับหรือมีแต่เราในอาเซียนเนี่ยที่ว่าเจอทั้งเรื่องของการจ้างงานการบริโภคโหดนี่ก็คงจะท่วนหน้านะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้มีความไม่แน่นอนแล้วสังคมสูงวัยนี่ก็ชัดเจนสำหรับประเทศไทยนะครับถ้าเทียบกับประเทศเวียดนามจะเห็นภาพชัดเลยว่าเขายังไม่ใช่สูงวัยนะครับอาจารย์ทีนี้มีประเทศไหนบ้างไหมครับที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกับเราในอาเซียนเนี่ยครับ
3: โอเป็นประเด็นที่ดีมากๆเลยครับคุณวารินคือผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยประเทศอาเซียนเนี่ยก็จะด้อยกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันในเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ไม่ออกไหมฮะคือหมายถึงว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม AI เราอ่ะสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของมูลค่าในเรื่องความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นปัญหาพื้นฐานของอาเซียนเหมือนกันหมดคือของเราเนี่ยเก่งในอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีต่ำเทคโนโลยีกลางลงมามากกว่าเทคโนโลยีระดับสูงนะครับแต่สิ่งที่เมื่อกี้คุณวารินไฮไลท์เลยว่าประเทศไทยต่างกับอาเซียนคือเราไม่ต่างกับอาเซียนอื่นในเรื่องว่าเรายังไม่มี New Growth Engine ใหม่ที่ชัดเจนคึกคักเหมือนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งดันเศรษฐกิจเขาโตสูงสุดในรอบ40ปี15ปีอะไรที่เมื่อกี้เล่าอ่ะนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวเนาะคือเมื่อเปรียบเทียบเนาะกับเวียดนามอินโดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับในขณะที่เมื่อกี้คุณวารินพูดชัดเจนเลยว่าเวียดนามเขายังมีความแข็งแกร่งเรื่องว่าเขายังเป็นสังคมหนุ่มสาวนะครับประชากรหนุ่มสาวเขาเยอะมากอินโดก็เช่นเดียวกันนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอะไรเรื่องของสเกลเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเรื่องนี้ประเทศไทยอ่ะมีปัญหากว่าเพื่อนนะครับก็เลยเท่ากับว่าประเทศไทยติ๊กทุกบ็อกซ์ของปัญหาความท้าทายนะครับคือของอินโดของเวียดนามเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเอ้ยเขายังไปไม่ไกลเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง AI ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่แต่เขาไม่มีปัญหาสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องทั้ง New Growth Engine แล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องที่ว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งในขณะที่เรายังไม่รวยนะครับ
0: ครับมีอะไรที่พอจะเป็นความหวังของ เศรษฐกิจไทยได้บ้างครับอาหารยังพอไหวไหมครับหรือว่าเอาเทคโนโลยีหรือ AI นวัตกรรมเนี่ยมาใส่กับอาหารเราก็เห็นคนทำแล้วนะครับพูดถึงฟู้ดเทคกันเยอะ Innovation Startup ทางด้านอาหารนี่จะเป็นทางออกของไทยได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
3: ครับผมคิดว่าทางไปก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็คือมี2ทางหลักนะครับทางหนึ่งก็คือที่คุณวรินทร์ไฮไลท์ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคนก็บอกจุดแข็งของเราคือเรื่องฟู้ดเรื่องเกษตรนะครับเรื่อง
0: ท่องเที
3: ่ยวนะครับเรื่องเฮลท์แคร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณวรินทร์บอกเลยมันไม่ใช่บอกว่าเราไม่ทำแล้วเซมิคอนดักเตอร์เราไม่ทำแล้ว AIแต่ว่าเราแอพพลายได้ไหมอ่ะเราเอาความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาแอพพลายกับเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นมูลค่าสูงขึ้นได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็คือผมว่าประเด็นแรกก็คือเอาเทคใหม่ๆเนี่ยมาแอพพลายกับเรื่องที่เราเก่งอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
3: ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นเนี่ยส่งออกชิปส่งออกเซิร์ฟเวอร์ AI แต่ว่าเราเอาไอ้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมาแอพพลายกับเรื่องที่เราแข็งได้ไหมอันนี้คือข้อที่1นะครับ
0: ครับ
3: ข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับ AI ที่เขาบอกโอ้โหมันไปเร็วไปแรงทุกคนต้องการเนี่ยนะครับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนข้อต่อของอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้บ้างไหมนะครับคือเราผลิตบางชิ้นส่วนได้ไหมเหมือนสมัยก่อนนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเอ้ยเราแข็งแกร่งมากก็เพราะว่าเราเป็นฮับสำคัญเลยนะครับของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมาเจาะดูนะครับว่าในอุตสาหกรรมใหม่ๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะเซมิคอนดักเตอร์หรือ AI นะครับแต่ว่าเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไบโอเทคไม่ว่าจะเป็นเรื่องควอนตัมเรื่องอะไรเหล่านี้เราพอเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของซัพพลายเชนใหม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้งของฝั่งอเมริกานะครับทั้งของฝั่งไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือทั้งของฝั่งจีนนะครับเราจะร่วมในซัพพลายเชนได้อย่างไรนะครับผมว่าอันเนี้ยสองอันเนี้ยก็จะเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยนะครับโจทย์อื่นนี่จะเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างแล้วครับคุณวาริน
0: ครับ
3: นะครับคือถ้าเราพูดถึงว่าเราจะปลดปล่อยพลังการบริโภคเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราต้องมา address การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าอันนี้มันฉุดภาคการบริโภคเราจริงๆนะครับและอย่างเรื่องการจ้างงานถามว่าหัวใจสำคัญมันคืออะไรหัวใจสำคัญมันก็คือกลับไปเรื่องการศึกษาครับคุณวารินเพราะว่าพวกเราทราบเนาะว่า AI มันทดแทนงานจำนวนมากแต่ AI ก็สร้างงานใหม่จำนวนมากเหมือนกันนะครับคุณวารินเพียงแต่ว่างานใหม่จำนวนมากที่ AI สร้างเนี่ยเราพร้อมหรือยังอะนะครับคือภาคการศึกษาเราเตรียมคนพร้อมกับเรื่องใหม่ๆหรือยังนะครับแต่เนี่ยอย่างเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องออกไปทางเชิงโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปหนี้ครัวเรือนนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญต่อการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งประเทศไทยมายาวนานครับ
0: ครับที่เข้าไปที่ฝรั่งเศสกันแล้วมีแนวคิดที่จะให้เราเข้าไปอยู่ใน OECD เนี่ยอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ไงบ้างไหมครับมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมครับหรือมันจะเป็นการเพิ่มภาระในแง่ของมาตรฐานที่เราจะต้อง comply กับทางตลาดของ OECD ด้วยเนี่ยครับอาจารย์มันเป็นแรงกระตุ้นหรือมันเป็นแรงกดดันครับ
3: โอ้ผมมองเป็นบวกนะครับคุณวารินผมมองว่าเป็นแรงกระตุ้นแล้วถ้าเป็นแรงกดดันก็เป็นแรงกดดันที่จำเป็นครับ
0: คือ
3: เนื่องจากว่าOECD เนี่ยจะพิเศษนะคือเราพูดกันเรื่องทั้งบริกใช่ไหมครับเราคุยกันว่าเราจะเข้าบริกแล้วเราก็จะเข้า OECD ด้วยแต่ว่า OECD เนี่ยมีความพิเศษอย่างที่คุณวารินบอกก็คือเขามีความต้องการเรื่องมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้า OECD เขาก็จะมีเกณฑ์นะครับว่าเราต้องไปแก้ปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปกฎระเบียบปฏิรูปเชิงโครงสร้างอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยหลายอย่างอ่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นแรงบวกนะครับแรงกดดันที่เป็นบวกจากภายนอกเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถที่จะปฏิรูปเนี่ยกฎเกณฑ์กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เราบอกค้างคากันมานานนะครับให้มีมาตรฐานสูงขึ้นได้นะครับผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะอย่างการเจรจาข้อตกลงการค้าไทยยุโรปเนี่ยซึ่ง
0: ครับ
3: อันนี้ก็ทำมานานมากแล้วนะครับเราก็หวังนะฮะว่ามันจะจบได้ภายในต้นปีหน้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยหลายอย่างมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่างๆของเราเหมือนกันว่าอันไหนเราพอพร้อมที่จะปรับได้อันไหนที่เรายังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้แรงกดดันจากภายนอกเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยประเทศอย่างมากในการปฏิรูปไปข้างหน้าครับ
0: จ้ะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ในวันนี้ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับ China Update วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเรามาทิ้งท้ายในช่วงนี้กันนะครับพอพูดถึง OECD เนี่ยนะครับก็มันก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับตัว O ก็คือ organization นะครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาก็คือ ECD ครับ economic cooperation and development นะครับเนี่ยคือคำเต็มของ OECD นะครับ organization for economic cooperation and development ก็เขามีชื่อเล่นนะฮะว่าเป็นคลับของประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับประเทศนะครับซึ่งหลักๆเลยที่ไทยจะได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือมันเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับเพราะว่าการผ่านมาตรฐานระดับสากลของ OECD เนี่ยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแล้วก็สร้างเม็ดเงินสะพัดและการจ้างงานใหม่ๆภายในประเทศมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับมันยังยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพราะว่าเราจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและระบบการศึกษาด้วยนะครับอย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเท่ากับระดับโลกนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของเราด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกเราก็เจอกันทุกประเทศนะครับก็หวังว่า OECD จะช่วยได้นะครับกับคือการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันครับเพราะว่าOECD นั้นจะช่วยผลักดันระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนี่สำคัญมากทีเดียวเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อดีจากการที่เราจะได้ไปอยู่ใน OECD ถ้าเราเข้าไปอยู่ได้นะครับมันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมครับเพราะว่ามันจะทำให้ไทยนั้นยกระดับกฎหมายการค้าการลงทุนแล้วก็นำเทคโนโลยีหรือว่า AI นะครับ artificial intelligence เนี่ยมาปรับใช้เพื่อหลุดพ้นจากกับรายได้ปานกลางแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งที่อาจารย์ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้คือเราต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ได้ก่อนนะครับมันจะทำได้อย่างไรนะครับคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่าจำสับสนหรือว่าไปเข้าใจสับสนกับหนี้สาธารณะนะครับนั่นเป็นหนี้ของรัฐบาลแต่ว่าหนี้ครัวเรือนนี่คือ household ไม่ใช่ government นะครับมันสามารถทำได้ทั้งการจัดการด้วยตัวเองและขอความช่วยเหลือจากภาครัฐครับแต่มันต้องเริ่มต้นจากการรวมหนี้ดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเป็นก้อนเดียวลดรายจ่ายและหารายได้เสริมและเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้โดยตรงนะครับรวมถึงการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยและโครงการของรัฐนะครับการจัดการหนี้ด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งแรกเลยครับรวมหนี้ก่อนเลยครับ debt consolidation นะครับซึ่งหากมีหนี้หลายก้อนนะครับไม่ว่าจะบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะครับก็ให้พิจารณาขอสินเชื่อรวมหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าครับเพื่อให้จ่ายค่างวดทางเดียวและลดภาระดอกเบี้ยนะครับปรับลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครับต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพื่อที่จะตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและหาช่องทางสร้างรายได้เสริมนี่เราทำได้ด้วยตัวเองเลยนะครับจัดการหนี้ด้วยตัวเองเทคนิคในการโปะหนี้เนี่ยเขาก็มีบอกไว้เหมือนกันนะครับว่าเลือกจ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้มันหมดไปก่อนเขามีคำ technical term นะครับเรียกว่า snowball method นะครับหรือว่าเลือกจ่ายหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ ถ้าจ่ายหนี้ก้อนเล็กที่สุดให้หมดไปก่อนคือ snowball method หรือถ้าเลือกจ่ายหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนก็คือ avalanche method นะครับสุดท้ายเลยคือเจรจาประนอมหนี้ครับติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้ก่อนที่จะผิดนัดชำระเพื่อขอปรับลดค่างวดหรือขยายเวลาผ่อนชำระนะครับนั่นคือการจัดการหนี้ด้วยตัวเองนะครับส่วนโครงการช่วยเหลือและมาตรการจากภาครัฐนะครับมันก็จะมีพวกมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนของแบงก์ชาตินะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอยู่แล้วนะครับเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่เริ่มมีปัญหาและมาตรการช่วยลูกหนี้เรื้อรังนะครับ persistent debt หรือ PD เนี่ยให้สามารถปิดจบหนี้ได้ครับอย่างโครงการคุณสู้เราช่วยปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่ก็เป็นโครงการเฉพาะกิจจากแบงก์ชาติที่มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL นะครับ Non Performing Loans ให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้และปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและมีประวัติการเงินที่ดีหรือมหกรรมแก้หนี้นะครับภาครัฐและกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดงานแบบนี้บ่อยนะครับมักจะจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังจากที่ศาลพิพากษาไปแล้วนะครับคือหนี้ครัวเรือนนั้นกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและก็มันต้องมีมาตรการต่างๆออกมานะครับก่อนที่เราจะหลุดจากกับดักการเป็นประเทศที่ติดทั้งโดนแย่งงานจาก AI นะครับแล้วก็ยังไม่มีอุตสาหกรรมใหม่มารองรับด้วยนะครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ของเราก็ยังติดอยู่แค่ตัวเลขเดชนีแบบนี้เพราะว่ามันไม่มี new engine อย่างที่อาจารย์อามพูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันอังคารที่2มิถุนายนวันพรุ่งนี้ตลาดปิดทำการอีก1วันนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีก็เป็นวันหยุดอีก1วันขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับกลับมาติดตามรายการได้เช่นเคยครับรายการของเรายังมีจัดตามปกตินะครับแต่แค่ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ1วันก็ดูของภูมิภาคไปก็แล้วกันนะครับในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ตลาดเราหยุดเนี่ยนะครับเปิดมาวันที่4มีผลกับตลาดของเราแน่นอนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broad Link ควบคุมไฟ แอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beast กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับติดตามฟังได้ทุกช่องทางเลยครับใครที่ขับรถขับตาอยู่นะครับถ้ายังใช้วิทยุอยู่นะฮะหมุนจูนไปนะครับ FM 96.5 MHz ฟังที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็นระบบของออนไลน์ Facebook สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะก็ Facebook 96.5 MHz แล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับฟังใสชัดไม่มีสะดุดหยุดกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับวันที่2มิถุนายนอังคารนะครับสำหรับการเข้าสู่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่6กันแล้วเร็วจริงๆนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแหมจริงๆก็เพิ่งต้นเดือนอยู่นะฮะแต่ว่าไปเดินมาต้นเดือนแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหยุดยาวหลายวันแล้วก็มีฟันรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดกันอีกเนี่ยนะครับห้างเฮิ่งดูเหมือนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะแล้วเจอฝนกระหน่ำไปเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะครับโอ้จอดสนิทเลยนะฮะทั้งใจกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอย่างเช่นแถบพวกนนทบุรีดอนมงดอนเมืองกันเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เปิดทำการแบบฟันหลอครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยุดกันต่อนะครับหุ้นไทยยังไงก็ขอเกาะกระแสเม็ดเงินลงทุนกับพวกหุ้นสาย AI กันหน่อยนะฮะวันนี้หุ้นไทยก็ปิดนี่นะครับเพิ่มขึ้น 19.69 จุดครับที่ 1,580.06 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธินี่ขนาดปันหลอนะฮะ 93,000 กว่าล้านคือหมายว่าวันจันทร์ก็หยุดนะวันนี้ก็เปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยุดต่อเนี่ยนะครับส่วนวันนี้นะครับทองคำไทยแหมลุ้นมานานนะว่าวันไหนจะบวกสักทีเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าวันนี้ครับสุทธิบวก400บาทปรับราคาทั้งหมด18รอบด้วยกันนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ขนาดบวก400เนี่ยทองคำแท่งราคารับซื้อก็ไม่แตะ 70,000 นะครับยังต่ำ 70,000 ปิดที่ 69,600 บาทส่วนขายออกครับ 69,800 รูปพรรณเนี่ยนะครับขายออก 76,000 บาทครับส่วนรับซื้อรูปพรรณ 68,204 บาท 84 สตางค์นะครับวันนี้เท่าที่ดูนะฮะราคาโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยตีตื้นขึ้นมาเหนือ 4,500 ได้สบายๆนะครับเพราะว่าสูงสุดระหว่างวันเนี่ยไปถึง 4,538 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนเงินบาทนี่แหละครับแหมมีอ่อนลงไปลึกถึง32บาท60สตางค์นะครับแต่ว่าปิดไปที่32บาท58สตางค์ฮะนี่ก็เป็นนะครับสัญญาณเศรษฐกิจสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังหยุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทองคำพรุ่งนี้ไม่หยุดกันนะครับวันนี้ครับนะฮะตอนนี้ 7:06 นาทีเนี่ยวันนี้อยากท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยพูดคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะครับได้ยินข่าวกันไหมร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดในมาในประเทศไทย16ปีนะเซ็นท่านถือหุ้นด้วยยังปิดเลยนะครับจากเคยมีแบบสาขาแบบเยอะมากมายตอนนี้เหลือ2และสุดท้ายโพสต์ Facebook ครับจำใจต้องจากประเทศไทยเอาละครับคือจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวของร้านอาหารปิดเปิดอะไรเนี่ยนะครับเป็นข่าวฮือฮาดังมากแล้วก็ปิดกันแบบไปเยอะมากๆเลยเนี่ยนะครับพอมาถึงตรงนี้ยังไม่ทันจะถึงครึ่งปีดีนะฮะชาบูตงราเมนเนี่ยก็ไปแล้วเนี่ยครับแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีตามมาอีกเป็นร้านญี่ปุ่นซึ่งอาการก็ไม่แพ้กันนะครับเนี่ยข่าวของรายงานว่าราเมน คาเกตสึอาราชิเนี่ยนะฮะโอ้มีแผนจะเปิด6สาขาแต่ปัจจุบันเหลือแค่2สาขาเท่านั้นเองเนี่ยนะครับนี่คือร้านอาหารในห้างนะฮะแถมบิ๊กห้างก็ถือหุ้นแต่ยังไปไม่รอดนะครับวันนี้เราจะคุยกับคนที่อยู่ในวงการของอาหารภัตตาคารกันนะครับว่าเนี่ยผ่านมาจนเนี่ยจนจะครึ่งปีอยู่แล้วสงครามอิหร่านก็ไม่จบราคาพลังงานก็แพงค้างเติมไปอยู่เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีมาตรการหิ้วปีกเศรษฐกิจช่วงนี้คือไทยช่วยไทยพัก60 40และแถมมาเจอร้านอาหารญี่ปุ่นชนิดที่ไม่อยู่เมืองไทยนี่เปิดมา16ปียังไปไม่รอดเนี่ยนะฮะเราอยู่ในสายพูดคุยกันนะครับกับคุณชนิวันกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับสวัสดีครับคุณชนิวันครับ
6: สวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านค่ะ
5: ครับ
6: เจอกันอีกแล้วนะคะ
5: เจอกันอีกแล้วครับ
6: คุณปัญหาทั้งนั้นเลยนะคะ
5: โอ้เลยครับแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับนะคุณชนิวันครับเนี่ยประเทศไทยตอนนี้กำลังจะครึ่งปีกันแล้วนะฮะธุรกิจสภาพของร้านอาหารไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่ในบรรยากาศเป็นยังไงครับ
6: คือตอนนี้นะคะตั้งแต่เดือนประมาณกุมภาเนี่ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าขาดทุน3วันขาดทุน3วันเสมอตัว2วันก็เป็น5วันกำไร2วัน
5: กำไรกี่วันนะฮะ
6: พูดชื่อไปเลยกำไร2วันเสาร์อาท
5: ิตย์กำไร2วัน
6: ใช่แล้วก็เสมอตัว2วันขาดทุน3วัน
5: โอ้เรียบร้อย
6: ตอนนี้อาการสภาพร้านอาหารที่เราเรียกภัตตาคารนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนี่ไม่แปลกใจที่คุณมินทานเกริ่นนำเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปิดร้านเพราะว่ายิ่งถ้าเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นทำเลที่มีค่ามีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูงนะคะเราก็จะเห็นสภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเองก็ให้สัมภาษณ์ไปเยอะพอสมควรแล้วคิดว่าตอนนี้ทุกคนใช้ชุดข้อมูลนี้หมดนะคะผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากสัปดาห์ละ3ครั้งเหลือ1ครั้งนะคะแล้วก็ลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้นให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากกว่าความหรูหราร้านที่ยังขายดีมีลูกค้าตอบโจทย์นี้ได้แล้วก็ตัวเลขยิ่งถ้าอยู่ในห้างนะคะอยู่ในโรงแรมตัวเลขพวกนี้จะเป็น500อัพขึ้นนะคะ500อัพขึ้นจนถึง 1,000 กว่านะคะทีนี้ตอนนี้ร้านอาหารที่เรายังเห็นมีคนเข้าคิวมีขายได้เมื่อกลางวันยังมีลูกค้าอะไรพวกเนี้ยตัวเลข150บาทถึงถ้าเมื่อกลางวันนะคะตัวเลข100ถึง150บาทไม่เกิน200สำหรับคนทำงานนะคะแล้วมื้อเย็นล่ะมื้อที่เราเคยนัดเพื่อนไปกินนี่หนูนั่นทั้งหลายเนี่ยไม่เกิน300บาทคุณบัญชาเพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าทั้งหลายที่ต้องมีตัวเลขค่าเช่าพื้นที่เป็นตัวจำกัดเวลาของการที่คนไปใช้บริการมื้อเที่ยงมื้อเย็นอะไรเงี้ยนะคะเวลาไม่เยอะด้วยนะคะตัวเลขต้องหงายไปทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนไปเดินห้างก็กินของหลักสิบนะกินตับร้อยอย่างเงี้ยค่ะจะมา500อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะคะดูคุ้มแล้วคุ้มอีก2ชั่วโมงมีเนื้อมีซีฟู้ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะไปประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนก็จะไปกินที่ไหนเชื่อมั้ยฮะมีร้านอาหารร้านหนึ่งแค่บุฟเฟ่ผักเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ย200ประมาณเนี้ยนะฮะแค่มีบุฟเฟ่ผักคนไปกินกันเต็มเลยค
5: ่
6: ะว่ามันคือตอนที่มีความคุ้มเนี่ยตัวเองด้วยความเป็นนายกสมาคมธนาคารไทยนะลองไปกินโบนัสสุกี้นะคะวันศุกร์ไม่ถึง300ไงเต็มเลยนี่ไงตอนนี้ดิฉันใช้ตัวเลข300เนี่ยแล้วก็ในตอนนี้คิดว่าหลายๆเพจหลายๆสื่อเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเชื่อนะก็คงไปสำรวจกันเองแล้วว่าตัวเลขเนี่ยไม่เกิดปีที่แล้วเรายังให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อบรรดาไอชาบูหรืออะไรพวกนี้ลงมาเอาตลาดแมสนะคะ ลงมาตลาดแล้วสู้กันที่ไม่เกิน300อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะบรรดาสู้กันชาบูแล้วนะร้านอาหารทั่วไปเนี่ยค่ะถ้ายังเอาคนที่พอมีกำลังซื้อที่จะไปกินเป็นประจำเนี่ยต้องราคาประมาณนี้ค่ะถึงจะเอาลูกค้าอยู่นะเกินไปกว่านั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกอะค่ะก็3วันขาดทุน2วันเสมอตัว2วันกำไรเพราะฉะนั้นโอกาสติดตัวของร้านอาหารถ้าสายป่านไม่ยาวจริงๆนะคะที่จะฝ่าฟันกับสภาพเศรษฐกิจไปได้เนี่ยค่ะก็เราจะเห็นการติดตัวอีกเยอะมากค่ะคุณเดชา
5: ครับโอ้พูดไปก็เนาะคือก็แสดงว่าอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันจะมาครึ่งปี2026เนี่ยสถานการณ์ตลาดธุรกิจร้านอาหารยังไม่ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วเลยใช่ไหมครับ
6: ก็สมัยตอนที่เราเป็นโควิดเพื่อนก็บอกว่าในชีวิตหลาย10ปีทำร้านอาหาร 30-40 ปีโควิดแย่ที่สุดนะแต่โควิดแย่เนี่ยนะคะคุณบัญชาตัวเลขไอ้นี่ลดลงนะบางที่ก็มีค่าเช่าก็ไม่คิดนะรัฐบาลช่วยหลายๆเรื่องไม่ต้องจ่ายอะไรนู่นนี่นั่นประกันสังคมอะไรช่วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างจ่ายเต็มหมดนะคะ
5: ครับไม่มีตัวช่วย
6: ไม่มีตัวช่วยแล้วก็ปัจจัยเรื่องน้ำมันนะคะมันขึ้นไปบัญชาก็คงให้ตัวเลขดีกว่าดิฉันอะว่ากี่สิบเปอร์เซ็นต์อะที่ดีเซลขึ้นไปถูกไหมคะแล้วก็พลังงานขึ้นเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นไปทุกเราซื้อของในร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยมีเป็นร้อยไอเทมมันบวกค่าพลังโลจิสติกหมดนะคะก็ขึ้นไปหมดอันเนี้ยมันก็เลยว่าตอนเนี้ยปีที่แล้วราคาพลังงานเราไม่เท่านี้นะเราขึ้นทีนึง5ตังค์บาทนึง2บาทเราโอ้โหนี่มันขึ้นไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะนั้นว่าตอนนี้นะคะข้าววัตถุดิบเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆก็บอกว่ามันขึ้นไป 15-20% นะคะ
5: โอ้ครับ
6: เพราะฉะนั้นเราไม่บางที่อาจจะไม่ขึ้นราคาอาหารแต่เราจะสังเกตว่าวัตถุดิบหรือว่าสินค้าที่เราได้เนี่ยมันน้อยลงนะคะอย่างนี้ฉันน่ะกินกรีกโยเกิร์ตทุกวันเอ๊ะทำไมมันไม่เต็มถ้วยนะซื้อกาแฟมันก็ไม่เต็มขวดซื้ออะไรมันก็ไม่เต็มใช่ไหมคุณบัญชา
5: ใช่ครับ
6: ราคาแต่ของมันไม่ครบ
5: ใช่
6: พวกเรานะซื้อข้าวที่เขาบอกว่าซื้อข้าวกระสอบอ่ะกระสอบ50 โลมันได้48-49คุณบัญชาถ้าคนไม่รู้นะถ้าคนไม่รู้นะว่ามันหายไป50 บาทนะ
5: โอ้โ
6: หเขาเรียกเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ข้าวจะขึ้นข้าวหอมมะลิจะขึ้นอีกนะคะ
5: โอ้โห
6: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าว่าแต่ผู้ประกอบการร้านอาหารเลยค่ะว่าในชามก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหายไป1 ลูก 2 ลูกอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เราซื้อของเนี่ยเราลองสังเกตดูเลยนะคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราได้ของไม่เต็มข้างหน้าจองบอกปริมาณเท่านี้แต่ข้างในมันกดลงไปนะคะมันได้น้ำหนักได้เต็มหรอค่ะอันนี้มันก็เป็นความอยู่รอดเพื่อไม่ต้องเพิ่มราคาเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยคู่ต่อสู้เต็มแผงเป็นเหยียดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งโกสต์คิทเช่นอยู่ไม่รู้กี่แสนคุณบัญชาเข้าใจใช่ไหมคะโกสต์คิทเช่นคือไม่มีหน้าร้าน
5: ไม่มีหน้าร้าน
6: ขายกะเพราได้50แต่ร้านทั้งหลายที่มีหน้าร้านมีค่าเช่าเนี่ยยังไงก็ต้องมี60-70นะพนักงานต้องมี80-90 100 กว่า 200อะไรเงี้ยแต่โกสต์คิทเช่น50นะคุณบัญชา
5: เออแต่เดี๋ยวนะแบบที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยนะแล้วพึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มก็ขึ้นราคาด้วยนะฮะ
6: ค่ะเข้าใจแต่ก็มีบางแพลตฟอร์มตอนนี้เดี๋ยววันที่10-15เนี่ยเห็นว่าลดพิเศษอยู่เหมือนกันนะคะก็ดีใจเหมือนกันว่าคือเข้าใจดิฉันเองก็คุยกับคุณยอดก็เข้าใจว่ายอดไลน์แมนเนี่ยนะคะ
5: ใช่คร
6: ับ พอน้ำมันขึ้นนะคะคนที่เดือดร้อนที่สุดก่อนเพื่อนก็คือไรเดอร์ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีแรงจะวิ่งถ้าเขาก็ไม่ได้ค่า คาเนี่ยนะคะบริษัทต้นกล้วยพวกเราคนร้านอาหารเราไปพึ่งอะไรนะมาร์เก็ตเพลสของเขาเพื่อให้เราได้นะคะได้ยอดได้อะไรซึ่งมันก็ตอนนี้บางทีหน้าร้านเราอาจจะไม่มีคนเลยแต่เราก็ไปได้ลูกค้ามาจากมาร์เก็ตเพลสของเขาอะไรของของแพลตฟอร์มนะคะก็มันก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้เราคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าเออสมัยก่อนที่ฉันไม่เข้าใจว่าบรรดาพวกพิซซ่าอะไรเนี้ยทำไมถึงก็ไปเช่าร้านริมถนนอะไรเงี้ยนะต้องมองไปทั้งร้านไม่เห็นมีใครเลยนะไม่มีใครนั่งกินเลยอ๋อก็ซื้อเอาไว้ทำดีลิเวอรี่แล้วลูกค้าเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตการสั่งของคนก็เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ต้องยอมรับว่าเนี่ยรีเสิร์ชสำคัญแม่นเป๊ะเลยนะคุณอินชาดาต้าเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนว่าจะคิดวางแผนทำธุรกิจอะไรยังไงค่ะ
5: คืออันนี้ผมแชร์ได้เพราะว่าอันนี้ก็เจอด้วยตัวเองนะฮะคือสั่งข้าวเหนียวกล่องหนึ่งกับหมูทอดกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าผมไปซื้อที่ร้านเขาอันนี้เรื่องจริงนะเขาคิด80บาทนะปรากฏว่าพอสั่งผ่านแพลตฟอร์มบวกอีก20เป็น100ทั้งที่ระยะทางบ้านผมไปถึงตลาดเนี่ยไม่ได้ไกลเลย
6: แต่ถ้าคุณบัญชากล้าจะตานออกรถออกไปไหมล่ะกล้าเสียเวลาคุณบัญชาไหมล่ะนี่ตัวเองเหมือนกันมีก๋วยจั๊บที่ชอบกินอยู่แถวๆวัชรพลนะคะซ
5: ื
6: ้อเขา60แต่เขามองว่าถ้าผ่านแอปของเขาเนี่ย110นะไม่ได้กินเลยก็ทำใจไม่ได้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะลูกบอกว่าแม่ค่าเสียเวลาค่าแม่สตาร์ทรถออกไปอะไรเงี้ยเขาก็สั่งกันแต่บางทีเนี่ยเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะใกล้ๆเนี่ยเขาจะสั่งร้านไหนซึ่งบางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เปิดหน้าร้านเลยนะแล้วก็ไม่ได้เอาเมดเซนมาใส่แล้วก็มีแต่ค่าตัวเองไม่ได้มีค่าหน้าร้านอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะรับได้ตรงนี้อย่างที่บอกไงว่าเฮ้ยขายได้ยังไง50บาทฉันขายไม่ได้นะแต่เขาขายก็มีคนขายได้มิชาแล้วก็ขายดีนะอันนั้นก็เป็นวิธีการทำธุรกิจบนออนไลน์นะคะใครทำเป็นทำเก่งนะคะก็มีก็ขายก็อยู่ได้ดีกว่าค่ะ
5: ครับถ้าฟังอย่างนี้ก็แสดงว่าสภาพของธุรกิจร้านอาหารในไทยปีนี้นะพูดตรงจากข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยปีนี้ถือว่าแย่ตั้งแต่ช่วงโควิดเลยไหมฮะ
6: แย่ที่สุดตั้งแต่มีนามาเนี่ยพอเอาจริงแล้วเนี่ยปีนี้ก็ต้องถือว่าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีนะพอยิ่งน้ำมันนี่มีสงครามนะคะอิหร่านเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยมันก็คือทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดรวมทั้งนักเที่ยวก็เห็นใจท่านผู้ว่ารอทอนะทำตลาดเท่าไหร่เนี่ยพอค่าตั๋วมันแพงเราก็ไม่ไปนะคะเน
5: ี่
6: ยติดต่อน้องที่แอร์เอเชียอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งโลคอสเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอน้ำมันขึ้นเนี่ยมาขึ้นในประเทศก็ไม่ได้นะคนเราด่ากันตายเลยเงี้ยเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นสูงมากๆขึ้นไปน่าจะเท่าหนึ่งนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นปัญหาของการเอาน้องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้นทุนวัตถุดิบมันก็ขึ้นมาต้นทุนพลังงานขึ้นมันก็เป็นทุกๆอย่างในรอบตัวเรานะคะเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยค่ะ
5: ตอบ
6: มันก็หนักมากถือว่าหนักมากมากเพราะนั้นแล้วเงินในกระเป๋านี่เขาบอกว่าคนไทยนี่ครัวเรือนสูงปรี๊ด
5: ใช่ไหม
6: เพราะนั้นก็ยิ่งไม่มีกำลังที่จะมากินอาหารนอกบ้านไม่มีอารมณ์ด้วยมั้งคะตอนนี้กินเพื่ออยู่กินเพื่อไปวันๆก็ต้องยอมรับคุณวันชาตอนนี้นะปวดใจมากเข้าใจเพื่อนมากๆเลยอะค่ะว่าเพื่อนร้านอาหารเนี่ยลำบากมากๆค่ะ
5: เอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปีนี้คาดว่าถ้าพูดตรงๆนะเพราะมันก็เป็นสภาพอย่างจริงๆแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยอะไรจะเป็นตัวช่วยที่ดีขึ้นได้เนี่ยนะฮะคิดว่าปีนี้การปิดร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าขนาดไหนก็แล้วแต่เอาภาพรวมเนี่ยจะมีมากกว่าปีที่แล้วไหม
6: คือร้านไซส์ S นะคะคุณอุมัญชาตอนนี้นะขออนุญาตพูดไปนิดนึงเรื่อง

0: งยอดขายเกิน1.8 ล้านอาจจะว่าวันละใกล้ๆ10,000เนี่ยค่ะจนถึงถึง3 ล้านเนี่ยจริงๆอยากยืนวอนจริงรัฐบาลโอ้ยคุณเอกนิติเติมพวกที่มียอดขายไม่เกิน3 ล้านนะให้ไทยช่วยไทยพลัสเข้าไปหน่อยเถอะจะต่อลมหายใจให้พวกไซส์นี้ได้อีก4 เดือนก็ยังดีนะเพราะว่าพวกนี้มีลูกน้องอยู่ในมีลูกน้องอยู่ไม่ต่ำกว่า5 ถึง 10 คนนะคุณบัญชา
1: โอ้ใช่
0: ใช่คือสมมติว่าสมมติว่าไม่ไอหาบเล่แผงลอยมีตัวเองครอบครัวแต่ว่าพวกไอไซส์เนี่ยนะคะที่ยอดที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเกิน1.8 ล้านไปแล้วเนี่ยพวกนี้มีลูกน้องนะคะไม่ต่ำกว่า5 ถึง 10 คนนะคะแล้วเคยมียอดขายเดือนละ600,000นะตอนนี้เหลือไม่ถึง300,000ก็เท่ากับวันหนึ่งไม่ถึง10,000หรอกค่ะ6,000อะไรเงี้ยนะแต่ว่ายังไงก็อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ขาดโอกาสในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะนายกสมาคมบัตรการไทยเสียงไม่ดังพอนะคะก็ช่วยเพื่อนไปได้ค่ะคนนี้ก็เศร้าอยู่ค่ะบัญชาตัวนี้ไม่ค่อยมีแรงพูด
1: ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันเสียงสะท้อนจะไปถึงไหมสำหรับช่วยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้หรือแม้แต่โครงการนี้ซึ่งก็เป็นโครงการจำกัดระยะเวลาชั่วครั้งชั่วคราวมองดูแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงจำนวนร้านอาหารจะปิดเพิ่มไหมครับ
0: คือในแง่ของสตรีทฟู้ดที่เข้าไปร่วมเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็ช่วยให้ไม่มีคนเขาเรียกอะไรนะไม่มีคนขาดซึมเศร้าค่ะตัวตายคิดติดยาเสพติดเมาเหล้าแล้วก็กู้หนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน
1: ี่
0: ยก็คงช่วยได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขายไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะไปทำอะไรคุณบัญชาคนเราขายได้อย่างน้อย4 เดือนเนี่ยเงินที่รัฐบาลอัดฉีดเข้าไปเดือนนี้ก็ว่าไม่ต่ำกว่า40,000 ล้านเท่าเดิมนะเพราะว่าตัวเลข2,079เลยนั่นน่ะค่ะก็ถ้าดูอัดไปตามเดือนเนี่ยก็2 เดือนที่ผ่านมาที่รัฐบาลภูมิใจไทย1 อนุทิน 1เนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เศรษฐกิจ80,000 กว่าล้านก็ขึ้นมาทันทีนะเพราะว่านั้นคนละครึ่งใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมาตอนนี้ก็ขอบคุณนะที่ยังเพิ่มให้เพราะคนที่จะไปใช้เดือนละ1,000 บาทเนี่ยคุณบัญชาควักเอง600กับอีก1,000 บาทไปเป็นเดือนละ2,000ซึ่งมันมีข้อมูลว่าน่าตั้งแต่มีนาเนี่ยคนที่มีรายได้10,000 ถึง 20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล้วอะค่ะ3,000 ถึง 5,000 บาทอันนี้ก็เท่ากับยืดชีวิตเขาไปได้ในแง่ผู้บริโภคอีกเท่าไหร่นะอีก4 เดือนนะคะแล้วก็ในแง่ของผู้ประกอบการก็ยังยืดชีวิตได้อีกเป็นล้านล้านรายที่เป็นที่เข้ามาเป็นผู้ขายในถุงเงินนะคะอันนี้เรียกก็หวังว่าด้วยการภาวนาของดิฉันเองจะขอให้รัฐบาลเนี่ยสามารถทำอะไรกับประเทศไทยได้นะคะขอให้มีเงินลงทุนขอให้ส่งออกขอให้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลก็ดูแลคน20-30 ล้านคนแล้วก็ผู้ขายเนี่ยให้มีชีวิตพอดำเนินไปได้ก่อนนะคะแต่สำหรับพวกเราผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็ยอมรับว่าในช่วงนี้หมายถึงว่าไซส์ S ขึ้นไปนะคะใน4 เดือนนี้ก็ต้องใช้วิชาความเก่ง เงินที่เก็บเอาไว้หรือเครดิตเงินแบงก์เงินกู้มาเพื่อจะเอาตัวให้รอดผ่าน 3-4 เดือนของที่มาเรียกว่าโลซีซั่นน่ะไปให้ได้ก็เพื่อรอว่ารัฐบาลเองไม่ต้องมาพะวงกับพวกคนที่ลำบากจำนวนหนึ่งหลายเรียกว่าซึ่งประเทศไปแล้วนะคะก็จะได้มาช่วยกันทำอะไรที่ประเทศชาติจะทำให้เศรษฐกิจดีในเขาเรียกอะไรไตรมาสสุดท้ายจะได้ดึงพวกเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไซส์ S M L เนี่ยค่ะขึ้นมามันโอกาสของการจะฟื้นกลับเราเนี่ยก็ยังพอมีตอนนี้ก็มาช่วยให้กำลังใจเราบ้างนะคะว่าขอให้เรารอขอให้เราช่วยตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราเสนออะไรไปช่วยพิจารณาเราด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ยค่ะนะคะ
1: ครับแต่ก็ได้แล้วฮะเพราะว่าขนาดแบรนด์ใหญ่ๆที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะนี่ขนาดเซ็นทรัลถือหุ้นด้วยนะ ยังเอาตัวไม่รอด

0: นะ
1: เข้าใจเข้าใจมีหลายแบรนด์ค่ะวันนี้เมื่อกี้อ่านอยู่ทุกวันมีนะคะห้องอาหารนี้ปิดร้านอาหารนี้ปิดอะไรเงี้ยค่ะมีปิดกันเยอะแต่ว่าก็อย่าตกใจไปมากเลยค่ะดิฉันว่าถ้ายิ่งแบรนด์ใหญ่นะเขาก็มีโอกาสถ้าเขามองแล้วว่าเขาเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่คุ้มก็ปิดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่มีอะไรคุ้มเนี่ยนะคะเขาก็เปิดใหม
0: ่
1: แต่บรรดาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะตายแล้วไปเลยนะคะไปแล้วไปเลยไม่มีโอกาสกลับมาดังนั้นก็เลยไม่ค่อยกดรัฐบาลเท่าไหร่ว่าดูแลตัวเล็กแต่ว่าตัวกลางเนี่ยนะคะตัวเล็กตัวจิ๋วขึ้นมาหน่อยตัว S ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ยังมีปัญหานะคะไม่ได้มีปัญหามันรอว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะดึงพวกเรากลับมาได้อ่ะค่ะ
0: ครับแต่มองไปข้างหน้าก็ยังยากอยู่นะฮะคุณจริวันครับเพราะว่าพูดกันตรงๆเนี่ยสงครามเนี่ยก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วดูวี่แววไม่จบด้วยเพราะเข้าเดือนสี่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะในแง่ของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยใครฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วรอดนะคะรอดซีซั่นนี้ไปได้เนี่ยเป็นมนุษย์เก่งอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะที่จะรอดไปได้เพราะแน่นอนค่ะในการแข่งขันขนาดนี้นะผู้ประกอบการเนี่ยต้องสารพัดเลยค่ะที่จะงัดทุกกลยุทธ์มาภาษานี่เราก็มาใช้ภาษาอุตสาหกรรมลีนตัวเองนะคะโอ้โหจนไม่รู้จะผอมบางไปขนาดไหนแล้วนะฮะเนี่ยค่ะก็ลำบากมากนะก็ลำบากมากแต่ก็คุยกับเพื่อนๆถามว่าเนี่ยเราไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้นะเราไม่ได้ไทยช่วยไทยพลัสเอาพี่งั้นพวกเราก็ลงทะเบียนเดี๋ยวเราก็ไปอุดหนุนคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้ตอบใจตัวเองกันไปประมาณนี้นะคะ
0: ครับทีนี้สำหรับคนที
1: ่ลำบากมาก
0: แล้วสำหรับคนที่เนี่ยรู้ว่าอยากจะทำร้านอาหารแต่สภาพมันไม่ให้เนี่ยมันควรจะทำหรือไม่ทำฮะ
1: ก็เขาบอกว่าถ้ารักกันอย่าชวนกันมาทำร้านอาหารนะคะถ้าเกลียดกันมาชวนเลยคุณเป็นชามาเลยมาร้านอาหารอะไรเงี้ยก็นะคะคือก็มีคนชวนคุยทุกวันนะคะตอนนี้มีในเปเปอร์วันไหนคุณเป็นชามีเวลาคุยกับดิฉันนะคะเรากำลังสนใจโปรเจกต์นี้ค่ะใครเคอรี่ไรซ์อีโคซิสเต็มแซนด์บ็อกซ์ระบบนิเวศร้านอาหารไทยร้านข้าวแกงไทยแบบบูรณาการเขาบอกว่าที่จังหวะนี้เป็นประเทศจังหวะดีที่สุดของประเทศไทยนะคะที่กำลังเผชิญแรงกดดัน3ด้านจะต้องทำให้มีร้านข้าวแกงอยู่ประมาณ 89,000 ร้านคุณอุบัญชาที่สิงคโปร์คุณอุบัญชาคงได้ยินเขาเรียกอะไรนะฮอกเกอร์ค่ะ
0: อ๋อฮอกเกอร์เหมือนที่สิงคโปร
1: ์สิงคโปร์เขาบอกว่าสิงคโปร์ทำฮอกเกอร์เขาเจอฮอกเกอร์ได้ยูเนสโกด้วยอะค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังอยากจะทำให้ข้าวแกงเนี่ยมันเป็นการลดค่าครองชีพของคนไทยนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคนเดินดินดีกว่าเขาเราเรียกแล้วคนเดินดินกินข้าวแกงนะคะว่ามันช่วยยังไงที่จะทำให้เดี๋ยวยิ่งมีคนพยากรณ์เหมือนกันบอกดิฉันว่าอีก2เดือนยิ่งหนักกว่านี้นะ
0: จริงเหรอฮะ
1: เขาบอกออกมาว่าเตรียมตัวไว้นะอีก2เดือนยิ่งหนักกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวคนมันจะไม่มีแม้ไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยก็จะมีคนลำบากอีกเยอะเขาก็บอกว่าเนี่ยมานำเสนอว่าสมาคมพัฒนาการมาช่วยกันทำไหมขอให้ช่วยคนขอให้ราคาขายต่อจานลดลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยคนให้มีอาหารกินอะไรราคาถูกลงไปสักจานละเหลือประมาณ35บาทอะไรเงี้ยค่ะจะได้ช่วยคนได้อีกเป็นล้านคนก็กำลังค่ะวันนี้ก็คือยังมีกินคนมีคนเขาคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะสมมติว่าร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงเขาเอาข้าวแกงเพราะมันทำทีละเยอะๆวันหนึ่งเนี่ยเคยขายได้200จานช่วยขายลดลงไปเหลือจานละ35บาทได้ไหมสักร้อยจานใครก็คือใครไม่ไหวใช่ไหมก็ยังมีราคา35บาทกิน หมือนข้าวแกงคุณหมอว่าลงอ่ะ10บาทอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปกดได้หรอกค่ะ10บาททุกทั่วประเทศนะงะแต่ก็บอกว่ามี35บาทสักครึ่งนึงสักจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยคนผู้คนเดินดินเนี่ยจะได้เป็นที่พึ่งของคนทำงานได้ค่ะอันนี้ก็เขาก็เอาโมเดลมาเสนอเลยนะฮะมาคุยกันอยู่ว่าเราจะทำอะไรได้อันนี้ก็นอกจากอยากให้รัฐบาลช่วยพวกเราในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยก็อยากให้อันนี้เป็นโครงการที่จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในถ้าอีก2เดือนภาวะเศรษฐกิจมันซูดลงไปกว่านี้นะคะ
0: คุณ
1: บัญชา
0: ครับกลายเป็นว่าตอนนี
1: ้คุณบัญชามีโอกาสไว้คุยกันนะคะ
0: ได้ได้ฮะแต่เดี๋ยวนะฮะคือไปมากลายเป็นว่าตอนนี้คือคนไทยบอกไม่เอาถูกไม่เอาอร่อยหรือว่าเอาแบบคุ้มค่าแบบไหนกันแน่ฮะเนี่ย
1: คืออย่างนี้ค่ะคำว่าคุ้มค่าเนี่ยมันจะมีคุ้มค่าหมายถึงว่าคนพอมีกำลังคุณบัญชาที่เคยไปกินได้มื้อละ500อัพตอนนี้ฉันต้องกลับลงมาหาที่มันอยู่สักประมาณ300ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ที่บอกคือภาษาของคนร้านอาหารเราจะบอกว่าร้านนี้เวลาหารต่อหัวแล้วค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยต่อหัวเท่าไหร่นะตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันต่ำลงมามากตามภาวะเศรษฐกิจจริงๆที่เราเจอกันนะคะที่เราเจอกันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวมันลดลงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่มันจะทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยปวดใจอยู่ทุกวันนี้ว่าเฮ้ยเหมือนยังมีลูกค้าเข้าร้านอยู่นะแต่ทำไมสั่งน้อยจังสั่งอาหารเมนูราคาที่ไม่แพงเก็บบินมาต่อหัวแล้วหารมาแล้วเนี่ยถูกมากค่ะประมาณนี้แล้วก็การตัดสินใจจะไปกินที่ร้านไหนเลือกความคุ้มค่าที่สุดว่าจะไปกินเพราะว่ามันลดความถี่ลงจากการกินข้าวนอกบ้านนะคะลดลงมากมากเลยอันนี้มันทำให้ร้านอาหารยอดตกไปอะค่ะก็เป็นความถี่น้อยลงเวลาไปกินก็ใช้จ่ายต่อหัวถูกลงมันก็เลยมันเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหามันก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจนะคะว่ามีเงินในกระเป๋าน้อยเพราะฉะนั้นจะไปกินอะไรก็ดูความคุ้มค่าให้มากที่สุดค่ะนะฮะอันนี้ก็เนี้ยจะทำให้ยอดขายร้านอาหารตกลงอะค่ะ
0: เอาละครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นต่อนะฮะ2เดือนถ้าไม่ฟื้นเนี่ยก็อาการหนักหน้าดูสำหรับวงการร้านอาหารกันนะครับก็แล้วก็หวังว่านะครับจะได้มีตัวช่วยเข้ามาช่วยสำหรับกลุ่มไซส์กลางขึ้นมาบ้างนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณจริวันคุณมงคลนะครับขอบคุณครับคุณจริวันครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ครับแล้วครับนี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรมาก็แล้วแต่ก็จำได้ครับปี40เนี่ยอะไรที่ทำได้ก่อนแล้วเงินสดเข้ามาเร็วเนี่ยเปิดร้านอาหารกับเปิดร้านกาแฟกับเปิดร้านขายเบเกอรี่นะฮะเสร็จแล้วก็มาเปิดท้ายขายของตอนปี40ถูกไหมครับเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันเนี่ยก็เห็นฮะถึงการยอมรับเลยนะครับว่ามันหนักกว่าปีโควิดจริงๆสำหรับสถานการณ์ตรงนี้จนกระทั่งนะฮะตอนนี้ผู้บริโภคคนไทยบอกว่าไม่เอาอร่อยเอาพูดตรงไหมฮะไม่เอาอร่อยถึงจะลดคุณภาพแต่300นี่คือเป้าสำหรับเปอร์เดย์เปอร์เขาเรียกว่าฮะเปอร์มืออีกต่างหากเนี่ยนะฮะโอ้โหแบบนี้น่ากังวลอยู่นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบรนด์ขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเปิดมา16ปีญี่ปุ่นอีกต่างหากยังบอกมือโทษนะฮะโบกมือลาจากเมืองไทยกับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถ้าจะมากที่สุดเนี่ยไทยอยู่อันดับต้นๆดีไม่ดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากที่สุดก็เป็นไปได้นี่นะครับยังเจอเรื่องของการแข่งขันที่ดุดันแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าฝืดเคืองจนกระทั่งวันนี้ผู้บริโภคบอกว่าเอาคุ้มไว้ก่อนไม่เอาอร่อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอ่ะเวลาขณะนี้ทุ่ม36ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
1: จูสังกมาสารวัตร
0: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
1: เรื่องง่าย
0: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
5: 1ทุ่ม40นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 MHz กับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับเราจะพบกันตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับเพราะว่าสัญญาณของการลงทุนจากในต่างประเทศสำหรับในวันที่2ของสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของมิถุนายนนี่นะครับอัตราหุ้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของอเมริกาครับเปิดตอนนี้แล้วก็ดาวโจนส์จะทรุด222จุดนะตอง2เลยนะครับหายไป 0.43% ส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็ตกไป15จุดเลยครับหลุด 7,600 จุดนะฮะส่วน Nasdaq Future ถ้าเปิดตอนนี้ก็หล่นนิ่มๆ34จุดอยู่ที่ 3,532 จุดนะครับตอนนี้น้ำมันลงนะฮะผิดจากเมื่อคืนที่ผ่านมาที่โอ้ได้ขึ้นถึง 4% เมื่อคืนนี่นะครับแต่ตอนนี้วีแววต่างๆในแถบเอเชียและเดี๋ยวการซื้อขายที่จะเปิดในนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยอาจจะปรับลงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับ93เหรียญ76เซ็นต์ลงมาเหรียญ22เซ็นต์ประมาณ 1.28% เศษๆนะครับส่วนทางด้านใน MEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะจะเปิดทำการอีก45นาทีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะลงประมาณเหรียญ7เซ็นต์ไม่มากนะครับ 1.16% ครับแต่ราคายังเหนือ90ดอลลาร์นะฮะอยู่ที่91เหรียญ9เซ็นต์ต่อบาร์เรลทองคำเนี่ยทองคำที่แบบประเภทเขาเรียกอะไรฮะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะลูกผีลูกคนนะฮะวันดีวันขึ้นวันดีวันขึ้นวันดีวันร่วงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะgold future หรือว่าราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้านะสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าตอนนี้ขึ้นมา48เหรียญ50เซนต์ประมาณ1เปอร์เซ็นต์เศษนะครับอยู่ที่ 4,554 เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ครับก็วันก่อนนะตกหลุด 4,500 เอาไปซะดื้อเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับปัจจัยต่างๆที่ทำให้สัญญาณของการจะลงทุนในต่างประเทศดูเหมือนมันจะมีสลับบวกแต่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางบวกเนี่ยต้องรอดูคนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวตกลงจะมีการโพสต์เพิ่มอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกันหรือไม่นะครับแต่ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะหลังๆเนี่ยหลังๆตั้งแต่ช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนกับสีจิ้นผิงหลังก่อนนั้นได้นิดหน่อยและหลังจากต้นมานี่นะครับสังเกตไหมฮะไม่ค่อยได้แบบจะเป็นการเปิดการโจมตีกันแบบชนิดที่รุนแรงเหมือนกับตอนประมาณเดือนมีนาคมนะครับมียิงปรับไปแต่ฉะนั้นก็บอกว่าการเจรจาก็ไปต่อนะฮะมันเหมือนสัญญาณกันที่ชัดเจนครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็คงจะไม่อยากจะเปิดฉากดึกเรียกกันว่าดุเดือดมันตอนมีนาคมกันอีกสักรอบหนึ่งนี่นะครับพยายามที่จะแบบว่าใช้กระแสของสงครามข่าวบนโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะปั่นกระแสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ดูท่าทางแล้วเหมือนจะไม่ใช้กำลังหนักแต่อันนี้คือมองในแง่บวกนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยู่ดีๆแกจะเปลี่ยนใจใช้กำลังหนักขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กลับมาในบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เปิดทำการกัน1วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหยุดกันต่อเนี่ยโอ้วันนี้แบงค์ชาติพูดถึงเรื่องนี้นะ Buy Now Pay Later เนี่ยนะคือซื้อก่อนเนี่ยผ่อนทีหลังนะครับถ้าเป็นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพียงแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียไอ้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ย

ับสมัยยุคคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาเรียกว่าเซ็นไว้ก่อนเอาไปก่อนแล้วเซ็นเอาไว้นะอย่างประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่มันคนละยุคนั่นเองนะครับแต่ยุคนี้มันน่ากลัวอยู่นะนะคุณวิทัยรัตนากรเนี่ยผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่นะจะหาทางมากำกับดูแลไอ้บริการการเงินที่เรียกกันว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับไอ้ BNPL นี่นะฮะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าคนไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมใช้แต่แบบว่าแบงก์ตามสาขาแบงก์ตามอะไรฮะห้างอย่างนี้เป็นต้นหรือต่อให้จะใช้โมบายแอปพลิเคชันของแบงก์ก็เถอะนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้สัมผัสกับอีกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเลยหรือเจเนอเรชันอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะฮะที่แม้แต่ซื้อชานมยังผ่อนจ่ายคิดดูสิครับชานมไข่มุกเนี่ยนะฮะเอาตีขั้นต่ำ80สูงสุดเนี่ยนะฮะเอาแบบท็อปปิ้งเต็มๆเลยไซส์ L ด้วยเนี่ยนะฮะเอาไม่เกิน160-170แต่ผ่อนจ่ายนะครับแล้ววัยรุ่นซื้อชานมแบบผ่อนจ่ายนะฮะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยนะคือตรงนี้พอมันเติบโตเร็วเนี่ยทำให้ตอนนี้แบงก์ชาติเองเขาก็กังวลไงเขาบอกว่าตอนนี้นะคนซื้อของออนไลน์บางคนเนี่ยนะฮะกำลังมีปัญหาตรงนี้ปัญหาก็คือว่าได้วงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวมีก็ดีเหมือนกันนะฮะคือซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้โดยยินยอมก็ได้นะครับรวมทั้งไอ้ทั้งการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับพูดกันตรงนะคือมันเข้าถึงช่องทางการได้เงินกู้มาง่ายมากเลยนะครับและตรงนี้เองก็เหมือนอย่างที่สภาพัฒน์พูดไปเมื่อวันที่สภาพัฒน์แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมของบ้านเราเมื่อจันทร์ที่แล้วจำได้ไหมฮะเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังพูดเลยนะครับไอ้เรื่องที่น่ากลัวตอนนี้คือเด็กรุ่นใหม่วัยเจนซีเนี่ยติดหนี้เร็วมากก่อนหนี้เร็วมากผูกหนี้เร็วมากนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติจะพูดต่อนะว่าใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการบริการเนี่ยจ่ายซื้อก่อนจ่ายทีหลัง BNPL เนี่ยจากทั้งหมดมี6รายอยู่ในประเทศไทยที่เปิดบริการนี้นี่นะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้บริการแบบนี้เนี่ยโอ้กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปี64เนี่ยนะฮะตอนนี้เราอยู่69ใช่ไหมปี64เนี่ยจำนวนบัญชีใช้บริการมีแค่600,000บัญชีเขาก็ว่าเยอะแล้วนะ600,000บัญชีเนี่ยใช้แบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่า3ปีผ่านมาจาก64เนี่ยนะฮะขึ้นมาถึง567ปี67ตัวเลขจาก600,000ขึ้นมาเป็น5ล้านบัญชีหรือเชื่อไหมฮะเนี่ยสิ้นปี67 5ล้านบัญชีแล้วกลายเป็นว่ายอดสะสมนะรวมบัญชีกันตั้งแต่64ถึง67เนี่ยนะฮะกลายมาเป็น 4.91 ล้านบัญชีซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะครับซึ่งเอาถ้าหาการเฉลี่ยต่อปีนะฟังแล้วจะช็อกเท่ากับว่าบริการของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังโตปีละ 99.9% เขาคงเกรงใจอ่ะครับไม่ได้บอกว่า 100% มีทอนเนี่ยนะฮะปีนึงโต 99.9% อันนี้เรียกโต9กระโดดครับดังนั้นเลยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีจำนวนของคนที่ไปใช้บริการแบบเนี้ยนะฮะขยายตัวเนี่ยเกือบ1เท่าตัวในทุกปีโอ้ยรถยังขายไม่ดีขนาดนี้เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ยังขายไม่ดีขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะทีนี้ตรงเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับมูลค่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากงบการเงินของผู้ประกอบการรายใหญ่8รายนะครับพบว่าโอ้ขยายตัวต่ออัตราเฉลี่ยปีละ 38% จนกระทั่งสิ้นปี67สินเชื่อรวมในระบบที่เรียกกันว่า BNPL จ่ายก่อนผ่อนทีหลังท่านผู้ชมรู้ไหมครับเท่าไหร่18,000ล้านบาทไม่ใช่เล่นๆนะครับ18,000ล้านบาทสินเชื่อก้อนนี้นี่นะครับแล้วทีนี้ถ้ามาดูปัจจุบันเนี่ยนะคนไทยเนี่ยนะครับทั้งประเทศเขามี 68-70 ล้านคนใช่ไหมฮะมีอยู่ 25.5 ล้านคนตีซะว่า 38% มีสถานะติดหนี้นะฮะซึ่งในจำนวนนี้นี่นะครับกลุ่มที่เรียกว่า first jobber อันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานอายุ20ถึง35นะหรือประมาณ 52.7% มีสถานะเป็นหนี้เร็วมากทีนี้20ถึง35เนี่ยมันก็เข้าข่าย Gen Z ถูกไหมฮะ Gen Z แล้วก็มาเข้าข่ายประมาณ Y ต้นๆ นะครับปรากฏว่า 52.7% เนี่ยมีสถานะติดหนี้เร็วมากเลยนะครับโดยเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสีย NPL หรือว่าหนี้ไปก่อให้เกิดรายได้นี่นะฮะเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถนี่นะครับสูงที่สุด 27% นะครับส่วนผู้ให้บริการจ่ายก่อนผ่อนทีหลังหรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในผู้บริโภคอายุน้อยกว่า30ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเข้าข่าย Gen Z นะครับซึ่งก็คือผู้บริโภคที่มีอายุก็น้อยรายได้ก็น้อยนะครับแถมยังเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยลูกหนี้กลุ่มนักศึกษาที่เรียกว่า First Jobber เนี่ยนะฮะที่มีอายุระหว่าง 23-30 ปีเนี่ยโอ้โหข้อมูลนี้เหนื่อยฮะมีการค้างชำระหนี้สูงกว่าทุกเจเนเรชั่นน้องๆครับน้องๆใช้อะไรกันเยอะขนาดนั้นครับอยากถามจริงเลยฮะนะคืออะไร
ช้าช้าลงก็ผ่อน

ใช่ไหมถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะมันประมาณว่าชานมก็ยังผ่อนเลยนะครับดีนะครับมานั่งแท็กซี่แล้วยังโอนพร้อมเพย์ถ้านั่งแท็กซี่แล้วผ่อนนะทีนี้ก็ยุ่งมาดินะครับนะเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติก็ยังเปิดเผยข้อมูลชุดนี้เลยนะครับว่าไอ้การผ่อนชานมไข่มุกเดี๋ยวนี้ก็พบได้แล้วในประเทศไทยแก้วละ106 บาทเนี่ยผ่อน1 เดือนนะครับดอกเบี้ยตีซะ0%นะฮะแต่พอเมื่อมีระยะเวลาการผ่อนมากขึ้นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าคืนผ่อนเกินเดือนเนี่ยถูกไหมฮะมันจะยิ่งทําให้มีดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแม้ว่ายอดต่องวดมันจะน้อยนะแต่พอคํานวณกลับมาเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเช่นซื้อชานม106 บาทแทนที่จะผ่อน1 เดือน 0%ไม่เอาผ่อน2 เดือนกลายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมฮะ18.79%ต่อปีเอาชานมผ่อน3 เดือนกลายเป็น16.83%ต่อปีโอ้โหนะครับนี่แหละครับกำลังซื้อก็ไม่ต้องมากันแล้วครับนะมีแต่กำลังถอยไปอยู่เรื่อยๆนี่นะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลไม่งั้นวันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็คงไม่มาพูดเรื่องนี้กันแบบชนิดที่จริงจังกันนะครับถึงขั้นแบบว่าแบงค์ชาติก็จะกลับเข้าไปดูแลเรื่องนี้กันเนี่ยนะฮะถ้าต่อมาครับ40 บาทตลอดสายแท้งเรียบร้อยเลยนะฮะกระทรวงคมนาคมก็ไม่เอาฮะเขาบอกว่าเอาอย่างเงี้ยขั้นต่ำ17 บาทสูงสุด45 บาทต่อ1 เที่ยวนี่นะครับสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมบอกว่าสัปดาห์หน้านี่นะครับกระทรวงคมนาคมก็จะเสนอครม.ให้พิจารณาดำเนินนโยบายค่ารถไฟโดยสารค่ารถไฟอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านี่นะฮะ17 บาทถึง45 บาทต่อเที่ยวนะครับคือหัวใจมันอยู่ตรงนี้หัวใจคือเขาจะไปยกเลิกมติครม.ที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายยกเลิกเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกมติเดิมที่เคยให้นะDGA หรือว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเนี่ยนะครับไปพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลางนะที่เขาเรียกว่า Central Clearing House เนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงคมนาคมคุมและกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับเอา2 กระทรวงนี้เข้ามากำกับแทนเลยนะครับโดยจะใช้ระบบธนาคารกรุงไทยเป็น Clearing House หรือเป็นตัวการในการเคลียร์เรื่องนี้นะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับจากการที่กลับมาว่าจะเสนอหลักการให้ครม.พิจารณา17-45 บาทต่อเที่ยวเนี่ยนะครับก็มีคำถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวนี้ค่าโดยสาร45มันไม่อยู่ถ้ามันเกินเนี่ยนะฮะและไอ้ส่วนต่างตัวนั้นทำยังไงนะครับส่วนต่างที่เกินตรงนั้นรัฐบาลก็จะคืนเงินให้ภายหลังผ่านระบบที่เรียกว่า EMV contactless นะฮะก็คือผู้ที่ใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยนะครับจะต้องชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตวีซ่า Mastercard และ Union Pay และที่สำคัญนะบัตรเครดิตที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะต้องรองรับระบบ EMV contactlessโดยรัฐบาลจะคืนเงินส่วนต่างเข้าบัตรภายใน3 วันทำการนะครับทีนี้ก็มาถามที่ว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ20 บาทไม่เอาแล้วมาเอา17-45 บาทเดี๋ยวจะกลายเป็นแนวคิด40 บาทตลอดทั้งวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะครับคุณสิริพงษ์แกบอกงี้ครับว่าไอ้แนวคิด40 บาทตลอดวันเนี่ยนะคือถ้าจะทำทุกสีทุกสายเนี่ยนะครับมันจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ภายใต้การบริหารของรฟม.แต่หนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเอกชนทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำได้ทันทีก็คือไปกำหนดเพดานค่าโดยสารครับ17-45 บาทต่อเที่ยวแล้วรัฐบาลก็จ่ายส่วนต่างคือให้คืนให้กับประชาชนกรณีที่ค่าโดยสารมันเกินไปกว่าที่กำหนดเอาไว้นะครับเนี่ยก็เป็นแนวทางที่นะก็คงไม่ได้เห็นหรอกครับ20 บาทตลอดสายเลยก็กันก็ว่าไปก็มีแนวคิดใหม่กันมาแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ฮือฮาเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกันกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยชาบูตงราเมนอำลาประเทศไทยฮะเปิดมา16 ปีไม่ไหวแล้วไปแล้วครับนะฮะเพจ Facebook ชบุตงราเมนนี่โพสต์เองเลยนะครับว่าอาจจะเปิดบริการ2 สาขาที่เหลือในประเทศไทยในถึงวันแค่14 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็นอันสิ้นสุดตำนานราเมนโอ้ดีเขาได้แชมป์เลยนะนะชบุตงราเมนนี่ได้แชมเปี้ยนด้วยนะฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนเชมเปทาเล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับได้แชมเปี้ยนเนี่ยนะฮะแล้วเขามาปักหลักเปิดธุรกิจในไทยตั้ง16 ปีนะฮะโดยสาขาที่จะให้บริการถึง14 มิถุนายนเหลือ2 เหตุตัวเนี่ยคือสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับสำหรับชาบูตงราเมนนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปไงว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเครือคืออยู่ในสายธุรกิจประเภทอาหารของกลุ่ม Central Restaurant Group ที่เราเรียกกันว่า CRG นะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจสายนี้ของ Central เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเป็นร้านอาหารที่ Central เข้าไปถือหุ้นเนี่ยนะครับมีถึง24 แบรนด์ที่อยู่ภายใต้ Central Restaurant Group เนี่ยนะครับนอกเหนือจากชบุตงราเมนแล้วก็มีน้องใหม่เช่นราเมนคาเกสึอาราชิโอเรียกอย่างนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับในเมื่อปี2166นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูราคาต่อถ้วยมันไม่ได้แพงเกินเหมือนอย่างเมื่อ

ักครู่ที่นายกสมาคมภัตตาคารไทยเขาพูดเลยนะครับเพราะว่าชาบูตรงราเมงมีราคาขายเฉลี่ย250-300บาทต่อ1ชามนะครับเนี่ยก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้สืบมาอ่านไปวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าส่วนที่ทำให้ต้องมีการปิดกิจการลงก็คงเป็นอย่างนี้ครับคืออย่างที่บอกว่าการแข่งขันร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันดูเดือดเลือดพล่านมากเลยนะฮะยิ่งขึ้นห้างทุกวันนี้นะฮะท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมฮะพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าคิดเป็นพื้นที่สำหรับส่วนบริการของประเภทอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยทุกวันนี้มากกว่าพื้นที่ที่ขายสินค้าภายในห้างท่านผู้ชมลองไปดูเองนะครับอันนี้จริงๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะทำห้างสมัยเมื่อก่อนเอาถอยกันไปแบบก่อนๆกันเลยเนี่ยนะฮะจะเป็นพื้นที่พวกขายของสินค้าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะนั่งชุดกีฬารองเท้ากีฬาสวนสนุกพื้นที่พวกนี้จะมากกว่าฟู้ดคอร์ทหรือร้านอาหารแต่ปัจจุบันถ้าทำห้างขึ้นมาก็ว่าไปเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องมากกว่านี่นะครับการแข่งขันเยอะฮะแล้วที่สำคัญก็มันก็มาจากเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ปีนี้มันแพงแสนแพงเพราะเจอสงครามยูเครนเข้าไปใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้กำลังซื้อคนไทยเนี่ยนาทีเนี่ยเน้นคุ้มนะอร่อยอร่อยไม่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่เน้นคุ้มนะครับและนอกจากนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เคยทำสำรวจนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเจโทรในประเทศไทยเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารอะไรที่ถึงจุดอิ่มตัวปิดเร็วเปิดช้าอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นว่าเจโทรเนี่ยในปีที่แล้วนะ2068นะฮะจำนวนร้านอาหารในญี่ปุ่นเนี่ยหายไป 2.2% ท่านผู้ชมอาจจะคิดมันแค่ 2% เองแต่รู้ไหมครับว่าปีที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่หดตัวไปและปิดตัวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนับตั้งแต่เจโทรทำผลสำรวจร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนี่แหละครับไอ้ตัวเนี่ยสัญญาณใหญ่แสดงว่า18ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเนี่ยไม่เคยมีปิดตัวนะฮะเพิ่งมาปิดเอาตอนปี68ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นสัญญาณนึงที่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าน่ากังวลกับสภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจก็ดีหรือเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคอะไรต่างๆกันก็ดีเนี่ยนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างร้านอาหารนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ Property Perfect รู้จักไหมฮะเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบระดับไฮโซอ่ะหรูหราบ้าน Masterpiece อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะโอ้โหเจอยอดขายสุดหนักในรอบ40ปีสภาพคล่องมีปัญหาขาดทุนตอนเนี้ยนะครับระดับผู้บริหารสูงสุดตอนนี้ต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยออกมาขายเพื่อเติมสภาพคล่องของตัวเองเนี่ยนะครับสาณิชนะอัฏฐยานสกุลเนี่ย CEO ของบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนนี่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยด้วยนะครับเอาบอกว่าปีนี้69ปีมาไปเนี่ยเป็นปีบริษัทเร่งแก้ปัญหาครับเชื่อมั้ยฮะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ประกาศปีนี้คือปีเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะหุ้นกู้คือการระดมทุนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นี่นะครับใช้สินทรัพย์ของบริษัทตัวเองตีมูลค่าออกมาเป็นหุ้นกู้แล้วก็ขายให้กับนักลงทุนอาจจะเป็นสถาบันก็ได้คนทั่วไปก็ได้นะครับนะเรียกว่าเป็นการระดมหุ้นกู้นะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหุ้นกู้ของ Property Perfect เนี่ยนะครับสามารถยืดระยะเวลาและชำระดอกเบี้ยได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็น1ใน5บริษัทที่มีปัญหาอยู่นะครับทีนี้การขายทรัพย์สินอาคารตอนนี้เขาก็ต้องเร่งขายเพื่อเอาเงินสดมาเป็นสภาพคล่องของเขานะครับการขายทรัพย์สินอาคารก็จะมีสำนักงาน6ชั้นริมถนนสีลมโอ้150ล้านบาทนะครับแล้วก็มีที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา8ไร่ใกล้ไอคอนสยามทำเลดีนะฮะอันนั้นมูลค่า 2,000 ล้านบาทแต่ขายนะครับแล้วก็เดินหน้ารัดเข็มขัดเลยมีแววๆมาแล้วนะฮะจะมีการปลดพนักงานของ Property Perfect 100คนในครึ่งปีหลังนี่จะไปออกหมู่หรือจากใครก็เตรียมตัวกันเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าทำไมทำอย่างนั้นนะครับคุณสาณิช CEO Property Perfect บอกเลยยอดขายบ้านและคอนโดมิเนียมของทั้งกรุ๊ปแกเนี่ยนะต่ำสุดในรอบ40ปีฮะ40ปีนี่มันเลยวิกฤตต้มยำกุ้งไปอีกนะฮะต่ำสุดในรอบ40ปีงานนี้เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการขายทรัพย์สินที่ดินนำเงินจากขายจากการขายตึกสีลม150ล้านแล้วก็ที่ดินร่วมทุนใกล้คอนสยามที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นไป 9% เนี่ยก็อีกกว่า100ล้านบาทเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้ครบครับโอ้โหไม่ได้หมายความว่าจะเอามาแล้วก็จะไปจ่ายหุ้นกู้หรือจะไปพัฒนาโครงการใหม่ไม่เลยนะฮะนี่ขายเพื่อเอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับเรียกว่ารัดเข็มขัดกันเต็มที่เนี่ยนะครับปลด100จาก500คนนะฮะเขามีพนักงาน500แต่เขาบอกว่าครึ่งหลังปีนี้เขาปลด100คนนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับแต่อันเนี้ยนะเขาถึงบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปตัวเคโดยเฉพาะเคขาขึ้นคือกลุ่มคนรวยบริษัทคาร์บานิโลมอเตอร์จำกัดนะฮะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

0: เฟอร์รารี่นะฮะรถที่แบบมีมาแพงจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ฮะคนไทยระดับไฮเอ็นแห่จองเฟอร์รารี่ลูเซ่นะครับเป็นรถไฟฟ้า4ล้อดีไซน์อย่าไปพูดถึงเพราะมีคนเปรียบเทียบเหมือนรถซูซูกินะฮะปรากฏว่าราคาเปิดจองนะฮะ 33.8 ล้านบริษัทที่เขาบอกว่าคนไทยจองสูงสุดในอาเซียนแต่เขาไม่บอกว่าจองกี่คันนะครับอ่ะนี่แหละครับเศรษฐกิจมันก็ต่างกันแบบนี้นะฮะเวลาหมดวันนี้ครับสำหรับอีคอนบิสครับกลับมาพบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
8: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายนนะครับหลังจากว่าบางท่านก็ได้หยุดกันยาวนะในวันทำงานวันนี้ประเด็นทางการเมืองบ้านเมืองก็ร้อนๆขึ้นมาหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นโครงการใหญ่ๆของทางรัฐบาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไทยแลนด์นะฮะ e-sport นะฮะพาสปอร์ตสิครับนะฮะก็เป็นประเด็นใหญ่ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีดีอีจะชะลอหรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันเรื่องของประเด็นใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของต้องเรียกว่าอดีตปปช.สองท่านเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุกคนละ3ปีอันเนื่องจากกรณีนาฬิกาของพลเอกประวิตรนะครับแม้ว่าศาลให้ประกันตัวมาก็สู้คดีต่อไปแต่เรื่องนี้มันสะเทือนและสั่นไหวต่อเรื่องของความรู้สึกผู้คนและการทำงานขององค์กรอิสระที่พิสูจน์นะครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยความยุติธรรมอาจจะมีจริงนะแต่ต้องรอหน่อยนึงส่วนเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรจะละสายตาแปลว่าจะเป็นเรื่องอะไรมาแทรกก็ตามแต่คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่การแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าจะไปได้แค่ไหนตันไม่ตันต้องแพ้ระหว่างทางหรือไม่เราจะคุยกันกับท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณพิสูจน์ท่านผู้ฟังครับ
4: ครับอาจารย์ครับเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อวานของสัปดาห์ที่แล้วฮะเรื่องของปปช.อดีตปปช.สิตัดสินจำคุกเรื่องนี้สำหรับมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดยังไงครับ
5: ความจริงเรื่องปปช.กับเรื่องของการแก้หนูนี่มันไปด้วยกันนะ
4: แล้วฮะ
5: เพราะว่ารัฐธรรมนูญเราเนี่ยมีปัญหาไง
4: ใช่
5: ไหมครับเรื่ององค์กรอิสระเรามีปัญหามากเลยนะครับแล้วก็มันทำให้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราต้องตระหนักว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆ
4: คือ
5: เรื่องปปช.เนี่ยนะครับการที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สระบุรีบางคนเรียกว่าศาลอาญาสระบุรีจริงๆไม่ถูกนะ
4: คือเป็นศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหน
5: ึ่งคือของกรุงเทพนี่แหละและปริมณฑลแต่มีไปตั้งสระบุรีคนเลยไปเรียกศาลอาญาที่สระบุรีไม่ใช่จริงๆคือศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอ
4: บ
5: เป็นศาลเฉพาะในเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องมันก็มาจากการที่ความจริงคนแรกที่ไปร้องเนี่ยนะครับว่ามันมีความผิดปกติเรื่องนาฬิกา
4: ครับ
5: นะครับในการหรูของที่พลเอกประวิตรใส่นะครับ มันไม่ปรากฏอยู่ในบัญชี
4: ในบัญชี
5: นะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับระดับตั้งแต่รองอธิบดีขึ้นไป
4: ครับ
5: นะครับจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินรายการทรัพย์สินในบัญชีทรัพย์สินทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปนะครับต้องแสดงหมด
4: ครับ
5: นะครับผมเองทราบเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วยเพราะว่าด้วยความที่เคยเป็นรองอธิการบดีมันก็เทียบเท่ากับเป็นรองอธิบดี
4: ก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินที่สิ้น
5: เรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
5: คือถ้า 200,000 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องแสดงหมดไม่งั้นจะข้อหาปกปิดบัญชีทรัพย์สินนี่คนเค้าก็เห็นว่าเอ๊ะในการหลูบิ๊กป้อมหรือราคาเนี่ย
4: ราคา
5: ล้านนะหลายล้าน
4: ได้แต่ไม่มีในบัญชี
5: ครับเอ๊ะทำไมไม่มีก็เลยไปขอ ไปแจ้งไปร้องปปช.
4: ครับ
5: ปปช.ก็สอบเสร็จแล้วก็บอกว่าเออบิ๊กป้อมแจ้งว่าเป็นนาฬิกาเพื่อนแล้วคืนเพื่อนหมดแล้วแล้วก็จบ
4: มีแหวนแม่ด้วยนะ
5: ยกคำร้องก็สงสัยต่อนะฮะนี่คนต้องให้เครดิตนะคุณพงพิพัฒน์บัญชานนท์นะครับหรือคุณหวีตอนนั้นอยู่ที่เพจ The Matters นะครับเขาก็ไปลองขอดูรายงานสิคืออยากรู้ว่าปลเอกประวิตรเนี่ยเขาชี้แจงยังไง
4: ครับ
5: ปปช.ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดให้ดูใช่ไหมครับจริงไม่ได้ยากนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ใช่
5: คือนาฬิการาคาแพงเนี่ยมันจะมีใบเซอร์ติฟิเคตบริษัทที่ขายก็จะมีฐานข้อมูลลูกค้าใช่ไหมครับแกเอาชื่อคนซื้อเอาชื่อเอาใบเซอร์ติฟิเคตมาแสดงให้ปปช.ดูก็จบเลย
4: แต่นี่ไม่มี
5: ปปช.ไม่ยอมเปิดให้ดู
4: ครับ
5: นะครับเขามันก็น่าแปลกใจทำไมมีเอาเปิดให้ดูมันมีอะไรในรายงานนะที่เปิดไม่ได
4: ้ไม่เปิดนี่คือมีไหมมีเซอร์ติฟิเคตป่ะ
5: ไม่รู้ไงครับทีนี้มันมีสองอย่างครับคือมันมีอะไรที่ทำให้เปิดไม่ได้หรือสองเพราะมันไม่มีอะไรเลยเปิดไม่ได้เหมือนกัน
4: ก็ไม่มีให้เปิดหรือเปล่าไม่รู้
5: ไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรที่เขามาชี้แจงอย่างเป็นหลักเป็นฐานเพียงพอก็เลยเปิดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไร
4: ครับ
5: คนก็จะบอกไอ้เราทำไมอย่างนี้ถึงไม่เชื่อง่ายจังเราก็ไม่ทราบแบบไหนนะครับแต่ว่าผลก็เกิดกับพลเอกประวิตรนั่นแหละว่าคนก็เลยสงสัยต่อใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ไปร้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็สั่งให้เปิดปปช.ก็ถือตัวว่าเป็นองค์กรอิสระก็ไม่เปิดนะครับทีนี้เขาก็เลยไปร้องศาลปกครองไปถึงศาลปกครองสูงสุดอ่ะสั่งพิพากษาให้เปิดปปช.ก็ยังไม่เปิดถึงตอนเปิดก็เปิดออกมาเนี่ยก็มีในตัวดำคาดไว้มีแถบดำ
4: ไอ้ตอนที่ปปช.ไม่เปิดปปช.มีเหตุผลมีข้ออธิบายไหม
5: ไม่มีก็เหตุผลก็ประมาณว่ากระทบสิทธิ
4: ์อ
5: ื่นอะไรเงี้ยกระทบสิทธิ์ไปกระทบสิทธิ์พลเอกประวิตรกระทบสิทธิ์คนที่มีชื่อในรายงานอะไรประมาณนี
4: ้
5: ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะว่า
4: คือศาลท่านตัดสินแล้ว
5: ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมครับก็ต้องเปิดเผยมาจะมีปิดบ้างก็ต้องเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ปิดเป็นส่วนใหญ่แบบนี้นี่เรื่องคือพอปปช.เนี่ยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นองค์กรอิสระจากข้อมูล60น่ะถ้าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ4050เนี่ยเปิดไปนานแล้วตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้นแล้วหรือไม่ต้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็เปิดแล้วใช่ไหมนี่มันไม่เปิดทีนี้คุณวีระสมความคิดเขาก็ไปร้องนะครับกับศาลอาญาทุจริตเพราะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
4: ครับ
5: นะครับในที่สุดศาลก็ชั้นต้นนะครับก็พิพากษา
4: จำคุก
5: นะครับว่าความจริงฟ้องมา12คนนะครับ
4: ครับ
5: ศาลก็รับฟ้องเหลือแค่4คนตอนรับฟ้องก็มีคือศาลก็ดูตามหลักฐานประการลงมติอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เหลือ4คนแล้ว4คนเนี่ยคุณวีระสมความคิดก็ถอนไป2
4: คร
5: ับเลข2คนคือประธานนะครับคือพลเอกวชรพลกับกรรมการปปช.คนนึงคือคุณสุภา
4: ครับ
5: ตามข่าวเนี่ยก็มีการไปถอนฟ้องนะ
4: ครับ
5: คุณวีระก็ให้เหตุผลว่าแต่ศาลไม่ยอมเพราะก็เหตุผลว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอัยการเนี่ยมาขอไก่เกียร์มาช่วยไก่เกียร์เรื่องนี้อัยการก็คงต้องชี้แจงด้วยนะทีนี้ก็เห็นว่ายอมที่จะสารภาพยอมที่จะเขียนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
4: ครับ
5: ได้จังขอโทษประชาชนนี่ก็เลยยอมเลยยอมทีนี้ศาลก็คงเห็นว่าพิจารณาคดีกันมาแล้วนะครับจนจะอ่านคำพิพากษาแล้วในศาลท่านก็ไม่ยอมให้ถอน2คนนี้นะครับแล้วก็ซึ่งคุณวีระก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าศาลจะไม่ถอนอย่างงี้นะก็ให้
4: ครับ
5: ชี้แจงอย่างนั้นทีนี้เอาละนี่เรื่องในสาระสำคัญคือศาลก็พิพากษา2คนนี้ครับจำคุก3ปีไม่ลงอาญาเพราะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง
4: ครับ
5: นะครับจึงผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จำคุก3ปีไม่ละลงอาญาเอาละคดีมันยังไม่ถึงที่สุดหรอกคุณพิสุทธิ์คดี
4: โคคอนมีดีกายครับ
5: นะครับทีนี้ไอ้การอุทธรณ์เนี่ยมันก็อย่างงี้นะแม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยแต่ว่ามันได้ทำให้เกิดเป็นบรรทัดเหมือนบรรทัดฐานน่ะผมใช้คำว่าอย่างงี้นะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่หลักความโปร่งใสจะกลับมาสู่วงการองค์กรอิสระอีกครั้งหนึ่งจากข้อมูล60เนี่ยที่อิสระซะจนใครตรวจสอบไม่ได้ศาลปกครองสั่งก็ไม่ทำตามคำสั่งศาลปกครองเนี่ยก็จะทำใ องค์กรสาทั้งหลายเนี่ยที่อยู่อิสระกันเกินเหตุเนี่ยกลับมาอยู่ใต้กฎหมายใต้หลักความโปร่งใสและถูกตรวจสอบได้ครั้งหนึ่งนับเป็นมิตินับเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทำให้เรื่องจริงมันอย่างนี้คุณวิสุทธ์ถ้าหากว่ารายงานสอบสวนต่างๆโดยเฉพาะยิ่งรายงานว่าจะส่งสารหรือไม่ส่งสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ข้อสงสัยเรื่องของการหนึ่งช่วยกันหรือสองในทางตรงข้ามคือแกล้งกันนะครับหรือมิติสงครามในการจัดการกันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีไงเพราะรายงานมันจะถูกมันจะเปิดเผยไงแต่พอรายงานมันไม่ต้องเปิดเนี่ยก็ไม่รู้อะไรใช
4: ่
5: ไหมครับเหตุผลคืออะไรที่สั่งไม่ฟ้องหรือเหตุผลเคยที่ยกคำร้องหรือในทางกลับกันเหตุผลอะไรที่ร้องใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องดีครับจะทำให้ก็แปลว่าเอาละคดีเก่าคือคดีพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คงต้องมีคนไปขอทีนี้ปปชชุดปัจจุบันซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับปปช
4: เป็นคนละชุดกันแล้ว
5: นี่นะฮะก็ควรจะเปิดเผยเลยนะ
4: ครับ
5: เอามาเปิดเลยนะครับเพราะถ้าไม่เปิดก็จะเจอแบบ157อ่ะตามที่สองคนโดน
4: คือขอแล้วว่าหวังว่าจะได้เปิดแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ถือว่าไม่ต้องขอที่ปปชเปิดเองได้ไหมไหนๆก็มีสามที่รักสามแล้ว
5: จริงเนี่ยผมจริงเปิดถ้าเป็นผมเป็นปปชผมเปิดเลย
4: แต่ผมเปิดเลยไม่ต้องรอให้มาร้อง
5: ใช่
4: ครับ
5: ทีนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยอยู่ดีมาเปิดเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเขาจะว่าเราได้ร้อยคนมาขอก่อนดีกว่าอะไรก็สุดแท้แต่จะได้ถ้ามีใครไปขอเมื่อไหร่ไม่ยอมเปิดคราวนี้ก็เป็นเรื่องละ
4: อันนี้ก็เป็นเรื่องละ
5: ที่ผมใช้คำว่าหลักความโปร่งใสมันกลับมาสู่วงการองค์กรอิสระก็แปลว่าอะไรครับจากนี้ไปเนี่ยองค์กรอิสระอื่นๆ

0: ปชในคดีอื่นด้วยนะครับรวมไปถึงกกต.ด้วย
1: ครับ
0: นะครับในเรื่องการจะสั่งไม่ส่งสารฎีกาหรือจะยกคำร้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งคดีหัวสว.ที่จับตาดูกันอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้ทำให้มันเกิดความโปร่งใสขึ้นมาในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดความโปร่งใสความเที่ยงธรรมก็จับกลับคืนมานะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีและทำมีผลให้องค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยหรือปปช.ในคดีอื่นนะครับก็จะเรียกว่าปิดบังๆนะครับในเรื่องข้อมูลสาธารณะพวกนี้ไม่ได้ต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องดีทีนี้เนี่ยส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุผลสำคัญไง
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์ชัยฤชุพันธ์เนี่ยรัฐมนตรี60เนี่ยไปทำให้องค์กรอิสระอิสระเกินไป
1: อิสระจากประชาชน
0: อิสระจากประชาชนอิสระไม่มาจากกฎหมายด้วยผมเนี่ยถึงก็บอกว่าบ่อยๆครั้งที่มันก็อิสระจากรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไป
1: โอ้จากธรรมนูญด้วยจากรัฐธรรมนูญด้วย
0: เพราะอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องทำตามกฎหมายก็ได้ไงเพราะทำไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยหนึ่งก็คือสว.ก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนคือถ้าพูดตรงๆระบบเลือกกันเองเนี่ยเป็นการเลือกกันเองของคนที่สมัครมีขณะนี้สส.นี่ก็มาจากคนผู้มีสิทธิ์ตั้ง52ล้านคนอ่ะ52ล้าน9แสนคนอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเป็นเลือกตั้งก็40กว่าล้านคนใช่ไหมครับอันนี้แต่40,000คนเนี่ยนะครับมันต่างกันตั้ง4มันตั้ง100พันเท่าอ่ะระหว่าง40,000กับ40ล้านอ่ะ
1: yeah.
0: นะครับมันเท่าไหร่ไม่ใช่พันเท่ามัน100เท่าอ่ะ
1: ครับ
0: 40,000กับ40ล้านอ่ะนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำยังไงให้องค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชนอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นกลางและเที่ยงธรรมรวมถึงโปร่งใสด้วยก็ต้องใส่หลักการตรวจสอบได้กับคืนมานะ
1: ครับ
0: ประชาชนก็ต้องที่เคยเข้าชื่อกันได้นะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับในการร้องให้ตรวจสอบปปช.แล้วก็อิสระทั้งหลายรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำยังไงให้รับผิดชอบต่อประชาชนและต่อรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงมากขึ้นอ่ะให้สมประโยชน์กับการที่เรามีองค์กรอิสระไม่ใช่องค์กรอิสระกลายเป็นรัฐใหม่ๆขึ้นมารัฐซ้อนรัฐอิสระซะจนทำอะไรกันไม่ได้ที่เป็นที่ถ้าทำผิดขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้แบบนี้นะครับทีนี้ในโดยสถานการณ์เนี่ยนะครับประชามติครั้งที่หนึ่งนะครับผู้จะเริ่มต้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา256คือเรียนท่านผู้ฟังว่าประชามติเนี่ยมันต้องมีถึง3ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับเพราะ3นูนไปเพิ่มครั้งที่1เข้าไปด้วยไงความจริงมันจะมีแค่2ครั้งถ้าตามรัฐธรรมนูญ
1: ครั้งที่1คือครั้งที่มีการเลือกตั้งทำพร้อมกันเมื่อ8กุมภาพันธ์
0: ใช่ครับไปแล้วบอกก่อนจะเริ่มต้นแก้มนูนเนี่ยนะครับก็ต้องถามประชาชนก่อนว่าอยากร่างใหม่ไหมซึ่งนี่ผ่านไปแล้วด้วยคะแนน 65% ผมย้ำว่า 65% นะครับไม่ใช่ 58% อย่างที่กกต.เขาประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
0: เพราะมันต้องเปรียบเทียบกับปี7สิงหาคม2559ในตอนที่ทำประชามติเพื่อจะเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยมันต้องเปรียบเทียบกันให้เห็นเปอร์เซ็นต์ไงครับว่าในตอนเห็นชอบแล้วกลายเป็นฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้นะครับฉบับ60กับตอนที่จะยกเลิกฉบับนี้เพื่อร่างใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่างกันหรือเปล่ายังไงมันต้องเปรียบเทียบให้ชัดใช่ไหมตอนปี2559เนี่ย7สิงหาคมประชามติตอนนั้นเนี่ยเขาเทียบกันแค่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบ
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้กกต.อ้างว่ามันมีเรื่องงดออกเสียงด้วยจึงต้องใส่เข้าไปทีนี้ใส่งดออกเสียงเนี่ยความจริงก็เป็นปัญหาใส่เข้าไปทำไมเพราะว่ามันควรจะเปรียบเทียบเห็นชอบให้เหมือนกันถูกไหม
1: อืมใช่ครับ
0: แล้วได้ไปใส่งดออกไอ้บัตรเสียเข้าไปด้วยคุณพิสุทธิ์ไอ้ใส่บัตรเสียเข้าไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอธิบายไม่ได้บัตรเส
1: ีย
0: ต้องตัดออกไปแล้วมาแข่งกันระหว่างเห็นชอบใช่ไหมครับไอ้ส่วนไอ้เรื่องของงดออกเสียงเนี่ยพรบประชามติก็มีเงื่อนไขอย่างนี้ว่าเสียงเห็นชอบต้องมากกว่าไม่เห็นชอบ
1: ครับ
0: ถึงจะมีผลรวมถึงเสียงเห็นชอบเนี่ยก็ต้องมากกว่าเสียงงดออกเสียงด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่มันก็ไม่ต้องแต่ในแง่ของการเปรียบเทียบกับ7สิงหาคม259เนี่ยในตอนนั้นมันมีแค่เสียงเห็นชอบกับเห็นชอบใช่ไหมครับจะเอาแค่เสียงเห็นชอบมาเทียบกันส่วนงดออกเสียงก็เพียงเทียบให้เห็นว่าเสียงไม่เห็นชอบเนี่ยมากกว่าแล้วไอ้โทษที่เสียงเห็นชอบเนี่ยมากกว่างดออกเสียงแล้วก็พอ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับนี่กกต.เนี่ยมันเจตนาต้องผมพูดตรงๆนะครับว่าทำให้คิดว่าทำให้วิเคราะห์ไปในทางไม่ดีอ่ะในทางที่กกต.ท่านเหมือนกับท่านอยากให้เสียงเห็นชอบเพราะท่านมันน้อยกว่าปี
1: มันน้อยกว่าที่ผ่านมา
0: ชอบไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยผ่าน

0: เออเพื่อ
1: เพื่อ
0: เพื่อ
1: คือคนก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะหรือเป็นหรือผมใช้ว่าหรือนะ
0: หรือ
1: เปล่านะฮะคือกกต.ท่านก็ท่านชอบมูลฉบับนี้หรือเปล่า
0: อ
1: ื
0: ม
1: สรุปศูนย์อ่ะเพราะระบบศูนย์เนี่ยมันประชาชนเข้าชื่อถอนท่านไม่ได้อ่ะถ้าเกิดชอบหรือเปล่าเน
0: ี่ยต้องชอบอ่ะถ้าเขาเข้าใจก็ต้องชอบแล้วก่อนไปนะครับ
1: นั่นไงทีนี้ก็ต้องเที่ยงตรงไงใช่ไหมต้องเที่ยงธรรมนะครับทีนี้เอาละเมื่อประชามติครั้งที่หนึ่งผ่านมันก็มาถึงครั้งต้องมีครั้งที่สองก็คือต้องมีการมาแก้ละมาตรา256นะครับเรื่องให้มีสสรละนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับนะเหมือนกันหมดแล้วครับเขาให้แก้เป็นรายมาตราเขาไม่มีการเขียนว่าร่างใหม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดจะร่างใหม่มันก็ต้องมาแก้มาตราที่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก่อนคือมาตรา256ให้มีการร่างใหม่ทุกฉบับใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่เราทำตอนปี2491ก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2492ก็อีกครั้งหนึ่งคือตอนแก้ปี2539รัฐธรรมนูญแก้ในปี2539คือแก้รัฐธรรมนูญฉบับ2534
0: ครับ
1: นะครับให้มีสสรแล้วก็เลยกลายเป็นสสรมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2540นั่นเองนะครับทีนี้รัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยก็เขียนไว้ไงว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะก็ต้องมีการทำประชามติก่อนนะครับเมื่อผ่านสามวาระแล้วเนี่ยต้องทำประชามติก่อนถึงค่อยทูลเก้าประชามติไม่ผ่านก็ไม่ต้องทูลเก้าเลยถ้าประชามติผ่านถึงค่อยทูลเก้า
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าการแก้256ให้มีสสรเนี่ยเมื่อแก้เสร็จสามวาระเนี่ยก่อนนำขึ้นทูลเก้าเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ต้องทำประชามติก่อน
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: เมื่อผ่านนั้นทูลเก้านั่นแหละครับครั้งที่สองและเมื่อประชามติผ่านนั้นนะครับก็ต้องมาก็จะเป็นผลบังคับใช้ใช่ไหมครับก็ต้องมาเลือกมหาสสรตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขและเมื่อได้สสรมาแล้วนะครับสสรก็จะมาร่างฉบับใหม่เมื่อร่างฉบับใหม่เสร็จก็ต้องทำประชามติอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเป็นครั้งที่สามนั่นเองครับง่ายๆคือตอนนี้เรายังอีกไกลนะฮะทีนี้ไอ้ตัวร่างแก้ไขมาตรา256ในความจริงสภาชุดที่แล้วก็เดินหน้าไปถึงวาระสองแล้วนะ
0: ครับมันยุบสภาซะก่อน
1: ตกไปนะครับเพราะความเห็นต่างกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เลยตกไปนะครับทีนี้ก็มีการเสนอใหม่กันแล้วตอนนี้นะครับมีการเสนอสองร่างละของสองพรรค
0: ภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ร่างแรกเลยคือชิงลงมือก่อนเลยคือพรรคภูมิใจไทยเพราะมีการวิจารณ์เยอะไงภ
0: ู
1: มิใจไทยทำไมถึงไม่ยืนยันร่างเดิมเพราะครม.เนี่ยเขายืนยันร่างเดิมได้ขอสภาพิจารณาต่อได้แต่ครม.ไม่ยืนยัน
0: ก็เลยชิงเสนอเลย
1: นอกจากไม่ยืนยันแล้วก็เหมือนกับยังไม่เสนอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับคนก็วิจารณ์ก็ภูมิใจไทยก็เลยชิงลงมือเสนอเลยนะครับก็มีข้อวิจารณ์ในประเด็นเรื่องที่มาสสรว่ายังไงพอใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาเนี่ยคนก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะอย่างนี้ใครมีเสียงข้างมากอยู่ก็จะได้สสรทั้งหมดสิใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ชี้แจงนะครับผมฟังคุณนิกรจำนงแล้วก็คุณ
0: พระดอน
1: ก็มีโอกาสได้คุยกันกับคุณพระดอนนะครับในรายการหนึ่งนะครับแล้วเขาโฟนอินให้คุณพระดอนโฟนอินขึ้นมาผมได้ถามนะครับผมก็ถามช่วยพิธีกรถามนะครับทราบว่าเขาก็จะทำให้เป็นแบบกระจายการมีส่วนร่วมนะครับทำการตั้งกรรมธิการกรรมธิการต้องมีตัวแทนจากฝักฝ่ายค้าด้วยตามสัดส่วนจำนวนส.ส.ซึ่งถ้าได้อย่างนี้ก็ดีแต่ผมยังไม่เข้าใจทำยังไงนะ
0: ครับแต่ถ้าส.ว.ก็ยังคงอยู่นะลดลงเล็กน้อยถูกไหมสำหรับฉบับของพรรคประชาธิปไตย
1: แล้วเนี่ย
0: ภูมิใจไทย
1: นะครับร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องกลับมาถามวุฒิสภารัฐสภาเนี่ยต้องให้ส.ว.เห็นชอบไหมร
0: ่
1: างภูมิใจไทยก็คือยังต้องการส.ว.1ใน4
0: หนึ่งใน4อยู่ยังต้องการอยู
1: ่ในตอนที่ประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเขาแตกหักกันจนยุบสภาเนี่ยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขาต้องการให้มีสว1ใน3เห็นชอบไง
0: ครับ
1: ทีนี้พรรคประชาชนเขาก็ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: คราวนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังใส่เข้ามานะครับแต่จำนวนจาก1ใน3ก็เหลือ1ใน4ก็คือต้องมีสว50คนเห็นชอบ
0: ครับ
1: จากเดิม
0: ต้อง600คนครับ
1: 67คนซึ่งยากจะได้นะเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันน่ะว่าสว.เขามีความเป็นกลุ่มก้
0: อ
1: นนะครับที่จำนวนมากเกิน2ใน3มาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันงั้น1ใน3มันไม่ได้อยู่แล้วทีนี้1ใน4จะได้ไหมคือ50คนก็ต้องดูกันนะครับทีนี้

0: ร่างที่สองคือร่างของพรรคประชาชน
1: เสนอสองฉบับใช่ไหมสองร่าง
0: เขาก็ยืนยันเขาก็ยืนยันนะครับในหลักการเรื่องสสรต้องยึดโยงกับประชาชนก็มีสองร่างมีสองร่างเนี่ยเข้าใจว่าก็คงอยากจะหวังว่าผ่านร่างหนึ่งเพราะร่างหนึ่งคือให้ประชาชนเลือกเลยแล้วสสวแล้วสวแล้วสภาก็เห็นชอบ
1: ครับ
0: อีกร่างหนึ่งคือประชาชนเลือกมาเข้าใจว่า300คนหรือปะ
1: แล้วก็ต้องผ่าน
0: รัฐสภาเลือกเหลือร้อยหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ให้รัฐสภาหมายถึงว่าตอนวาระหนึ่งก็หวังคงหวังว่าจะผ่านร่างหนึ่งนะครับแล้วร่างที่สามคือร่างของเพื่อไทยความจริงเพื่อไทยเนี่ยเสียงเขาไม่พอนะ
1: คิดว่าได้เสียงของภูมิใจไทยมาด้วยเหรอ
0: เพราะว่าเสียงของในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมี
1: ไม่ต่ำกว่า
0: เสียง
1: เท่าไหร่ร้อย
0: ไม่น้อยกว่า1/5ของรัฐสภ
1: า1/5จน100คน
0: 1/5ของสส
1: ก็คือสสครับครับ
0: นะครับ100คนที่พรรคเพื่อไทยก็มีแค่71คนใช่มั
1: ้
0: ยแต่ว่าพรรคเขาได้เสียง100กว่านะฟังคุณจรณฉายแสงเขาแถลงเนี่ยว่าได้180กว่าคนน่ะ
1: ก็แปลว่าคุณได้จากพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยเขาจะมา
0: ด้วยครับภูมิใจไทยเขาก็บอกนะคุณพดลก็บอกจะร่วมเซ็นด้วย
1: ครับ
0: ก็ดีนะครับก็จะเป็น3ร่างทีนี้
1: เห็นว่าจะมีประชาธิปัตย์จะหนีนะประชาธิปัตย์ก็จะเสนอใช่ไหม
0: ไม่ทราบเลยแต่ว่าสวสละเนี่ยเขาก็แถลงนะครับว่าจะเสนออ
1: าจารย์ตัวขอโทษทีจะขอความรู้อาจารย์สวเสนอได้ใช่ไหม
0: สวเสนอได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมฮะอ๋อผมว่าเอ๊ะเสนอได้เลยได
0: ้
1: ใช่ไหม
0: ก็จะมีสี่ร่างก็จะมีสี่ร่าง
1: แล้วมีภาคประชาชนอีก
0: ก็ต้องไปลุ้นก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าสี่ร่างนี้นะครับจะผ่านวาระหนึ่งเนี่ยทั้งหมดไหมหรือผ่านแค
1: ่หรือผ่านไปก่อนอาจารย์แต่ว่าภาคประชาชนก็ยังเสนอได้ใช่ไหมอาจารย์ภาคประชาชนยังเสนอได้ก็ยังได้อยู่ถ้าทำทัน
0: ได้สิทีนี้มัน50,000ชื่อนะครับจะมีใครออก
1: นั่นสิ
0: ออกแรง
1: ไ
0: หมซึ่งก็น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะครับทีนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเข้าสภาไปแล้วเนี่ยนะครับวันละหนึ่งจะผ่านกี่ร่างตอนสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับทั้ง3ร่างเนี่ยผ่านแค่ร่างของพรรคประชาชนกับพรรค
1: ประชาชน
0: ไทย
1: ครับ
0: ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกไปแล้วถึงตอนโหวตกันเนี่ยพอมีมากกว่า1ร่างเนี่ยก็ต้องโหวตกันให้มีร่างใดร่างหนึ่งเป็นร่างหลักตอนนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็แพ้ทาง
1: แพ้ทางของประชาชน
0: โหวตแพ้จังหวะเรียกว่าถึงตอนโหวตกันคน
1: กลับบ้านแล้วออกไปแล้วตามกันมาไม่ทัน
0: นะครับร่างพรรคประชาชนก็เลยพลิกเป็นร่าง
1: ก็เลยเข้ามาครับ
0: ไอ้คราวเนี้ยนะครับพรรคภูมิใจไทยผ่านแน่ทีนี้ถ้าพรรคภูมิใจไทยนะครับอยากจะให้เสียงวิจารณ์เรื่องระบอบสีน้ำเงินมันไม่แรงเกินไปเนี่ยนะครับให้เบาบางลงมาเนี่ยนะครับผมเสนอว่าควรใจกว้างนะครับด้วยการรับทุกร่างเลย
1: รับทุกร่าง
0: คร
1: ับ
0: ของพรรคประชาชนก็อาจจะสองร่างก็รับร่างหนึ่งนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยก็รับด้วยนะฮะคือเพื่อแสดงความเปิดกว้างถึงตอน
1: โหวตว่าย
0: ังไงเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
1: ก็ชนะอยู่แล้ว
0: จะได้เป็นร่างหลักอยู่แล้วแล้วก็ไปเจรจากันนะครับในเรื่องที่มากับกระบวนการกันในชั้นไตรยติกันต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนครับที่ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ
1: ดังนั้นโอกาสที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นไปตามที่พรรคภูมิใจไทยร่างเนี่ยสูงมากเลยไหมอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี
0: ้คือมันอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมเราคาดหวังครับคือเรื่องนี้พูดตรงๆนะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะพูดตรงๆคือภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะครับภูมิใจไทยจะเดินหน้าไปโดยไม่ฟังเสียงพรรคประชาชนก็ไม่ได้พรรคประชาชนก็คงต้องหาทางเจรจากับพรรคภูมิใจไทยนะครับคือมันจะมีอย่างนี้ครับในตอนวาระ3เนี่ยนะครับสมมติภูมิใจไทยเขาไม่ฟังพรรคประชาชนเลยเขาถือเสียงข้างมากเขามากพอ
1: เขาเสียงเขาได้อยู่แล้ว
0: มันจะมีตอนวาระ3เนี่ยไอ้สว1ใน3เนี่ยเขาได้อยู่แล้วนะครับจะมีฝ่ายค้าน
1: อีก 20%
0: ก็ประมาณ40คนเพราะฝ่ายค้านมีประมาณ200ใช่ไหมประมาณ
1: ซึ่งไม่น่าจะยาก
0: ประมาณ40คน
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าพรรคกล้าทำเข้าไปทางภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้ไง
1: เขาก็น่าจะอย่างนั้นแหละ
0: ถ้ากล้า
1: เข้าใจว่าจะ
0: ถ้าอย่างนั้นมันถ้ากล้าทำเขาจะอยู่ข้างรัฐบาลเนี่ยเขาจะเพราะว่าพรรคประชาชนกับกล้าทำเขาจะร่วมงานกันยากนิดหน่อย
1: อัน
0: นี้ตัวแปรเนี่ยนะครับคือจะทำให้อำนาจต่อรองมากหรือน้อยอยู่ที่ ที่กลายเป
1: ็
0: น
1: การทำ
0: คือกล้าทำ
1: ครับ
0: แต่ผมก็ยังหวังว่าอยากให้เห็นการเจรจากันไม่งั้นแล้วนะครับพอถึงตอนเกิดร่างมาเดินหน้าออกมาเป็นร่างที่เรียกว่าเป็นตามร่างของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่มีการหารือเข้าหากันเลยเนี่ยนะผมเกรงว่าพอถึงตอนประชามติครั้งที่สองเนี่ยพวกเครือข่าย
1: จะครอบมา
0: สิภาคประชาชนเขาก็จะโหวตโนไงแล้วมันกลายเป็นว่าต้องมาโหวตโนกันไงแล้วกระบวนการแก้ธรรมนูญเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่เป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.และปัญหามันเยอะให้มันจบลงไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดสักทีหนึ่งเพราะว่าถ้าหากโหวตโนกันสำเร็จขึ้นมาก็
1: ใช้ฉบับเดิม
0: ฉบับ60ก็ใช้ต่อเรามาเริ่มต้นใหม่หมดอีกใช่ไหมครับเราก็ยังหวังว่าโอกาสในการเจรจากันเนี่ยยังมีอยู่ก็หวังว่าจะได้เห็นครับ
1: ก็เป็นความหวังนะหวังว่า
0: ผมยังมองว่าอยากให้ประนีประนอมกันนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าอยากเห็นการประนีประนอมกันเป้าหมายคือทำยังไงให้ฉบับของคสช.ซึ่งเป็นผลพวงของการรัฐประหารมันจบสิ้นไป
1: ครับ
0: แล้วได้ฉบับใหม่ที่มันถือว่าให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: ความจริงผมเคยเสนอได้ซ้ำไปนะครับว่าเอาฉบับ2540เนี่ยเอ
1: าใช่อาจารย์เคยประคุณที่นี่
0: เป็นสั่งเพิ่มเติมเลยคือเราจินตนาการร่วมกันสิครับว่าถ้าเกิดรัฐประหาร19กันยา49ไม่มีรัฐประหาร22พฤษภาคม7ไม่มีเนี่ยประเทศไทยขณะนี้ก็อยู่ภายใต้ฉบับ2540ถูกไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้ฉบับ40นะครับก็ฉบับ40เนี่ยแหละครับมาแก้ไขเพิ่มเติมสิ
1: โอเคนี่ก็เป็นของอาจารย์นะครับอาจารย์ขอบพระคุณแล้วเดี๋ยวว่าที่หน้ามาคุยกันต่อเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ปัญญาครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ปริญญาเทวานันท์คุณนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกับท่านอาจารย์จรัญภักดีธนาคุณนะฮะเรื่องของประธานศาลฎีกาออกแนวแนะนำนะครับเรื่องของเอาภาษาง่ายนะฟ้องปิดปากพักกันสักครู่ครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สัปดาห์ที่แล้วมามีข่าวเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะสร้างความสั่นสะเทือนมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับเรื่องการฟ้องปิดปากนะฮะก็มีฟ้องเท่าที่เห็นเนี่ยใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายก็ฟ้องซะหรือไม่ก็แกล้งฟ้องคดีเดียวแต่ฟ้องหลายที่ทีเดียวนะฟ้องข้ามเขตคือบางทีเราบอกเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ต้องการชนะหรอกแต่ต้องการที่จะหยุดอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาใหญ่มากในบ้านเราแล้วก็ล่าสุดท่านประธานศาลฎีกานะครับได้ลงนามในหนังสือคำแนะนำเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับศาลนะครับในเรื่องของเรียกว่าฟ้องผิดปากกันนะครับเน้นให้ศาลพิจารณาคดีกลั่นแกล้งและใช้ดุลพินิจในการยกฟ้องได้นะฮะแล้วก็เป็นการพฤติการการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตแม้จะเป็นคำแนะนำนะแต่ว่าโอ้เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการฟ้องกันแกล้งฟ้องปิดปากคดีลกสารแล้วก็ทำให้เรื่องของความจริงที่ถูกซ่อนเร้นถูกกดทับเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พูดแต่ที่มากขึ้นเราจะฟังมุมมองข้อเท็จจริงมุมทางกฎหมายฮะกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ก็เป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาที่ต้องบอกว่าฮือฮามากนะในเรื่องของกระบวนการที่ทำให้เกิดขึ้นอันนี้มีผลมากไหมอาจารย์นะเรื่องของคำแนะนำนะครับ
4: โอ้โหนี่เรื่องสำคัญนะผมไปฟังดูในเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนว่านี่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นก้าวย่างที่น่าชมเชยสำหรับศาลยุติธรรมโดยเฉพาะท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันท่านอติศักดิ์นะครับก็มีคนสงสัยครับว่าเออทำไมเพิ่งจะมาออกตอนนี้ของดีๆแบบนี้ผมก็อยากจะเรียนชี้แจงข้อทักท้วงหรือข้อท้วงติงทำนองแหมมันน่าจะออกมาตั้ง5ปี6ปีหรือ10ปีที่มาเนี่ยนะ
3: ครับ
4: คุณสรยุทธครับที่มาในเรื่องนี้มันมาจากมติของที่ประชุมใหญ่สมัชชาอะไรล่ะสมัชชาสหประชาชาติอ่ะนะ
3: โอ้เหรอมาจากนู้นเลย
4: ครับเมื่อประมาณปี2530อะไรแถวนั้นน่ะเพราะว่า
3: 2530เหรอฮะโอ
4: ้2530นะครับ
3: ครับ
4: สามสองเก้าปีสี่สิบปีมาแล้วนะครับ
3: สี่สิบปีได้ไปแล้วได้ประมาณ
4: ใช่ครับมันมีบางประเทศเนี่ยเกิดพฤติกรรมไปฟ้องคดีปิดปากคนที่พยายามจะทำหน้าที่ปกป้องประโยชน์สาธารณะให้กับสังคมแล้วก็ไปเจอการใช้กฎหมาย พูดง่ายๆกฎหมายอาญาและวิอาญาโบราณของแทบทุกประเทศนะแม้ในปัจจุบันเราเนี่ยอยู่ในฐานะแถวหน้าเลยนะเรื่องนี
3: ้ครับ
4: เพราะฉะนั้นในที่ประชุมมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเนี่ยไม่มีผลผูกพันนะครับไม่มีผลผูกพันเพราะไม่ใช่สนธิสัญญาไม่ใช่มันคล้ายๆคำแนะนำว่าประเทศต่างๆเนี่ยควรจะมีกฎหมายแบบนี้เพื่อพิทักษ์เขาเรียกชื่อกันในตอนนั้นว่าควรจะต้องมีกฎหมายพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
3: ครับ
4: นี่บอกไหมครับคือนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็ต้องคอยเปิดโปงไอ้คนใช้อำนาจหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพอแกไปเปิดโปงเขาก็ฟ้องแกท
3: ั้งฟ้องซะเลย
4: ทั้งแพ่งทั้งอาญานะฮะแกก็เดือดร้อนไงเพราะคนพวกนี้เขาไม่ได้มีธุรกิจอะไรเป็นของตัวไม่ได้มีฐานะอะไรแกแล้วก็กลั่นแกล้งด้วยนะใช้กระบวนการทางกฎหมายนี่แหละสหประชาชาติถึงได้ออกคำคล้ายๆมตินำทางทุกวันนี้ยังไม่มีการทำความตกลงอะไรกันเลยนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้สหประชาชาติยกย่องเลยนะโดยในปี2534นะครับก่อนหน้านั้นนะ2534เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยครับเขาก็ทำมีหน้าที่อำนาจเปิดเผยข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถูกไหมครับ
3: ครับ
4: พอเขาทำหน้าที่อย่างนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาวิอาญาฟ้องแก157ครับกรรมการสิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยต้องไปเป็นจำเลยในคดีอาญานะครับต้องประกันตัวต้องหาทนายต้องเครียดอ่ะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาขึ้นลงศาลแล้วบางทีแกไม่ได้ฟ้องใกล้ๆแกไปฟ้องไกลๆอ่ะลองเห็นไหมครับ
3: นี่มีตัวอย่างใกล้ตัวผมอาจารย์ฮะเนี่ยตัวอย่างใกล้ตัวผมเนี่ยอย่างบรรดานักจัดผู้จัดรายการและวิเคราะห์ข่าวอ่ะถูกฟ้องก็ต้องไปหลายจังหวัดบอกแม่ค่ารถค่าราค่าโรงแรมค่าที่พักค่าโอ้โหก็ทิ้งงที่งานรู้ผลเลยแล้วว่าการฟ้องผิดปากก็เป็นยังไง
4: แล้วนี่เคสนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลือจากงบประมาณนะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากในเรื่องค่าใช้จ่ายนะ
3: นี่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยต้องควักกระเป๋าจ่ายเองเนี่ย
4: ใช่แต่เนี่ยเขาก็เลยไปเสนอรัฐสภาครับ
3: ครับ
4: ของไทยเรานะ
3: ครับ
4: อาจจะเรียกว่าเป็นประเทศแรกที่เอาแรกๆก่อนแล้วกันนะผมไม่เช็คไม่ออกว่าเราจะเป็นประเทศแรกไหมเอาประเด็นเนี้ยไปหารือรัฐสภาแล้วรัฐสภาก็แก้ไขเพิ่มเติมวิอาญาให้ครับในปี2534มาเป็นมาตรา161/1วิอาญาผมอยากให้ลืมบอกว่าคุณเสรยุทธเอามาตรา161/1วิอาญาขึ้นหน้าจอให้ประชาชนเห็นนะนี่ผลงานของรัฐสภาไทยนะคือบัญญัติอย่างนี้ครับถ้าในราษฎรมาฟ้องเองเนี่ยแล้วก็ฟ้องในลักษณะที่ไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งคือไม่สุจริตนะฮะอย่างนี้ให้ศาลอาญาเนี่ยนะครับมีอำนาจยกฟ้องได้เลย
3: ครับ
4: พอยกฟ้องไปแล้วเพราะเหตุคุณฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยนะ161/1บอกห้ามไม่ให้เอาเรื่องเดียวกันนั้นมาฟ้องใหม่อีกนะ
3: ครับ
4: เนี่ยตัดโอ้โหนี่เขาเรียกกฎหมายแบบนี้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่ใช้ในวงกว้างก็คือไม่ป้องกันสกัดกั้นการฟ้องปิดปากคนที่ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะเป
5: ็
4: นที่มาของคำว่าสแลปนะ
5: สแล
4: ปเนี่ย S ก็ strategic L ก็ lawsuit ก็คือการฟ้องคดีในทางยุทธวิธีต่อต้านคนที่ทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการปกป้องประโยชน์ของสาธารณะเนี่ย PP 2ตัวหลังก็คือ
5: Public Participation
4: Participation
5: ครับว่าเราเท่าที่เห็นเนี่ยเช่นขอโทษอาจารย์จ้ะนะโหในบ้านเราเช่นพวกที่เคลื่อนไหวเรื่องของประเด็นทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้นะเจอบ่อยนะอาจารย์นะเจอฟ้องปิดปาก
4: ใช่เลยใช่เลยนี่คือเป้าหมายนะแต่วิอาญามาตรา161/1ของเราเนี่ยพ
5: ู
4: ดไม่ครอบคลุม
5: ไม่ครอบคลุม
4: ต้องฟ้องคดีโดยไม่สุจริตบิดเบือนการแกล้งแค่นี้นะครับมันก็เลยตั้งแต่ปี2534มาจนปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เคยถูกนำไปใช้ให้เห็นผลจริงจังเลยครับแล้วจนกระทั่งในแวดวงของทางศาลบอกอ้าวมันทำไมไม่มีการเอามาตรานี้ไปใช้เลยมันของดีโครงการกำลังใจของพระองค์เจ้าฟ้าพัชรกิจกิตยาภาเนี่ยท
5: ่
4: านนำมาเผยแพร่ว่าไอ้แอนตี้สแลปลอเนี่ยต้องเอามาใช้ก็ยังไม่มีใครเอามาใช้ท่านประธานศาลฎีกาท่านนี้แหละโดยทีมวิชาการและทีมงานของท่านในศาลฎีกาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนอกด้วยมีความรอบรู้เรื่องนี้ก็นำเสนอแล้วก็ออกมาเป็นคำแนะนำเอ้าแล้วท่านไปออกคำแนะนำขยายความกฎหมายได้ยังไงน
5: ี่
4: นะนี่มันยากนะมันถึงออกทันทีไม่ได้ไงคือลองนึกดูสิกฎหมายเขียนแค่นี
5: ้ครับ
4: แล้วท่านประธานศาลฎีกาจะไปออกมันไม่มีกฎหมายให้อำนาจท่านออก
5: ก็เราใช้คำว่าคำแนะนำใช่ไหมฮะแทนที่แบบเป็นยาว
4: ท่านคุณเอาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับให้อำนาจประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำบรรดาผู้พิพากษาและศาลในเครือข่ายของศาลยุติธรรมได้ครับไม่ได้เป็นบทบังคับแบบกฎหมายแต่พึงกระทำและเมื่อมันไปสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะใช่ไหมครับและพูดง่ายๆนี่คือกระแสโลกนะ
5: ครับ
4: ถ้าใครท่านประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำแล้วศาลไหนไม่ปฏิบัติตามเลยไม่เอาใจใส่เลยถือว่าเออ นี่เป็นคำแนะนำไม่มีสภาพบังคับผมคิดว่าเดือดร้อนแน่ครับเดือดร้อนแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อว่ามีผลครับมีผลมากแล้วท่านก็ขยายไปโอ้โหกว้างขวางนะไม่ใช่เฉพาะว่าแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันเข้าเป้าเลยท่านพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยชัดเจน
5: ครับครับ
4: นะฮะสองสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะคุ้มครองผู้บริโภคผู้ใช้แรงงานแล้วก็ยังรวมไปถึงการเป่านกหวีดเปิดโปงการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการโอ้โหนี่มันเข้าเป้าแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทุกจุดทุกเรื่องเลยครับเนี่ยถึงได้มีพลังนะแล้วก็ถามว่าคนที่เขาถามว่าแล้วทำไมเพิ่งมาออกแล้วนี่แหละมันออกได้ก็เก่งมากแล้วผมก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่าจะทำงานผมยังนึกว่าอาจจะต้องไปขอเพิ่มเติมขอรัฐสภาออกเพิ่มเติมมาตรา161/1เนี่ย ให้มีวรรค2วรรค3วรรค4วรรค5วรรค6ให้มันละเอียดครบถ้วนแต่ว่ามันยากที่เราจะไปขอรัฐสภาทำกฎหมายอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจความมั่นคงการเมืองเนี่ยเราก็เป็นชาวบ้านเนี่ยเราจะไปเสนอกฎร่างกฎหมายได้ไงถูกไหมครับนี่แหละเราถึงเห็นว่าคำแนะนำของประธานสันติกาท่านนี้นะเป็นเรื่องที่ประทับใจประชาชนนะประทับใจผมมากที่สุดอ่ะแล้วก็อยากจะชวนคุณสรยุทธคุยวันนี้ว่าอย่าปล่อยให้อยู่ในฐานะคำแนะนำท่านประธานเท่านั้นครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีน้อมนำไปหาทางปรับปรุงให้มันเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับจริงๆแล้วก็รวมยาแล้วขยายผลหน่อยไม่ใช่เฉพาะคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องแม้แต่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนะถ้าศาลตรวจเจอว่าอ้าวท่านไอ้นี่มันฟ้องติดปากคนนั้นคนนี้เนี่ยมันบิดเบือนมันไม่สุจริตท่านก็ยกฟ้องโดยใช้ไอ้มาตรานี้ได้แต่ตามคำแนะนำของท่านประธานสันติการเนี่ยมันยังไม่ชัดครับเพราะว่าจะขยายไปถึงกรณีที่ทางรัฐเป็นโจทก์ฟ้องเองด้วยหรือไม่เนี่ยขยายความไปครับแล้วก็ถ้าขยายลงไปอีกขั้นตอนหนึ่งให้ใช้ได้ตั้งแต่ในชั้นสอบสวนน่ะในท่านอัยการตอนที่จะทำสำนวนคดีสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ยพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาโอ้ฟ้องได้หลักฐานแน่นหนามีมูลโดยหลักก็ต้องฟ้องละแต่ถ้าท่านอัยการท่านตรวจดูแล้วอ้าวอันนี้มันไม่สุจริตดิมันฟ้องปิดปากเขานี่แล้วเขานี่คือใครเขาคือคนที่ทำหน้าที่ปกป้องประโยชน์สาธารณะเห็นไหมครับก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องเลยได้ไหมจะมันจะต้องมีกฎหมายเขียนเพิ่มถึงจะทำนั้นได้ครับผม
5: แต่ถ้าไม่มีกฎหมายเขียนเพิ่มนี่อัยการก็สามารถใช้คำวินิจฉัยส่วนตัวหรือว่ามีความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องได้ไหมฮะระหว่างนี้
4: ผมก็ว่าน่าจะมีทางแต่ผมไม่เชี่ยวชาญกฎหมายของทางท่านอัยการเนี่ย
5: อ๋อครับ
4: เนี่ยทางอัยการท่านอาจจะคล้ายๆว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ทำในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดออกมา
5: ครับ
4: แม่มันจะทำให้ประชาชนชื่นใจเลยครับ
5: อาจารย์ผมนึกอย่างนี้นะว่าเราสมมติเป็นตำรวจแล้วกันต้นทางอ่ะก็รู้อยู่ว่าไปฟ้องติดปากอ่ะจะไม่รับเรื่องได้ไหมหรือว่ายังไงก็ต้องรับเรื่องไว้ดำเนินการต่อไป
4: ก็ต้องครับผม
5: ต้องใช่ไหม
4: ว่าในคำแนะนำของท่านประธานสันติการนะพูดชัดว่าไอ้โลกคำแนะนำเหล่านี้ด้วยได้คำนึงถึงดุลยภาพระหว่าง3ด้านต้องคำนึงถึงด้านผู้เสียหายเขาด้วยถ้าไม่ฟ้องหรือไปยกฟ้องเอาง่ายๆผู้เสียหายก็ไม่ได้รับคุ้มครองเห็นไหมครับก็แต่ถ้าเผื่อปล่อยให้ฟ้องกันได้ง่ายๆคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็เดือดร้อน
5: ใช
4: ่และที่สำคัญคือคนที่เขาทำหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของแผ่นดินประโยชน์สาธารณะประโยชน์ส่วนรวมแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองเขาประโยชน์ส่วนรวมก็เสียหายเนี่ยท่านชี้มาผมอ่านแล้วโอ้โหท่านพิถีพิถันในเรื่องนี้มากเลยสามวินครับต้องทริปเปิลวินครับไม่ใช่เฉพาะผู้เสียหายกับจำเลยเท่านั้นสังคมต้องได้ประโยชน์ด้วย
5: แล้วก็ผมหวังนี้ครับท่านอาจารย์จารย์ครับหวังว่าคนที่ไปฟ้องปิดปากคนอื่นๆหลายคนเนี่ยเขียนประกาศฉบับนี้เนี่ย ขาจะไปถอนแจ้งความบ้างก็ได้นะอาจารย์ละผมว่า
4: ดีครับผมว่ามีน้ำหนักเลยเพราะว่าหลายคนทำไปเนี่ยทำเนี่ยนะหลายคนที่ผมดูนะเขาไม่ใช่คนเกเรนะเขาเห็นกฎหมายเปิดช่อง
5: เขาเลย
4: เขาก็ให้ทนายมอบให้ทนายความไปทำไปฟ้องทนายความก็ใช้ศิลปะของกฎหมายอะไรต่างๆที่เปิดช่องก็เลยฟ้องไปฟ้องที่ภาคใต้บ้างไปฟ้องที่ภาคเหนือบ้าง
5: ไปทั่วประเทศละ
4: บ้าง
5: ที่ไหนไปยากฟ้องที่นั่นอย่างนึง
4: ก็บางทีฟ้องแผ่นเดียวก็พอนะครับแต่บ้านมันไกลๆใช่ไหมฮะก็เดือดร้อนเหมือนกันก็ผมคิดว่ามันมีผลคืออิมแพคแรงมากครับ
5: ก็
4: หวังว่าเราจะเห็นความก้าวหน้าแล้วขอยืนยันว่าประเทศไทยทำเรื่องนี้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกครับลองสำรวจดูเถอะมีประเทศอื่นใดที่มีมาตรา161/1มาตั้งแต่เมื่อ35ปีก่อนนะครับโอ้ไม่ได้มา161/1เพิ่งประกาศใช้เมื่อ2562ของท่านโทษ2562ครับ
5: ครับนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีครับพวกคุณท่านอาจารย์จรัญพัทยากุลนะที่มาตอกย้ำเรื่องดีสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งกับกระบวนการยุติธรรมนะฮะและเชื่อว่าจะทำให้การฟ้องปิดปากมันคนที่ฟ้องต้องคิดปากขึ้นนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์จรัญพัทยากุลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับเวทีคำคิดวันนี้ขออนุญาตลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: M-COT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยเดวินรงจันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเลิมยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกส์พลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปรนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันธ์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันธ์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของเดือน6เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะจะสิ้นไตรมาส2แล้วนะคะบอกเล่า965อยู่กับคุณผู้ฟังมายาวนานแล้วก็มีผู้ที่จะมาร่วมบอกเล่ากันคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารนะคะหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้วันนี้คุณนิรุตที่แฟนๆบ่นถึงว่าไปทำงานทำภารกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มีอะไรจะมาบอกเล่าแบ่งปันชวนคุณผู้ฟังขบคิดรวมกันตั้งคำถามแล้วก็ลองหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะในค่ำคืนนี้คุณนิรุตพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
3: สวัสดีครับ 0.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: โตโดยหายไปหนึ่งอาทิตย์ครับ
2: นี่หาวนี่หาว
3: ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับเนี่ย
2: ใช่
3: เริ่มก็สู่เดือนที่6แล้ว
2: ค่ะ
3: เดียวเองก็จะหมดปีอีกแล้ว
2: ใช่
3: ก็ไปทำงานที่ประเทศจีนคราวนี้ก็ไปลงที่ปักกิ่ง
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็ไปตามหาถังขยะฮะ
2: ค่ะถังขยะ
3: หาถังขยะที่เขามอบของขวัญของที่ระลึกให้แล้วก็ทิ้งที่ถังขยะเขาไม่เอากลับไปครับ
2: อ๋อแล้วเจอไหมคะพี่หนิง
3: คนก็เก็บไปหมดแล้วไม่ทันนะครับ
2: ไม่ทันใช่ไหม
3: ไปตามเขาไปสัก 4-5 วันก็บินไปนี่คนเก็บความทำความสะอาดก็เก็บไปหมดแล้วก็อยากได้มีของสีแดงๆมีโทรศัพท์แบบใช้ชั่วคราวมีอะไรต่ออะไรก็เลยอดครับก็โชคดีครับบินไปถึงวันแรกเมื่อวันที่26ก็อากาศครึ้มๆแล้วก็27 28ก็มีฝนก็เลยทำให้อากาศดีส่วนวันที่กลับมาเมื่อวานนี
2: ้ค่ะ
3: 38องศาครับ
2: ร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ที่ปักกิ่งเขาบอกว่าปีนี้ร้อนมากๆแล้วก็ร้อนแบบผิดปกติมากๆเลยครับนั่งรถไฟความเร็วสูงซึ่งอยากจะนั่งที่ประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะได้นั่งครับ
2: ก็ต้องดูว่าตอม่อเนี่ยวางหล่อกันครบและสมบูรณ์ไหมคะกลัววางตอม่อกันไปแล้วมีหล่นมีอะไรต้องไป
3: กระเช้าหล่นมาเต็มรถไฟธรรมดาข้างล่างอีกใช่ไหมคร
2: ับใช่ค่ะต้องรอติดตาม
3: พี่เก่งครั้งหนึ่งเรามองประเทศจีนว่าเขาเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาก็เป็นประเทศที่อพยพผู้คนออกจากประเทศมากมาย
2: ค่ะทุกคนก็โลสำเภาออกมาใช่ไหมฮะ
3: ใช่และในช่วงเวลาหนึ่งที่มีเปิดประเทศเริ่มที่จะเปิดประเทศใหม่ๆวันนี้จะคุยแบบเบาๆกัน
2: ค่ะ
3: ที่เริ่มเปิดประเทศใหม่ๆก็มีทั้งคนไทยนักธุรกิจอะไรไปก็ทนไม่ค่อยได้กับความเป็นอยู่ของเขานะครับอันนี
2: ้
3: เราไม่โทษแต่ว่ากำลังจะเล่าให้ฟังว่าเขาพัฒนา
2: 20ปีก่อน
3: เขาพัฒนามา 20-30 ปีก่อนว่าเขาพัฒนามาถึงณวันนี้เป็นยังไงบ้างเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องไม่ดีนะครับเราพูดถึงว่าความเป็นอยู่ก็ตอนนั้นเพื่อนหลายคนไปก็เห็นแต่ประชาชนเขาใส่ชุดสีเทาๆแล้วก็มีหมวกและขี่จักรยานกันท
2: ั้
3: งบ้านทั้งเมืองเขาไม่ค่อยจะมีรถยนต์ไม่ค่อยจะมีระบบสาธารณูปโภคอะไรต่างๆรถเมล์ก็ไม่ค่อยดีรถไฟก็ไม่ค่อยดีนะครับ
2: ขี่จักรยาน
3: แล้วก็ผ่านมาเนี่ย30 ปีผ่านมานี
2: ่
3: คนบางคนไปเที่ยวโรงแรมเขาบอกว่าเขาก็อยู่ไม่ได้บางทีไปถ่ายแฟชั่นกันกลับมาเล่าให้ฟังอาหารเช้าก็มีแต่ข้าวต้มแบบใสๆไม่ค่อยมีข้าว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแล้วก็มีปลาท้องโกก็กินแต่ข้าวต้มแค่นั้นเองก็มีอาจจะมีผักดองมีถั่วดองถั่วเค็มๆอะไรให้หน่อยก็ฮู้ยี้นิดหน่อยอะไรแบบนี้ หลังจากนั้นมาผมก็มาผมไม่เคยคิดอยากจะไปนะ
2: ช่วง20ปี
3: แล้วผมก็เข้ามาทำเป็นที่ปรึกษาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทนีลาวดีเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ผมก็บอกทีมงานทั้งหมดเลยบอกว่าขอยกเว้น2ประเทศได้ไหมอินเดียกับจีนผมยังไม่อยากไป
2: ค่ะ
3: แล้วไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยมันก็ติดอยู่ในหูแล้วก็ติดอยู่ในใจแล้วอยู่ในหัวสมองอยู่ต่างๆ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ทั้งการไปบวชพระไปอะไรนี่นอกเรื่องประเทศจีนนี่ไปที่อินเดียเลย
2: ก็
3: รู้สึกว่าถึงแม้จะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะน่าไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของศาสนาทุกคนก็อยากจะไปเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่กำเนิดศาสนาพุทธนะนั้นเราก็จบเรื่องอินเดียไปแต่ว่าผมก็ได้ไปเที่ยวแล้วไปก็ไปหนหนึ่งก็ไปลงที่นิวเดลีแล้วก็ต่อขึ้นไปเที่ยวทั่วๆไปอยู่ไปประมาณสัก10วันอะไรเงี้ยกลับมาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรถ้าจะเทียบกับประเทศจีน
2: ในรอบ20ปีใช่ไหมคะพี่หนิงถ้าเทียบกัน
3: ใช่ครับ
2: ความแตกต่าง
3: ถ้าว่าในรอบ20ปีนั้นเราก็จบเรื่องอินเดียไปเราไม่ไปพูดถึงประเทศหรือเปล่าเอาประเทศเรากับประเทศอินเดียแล้วกัน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พัฒนาอะไรมาบ้างแล้วหรือยังสำหรับประเทศไทยเราพี่เก่งช่วยผมนิดหน่อยนะครับว่าเรามีอะไรที่เราพัฒนาหรือว่ามีผู้นำของเราที่เข้ามาแล้วก็จะอ้างตัวว่าเสนอมาจะทำเรื่องนั้นจะทำธุระนี่ให้ประชาชนจะสร้างความเป็นอยู่ที่สบายหรืออะไรต่อ
2: ค่ะจำได้
3: ระบบการเดินทางระบบชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น
2: จะมีรถไฟรางคู่20ปีที่ผ่านมาทำข่าวรถไฟรางคู่ทำข่าวถนนพระราม2สร้างไม่เสร็จสักทีค่ะ20ปีเนี่ย
3: นะน
2: ั่
3: น
2: แ
3: หละคร
2: ับ แล้วก็มี
3: แต่ว่าประเทศจีนนี่ความใหญ่ของเขาประชากรของเขาเขาต้องการที่จะให้ประชากร 1,400 กว่าล้านคนเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพเรื่องของการทำงานเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆน้ำไฟต่างๆแล้วก็อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เขาก็จะมีเครื่องหมายเตือนหรือว่ามีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษบอกด้วยนะครับไม่ใช่บอกแต่ภาษาจีนภาษาอังกฤษอยู่ในโรงแรมต่างๆที่ไปเนี่ยน้ำตรงนี้ดื่มไม่ได้นะจากก๊อกนี่น
2: ะ
3: ใช่สำหรับอาบน้ำอะไรเท่านั้นเองห้ามดื่มเท่านั้นเองแล้วก็มีวางน้ำดื่มมีอะไรไว้มีเครื่องต้มน้ำร้อนมีอะไรคือสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีสำหรับโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลทั่วไปหรือไม่ใช่เราก็ผมก็เคยไปครั้งหนึ่งที่ไปอยู่โรงแรมแบบจีนๆเลยก็ดีขึ้นสะอาดขึ้นก็มีที่ต้มน้ำร้อนมีเครื่องต้มน้ำร้อนน้ำก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอาหารเช้ายกเว้นอาหารเช้าอาจจะเป็นแบบคนจีนพื้นเมืองก็ทานหน่อยแต่ก็ทานจริงๆก็ทานได้แต่ก็ไม่ทาน
2: ก็ยังมีเต้าหู้ยี่อยู่นะคะถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วไปก็ยังมีข้าวต้มเต้าหู้ยี่อยู่โรงแรม
3: ใช่ใช่แต่ก็มีให้เลือกไงมีทั้งจีนตั้งเดิมมีจีนปัจจุบันมีทั้งเป็นใช้ชื่อหน่อย
2: เรีย
3: กอเมริกันเบรคเฟสต์ตะวันตกไปกันแล้วกันก็เขาก็มีให้เราเลือกหลากหลายนะครับตอนนั้นปี2ปีที่แล้วที่เราไปกันพี่เก่งไปคณะไปพวกนี้เราก็รู้สึกว่าความเป็นอยู่แล้วก็ดีอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเขามีรถที่
2: ไม่มีคนขับแล้ว
3: ไม่มีคนขับ แต่ว่าก็ยังมีคนที่ต้องนั่งควบคุมอยู่แต่ว่าเขาก็ตั้งกดปุ่มเซตไปเลยรถที่วิ่งเขาไปเองในเมืองที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี
2: ้
3: เราพูดไปถึงแค่นี้ประเทศไทยเรามีสมาร์ทซิตี้ตอนไหนครับ
2: เ
3: มื่อไหร่ไหมครับ
2: มีนโยบายเมื่อ20ปีก่อนบอกว่าจะมีสมาร์ทซิตี้จะมี Wi-Fi มีสาธารณะฟรี Wi-Fi อันนี้จำได้ทำข่าว
3: ก็นึกไม่ออกว่าคำพูดที่ว่าซิตี้แล้วมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: ก็ยกจบไปตอนนี้เรามีคำใหม่อีกเรามี TH แล้วก็ AI Passport อีกแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอะที่มี AI Passport นี่ก็จะลงทุน 1,600 ล้านพี่เก่งติดตามข่าวหรือเปล่า
2: โอ้ตอนนี้นี่มีโปรเจกต์เยอะนะคะต้องการจะกระจายเม็ดเงินลงระบบใช่ไหมคะ400,000 ล้าน
3: คื คือเราไม่ทราบเอามากระจาย 400,000 ล้านเอามากระจายถ้าคุณจะมาทำระบบปัญญาประดิษฐ
2: ์
3: เรียกว่า AI เนี่ยก็เรียกว่า AI ก็เรียกเขาใช้คำนองว่าเป็นไทยพาสปอร์ตเนี่ยไทยพาสปอร์ตด้วยการลงทุนในการที่จะสร้างระบบเนี่ยเพื่อให้คนเข้าถึงได้แค่5ล้านคน
2: กับ
3: งบประมาณที่ต้องใช้ 1,600 ล้านบาท
2: ก็ดูว่าใครเป็นรัฐมนตรีใครเสนอไอเดียใครจะได้โปรเจกต
3: ์อันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องมาคิดในมุมกว้างๆว่าประเทศจีนเขาคิดเนี่ยเขาทำให้คุ้มค่าสำหรับคนประชากรเขา 1,400 ล้านคนที่คุณทำแค่5ล้านคนที่มีธุรกิจแล้วก็เข้าถึงระบบของ AI ได้ซึ่งระบบของ AI เนี่ยคนที่เข้าถึงเนี่ยเขาจะเข้าถึงแบบใช้แบบจริงแบบบริสุทธิ์หรือว่าใช้แบบหลอกลวงไหมคุณจะควบคุมยังไง
2: โจ้ยากเลยนะคะทุกวันนี้ AI ยังหลอกคนไทยสูญเสียเงินกันอยู่ทุกวัน
3: ก็ถึงได้ถามว่าจำเป็นไหมหรือไม่จำเป็นอันนี้เราก็ละไว
2: ้ตั้งคำถามก่อนเลยหนึ่งจำเป็นไหมคุ้มค่ากับ5ล้านคน
3: เพราะว่าเมื่อเราคิดถึงประเทศใหญ
2: ่ๆ
3: แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยที่จะมองก็เลยหันมองก็สนิทก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทุกคนจะมุ่งไป
2: ค่ะ
3: ประเทศจีนครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่ารถไฟความเร็วสูง
2: ใช่ค่ะ
3: เรามีสักหนึ่งสายแล้วอย่างในตอนนี้ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนำเข้ามาอยู่มากๆเลยนะ
2: ถ้
3: าผมจำได้นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าแพ้สงครามเขาแพ้สงครามเสร็จเขาเริ่มต้นพัฒนาประเทศเขาจนณบัดนี้เขาเป็นเจ้าโลกทางธุรกิจเศรษฐกิจการค้าก่อนจีนจะด้วยซ้ำว
2: ัน
3: นี้จีนก็ตามขึ้นมา
2: อ
3: ินเดียก็ตามขึ้นมา
2: ะ
3: นะครับเมื่อสมัยก่อนผมแสดงละครทางช่อง4บางขุนพรมแล้วก็ย้ายมาช่อง9ที่บางลำพูผมเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้าเดินออกสถานีโทรทัศน์เราเพราะเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลตอนนั้นก็จะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้าเดินออกแล้วหลังๆ เราก็มีหนังการ์ตูนมาจากญี่ปุ่นมาฉายใจผมตอนแรกก็นึกว่าอ๋อคงมาติดต่อธุรกิจเรื่องเอาหนังการ์ตูนเข้ามาฉายหรอกไม่ใช่เลยครับญี่ปุ่นเขามาศึกษาวิธีการทำสถานีโทรทัศน์ที่ประเทศเรา
2: อ๋อเราเป็นต้นแบบนี้เอง
3: ใช่ เป็นต้นแบบในการที่เราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือถ้าผมจำไม่ผิดจากเยอรมนี
2: เสาอากาศต้นแรก
3: กล้องต่าง
2: ๆ
3: ครับเลนส์ต่างๆแล้วเป็นฮาวสันบลัดตัวใหญ่ๆกล้องก็ตรงตัวใหญ่ๆแล้วก็มีผู้ช่วยลากกล้องกันประมาณทำทั้งหมดมีตากล้อง1ผู้ช่วยลากอีก2เป็น3ต่อ1กล้อง
2: ก็1กล้องนี่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์อสมทมีอยู่ให้ชมค่ะ
3: ค
2: ุ
3: ณจะอยู่ได้นั่นแหละจะมี9คนเพราะว่า
2: 3กล้อง
3: 3ต่อ1 3ต่อ1 3ต่อ1นะครับแล้วก็มีบูมตัวใหญ่ๆแล้วก
2: ็
3: ญี่ปุ่นเขามาดูงานพวกนี้ไปแล้วอีกประเดี๋ยวเดียวไม่กี่ปีต่อมาเขาทำกล้องวิดีโอมาขายเราแหละ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ตอนนั้นเขาพัฒนาไปจนว่าเรามาทำยังไงแล้วเขาไปทำกล้องของเราเนี่ยซื้ออย่างเดียวแต่สอนคนอื่นเขาได้หมด
2: ช็อปเปอร์
3: ในเวลาเดียวกันเราซื้อ
2: ใช่ไบเออร์
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ณปัจจุบันนี้เราก็ได้ยินว่าเราจะซื้อรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมาวิ่งกรุงเทพไปโคราชระยะทางเท่าไหร่ครับพี่เก่ง
2: กรุงเทพโคราชก็น่าจะ200กิโลไหมฮะ
3: คงอุ้ยประมาณนึงนะ3ชั่วโมงนะกับรถนะ
2: ค่ะ
3: 2ชั่วโมงขึ้น3ชั่วโมงเอาประมาณเอา3ชั่วโมงให้3ชั่วโมงขึ้นนะครับครั้งนี้ผมได้มีโอกาสได้นั่งทั้งไปและกลับจากปักกิ่งปักกิ่งเนี่ยผมไปอยู่อย่างที่บอก2ชั่วโมงแรกเนี่ยฝนตกสบายอากาศสบายแล้วก็ย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง
2: อ
3: ันนั้นก็ฝนตกอีก3วันอากาศสบายมากเขาชื่อเมืองชิงเต่า
2: โอ้ชิงเต่าเหรอฮะ
3: ครับ
2: สนใจ
3: ชิงเต่าหรือซิงเต่าเนี่ยอยู่ห่างจากปักกิ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับ

0: ประมาณ3800กว่ากิโลเมตรนิดๆเนี่ยใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมง15นาทีครับ
1: 3ชั่วโมง15นาที
0: ครับพี่เก่งครับท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดครับผมย้ำ3ชั่วโมง15นาทีเราออกจากปักกิ่ง8โมง11นาทีเขาจะมีตัวเลขเขาอย่างนี้นะครับ8โมง10ไม่8โมงตรงจะไม่8โมงครึ่งจะไม่8โมง15 8โมง11นาทีส
1: ่
0: วนขากลับเนี่ยผมกลับจากเมืองเหวยไห่หรือเว่ยไห่น
1: ั่
0: นก็ไกลขึ้นไปอีกเพราะว่าเลยจากเมืองซิงเต่าขึ้นไปอีกด
1: ้
0: วยขับรถยนต์คือเรานั่งรถทัวร์ขึ้นไปอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าขึ้นไปถึงเว่ยไห่เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องเลยขึ้นไปเป็นประมาณ 1,000
1: ค่ะ
0: ก็ 1,000 นิดกิโลก็วิ่งกลับวันเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณออกเดินทางตรงนั้น 7:26 นาที
1: ค่ะเป๊ะ
0: มาถึงเที่ยงครึ่งที่ปักกิ่งความสะดวกสบายคือความเร็วอาจจะยังไม่เท่าเครื่องบินเคร
1: ื่อง
0: บินนี้คุณคิดเวลาจากบินอยู่บนอากาศจากอากาศถึงอากาศหรือจากกรุงเทพคุณไม่ได้คิดจากตัวสนามบินกันนะครับที่เขาโฆษณาชวนเชื่อแล้วว่า55นาทีนี่เดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเขาคำนวณจากว่าเมื่อคุณตั้งระดับได้แล้ว
1: เทคออฟอยู่บนระดับฟ้าที่แบบเหมาะสูงสุดเลยใช่ไหมฮะที่เครื่องบิน
0: นั่นแหละเขาจะเริ่มคำนวณจากตรงนั้นไปจนเข้าไปจนถึงตอนที่ลดระดับลงแล้วก็จะลงจอดตรงนั้นเขาคิดว่าเป็นเวลาบินเขาครับ
1: ไม่รวมที่นั่งรอหรือติดกระบวนการต่างๆที่สนามบินอีก3ชั่วโมงไม
0: ่3ชั่วโมงกว่าแล้วบางทีคุณไปติดเราจะได้ยินกับตันนั้นคุยบ่อยๆว่าขณะนี้เราอยู่คิวที่25ครับที่รอที่จะขึ้นเครื่องตอนนี้ระบบการจราจรในสนามบินนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: อนข้างมากเราอยู่หนาแน่นมากเราอยู่ในลำดับที่25ค
1: ุ
0: ณก็ขึ้นไปนั่งติดอยู่งั้นนะบางทีเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าขึ้นไปแล้วต้องขอคุณนะผู้โดยสารนั่งรออยู่บนเครื่องสักครึ่งชั่วโมงนะครับเรารอเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศอ่ะทำไมเราต้องไปนั่งรอไอ้คนต่างประเทศที่จะมาขึ้นเครื่องเดียวกับเราอ่ะทำไมอ่ะ
1: อีกไฟล์หนึ่งดีเลย์ว่างั้นเถอะก็คือจะต้องมาต่อเครื่องบินหรออ
0: ะไรอย่างนั้นแหละคือเขามีเครื่องของเขาที่บินไปต่างประเทศด้วยแล้วเขาก็จะมีผู้โดยสารอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นที่ไหนที่ไหนก็ได
1: ้
0: ก็จะไปรวมกัน 5-6 สายมันจะไม่มีสักสายเหลือที่มันจะมาถึงช้าหน่อยแล้วเราก็จะโชคดีเมื่อเขามาถึงช้าครึ่งชั่วโมงนะเราก
1: ็
0: ขึ้นไปอยู่นั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้
1: เ
0: พราะว่าเขาจะพยายามประกาศเรียกเราขึ้นเครื่องเพื่อให้บอกว่าของเขาตรงเวลาไม่เคยดีเลยแต่การดีเลยคือขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วไปรอเขาจะประกาศว่ารออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะผู้โดยสารต่อเครื่องจากเครื่องต่างประเทศยังมาไม่ถึงแล้วเราต้องรอเหร
1: อ
0: ก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแต่ว่ารถเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่เพียงว่า
1: บอกเล่าให้ฟัง
0: ไม่มีถ้าคุณมาก็บอกว่าจากปักกิ่ง 8:11 นาทีจะไปซิงเต่า
1: คุ
0: ณมา 8:12 คุณก็
1: พลาด
0: ได้เลย
1: ตกเลย
0: เขามีวันละเที่ยวจนตรงนี
1: ้
0: คุณก็กลับบ้านเถอะ
1: ต้องไปถึงสถานีก่อนไหมคะถ้าสมมติรถไฟออก 8:11 นี่ควรจะไปถึงกี่โมงคะพี่หนิง
0: ต้องไปถึงก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเขามีการตรวจเขามีตรวจความปลอดภัยกระเป๋าคุณต้องเอ็กซ์เรย์แต่ว่าไม่มีมากไม่มีธุรกรรมอะไรต่ออะไรเราเป็นคนต่างประเทศเราก็ยื่นพาสปอร์ตไปเขาก็ไปทำอัตโนมัตินะฮะแบบที่เรากลับจากต่างประเทศหรือจากต่างประเทศเรากลับมาถึงสุวรรณภูมิแล้วก็ผ่านด้วยตัวของเราไม่ต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่ตม.จะไม่เคยมีเครื่อง
1: ยืนยันที่ตู้เลยมีตู้อัตโนมัติปุ๊บก็ผ่าน
0: เป็นแท่นขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็วางแล้วก็ประตูก็เปิดแล้วก็เดินเข้าไปเองกระเป๋าเดินทางก่อนจะเข้า
1: เขาก็มีสแกน
0: ที่ตรวจพาสปอร์ตที่สแกนพาสปอร์ตนี่ก็จะมีตู้ที่แบบที่เราเป็นตู้ยาที่เราเห็นนะ
1: ค่ะเอ็กซ์เรย์
0: เอ็กซ์เรย์แล้วก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองใส่เข้าไปก็ไปโผล่มันก็ไปสงสัยอะไรเอาแล้วก็ออกไปก็เราแต่นี่ว่าความใหญ่ความยาวของสถานีแต่สถานีไม่เท่ากันเพราะนั้นเราควรจะไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เมื่อเข้าไปเนี่ย ไม่ใช่เราเดินทางคนเดียวไงพี่เก่ง
1: มีทั้งคณะด้วยเพราะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาด้วยใช่ไหม
0: มันไม่ใช่

0: นะด้วยเขามี
1: ผู้โดยสาร
0: มีรถไฟความเร็วสูงที่ไปสถานีอื่นๆด้วยไง
1: เป็นชุมทางอ่ะพูดง่ายๆคนเป็นหมื่นเป็นพัน
0: ใช่เขาไม่ได้มีว่ากรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วเขาก็มีเท่านี้เองคนเชื่อเชียงใหม่ไม่ใช่เขาก็เหมือนสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคนมาก็มาเต็มแล้วก็มาแยกกันตรงนั้นว่าคุณจะไปเชียงใหม่คุณจะไปสงขลาคุณจะไปภูเก็ตแล้วคุณจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คนมันก็เยอะอยู่ไงแล้วคุณก็ต้องเตรียมเวลาว่าสมมติว่าผมจะออกจากโรงแรม6โมงเช้าเพื่อเดินทางว่าเราจะต้องมีรถติดหรือไม่หรืออะไรหรือเปล่าอีกด้วยไง
1: เพราะว่า
0: เพ
1: ื่
0: อจะไปถึงที่สถานีรถไฟน
1: ะ
0: ก่อน7โมงก่อน7โมงเพื่อไปตรวจกระเป๋าแล้วก็ผ่านเข้าไปเพราะว่ารถไฟจะออกที่7โมง26นาทีและเพื่อให้สะดวกกับตัวเราเองเนื่องจากว่าเรามีกระเป๋าเดินทางที่เราต้องยกไปเองไงพี่เก่ง
1: เข็นเองขนเอง
0: ใช่
1: ลากเอง
0: ใช่
1: อ่าฮะก็ต้องเผื่อเวลาม
0: ันเป็นบางจุดสมมุติว่าขาไปเนี่ยเราขึ้นจากปักกิ่งเนี่ย
1: เ
0: จ้าหน้าที่ที่ดูแลเราที่ปักกิ่งเขามีบริษัทอยู่ที่นั่นและเขามีเจ้าหน้าที่ของเขาที่ทำบัตรเข้าออกที่สถานีรถไฟความเร็วสูงมีไว้แล้ว
1: มาช่วย
0: เพราะบริษัทก็อยู่นั่นเขายื่นได้ว่าอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวของเขาตรงนั้นเราไม่ต้องยุ่งเลยท
1: ั้
0: งที่เขาจะเอากระเป๋าแล้วเข้าไปตรวจไปอะไรแล้วไปวางอยู่ตรงโบกี้ที่เรานั่ง
1: โอ้โหมีบริการเซอร์วิสช่วยอำนวยความสะดวกให้เราน
0: ั่นคือเที่ยวแรกที่เราไปแต่ว่าขากลับเนี่ยไม่มีเนื่องจากบริษัทก็อยู่ปักกิ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกเองแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเจ้าหน้าที่พวกนี้เราต้องยกเองหมดเลยนะแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าโบกี้ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเพราะก็มีชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3และชั้น2เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะเก่งมากเลย
1: ดู
0: เขาจะรู้เลยว่าเราไปอยู่ติดกับโบกี้ของชั้น1เลยก็คือรถไฟมาจอดวิ่งมาจอดเนี่ยไอ้ตรงท้ายเลยน่ะเราต้องเดินไปไกลอีกด้วยไงเพราะว่าไอ้ตรงข้างหน้าที่ติดหัวรถจักรเนี่ยมันจะเป็นชั้น3แล้วพอหมดชั้น3ปั๊บก็จะเริ่มตู้ที่1ที่เป็นชั้น2แล้วก็ไล่ไปอีก3ตู
1: ้
0: แล้วถึงจะเป็นตู้ชั้น1อีกตู้นึงเพราะฉะนั้นเราจะใน3ตู้ชั้น2เนี่ยเราอยู่ตรงไหนถ้าเราอยู่หัวก็ง่ายหน่อยถ้าเราอยู่ตรงท้ายเราก็ต้อง
1: เดินไกลหน่อย
0: ใช่ครับเพื่อที่สะดวกพอเราขึ้นไปก็มีเก้าอี้ให้เรานั่งเอาสมมติว่าเราอยู่โบกี้ที่3แล้วก็ที่นั่งเรา7 8 9ทั้ง3แถวเนี่ยพอเราไปกัน6 7คน10คนอย่างเงี้ย7 8 9แล้วก็ลากกระเป๋าเราก็ไปอยู่ตรงโบกี้ข้างหน้าก็จะมีซอกให้เราใส่กระเป๋าของเราไปก็จะกะประคำนวณหน่อยอย่างดีเลยว่าคนที่เดินทางมาเนี่ยจะมีกระเป๋าใหญ่เท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็กระเป๋าที่เล็กๆที่เป็นกระเป๋าล่างเนี่ยจะวางอยู่ข้างบนเหมือนกับจะบินน่ะแต่ว่าไม่มีตู้ปิดจะวางเป็นตะแกรงแล้วก็จะเห็นแล้วก็วางไปเลยที่เก็บของอยู่เหนือศีรษะเนี่ยไม่ต้องเป็นตู้เป็นตะแกรงแล้วเราก็มองตรงที่นั่งเราเหนือที่นั่งเราเราก็วางกระเป๋าลากเราได้พอดี
1: ค่ะโอ
0: ้นั่นคือความสะดวกในการเดินทางและเมื่อเราไปถึงเมื่อรถออกเนี่ยสมมติว่าเราออก 7:11
1: ค่ะ
0: 7:26 เมื่อกี้บอก 7:26 ก็ 7:26 เป้งเลยก็ออกแล้วรถไฟจะจอดอยู่2นาทีแล้วก็ 1,000 กว่ากิโลที่เราขากลับมาปักกิ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาหยุดอยู่ไม่ถึง5สถานี
1: เขาเรียกซิ่งยาวเลยซิ่งยาว
0: และกำลังจะบอกว่ารถไฟทั้งหมดที่ผมขึ้นจากปักกิ่งมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ก็มีจากเมืองนึงเนี่ยวิ่งมาที่แอร์พอร์ตที่สนามบินเลย
1: ค่ะ
0: รู้พี่เก่งไปเที่ยวเพชรบุรีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะมีสถานีตอนนี้ที่เขายังไม่ได้เปิดอะไรใหม่มากเขาจะมีสถานีเดียวอยู่เพชรบุรีแล้วก็ไปถึงนั่นกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ก็ไปใส่รถไฟความเร็วสูงก็ไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนเอามากระเป๋าฝากเข้าไปแล้วก็ไปเที่ยวได้เวลาปั๊บกระเป๋าก็ขึ้นเครื่องให้เราขึ้นเครื่องแล้วเราก็ขึ้นรถไฟ
1: ใช้เวลา
0: 8นาทีถึงสถานีครับ
1: สุดยอด
0: สมมติให้ฟังว่าเราอยู่เพชรบุรีเขาวิ่งประมาณ100กว่า200กว่านี่อยู่ในคือก็ทดลองมานานแล้วผมไปเชียงรายมาเกือบ10ปีก็ยังทดลองอยู
1: ่
0: แต่ถ้า

0: เวลาประมาณ8นาทีจับเวลาดูได้เลยความเร็วขึ้นมาเท่าไหร่ลดลงมาเท่าไหร่นาทีขึ้นมาเท่าไหร่8นาทีพอถึงไปแล้วก็ลงแล้วก็ไปรอกระเป๋าเขาก็เอากระเป๋าลงมาให้เราที่หน้าสนามบินแล้วก็ลากกระเป๋าเข้าไปทำตัวแล้วบินแล้วก็ต้องไปนั่งรออีก3ชั่วโมงกว่าเครื่องจะขึ้นแต่สำหรับรถไฟเราเต็มที่15นาทีก็ทัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรากำหนดดูว่า15นาทีเรารู้ว่าโบกี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินไปยืนรอตรงนั้นกระเป๋าแล้วก็อยู่ตรงนั้นมีหนึ่งกระเป๋าใหญ่หนึ่งกระเป๋าลากแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็มีที่สำหรับกระเป๋าลากเราก็อยู่บนศีรษะเรา
1: ค่ะ
0: อยู่บนหัวเราอ่ะกระเป๋าใบใหญ่นะยกไม่ไหวหนักมันก็อยู่ข้างหลังของคนนั่งแถวหลังสุดหรือแถวหน้าสุด
1: เขาคิดอย่างดีเลยนะคะไม่ให้ยก
0: ของก็จะมีตะแกรงตะแกรงมา3ชั้นตั้งขึ้นมาในแนวดิ่งเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นคนที่มาที่หลังก็ต้องยกหนักหน่อยวางข้างบนคนที่มาก่อนก็ยกข้างล่างกันง่ายๆแค่ดันเข้าไปเท่านั้นเองก็จะมี1 2 3ชั้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เขาไม่ได้มีแค่ปักกิ่งแล้วก็ไปถึงเว่ยไห่นะเขาหมดทั้งประเทศแล้วครับพี่เก่งครับผู้ฟังครับ
1: ใช่ใช่เท่าที่ฟังข่าวอะพี่หนิงโอ้โหเขาพัฒนาเรื่องความเร็วเรื่องเส้นทางเรื่องจุดลงต่อเชื่อมแต่ละจุดด้วยใช่ไหมครับพี่หนิง
0: ก็สำหรับเมืองไหนที่ยังไม่เจริญเมืองไหนเล็กก็ลงไปก็เชื่อมต่อกับรถไฟ
1: ใช่ท้องถิ่น
0: รถไฟท้องถิ่นไปแล้วพอขึ้นไปนั้นเสร็จผมก็หันมาถามคนจีนเขาก็พูดไทยได้เขาก็เคยมาเมืองไทยผมบอกแล้วเมื่อไหร่อยู่จะไปช่วยเมืองไทยทำสักทีหนึ่งว่าเมื่อไหร่เมืองไทยเราจะมีสักทีหนึ่งโอ้โหแค่มีโคราชเด็กคนก็แบบตื่นเต้นกันอยู่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วก็โอ้เพื่อนผมคนหนึ่งก็มีบ้านใหญ่โตอยู่เชียงใหม่ก็บอกโอ้โหเดี๋ยวก็จะมีรถไฟความหน่อยต่อไปนี
1: ้
0: เอ้ยหน่อยต่อไปนี้โอ้โหเขาสบายแล้วเขาไม่นู่นนี่นั่นผมบอกมันก็เหมาะสำหรับพวกคุณที่รวยๆนะเพราะว่ารถไฟมันไม่ได้จอดเขาใหญ่นี่นะ
1: ค่ะ
0: มันจอดอยู่ตรงไหนอะสถานีมันไม่ได้จอดอยู่หน้าอุทยานเขาใหญ่นี่นะ
1: ใช่ใช่เขาจะมีชุมทางปากช่องต้องลงปากช่อง
0: คุณมีสตางค์คุณก็ต้องคุณก็มีคนขับก็ส่งคุณที่บางซื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคุณก็ขึ้นไปก็ยกกระเป๋าคุณก็ไปนั่งชั้นหนึ่งคุณไปแล้วคุณแล้วลงปากช่องไอ้แล้วคุณก็ต้องมีคน
1: มารับ
0: คนขับคน
1: เองมารับ
0: ขับมาล่วงหน้ามารอคุณที่นี่ปากช่องก่อนเพราะไอ้คนที่มาส่งคุณที่บางซื่อมันขับตามรถไฟความเร็วสูงไม่ตามหรอกแล้วคุณต้องมีรถ2คันคนขับ2คนคนนึงมาส่งบางซื่อแต่คนนึงต้องไปล่วงหน้าแล้วไปรอที่ปากช่องแล้วระดับอย่างนี้คุณทำได้ไง
1: ค่ะ
0: แต่ระดับอย่างเราอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างพี่เก่งเราทำไม่ได้ไงเราก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปใช่ไหมแล้วพอเราถึงปากช่องแล้วมันมีแท็กซี่ไปส่งเราที่อุทยานหรือเปล่าอุทยานอาจจะมีรถอุทยานมาแต่ไปส่งที่บ้านเรามันมีไหม
1: ไม่มีอ่ะต้องเรียกบริการแอปอย่างเดียวตอนนี้เห็นก็บอกบริการแอป
0: นั่นไงก็คือเราเปรียบเทียบความคิดระหว่างประเทศเรากับประเทศจีนประเทศเรานี่ทำให้กับคนรวยไงแต่ประเทศจีนเขาทำให้กับคนทั่วไปไงเพราะตั๋วที่คุณซื้อเนี่ยเขาก็พยายามเรียนแบบเรือบินนะพอรถไฟมันคือออกไปได้สัก5นาทีเขาก็จะมีเราจะเรียกแอร์ก็ไม่ได้เนาะแอร์โฮสเตสก็ไม่ได้เนาะ
1: เทรนโฮสเตส
0: ก็เป็นเทรนขอบคุณมากพี่เก่งผมอยากจะนึกถึงว่าจะเรียกก็เลยเขาก็เข็นรถเสิร์ฟของว่างมานะก็ไม่มีอะไรมากข้างในก็จะมีเป็นเหมือนกับปลากระป๋องเล็กๆอ่ะแบบสุญญากาศมาก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งอ่ะ
1: ประทังความหิวค่ะเสิร์ฟ
0: กินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกแครกเกอร์มีอะไรหน่อยแล้วก็มีน้ำให้ขวดหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่นั้นเองก็ยังดีกับสายการบินบางสายในสมัยก่อนผมขึ้นนะให้ท็อปฟรี1เม็ดนะ
1: อุ้ยยังไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยสายการบินไหนให้ท็อปฟรี
0: คุณไม่ทันแล้วก็พัฒนาไปกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยซื้อตั๋วขึ้นไปนะน้ำขวดยังไม่ให้เลยให้ท็อปฟรีถือถาดมานะท็อปฟรีอยู่ที่ถาดเต็มเลยแล้วก็คอยมองนะ
1: ใครสบตา
0: เม็ดจะบอกเขาให้1เม็ดนะห้ามเกิน1เม็ดเนี่ยฮะมือขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็จะเขาก็จะขายแบบเหมือนกับดิวตี้ฟรีแต่อาจจะไม่ได้ดิวตี้ฟรีนะก็เข็นมามีน้ำหอมอะไรแบบของคุณจีนตอนที่เราจะลง อันนี้จะถึงก่อนจะถึงปักกิ

0: พราะนั้นเราถึงขากลับเพราะขาไปไม่มีขาไปมีแต่ขนมนมเนยอะไรเนี่ยแจกให้กินฟรีนิดหน่อยแต่ว่าขาไปอาจจะมีแต่ว่าผมหลับเพราะว่ามันแต่เช้าเหลือเกินไงวันที่ไปปักกิ่งก็8โมง11นั้นก็เราก็ต้องตื่น6โมงขากลับนี่ก็7โมง26นาทีแล้วก็ต้อง
1: ตื่น
0: ตื่นก่อน6โมงเพราะ6โมงต้องออกจากที่พักแล้วไปจากที่พักกว่าจะไปถึงนั่นก็ไปถึงนั่นก็เกือบ7โมงแล้วคนเราก็ต้องเกือบวิ่งกันแล้วล่ะพอเขาเอาจริงนะเขาไม่รอใครจริงๆนะเขาไม่สามารถหยุดได้เมื่อเขาเริ่มสปินแล้วเนี่ยเขาหยุดไม่ได้แล้วแต่ว่าความนิ่มหรือนุ่มนวลอะไรเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพี่เก่งกับผู้ฟังครับ
1: โอ้ไม่มีจิกจักจิกจักไม่มีกระเทือนเลยเหรอฮะพี่หนิง
0: ไม่มีอะไรเลยกระเทือนมีนิดหน่อยเมื่อสวนกันครับ
1: อ๋อฟิวสองคันสวนกันฟ
0: ิวมันก็เทียนมันก็ลมมันมาอัด
1: ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันก็คงแบบมีแรงประทะ
0: 200กว่าล่ะ200กว่าแบบเพิ่มเสียแล้ว200กว่านั่นคือในเขตชุมชนหรือเขตที่เป็นทางโค้งแต่เมื่อไหร่เป็นเส้นตรงยาวเมื่อไหร่ตรงนั้นก็ซัดไป350แล้วล่ะ
1: เอออย่างงี้ต้อง
0: ถ้าเราไปสวนกันเนี่ยมันดังพึบอีกคันเราไม่เห็นแม้กระทั่งสีของอีกขบวนนึงอ่ะไม่ทัน
1: เร็วจนก็ห้ามกระพริบตา
0: ใช่ไหมใช่เรากระพริบก็ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเรานั่งนั่งคิดอยู่หรือว่าจะหลับหรือคุยมันชิ่วไปแล้วล่ะมันไม่ต้องกระพริบตาเพราะไม่เห็นเวลาเขามาด้วยยังไง
1: พอพี่หนิงบอกว่าพันกว่ากิโลเมตรนี่วิ่งแค่สี่ห้าชั่วโมงนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะดูแลประชาชน
0: ขาไปเนี่ย3 ชั่วโมง 15 นาทีขากลับนี่4 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณก็พันกว่ากิโลเพราะว่าเราจากสิงเต่าเนี่ยเราขึ้นไปถึงข้างบนข้างบนที่ห้วยไห่เนี่ยห้วยไห่เนี่ยเราต้องใส่เสื้อนอกเดินแล้วก็ยังหนาวอยู่เลย
1: เพราะว่า
0: อยู่นั่นวันนึงกับคืนนึงตื่นเช้ามา 6:00 นต้องไปยืนแอบอยู่ข้างเสาเพราะมันหนาวมีลมแต่พอกลับมาถึงปักกิ่งมัน38แล้วเราก็ขึ้นเครื่องกลับมาเมื่อวานพอกลับมาถึงเมืองไทยดีใจเลยเพราะว่าบอกไกด์บอกเมื่อกี้ดูบนรถไฟนะจะลงมาปักกิ่งนี่มันขึ้น38เป็นจริงบอกจริงครับเมืองไทยเย็นกว่านี่เมืองไทย29เองผมดูเมื่อเช้า
1: เลยใช่ๆตอนนี้เมืองไทยชุ่มฉ่ำเย็นสบายค่ะ
0: คือฝนเขาไม่ค่อยมีแล้วเวลาเขาร้อนแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แห้งมากๆแต่ความชื้นจะไปอยู่ที่ห้วยไห่นะที่ห้วยไห่น่ะหิมะตกมากมากคือไม่ต้องเทียบกับปักกิ่งบางทีปีนึงก็ไม่ตก5ปีก็ไม่เคยตกเลยบางที6ปีตกมาก็นิดหน่อยวัน2วันอะไรเท่านั้นเองแต่ที่ห้วยไห่เนี่ยโหบอกตกหนักแบบหนักไปด้วยเพราะความชื้นเขามากกว่าเขาก็เลยเย็นกว่าหนาวกว่าที่เรามาเพราะว่าเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่เมืองหนาวๆตอนหน้าหนาวอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละไม่จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีฝนบ้างเล็กน้อยแต่บางทีก็ไม่มีเลยก็หนาวไปเลยครับแล้วพอมากลับมากรุงเทพก็เลยร้อนไงเหมือนที่ปักกิ่ง
1: นักท่องเที่ยวไทยเองก็หาโอกาสไปสัมผัสรถไฟความเร็วสูงที่จีนกันมากขึ้นนะคะพี่หนิงใช่ไหมคะช่วงนี้
0: ผมเจอเยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้เห็นเขาขึ้นรถไฟแต่ส่วนมากเขามีบินตรงกับพี่เก่งสมมติว่าพี่เก่งบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงเซี่ยงไฮ้เลยถ้าจากเซี่ยงไฮ้ก็นั่งรถไฟความเร็วสูงมาได้หรือบินมาได
1: ้มีทางเลือก
0: บินไปเที่ยวเมืองต่างๆอย่างเช่นไปเที่ยวที่ซิงเต่าเนี่ยได
1: ้นี่ก็มีแผนว่าจะพาแฟนๆไปชิงเต่าช่วงปลายปีเหมือนกันนะคะพี่หนิงค่ะเดี๋ยวมีแนะนำ
0: ชิงเต่านี่มีเครื่องบินไปลงได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ไทยอินเตอร์จะลงแค่วันนี้คราวที่ผมไปไทยอินเตอร์แล้วก็บริการที่ดีมากแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ปรับอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วอาหารการกินอะไรก็ดีมากๆวันนี้ได้ใช้บริการไปหลายๆเที่ยวแล้วนะครับไปยุโรปไปอะไรก
1: ็
0: ทุกคนก็น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบิน
1: บนเครื่องที่กราว
0: ดีมากๆเลยบริการดีมากอาหารอร่อยแล้วมีอยู่สักพักนึงตอนที่เริ่ม
1: ปรับตัว
0: ตอนนั้นอาหารไม่ดีเลยก็ผมก็ยังบ่นก็อยู่เรื่อยๆตอนนี้ทุกอย่างดีมากแล้วก็บินตรงลงแค่แบบปักกิ่งนะก็หลับไปได้หน่อยก็ต้องไปแล้วฮะก็4ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: 4ชั่วโมง15นาทีพอๆกับที่ผมนั่งรถไปพันกว่ากิโลครับจากห้วยไห่มาถึงปักกิ่งและวันนี้ก็ฝันไปว่าตื่นมา

0: ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับผมหลับไปตื่นมาจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศไทยหรือเปล่า
1: น่าจะเลยโคราชไปถึงหนองคายนะคะถ้าฝันจริงๆของเราต้องระยะยาวฝันระยะยาว
0: ผมก็ถอนหายใจมาเห็นประเทศไหนประเทศไหนแล้วผมก็ถอนกลับมาประเทศไทยผมก็ต้องถอนหายใจทุกครั้งเลยอยากให้ประเทศไทยแข็งแรงเร็วๆนะครับแล้วก็มีความสุขความเจริญให้กับประชาชนมากๆกว่านี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านและขอบคุณพี่เก่งและทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นิรุตสิริจัญญาคุยแบบนิรุตนะคะทุกคืนวันอังคารก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทำรถไฟความเร็วสูงรองรับประชาชนรองรับเศรษฐกิจจากภูมิภาคมากระจายทั่วประเทศกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบอกเล่า965ยังอยู่กันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญา
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญา
1: คุณผู้ฟังทักมาใน LINE @thinkingradio นะคะว่ามีความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง14ปี3รัฐบาลครับขอบคุณมากนะคะมาอัปเดตกันแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะคะระยะที่1กรุงเทพไปอีสานเนี่ยก็คือมี2จุดช่วง1ก็คือกรุงเทพโคราชแล้วก็จากต่อระยะที่2คือโคราชไปหนองคายเนี่ยยังไม่เปิดให้บริษัทใดเลยนะคะตอนนี้ก็คือรอระยะที่1ที่กรุงเทพโคราชอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จปี73นะคะเขาก็บอกว่าอัปเดตระยะที่1กรุงเทพโคราชคืบหน้ากว่า 50% แล้วเกิน 50% แล้วนะคะจะเปิดใช้73 74 75ส่วนโคราชถึงหนองคายตั้งเป้าจะหาให้ลงนามสัญญาให้ได้นะคะภายในปี9นี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาต้องอัปเดตกันว่ารัฐบาลได้หน่วยไหน

0: ได้บริษัทไหนก็คงไม่มีอุบัติเหตุใดๆเปลี่ยนพลิกแผนนะก็อยากใช้เป็นไปตามแผนค่ะคุณขาแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังหาข้อสรุปแก้ไขสัญญากันอยู่เลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประเทศชาติและประชาชนกันนะคะอันนี้พูดจริงๆนะบอกแล้ว965ก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ค่ะอัปเดตของสินค้าจากช็อปมาเนียเดือนมิถุนายนก็เอาใจสายคนทำงานหนักสายที่นั่งทำงานออฟฟิศซินโดรมนะฮะปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงหรือคุณผู้ฟังที่เดินลุยสวนเก็บตรวจงานลงพื้นที่อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะช็อปมาเนียแนะนำสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้นะคะจะมีนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาคามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองคุณผู้ฟังดอกกาสลองกลิ่นกาสลองกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกเขาใช่กลิ่นดอกปีบไหมคุณผู้ฟังว่าเหมือนกันใช่ไหมคะกลิ่นกาสลองกับดอกปีบช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะบ้านคุณผู้ฟังท่านใดนะฮะถ้าเผื่อมีต้นดอกปีบก็จะได้กลิ่นกาสลองไหมถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะก็อันนี้ค่ะสุกายะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้คุณผู้ฟังมีราคาเป็นแพ็คนี่เลยนะคะ999บาทได้12กรัม8ขวดได้3กรัมอีก6ขวดรวมแล้วได้ทั้งหมด14ขวดโทรไปสั่งซื้อค่ะ02-114-3990ทวนอีกเบอร์นะคะอีกครั้งค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนของคลื่นความคิดนะคะมาที่กิจกรรมที่จะบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รีบสมัครกันเพราะเราประชาสัมพันธ์มาแล้วนะฮะประมาณ2สัปดาห์ถ้าช้าเดี๋ยวจะเต็มแล้วก็เสียดายต้องร้องว่าไม่น่าช้าเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราได้กูรูคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ซึ่งเป็นผู้ได้ชนะเลิศกวาดรางวัลมาทั่วโลกจนตอนนี้ยกระดับเป็นกรรมการระดับนานาชาติแล้วนะคะแล้วก็ยังได้คุณวิวัฒอุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังที่สมัครเข้ามาอบรมครั้งนี้เนี่ยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทีมงานก็จะจัดกูรูอย่างคุณแชมป์กับคุณวิวัฒน์มาแล้วก็ยังมี SME D Bank มาร่วมเสนอค่ะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือคุณห้ามพลาดเลยค่ะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank มาพรีเซนต์จับมือกับคลื่นความคิดนะคะจัดให้วันที่20มิถุนายนนี้20มิถุนายนนี้เราจะประกาศรายชื่อวันที่12มิถุนายนเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่2เหลือเวลาอีก10วันในการลงทะเบียนนะคะสำรองที่นั่งลงทะเบียนได้ที่ LINE @thinkingradioLine @thinking radio ค่ะทีมงานจะส่ง Google Form ให้คุณผู้ฟังกรอก1ท่านต่อ1แบบฟอร์มนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละบริษัทเนี่ยได้ประมาณ2ที่ไม่เกินกว่านี้นะคะต้องขออนุญาตเพื่อจะได้แบ่งปันให้กระจายกันหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทค่ะ SME ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนบริษัทนะคะสมัครกันมาได้เลยค่ะย้ำรายละเอียดกันนะคะ งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ค่ะคุณหยิบมือถือมาเลยนะคะเข้ามาที่ LINE ตัว A กลมๆแล้วก็ Thinking Radio ค่ะตัว A กลมๆ Thinking Radio THINK ING แล้วก็ Radio RADIO ค่ะงานนี้ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ก็อยากตามเทรนด์ก็รีบมานะคะเพราะว่าคุณแชมป์จะย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะมีโชว์เคสมีกรณีที่คุณผู้ฟังจะได้ร่วมปรึกษาสิทธิพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่า Global Pack Insight จัดให้สำหรับชาว SME เราจะพาคุณผู้ฟังขายให้ปังนะคะงานนี้ค่ะชวนกันมาเลยค่ะจะเรียกว่าทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงอันนี้คือสินค้าจำนวนมากเท่าที่ดิฉันไปเนี่ยนะคะดูตามงานเอ็กซ์โปต่างๆงานหรือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหของดีของอร่อยมากแต่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยสู้ในคู่แข่งไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยคุณอาจจะมาได้ไอเดียต่อยอดปรับแล้วก็ทำให้มันไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเอาไอเดียกันอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเอาไอเดียแล้วทำแพ็กเกจจิ้งอย่างดิฉันเจอคนหนึ่งคุณป้าขายผัดไทยที่ตลาดเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาก็แค่เอากระดาษที่เราเคยเห็นว่าเขาห่อข้าวมันไก่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาพับเป็นห่อสามเหลี่ยมเหมือนขนมไทยห่อสอไส้แล้วก็เสียบตะเกียบเสียบพริกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอเดียเป็นแพคเกจจิ้งแต่มันก็ต้องดูว่าตลาดแบบเนี้ยดึงดูดลูกค้าได้ด้วยแพคเกจจิ้งแน่นอนคนเห็นปุ๊บว้าวน่าสนใจหรือแม้กระทั่งเทรนด์ที่เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งห่อด้วยใบตองอันนี้ก็จะเห็นกันเยอะขึ้นนะคะแต่งานนี้ค่ะคุณแชมป์เอาเทรนด์ของโลกเลยนะคะ Global Pack Insight เพื่อจะให้คุณขายได้ในตลาดโลกอันนี้ต้องเรียกว่าดูเทรนด์ตลาดโลกกันแล้วค่ะสมัครมาได้นะคะ LINE @thinking radio ถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันคุณผู้ฟังก็จะเจอว่าจะมีทีมแอดมินส่ง Google Form ให้กรอกเพื่อลงทะเบียนชื่อบริษัทเบอร์ติดต่อแล้วก็ LINE ID เพื่อในการคอนเฟิร์มแล้วเราจะประกาศรายชื่อทาง LINE Room และ Facebook ใต้โปสเตอร์กิจกรรมนะคะประกาศรายชื่อในวันที่12มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบสมัครนะคะถ้าช้าอดเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดค่ะจัดที่อสมทห้องออดิทอเรียมด้านชั้น6ของอาคารตึกวิทยุเราเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังมาก็อาจจะได้เจอดีเจแล้วก็ได้เจอทีมในห้องส่งกันค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีที่ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบก็คือเดือนนี้รายการตลาดนัดของเรานะคะก็จะมีการปรับรูปแบบวันอังคารพุธพฤหัสบดีเพื่อเปิดเวทีเปิดโอกาสให้ SME เข้ามาประชาสัมพันธ์เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทำให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าคุณมีอะไรดีน่าสนใจอย่างไรผลิตภัณฑ์คุณจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะติดต่อมาได้ทีมงานจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้พูดคุยในรายการนะคะทุก 11:00 น.ถึงเที่ยงรายการตลาดนัด Modern Market นะคะอังคารพุธพฤหัสเราจะมีช่วงสนับสนุน2 minute market แล้วก็ SME ต้องรอดก็จะเชิญให้คุณผู้ฟังมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องมีหลานบอกหลานใครที่เป็น SME แล้วอยากจะรอดไปด้วยกันติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio ติด hashtag modern market นะคะติด hashtag modern market ทีมงานก็จะรีบเข้าไปติดต่อกลับเพื่อจะเชิญSME มาในรายการถือว่าเป็นแฟนคลื่นความคิดค่ะถ้าไม่ใช่แฟนนี่เราจะให้โอกาสไว้ลำดับต่อไปแต่เราให้โอกาสแฟนคลื่นความคิดก่อน นะคะแล้วก็เวทีความคิดทุก2ทุ่มจนถึง3ทุ่มวันจันทร์วันอังคารจะเป็นคุณวิสุทธ์ดำเนินรายการวันพุธจะเป็นคุณวีรศักดิ์นะฮะวันพฤหัสบดีค่ะเราจะมีทีมงานผู้ดำเนินรายการท่านใหม่ซึ่งเคยมาดำเนินรายการเวทีความคิดแล้วแต่ลาไปทำโปรเจกต์ของปริญญาเอกตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ปริญญาเอกสำเร็จแล้วนะคะก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับคลื่นความคิดทุกวันพฤหัสค่ะคุณปุ้ยรสรินทร์ประกอบทันนะคะจะมาเจอกันเริ่มตั้งแต่พฤหัสบดีนี้เลยค่ะอันนี้แล้วก็แฟนๆ Insight Cyber นะคะหลายท่านบอกว่ารายการ3ทุ่มต้องรอห้องรับแขกจบก่อนบางทีคุณพี่ทั้งหลายก็อาจจะหลับไปแล้วเราก็เลยขยับมาให้คุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์ค่ะ Insight Cyber เที่ยงครึ่งวันอาทิตย์นะคะฟังกันได้แล้วตอนนี้ก็บอกต่อคนอื่นๆให้มาฟังกันได้เยอะๆแล้วค่ะถ้าฟังไม่ทันย้อนหลังไปที่ YouTube ทุกรายการที่ Thinking Radio นะคะเราจะมีให้ฟังให้ชมย้อนหลังเลยทุกรายการมีเพลย์ลิสต์แล้วก็มีรายการใหม่ๆที่ผลิตเพื่อ YouTube โดยเฉพาะนะคะไปติดตามให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นคอร์สเกรดเบเตอร์เรื่องเล่าคุยอย่างเสือและ CEO Cozy กับ Think to Go วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: นึกว่าจะลืมชื่อกันซะแล้ว อาจารย์แต่อาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์เคยสัญญากับนุ่นเอาไว้แล้วก็คุณผู้ชมเอาไว้เนี่ยแหละนุ่นจำว่าในรายการฟังหูไว้หูของเราอะค่ะช่วงของถามมา

0: ต่อไปมันมีอยู่วันนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่การถามคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาอาจารย์ก็บอกนุ่นว่าคุณนุ่นคุณรู้ไหมว่าที่คุณผู้ชมเขาส่งคำถามกันเข้ามาคุณรู้ไหมว่าเขาถามทำไมจริงๆแล้วมันมีประเภทของคำถามด้วยและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังมากมายเลยแล้วนุ่นก็ถามทิ้งท้ายว่าแล้วจริงๆอ่ะมีหลักการตอบหรือไม่ในวิถีแห่งพุทธและอาจารย์บอกว่ามีเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้ฟัง
1: เอาอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงวันพระใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันวิสาขบูชานะคนก็จะไปให้ความสนใจเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคุณรู้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
0: อะไรบ้างนะ
1: ไม่คุณตัดพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
0: ตรัสรู้อะไรอ่ะ
1: ก็นั่นสิก็ถามคุณวันวิสาขบูชาที่คุณพูดกันรู้ไหมว่า
0: ไม่รู้ในแก่นแท้เลยค่ะ
1: ก็ตรัสรู้ความจริงแห่งธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมที่พูดรวมๆว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมส่วนเราก็จะคิดว่าโอ้ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4อันนั้นมันคือถอดออกมาที
0: ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: ถอดออกมาจากวิธีการที่เขาเรียกว่า noble truth อริยสัจ4ฝรั่งไปใช้คำนี้นะคนก็จะคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นหลักธรรมขั้นสูงนะหรืออย่างวันวิสาขบูชาเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของโอวาทปาติโมกซึ่งเราก็เคยคุยให้ฟังหรือถ้าเป็นช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยช่วง
0: มีมาคบูชาที่เราก็เคยคุยเนาะ
1: แม้แต่นี่เราก็เคยคุยไอ้เนี่ยอะไรล่ะไอ้ที่เป็นปฐมเทศนาวันอาสาฬหบูชาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันเป็นเดือน6เนี่ยเป็นจุดสตาร์ทตามมาด้วยวันเข้าพรรษา
0: อ
1: ันนั้นก็แสดงธรรมอะไรถ้าเกิดนั้นธรรมจักรกับวัตตนสูตรอะไรอย่าง
0: เงี้ยใ
1: ช่ไหมแล้วก็ยังมีอีกพระสูตรนึงอนันตลักขณสูตรนะก็คู่กันนั่นก็ไปแสดงที่ป่าอิสิปัตนมฤคทัยวันชานกรุงพาราณสีนั่งรถออกไปประมาณสัก10กิโล
0: ค่ะนั่งรถนะสมัยนี้ก็นั่งรถสมัยก่อนเขาไม่นั่งรถนะ
1: เป็นป่าสมัยก่อนแล้วถัดจากนั้นน่ะข้ามปีก็จะเป็นวันมาฆบูชาวันนี้คือถ้าพูดถึงเวลาคนเอาเรื่องศาสนามาพูดเนี่ยบางทีมันก็พูดเรื่องใหญ่เกินแล้วมันอาจจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่เหมาะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ไม่เหมาะบางทีคนก็ไม่ได้ขบคิดเรื่องพวกนั้นถ้าเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ปุถุชนอย่างเราเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องความสุขแบบคฤหัสถ์สุขจากการใช้ทรัพย์สุขจากการหาทรัพย
0: ์
1: สุขจากการรักษาทรัพย์อะไรนะสุขจากการประพฤติดีประพฤติชอบอะไรเง
0: ี้
1: ยหรือว่าหลักคิดโอเคถ้าจะทำให้เกิดความสำเร็จควรจะใช้หลักอะไรใช่ไหมใช้หลักใช้หลักอิทธิบาท4อะไรเงี้ยถ้าเกิดจะมีความสัมพันธ์ต่อกันให้มันดีก็ควรจะใช้หลักพรหมวิหาร4กับสังขารวัตถุ4อะไรเงี้ยคือในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเอามาใช้ได้ค่อนข้างเรดี้เมดค่อนข้างจะเรียกว่าถ้าเข้าใจมันเนี่ยมันเอามาใช้งานได้ในทุกๆเรื่องมันก็จะมี2ระดับระดับที่เป็นปรมัตถ์กับระบัดจะเรียกว่าเป็นเรื่องของระดับชั้นสูงไปกับระดับที่เป็นแบบชาวบ้านอยู่กันอะไรเงี้ยนะเรื่องที่คุณถามเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะผมทำรายการวิทยุ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ปี2538
0: ค่ะ
1: ปีนี้ก็ครบ30ปีย่างปีที่31มันก็จะเป็นรายการแบบโอเพ่นไลน์เปิดสายให้คนโทรศัพท์มาคุยถูกไหมเอาเป็นว่าปีหนึ่งเนี่ยผมคุยกับคนไม่ซ้ำกันนะนะประมาณสัก100คนนะ
0: ค่ะ
1: 30ปีเนี่ยผมต้องคุยกับคนที่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยนะยังไงน้อยต้องมี 3,000 คน
0: เยอะมากเลยนะเนี่ยที่มีเยอะคน
1: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือแม้แต่รายการที่เราจัดที่เป็นช่วงวันศุกร์ถามมาต่อไปเนี่ยก็มีคนมาถามโดยที่ไม่ได้คุยกันนะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเยอะนะเราทำมา8ปี9ปีนี่ก็ต้องพอสมควรแหละ
0: โอ้เป็นร้อยๆคำถามในแต่ละสัปดาห์
1: ไม่ใช่ร้อยเป็นพันคำถาม
0: แต่ถ้าตกเป็นปีเป็นพันคำถามค่ะ
1: ผมก็มานั่งคิดนะว่าเออเฮ้ยไอ้ที่เขาถามกันนี่นะถามทำไมวะ
0: ตั้งแต่สมัยที่อาจารย์จัดวิทยุเปิดสายแล้วนะ
1: ผมก็คือมันเราก็นั่งสงสัยอยู่ว่าเออเฮ้ยคนมาถามทำไมเพราะเราในเวลาเดียวกันเราก็ต้องคิดด้วยนะว่า
0: ค่ะ
1: เออเขามาถามแบบเนี้ยแล้วเราจะตอบยังไงมันคู่กัน
0: เพราะบางคนนะถามแบบโอ้โหมาฮาร์ดคอร์เลยแต่บางคนก็ถามแบบนิ่มนวลซอฟต์มีหลากหลาย
1: หลากหลายใช่อันนี้ถึงบอกไงว่า
0: ก็เป็นที่มาแห่งการสงสัยของอาจารย์
1: เป็นที่มาแห่งการสงสัย
0: ค่ะ
1: นะเมื่อสงสัยเนี่ยผมก็ใช้หลักหัวใจนักปราชญ
0: ์เออ
1: สุจิปุริใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ต้องบอกก่อนนะว่าสุจิปุริเนี่ยไม่อยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่อยู่ในอรรถกถาเป็นคำที่พระหรือว่าอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยท่านคิดแล้วก็มารวมไว้เป็นหมวดว่าโอเคถ้าคุณจะอยากเป็นนักปราชญ์คุณก็ต้องมีสุตะฟังหรือก็อ่านส
0: ุ
1: ตะนะแล้วก็อะไร
0: จิ
1: จิคืออะไร
0: จิคือเดี๋ยวนะคะฟังพูดคิดจิตจิตตะ
1: จิตตะอันนั้นไงอีกอัน
0: สุจิปุ
1: ปุก็ปุจฉา
0: ถามอย่างนี
1: ้
0: ลิคือลิขิตก็คือเขียน
1: เมื่อถามแล้วก็จดเอาไว้จะได้จำได้ถ้าทำครบ4อย่างหมุนไปรอบๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มพูนสติปัญญา
0: แต่ต้องหมุนไปรอบๆไปเรื่อยๆ
1: ก็ทำทุกอันนะทำวนนะทำวนแล้วอย่าให้เซ็งอย่าให้ซ้ำทำซ้ำอย่าแบบไม่เซ็งเนี่ยเราลองได้ว่าเก่งทุก
0: ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ให้หน้าเบื่ออาจารย์เขาเคยให้หลักนี้ไว้นะ
1: ทำเรื่องเดิมซ้ำๆโดยไม่เบื่อไม่ใช่ไม่ให้หน้าเบื่อ
0: โอเคโดยไม่เบื่อโอเค
1: เราก็จะเกิดความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆในเรื่องที่เราทำเนี่ยเราทำซ้ำๆก็เก่ง
0: ฝรั่งเขาชอบพูดอันนี้นะอาจารย์แบบอินพุตแล้วคุณต้องเอาท์พุตถ้าทำครบลูปนี้จะเป็นนักปราชญ์ได
1: ้ก็อารมณ์ประมาณนั้น
0: อัน
1: นี้กลับมาที่คุณชุติมา
0: อาจารย์ก็เลยไปหาคำตอบนะ
1: ผมก็เลยไปหาคำตอบนะมันก็มีคำตอบคืออย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าผมก็เป็นคนชอบอ่านชอบอ่านพระไตรปิฎกใช่ไหมแล้วก็เป็นคนชอบอ่านส่วนที่เป็นพระสุตตันตปิฎก
0: คืออะไรคะ
1: ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกก้อนหนึ่งที่รวมพระสูตรต่างๆแล้วในบรรดาพระสูตรเนี่ยมันก็จะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มๆพระสูตรขนาดยาวพระสูตรขนาดกลางพระสูตรที่รวมเป็นเรื่องเดียวกันพระสูตรที่รวมเรื่องเบ็ดตะเล็ดอะไรพวกนี้เมื่อเราเข้าไปค้นหาเนี่ยเออเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคำถามที่เราถามว่าเฮ้ยถามทำไมเนี่ยนะมันก็มีคำตอบอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนก
0: ัน
1: ว่าเออก็โอ้คุณต้องคิดดูดิพุทธเจ้านะอะไรล่ะอยู่ในช่วงที่ออกไปเทศนาสั่งสอนคน45ปีอ่ะถูกไหมพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชอายุ29ตรัสรู้อายุ35ปรินิพพานอายุ80
0: ค่ะ
1: งั้น40ปีอ่ะที่ไปนู่นไปนี่เจอผู้คนเยอะแยะแน่นอนอ่ะมันต้องเจอคำถาม
0: ถามวกแน่
1: ใช่ไหมเอาเป็นว่าเอาว่าเฉพาะนี่คุยอะไรให้ฟังเสร็จเนี่ยก็ลูกศิษย์ก็คงจะมีอะไรล่ะมีคำถามนะคราวนี้คำถามที่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่แยกแยะ
0: ค่ะ
1: เราก็ปนไปหมดแต่ถ้าเกิดเราใช้หลักเนี่ยนะอันนี้ผมจะไม่บอกที่มาของพระสูตรอะไรต่ออะไรให้มันปวดหัวนะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ประมวลมาว่าเวลามีคนมาถามหรือว่าลักษณะของคำถาม
0: ค่ะ
1: เมื่อจัดหมวดหมู่แล้วเนี่ยมันจะมี5ลักษณะของคำถาม
0: ที่ว่าปุจฉาเนี่ย
1: ที่ว่าปุจฉาเนี่ยป
0: ุ
1: จฉาเนี่ยมันจะมี5อย่าง
0: 5อย่างที่ว่า
1: เอาชื่อก่อนนะ5ประเภทอาทิตตะโชตนาปุจฉา
0: อันนี้แปลว่าอะไร
1: ถามเพราะอยากรู
0: ้เพราะ
1: ถามเพราะอยากรู
0: ้
1: ตรงไปตรงมาถามเพราะอยากรู้เรื่องที่ตัวเองยังไม่รู้ก็ถามแบบนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเพราะมันจะไม่มีเจตนาอะไรแฝงเร้น
0: ใช่เวลาที่
1: ถามเพื่อรู้อ่ะคุณนุ่นครับไปไปอสมทไปยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่มันไม่มีอะไรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คำถามประเภทที่สองเนี่ยทิฏฐะสังสันทนาปุจฉาคำถามประเภทที่สองเนี่ยเป็นลักษณะว่าถามเพื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่ตัวเองพอรู้มาก่อน
0: ค่ะ
1: เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่ามันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันคือเราพอรู้มาระดับนึงเราพอรู้มาระดับนึงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราก็ถามเพื่อที่จะเทียบเคียงกับสิ่งที่เรารู
0: ้ค่ะ
1: นะอีกอันนึงประเภทที่3เรียกว่าวิมติเชตนาปุจฉาอันนี้คือถามเพื่อตัดความสงสัยคือบางทีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันใช่ไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: คือสับสนน่ะ
0: มันรู้มาแค่ประมาณอีก 50% อีก 50%
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยมันจะเป็นบ่อยอย่างพวกที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาทำไปถึงระดับหนึ่งแยกไม่ออกเว้ยอันนี้มันใช่ไม่ใช่ก็ต้องไปหาครูบาอาจารย
0: ์
1: ที่เขาอีกเลเวลหนึ่งคนที่อยู่สูงก็จะเห็นคนที่กำลังไต่ขึ้นมาก็จะถามว่าใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยที่กำลังเป็นเนี่ย
0: ค
1: ่ะบางคนไปนั่งสมาธิเกิดนิมิตอะไรต่ออะไรมันน้ำหูน้ำตาไหลอะไรเงี้ย
0: มันใช่ไม่ใช่
1: ต้องมาถาม
0: อุตลีไปเอง
1: มาต้องมาถามว่าอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็ต้องอธิบายให้ฟังแล้วบางทีการที่เราสงสัยลังเลไม่แน่ใจเนี่ยมันทำให้ไม่เดินหน้าบางทีเราก็กักถอยหน้าถอยหลังอะไรเนี่ยมันก็จะย้ำอยู่กับที
0: ่
1: ไอ้การถามในลักษณะที่สามก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี
0: ้ยังไม่หมด
1: อีกอันหนึ่งเขาเรียกอนุมติบุตรฉาอันนี้ถามเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยยอมรับสิ่งที่เราจะพูด
0: เป็นคำถามชี้นำ
1: เป็นคำถามชี้นำแหละประมาณนั้นถ้าพูดจริงก็เป็นคำถามชี้นำสุดท้ายเนี่ยกเทตุกรรมยตาบุตรฉา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มันมีสองนัยยะคือถ้าเกิดคุณอ่านพระสูตรบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีบรรดาสาวกอย่างที่วัดพระเชตวันที่กรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลตอนเย็นๆอะไรเงี้ยว่างๆพระก็มาคุยกันอะไรกันก
0: ็
1: อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่พุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็ถามสาวกถามเพื่อที่จะแถลงถามเพื่อที่จะอันนี้แบบมีอยู่ในพระสูตรเยอะมาก
0: ค่ะ
1: เธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอรู้เรื่องนั้นไหมเธอคิดอย่างนั้นไหมแล้วก็อธิบายยาวเลยคนนี้อันนี้ก็อีกแบบนึงเป็นแบบที่ห้าแต่อันเดียวกันเนี้ยผมเนี่ยจะเจอบ่อยแต่ไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้ามาบอกกับสาวกนะคือโทรเข้าไปในรายการผมถามเพื่อตัวเองจะพูด
0: อันนี้นุ่นเห็นนุ่นเคยได้ฟังและได้ยินอยู่ค่ะใช่
1: คือไม่ได้สนใจว่าผมจะตอบอะไรด้วยซ้ำไปถูกไหม
0: และอาจารย์ก็เบรกในไล
1: น์ไม่ถามเพื่อตัวเองพูดอ
0: ่ะ
1: ผมบอกอย่างนี้ไม่ต้องถามคือเอายกตัวอย่างอย่างเงี้ยที่จริงมันก็คล้ายๆกันนะถามเพื่อตัดความสงสัยหรือถามเพื่อไม่แน่ใจคุณนุ่นครับ
0: ค่ะ
1: คุณนุ่นคิดว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นยังไงครับ
0: ก็ที่เห็นอยู่เนี่ยอาจารย์ขาอยู่ในสภาอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่ครับ
0: แล้วเป็นยังไงคะ
1: ผมอธิบายชุดใหญ่เลย
0: ยังไม่ฟังที่อาจารย์ตอบเลยอย่างงี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยเนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะของคำถาม
0: ก็มี5อย่าง
1: มีประเภทหลักๆใน5อย่าง
0: โอเค
1: นะก็จะมีทั้งถามเพราะต้องการรู้จริงๆ
0: ค่ะ
1: นะถามเพื่อที่จะเทียบเคียงกับที่ตัวเองรู้
0: ค่ะ
1: ถามเพื่อที่จะให้สายให้หายสงสัยนะบางทีก็ถามเพื่อที่จะพูดเพื่อจะชี้นำเพื่อจะแนะเพื่อจะบอก
0: ค่ะ
1: คุณรู้เรื่องนี้ไห
0: ม
1: คุณนุ่นรู้เรื่องนี้ไหม
0: ค่ะ
1: นี่ไม่ทันจะพูดอะไรเลยผมยาวเลย อีกงานหนึ่งก็คือถาม
0: เพื่อจะตอบเอง
1: ถามเพื่อจะตอบเองถามเพื่อจะอธิบายเอง
0: อันที่สองเนี่ยที่บอกว่าถามเพื่อเทียบเคียงอันนี้ให้ระวังเอาไว้นะคะคุยไปคุยมามักจะเกิดวิวาทะกันตลอดเลย
1: ใช่อันนี้คือบางทีไม่ได้ตั้งใจจะเรียบเทียบมันคือบางทีมันผสมกัน
0: ค่ะ
1: บางทีมาถามว่าเราคิดยังไง แล้วพอเราพูดปั๊บเนี่ยก็อาจจะ

0: ค่ะ
1: แล้วก็ปฏิภาณ
0: แตกฉานในความหมายแตกฉานใน
1: คือเขาแตกฉานในความหมายคือว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ย definition ต้องให้ตรงกัน
0: สิ่งนี้หมายถึงอะไรแก่นแท้คืออะไร
1: เอาให้แน่ๆเอาให้ชัดๆถ้าไม่ชัดอย่าไม่ต้องไปอย่างเช่นพูดกันถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยบางคนก็หมายถึงอันนู้นบางคนก็หมายถึงอันนี้เฮ้ยเอาให้ชัดเจนก่อนอัตถะปฏิสัมภิทาตกลงที่เราจะพูดกันเนี่ยเราพูดในความหมายที่ตรงกันไหมบางคนพูดถึงประชาธิปไตยอะไรเงี้ยก็เอ้ยชัดๆของพี่ยังไงของผมยังไงเอาให้ชัด
0: ๆจุดมุ่งหมายของเราอันนี้หรือเปล่า
1: หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมาที่สองคือมีปัญญาในการจับหลัก
0: ธรรมปฏิสัมภิทา
1: อันนี้คือจับหลักได้จับหลัก
0: และผลหลักการ
1: จับหลักได้ใช่จัดระบบได้นะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือฝั่งที่เรารับส่วนฝั่งที่เราแสดงออกเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้สำคัญก็คือแตกฉานในการที่จะสื่อสาร
0: พูดเป็น
1: พ
0: ู
1: ดเป
0: ็
1: นพ
0: ู
1: ดได้พูดเป็นพูดได้พูดแล้วเขารู้เรื่องไม่ใช่พูดอ้ามๆอึ้งไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่รู้เรื่องมันก็เป็นปัญหาอย่างเราดูข่าวเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องเลยโรงแรมดังแห่งหนึ่งเฮ้ยมึงก็บอกชื่อที่ทำอะไร
0: ก็อาจจะทราบ
1: จะไปรู้อะไรแล้วเหรอห้างสรรพสินค้าดังมันดังมัน
0: แล้วบางเรื่องนะอธิบายเรื่องยากให้ยากเข้าไปอีกอ่ะมันไม่ได้นะต้องเรื่องยากง่าย
1: แต่สำคัญที่สุดเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือปฏิภาณปัญจาแตกฉานในการคิดทันการปฏิภาณเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิมโนนีมนะ
0: ค่ะ
1: ซิมโนนีมของปัญญาชนิดหนึ่งเป็นปัญญาประเภทสามารถที่จะตอบโต้ได้อย่างทันควัน
0: ไหวพริบ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแม้แต่ในหมู่ของพระอรหันตสาวกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่ทุกรูปที่มีปฏิสัมภิทาบางรูปพูดไม่เป็น
0: ค่ะ
1: บางรูปอธิบายไม่ได
0: ้ค่ะ
1: บรรลุนิพพานนะแต่ว่าอธิบายไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นะแต่อธิบายไม่ได้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทรงปฏิภาณไอ้ทรงปฏิสัมภิทามันจะมีอธิบายไว้นะอันแต่ว่าพูดให้ฟังว่าเราจะเข้าใจว่าเขาถามทำไมนอกจากเมื่อกี้แยกให้ดู5ประเภทแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรายังจะต้องใช้ปฏิสัมภิทา4เพื่อที่จะจัดการกับมันก่อนที่เราจะตอบ
0: การจัดการที่ว่านั้นจะใช้หลักอะไรรวมไปถึงว่าเวลาที่เราจะตอบจะต้องตอบยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะในปุจฉา5ที่อาจารย์พูดให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในเบรกแรกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากหาอ่านเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่พระสูตรพรหมชลสูตรทีฆนิกายในพระสุตตันตปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม9มีปุจฉาวิสัชนานุ่นรีแคปมาจากที่อาจารย์อีกทีนึงค่ะ
1: ก็อันนั้นผมไม่แน่ใจน่าจะมีขยายความมาไว้ในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพรหมชลสูตรพรหมชลสูตรเนี่ยอยู่ในหมวดพระสูตรขนาดยาวทีฆนิกาย
0: ะ
1: นะถ้าเกิดพระสูตรขนาดกลางนี่ก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายหรือมัชฌิมนิกายอันนี้ชอบมันเถอะนะแต่อันนี้เป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความมันก็มีเหมือนกันไปที่อื่นอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะเลยมีชื่อพระสูตรอยู่ชื่อพระสูตรนึงเลยช
0: ื่อก่อนที่อาจารย์จะไปตรงนั้นนุ่นถามก่อนว่าถ้าเราแยกแยะคำถามได้ดีเนี่ยมันจะนำมาสู่อะไรคะ
1: มันนำมาสู่การเตรียมพร้อมที่เราจะตอบได้อย่างดีและเหมาะสม
0: เราจะได้รู้เจตนาเขาแล้วเราก็จะสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมนั่นเองแต่เวลาที่เราไปอ่านไตรปิฎกเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะเซิร์ชแล้วเราไปเจอเลยนะว่าอู้คำถามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราต้องสรุปเองอันนี้ก็เกิดจากที่เราใช้ปฏิสัมภิทา4นี่แหละ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็เลยไปรวบรวมมาและให้ไปดูอีกอันนึง
1: ดูบางอันบางอันแต่คราวนี้อันนี้เป็นเรื่องในหมู่พระเอง
0: ค่ะ
1: อีกงานนึงก็เป็นเรื่องคำถามมันมีพระสูตรอยู่พระสูตรนึงชื่อปัญหาปุจฉาสูตรหรือไง
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นพระสูตรอังคุตรนิกายป
1: ั
0: ญจกนิกายในหมวดปัญหาปุจฉาสูตรไตรปิฎกเล่ม22ค่ะเนื้อหาเนี่ยเป็นภาษาลีบุตรสนทนากับพระภิกษุรูปอื่นๆค่ะอาจารย
1: ์คือภาษาลีบุตรแยกแยะอย่างนี้บอกว่าใครจะไปถามปัญหาคนน่ะมาจากเหตุ5ประการอันนี้จะเป็นพวกพระว่ากันเองนะเช่นถามปัญหาเพราะโง่เขาหลงลืมมันก็คือถามเพราะอยากรู้นั่นแหละ
0: เขาไม่รู้จริงๆก็เลยมาถามเนาะ
1: อันที่2เนี่ยคนถามเนี่ยต้องการ

0: ของจากคนอื่นเลยไปถามแต่พระเขาใช้คำแบบอาจจะเรียกว่านั่นหน่อยนะถามเพราะมีความปรารถนาลามกถูกความชั่วครอบงำอะไรเงี้ยนะ
1: คิดไม่ดีก็เลย
0: คิดไม่ดีเลยถามพูดง่ายๆนะอันที่สามเนี่ยดูหมิ่นคนอื่นแล้วไปถามปัญหาไอ้นี่จะเจอบ่อย
1: เหยียดยามเขา
0: เหยียดเออ
1: เ
0: ออ
1: เขา
0: คือพูดง่ายว่าไปถามเพื่อจะข่มเขา
1: เพื่อให้เขาเสียหน้า
0: เออเพื่อเขาเสียหน้า
1: อ
0: ันที่สี่เนี่ยก็เหมือนอันแรกเนี่ยอยากจะรู้ประสงค์ที่จะถามรู้นะอันที่ห้าอันนี้เป็นเรื่องของพระเดียวเดียวมั้ยคือถ้าเขาถ้าถูกถามปัญหาถ้าถูกถามปัญหา
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาพูดไม่ถูกเราจะแก้ให้เขาให้มันถูกต้อง
1: ออกก็ถามเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้อง
0: ใช่ใช่
1: ลักษณะนี้จะเจอแบบคำถามแบบคุณครู
0: ค่ะเออหนูเข้าใจไห
1: ม
0: เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาอีกแนวนึงแต่จริงก็คล้ายๆกันแหละ
1: เหตุและปัจจัยที่เขามาถามเรา
0: ใช่ใช่ใช่
1: รูปแบ่งอย่างนี้นะอาจารย์มันคล้ายๆกับบางครั้งก็ถามเพื่อเป็นกุศลบางครั้งก็ถามเป็นอกุศล
0: ไม่ก็แล้วแต่ไงมันแล้วอันนี้เราก็ต้องดูเจตนาคนถามด้วยดูเจตนาของเรื่องที่เขามาถามด้วยว่าอย่างไรจะต้องตอบจะต้องอะไรยังไงหรือเปล่าแต่รวมลำลำรวมแบบรวมแบบคร่าวๆแบบนี
1: ้
0: เราก็เรียกว่าเนี่ยจะได้แยกแยะว่าเออที่เขามาถามเนี่ยเขาถามทำไมถามเพราะเหตุใดถามเพื่อจะประสงค์อะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายละมันก็จะมาขั้นตอนอ้าวถ้าเขาถามแบบนี้เราควรจะตอบแบบไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณต้องรู้เรื่องที่คุณจะตอบด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณตอบมั่วซั่วเมื่อคุณเข้าใจคำถามแล้วเนี่ยมันจะได้ตอบถูกหรือจะตอบยังไงให้มันเหมาะสม
1: อัน
0: นี้ในการตอบเนี่ยในการตอบเนี่ยมันก็มีคำอธิบายเรื่องการตอบในแบบที่เป็นแบบพุทธอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออถ้าปุจฉามี5วิสัชนาเนี่ยมี4
1: ถามมี5
0: ถามมี5ชนิด
1: ค่ะ
0: ตอบเนี่ยมี4ประเภท4ชนิด
1: ค่ะ
0: เออเห็นไหมแต่พระเนี่ยท่านไม่ใช้คำว่าปุจฉานไม่ใช่คำว่าวิสัชนานะวิสัชนาปุจฉาวิสัชนาเนี่ยมันมาจากอีคิวซัง
1: ค่ะอีคิวซังค่ะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆเวลาพระท่านพูดเนี่ยท่านใช้คำว่าพยากรณ์
1: อ้าวพยากรณ์มันเป็น
0: ปัญหาไม่ปัญหาพยากรณ
1: ์ค่ะ
0: ใช้คำนี้ปัญหาพยากรณ์อันนี้เป็นคำพระนะ
1: ค่ะ
0: คือคำว่าพยากรณ์แปลว่าตอบไม่ใช่พยากรณ์อากาศไม่ใช่พยากรณ์ดวงดาวอะไรนี่แม่อันนี้เรามาใช้ในความหมายภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการตอบปัญหาตอบปัญหาก็เรียกว่าพยากรณ
1: ์
0: นะคราวนี้มันก็จะมีลักษณะของการตอบปัญหาเนี่ย4แบบที่1เนี่ยเป็นคำบาลีนะเอกังสะพยากรณ์เอกังสะพยากรณ์ก็คือถามมาตอบไปอ่
1: ะ
0: ตรงไปตรงมาไม่มีลูกเล่น
1: โอเคใช่ไม่ใช่จริงไม่จริง
0: ดีไม่ดี
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นเรื่องของสติอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาอันนี้เป็นเรื่องของศีลอะไรอันนี้พระเขาจะรู้ชัดๆว่าตกลงมันอะไรบางทีมันก็คุมเครือนะ
1: ค่ะ
0: โอเคเอ๊ะสมถะต่างจากสมาธิไห
1: ม
0: เฮ้ยไม่ใช่สมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่สมาธินี่มันคือไวยากรณ์มันคือแบบว่าคล้ายๆว่าความหมายที่นั่นซ่อนหมายความว่าเป็นซิมโนนีม
1: ค่ะ
0: อย่างที่ผมพูดให้ฟังปัญญานี่มีชื่อเยอะนะไอ้นี่ก็ใช่นะที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยปฏิสัมภิทานี่ก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไอ้โทษไอ้อะไรล่ะปฏิภาณนี่เป็นปัญญาชนิดหน
1: ึ่
0: ง
1: ปฏิภาณแล้วเราก็จะใช้คำว่าไหวพริบคู่ไปด้วยปัญญาชนิดหนึ่งนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือมันคือการใช้งานการใช้งานของเขาอันนี้เขาจะบอกตอบตรงเลย
1: ค่ะ
0: นะเขาบอกว่าเช่นถ้าทางพระเขาต้องฟังรูปเที่ยงไหมรูปเนี่ยรูปเนี่ยรูปป่าเนี่ยเที่ยงแล้วไม่เที่ยงแล้วตอบปุ๊บเลยนะคราวนี้มันจะมีบางคำถามประเภทของบางคำถามเนี่ยเราตอบลงไปทันทีไม่ได้ต้องแยกอันนี้เขาเรียกว่าวิพัชพยากรณ์เคยได้ยินคำว่าวิพัชวาทใช่ไหม
1: เคยได้ยิน
0: ต้องแยกเห็นไหมมาถามว่าตายแล้วไปเกิดไหมก็ต้องบอกว่ามีทั้งไปเกิดและไม่เกิดถ้าไปเกิดถ้าตายแล้วมันมีเรื่องจะต้องทำให้กลับมาเกิดมันก็ต้องกลับมาเกิด
1: ค่ะ
0: ตายแล้วทำให้เหตุปัจจัยที่จะ

0: ทำให้เกิดไม่มีมันก็ไม่กลับมาเกิด
1: ค่ะ
0: แล้วถามว่าตายแล้วเกิดไหมก็ตอบว่าไม่เกิดก็ไม่ได
1: ้
0: ตอบว่าเกิดก็ไม่ได้ต้องแยกให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้จะใช้เยอะนะเวลาเราตอบปัญหาเนี่ยเราต้องแยกต้องแยกเรื่องต้องแยกเป็นประเด็นอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราจะอธิบายอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเราเนี่ยจะผิดพลาดตรงนี้เยอะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเหตุเดียวผลเดียวเหตุนี้ทำให้เกิดผลนี
1: ้
0: ซึ่งในความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นเหตุหนึ่งอาจจะทำให้ส่งผลหลายอย่างแล้วผลอาจจะเป็นเหตุผลอาจจะส่งให้เป็นเหตุใหม
1: ่
0: ก็เรียกว่ามันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องถ้าเราไม่เห็นกลไกมันทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจ
1: เห็นใบไม้ใบเดียวไม่เห็นป่าทั้งผืน
0: ก็ประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คือไม่เห็นความเชื่อมโยงของมันเพราะเราไม่เห็นความเชื่อมโยงของมันเนี่ยเราก็จะมองผิดเช่นคิดว่าเช่นอย่างแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้ได้ทั้งหมดแก้ได้หมดอะไรเงี้ย
1: มันนึกถึงตอนที่เราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานเราดูแต่ฝั่งโรงกลั่นอย่างเดียวก็ไม่ได้ผู้ค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ประชาชนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเห็นเชื่อมโยงกัน
0: ต้องเชื่อมโยงต้องเห็นความเชื่อมโยงมันส่งผลกันแต่ผมว่าอันเนี้ยเป็นการตอบที่ผมชอบที่สุดนะเขาเรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ
1: ์คือ
0: ถามกลับ
1: แต่นุ่นไม่ชอบแบบเนี้ย นุ่นรู้สึกว่าบางทีอ่ะคนที่ถามกลับแบบเนี้ยคือถ้าเจตนาดีไม่เป็นไรแต่บางครั้งถามกลับอ่ะแล้วขอโทษนะคะมีคนพูดแบบนี้ว่ามันดูเป็นการกวนโอ้ยหรือเปล่า
0: ก็ต้องอยู่ที่ท่าทีของคนถามกลับต้องอยู่ที่ท่าทีใช่อย่างที่เราไหมใช่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คุณนุ่นใช่ไหม
0: หรือบางทีก็อาจจะเดี๋ยวนี้ชอบใช้กันนี่นะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะเอ๊ะแอะการถามกลับบางทีก็กระตุกทำให้เขาเออเฮ้ยใช่เราไม่ใช่เว้ย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยและบางทีบางครั้งเนี่ยนำไปสู่ที่เขาคิดได้เองเลยด้วยคำถามที่ถามกลับเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปฏิปุจฉาพยากรณ์เนี่ยอันเนี้ยสำคัญ
1: เหมือนกับอย่างของพระพุทธเจ้าเองอ่ะท่านก็จะถามเนาะคนที่ไปฟังท่านน่ะท่านก็จะถามท่านเห็นว่ายังไงอะไรเงี้ยท่านก็ถามกลับเหมือนกัน
0: คือที่พูดมาเนี่ยใช่อย่างนี้ไห
1: ม
0: เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งไล
1: ่
0: มันคือการย้อนถามอ่ะพูดง่ายย้อนถาม
1: มันก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะเช่นเอาบอกว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมกับอีกคนบอกเป็นงั้นใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ดูท่าทีด้วยอ่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ทัปนีพยากรณ
0: ์อันนี้คือถามมาไม่ตอบไป
1: อ้าวทำไมอะคะทำไมไม่ตอบอ่ะ
0: คือถามเรื่องที่มันไม่เป็นสาระ
1: ค่ะ
0: ในการที่จะปฏิบัติธรรม
1: โลกเที่ยงไม่เที่ยง
0: ไม่ใช่ถามว่าอย่างเช่นถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมก็ต้องอธิบายกันยาว
1: ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
0: อะไรประมาณนั้นคือส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่เราชอบถามจักรวาลสิ้นสุดไหม
1: ค่ะ
0: พระเจ้าก็บอกให้คำถามอย่างนี้ไม่ตอบเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะตอบตอนนี้คุณมีปัญหาตรงนี
1: ้
0: ปัญหาตรงหน้าของคุณตรงนี้คุณไม่ต้องไปถามหรอกให้มันเยอะแยะแก้ปัญหาตรงหน้า
1: ค่ะ
0: แต่ก็อย่างที่บอกคือเราอ่ะมักจะเป็นกันเยอะ
1: ค่ะ
0: คือเรามักจะแบบว่าถามเรื่องคนอื่นในตอนที่ตัวเองมีปัญหา
1: แต่คำถามที่สำคัญคือเวลาที่เราจะตอบหรือไม่ตอบมันใช้หลักอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
0: ได้
1: เราคุยกันต่อนะคะกับว่าเวลาที่เขามาถามคำถามแล้วเราจะตอบปัญหายังไงดีแล้วก็บอกว่าปัญหาพยากรณ์เนี่ยมี4อย่างด้วยกันอันสุดท้ายอะค่ะที่บอกว่าไม่ตอบเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุและผลในการไม่ตอบนะคะนุ่นรีแคปตรงนี้อีกทีเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่นำพาไปสู่การหลุดพ้นถกเถียงกันเปล่าๆ
0: คืออย่างนี้ต้องแยกแยะอย่างนี้คือเวลาเราอ่านไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อรรถกถาหรือแม้แต่ที่พระท่านเทศที่พระท่านเขียนที่พระท่านพูดเนี่ยพูดง่ายๆมันคือเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องที่เป็นชีวิตประจำวันซะส่วนใหญ่แก้ปัญหานั้นแก้ปัญหานี้อย่างนั้นจะมีหลักอะไรยังไงเนี่ย ต้องเข้าใจ

0: ไปก่อนนะว่าสิ่งที่พูดในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์คาถาส่วนใหญ่เนี่ยท่านมุ่งเน้นไปที่ให้คนเนี่ยยกระดับใช่ไหมเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไปนิพพานใช่ไหมคราวนี้ on the way เนี่ยมันไม่ให้ทุกคนไปถึงที่นั่นหมดบางคนก็พอใจจะอยู่อย่างนี้ต้องการเป็นปุถุชนไม่ต้องการเป็นอะไรก็คือก็ต้อง
1: ไม่อยากเป็นแม้กระทั่งโสดาบัน
0: ไม่แล้วก็บางทีคล้ายๆกับว่าคือมีทุกข์แก้ไม่ได้อันนี้เขาก็มาช่วยอะไรแบบนี้คือบรรเทาได้อะไรได้ก็มีหลักในการทำให้มันอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นั่นมันคือแบบที่เป็นชั้นสูงนะอย่างบางคนก็ไปปฏิบัติเข้มข้นเรื่องจิตใจเรื่องไปนั่งวิปัสสนาเรื่องอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกนะแต่ว่าเวลาเราใช้จริงเนี่ยเราต้องถอดจากคำสอนหรือหลักธรรมที่มันยากๆที่มันซับซ้อนเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอามาใช้ให้มันเหมาะแก่การใช้งานในแต่ละเรื่องเจอปัญหานี้แก้ด้วยหลักนี้เจอปัญหานั้นแก้ด้วยหลักนั้นก็แล้วแต่ว่าเรามีเครื่องมือในมือเยอะแยะแค่ไหน
1: ถ้าเรามีเครื่องมือหรืออาวุธเยอะๆเราก็เชื่อมโยงได้
0: ใช่ไม่ก็มีอาวุธเยอะๆเราก็เหมาะมันเราก็จะใช้งานได้อย่างเหมาะสมแต่เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจไอ้ที่เราจะมาใช
1: ้
0: ถึงบอกว่าหลักปฏิสัมภิทา4อันเนี้ยสำคัญที่จริงลึกซึ้งมากนะถ้าถามผมนะแม้แต่ในพระไตรปิฎกเล่มนึงเนี่ยมีคัมภีร์ชื่อว่าปฏิสัมภิทามรรคคัมภีร์เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่สรุปคำสอนของภาษาลีบุตรแต่ว่าจัดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนึงด้วยนะชื่อคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรร
1: ค
0: ซึ่งก็คล้ายๆกับคัมภีร์วิมุตติมรรคใช้กับเหมือนกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคอ่ะซึ่งมารจนาหรือว่ามาแต่งกันในตอนหลังแต่คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยเป็นคัมภีร์รุ่นแรกในการแยกแยะธรรมโดยภาษาลีบุตรตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็เลยขอขยายความเรื่องของวันวิสาขบูชาอันหนึ่งนะจริงๆผมมานั่งคิดดูนะว่าเฮ้ยมันเป็นความมหัศจรรย์นะคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6ปรินิพพานหรือตายวันเพ็ญเดือน6แต่ตนต้องเข้าใจว่าวันเพ็ญเดือน6ของแต่ละปีมันไม่ตรงกันนะถูกไหมถ้านับธรรมสุริยคติเนี่ยเราก็ดูดิเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะแต่ว่ามันเด้ได้ทั้ง3วันนี่ผมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ซึ่งน่าซึ่งแปลก
1: จริงอาจารย์แล้วก็สิ่ง
0: คือเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยมานั่งคิดเฮ้ยตอนที่เกิดสมมติมันเป็นวันที่1กันยาสมมตินะเป็นวันที่6เมษาสมมตินะพออีกปีนึงพอวันตรัสรู้มันเป็นอาจจะเป็นวันที่8มิถุนาถ้าเกิดเป็นวันปรินิพพานอาจจะเป็นวันที่7 6อะไรเนี่ยมันแต่มันวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันหมดเพราะพระคือทางจันทรคติการเดินของมันไม่เหมือนกับทางสุริยคติน
1: ะ
0: ขนาดสุริยคติยังต้องมีการปรับวันใช่ไหมเออแต่มันตรงกันได้ยังไงนี่มหัศจรรย
1: ์แล้วมหัศจรรย์ด้วยแล้วคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหจริงแท้แน่นอนไม่ว่าเราจะพูดในยุคหรือการสมัยใดเหมือนคำที่อาจารย์เคยให้เป็นความรู้ว่าอะกาลิโกวันนี้ได้หลายเกจความรู้เลยในหมวดของว่าถามทำไมถ้าเราแยกแยะได้เราจะเข้าใจเจตนาวัตถุประสงค์ภาวะจิตและผลที่จะเกิดขึ้นนำมาสู่เรื่องของหลักการตอบหลักการตอบทั้งหลายทั้งปวงก็คือถูกการถูกคนถูกระดับสติปัญญาถูกเจตนาและไม่ว่าจะถามหรือไม่ว่าจะตอบท้ายที่สุดค่ะควรมีเมตตาธรรมและใช้เชื่อมโยงกับหมวดโยนิโสมนสิการและอย่าลืมไปอ่านเพิ่มเติมนะคะปฏิสัมภิทา4อนุโมทนาบุญให้กับอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะยังไงคะ
0: คือถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปเกินเลยไปก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญรู้เรื่องนะ
1: คือ
0: แต่ว่ามาทำให้มันง่ายสำหรับเราที่จะเข้าใจเท่านั้นเอง
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเกิดผู้รู้บางท่านนั่นมันถึงจะมาตำหนิผม
1: เราเป็นแค่คฤหัสถ์คารวาสธรรมดานะคะทั้งนุ่นแล้วก็อาจารย์นะคะขออภัยไว้ณที่นี้ถ้าอะไรนะมันขาดตกบกพร่องแต่อนุโมทนาบุญให้กับอาจารย์จริงๆค่ะวันนี้เราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด

0: ็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: หนึ่งในงานระดับยักษ์ที่เราต้องจับตาดูของปีนี้ก่อนสิ้นปีคือ APEC หรือประชุมผู้นำ21เขตเศรษฐกิจโลกที่จีนจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะจัดที่เซินเจิ้นซึ่งจีนถือว่าเป็นซิลิคอนแวลลีย์ของจีนในสมัยนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือจีนจะเล่นงานนี้เป็นงานใหญ่จะจัด 18-19 พฤศจิกายนนั่นคือช่วงที่ผู้นำระดับสูงสุดมาเจอกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานนี้คือ APEC China Yearซึ่งจะจัดประชุมย่อยและประชุมระดับรัฐมนตรีต่อเนื่องตลอดทั้งปีก่อนเข้าสู่สัปดาห์ประชุมผู้นำในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้จีนยังบอกครับว่าจะมีการประชุมและจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอเปคประมาณ300รายการกระจายตามหลายเมืองตลอดปีนี้ สัปดาห์ประชุมผู้นำคือ Leaders Week ที่เป็นช่วงที่ผู้นำทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจเดินทางมารวมกันที่เซินเจิ้นครับที่น่าจับตาคือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนมักจะเป็นช่วงที่มีการพบปะทวิภาคีสำคัญนอกรอบเอเปกและจะมีการประชุมประกาศข้อตกลงเศรษฐกิจหรือการค้าขนาดใหญ่ตลาดการเงินทั่วโลกก็จะจับตาถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐและจีนเป็นพิเศษประเด็นไต้หวันครับเพราะไต้หวันเนี่ยร่วมประชุมเอเปกมาตลอดเขาถึงไม่เรียกว่าเป็นผู้นำ21ประเทศเขาถึงเรียกเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจคำว่าเขตเศรษฐกิจจะได้หลีกเลี่ยงประเด็นกับจีนฉะนั้นไต้หวันจะมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในจีนอย่างไรเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆประเด็นไต้หวันก็จะมีเรื่องเทคโนโลยี AI ชิปห่วงโซ่อุปทานก็จะถูกยกขึ้นมาคุยกันนอกรอบเวทีหลักฉะนั้นสัปดาห์ช่วง 16-20 พฤศจิกายนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสัปดาห์ทางการทูตและเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของปีนี้เพราะว่ามีโอกาสเห็นทั้งการเจรจาจีนสหรัฐการพบปะผู้นำอาเซียนและการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและถึงจุดนั้นนี่สงครามยูเครนสงครามอิหร่านไปถึงไหนช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วอย่างมั่นคงต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามที่เราคงจะต้องคิดตั้งแต่วันนี้ครับฉะนั้นจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้จีนเล่นงานใหญ่อลังการแน่นอนเพราะว่าหัวข้อนั้นคือBuilding an Asia-Pacific community to prosper together แล้วก็เน้นชู3คำหลัก openness innovation cooperation คือการเปิดคบหากันอย่างเปิดเผยนวัตกรรมและความร่วมมือถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์มีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมเศรษฐกิจทั่วไปนะครับเพราะจีนกำลังใช้เอเปกเป็นเวทีโชว์บทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกของตัวเองในโลกผันผวนปั่นป่วนตึงเครียดทางการค้าการแบ่งขั้วเทคโนโลยีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจีนพยายามส่งสัญญาณจากหลายๆเวทีแล้วมันจะมาเป็นไฮไลท์ในเอเปกนี่แหละคือจีนต้องการจะตอกย้ำว่าตัวเองนั้นสนับสนุนการค้าเสรีสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันและจีนต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้าฉะนั้นจีนอาจจะมองเห็นว่าต้องการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้นสร้างภาพว่าเสาหลักของระบบการค้าโลกคือเอเชียแปซิฟิกในยุคที่สหรัฐมีแนวโน้มใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมมากขึ้นเนี่ยจีนยิ่งผลักดันนโยบายของตัวเองและที่สำคัญครับการประชุมเอเปกปลายปีนี้จะกลายเป็นเวทีวัดอุณหภูมิความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปด้วยในตัวเพราะว่าสิ่งที่คนทั้งโลกจับตาดูก็ไม่ใช่แค่แถลงการเศรษฐกิจร่วมกันเท่านั้นแต่จะมีสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์จะพบกันหรือเปล่าจะคุยอะไรกันหรือเปล่าฉะนั้นประเด็นสำคัญหนีไม่พ้นสงครามการค้าภาษีนำเข้าเทคโนโลยี AI และชิปไต้หวันความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกดังนั้นเอเปกปีนี้จะเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีความหมายทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์สูงและมันจะโยงกับสงครามทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่า AI จะเป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดหัวข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเลือกเซินเจิ้นเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเซินเจิ้นนี่คือเมืองที่จีนใช้เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมเทคโนโลยี AI ฮาร์ดแวร์เศรษฐกิจดิจิทัลและจีนก็กำลังผลักดันบทบาทด้าน AI Governance คือการกำหนดกติกา AI ระดับโลกให้มีจริยธรรมให้มีศีลธรรมและให้มีมนุษยธรรมซึ่งตรงนี้แหละจีนเขาก็เสนอตัวเป็นหนึ่งในแกนนำเหมือนกันแต่ประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดทางการเมืองน่าจะเป็นไต้หวันเพราะว่าเอเปกเป็นหนึ่งในไม่กี่เวที ที่คำว่า Chinese Taipei สามารถเข้ามาร่วมได้ครับแต่การที่จีนเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอาแล้วรูปแบบที่ไต้หวันจะมาร่วมมันจะเป็นรูปแบบไหนตัวแทนที่ไต้หวันจะส่งมาเนี่ยจะเป็นใครระดับไหนการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจะเกิดขึ้นไหมสมมติว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อจะมาเองนี่มันจะมาในรูปแบบไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ละเอียดอ่อนและหลายคนอยากจะรู้ว่าจีนเขาจะปฏิบัติต่อไต้หวันอย่างไรในกรณีนี้เพราะสหรัฐก็ออกมาพูดนะครับว่าต้องการให้ไต้หวันเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ตามกติกาเอเปกแต่จีนก็ยังประกาศยืนยันนโยบายจีนเดียวเอาละทีนี้จีนจะทำยังไงกับไต้หวันจึงเป็นเรื่องท้าทายมากนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้ปลายปีนี้มีทั้งเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐซึ่งทรัมป์ต้องลุ้นมากๆว่าสงครามอิหร่านจะมีผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมแค่ไหนอย่างไรและในเดือนเดียวกันพฤศจิกายนนี้ก็จะมีความสนใจพุ่งมาที่เซินเจิ้นของประเทศจีนประชุมผู้นำเอเปกอีกเวทีหนึ่งที่โดดเด่นร้อนแรงไม่แพ้กันครับ
9: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึง 19:00 น.ที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันหลายคนเป็นลองวีคเอนด์นะครับเพราะว่าหยุดกันมาตั้งแต่วันวิสาขบูชาเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ชดเชยกันมานะครับพอชดเชยปุ๊บเนี่ยวันจันทร์เมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้วันอังคารก็ลาอีก1วันนะแล้วก็จริงๆวันพรุ่งนี้นะคือวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระบรมราชินีด้วยนะครับวันที่3มิถุนายนเพราะนั้นเนี่ยก็ใครลาวันนี้ก็จะเป็นกี่วันฮะ5วันนะฮะกลับมาทำงานวันพฤหัสวันศุกร์2วันเสาร์ที่หยุดอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆที่เองเนี่ยเขาก็ให้ลาได้บางสถานที่เขาก็บอกว่าแหมมันหยุดกัน5วัน4วันเนี่ยมันจะนานเกินไปอ่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมาพบกันมาพูดคุยกันเป็นประจำแม้วันหยุดหรือไม่ใช่วันหยุดก็ตามถ้าเป็นวันอังคารก็พูดคุยกันกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าอธิบายกันให้ละเอียดกันเลยทีเดียวว่าความเข้าใจของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรความเข้าใจของผมเป็นอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเราพูดถึงเรื่องของการจัดการสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันมีหลายแขนงมากวันนี้มีหลายคำที่เราจะคุยกันไม่ว่าจะเป็นคำว่าก๊าซเรือนกระจกคำนี้ไม่ได้ยินมานานเหมือนกันทุกวันนี้มันยังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่หรือไม่อย่างไรรู้จักคำว่าเน็ตโพซิทีฟนะครับเป็นกลไกใหม่ในการวัดและบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตทั้งสองเรื่องนี้นะครับสำหรับ SME ผู้ประกอบการทั้งนั้นครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรและประโยชน์คืออะไรสิ่งที่จะทำให้ไปถึงจุดนั้นได้มีอะไรวันนี้พูดคุยกันเต็มๆกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการอาจารย์อยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังของ 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับผมเราสองคนก็ไม่ได้ทำงานประจำนะถ้าใครทำงานประจำวันนี้เขาลาเขาหยุดกัน5วันนะอาจารย์
4: ใช่ครับผม
3: เขา
4: คุณบอยตามผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
3: โอ้วันนี้เขาหยุดกัน5วันนะอาจารย์ขออาจารย์พิพัฒน์มาเต็มๆวันหนึ่งได้ไหมวันนี้ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยคือโจทย์ที่คุยกันเขาพูดถึงคือเราเข้าใจทุกคนเข้าใจอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิไทยพัฒน์เราคุยกันเรื่องวันก่อนนี้เมื่อวันอังคารที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญในอยู่ในวงการเรื่องของกรีนเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรที่เราคุยกันมาโดยตลอดแต่วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนยังต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือ SMEแต่เท่าที่ผมสัมผัสผู้ประกอบการแล้วก็ SME มาเนี่ยเขาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะอาจารย์แต่ว่ามันไม่ค่อยมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มันจะเอื้อสักเท่าไหร่วันนี้เราจะมาท้าวความมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นกรีนในมุมที่โจทย์คือเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเรื่องของ Net Positive เราจะเริ่มยังไงอาจารย์วันนี้
4: ครับครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกคนในสังคมเนี่ยมีบทบาทของตัวเองนะครับคือถ้าเราจะแบ่งดูว่าแต่ละคนมีบทบาทยังไงในสังคมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีภาครัฐนะรวมไปถึงข้าราชการซึ่งต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลทำยังไงให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมภาครัฐนี่จะมีข้อได้เปรียบอย่างก็คือว่ามีทางรัฐบาลเนี่ยก็เป็นคนหางบประมาณให้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายเหมือนภาคเอกชนที่ถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลการกำกับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นภาคที่ต้องทำมาหากินนะครับก็มีบริษัททั้งใหญ่กลางเล็กอยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะมีบทบาทในเรื่องของการแสวงหากำไรนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธบทบาทที่เขาจะดำรงอยู่นะครับส่วนภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนหรือเป็นกระบอกเสียงของประชาชนโดยรวมที่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเดือดร้อนหรือได้รับความทุกข์ยากนะครับ ประชาชนไม่ออกมาแสดงความเห็นหรือเรียกร้องทางตรงผ่านหน่วยงานต่างๆก็จะมีองค์กรประเภทองค์กรภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่เขาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับอันนี้ก็อาจจะมีทั้งแบบไม่แสวงหากำไรนะครับหรือไม่เน้นกำไรเป็นที่ตั้งหรือมีกำไรเลี้ยงตัวเองให้พออยู่ได้นะครับก็แล้วแต่ดีกรีหรือสเปกตรัมของหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการที่เราจะดูแลรักษาโรคร่วมกันเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกภาคส่วนในสังคมก็ต้องมีบทบาทตามหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับทีนี้การที่บอกว่าจะให้ภาคเอกชนซึ่งเขามีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากำไรเนี่ยมาดูแลสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ถูกกับบริบทที่เป็นจริงนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราก็ต้องออกแบบนะฮะให้กลไกที่เราจะนำพาไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่แต่ละภาคส่วนมีบทบาทของตัวเองนะครับนั้นความหมายผมก็คืออย่างง่ายก็คือว่าถ้าธุรกิจต้องมีรายได้ต้องมีกำไรเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็ให้เขาทำตรงนั้นเป็นหลักเป็นจุดมุ่งหมายเดิมของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะสามารถผนวกเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศเนี่ยเข้าไปด้วยโดยที่ไม่ได้ทำให้เป้าหมายเดิมที่เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจเนี่ยต้องถูกลดทอนลงนะครับคนง่ายก็คือว่าก็ยังแสวงหากำไรอยู่ได้นั่นแหละก็ยังมีรายได้อยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าสามารถที่จะดูแลรักษาโลกดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยพร้อมกันอันนี้คือ
3: สิ่งที่ได้ไม่เดือดร้อนรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ใช่เพราะได้ในบทบาทของ
3: เพราะถ้าสภาพแวดล้อมมันล้มเหลวหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยต่อให้คุณทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จแค่ไหนมันก็สะดุดอยู่ดีเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้คุณทำมาหากินแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ถูกต้องครับซึ่งตัวอย่างที่มีคุณรพงศ์ยกกันชัดเจนก็คือว่าตื่นขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยเท่าแก่ก็ต้องพยายามหาเงินเข้าลิ้นชักเพื่อจะเลี้ยงลูกน้องใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบในมุมของผู้ประกอบการนะเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมมันยังไกลตัวนะมันยังอีกนานนะมันไม่ใช่หน้าที่ตรงของเขาหรอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญหรือการให้ priority ว่าอ๋อจะต้องเลี้ยงปากท้องก่อนนะเราค่อยไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าพัฒนาการในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาใกล้ตัวทุกทีนะครับ
3: คือคนเรามันไม่เดือดร้อนไม่จนตัวไม่เห็นไม่อะไรมันไม่ถ้าไม่เดือดร้อนถึงตัวเองอ่ะก็ไม่แก้ไขอ่ะอาจารย
4: ์ก็จะไม่ให้ความสำคัญใช่
3: ใช่ใช่อ
4: ย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าน้ำมาจ่อหน้าร้านเราเนี่ยน้ำมันจะท่วมมาฝนตกตักเดียวน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็เดือดร้อนใช่ไหมมันขายของไม่ได้อันนี้ก็จะกระทบอันนี้ก็
3: โอ้ให้ผมไม่ผิดครับผู้ว่ากทมคนใหม่ต้องแก้ไขไม่ใช่นะ
4: คนเราทุกคนก็จะมีส่วนในเรื่องของการก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบเพิ่มมากก็น้อยเราก็ต้องมี
3: ที่ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยผมพยายามชี้ให้คุณผู้ฟังเห็นคือเวลาอาจารย์มาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมอยากให้มันได้ผลจริงๆคืออาจารย์พูดเหนื่อยทุกครั้งเวลาเราคุยกันนะคุณผู้ฟังผมสัมผัสได้นะคือเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นภาษาโบราณก็เรียกว่าดร.พิพัฒน์จะพยายามเข็นครบขึ้นภูเขาอ่ะเพราะว่าคือผมเข้าใจอาจารย์เรารู้จักกันมาเป็น10ปีเนี่ยอาจารย์พยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วพยายามคุยแล้วผมพยายามซักไซส์ไล่เลียงพยายามถามแล้วผมอยากจะให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการนะคือรายใหญ่อ่ะเขามี KPI ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่ารายกลางรายเล็กเนี่ยคืออย่าให้มันจวนตัวจนเดือดร้อนถึงประตูหน้าบ้านเราแล้วเราถึงจะทำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมาหรืออาจารย์พยายามผลักดันมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์มันก็จะไร้ผลมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ผมถึงสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่เมืองทองธานีทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านอาหารเยอะมากตามตึกแถวตามเส้นทางของในเส้นทางเมืองทองธานีเนี่ยแล้วหลังร้านเราเนี่ยมันก็จะมีถนนแล้วมันจะมีท่อระบายน้ำวันดีคืนดีพอฝนตกไม่นานเนี่ยไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันตันแล้วมันเอ่อขึ้นมาน้ำท่วมมาถึงหน้าร้านพวกเราที่เราขายของท่วมหลังร้านพวกเราที่เราขายของแล้วก็เชื่อไหมครับวันนั้นเนี่ยประมาณ3-4 ประมาณสักชั่วโมงนึงน้ำท่วมแล้วมันก็น้ำมันท่วมเร็วแต่มันลงช้าเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีลูกค้าเลยจานเพราะน้ำมันท่วมใครจะมาจอดใครจะมาซื้อของเราก็มานั่งคุยกันว่า ไอ้ที่มันล้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้คนในนิติบุคคลในเมืองทองเขาเป็นคนจัดการมันเหตุมันเกิดจากร้านค้ามันเยอะแล้วทุกคนก็ไม่ใช่ทุกร้านที่มันจะมีบอกเขาเรียกบอกบำบัดใช่ไหมอาจารย์บอกเกิด
4: ใช่ใช่
3: ทุกคนก็จะมีไขมันทุกคนก็จะมีเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารอิสาร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ผมทำแล้วมันก็ระบายไม่ทันเพราะไอ้พวกนี้มันไปอยู่ในท่อระบายน้ำพอเราเจอแล้วบอกเฮ้ยเหตุมันเกิดจากพวกเราอ่ะนี่ผมก็เลยจะบอกอาจารย์ว่าถ้ามันไม่เดือดร้อนถึงตัวเนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญแล้วพวกเราก็ต้องมานั่งระดมทุนกันรอบท่อระบายน้ำแล้วตอนหลังมันก็ดีขึ้น อย่าให้มันเดือดร้อนอย่างที่ผมเคยอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมเคยเจอมากับตัวเลยอาจารย์
4: ใช่ใช่นี่แหละครับตรงจุดเลยครับผมต้องขอบคุณคุณวรพงษ์มากเลยที่ให้ตัวอย่างตรงนี้
3: เห็นเจอมาแล้ว
4: ชัดเจนมาก
3: ผมไม่อยากให้ผมเจอเหมือนคนอื่นเจอแล้วคนอื่นค่อยมาจัดการอาจารย์เชิญเลยต่อเลย
4: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวรพงษ์ประสบเนี่ยก็คือเหมือนกับพอปัญหามันเริ่มมาจ่อหน้าร้านเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราต้องมาแก้ไขแทนที่จะป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มันเกิดใช่ไหมครับถ้าในภาพใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะฉายภาพให้เห็นเหมือนกันก็คือว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทีเดียวนะครับแล้วทุกๆโรงเนี่ยก็จะมีกฎหมายฉบับเดียวกันในการบังคับอย่างยกตัวอย่างเช่นบอกว่าจะต้องปล่อยควันหรือปล่อยของเสียหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยแต่ละโรงไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับสมมติคัดไปที่ร้อยแล้วกันตัวเลขง่ายๆเพื่อให้เห็น
3: ครับ
4: ทุกโรงงานก็ปฏิบัติตามหมดก็บอกโอเคฉันติดเซ็นเซอร์ทุกที่แล้วก็ดูแลเฉพาะในส่วนของตัวเองว่าไม่ให้เกินร้อยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคุณวรพงษ์เห็นไหมครับว่าในนิคมเนี่ยมันมีเป็นร้อยโรงงาน
3: เยอะ
4: เราคิดง่ายๆว่าถ้าทุกโรงเนี่ยปล่อยไม่เกินร้อยอ่ะปิ่มๆสัก90กว่าเนี่ยแต่มันปล่อยพร้อมกัน
3: เนี่ย
4: เพราะนั้นไอ้ความที่เราบอกว่าเอ้ยเราทำถูกกฎหมายนะเราไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยแต่บริบทในภาพใหญ่มันบอกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะตรงนั้นมันเต็มไปด้วยความแออัดของพอลูชันของมลภาวะซึ่งถ้าทุกคนยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าฉันไม่ผิดกฎหมายท่าเดียวเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้
3: 90กัน100โรงงานนี่ก็แย่แล้วนะ
4: ใช่ใช่อันนี้คือภาพที่พยายามจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีบางบริบทที่เราเองเนี่ยไม่สามารถจะยึดกฎหมายแบบเห็นตรงได้อย่างเดียวเราก็จะต้องดูภาพใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยหนึ่งเราเนี่ยถึงแม้เจ้าของกิจการจะไม่ได้ไปโรงงานทุกวันแต่ผู้จัดการเราพนักงานเราอยู่ตรงนั้นทุกวันแล้วถ้าเกิดเขาป่วยล่ะแล้วถ้าเกิดว่าในวันที่เขาจะใกล้เกษียณเนี่ยเขาต้องมีค่าดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยซึ่งหลายโรงงานจะประสบปัญหานี้นะครับที่ว่าพอพนักงานที่มีอายุงานยาวๆเนี่ยเริ่มล้มป่วยเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาเยียวยานะครับอันนี้ก็จะทำให้เราก็เหมือนกับเป็นการประวิงเวลาเหมือนกับโอเคปัญหาไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะหน้าแต่ท้ายที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่คุณรงพงษ์เจอว่าพอทุกคนปล่อยของเสียไปในท่อระบายน้ำหมดแล้วก็ไม่ได้มาดูแต่ละวันที่จะป้องกันยังไงเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาอยู่ดีนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราพยายามจะถ่ายภาพให้เห็นจริงๆอะผมไม่ได้ทำหน้าที่เข็นคบขึ้นภูเขา อย่างเดียวนะครับก็คือผมคิดว่างานนี้เราพยายามทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นว่าการจัดลำดับความสำคัญของการทำธุรกิจแล้วก็ของเรื่องการดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยในบางจังหวะเวลาเนี่ยเราจะต้องหยิบยกมาเป็น priority ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันเป็น priority รองตลอดเวลาซึ่งพอถึงวันที่มันจะเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียหายมากกว่าที
3: ่จะไม่ทานเอามันจะเจ๊งกันเอาอ่ะใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจธุรกิจหรือเท่าแก่ว่าไอการที่จะลงทุนทำอะไรเพื่อบอกว่าเอ้ยมันจะเกิดขึ้นในระยะยาวผลมันจะกว่าจะเห็นมันอีก3ปี5ปี10ปีผมว่าเขาก็อาจจะไม่ buy in เพราะว่ามันไม่ได้อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเรา
3: ทำงานเอาอะไรได้เอาเงินไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันมีเรื่องต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำนองนั้นน่ะใช
4: ่
3: ไหมฮะ
4: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องขยับเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเข้ามาให้เป็นเป้าหมายใกล้ตัวเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคือแทนที่จะเราบอกว่าอย่างเรื่องที่เราจะคุยวันนี้เรื่อง net zero เนี่ยบอกว่าทุกคนทุกบริษัทตอนนี้ตั้งเป้าหมายnet zeroหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2050ภายคสนะครับมันเท่าไหร่ล่ะคุณวรรพงษ์อีก20กว่าปีนะครับ
3: นี่มัน2026เขาเป็นนับเป็นคสใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: 24 ปีโอ้ยไกลไปอาจารย
4: ์เพราะนั้นต้องแก่ผมฉันก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นฉันก็เสียแล้วจะไปทำทำไม
3: ไม่สนใจนะเอา5 ปี 10 ปีนี่ก็จะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วโอเค
4: เพราะนั้นลำดับความสำคัญนี่ก็ถูกลดลงไปต่ำสุดเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาในช่วงที่เขากำลังทำ
3: งาน
4: ที
3: ่ครับ
4: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องขยับเป้าหมายเข้ามาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้2050เนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กนะเพราะทุกคนก็บอกว่ารอได้เพราะมันยังอีกไกลนะครับแต่ว่าไอ้การดูแลการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาพบรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่า2049จะถึงแล้วอีกปีนึงทำแล้วมันจะได้เพราะมันต้องใช้เวลาสะสมนะเพราะการเลยกระจกที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นอยู่ดีๆเราบอกว่าเราจะลดให้มันอยู
3: ่
4: ต่ำกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำไม่ได้ในช่วงข้ามคืนเราก็ต้องใช้เวลา
3: เป็นห
4: ล
3: ักเป้ากันปี2050เนี่ยเป็นเพราะเขาให้เวลาเปลี่ยนผ่านนี้ใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงไกล
4: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับคิดง่ายๆว่าเราสะสมการปล่อยนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องพยายามสะสมการลดนานเท่านั้นน่ะมันถึงจะสมดุล

0: ก้าวหน้ามันช่วยโลกหรือไม่ช่วยโลกนะครับอันนี้มันก็ทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะเห็นว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยสามารถจะมี progress ได้ในระหว่างปีนะครับไม่ใช่ว่าต้องรอไปถึง2050แล้วค่อยมานั่งตะลิตะเหลือกทำกันว่ามันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดอีกคำนึงคือ net positive เราไม่ได้พูดแค่ให้มันเป็นคำสวยหรูแต่เพียงอย่างเดียว net zero เข้าใจแล้วการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0ไอ้ net zero เนี่ยไอ้ก๊าซเรือนกระจกนี่ยังคงใช้คำว่า greenhouse effect มั้ยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับคือการเรือนกระจกเนี่ยถ้านองในรายละเอียดเนี่ยมันจะประกอบกันด้วย7ตัวนะครับการคาร์บอนไดออกไซด์นี่จะเป็นตัวที่เราเอามาใช้อ้างอิงที่สุดนะครับคืออีก6ตัวเนี่ยก็จะแปลงหน่วยให้เป็น CO2 เทียบเท่าหรือคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพื่อจะได้ให้มันมีการวัดที่ง่ายนะอีก6ตัวมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นก๊าซมีเทนนะครับที่มันเกิดจากการฝังกลบขยะการทํานาและเป็นต้นนะครับก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับที่อยู่ในปุ๋ยก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟูออโรคาร์บอนนะครับที่เราใช้ในเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศนะครับกลุ่มเปอร์ฟูออโรคาร์บอนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นมันอยู่ในอลูมิเนียมหรืออยู่ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์นะที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเรื่องของการผลิตแมกนีเซีย
1: ม
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวที่เป็นก๊าซไนโตรเจนไตรฟูออไรด์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการผลิตจอ LCD หรือก๊าซเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆนะครับ
1: มีประม
0: า
1: ณ7ตัวหากรรมรอบตัวละหมดเลยนะ
0: ใช่ใช่ครับยิ่งตอนนี้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีการใช้ไอ้ตัว AI มากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวของก๊าซไนโตรเจนไอ้ก๊าซเรือนกระจกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมไอ้เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีความสำคัญครับผม
1: มีหน้าคือมีหน้าว่ามันถูกสะสมมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันแย่ลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยโลกเรามันแย่ลงเรื่อยเพราะว่า6-7-8ก๊าซที่อาจารย์พูดถึงอ่ะมันคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ทั้งนั้นเลยนี่อาจารย์ส่วนใหญ่
0: ใช่ใช่ใช่แล้วที่เราทำมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีแนวโน้มในการทำอุตสาหกรรมเหล่านี้ลดลงนะครับมันมีแต่วันที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเรือนกระจกที่มันบอกว่าเราจะลดให้ได้ในปี2050เนี่ยดูเหมือนในทางปฏิบัติเนี่ยยิ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ก้าวหน้าเติบโตเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการลดการเปิดการเรือนกระจกโดยใช้เบสไลน์หรือข้อมูลฐานเดิมเนี่ยมันอาจจะยิ่งเป็นไปได้น้อยลงทุกที
1: มันไม่ทันกันไอ้ความเสียหายกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมมันคือเหตุหนึ่งในการสร้างความเสียหายให้สิ่งแวดล้อมมันตามกันไม่ทันนะอันนี้มันไปปุ๊บความเสียหายมันก็ตามไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราป้องกันโอ้โหเมื่อกี้โอเคแล้วอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนจาก net zero มาเป็น net positive ฟังดู net positive แปลว่าอะไรกัน
0: คือถ้าเราย้อนกลับไป net zero เมื่อสักครู่เนี่ยเราคีย์เวิร์ดของมันคือทำไงให้มันลบบวกลบกันแล้วเป็น0ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าสมมติถ้าเราวัดที่ entity 1นะเหมือนกับสมมติอย่างผมกับคุณรพงษ์มาตั้งกิจการสักอันนึงร่วมกันเนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องหาออกมาให้ได้ว่าไอ้กิจการที่เราดำเนินอยู่เนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราบอกว่าปีนึงเราปล่อย100ตันนะฮะในกิจการเราเนี่ยเราจะต้องลดให้ได้เท่ากับที่เราปล่อยมันถึงจะเป็น net zero คือเป็นศูนย์สุทธิถ
1: ูก
0: ไหม
1: ครับปล่อยเท่าไหร่ก็ต้องลดเท่านั้นโอเค
0: ใช่ทีนี้คุณกับวรพงษ์กับผมไม่ได้ทำกิจการปีเดียวอาจจะตั้งมาตั้ง20ปีที่แล้วนะครับหรือ30ปีที่แล้วนะครับเราก็ต้องมีคล้ายๆปีฐานที่บอกว่าอ่ะฉันเอาตัวนี้เป็นปีตั้งต้นแล้วเราจะนับไปถึงปี2050ก็หมายความว่าเราก็ต้องเอา100ตันแต่ละปีเนี่ยคูณเข้าไปนะเรานับ20ปีให้หลังย้อนหลังเราก็ต้องคูณ20ปีเรานับ30ปีเราก็ต้องคูณ30ปีเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันก็คือเราก็ต้องหาวิธีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เท่ากับที่เราปล่อยในจำนวนปีนั้นถูกไหมครับในจำนวนปีเหล่านั้น
1: มันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมฮะ
0: มันจะได้บาลานซ์กันตรงนี้ก็หมายความถึงเป็นสุทธิเป็นศูนย์นะครับแล้วเราจะเห็นว่าเป้าใหญ่เราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องลดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการปล่อยโดยรวมของเราจะปีฐานทีนี้ปัญหาก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บความก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะมีการทำแต่ก็ไม่ได้มีการเขาเรียกเอาตัวเลขมาโชว์ให้เห็นสุทธิอ่ะนะครับคอนเซปต์ของ net positive เนี่ย

0: มันก็เป็นคล้ายๆกับการคิดเพื่อจะทำให้เราหยิบผลลัพธ์ในแต่ละปีที่เป็นปีต่อปีเนี่ยมาฉายภาพให้เห็นอย่างง่ายนะครับก็หมายความว่าสมมติปีนี้เราบอกว่าเราปล่อยร้อยแต่สิ้นปีนะเราสามารถจะลดลงมาได้เหลือ80คำว่า net positive นี่คือสุทธิเป็นบวกก็หมายความว่าผมจะมี progress อยู่ที่20ตันนะครับตัวนี้แหละก็คือตัวที่เราจะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนว่าแทนที่จะรอไปวัดปีสุดท้าย2050แล้วเป็น0เนี่ย มันอาจจะไม่ทันการก็มาวัดเป็นรายปีต่อปีเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยเราลดได้เท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้เราลดได้เยอะขึ้นเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการขับเคลื่อนมากขึ้น
1: แต่ถ้าปีไหนวัดเอาปีที่24อย่าไปวัดเอาปี2050เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้ระหว่างค้างเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวชี้วัดว่ามันลดลงจริงหรือเปล่านี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่าในทางปฏิบัติเรื่องการวัด net zero เนี่ยเขามีการบันทึก near term target ก็คือปีต่อปีอยู่นะครับไม่ได้ไม่มีนะครับแต่ว่าผลทั้งหมดเนี่ยมันจะเอาไปสะสมเพื่อจะทำให้สุทธิเป็นศูนย์ในปี2050นะครับ
1: แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเริ่มต้นคำนวณสิ่งที่คุณปล่อยออกไปแล้วก็คำนวณสิ่งที่มันจะหักลบออกไปกันเป็นปีต่อปีมาดีกว่าไหมแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นซีโร่ภายในปี2ปี3ปีเพราะเป้ามันปี2050แต่ค่อยๆลดเช่นเลสเซอย่างที่อาจารย์พูดจาก100เหลือ80อ่ะคุณลดไป20ปีถัดไปอ่ะอีกสัก10อีกสัก20อีกสัก10อีกสัก20เราทำอย่างนี้กันดีกว่าอาจารย์จะชวนพวกเราทำแบบนี้ถูกไหม
0: ถูกต้องเลยครับผมก็คือจากเดิมที่เราบอกเรามีปีฐานปีหนึ่งอาจจะสมมติปี2015แล้วเราก็บอกว่าเราจะลดจากปีฐานได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามเป้าของเราเพื่อจะไปถึง net zero ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดอ้างอิงจากปีฐานเดิมเดียวกันนะอย่างก็คือ2015สมมติปีนี้2026ลดได้จากปีฐานเท่าไหร่เราก็วัดจากปี2015สมมติปีหน้า2027เราได้เท่าไหร่เราก็จะวัดจากปีฐานเดียวเดิมก็คือ2015แต่ net positive เนี่ยจะวัดด้วยปีฐานที่เป็นปีก่อนหน้าก็คือระหว่าง2026กับ2027หรือ2027กับ2028เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าปีต่อปีเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ปีฐานเดิมครับผม
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงฮะเข้าใจแล้วว่าวันนี้อาจารย์พิพัฒน์ต้องการอะไรเข้าใจ
0: แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามจะฉายภาพให้เห็นด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราลดได้โปรเกรสปีต่อปีเนี่ย SME จะได้เบเนฟิตอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำ
1: เพื่อโลกอย่างเดียวอาจารย์เราคุยกันมาตลอดว่าทำแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเป็นคอร์สให้คิดว่าเป็นการลงทุนอย่างที่เราคุยกันแล้วมันต้องมีผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์เอื้อกลับมาด้วยแล้วผมก็จะถามอาจารย์ต่อไปว่าที่เขาคุยกันว่าคาร์บอนเครดิตเอามาหักลบกบบวกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผลลัพธ์มันได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าจับต้องได้แค่ไหนยังไงเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์กลยุทธ์ที่เราจะทำ
0: ครับ
1: เด็กหน้าคุยกัน
0: ได้เลยครับครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาก่อนนะอาจารย์แป๊บนึงนะครับผม
8: ครับผม
7: เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังมาร่วมกันอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับไม่ใช่แค่ว่ากิจกรรมครั้งนี้ฟรีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่กิจกรรมครั้งนี้ผมถือว่า ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเราได้ SME D Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมาสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในมันคล้ายกันครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีถล่มทลายครับขายได้แพงกว่าคนอื่นด้วยมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนั้นมันอยู่ที่หน้าตาสินค้าครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ครับ Present Global Pack Insight 2 Trend บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อสร้างพร้อมผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ครับผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายเป็นร้อยรางวัลเลยครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตครับนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางตลาดที่คุณไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยนะครับก็มาเรียนรู้กันได้เพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อนำไปใช้และปรับสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ยังมีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์คุณไปตลอดกาลครับย้ำนะครับรายละเอียดครั้งนี้เจอกันให้ได้เลยนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นครับที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น แต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดครับเต็มแล้วเต็มเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งได้เลยนะครับด่วนที่สุดนะฮะที่ LINE @thinking radio นะครับ @thinking radioย้ำครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Thinking Radio ครับรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจไปพร้อมๆกันเรื่องแพคเกจจิ้งนี่ก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์เพราะหลังๆนี่เขาพยายามจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างว่ามันย่อยสลายง่ายหรือว่าเอามาใช้ได้อีกอะไรเงี้ยอาจารย์ถูกไหม
8: ใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำแพคเกจจิ้งแบบวิธีการใช้แล้วก็รวมไปถึงหลังการใช้ด้วยว่าพอเป็นซากแล้วจะกำจัดยังไงซึ่งทั้ง3กระบวนการเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเลนกระจกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเข้าไปฟังสัมมนาผมว่าก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการลดการเปิดการเลนกระจกด้วยครับ
7: แน่นอนครับขายได้ขายดีขายโดนแล้วแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะทีนี้กลยุทธที่เราจะทำเรื่องจาก net zero มาเป็น net positive เราเข้าใจแล้ว net positive คือเอาเป้าหมายระยะสั้นปีต่อปีแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆพออีก24ปีพอถึงปี2050นะมันอาจจะกลายเป็นสูตรโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเริ่มทำตั้งแต่ปีนี้ก็ได้นะอาจารย
8: ์ครับผมคืออันนี้เราโฟกัสเฉพาะ SME แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงพวกบริษัทใหญ่ที่ก็อาจจะมีเป้าหมาย net zero อยู่แต่เดิมนะครับ
7: ค
8: ือ SME เนี่ยมี2ช้อยก็คือว่าจะไป net zero ตามบริษัทใหญ่ก็ได้หรือเนื่องจากตัวเองเล็กไม่มีรีซอร์สมากเหมือนบริษัทใหญ่เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทใหญ่ที่เขาประกาศ net zero ไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า SME เนี่ยมีตัวเลือกว่าถ้าเขาไม่ไป net zero ด้วยตัวเองเขาสามารถจะทำ net positive เพื่อที่จะเก็บไอ้ตัวโควต้าของการลดแต่ละปีเนี้ยเป็นเครดิตนะฮะแล้วก็ไปขายให้กับบริษัทใหญ่ที่เขาต้องการไป net zero นะครับ
7: อ
8: ันนี้คือการที่พยายามจะทำให้ท้องแก่เห็นว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะวัดแล้วก็บันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตเพื่อสามารถที่จะเอาไปเป็นโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตเนี้ยให้กับบริษัทใหญ่ที่เขาต้องการไป net zero ได้ในอนาคตนั่นหมายความว่าสมมติผมว่าคุณวรพงศ์เมื่อกี้ทำกิจการหนึ่งเนี่ยเรามีการใช้ไฟเรามีการใช้หม้อต้มน้ำนะจะทำยังไงเราถึงจะไปดูวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการในการทำธุรกิจของเราว่าเอ๊ะหม้อต้มน้ำเนี่ยจากเดิมมันต้องใช้น้ำมันเราเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าหรือใช้ก๊าซธรรมชาติได้ไหมเพื่อจะลดฟุตพริ้นท์คาร์บอนเราลงนะครับหรือลดขนอาหารของเราลดขนสินค้าของเราจะเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปภายในมาเป็นรถ EV ได้ไหมเพื่อลดฟุตพริ้นท์คาร์บอนของเรานะครับผมก็เห็นช่องว่าเอ้ยมันทำได้มีกิจกรรมหลักๆที่สามารถจะทำได้อย่างเช่นเนี่ยบอกแล้วก็คือเปลี่ยนหม้อต้มน้ำจากตัวน้ำมันเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนรถเป็น EV หรือเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED นะครับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในการทำความเย็นให้ลูกค้าเนี่ยนะให้มันสามารถที่จะมีอินเวอร์เตอร์ตัดนะทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานเป็นความจำเป็นพอทำหลายๆกิจกรรมเหล่านี้ในกิจการเราเนี่ยเฮ้ยมันลดได้นะจากเมื่อกี้เราบอกว่า100ลดไปเป็น80แล้วเราได้เครดิตมา20นะครับสมมติเราบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตในกิจการเราปี2026นี่แหละได้20ตันนะสมมติตันหนึ่งมี reference price หรือราคาอ้างอิงเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งในทางวิชาการมันก็จะมีวิธีการคำนวณ นะครับพันบาทนะครับก็หมายความว่าสิ้นปีเนี่ยผมกับคุณรพงศ์ที่รันกิจการเนี่ยผมสามารถจะมีรายได้เพิ่มสุทธิเป็น2เท่าไหร่100คูณ20คูณ1,000บาท
7: 20ตันใช่ไหมอาจารย์
8: ครับ
7: ตันละพันหรือว่า
8: สองหมื่นบาทครับผม
7: ตัน
8: ละสองหมื่นบาทละใช่ตันละพัน
7: อ๋อตันละพันโอเคสองหมื่นถูกต้องครับ
8: อันนี้คือที่พยายามจะฉายภาพเห็นว่าการใช้กลไก net positive แล้วก็มีการเก็บคาร์บอนเครดิตที่เราลดได้ปีต่อปี20ตันเนี่ยมันสามารถจะทำให้ bottom line ของ SME เนี่ยเพิ่มเม็ดเงินรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเข้ามา20,000บาทต่อปีได้
7: ทีนี้มันจะมีคำถามนิดนึงอาจารย์กลับไปที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เช่นเรื่องของการใช้นะฮะใช้เครื่องทำความเย็นเปลี่ยนรถเป็นนู่นนี่นะเนี่ยมันมีต้นทุนไงอาจารย
8: ์ครับผมก
7: ็มันจะคุ้มมันจะคุ้มกันไหมต้องอธิบายแบบนี้ด้วย
8: มันมี2วิธีการในการคำนวณเพื่อจะหาว่ามันคุ้มทุนหรือไม่นะครับอย่างเราบอกว่าเราจะใช้รถ EV จาก เดิมเป็นรถสันดาปเราก็จะต้องคำนวณว่าเอ๊ะมันถึงรอบอายุการเปลี่ยนรถหรือยังอายุมันได้หรือยังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยมันก็คำนวณทางแรกนะก็คือจากว่าเดิมใช้น้ำมันตอนนี้น้ำมันลิตรหนึ่งก็ประมาณ50-60บาทเปลี่ยนมาใช้ EV นะครับยูนิตละ3บาทเนี่ยสมมติเราบอกว่า5ปีเอาไอ้ตัวน้ำมันที่เราประหยัดได้เนี่ยมาคิดคุ้มทุนนะตรงนี้ต้นทุนที่คุณวรพงษ์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วเพราะว่าการลงทุนซื้อรถมันสามารถจะชดเชยด้วยการประหยัดค่าน้ำมันไปเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้คือทางแรก
7: อันนี้ทางแรกคุณคุ้มไปก่อนแล้วอันดับแรก5ปีและเซว่า5ปีซื้อรถมาก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้วปีที่6นี่คุณใช้รถฟรีไปแล้วโอเค
8: ใช่เพราะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย SME ก็รู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าในการลงทุนแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันมีเบรกอีเวนต์ของมันอยู่นะ
7: คร
8: ับ เสิร์ฟเพราะเบเนฟิตอันที่2ทางที่2ก็คือว่าถึงแม้มันจะไม่คุ้มทุนนะครับหรืออาจจะใช้เวลาคุ้มทุนยาวเนี่ยแต่เนื่องจากเราไพรซ์อินตัวต้นทุนเนี่ยไปในราคาคาร์บอนเครดิตก็หมายความว่าไอ้ 20,000 บาทที่เราขายได้เนี่ยก็คือมีคนมาชดเชยต้นทุนที่เราลงทุนไปจากการเปลี่ยนรถจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับในรูปของราคาคาร์บอนเครดิตนะครับที่เราใช้ได้แหละนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีวิธีคำนวณอย่างนี้จริงๆนะครับว่าสมมติว่าเราพงไปลงทุนในโครงการต่างๆที่พูดมาเนี่ยเราปรากฏว่าเราคิดออกมาแล้วมีต้นทุนทั้งหมดล้านหนึ่งนะครับเราปรากฏว่าเราสามารถจะเก็บคาร์บอนเครดิตได้มดร้อยตันนะครับก็หมายความว่าเราอาจจะมีหน่วยของต้นทุนคาร์บอนเครดิตเนี่ยอยู่ที่หมื่นบาทต่อหน่วยต่อตันถูกไหมครับเพราะว่าเราลงทุนไปทั้งหมดล้านนะครับ
7: อ
8: ันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่มันเรียกว่าเขาเรียก internal carbon pricing คือเป็นราคาคาร์บอนภายในที่แต่ละองค์กรเนี่ยสามารถกำหนดขึ้นมาได้ว่าเราจะเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราขายคาร์บอนเครดิตได้ในราคาหมื่นบาทไม่ใช่พันบาทอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยก็แสดงว่ามีคนเนี่ยมาอุดหนุน
7: มาช่วย
8: ตัวค่าใช้จ่าย
7: ต้นทุนค่าเปลี่ยนรถเราอีกตั้งหมื่นหนึ่งแน่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
8: ์ใช่ถูกต้องครับก็มันจะถูกไพรซ์อินไปในตัวราคาคาร์บอนเครดิตที่เราขายไปนั่นเองนะครับ
7: ทีนี้ไอ้ตัวราคาคาร์บอนเครดิตที่อาจารย์พูดถึงสมมติว่าพันหนึ่งเนี่ยไม่เอาสมมติได้ไหมจริงๆทุกวันนี้ราคาตลาดมันมีไหมอาจารย์
8: มีครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการนะครับ
7: อย่างโครงการจำกัดขยะประเภทด้วยเพราะนั้นราคาจะไม่เท่ากันว่าโครงการนี้ราคาเท่านี้โครงการนี้ราคาเท่านั้นใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่ปลูกป่าก็โครงการหนึ่งป่าชายเลนก็อีกราคาหนึ่งฮะแต่ท้ายที่สุดเราจะเห็นตรรกะเดียวกันก็คือว่าราคาเหล่านี้มันจะต้องสะท้อนต้นทุนในการพัฒนาโครงการก็เหมือนกับที่เราบอกว่าเราลงทุนเปลี่ยนรถ EV ลงทุนเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะต้องสะท้อนต้นทุนที่เราเปลี่ยนไปว่าสุดท้ายคาร์บอนเครดิตที่ขายเนี่ยมันจะต้อง cover หรือคุ้มกับสิ่งที่เราลงทุนไปนั่นเอง
7: ยังไงเสียก็มีแต่ได้กับได้เพราะว่าคุณลงทุนวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รับคือนอกจากเบรกอีเวนต์5ปีที่คุณใช้รถ EV แล้วประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยในระหว่างทางจากปีที่1ถึงปีที่5คุณยังได้เงินเติมเข้ามาเพื่อเอามาใช้เป็นทุนในการเปลี่ยนรถทุกปีถ้าอาจจะถ้า10ตัน10,000 100ตัน100,000อยู่เรื่อยๆ
8: ครับ
7: เฮ้ยมันก็มีแต่ได้กับได้นะอาจารย์มันคือการรีเทิร์นกลับมาอย่างที่อาจารย์ใช้ว่า price in คือมันเข้ามาอยู่ในราคาต้นทุนที่คุณทำด้วยนะถ้างั้น
8: ถูกต้องครับสมมติว่าถ้าเกิดราคาที่เราจะเสนอขายมีคนบริษัทจะมาซื้อแล้วมันไม่ได้ตามราคาอ้างอิงภายในของเราใช่ไหมครับ
7: เ
8: ราก็ยังไม่ขายก็รอจนกว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อการที่บริษัทเนี่ยจะได้ชดเชยราคาคาร์บอนเครดิตให้มันใกล้เคียงหรือเท่ากับต้นทุนที่เราจ่ายไปนะคร
7: ับ
8: อันนี้ก็คือวิธีการในการมองว่าการบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะมันมีแต่วันที่ว่าเราจะรอขายเมื่อเราพอใจในราคาที่เราต้องการนั่นเองครับผม
7: ขอเป็นภาพในทางปฏิบัตินิดนึงก็คือโอเคเราคำนวณแล้วเราคำนวณทั้งเบรกอีเวนท์ที่ลงทุนแล้วเอาตัวอย่างเดิมคือรถ EV เราคำนวณแล้วว่าเราต้องใช้รถ EV กี่ปีแล้วมันจะคุ้มเพราะเราประหยัดพลังงานไปทุกเดือนทุกเดือนหรือเราไม่ต้องเติมน้ำมันเราชาร์จไฟอันที่สองคือมันจะมีราคาเพราะว่าเราได้คาร์บอนเครดิตแล้วไปขายเสร็จแล้วเราก็ได้กี่ตันก็มาคูณจำนวนราคาต่อตันทีนี
8: ้ใน
7: ทางปฏิบัติเรื่องของการคำนวณคาร์บอนเครดิตแล้วเราจะรู้เราจะมีตารางไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีราคาคาร์บอนเครดิตที่แตกต่างกันอันนี้เราจะหาหรือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเท่าไหร่เราดูจากอะไรเอาจาก
8: โอ้ตรงนี้สบายเลยครับคือ
7: ในภาพนี้ไหม
8: จริงๆหน่วยงานที่ใช้ในการอ้างอิงที่เป็นทางการก็คือองค์การเหมือน จัดการการเลือกกระจกหรืออบก.นะครับ
7: okay.
8: เขาจะมีการทำส่วนที่เรียกว่าเป็น emission factor ออกมาทุกๆปีอัปเดตนะตามประเภทเชื้อเพลิงหรือตามประเภทโครงการเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของการคำนวณหรือในเรื่องข้อมูลซัพพอร์ตในทางวิชาการเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งละในมีความเสถียรเพราะฉะนั้นการอ้างอิงตรงนี้ก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยเราไม่ไปตรวจสอบข้อมูลโดยตรงคำนวณเองเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีที่ปรึกษาทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนแล้วก็หน่วยงานสถาบันวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยออกมารับบริการในการเก็บตัวเลขตัวคาร์บอนอินเวนทอรี่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเก็บข้อมูลไม่มีปัญหานะมีตัวคูณอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับครับผม
7: เห็นอาจารย์บอกว่ามันมีอะไรกันเน็ตโพซิทีฟคลับอ่ะมันคืออะไรอาจารย์
8: จริงๆเราแผนว่าเราจะมีคล้ายๆกับเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นตัวช่วยให้ SME เนี่ยสามารถจะเข้าถึงตัวการบันทึกบัญชีคาร์บอนเครดิตตรงนี้ให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยบางทีถ้า SME เขาอาจจะมีข้อมูลที่เป็นศูนย์เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอาจจะต้องการแหล่งเรียนรู้ใช่ไหมครับ
7: ของ
8: ต
7: ั
8: วคลับก็จะเป็นตัวช่วยเราก็จะมีการจัดคล้ายๆกับเว็บบินาร์ให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะไปดูว่าเอ๊ะตัวในกิจการของเราเนี่ยตรงไหนที่มันน่าจะทำแล้วมันน่าจะลดได้เยอะสุดนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปมุ่งทำกิจการอย่างเช่นการลดขยะซึ่งทำแล้วเนี่ยมันอาจจะได้คาร์บอนเครดิตออกมาต่ำหรือน้อยไม่คุ้มนะครับ
7: แต่ไปทำเลยทำเลยดีกว่าอะไรอย่างนี
8: ้ถูกต้องอันนี้ก็คือใช่
7: ตัวครับใครพัฒน์ตั้งขับนี้ขึ้นมาหรอครับหรือว่าไงคร
8: ับ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันจะมีดำริในการตั้งตรงนี้ภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับ
7: ไม่ต้องดำริเลยอาจารย์ทำเลยได้ไหม
8: ทำเลยได้
7: ก็คือว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดกับอาจารย์นั่นคือว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งหลายรอบผมเชื่อว่ามันสำคัญมากสำคัญทุกครั้งที่อาจารย์พูดมันก็ยิ่งสำคัญไปเรื่อยๆความสำคัญนะเข้าใจแล้วประเด็นคือจะทำยังไงให้มันเกิดผลในระยะสั้นวันนี้อาจารย์มาบอกเราว่าเฮ้ยเน็ตโพซิทีฟมันเกิดผลในระยะสั้นได้ปีต่อปีโอเคเข้าใจแล้วทีนี้จะ implement ยังไงใครจะมาช่วยเราใครจะมาระดมทุนแล้วแอมเทอร์ระดมสมองช่วยเราหน่อยอาจารย์เปิดเลยเน็ตโพซิทีฟครับเมื่อไหร่อาจารย์เดือนไหนบอกเลยยังใช่ไหม
8: เนี่ยก็จริงๆก็เข้าเดือน6ก็คือครึ่งหลังของปีแล้ว okay. ก็คิดว่าเราก็น่าจะเริ่มต้นทำเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นกิจลักษณะนะครับคือประเด็นก็คือว่าวันนี้ SME เองเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่เห็นทิศทางว่าตัวเองจะเริ่มต้นหรือเดินยังไงนะครับ ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งก็พยายามจะไปทำเรื่องซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลให้นะครับแล้วก็พยายามที่จะไปช่วย SME ในการลดเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นเบี้ยหัวแตกอยู่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือใช่การบันทึกบัญชีเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียก third party ที่น่าเชื่อถือที่จะเข้าไปดูว่
7: าต้องมีคนกลางอาจารย์ต้องมีคนกลาง
8: ตกลงเก็บถูกไหมเนี่ยเก็บน้อยไปหรือเกินเยอะเกินไปหรือเฟ้อหรือเปล่านะครับก็ต้องมีคนที่จะเข้าไปช่วย verify ตรงนี้ด้วยครับผม
7: อ๋อไทยพัฒน์ช่วยเป็นคนกลางโอ้โหสุดยอดมากอาจารย์นี่มันคือใครจะเป็น one stop service อ่ะใครทางเรื่องทฤษฎีทางเรื่องปฏิบัตินั่นหมายความว่าผมมีบริษัทอยู่เป็นบริษัท SME ผมผลิตสินค้าหรือผลิตหรือมีเป็นบริษัทที่มีเซอร์วิสเนี่ยก็สมัครในคลับนี้แล้วก็ขอคำปรึกษาว่าผมจะเริ่มต้นทำเน็ตโพซิทีฟนะเพราะเน็ตซีโร่มันอีกไกลเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าไกลแค่ไหนเนี่ยผมต้องทำอะไรบ้างผมก็บริษัทอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ว่าบริษัทคุณควรจะทำในเรื่องไหนแล้วทำแล้วมันจะคุ้มแค่ไหนยังไงอย่างนี้ถูกไหมอาจารย
8: ์ได้ผลเร็วสุดครับผมเพราะเราต้องการวัดผลระยะสั้นถูกไหมครับแล้วสมมติเราได้ตัว
7: ให้ด้วยไหมอาจารย์ช่วยหาลูกค้าซื้อให้ด้วยไหมคาร์บอนเครดิต
8: มีอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้บริษัทใหญ่ๆในบ้านเราโดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องเก็บตัวคาร์บอนทั้งสโคป1 2 3นะครับ1กับ2เนี่ยเขาทำของเขาเองอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ SME ที่อยู่ใน value chain แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาต้องมีการบันทึกบัญชีคาร์บอนในสโคป3ปุ๊บเนี่ยบรรดาซัพพลายเออร์ของเขาทั้งหมดเนี่ยถ้ายิ่งบริษัทใหญ่มี SME อยู่ในเชนเป็น 2,000 3,000 บริษัทเนี่ยอันนี้เกี่ยวหมดเลยเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมีรองรับอยู่แล้วแน่นอนนะคนที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตของ SME นะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วที่เขาไปช่วยเนี่ย มันนับซ้ำหรือเปล่าหรือมันนับได้ของจริงหรือเปล่า
7: ซ้ำซ้อนไหม
8: ซื้อราคามันถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องมีคนกลางในการเข้าไปช่วย verify ให้ไทยพัฒน์ก็เป็นหนึ่งในคนกลางที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แทนเพื่อจะทำให้ไอ้ demand supply หรือตลาดตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไม่ต้องไปรอ2050แล้วก็ไปลุ้นว่าตกลงมัน achieve ไม่ achieve เพราะว่าในทางปฏิบัติตอนนี้ตัวเลขที่เป็น global เนี่ยที่เราบอกว่าไอการที่เราจะไปบรรลุ net zero ปี2050เนี่ยมันมาจากฐานคิดที่ว่าถ้าเราทำตรงนั้นได้ net zero ปี2050เนี่ยอุณหภูมิของโลกเราเชื่อว่ามันจะไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมแต่ว่าวันนี้มันมีงานวิจัยหลายๆงานออกมาบ่งชี้ว่าเฮ้ยอุณหภูมิของโลกเนี่ยไอ้ที่บอกว่า 1.5 องศา 1.5 องศาเซลเซียสจะไม่เกินเนี่ยมันจะเกินตั้งแต่ปี2030แล้วนะครับ
7: โอ้ย อีก4ปีเอง
8: ใช่เพราะนั้นมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงว่าไอ้ Net Zero ที่เราตั้งไว้ปี2050เนี่ยมันจะ ไม่สามารถเอามาใช้เป็นเป้าหมายจริงได้ในทางปฏิบัติแล้ว
7: หรือเปล่าอาจจะต้องใกล้
8: เราก็ต้องทำให้มันใกล้กว่านั้น SME จะได้ประโยชน์มากกว่านั้นก็คือเราก็ย่นจากปี2050มาเป็นการทำปีต่อปีซะดีกว่าเพื่อทำให้ผลลัพธ์มันสามารถที่จะสะท้อนได้เป็น real world impact ได้จริงๆครับ
7: สมัครเข้าร่วม Net Positive Club แล้วก็มีคำแนะนำช่องทางชี้แนะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยมีลูกค้ารออยู่แล้วแล้วคุณมานั่งคำนวณดูวิเคราะห์ดูว่าคุณจะใช้ประเภทของการทำ Net Positive ในมุมไหนเนี่ยสมัครอย่างเดียวก่อนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมจัน
8: ยังไม่มีครับตอนนี้จริงๆเราเริ่มทำข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์แล้วนะครับ
7: okay.
8: ก็สามารถจะเข้าไปดูได้เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มีอีเมลที่สามารถจะแสดงความจำนงว่าสนใจจะเข้าร่วมนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยเราคุยกับทีมงานว่าอาจจะเริ่มมีเรื่องของหลักสูตรอบรมที่เป็นเว็บบินาซึ่งอันนี้เราก็คงจะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับ SME ที่สนใจนะครับ
7: ไปถึงเขาจะสูตรอบรมออนไลน์ใช่ไหมอาจารย์เว็บบินา
8: ใช่ครับใช่ครับเป็นออนไลน์ครับผม
7: เว็บไซต์อะไรครับอาจารย
8: ์ thaipath.org ครับ
7: ภาษาไทยเหรอครับ
8: มาเป็นภาษาอังกฤษครับ www.thaipath แล้วก็ .org ครับผม
7: เราคุยกันมาเป็น10ปีแล้วไม่ค่อยได้ถามเว็บไซต์มูลนิธิไทยพัฒ
8: น์
7: เลย
8: จริงๆง่ายกว่านั้นก็คือเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วพิมพ์คำว่าสถาบันไทยพัฒน์ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นตัว
7: พิมพ์ว่าไทยพัฒน์ก็คือแล้วมั้งผมว่า
8: อาจจะเป็นหลายด็อกเตอร์พิพัฒน์นะมีชื่อซ้ำกันหลายคน
7: ยอดพฤติการอ่ะให้นำจากคนอีกหน่อยนึง
8: ครับ
7: คือเลือกคือไปดูข้อมูลแล้วอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์หรือในตัวฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเขาจะบอกพวกเราเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการถูกไหมครับ
8: ใช่ครับเราเริ่มมีตัวอีเมลให้สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาแล้วแต่ว่ารายละเอียดของตัวหลักสูตรหรือเรื่องเว็บบินาร์ยังไม่ได้โพสต์ขึ้นไปก็จะทยอยทำขึ้นมาเป็นลำดับครับ
7: เออผมว่านะผมปิ๊งไอเดียนะว่าทำสัมมนาแบบเจอตัวตนสัก100 200คนเป็นฟาวเดอร์เริ่มต้นเป็นไพลอตกับ 96.5 เลยดีไหมอาจารย์ให้มาที่อสมทนี่แหละ
8: ยินดีครับยินดีครับถ้าอสมทออร์แกไนซ์เรายินดีจะเข้าไปเป็นวิทยากรให้อ
7: ะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ SME อสมทไม่ปฏิเสธครับเดี๋ยวขอหาผู้สนับสนุนก่อนนะอาจารย
8: ์ได้เลยครับได้เลยครับครับผม
7: ว่าจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วจับต้องได้จับมือทำมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนเนี่ยผมจดดีเทลไว้หมดแล้ววิธีการแมคานิกเป็นยังไงเอาเคสแซดดี้มาโชว์กันแล้วก็บอกเลยว่า1 2 3 4ธุรกิจคุณต้องทำ1 2 3 4แล้ววันนั้นก็รีจิสเตอร์เข้าร่วมตัวคลับนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับมันจะได้ไม่ผ่านไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวขอเวลาลงดีเทลแล้วเดี๋ยวนัดหมายคุยกันนอกรอบอีกทีนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้น่าสนใจ
8: ได้เลยครับยินดีครับผม
7: ครับผมวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
8: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เ ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมแล้วก็คนในครม.ออกมาพูดหลายเรื่องแต่ประชุมหลักๆใหญ่ๆเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้น้ำหนักก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้เรียกรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือก่อนการประชุมสถานการณ์ภาคใต้ขณะที่เรื่องนี้อาจารย์วนมงคลนอมทานนะครับก็บอกว่าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็เตรียมที่จะพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้แล้วก็บอกว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นเยอะทีเดียวอาจจะใช้คำว่าถี่ยิบนะครับส่วนเรื่องของ 1,600 ล้านที่จะไปใช้ในการซื้อ AI มาให้ประชาชนได้ใช้ล่าสุดนักข่าวมีการถามครับว่าตกลงเอายังไงแบบไหนไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าจะต่อหรือไม่ต่อครับแต่บอกว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องของ Thailand AI Passport แล้วก็มีติ่งครับเจตนาหวังดีสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นแนวทางที่มีการสื่อสารก็ดูแล้วนวดกันหยุดเวลาขณะเดียวกันการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนมีของหนักครับมีการเปิดตัวอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับท่านนุศาสตร์ราชดร.สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เมื่อเช้าก็ไปช่วยคุณอนุชาก็ในข่าวก็ลุยนะครับแก้ปัญหากัญชาขยะน้ำท่วมเป็นวาระเร่งด่วนประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามีคำตอบชัดในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวกรุงขณะเดียวกันครับผู้ว่าชัดชาติก็มีประเด็นครับหลังจากที่ประชาชนก็มีการเปิดตัวอาจารย์สุรพลก็บอกว่าดีทีมผู้ว่าก็ไม่หวั่นทีมอาจารย์ก็ไม่หวั่นถูกดึงคะแนนขณะเดียวกันเรื่องของสกณตอนนี้เวลานี้คุณชัชชาติก็บอกว่ายังไม่คิดหนุนผู้สมัครสกไม่ได้รังเกียจนะแต่อย่าติดป้ายหาเสียงซ้อนที่รถสองแถวเดี๋ยวคนจะเกิดความเข้าใจผิดกันอยู่ได้ขณะเดียวกันเรื่องของการไปที่พื้นที่เขากระโดงครับก็วันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีก็ให้คำตอบบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปตรวจนะครับเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นสิทธิ์วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับคุณวิรัติติดฝนเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ
2: มีเสียงป๊อปแปะไหมติดฝนอยู่
3: เพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมรับฝนที่ทยอยเข้ามาแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนี่ก็ถือว่าโอกาสที่จะฝนตกประมาณสัก 40-60% นะอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาเตือนมานะครับว่า
2: ตอนที่สองนนทบุรีตกแล้วอ่ะ
3: นนเลยไหมฮะก็เป็นไปได้คือระหว่าง 2-7 เนี่ยนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝนต่อเนื่องแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกอยู่นนทบุรีใช่ไหมมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ครับก็แล้วก็บอกไว้สำหรับคนที่รับฟังอยู่ใกล้ๆหรือกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับมือกับฝนนะฮะหลังจากรับเรื่องร้อนมานะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับที่เตรียมรับมือด้วยสตินะครับก็คือโควิดพูดถึงโควิดนี่หลายคนตกใจนะฮะเพราะว่าฆ่าชีวิตผู้คนมาเยอะแล้วนะครับล่าสุดสรุปว่ามีการเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับก็ถือว่าโอเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่านี่ครับ NB.1.8.1 นะฮะอันนี้ รัฐมนตรีพร้อมพัฒน์ก็บอกว่าก็ยืนยันว่าพบนะครับอาการเหมือนเดิมเจ็บคอเป็นไข้นะแต่ว่าก็บอกว่าไม่พบความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแต่นี่น่าสนใจฮะรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มในขณะนี้ของเก่ามันเยอะเลยผมว่ายังเตรียมไม่หมดเอาเป็นว่ามาแล้วนะฮะก็วิธีการเหมือนเดิมอะดูแลตัวเองนะวัคซีนนี้ไม่ต้องซื้อหรอกนะฮะมันก็ดูแลตัวเองได้นะเวลานี้นะครับคุณวิระครับ
2: ที่ไม่ซื้อแล้วก็คุณวิสุทธ์บอกแหมหลายคนก็ยังมีไม่แน่ใจครับไอ้ที่ไปจองๆกันไว้ตั้งแต่รอบนู้นเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้มีกี่คนบ้าง
3: มันมี
2: อันนี
3: ้ไม่ได้ใช้กับมันมีที่ซื้อมาแล้วแล้วก็ค้างอยู่สต็อกแล้วก็ไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีเรื่องของก็ยืนยันนะว่าคนที่ฉีดวัคซีนตอนหลังก็มีเรื่องลองโควิดก็มีผลอยู่เหมือนกันงั้นการสั่งซื้อวัคซีนตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงก็ดีใจที่รัฐมนตรีสาธารณสุขออกไปบอกว่าไม่ซื้อครับไม่มีการซื้อครับแม้จะซื้อแล้วก็โอ้ดูไม่จืดเลยนะครับ
2: ก็อยากจะให้ท่านพัฒนาก็เรียนรู้จากรัฐบาลก่อนหน้าในช่วงโควิดอ่ะ
3: ครับ
2: ไม่รู้ว่าคนละพักมั้งหรือพักเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะช่วงนั้นที่มีวัคซีนก็อยู่เต็มแขนอ่ะคุณวิสุทธ
3: ์ก็ตอนนี้พักเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้โควต้าสาธารณสุขอยู่ที่คุณสติใช่ไหมพร้อมพัดคุณสติ
2: ก็ไม
3: ่ติดไม่อยากก็ให้ลูกชายเป็นแทน
2: ก็อยากจะแขวะหรอกแบบว่าตอนนั้นเราจำกันได้อ่ะวัคซีนเต็ม2แขนอ่ะ
3: ใช่ใช่เต็มแขนเลย
2: แ
3: หละ
2: และช่วงที่วัคซีนไม่พอไม่มีก็บอกเราไม่ต้องกังวลขอแค่เรามีหน้ากากก็ถือได้ว่าถ้าใส่หน้ากากก็ถือเป็นเหมือนกับวัคซีนได
3: ้คือ
2: ตอนนั้นมีคนออกมาอธิบายอะไรกันเยอะแล้วคนอธิบายนี่ตอนหลังนี่ตำแหน่งใหญ่โตกันเยอะเลยทีเดียวก็แขวะพอแค่นี้พอก็อย่าหวังอย่าให้มีอะไรมามีรายด้งรายได้จากอะไรพวกนี้กันอีกเลย
3: ค
2: ุณวิสุทธ์ผมมาที่เรื่องของ AI Passport หน่อย
3: โอ้ดีเรื่องใหญ่ฮะจุดติดนะครับ
2: แล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณชัยชนกอาจจะต้องถอยไหมไม่แน่ใจว่าครูใหญ่หรือพ่อใหญ่จะให้ยังไงแบบไหนครับวันนี้คุณรักชนกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้เขาไปที่ทางประกันสังคมหน้างานก็เป็นประธานกรรมธิการรายงานใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
2: ทีนี้ครับในส่วนของในฐานะกรรมธิการศึกษาเอ้ผมไม่แน่ใจคุณรัชนกสีนอกนี่อยู่ในกรรมธิการไหนแต่เอาเป็นว่าวันนี้แกไปที่แรงงานสำนักงานประกันสังคม
3: คร
2: ับ ก็พูดถึงกรณีที่คุณชัยชนกว่าอาจจะมีการทบทวนไทย AI Passport 1,600 ล้านเนี่ยอันนี้บอกว่าขอให้ทบทวนเลยมันผิดข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสขั้นตอนของ TOR คุณรักชนกบอกเสนอให้ชัยชนกแม่สองชนกนี
3: ่ชัยอำนาจเสนอให้ชัยชนกเหรอ
2: ใช้อำนาจระงับโครงการนี้ด่วนและกลับไปทบทวนในรอบคอบแม้อาจจะต้องมีการจ่ายชดเชยให้กับผู้ชนะการประมูลแต่ประเมินว่าก็น้อยกว่าการที่จะปล่อยให้ภาครัฐสูญเสียเงินงบประมาณก้อนใหญ่ถึง 1,600 ล้านที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการยกเลิกมาแล้วโครงการอื่นเนี่ยยกเลิกเนี่ยสามารถทำได้มีระเบียบอยู่ TOR รักชนกบอกคล้ายล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่งชัดเจนย้ำที่เราคุยกันวัน2วันน่ะกรณีเงื่อนไขก็คือว่าต้องให้ผู้ประกอบการที่มีจอแสดงผลอยู่ทั่วประเทศเป็นหลักเกณฑ์ที่ผิดกับการประชาสัมพันธ์ทั่วไปของภาครัฐนี่ไอ้ที่จอเจออะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยมันก็มีไม่รู้มีกี่บริษัทเนาะ
3: ครับ
2: ก็ไม่พูดถึงก็แล้วกันเดี๋ยวเราเหนื่อยแต่หลายคนก็เจอกันอยู่แล้วก็เชื่อมโยงกลุ่มทุนเคยได้รับโครงการจากรัฐมนตรีในส่วนของภูมิใจไทยมาต่อเนื่องรวมถึงเกณฑ์ค่าจ่ายเงินค่าโทเค็นที่ยังไม่ชัดเจนทำให้โครงการเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่ามันไม่เกิดกับประโยชน์ประชาชน5ล้านคนตามที่อ้างหรอกแต่ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนใกล้ชิดส่วนความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณคุณธีรชาติก่อตระกูลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกแล้วไปจัดรูปแบบอื่นสิงคโปร์พัฒนาศูนย์กำลังพลแทนการซื้อเทคโนโลยีก็เพียงพอ นโยบายสามารถจับคู่ดิจิตอลกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการแพทย์การเกษตรการท่องเที่ยว AI มันเป็นเพียงเครื่องมือผลลัพธ์จะดีจะแย่ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็บอกว่ารูปแบบการทุจริตอาจจะเปลี่ยนจากการหาผลประโยชน์ผ่านสิ่งก่อสร้างตามวลีกินอิฐหินปูนทรายมากินแอปพลิเคชันแทนในยุคปัจจุบันส่วนการดำเนินการในขั้นตอนของสภาคุณรัชนกบอกว่ากรรมธิการติดตามงบประมาณได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรัฐมนตรีดีอีปลัดกระทรวงผู้บริหารกองทุนดีอีคณะกรรมการร่างทีโออาร์สตงกรมบัญชีกลางรวมไปถึงปปชเข้ามาชี้แจงรายละเอียดถึงความผิดปกติของโครงการจนถึงวันที่18มิถุนายนนี้คุณรัชนกบอกว่านายชัยชนกที่เคยยืดอกพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาเนี่ยขอให้เดินทางมาที่กรรมธิการด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีก็ตรงกับวันที่รัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ในสภาอยู่แล้วอยากจะมีการพิสูจน์ความโปร่งใสกู้ชื่อเสียงจากข้อสงสัยนี่ฝั่งนี้เขาเอามันไม่ธรรมดาหากกระทรวงดีอยังคงเดินหน้าต่อไปรัชนกยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้ยื่นร้องเรียนกับทางปปช.แน่นอนโดยจะใช้ช่วงเวลาที่มีการเปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานจริงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาพบว่าถ้าหากผู้ลงทะเบียนน้อยกว่าเป้าหมายและมีปัญหาในการใช้งานจะเป็นหลักฐานในการยื่นให้มีการสอบสวนต่อไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับเรื่องนี้ก็กลายว่าจุดติดนะหลายฝ่ายไม่ว่าเป็นคุณป้อมปราวุธเปิดประเด็นประชาชนขับเคลื่อนประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าต่อที่สำคัญเนี่ยคนในแวดวงวิชาชีพออกมาขานรับกันใหญ่นะแล้วก็มีคำอธิบายจากคุณชัยชลกนะผมฟังบรรดาคนที่รู้เรื่องเขาบอกเขาฟังคุณชัยชลกแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าแกก็อธิบายสับแสงเฉพาะเยอะมากนะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะตอนที่ทางคุณกรจติก
2: รนี่แต่คนที่ใช้สับแสงเฉพาะเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจในสับแสงก็ได้นะ
3: อ่าฮะ
2: ตัวไปไม่พูดถึงคุณชัยชลก
3: ครับ
2: มันทำให้คนบางทีถามไม่ถามต่อคุณรู้สึก
3: ครับวันนี้คุณกรจติวันนี้ก็มีคำถามนะฮะก็จริงๆประเด็นคำถามก็จะเหมือนเดิมแต่ก็ย้ำเหมือนกันนะบอกว่าตกลงว่าไอ้ที่ตัวเลขที่แจก5ล้านคนเนี่ยมันไม่ได้มาจากความต้องการจริงอ่ะอธิบายคือตัวเลข5ล้านเนี่ยฝั่งฝ่ายค้านก็บอกว่าไอ้จำนวนมันมาจากนี่ฮะมาจากมันมีเงินจากโครงการเงินกองทุนกสทช.เหลืออันนี้ก็รีบใช้แล้วคำนวณแล้วก็เอาละมันเป็น5ล้านเพราะมันลงงบพอดีแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องโครงการที่คิดจากความต้องการอ่ะมันคิดจากเงินที่มีอยู่หรือนี้ต้องการใช้นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวฟีเจอร์ที่จะให้เนี่ยฟีเจอร์ที่จะให้เนี่ยจริงๆไม่ต้องถึงระดับโปรก็ได้คุณอภิรักษ์มันรับที่ตัวไปอ่ะฟรีก็ได้ดิซ้ำไปนะขนาดนักพัฒนาตัวจริงก็ยังใช้โปรไม่พอยังแบบไปถึงขั้นที่เลยนะมันก็เฮ้ยแจกเต็มที่เลยอ่ะโปรแบ็กไปเลยนะแต่จริงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นั่นเป็นความหมายคือว่าไอ้ทำไมต้องใช้งบขนาดนั้นกับความต้องการที่ไม่ใช่ความต้องการจริงๆของประชาชนดิซ้ำไปนะแล้วก็เรื่องนี้เช่าปีเดียวไม่มีอะไรเหลือนะฮะคือใช้หมดไปก็ทิ้งทันทีนะแล้วก็พอใช้ครบปีเนี่ยประเทศไม่มีสินทรัพย์อะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยเป็นอย่างของเจ้าของแพลตฟอร์มหมดนะครับทีนี้เซิร์ฟเวอร์ในไทยเนี่ยโมเดล AI แล้วก็พฤติกรรมการใช้เป็นของต่างชาติ 100% พอหมดสัญญาเราไม่มีสิทธิ์นะแค่ถอดปลั๊กออกไปแล้วเรื่องที่เขาพูดย้ำๆอีกก็คือ TOR เนี่ยมันหลวมอะไม่ระบุแบรนด์ของ AI แล้วที่บอกที่ประมูลทำไม 3-4 วันมันรวดเร็วเหลือเกินทำไมเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นะแล้วก็มีข้อเสนออยู่เหมือนกันว่าเป็นอะไรนั่นก็ให้รู้ว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยดีไม่ดีผมว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยอาจจะต้องถอยนะต้องถอยนะครับอีกทีนะคร่าวๆก็คือว่าขั้นตอนการประมูลเนี่ยเร็วผิดปกติสำหรับโครงการขนาดใหญ่ใช้เวลาแค่34วัน TOR ล็อกสเปคให้เอกชนบางรายหรือเปล่าใช่ว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทและรูปแบบการเช่า1ปีที่บอกครับงบก็สูง1ปีจบปั๊บเราไม่ได้อะไรนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการเรียกหาครับ น่วยงานตรวจสอบซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ให้เครดิตเท่าไหร่แต่ก็เรียกร้องว่าถึงเวลาต้องเข้ามาเดี๋ยวคงมาดูแล้วแหละนะครับเอาละแต่เพื่อความเป็นธรรมนะรัฐบาลก็ชี้แจงว่าไอ้โครงการเนี่ยมันดำเนินการตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและระบบ e-bidding ทุกอย่างทุกประการนะเป้าหมายประชาชน5ล้านคนเนี่ยเข้าถึง AI ระดับโปรเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้นะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูฮะแต่ทำท่าว่าถอยมั้งมันดูถอยป่ะนะแต่ก็ไม่แน่นะคุณวิรักษ์นะดูโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยโดนพายุซัดกระหน่ำนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายภาคประชาชนนักวิชาการใครต่อใครอ่ะทำท่าว่าจะถอยที่ไหนได้ถอยได้สองอาทิตย์นี้มาใหม่ละรอบนี้ต้องรอดูครับว่าเรื่องนี้เป็นไงต่อครับ
2: ผมมาเดาว่าถอยเพราะว่า
3: ว่าถอย
2: เรื่องนี้เรื่องนี้มีเจ้าภาพร่วมเยอะแล้วก็ผมว่าถ้ามองในเชิงการเมืองของคุณวิสุทธ
3: ์ครับ
2: ไม่ผิดไม่ถูกหรือเหมาะไม่เหมาะเนี่ยการเมืองมันตอบได้หมดเลยเอาไม่เอาหรือมันยังไงถ้าสมมุติว่า TOR มันอาจจะดูสมมุติว่ามันน่าเกลียด
3: ครับ
2: แต่ถ้ามันไม่ผิดเนี่ยถ้าเขาอยากจะดันก็คือดันได
3: ้
2: แต่เรื่องเนี้ยผมมองว่ามันโดนขยี้เยอะแล้วถ้าอันเนี้ยมันจะถูกตราหน้าว่ารัฐบาลเนี่ยบู๊ทุกดอกทุกดอกทุกดอกแลนด์บริดจ์ก็จะบู๊400,000 ล้านก็จะบู๊อันนี้ก็จะบู๊หมดอ่ะและไอ้1,600 ล้านนะคุณวิสุทธิ์มันนิดเดียวบู๊ไปไม่คุ้มเป็นผมนะถอยก่อน
3: คุณพิรักษ์คิดใช่ไหม
2: อ
3: ัน
2: นี้ผมคิดเอง
3: เขาจะคิดอย่างคุณพิรักษ์ฝากผมไม่แน่ใจนะ
2: และอย่างนึงนะ
3: ใช่ไหม
2: และอย่างนึงนะอันเนี้ยกล่องดวงใจเปล่าเขาบอกนะก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ2นะ
3: แน่นอนแน่นอน
2: ตอนก่อนจะเลือกตั้งนี่จะได้กระทรวงไหนบ้างนี่เขายังไม่ได้คิดเลยนะแล้วแม้กระทั่งตอนไปรับรัฐธรรมนูญจะยื่นไม่ยื่นเนี่ยไอ้คุณกลวียื่นหนังสือส่งให้ท่านเลขาท่านเลขาส่งให้เนี่ยคุณกลวีลืมยืนอยู่ตรงนั้นไม่ถอยเนี่ยนี่ต้องเดินถอยต้องยืนถอยกลับเพื่อให้ท่านเลขาเป็นคนยื่นแล้วก็ยืนคู่กับท่านนายก
3: แน่นอนครับ
2: หัวหน้าหนูด้วยนะคือนี่เขาเหมือนกับแบบคือผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเด็กสร้างนั่นแหละถ้ามองกันแบบนั้นแต่ว่าท่านก็แรงท่านก็มันมาตลอด
3: ผมว่าจะว่าเด็กสร้างเหรอพอสร้างมากกว่าไอ้นี่ก็ต้องยอมรับ
2: ก็
3: ต้องยอมรับว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไหมมาจากบุรีรัมย์ลูกชายคุณเดวินนะตำแหน่งเลขาธิการพรรค

0: ถ้าเห็นว่าขืนปล่อยสมอแล่นออกไปทะเลและโดนซัดก็ถอยผมคิดว่าอยู่ที่คนในพรรคกุลพยาธิรัฐมองเรื่องยังไงแต่ผมเชื่อนี่นะคุณพิรัตน์นะว่าคนในพรรคเนี่ยเขาอ่านทิศทางและคลื่นลมได้ชัดนะได้ดีนะจงเว้นเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดึงดันกันต่อไปยืนยันกันต่อไปนะ
1: นั่นแหละคุณวิสุทธิ์เมื่อกี้น่าสนใจนะคุณวิสุทธิ์บอกว่าตอนนี้พรรคเนี่ยดันคนรุ่นใหม่ถ้าเรานั่งนึกอ่ะมันมีความต่างกันเหมือนกันนะคุณวิสุทธิ์เคยเห็นรัฐมนตรีในสมัยพลังประชาชนหรือว่าก่อนเพื่อไทยไหม
0: ครับ
1: แถวสามมาตอนนั้นคนรุ่นใหม่เพียบเลยนะแต่คนรุ่นใหม่เพราะว่าแถวหนึ่งไม่ได้แถวสองไม่ได้แถวสามต้องมาแต่มันไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะแต่ว่ามันเป็นคนจากบ้านเป็นลูกพ่อลูกแม่แต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยกระแสของคนรุ่นใหม่มันมาแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ดันคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะคนส่วนใหญ่จึงนิยามทับไปคำว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่นิยามทับไปว่าลูกเทพเข้าไป
0: มันมีความต่าง
1: ไงเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยมันจะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือแต่ทำไมประชาชนหรือว่านักข่าวหรือใครก็ตามมักจะเรียกผมก็จำไม่ได้จริงว่าใครเป็นคนนิยามคำว่าลูกเทพเนี่ย
0: ผมก็เจอว่าเขามาจากการเรียกผมก็เจอเขามาจากการเรียกกันเองก่อนในกลุ่มของ
1: พวกเขากันเองใช่ไหม
0: คนรุ่นใหม่ที
1: ่เป็นเบอร์ใหญ่ในพรรค
0: มีผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะคุณง่ายลูกหลานลงคนในพรรคอยู่แล้วล่ะคือมันมีความต่างอย่างนี้นะคุณเวลาถ้าคุณวิรัตพยายามอธิบายถึงพรรคก้าวไกลใช่ไหม
1: ครับ
0: พรรคประชาชนที่คนแถว3แถว2ขึ้นมาเพราะว่าถูกยุบบางอะไรมันก็ต้องขึ้นมาอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่มีแบ็คกราวด์ทางการเมืองนักแล้วก็ไม่มีรุ่นพ่อรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำการเมืองมาแบบมากมายนะแต่ว่าของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือต้องยอมว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะแต่คนรุ่นใหม่ภายใต้นามสกุลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคที่เขาสร้างแล้วก็ปั้นขึ้นมาให้โอกาสเราจะดูตั้งแต่ปริศนานันทกุลใช่ไหมชิดชอบนะฮะแล้วก็ไปดูหลายคนแล้วไล่ดูอ่ะก็เป็นคนรุ่นใหม่ภายใต้ครอบครัวเดิมแล้วค่อยๆจะไม่รู้จะผ่องถ่ายเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือความแตกต่างนะครับก็ผมดูแล้วมันแรงว่ะแต่ผมก็หวังว่าจะเป็นที่คุณอภิรักษ์บอกนะคือหวังว่าเขาจะถอยหวังว่าเขาจะถอยแต่ก็ได้แต่หวังนะ
1: หวังว่าเขาถอยเพื่อทำให้มันถูกต้องก่อนแล้วถ้าใหม่ก็กลับมานะแต่ไม่ได้ถอยเพราะว่าในเชิงการเมืองนะอยากให้เขาทำให้ถูกต้องก่อน
0: แต่ถ้าหาก
1: แต่เขาจะถอยเขาจะถอยเพราะในเชิงการเมืองมากกว่า
0: ไม่แต่ว่าจะถอยถ้าจะถอยนะก็ต้องถอยแบบมีฟอร์มอ่ะค
1: ือ
0: แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆถอยถอนมันไม่ได้นะคุณพิรัตน์คือถ้าถอยเขาบอกว่าเฮ้ยตกลงไอ้ที่ฝ่ายค้านพูดเนี่ยหรือใครต่อใครวิจารณ์เนี่ยมันมีความจริงใช่ไหมคุณก็เลยถอยแต่ต้องหาทางลงอ่ะถอยคือต้องเขาอธิบายอ่ะว่าเฮ้ย
1: เปลี่ยนง่ายคุณวิสุทธ
0: ์
1: ก็เดี๋ยวจะมีเทคโนโลยีตัวใหม
0: ่
1: เข้ามาแล้วมันทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ได้เยอะในราคาที่ถูกกว่าตอนนี้ถ้าเราไม่เซ็นสัญญากับเจ้าเนี่ยเราอาจจะเสียหายสักประมาณ 10% ก็คือ 1,600 อาจจะเหลือ160ล้านเราเก็บไว้ใช้แล้วก็อีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่มาเรากำลังเตรียมการไปใช้ตรงนั้นเราอาจจะได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปเราก็เลยคิดว่าทำถอยไม่ได้กลัวขู่หรือกลัวไม่ถูกต้องแต่เราจะใช้เงินหลวงที่คุ้มค่ามากขึ้นนะผมแนะสคริปต์ให้ก่อนพอได้ไหมตรงนี
0: ้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้าอยู
1: ่ไปเดี๋ยวเขาอาจจะเขียนดีกว่านี้ก็ได้นะแต่รู้ว่าคงไม่ถอยไม่ถอยเพราะไอ้หรอกถอยเพราะจะถอยเองต้องสื่ออย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: โอ้งานนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะไอเอสมันมีหลายจริงใช่ไหมผมเห็นคนรุ่นใหม่มาทำคลิปโอ้โห
1: เป็นกิจการร่วมค้าเนี่ยสหกิจกันเยอะเหลือเกิน
0: ทีนี้ถ้าความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เจอเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อิงกับพรรคการเมืองนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาจับสัญญาณได้นะว่าเรื่องนี้ควรต้องเป็นยังไง
1: ครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ตอนแรกว่าจะไปเรื่องผู้ว่าคุณวิสุทธิ
5: ์ครับ
4: ขยับไปขยับมาเนี่ยเจอคอลัมน์ของทางเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยในเพจเนี่ยเอามาอ่านหน่อย
5: ครับ
4: เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังงงอยู่นะเพราะว่าเจ้าของไลน์ที่เขียนว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยออกมาบอกว่าไลน์ผมเป็นลายสาธารณะคุณวิสุทธ
5: ิ์เฮ้ยมันแปลว่าอะไรนะผมจะเข้าก็ได้เหร
4: อคืออย่างถ้าเกิดสมมติว่า
5: คุณ
4: วิสุทธิ์มีลายที่ชื่อว่าวิสุทธิ์คมวัชรพงศ
5: ์
4: หรือลายป่าแอะหรือลายอะไรก็ตามเนี่ยแล้วบอกลายผมเป็นลายสาธารณะเช่นคุณวิสุทธิ์มีมือถือ1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง
5: ใครก็เข้าได
4: ้ใครก็เข้าได้แล้วคุณวิสุทธิ์จะเอาลายชื่อนายวิสุทธิ์ไปให้ใครเขาใช้ทำอะไรอ่ะ
5: นั่นดิคือผมก็ตกใจไง
4: หรือคุณวิสุทธิ์บอกว่าเผื่อให้ทีมงานช่วยตอบให้เลขาตอบแล้วถ้าเกิดตอบอะไรไปผิดถูกขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบไหมวะนี่ผมนั่งนึกกันง่ายๆแต่ว่าคือความน่าเกลียดในการให้คำตอบผมมองว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นวิธีในการหนีกันได้ง่าย
5: ๆ
4: เช่นคุณวิสุทธิ์สมมติรูปมือถือคุณวิสุทธิ์เกิดมีอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วคุณวิสุทธิ์กำลังจะโดนขโมยโทรศัพท์มือถือคุณวิสุทธิ์มีความลับอยู่คุณวิสุทธิ์เอาโทรศัพท์มือถือทิ้งส้วมเลยยอมเสียโอ้ยตกซ่วมแต่แบบมันดูน่าเกลียด นะแต่ว่ามันก็ประหลาดแต่เอาเป็นว่าอันเนี้ยคอลัมน์ของเนชั่นเขาบอกว่าแชทหลุดที่มีคำว่าน้ำเงินช่วยด้วยที่มีการอ้างว่าเป็นของอธิบดีพวงนริชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งไปยังจังหวัดให้ช่วยพักการเมืองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองว่าเป็นประเด็นการเมืองภายในกระทรวงคลองหล่อที่คลุกรุ่นหลังจากที่อำนาจเปลี่ยนจากสีแดงมาที่สีน้ำเงินโดยเฉพาะการยกย้ายในยุคคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยมีการเด้งสายสีน้ำเงินเข้ากรุหมด
5: ครับ
4: แล้วก็มีการเด้งคุณนริชาจากเทพบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปตบยุงในกลุ่มผู้ตรวจแล้วก็โยกคุณพรเพชรเพ็ญภาคจากเทพบดีกรมที่ดินไปนั่งขาลอยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยบิ๊กมหาดไทยในยุคแต่งตั้งด้วยสีน้ำเงินรอดพ้นจากการถูกขุดรากถอนโคนคนเดียวคือปลัดป๊อปคุณอัตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยก็บอกว่าเป็นสิงห์ดำน้องรักรัฐศาสตร์จุฬาของคุณภูมิธรรมแต่พันที่กลางเมืองเปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้ำเงินกลับมาผงาดคลองหลอดอีกครั้งหนึ่งบิ๊กสีน้ำเงินก็กลับมาเกิดใหม่โดยเฉพาะอธิบดีพวงอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์สายตรงครูใหญ่ที่ขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองว่ากันว่าครูใหญ่มีความพยายามในการที่จะผลักดันให้อธิบดีพวงขึ้นเป็นปลัดแทนปลัดป๊อปขณะที่ข้าราชการสายสีน้ำเงินที่เคยตกอับในยุคสีแดงคับแค้นทั้งที่สนองงานแต่คุณภูมิธรรมกลับเซ็นเด้งยกพวงต่อมาเขารางมีความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยว่าคุณภูมิธรรมและคุณอัตสิทธิ์ยกย้ายรอบนั้นไม่เป็นธรรมซึ่งปฏิกิริยาของข้าราชการสายสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์คุณนฤชาชัดเจนว่าต้องการชำระแค้นอันนี้คอลัมน์นะคอลัมน์ที่เขาวิเคราะห
5: ์ครับ
4: อย่างไรก็ตามคุณชัยวัฒน์คุณนฤชาไม่ได้ไปร้องที่ศาลปกครองเหมือนกับที่ข้าราชการอื่นๆแต่พุ่งตรงไปที่สนามบินน้ำนนทบุรียื่นเรื่องให้ปปช.เอาผิดคุณภูมิธรรมคุณอัตสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไม่ได้มุ่งหวังไปที่ร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองแต่การไปยื่นอาจจะหมายถึงต้องการจะใ ดับกันไปข้างหนึ่งคุณภูมิธรรมอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่เป้าหมายหลักคือท่านปลัดอรรถสิทธิ์นั่นแหละที่อาจจะยังอยู่ในข้าราชการนานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเล่นงานได้จริงปิดเกมไวก็จะขยับให้ท่านอธิบดีพวงที่เหลืออายุราชการ1ปีเนี่ยเข้ามานั่งได้แต่ในจังหวะที่ปลัดป๊อปเป็นฝ่ายที่ถูกลุกไล่ปรากฏว่ามีแชทหลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีพวงขึ้นมาแน่นอนนะครับข้าราชการไปช่วยฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่มีคลิปแบบนี้ออกมาเสียมีแชทลับออกมาเนี่ยมันคือการเอาคืนของใครบางคนหรือไม่แม้อธิบดีพวงจะปฏิเสธว่าไม่ได้คนพิมพ์แต่เชื่อมอุปกรณ์เอาไว้หลายเครื่องแต่สังคมก็อาจจะพิพากษาไปแล้วว่าอีมันยังไงขณะที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรและ5เสือที่ถูกอธิบดีพวงเซ็นเด้งไม่นานมานี้เนี่ยโดยอ้างเหตุผลการทุจริตเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษสันนิษฐานกันว่าเพราะแค้นใจหรือไม่ผมต่อมาถึงตรงนี้ก่อนนะก็คือว่าตอนนี้ปลัดท่านอรรถสิทธิ์เนี่ยท่านเนี่ยคงอยู่ยาวอ่ะหลายคนก็อยากให้ท่านปลัดที่อาวุโสน้อยอายุท่านน้อยอ่ะไม่ใช่อาวุโสอ่ะ
5: คร
4: ับ อายุน้อยเนี่ยถ้าท่านได้หลบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยท่านอธิบดีพวงก็จะมีโอกาสได้ขึ้นแต่กลายเป็นว่าการขยับแบบนี้ปุ๊บก็จะมีคนกันท่านอธิบดีพวงอีกก่อนให้ท่านก็ไปย้ายอะไรใครมาทีนี้ครับประเด็นที่ท่านอธิบดีพวงไปเล่นงานเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนที่เคยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยรักษาการผู้ช่วยเลขาธิการสปท.ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสนิทกับบางคนแล้วก็นู่นนี่นั่นหลายฝ่ายบอกว่าแชทหลุดที่มีคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยพุ่งเป้าไปที่อธิบดีพวงเนี่ยเป็นแค้นส่วนตัวของใครหรือไม่ศึกปลัดป๊อปชนอธิบดีพวงต้องวัดใจว่านายกหนูจะทำยังไงท่ามกลางท่าทีของครูใหญ่ที่เชื่อมือเชื่อใจอธิบดีพวงมากกว่าใครถ้ามีรัฐมนตรีบางคนกำลังถูกตั้งคำถามกำลังถูกเพ่งเล็งในบางโปรเจกต์ก็มีอธิบดีบางคนที่อาจจะกำลังจ่อขึ้นเป็นปลัดกำลังโดนเล่นด้วยของที่มาจากแชทลับคำถามคือใครเล่นใครแล้วคนตัดสินใจสุดท้ายจะเอาใครครับคุณด้วยสุดฮะ
5: นี่คือเรื่องหนึ่งเนาะว่าใครเล่นใครแทงใครหรือใครเสียบซึ่งหน้าก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะตกลง
4: แต่ในประเด็นนี้ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือไอ้คำว่าช่วยน้ำเงินด้วยกับบอกว่ามือถือผมเป็นสาธารณะนี่แหละไอ้คำเขาเล่นกันในข้าราชการผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่คำอธิบายเนี่ยผมว่ามันดูถูกสติปัญญาประชาชนพอสมควรเลยนะคุณวิสุทธ์นะ
5: อาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะอาจจะแบบคิดไม่ออกหรือว่าอาจจะไม่รู้เรื่องรายดีได้แต่ใช้ก็อธิบายก็อธิบายอีกแบบนึงอ่ะใช่มั้ย
4: ผมว่านี่เป็นวิธีการหนีที่เจ็บแต่ว่าปลอดภัยมันเหมือนกับที่เคยมีข้าราชการบางคนคนที่สุด
5: ครับ
4: ที่มีเงินเข้ากระเป๋าเข้าโอนเข้าบัญชีอ่ะโดยที่ไม่มีคำตอบแล้วก็บอกอ๋อที่ผ่านมาทั้งชีวิตผมทำธุรกิจมีโอนเงินเข้าออกอยู่แล้วเป็นอธิบดีเป็นอันเนี้ยเป็นเพียงแค่ไซไลน
5: ์
4: คือให้คนด่าทั้งประเทศเพื่อหนีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องใหญ
5: ่ก็ไปทางออกไ
4: ปแต่ในผมก็เลยไม่แน่ใจไงว่าใช้เทคนิคเดียวกันไหม
5: ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะบอกว่าอย่างนี้ฮะแม่ยายรวยอันนี้คือสุดสำเร็จนะสมัยก่อนแล้วตัวรับสิน
4: ก็จะมีแม่ยายรวยก็สะสมพักเครื่องหรือไปเล่นการพนันที่มาเก๊า
5: อะไรประมาณนั้น
4: จองสูตรไหนก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ที่สงสัยคือว่าตกลงว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะไอ้กกต.กับปปช.นี่ทำอะไรได้ไหมฮะ
4: ไปอ่างศิลาอยู่ไปซื้อสากมา
5: เออไม่ไปกันตุกแล้วนี่แหละใช่ไหมคือบางเรื่องไม่ต้องรอให้มีคนมายื่นอ่ะน้อยการเทคแอคชั่นว่าใส่ใจสนใจแล้วก็อยู่ในขอบข่ายการดูแลเรื่องนี้ผมก็น่าสนใจนะไม่นั้นคนก็ลากยาวเอ๊ะตกลงคนเรื่องอย่างนี้เฉยเฉยนะช่วยเงินด้วยไม่รู้ประหลัดคนนั้นยังอยู่สบายดีหรือเปล่านะประหลัดที่ภูเก็ตนะที่ออกมาเดิน
4: หน้าจอเปิดใช่ไหม
5: เออนะแต่ไหนๆก็พูดถึงประหลัดจะโยงไปเรื่องเก่าเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะนั้นตกลงกรณีก็จบลงด้วยดีนะคุณพิรัตน์นะหมายความว่าคุณสุริยะกับอธิบดีกรมฝนหลวงจบด้วยดีก็คืออธิบดีท่านก็ไปบวชนะ คุณสุยะก็ไปในงานบวชด้วยทั้งที่ป่วยวันนั้นแล้วก็ที่น่าสังเกตวันนั้นก็คือว่ามีท่านรองนายกท่านหนึ่งไปเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับก็ไปดูแล้วก็เป็นรองนายกท่านไหนฟังว่าเป็นคนเชื่อมให้เกิดการถอยต่างคนต่างถอยนะจบลงด้วยดีด้วยดีของคนสองคนนะเพราะจริงๆมันมีทุกคนมีแผลงานนี้ก็เลยต้องอาศัยการเชื่อมจากท่านรองนายกก็ไปว่าอ่ะแล้วกันไปทำหน้าที่กันต่อไปนะก็ถ้าเป็นงั้นจริงนะเป็นการบวชที่อยากให้เป็นการบวชที่แบบลึกซึ้งพระธรรมอยากไปเรียนรู้เรื่องศาสนาจริงนะไม่ได้บวชหนีเรื่องร้อนบวชไปรักแล้วส่วนเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์ที่เมื่อวานนี้บุกไปที่เขากระโดงใช่ไหมที่ดินของคุณเดวินอ่ะก็โอเคก็รู้ว่าคุณเดวินไม่อยู่หรอกหรือว่ารู้ว่าไม่อยู่นะถึงอยู่ก็คงไม่พบรู้อยู่ก็เป็นประเด็นข่าวนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการลุกหนักแน่นอนนะพอลุกตักกว่านี้คนก็ต้องถามคุณอนุชินนะเพราะคุณอนุชินนี่หนึ่งเป็นนายกสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามเป็นคนบุรีรัมย
4: ์เป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นู่นนะ
5: ใช่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นเป็นคนบุรีรัมย์นะแล้วก็เอาละคนก็ต้องพยายามเอ้ยก็งานได้เกี่ยวพันกับครอบครัวที่ชอบด้วยหรือเปล่าคุณจริงก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าก็ทุกคนมีสิทธิ์อาจจะแบบที่คุณเสรีนะมีสิทธิ์ทำตามความเชื่อนะแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วศาลพิพากษายังไงทุกคนก็ต้องทำตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้นะอันนี้ก็ถูกอยู่แล้วคุณพิรักเนาะคือถ้าพูดหลักๆได้ถูกแต่ว่านั่นแหละแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรมที่ดินเนี่ยรายงานข้อมูลโดยตลอดคำพิพากษาเดิมไม่ได้ผูกพันพื้นที่ทั้งหมดครับแต่ว่าผูกพันเป็นรายแปลงคือคำอธิบายของนายกก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟแต่ศาลไม่อนุมัติให้ออกโฉนดนั้นจะไปทึกทักคุณที่ใช้พื้นที่นะจะไปทึกทักว่าแปลงอื่นๆเถื่อนทั้งหมดต้องบอกตีความหมายคือจะบอกเฮ้ยแปลงของคุณในวินเถื่อนด้วยเหรอตีความอย่างนั้นไม่ได้หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ยื่นฟ้องเป็นรายแปลงต่อไปก็จะลุกกับพิธีการรถไฟรถไฟยุคคุณภูมิธรรมก็เดินหน้าฟ้องกรมที่ดินไหมแต่รถไฟยุคนี้ต้องดูว่าจะเร่งจะรีบจะเดินหน้าหรือค่อยๆทำนะแล้วก็สังเกตว่าจะพูดถึงเรื่องเป็นรายแปลงมันแปลว่าชาวบ้านบางคนถูกเพิกถอนและไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนี้จะต้องถูกเพิกถอนนี่คือคำพยากรณ์อธิบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ชี้แจงมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งถ้าดูเหมือนเงี้ยๆที่ยิงปัดปากท่านก็เยอะแล้วคุณอภิรัตน์นะ
4: ครับ
5: คุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทย
4: ยาวนานที่สุดคนหนึ่งเลย
5: ยาวนานมาก
4: เพิ่งจะมาเป็นรองนายกนี่แหละที่ออกสื่อเยอะหน่อยอ่ะเพราะหลังจากนั้นก่อนอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกอยู่ตรงไหน
5: แต่การไม่ออกสื่อได้เนี่ย
4: ก็จะทำงาน
5: เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีสำหรับคุณทรงศักดิ์นะคือไม่เป็นเป้า
4: เซฟ
5: ๆแล้วรอบนี้ก็เป็นรองนายกผมเคยพูดในรายการว่าอย่าคิดว่าไม่มีอะไรทำนะเป็นรองนายกที่มีความสำคัญมากนะแล้วก็เรื่องทุกเรื่องต้องผ่านรองนายกนะคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าเรื่องที่คุณเนวินไปบุกอะนะฮะ
4: ที่คุณ
5: เสรีพิสุทธิ์ไปบุกคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกว่าคุณเนวิน 5,083 ไร่คุณเนวินไม่ได้ครอบครองทั้งหมดนะยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินได้มาอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็เรื่องของข้อพิพาทอ้างสิทธิ์ระหว่างรถไฟกับรฟม.กับประชาชนเนี่ย ยืนยันเหมือนคุณอนุทินครับว่าเข้าสู่ขั้นตอนของศาลแล้วการตัดสินของศาลเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็มองเรื่องการเคลื่อนไหวของคุณเสรีพิสุทธิ์ครับว่ามันก็แค่เป็นเรื่องทางการเมืองครับ นานๆจะได้ฟังคุณทรงศักดิ์ทองศรีมาป่าฉาดากับคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะมันเป็นแค่เรื่องทางการเมืองครับ
4: ไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากได้เป็นข่าวได้มีประเด็นไม่แน่ใจว่าอื่นๆได้หรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นการทำงานแบบข้ามาคนเดียวอีกหนึ่งเรื่องที่มีการตรวจสอบวันนี้ครับขออนุญาตมาที่พรรคประชาชน
5: ครับ
4: คุณรัชนกครับไปที่ประกันสังคมครับวันนี้ไปประชุมร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบการใช้งบประมาณในส่วนของการทำแอปพลิเคชัน SSO การตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงบประมาณสำนักตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็การจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับก็มีการแถลงข่าวร่วมกันกับคุณกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมประเด็นก็คือเรื่องของแอปนะครับพบความผิดพลาดในการคำนวณเงินสมทบและเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์7กรณีคุณรัชนกบอกว่ากรรมาธิการรับทราบแล้วแนวทางวิธีปรับจะผู้รับเหมาโครงการก็ตั้งข้อสังเกตให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการปรับระเบียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนและเพื่อสร้างมาตรฐานป้องกันการทิ้งงานหรือการรับช่วงต่อที่ไปลดต้นทุนเลขาชี้แจงว่าทุกหน่วยเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขบกพร่องทั้งหมดให้เสร็จในไตรมาสที่3ของปีนี้และจะมีความสมบูรณ์95%และภายในเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์รวมถึงการแสดงผลตัวเลขต่างๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งปัจจุบันอัตราความผิดพลาดของระบบลดลงตามลำดับมีเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับกรณีการตรวจสอบงบประมาณของประกันสังคมโดยตรงคุณรัชนกก็อธิบายนะครับว่าผลการตรวจสอบเธอชี้ให้เห็นว่ามีความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีไม่มีเจตนาทุจริตคณะกรรมการก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องจริงๆไอ้มาคุณรัชนกมาที่นี่เนี่ยกับทางสำนักงานเนี่ยก็ทำให้ดูเบานะเหมือนมาตรวจสอบเหมือนมาช่วยแนะนำเลขาบอกว่าความคาดเคลื่อนตัวเลขเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งสำนักงานก็เพิ่งจะใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับส่วนยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดพุ่งนับแสนรายก็เตรียมนำระบบรองรับนะครับรัชนกบอกว่านำข้อมูลปี66มีผู้ประกันตนลงทะเบียน900,000คนจะมี11ล้านใช้100,001ฝั่งนายจ้างลงทะเบียน 4,000 ใช้10,000คนจะผู้มีสิทธิ์500,000ทีนี้คุณรัชนกบอกว่าการเปิดลงทะเบียนรอบปัจจุบันคนลงทะเบียนวันแรกเยอะตอนนี้ขอสื่อมวลชนร่วมกันโปรโมทให้คนออกมาใช้สิทธิ์เงินประกันสังคมผมย้ำอีกทีนึงนะครับไม่ใช่เงินหลวงนะครับเป็นเงินที่เราส่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนายจ้างสมทบหลวงสมภพเพราะฉะนั้นเงินนี้บางครั้งบางทีเนี่ยใครที่เข้ามาทำงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเงินของตัวเองตัวเองไม่ใช่นะครับเป็นเงินที่ประชาชนเข้าไปแล้วก็มามีส่วนสมทบเข้ามาเพราะฉะนั้นมีการเสนอให้สำนักงานประกันสังคมทำแดชบอร์ดนะครับก็คือเห็นตัวเลขอันนี้เคลื่อนไหวขึ้นตัวเลขตัวนี้ลงแสดงข้อมูลคนประกันสังคมและนายจ้างแบบเรียลไทม์เพื่อเกิดความโปร่งใสแล้วก็ติดตามความคืบหน้ารายงานมติการประชุมบอร์ดและอนุกรรมการที่เสนอเอาไว้เพื่อยกระดับความโปร่งใสขององค์กรองค์กรพวกนี้บางทีเขาไปประชุมอะไรไว้เขาไม่บันทึกเขาไม่จดนะแล้วบางทีเหตุการณ์มันเสียหายไปช้าไปเนี่ยมันมีเยอะนะครับท่านเลขาบอกว่าเรื่องการทำแดชบอร์ดเพื่อแสดงสถิติก็อยู่ระหว่างการทำสัญญาขั้นตอนสุดท้ายครับคุณรัชนกบอกกรรมาธิการเนี่ยบอกข้าราชการไม่ใช่คู่ขัดแย้งพร้อมสนับสนุนการทำงานในการส่งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาย้ำกลไกสำคัญก็คือกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันหลักความมั่นคงกับผู้ใช้แรงงานในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันงานอันนี้ไปแบบเป็นวิกลวิสุทธ์ไม่บู๊แต่ตามเทคนิคแล้วก็ถือว่าก็เข้าไปให้รู้ว่ายังไงแบบไหนก็เหมือนไปกำชับกำลาบอะไรอย่างนั้นกันด้วยแต่ไปแบบเป็นวิทย์นะคุณวิสุทธ
5: ์แล้วก็ไปทวงถามเรื่องการใช้งบประมาณของทางประกันสังคมนะ ถ้าเรื่องเดิมจะได้ไหมเรื่องปฏิทินเรื่องแจกเสื้อสงเสื้อสูตรนะผมคิดว่าจบนะไม่จบอะไม่จบไม่ใช่คุณไอซ์ทวงถามนะมีคนแสดงตัวตนว่าผมนี่แหละเป็นบอร์ดและคนอนุมัติเองเลยรู้เลยว่าใครอนุมัติคุณแม่คงจะคุ้นชื่อนะพนัทไทยล้วนเนี่ยพนัทไทยล้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ในองค์การลูกจ้างแรงงานมาหลายปีอะอยู่มาแทบจะตลอดเลยนะฮะแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะฮะหลักประกันสังคมขออภัยอดีตกรรมการประกันสังคมนะฮะชุดที่เป็นการแต่งตั้งนะแล้วก็เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างนะก็มาโต้คุณไอซ์นะฮะบอกว่าไอ้เรื่องเสื้อเรื่องหมวกเรื่องปฏิทินเนี่ยมันไม่ใช่เงินประกันสังคมไม่ใช่เลยมันเป็นดอกเบี้ยแค่ 10% นะฮะเป็นเงินแค่ 10% จากดอกเบี้ยแล้วก็เอามาทำเสื้อหมวกปฏิทิน
4: แล้วมันจะไม่ใช่เงินประกันสังคมยังไงอ่ะดอกผลของเงินที่มีการสะสมไว้
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือเขาจะบอกว่าไม่ได้เอาจากประกันสังคมเอาจากดอกก็เป็นเงินประกันสังคม
4: มัน
5: นะแล้วก็แต่บอกว่ายี่ครับไม่กี่ตังค์หรอก
4: ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถูกไม่ถูกคุ้มไม่คุ้มมันไม่ใช่ว่าไม่กี่ตังค
5: ์ใช่ไม่กี่ตังค์หรอกแล้วก็ยืนยันว่าคนประกันคนทำประกันได้ประโยชน์นะฮะ
4: ได้ปฏิทินได้ปฏิทิน
5: ผมอยู่มา8สมัยแล้วก็มีหน้าล่ะแต่ก็ขอบคุณนะที่ออกมาเปิดเผยตัวตนว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดที่ออกมาอนุมัติแล้วก็มีมองทัศนะอย่างนี้นะก็ยังดีนะที่ประกันสังคมตกลงยังมีการเลือกตั้งเหมือนเดิมนะไม่ถูกเปลี่ยนไปตามที่ฝ่ายคนของประกันสังคมอยากจะให้เป็นรอบนี้ก็ต้องรอดูแต่น้อยก็ดีนะผมคิดว่ามันมีความตื่นตัวสูงมากสำหรับผู้ประกันสังคมเมื่อก่อนเนี่ยคือเสียเงินแล้วก็เฉยๆนะตอนหลังปรากฏว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการตรวจตรามีการติดตามเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินของผู้ประกันตนล้วนๆนะผมเป็นคนหนึ่งคุณพิรักผมเป็นคนประกันสังคมนะเพราะเราถูกบังคับอยู่แล้วถูกไหมคุณพิรักก็ต้องถูกบังคับทำอะไรทำงานที่ไหนก็ต้องถูกบังคับเหมือนกันแล้วโอ้โหเงินมันไม่ใช่ว่าใช้อะไรก็ได้อะนะฮะก็ตอนนี้ต้องรอดูว่าคุณอะไรนะคุณดิมคุณดิมอ่ะเดี๋ยวนะคุณอะไรนะเป็นติโกผมเป็นหัวหน้าพรรคคุณดิมอ่ะ
4: หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
5: รัฐมนตรีประกันสังคมเนี่ย
4: อมรคุณดิมอมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ์
5: คุณจุลพันธ์ขอไฟยิ้มกัน
4: อย่ามาหวังให้ช่วยกันนะเดี๋ยวนี้บางทีนึกชื่ออะไรขึ้นมาไว้ว่าเราจะนึกไม่ออกบางทีอย่าหวังนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะนึกไม่ออกเหมือนกันบางที
5: คือตอนนี้จะไม่แก้ทางการเมืองนะคือปรากฏว่าบทบาทของพรรคเพื่อไทยบทบาทรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณสังเกตไหมคุณเวลามีข่าวด็อกเตอร์อะไรยศนันทุกวันนะทุกวันว่าแต่เรื่องดีๆอ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะในส่วนหนึ่งก็คือกำลังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของ
4: เขาวางแผนการสื่อสารคนที่สุดงานเล็กงานน้อยงานประชุมงานสัมมนางานอะไรที่ไหนเนี่ยคุณยศชนันท์จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่แกอยู่เมืองการอันนี้ก็จะมีข่าวทุกวันท่านรัฐมนตรีที่ผู้ชายท้วมๆหน่อยผมนึกชื่อแกไม่ออกแล้วก็อันนี้แกมีข่าวทุกวันแกเห็นนู่นเห็นต่างอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีคุณสุริยะนานๆมาทีแล้วส่วนอันเนี้ยน่าจะมีอยู่3คนมั้งครับคุณวิสุทธิ์ที่มีพื้นที่ในการโชว์แต่คุณวิสุทธิ์จะบอกว่าไงนะ
5: ไม่แต่ผมบอกว่า
4: ทำสื่อสารอ่ะเขา
5: ใช่ใช่ใช่คือกำลังคิดว่าดร.เชนเนี่ยพักวางแผนอย่างดีให้เป็นคนที
4: ่เป็นพระเอกของพักที่เหลือไม่ต้องโผล
5: ่ทำเรื่องที่ดีๆหมดอ่ะนะอยู่ในบทบาทที่ไม่สำคัญมันต้องขอโทษทีรัฐมนตรีที่คนโลกลือแต่ว่าทำเรื่องดีได้ตลอดแล้วก็เป็นคนที่กำลังสร้างตัวตนคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ใช่พรรคแข่งความขัดแย้งไม่ใช่พรรคแบบที่นำการต่อสู้แต่เป็นพรรคที่นำเรื่องใหม่ๆแล้วก็ใหม่ๆมาให้สำหรับพรรคเพื่อไทยในอนาคต คุณยิ้มก็เลยเงียบไปหน่อยหัวหน้าพรรคตอนนี
4: ้แกก็คงรู้แหละเพราะว่าขนาดหัวหน้าพรรคคนก่อนหน้าอยู่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขยังเปลี่ยนได้เลยอ่ะคุณหมอชนน่านใช่ไหม
5: เออตอนนี้เห็นว่าก็เงาเงาไปหน่อยนะ
4: เดี๋ยวต้องลากัน
5: ครับ
4: แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับ สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
6: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 1.26% นะครับคิดเป็น 19.69 จุดนะครับปิดไปที่ 1,588.06 จุดครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 910.91 ล้านบาท 93,010.91 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวขึ้นแรงทำจุดสูงสุด 1,598.57 จุดเลยนะครับแล้วจุดต่ำสุด 1,567 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น311หลักทรัพย์ลดลง152หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง192หลักทรัพย์ครับเรามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณพิชัยเลิศสุขงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเราน่าจะติดภารกิจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ตลาดอย่างที่บอกครับเซอร์ไพรส์พอสมควรทีเดียวนะครับปิดไปที่ 1,588.0 จุดด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างมาก 93,010.91 ล้านบาทนะครับคุณภูดลภูสอดเป็นผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทบัวหลวงเนี่ยก็วิเคราะห์ไว้นะครับว่าวันนี้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงใกล้ 1,600 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 90,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่หยุดทำการไปเมื่อวันจันทร์ตลาดบ้านเรานั้นฟื้นเด่นกว่าตลาดภูมิภาคนะครับแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบวกโดยเฉพาะเกาหลีฮ่องกงและอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็ยังปิดบวกเล็กน้อยนะครับก็ช่วยหนุนเซนติเมนต์สินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นนะครับแรงหนุนหลักเนี่ยมาจากหุ้นใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยมีธนาคารด้วยนะครับ ICT ให้ธนาคารด้วยนะครับโดยเฉพาะ Gulf เนี่ยได้รับแรงหนุนจากการเจรจาในเวียดนาม Delta เนี่ยปรับขึ้นตามหุ้นเทคโลกนะครับรวมถึง Advance True SCB KBank PTT PKTB และ AOT สะท้อนว่าเริ่มเห็นแรงซื้อกระจายไปยังหุ้นใหญ่หลายกลุ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงแต่หุ้นพลังงานไทยนั้นยังยืนได้ดีครับโดยเฉพาะ PTT EP นะครับนอกจากนี้เนี่ยหุ้นขนาดกลางหลายกลุ่มอุตสาหกรรมบวกมาโดดเด่นนะครับเช่นกลุ่มรับเหมาสเตคอนนะครับ CK กลุ่ม IT Sky BBIK Forth กลุ่มการเงิน Scap นะครับและ Singer เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการปรับขึ้นแรงของดัชนีวันนี้จนเข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยา 1,600 จุดนั้นอาจจะเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นพรุ่งนี้ตลาดติดนะครับก็ต้องดูวันที่4ว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นมาแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากดัชนียังประคองเหนือ 1,580ถึง 1,585 จุดได้เนี่ยจะทำให้ภาพระยะสั้นนั้นยังเป็นการยกฐานขึ้นต่อแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิด sector rotation ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะแนวต้านถัดไปนั้นหากผ่าน 1,600 จุดก็คาดว่าจะไปทดสอบที่ 1,620 จุดนะครับสำหรับวันพระราชสมดีนี้นะครับวันพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับวันคล้ายพระสมภพคุณพระราชินีวันพระราชสมดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะเริ่มพักตัวก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของหุ้นเทคโลกครับเพราะว่าขึ้นมามากแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเด้งต่อนั้นก็จะเป็นการรีบาวด์ต่อเนื่องจนทางเทคนิคใกล้โซนตึงตัวนะครับสำหรับประเด็นสงครามในตะวันออกกลางก็ต้องติดตาม2ประเด็นที่อาจจะกลับมามีผลต่อตลาดครับได้แก่การปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟของอิหร่านและพันธมิตรซึ่งอาจจะกระทบกับเรือสินค้าและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินและเมืองหลักประเมินกรอบแนวรับกันไว้ที่ 1,580 ถึง 1,585 จุดนะครับและแนวต้าน 1,615 ถึง 1,620 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์นะครับ Gulf เนี่ยมาเป็นอันดับที่1นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,605.08 ล้านบาทปิดไปที่64.50 สตางค์เพิ่มขึ้นมา2.50 สตางค์ครับอันดับที่2 Delta ครับมูลค่าการซื้อขาย 5,612.80 ล้านบาทปิดไปที่355บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทอันดับที่3 Advance มูลค่าการซื้อขาย 5,524.63 ล้านบาทปิดไปที่364บาทเพิ่มขึ้นมา11บาทอันดับที่4 True ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,416.68 ล้านบาทปิดไปที่14บาทเพิ่มขึ้นมา20สตางค์อันดับที่5 SCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,254.12 ล้านบาทปิดไปที่ 137.50 บาท 50 สตางค์เพิ่มขึ้นมา 3 บาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับไล่ดูกันไปทีละตลาดเลยนะครับช่างไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับมีแรงหนุนมาจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับช่างไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,075.10 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 17.36 จุดคิดเป็น 0.43%ทางเสียงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดพุ่งขึ้นมานะครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับทางเสียงฮ่องกงปิดไปที่ 26,038.32 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 640.14 จุดคิดเป็น 2.52% ครับนิเกะโตเกียวปิดลบครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่ราคาสัญญาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาฉุดบรรยากาศการลงทุนนะครับนิเกะปิดไปที่ 66,734.24 จุดลดลงไป 200.09 จุดคิดเป็น 0.3% คัมโพสิตเกาหลีใต้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเหนือระดับ 8,800 จุดในวันที่2มิถุนายนนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนำโดย Samsung Electronicsบริษัทชิปรายใหญ่นะครับจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งช่วยชดเชยแรงขายทำกำไรที่ปกคลุมบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้คอสปีนะครับปิดไปที่ 8,801.49 จุดเพิ่มขึ้นมา 13.11 จุดคิดเป็น 0.15% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียติดลบเล็กน้อยครับแต่ชนีปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่2ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,724.40 จุดลดลงไป 5 จุดคิดเป็น 0.06% นะครับและดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,966 จุดลดลงไป 3.8 จุดคิดเป็น 0.04% นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์วันนี้ที่น่าติดตามนะครับศาลอุทธรณ์สหรัฐชี้คำสั่งทรัมป์แบนทหารข้ามเพศผิดกฎหมายสั่งคุ้มครองห้ามไล่ออกนะครับอุตุโลกเตือนโลกจ่อเผชิญกับซูเปอร์เอลนินโยอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษครับจีนสั่งล้างบางครัวผีบนแอปส่งอาหารปลอมใบอนุญาตไร้หน้าร้านนะครับน้ำมันแพงก็ดันคนฟิลิปปินส์แห่ซื้อรถ EV ไตรมาสแรกยอดขายพุ่ง 36% แต่สถานีชาร์จนั้นยังไม่พอครับกัมพูชาเดินหน้ากลไกประนีประนอมภาคบังคับเคลียร์ข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทยญี่ปุ่นปล่อยตัวนก8ตัวคืนสู่ธรรมชาตินะครับเป็นนกช้อนหอยงอนนะครับหลังจากสูญพันธุ์ไปหลายสิบปีส่วนจีนก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปซ้อมรบใกล้ๆกับฟิลิปปินส์นะครับวันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนพร้อมกองเรือคุ้มกันปฏิบัติการในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เครื่องบินพอบินขึ้นลงกว่า170ครั้งท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่ากองทัพเรือจีนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงพร้อมเรือรบคุ้มกันเข้าปฏิบัติการฝึกทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นตรวจพบเรือเหลียวหนิงและกองเรือร่วมปฏิบัติการแล่นอยู่ในหน้าน้ำทางตะวันออกนะครับของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่26-28พฤษภาคมโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้มีการเผยแพร่แผนที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนของกองเรือจีนนะครับข้อมูลจากญี่ปุ่นเนี่ยระบุว่าเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือเหลียวหนิงทำการขึ้นและลงจากดาดฟ้าเรือรวมประมาณ170ครั้งระหว่างที่กองเรือแล่นปฏิบัติการในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนอกจากนี้นะครับกองเรือจีนยังเคลื่อนที่ใกล้เข้าใกล้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมิยาโกชิมะจังหวัดโอกินาวาในระยะ590กิโลเมตรครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุเพิ่มเติมนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรือเหลียวหนิงกำลังเคลื่อนตัวลงทางตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวฟิลิปปินส์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งล่าสุดนะครับกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยว่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรือเหลียวหนิงอย่างใกล้ชิดเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ได้ล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมรายงานระบุนะครับว่าจีนนั้นเพิ่มความเคลื่อนไหวทางทหารในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐนั้นก็มีความใกล้ชิดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสงครามนะครับรัสเซียถล่มยูเครนระลอกใหญ่ครับเสียชีวิตอย่างน้อย9รายบาดเจ็บกว่า60คนนะครับรัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่ต่อหลายเมืองสำคัญของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟเมืองเจนิโปรและคาร์คีฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บมากกว่า60คนขณะที่ประธานาธิบดีโวลโดิเมียร์เซเลนสกีเพิ่งออกมาเตือนก่อนหน้านี้ไม่กี่วันว่ารัสเซียนั้นกำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ระลอกใหม่ท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่5และยังไร้วี่แววการเจรจาสันติภาพนะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอเตือนประชาชนว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองยืนยันว่ารัสเซียนั้นเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่และมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับย้ำให้ประชาชนนั้นอย่าละเลยสัญญาณเตือนภัยทางอากาศผู้นำยูเครนนั้นยังได้เรียกร้องไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสภาคองเกรสของสหรัฐเพื่อขอสนับสนุนระบบขีปนาวุธ Patriot เพิ่มเติมเพื่อใช้สกัดกั้นขีปนาวุธบาลิสติกของรัสเซียที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในขณะนี้นะครับรัสเซียนั้นเคยประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าจะโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางการเมืองในกรุงเคียฟอย่างเป็นระบบเพื่อตอบโต้เหตุโดรนโจมตีหอพักในภูมิภาคลูฮันส์เมื่อเดือนก่อนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายแม้ว่าทางยูเครนจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตามนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยูเครนก็ได้ทำการตอบโต้ด้วยโดรนเช่นเดียวกันโดยรายงานระบุว่าโดรนของยูเครนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียและเกิดไฟไหม้ในโรงกลั่นน้ำมันอิลสกีในเมืองคราสโนดาร์ทางตอนใต้ของรัสเซียนะครับปัจจุบันสงครามรัสเซียยูเครนนั้นย่างเข้าสู่ปีที่5แล้วครับนับตั้งแต่การบุกเต็มรูปแบบในปี2022ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวนั้นรัสเซียได้ส่งโดรนพิสัยไกลโจมตียูเครนถึง 8,150 ลำเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ถึง124นะครับขณะที่ความพยายามในการเจรจาสันติภาพนั้นยังคงหยุดชะงักเนื่องจากประชาคมโลกกำลังมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลักนะครับส่วนบ้านเราวันนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่ล้มแผน40บาทตลอดสายคมนาคมปรับใหม่ดันค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง17ถึง45บาทต่อเที่ยวแทนนะครับตราดถกเครียด4ชั่วโมงแก้ราคาง้อตกต่ำหนักเกษตรกรหวังได้โลละ15บาทนะครับกลับมาเปิดแล้วนะครับด่านเยาวดีสะพาน2พร้อมอนุมัติimport license นำเข้าสินค้าจากไทยเตือนสายผ่อนครับแบงค์ชาติเล็งใช้แนวทางกำกับซื้อก่อนจ่ายทีหลังพบวัยเพิ่งทำงานเป็นหนี้เสียสูงสุดเลยนะครับในขณะเดียวกัน ETDA จับขอไปครับดัน Digital ID เป็น Trust Infrastructure ประเทศเชื่อม e-service รัดกว่า 1,797 บริการนะครับมาดูเรื่องของแบงค์ชาติกันหน่อยนะครับวันนี้คุณวิชัยรัตนากรครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำลังมีการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลการใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง Buy Now Pay Later นะครับ BNPL เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้ซื้อของออนไลน์บางคนกำลังเผชิญปัญหาการได้วงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวครับหรือซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั้นเนี่ยยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการเป็นหนี้เสียได้อีกด้วยนะครับคุณวิชัยเนี่ยบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง Buy Now Pay Later BNPL นี่นะครับได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและน่าจับตามองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้งานและมูลค่าสินเชื่อในตลาดครับในด้านจำนวนบัญชีผู้บริโภคซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากผู้ประกอบการ BNPL รายใหญ่จำนวน6รายเนี่ยพบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายรูปแบบนี้ได้รับความนิย

0: พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี64นะครับมีจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการเพียงประมาณ 600,000 บัญชีเท่านั้นทว่าภายในระยะเวลาเพียง3 ปีตัวเลขดังกล่าวนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ5 ล้านบัญชีนะครับสิ้นปี67เนี่ยมียอดรวมสะสมอยู่ที่ 4.91 ล้านบัญชีซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่สูงถึง 99.9% ต่อปีเรียกได้ว่าจำนวนผู้ใช้งานนั้นขยายตัวในเกือบทุกๆปีสอดคล้องกับมูลค่าสินเชื่อ BNPL ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากงบการเงินของผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน8 รายก็พบว่ามีการขยายตัวต่อเนื่องด้วยอัตราเฉลี่ย 38% ต่อปีจนกระทั่งสิ้นปี67นะครับมูลค่าสินเชื่อรวมในระบบนั้นพุ่งสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทเลยนะครับคุณวิทัยเนี่ยบอกว่า BNPL ก็ไม่ใช่คนร้ายครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่มีวินัยซึ่งจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับหลายประเทศขณะที่มีการใช้งานเดียนเดียวก็เริ่มเข้ามากำกับดูแลแล้วนะครับปัจจุบันมีคนไทย 25.5 ล้านคนหรือ 38% ที่มีสถานะเป็นหนี้ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีคิดเป็น 52.7% มีสถานะเป็นหนี้เร็วโดยเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียหรือ NPL หรือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้นะครับอย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหนี้รถเป็นต้นสูงที่สุดถึง 27%อันนี้ผู้ใช้บริการ BNPL หรือแอปพลิเคชันบนมือถือส่วนใหญ่นั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่า30ปีซึ่งคือผู้บริโภคที่มีอายุและรายได้น้อยนอกจากนั้นนะครับลูกหนี้กลุ่มนักศึกษาหรือ First Jobber ที่มีอายุระหว่าง 23-30 ปีอีกก็ยังมีอัตราการค้างชำระหนี้เนี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยนะครับพฤติกรรมการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั้นคือผู้บริโภคมักจะกดใช้บริการโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นสินเชื่อเนื่องจากสามารถใช้งานง่ายโดยเพียงแต่การกดแค่ครั้งเดียวนะครับเช่นการกดใช้วงเงินเราคิดว่าเป็นช่องทางการจ่ายเงินรวมถึงเมื่อได้ลองใช้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะกลับไปจ่ายเต็มราคาเนื่องจากมีโปรโมชั่นดีกว่าและยังไม่ต้องจ่ายทันทีทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นการผ่อนชานมไข่มุกราคาแค่ละ106 บาทผ่อน1 เดือนดอกเบี้ย 0% แต่เมื่อระยะเวลาผ่อนมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีดอกเบี้ยสูงขึ้นและแม้ว่าการผ่อนต่องวดน้อยก็อาจจะดูน้อยแต่เมื่อคำนวณกลับเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเลยนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกับดร. อาร์มตั้งนิรันดรครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับนี่คือข่าวเด่นประเด็นร้อนครับEcon World ผมวารินสัจเดลในช่วงที่2ของรายการนะครับคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬานะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์อาร์มกับผมเนี่ยตั้งใจจะคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นครับเพราะเหตุใดมันถึงดีกว่าที่คาดไว้นะครับและภายใต้ตัวเลขที่สวยงามที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอะไรที่มันเปราะบางไว้บ้างหรือเปล่าแล้วทำไมการแข่งขันจากจีนถึงได้ท้าทายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในเอเชียครับทั้งที่ก็เป็นคู่ค้าของเราและโดยเฉพาะยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราอยู่ในนี้นะครับเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งกว่าตะวันออกคือพวกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซะด้วยซ้ำนะครับจากนโยบายอุตสาหกรรมของจีนเองนะครับเราเนี่ยเจอหนักกว่ารวมไปถึงปัญหาซ้อนของเอเชียตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการบริโภคหดและสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมันคล้ายกับไทยด้วยแต่ไทยของเราเนี่ยจะมีทางออกทางรอดอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีไต้หวันก็ดีเนี่ยเขามี new engine แล้วแต่เรายังไม่มีแต่เราดันติดกับดักสังคมสูงวัยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเราจะมีทางออกกันอย่างไรบ้างมาติดตามกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตผมวารินกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก็ติดเศรษฐกิจโลก

0: คือไตรมาสแรกของปีนี้นะครับไต้หวันนี่โต 13% นะครับคุณวารินสูงสุดในรอบ40ปีเกาหลีใต้เนี่ยโตสูงถึง 3.6% นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เติบโต 2.1% ซึ่งก็เป็นอัตราสูงเป็นอันดับ2นะครับในรอบ15ปีตัวเลขมันดีมากนะครับจนคนบอกเอ๊ะมันเป็นปาฏิหาริย์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกอีกรอบหรือเปล่าแล้วก็ต้องเจาะกันเข้าไปดูว่าเอ๊ะเหตุผลที่เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เนี่ยมันดีมากเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเราทราบนะครับมันมีทั้งเรื่องวิกฤตพลังงานเรื่องความผันผวนของโลกอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าเอ๊ะเศรษฐกิจดีมากก็ปรากฏว่าเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยนะครับทั้งของไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพราะอุตสาหกรรมAI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ตัวกระตุ้นหลักที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวเลขการส่งออกนะครับเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งสูงมากของที่ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณวารินเพราะว่ามันเป็นการผงาดขึ้นมาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI แล้วก็การส่งออกในสินค้าเหล่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สินค้าเดิมๆที่เคยส่งออกเนี่ยอย่างยานยนต์เคมีภัณฑ์เครื่องจักรเนี่ยกลับหดตัวลงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถูกจีนแย่งตลาดมีแค่สินค้ากลุ่ม AI นี่แหละครับที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากยกตัวอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับส่งสินค้าที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยเพิ่มนะฮะเป็นถึง 40% ของสินค้าทั้งหมดในปี2026เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับครับคืออาจจะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับ AI นอกจากตัวชิปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราก็พูดเรื่อง Nvidia ไปในรายการนะครับที่คือฮากันมากเลยแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคแม้เมื่อวานบ้านเราปิดนะครับแต่ภูมิภาคเนี่ยร้อนแรงมากกับข่าวทางด้านของ IT และ AI เกาหลีใต้เนี่ยตลอดเวลาเลยครับส่วนใหญ่เวลาตลาดขึ้นแรงมากจนน่ากลัวว่าจะบับเบิ้ลด้วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เหตุผลก็จะมาจากการขานรับการขยายตัวของ Semiconductor Industry ของ AI นะครับสินค้า AI มันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณวารินบอกเอ๊ะมันคือเซมิคอนดักเตอร์แต่อีกอันหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ AI ก็เป็นสินค้าหลักนะครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกนะฮะคือมันทำให้ตลาดหุ้นนี่ขึ้นมากเลยใช่ไหมครับคุณวารินแล้วหลายคนเนี่ยก็จะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นได้ท่ามกลางปัญหาอย่างยกตัวอย่างอเมริกานี่มีปัญหาเงินเฟ้อมีปัญหาพลังงานนะครับแต่ตลาดหุ้นอเมริกานี่ก็ทำนิวไฮก็หลักๆ ก็มาจากหุ้นตัวหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นกลุ่ม AI นี่แหละแล้วก็เช่นเดียวกันน่ะกับเกาหลีใต้นะครับที่บอกว่าโอ้โหหุ้นขึ้นมากก็มาจากเนี่ยการบูมของอุตสาหกรรม AI แต่จริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับคุณวารินคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าอันนึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ก็คือ AI มันพุ่งเร็วเนี่ยแต่อย่างอื่นนี่มันหดหมดนะครับอย่างอื่นเนี่ยที่บอกว่าเกาหลีใต้เคยทำได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรเนี่ยกลายเป็นว่ามันดาวหมดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ย AI เนี่ยมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งนะฮะของเซมิคอนดักเตอร์ที่บอกว่าส่งออกไปเนี่ยมันส่งออกไปอยู่ตลาดหลักแค่2ที่นะครับคืออเมริกากับจีนนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าจีนเขาพยายามจะทำเซมิคอนดักเตอร์เองนะครับคือเขาพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็คือมันมีคำถามที่น่าสนใจว่าเทรนด์เนี้ยมันจะไปต่อได้นานแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันไปใส่อยู่ในตะกร้าใบใหญ่2ใบนะครับแล้วอเมริกาเองก็เหมือนกันนะครับอเมริกาก็บอกว่าให้ไต้หวันไปลงทุนเปิดโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่แอริโซนานะครับแต่ความหมายก็คือถ้าในอนาคตเนี่ย2ประเทศหลักเนี่ยลดการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์พึ่งพาตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบนะครับกับภาพเศรษฐกิจที่บอกกำลังหวือหวาฟู่ฟ้าของประเทศเหล่านี้นะครับ อันนี้ก็ทำให้เห็นนะฮะว่าภายใต้ความสวยงามณปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่มากทีเดียวนะครับแล้วจริงๆเนี่ยที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะครับคุณวารินคือตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีมาก

0: ากเนี่ยเมื่อกี้เราบอก 13% 3.6% นี่ฟังดูดีมากนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่แค่อุตสาหกรรม AI กับเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีการจ้างงานน้อยมากนะครับคุณวารินการจ้างงานหลักๆเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นซึ่งดาวหมดที่เราเล่าให้ฟังเพราะการแข่งขันจากเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าในขณะที่บอกโอ้ตัวเลขโชว์ออกมาดีมากเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีความเปราะบางภายในอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปัญหาเนี่ยความไม่สมมาตรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้ครับ
1: ครับแล้วเกาหลีใต้ไต้หวันกับญี่ปุ่นที่ว่าเศรษฐกิจดีเพราะ AI เนี่ยนะครับเขา address เรื่องความเปราะบางเหล่านี้เนี่ยยังไงกันบ้างครับ
0: คือหลักๆตอนนี้นะครับเขาพูดกันเนี่ย3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นข้อคิดให้กับประเทศไทยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องแรกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วคือการจ้างงานนะครับว่าเซมิคอนดักเตอร์จริงๆแล้วมันไม่ได้จ้างงานเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จ้างงานเยอะเนี่ยมันเป็นเนี่ยอุตสาหกรรมอื่นๆที่ตอนนี้กำลังประสบความท้าทายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรื่องของการจ้างงานนะครับเรื่องแรงงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่เหล่านี้นะครับประเด็นที่สองนะครับที่ได้รับความสนใจมากคือการบริโภคครับคุณวารินคือการบริโภคเนี่ยถ้าเราดูนะครับไปเจาะตัวเลขดูเนี่ยเราจะพบนะฮะว่าสัดส่วนการบริโภคต่อ GDP ของเกาหลีใต้และไต้หวันเนี่ยต่ำกว่า 40% นะครับคุณวารินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยซึ่งปกติจะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับก็เพราะว่าเนี่ยไอ้ความกังวลเรื่องค่าครองชีพนะครับพนักงานในภาคส่วนอื่นไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับในภาค AI Semiconductor ก็ทำให้มันมีบรรยากาศการบริโภคในพื้นที่เหล่านี้นะครับที่ซบเซานะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเรื่องสังคมผู้สูงวัยครับคุณวารินก็คือถ้าเราพวกเราทราบนะฮะว่าเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าแทนที่บอกว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจะมีการบริโภคมากขึ้นคนแก่มีเงินเก็บคนแก่ใช้เงินเนี่ยเราไม่พบปรากฏการณ์เหล่านั้นเลยนะครับเรากลับพบว่าคนแก่นี่ยิ่งมีความระมัดระวังยิ่งมีความไม่มั่นคงนะครับในการเงินแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับทำให้เราพบนะฮะว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ย้อนแย้งเหมือนกันว่าท่ามกลางการบูมของ AI เนี่ยความเปราะบาง3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลของที่ต่างๆนะครับในเอเชียตะวันออกเนี่ยจะต้องหันมาเน้นแก้ปัญหาทั้งเรื่องการจ้างงานการบริโภคที่ซบเซาแล้วก็เรื่องปัญหาจากสังคมผู้สูงวัยครับ
1: ครับครับซึ่งแน่นอนพอเราพูดถึง AI Semiconductor จีนเขาก็พึ่งอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันใช่ไหมครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่นะครับแล้วการแข่งขันจากจีนเนี่ยไปท้าทายเศรษฐกิจต่างๆในเอเชียยังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นสำคัญนะครับคุณวารินประเด็นแรกเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าไอ้ที่เราบอกว่าประเทศเหล่านี้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ดีมากเนี่ยอย่างที่บอกนะครับครึ่งนึงเนี่ยมันส่งไปอเมริกากับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนโยบายที่คุณวารินพูดเมื่อกี้นะครับว่าจีนพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับจีนให้ความสำคัญมากขึ้นกับการผลิตในประเทศการพึ่งพาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเนี่ยมันกระทบโดยตรงนะครับกับภาพการส่งออกในอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเอเชียตะวันออกนะครับ อันที่สองเนี่ยที่เป็นประเด็นปัญหาความท้าทายเกี่ยวกับจีนเนี่ยก็คือจีนนี่เก่งในการส่งออกสินค้าทุกระดับเลยนะครับคุณวารินไม่ว่าจะสินค้าเทคโนโลยีต่ำกลางสูงเนี่ยจีนทำได้หมดซึ่งอันเนี้ยมันแตกต่างจากทฤษฎีในอดีตนะครับ ผมไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเนี่ยจะเคยได้ยินสมัยก่อนเนี่ยเขามีทฤษฎีเรียกว่าฝูงห่านบินนะฝูงห่านบินเนี่ยแปลว่าเวลาที่สมมติญี่ปุ่นเจริญขึ้นญี่ปุ่นก็ไปทำเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าญี่ปุ่นปล่อยรถยนต์ปล่อยเสื้อผ้าปล่อยอย่างอื่นมาให้ประเทศไทยมาให้ประเทศอื่นๆนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ภาพมันคือจีนทำทุกอย่างเลยคุณวารินจีนทำได้หมดนะครับแล้วก็สมัยก่อนเราบอกเอ๊ะค่าแรงจีนแพงขึ้นตอนนี้ก็เป็นโรงงานหุ่นยนต์นะครับคุณวารินนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องว่าค่าแรงมีความสำคัญเท่ากับในอดีตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราดูเนี่ยอุตสาหกรรมเดิมๆของทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับไต้หวันเนี่ยถูกจีนแย่งหมดเลยนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่เราบอกว่ามันเป็นปัญหาที่น่าคิดทีเดียวว่ามันไม่เหมือนกับภาพที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตนะครับคือคล้ายๆกับว่าจีนทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็ทำได้เก่งทำได้ดีด้วยนะครับเพราะความได้เปรียบเรื่องสเกลความได้เปรียบเรื่องต้นทุนความได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีนะครับจีนแข่งหมดทั้งการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีต่ำกลางสูงนะครับก็ทำให้ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยสูญเสียความได้เปรียบในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปครับ
1: โอ้นี่มันเปลี่ยนเกมของการบริหารเศรษฐกิจเลยนะครับอาจารย์มีโซลูชันยังไงบ้างไหมครับแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เองปรับตัวยังไงบ้างนะครับ
0: คืออันนี้คือสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ด้วยนะว่าเราเป็นห่วงเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเรานะครับหรือเปรียบเทียบกับอาเซียนเนี่ยเขายังมีความได้เปรียบเพราะเขามีอุตสาหกรรมใหม่
1: ใ
0: ช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าโอ้เขาอุตสาหกรรมเก่าเขาอาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ AI เขานี่บูมมากไปได้ดีมากนะครับคือเขามี New Growth Engine นะครับอย่างน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอาเซียนนะครับหรือยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเผชิญแรงกดดันต่างจากเขานะเพราะเราเผชิญทั้ง2ทางเลยคือทางหนึ่งเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมของเรานะครับคุณวารินก็บอกว่ามันก็ดาวหมดถูกไหมฮะยานยนต์เคมีพันปิโตรเคมีนะครับอุตสาหกรรมเหล็กอะไรเนี่ยมันท้าทายหมดเลยเพราะการแข่งขันจากเมืองจีนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ย New Growth Engine เราเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนกับเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นนะครับคุณวารินถูกไหมฮะเรายังไม่ได้มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์ AI อะไรขึ้นมาเป็นตัวที่เราบอกเราส่งออกขึ้นมาสูงชัดเจนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยยกตัวอย่างไทยเลยเนี่ยเผชิญปัญหาทั้งสองด้านนะครับคือเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นนี่เขาเผชิญปัญหาว่าอุตสาหกรรมเดิมเขาดาวเขามีแต่เซมิคอนดักเตอร์ AI ที่เขาไปได้ดีของเราเนี่ยอุตสาหกรรมเดิมแล้วก็ดาวแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ AI เราก็ยังไม่ถือว่าบูมเท่าเขาอันนี้มันก็สะท้อนเนาะจากตลาดหุ้นยกตัวอย่างนะครับว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยถึงแม้จะกลับมาพอสมควรแต่ว่าไม่ได้มีความหวือหวาฟู่ฟ้าเหมือนตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเพราะเราขาดอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรม AI ที่โดดเด่นชัดเจนนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณวารินถ้ามาดูเนี่ยในไทยเราเนี่ยเมื่อกี้ที่พูด3เรื่องเนี่ยเราก็ประสบปัญหาทั้ง3เรื่องนะทั้งเรื่องการจ้างงานนะครับที่บอกว่าการจ้างงานเนี่ยต่อไปเรากำลังจะถูก AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทดแทนแรงงานหรือเปล่านะครับเรื่องการบริโภคที่ซบเซาลงแต่ของเราเนี่ยการบริโภคที่ซบเซาลงเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนมาทับซ้อนด้วยนะครับคุณวารินมันเลยค่อนข้างแตกต่างเหมือนกันคือของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าคนเขาเซฟเงินนะครับกลัวไม่มีเงินตอนแก่เลยไม่ใช้เงินนะครับแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่คนเซฟเงินไม่ใช้เงินนะคนไม่มีเงินตั้งแต่เริ่มแรกคนมีหนี้นะครับก็ของเราก็เป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันฉุดเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็สังคมสูงวัยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่อันนี้เราคุยกันมานานแล้วนะครับเรายังเป็นประเทศที่ไม่ได้รายได้สูงแต่ว่าเข้าสู่สังคมสูงวัย ก็คือพูดง่ายๆคือแก่ก่อนรวยอะครับคุณวารินคือเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยเขารวยแล้วเราบอกว่าเพียงแต่ว่าสังคมสูงวัยเขาไม่ใช้เงินเยอะเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเลยนะครับแล้วเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะก็เลยเผชิญความท้าทายที่สูงกว่าเขาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่เราคุยเรื่องเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนข้อคิดหลายอย่างชวนคิดให้กับประเทศไทยเหมือนกันว่าตอนนี้มันเป็นภาพที่บรรยากาศภายนอกนะครับแล้วก็ปัจจัยจากจีนเนี่ยมันท้าทายเศรษฐกิจเรานะครับคือมันไปท้าทาย growth engine เก่าๆที่เคยมีอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเร่งสร้าง new growth engine ทันหรือยังนะครับแล้วมันก็ท้าทายทั้ง3เรื่องการจ้างงานการบริโภคสังคมสูงวัยไม่ได้ต่างกับประเทศอื่นในภูมิภาคครับ
1: ครับในอาเซียนด้วยกันเองในระดับเดียวกับไทยเนี่ยนะครับมีใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับเราบ้างไหมครับหรือมีแต่เราในอาเซียนเนี่ยฮะที่ว่าเจอทั้งเรื่องของการจ้างงานการบริโภคโหดนี่ก็คงจะท่วนหน้านะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้มีความไม่แน่นอนและสังคมสูงวัยนี่ก็ชัดเจนสำหรับประเทศไทยนะครับถ้าเทียบกับประเทศเวียดนามจะเห็นภาพชัดเลยว่าเขายังไม่ใช่สูงวัยนะครับอาจารย์ทีนี้มีประเทศไหนบ้างไหมครับที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกับเราในอาเซียนเนี่ยครับ
0: โอเป็นประเด็นที่ดีมากๆเลยครับคุณวารินคือผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยประเทศอาเซียนเนี่ยก็จะด้อยกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันในเรื่องอุตสาหกรรมใหม่นึกออกไหมฮะคือหมายถึงว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม AI เราอ่ะสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของมูลค่าในเรื่องความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นปัญหาพื้นฐานของอาเซียนเหมือนกันหมดคือของเราเนี่ยเก่งในอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีต่ำเทคโนโลยีกลางลงมามากกว่าเทคโนโลยีระดับสูงนะครับแต่สิ่งที่เมื่อกี้คุณวารินไฮไลท์เลยว่าประเทศไทยต่างกับอาเซียนคือเราไม่ต่างกับอาเซียนอื่นในเรื่องว่าเรายังไม่มี New Growth Engine ใหม่ที่ชัดเจนคึกคักเหมือนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งดันเศรษฐกิจเขาโตสูงสุดในรอบ40ปี15ปีอะไรที่เมื่อกี้เล่าอะนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวเนาะคือเมื่อเปรียบเทียบเนาะกับเวียดนามอินโดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับในขณะที่เมื่อกี้คุณวารินพูดชัดเจนเลยว่าเวียดนามเขายังมีความแข็งแกร่งเรื่องว่าเขายังเป็นสังคมหนุ่มสาวนะครับประชากรหนุ่มสาวเขาเยอะมากอินโดก็เช่นเดียวกันนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอะไรเรื่องของสเกลเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเรื่องนี้ประเทศไทยอ่ะมีปัญหากว่าเพื่อนนะครับก็เลยเท่ากับว่าประเทศไทยติ๊กทุกบ็อกซ์ของปัญหาความท้าทายนะครับคือของอินโดของเวียดนามเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเอ้ยเขายังไปไม่ไกลเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง AI ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่แต่เขาไม่มีปัญหาสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องทั้ง New Growth Engine แล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องที่ว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งในขณะที่เรายังไม่รวยนะครับ
1: ครับมีอะไรที่พอจะเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยได้บ้างครับอาหารยังพอไหวไหมครับหรือว่าเอาเทคโนโลยีหรือ AI นวัตกรรมเนี่ยมาใส่กับอาหารเราก็เห็นคนทำแล้วนะครับพูดถึงฟู้ดเทคกันเยอะinnovation startup ทางด้านอาหารนี่จะเป็นทางออกของไทยได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมคิดว่าทางไปก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็คือมี2ทางหลักนะครับทางหนึ่งก็คือที่คุณวารินไฮไลท์ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคนก็บอกจุดแข็งของเราคือเรื่องฟู้ดเรื่องเกษตรนะครับเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องเฮลท์แคร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณวารินบอกเลยมันไม่ใช่บอกว่าเราไม่ทำละเซมิคอนดักเตอร์เราไม่ทำละ AI แต่ว่าเราแอพพลายได้ไหมอ่ะเราเอาความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาแอพพลายกับเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นมูลค่าสูงขึ้นได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็คือผมว่าประเด็นแรกก็คือเอาเทคใหม่ๆเนี่ยมาแอพพลายกับเรื่องที่เราเก่งอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นเนี่ยส่งออกชิปส่งออกเซิร์ฟเวอร์ AI แต่ว่าเราเอาไอ้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมาแอพพลายกับเรื่องที่เราแข็งได้ไหมอันนี้คือข้อที่1 นะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับ AI ที่เขาบอกโอ้โหมันไปเร็วไปแรงทุกคนต้องการเนี่ยนะครับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนข้อต่อของอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้บ้างไหมนะครับคือเราผลิตบางชิ้นส่วนได้ไหมเหมือนสมัยก่อนนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเอ้ยเราแข็งแกร่งมากก็เพราะว่าเราเป็นฮับสำคัญเลยนะครับของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมาเจาะดูนะครับว่าในอุตสาหกรรมใหม่ๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะเซมิคอนดักเตอร์หรือ AI นะครับแต่ว่าเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไบโอเทคไม่ว่าจะเป็นเรื่องควอนตัมเรื่องอะไรเหล่านี้เราพอเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของซัพพลายเชนใหม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้งของฝั่งอเมริกานะครับทั้งของฝั่งไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือทั้งของฝั่งจีนนะครับเราจะร่วมในซัพพลายเชนได้อย่างไรนะครับผมว่าอันเนี้ยสองอันเนี้ยก็จะเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยนะครับโจทย์อื่นนี่จะเป็นเรื่องเชิงโครงสร้างแล้วครับคุณวาริน
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าเราพูดถึงว่าเราจะปลดปล่อยพลังการบริโภคเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราต้องมา address การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าอันนี้มันฉุดภาคการบริโภคเราจริงๆนะครับและอย่างเรื่องการจ้างงานถามว่าหัวใจสำคัญมันคืออะไรหัวใจสำคัญมันก็คือกลับไปเรื่องการศึกษาครับคุณวารินเพราะว่าพวกเราทราบเนาะว่า AI มันทดแทนงานจำนวนมากแต่ AI ก็สร้างงานใหม่จำนวนมากเหมือนกันนะครับคุณวารินเพียงแต่ว่าไอ้งานใหม่จำนวนมากที่ AI สร้างเนี่ยเราพร้อมหรือยังอ่ะนะครับคือภาคการศึกษาเราเตรียมคนพร้อมกับเรื่องใหม่ๆหรือยังนะครับแต่เนี่ยอย่างเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องออกไปทางเชิงโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปหนี้ครัวเรือนนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญต่อการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งประเทศไทยมายาวนานครับ
1: ครับที่เข้าไปที่ฝรั่งเศสกันแล้วมีแนวคิดที่จะให้เราเข้าไปอยู่ใน OECD เนี่ยอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ไงบ้างไหมครับมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมครับหรือมันจะเป็นการเพิ่มภาระในแง่ของมาตรฐานที่เราจะต้อง comply กับทางตลาดของ OECD ด้วยเนี่ยครับอาจารย์มันเป็นแรงกระตุ้นหรือมันเป็นแรงกดดันครับ
0: โอ้ผมมองเป็นบวกนะครับคุณวาริน
1: ครับ
0: ผมมองว่าเป็นแรงกระตุ้นแล้วถ้าเป็นแรงกดดันก็เป็นแรงกดดันที่จำเป็นครับ
1: ครับ
0: คือเนื่องจากว่าOECD เนี่ยจะพิเศษนะคือเราพูดกันเรื่องทั้งบริกใช่ไหมครับเราคุยกันว่าเราจะเข้าบริกแล้วเราก็จะเข้า OECD ด้วยแต่ว่า OECD เนี่ยมีความพิเศษอย่างที่คุณวารินบอกก็คือเขามีความต้องการเรื่องมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้า OECD เขาก็จะมีเกณฑ์นะครับว่าเราต้องไปแก้ปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปกฎระเบียบปฏิรูปเชิงโครงสร้างอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยหลายอย่างอ่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นแรงบวกนะครับแรงกดดันที่เป็นบวกจากภายนอกเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถที่จะปฏิรูปเนี่ยกฎเกณฑ์กฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่เราบอกค้างคากันมานานนะครับให้มีมาตรฐานสูงขึ้นได้นะครับผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะอย่างการเจรจาข้อตกลงการค้าไทยยุโรปเนี่ยซึ่งอ
1: ัน
0: นี้ก็ทำมานานมากแล้วนะครับเราก็หวังนะฮะว่ามันจะจบได้ภายในต้นปีหน้าเนี่ยนะครับอันนี้หลายอย่างมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่างๆของเราเหมือนกันว่าอันไหนเราพอพร้อมที่จะปรับได้อันไหนที่เรายังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้แรงกดดันจากภายนอกเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยประเทศอย่างมากในการปฏิรูปไปข้างหน้าครับ
1: จ้ะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ในวันนี้ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับ China Update วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเรามาทิ้งท้ายในช่วงนี้กันนะครับพอพูดถึง OECD เนี่ยนะครับก็ มันก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับตัว O ก็คือ Organization นะครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาก็คือ ECD ครับ Economic Cooperation and Development นะครับเนี่ยคือคำเต็มของ OECD นะครับ Organization for Economic Cooperation and Development ก็เขามีชื่อเล่นนะฮะว่าเป็นคลับของประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับประเทศนะครับซึ่งหลักๆเลยที่ไทยจะได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือมันเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับเพราะว่าการผ่านมาตรฐานระดับสากลของ OECD เนี่ยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแล้วก็สร้างเม็ดเงินสะพัดและการจ้างงานใหม่ๆภายในประเทศมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับมันยังยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพราะว่าเราจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและระบบการศึกษาด้วยนะครับอย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเท่ากับระดับโลกนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของเราด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกเราก็เจอกันทุกประเทศนะครับก็หวังว่า OECD จะช่วยได้นะครับกับคือการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันครับเพราะว่าOECD นั้นจะช่วยผลักดันระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนี่สำคัญมากทีเดียวเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อดีจากการที่เราจะได้ไปอยู่ใน OECD ถ้าเราเข้าไปอยู่ได้นะครับมันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมครับเพราะว่ามันจะทำให้ไทยนั้นยกระดับกฎหมายการค้าการลงทุนแล้วก็นำเทคโนโลยีหรือว่า AI นะครับ Artificial Intelligence เนี่ยมาปรับใช้เพื่อหลุดพ้นจากกับรายได้ปานกลางแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งที่อาจารย์ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้คือเราต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ได้ก่อนนะครับมันจะทำได้อย่างไรนะครับคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่าจำสับสนหรือว่าไปเข้าใจสับสนกับหนี้สาธารณะนะครับนั่นเป็นหนี้ของรัฐบาลแต่ว่าหนี้ครัวเรือนนี่คือ household ไม่ใช่ government นะครับมันสามารถทำได้ทั้งการจัดการด้วยตัวเองและขอความช่วยเหลือจากภาครัฐครับแต่มันต้องเริ่มต้นจากการรวมหนี้ดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเป็นก้อนเดียวลดรายจ่ายและหารายได้เสริมและเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้โดยตรงนะครับรวมถึงการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยและโครงการของรัฐนะครับการจัดการหนี้ด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งแรกเลยครับรวมหนี้ก่อนเลยครับ debt consolidation นะครับซึ่งหากมีหนี้หลายก้อนนะครับไม่ว่าจะบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะครับก็ให้พิจารณาขอสินเชื่อรวมหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าครับเพื่อให้จ่ายค่างวดทางเดียวและลดภาระดอกเบี้ยนะครับปรับลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครับต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพื่อที่จะตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและหาช่องทางสร้างรายได้เสริมนี่เราทำได้ด้วยตัวเองเลยนะครับจัดการหนี้ด้วยตัวเองเทคนิคในการโปะหนี้นี่เขาก็มีบอกไว้เหมือนกันนะครับว่าเลือกจ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้มันหมดไปก่อนเขามีคำ technical term เลยนะครับเรียกว่า snowball method นะครับหรือว่าเลือกจ่ายหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าจ่ายหนี้ก้อนเล็กที่สุดให้หมดไปก่อนคือ snowball method หรือถ้าเลือกจ่ายหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนก็คือ avalanche method นะครับสุดท้ายเลยคือเจรจาประนอมหนี้ครับติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้ก่อนที่จะผิดนัดชำระเพื่อขอปรับลดค่างวดหรือขยายเวลาผ่อนชำระนะครับนั่นคือการจัดการหนี้ด้วยตัวเองนะครับส่วนโครงการช่วยเหลือและมาตรการจากภาครัฐนะครับมันก็จะมีพวกมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนของแบงก์ชาตินะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอยู่แล้วนะครับเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่เริ่มมีปัญหาและมาตรการช่วยลูกหนี้เรื้อรังนะครับ persistent debtหรือ PD เนี่ยให้สามารถปิดจบหนี้ได้ครับอย่างโครงการคุณสู้เราช่วยปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่ก็เป็นโครงการเฉพาะกิจจากแบงก์ชาติที่มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL นะครับ Non Performing Loans ให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้และปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและมีประวัติการเงินที่ดีหรือมหกรรมแก้หนี้นะครับภาครัฐและกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดงานแบบนี้บ่อยนะครับมักจะจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังจากที่ศาลพิพากษาไปแล้วนะครับคือหนี้ครัวเรือนนั้นกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและก็ มันต้องมีมาตรการต่างๆออกมานะครับก่อนที่เราจะหลุดจากกับดักการเป็นประเทศที่ติดทั้งโดนแย่งงานจาก AI นะครับแล้วก็ยังไม่มีอุตสาหกรรมใหม่มารองรับด้วยนะครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ของเราก็ยังติดอยู่แค่ตัวเลขดัชนีแบบนี้เพราะว่ามันไม่มี new engine อย่างที่อาจารย์อามพูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้ตลาดปิดทำการอีก1วันนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีก็เป็นวันหยุดอีก1วันขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับกลับมาติดตามรายการได้เช่นเคยครับรายการของเรายังมีจัดตามปกตินะครับแต่แค่ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ1วันก็ดูของภูมิภาคไปกันแล้วกันนะครับในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ตลาดเราหยุดเนี่ยนะครับเปิดมาวันที่4มีผลกับตลาดของเราแน่นอนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมว่ารินสัจเดียวและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดใช่มั้ยวันชดเชยวันวิสาขบูชานะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับส่วนวันนี้ผมเท่าที่ดูข่าวนะคืออย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะตั้งแต่เมื่อวานนะว่าเดี๋ยวรอดูตัวเลขสักนิดนึงนะว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ธรรมดานะ คือการเปลี่ยนมาเป็นชื่อโครงการว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยผมว่ามันก็มีอะไรน่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าสมมติเราพูดเรื่องโครงการคนละครึ่งเนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะนึกภาพถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พอเปลี่ยนชื่อโครงการเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มในการช่วยเหลือเนี่ยนะจากคนละครึ่งใช่ไหมเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมันก็สร้างความจดจำใหม่นะหรือว่าถ้าคนที่เขาเป็นพวกนักการตลาดก็บอกว่าก็สร้างแบรนด์นะก็มีการรีโนเวทแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารีแบรนดิ้งก็แล้วแต่นะว่าจะใช้คำไหนก็สุดแท้แต่ละนะก็ทำให้เกิดการจดจำว่าเอ้ยถ้าเป็นโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะมันคือในสมัยรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนะผมว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่ายอดรวมของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็ปิดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวเลขก็ค่อนข้างชัด26ล้านคนนะก็เหลือประมาณสัก4ล้านนะ4ล้านนิดๆนะหรือว่า3ล้านนิดๆไม่ใช่3ล้านนิดขออภัย3ล้านปลาย3ล้าน9แสนกว่านะเพราะว่ามันลงทะเบียนประมาณ26ล้านนิดๆ นะครับก็ถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็คือเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์4ล้านคนมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะ 812,603 รายแต่ว่ายังเปิดลงทะเบียนต่อไปเรื่อยๆร้านค้านี่ขยับได้แล้วก็ร้านเก่าที่เขายังไม่ได้แบบมีการยืนยันสิทธิ์เนี่ยถ้าดูว่ายอดขายดีขึ้นหรือว่าดูว่าคนอื่นเขาขายดีเนี่ยนะผมว่าเขาอาจจะมากดยืนยันสิทธิ์ด้วยก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะสำหรับฝั่งร้านค้าเนี่ยที่เขากลัวกันก็คงจะหนีไม่พ้นใช่ไหมว่าเอ้ยจะไปคิดคำนวณเสียภาษีเงินได้หรือเปล่านะจะไปพบไปดูยอดขายเขาเป็นยังไงหรือเปล่ากระทรวงการคลังก็ต้องออกมาบอกทุกปีฮะถ้าสมมติเป็นโครงการพวกนี้บอกไม่เอาไม่เกี่ยวนะไม่เอามารวมนะแต่ว่าเขาจะดูรายปีว่าสุดท้ายรายปีเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะส่วนยอดของการใช้คนละครึ่งสำหรับเมื่อวานวันที่1มิถุนายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มเป็นวันแรกนะผมมีตัวเลขล่าสุดนะยอดใช้จ่ายครับ 2,039 ล้านบาทประชาชนเนี่ยออกเอง855ล้าน 40% นะส่วนรัฐที่ออก 60% นะจ่ายไปทั้งหมด 1,184 ล้านก็ต้องบอกว่าคึกคักใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่ใช้สำเร็จเนี่ยถึง 8,724,000 กว่าคนผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังไปใช้กันมาหรือยังนะใน8ล้าน7แสน8ล้าน8แสนคนเนี่ยไปใช้กันมาเรียบร้อยหรือยังนะแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะวันนี้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจนะขับรถไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งนะซึ่งเป็นร้านประจำอยู่ตรงปทุมธานีนะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะเป็นร้านประจำที่ปทุมธานีก็ขับรถไปทานก็ตั้งใจแล้วนะก็จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ร้านก็ไม่ได้รับครับร้านก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็เลยแหมไอ้เราเนี่ยก็สั่งเยอะเลยทานก็เยอะด้วยซื้อกลับมาบ้านอีกต่างหากกะว่าพอดีเป๊ะเลยประมาณสัก300กว่าบาทให้รัฐออก200บาทเราออก133บาทเนี่ยนะกะอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ไม่เป็นไรก็จ่ายเงินสดไปนะผมจ่ายเงินสดก็จ่ายเป็นปกติก็จะได้เอาไว้ใช้กับร้านอื่นก็ได้ที่เขาร่วมโครงการแต่ที่แน่ๆเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วสำหรับโรงอาหารที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าที่โรงอาหารที่อสมทเนี่ยเขาก็มีใช้สิทธิ์ ไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะฉะนั้นไม่กังวลนะจะทานข้าวเช้าจะทานข้าวเที่ยงเนี่ยหรือแม้แต่เข้าไปในตลาดเนี่ยนะร้านรวงต่างๆหลายร้านนะครับที่เขาเข้าร่วมโครงการนะเพราะฉะนั้นไม่กังวลเรื่องนี้นะจะเติมมากเติมน้อยใช้เยอะใช้น้อยเนี่ยไม่เป็นไรและเดือนหนึ่ง 1,000 บาทจะใช้หมดไม่หมดนี่ไม่มีปัญหาถ้าหมดก็โอเคถ้าไม่หมดเขาไม่สมทบนะฮะเดือนหน้าเข้ามาใหม่แต่ว่าที่ตามกันสำหรับวันนี้ผมเข้าใจว่าหลายท่านนะคงจะตามเรื่องของกรณีบัตรสวัสดิการของรัฐของผู้มีรายได้น้อยถึงแม้ว่าจะเข้าวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเข้าตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกัน300เป็น 1,000 บาทนะเพิ่มมาให้อีก700บาทแต่ว่าวันนี้กระทรวงการคลังเขานำเสนอเรื่องสำหรับการปรับกฎเกณฑ์นะหรือว่าการคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังเขาพยายามนะที่จะมีการคัดกรองอยู่แล้วหรือว่าให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยมาพอสมควรแล้วเพราะว่าการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นจะได้ยินข่าวทุกปีโอ้กระทรวงการคลังเตรียมที่จะมีการลงทะเบียนใหม่เตรียมที่จะมีการลงทะเบียนใหม่ได้ยินทุกปีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีเนี่ยจนมารอบนี้แล้ววันนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะซึ่งครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนออันนี้เอาเป็นข้อมูลดิบก่อนนะรายละเอียดยังมีอีกพอสมควรแล้วก็จะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาอย่างชัดเจนนะผมรู้แต่คร่าวๆเป็นข้อมูลดิบนะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการเตรียมการสำหรับคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนใหม่และเป็นการคัดกรองมันจะมี2 ส่วนผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคือส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยอันนี้เขาจะไปแมทชิ่ง46หน่วยงานจะเป็นกรมสรรพากรจะเป็นบัตรเครดิตสถาบันการเงินอ่ะทั้งนอนแบงค์ทั้งสถาบันการเงินด้วยนะเพราะว่าเขาห้ามถือเพราะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับถ้ามีนี่ถือว่าคุณสมบัติคุณผิดเงื่อนไขนะใช่ไหมฮะหรือว่าไปมีเงินฝากในบัญชีสลากออมสินเนี่ยสลากธกส.เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเกิน 100,000 บาทไม่ได้นะครับไม่ได้นะเพราะถือว่าคุณมีรายได้นะเกินกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือหรือว่างี้มีเงินได้มีรายได้เนี่ยปีนึงมากกว่า 100,000 บาทเงี้ยไม่ได้นะครับถือครองบ้านถือครองที่ดินอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาจะมีเงื่อนไขซึ่งอันนี้เขาจะไปแมทช์กับ46หน่วยงานที่เขาเตรียมอยู่ก็คือกระทรวงมหาดไทยไปแมทช์กับทางกระทรวงการคลังไปถามทางอะไรล่ะไอ้รัฐวิสาหกิจที่เขาทำเรื่องของแบงค์เรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยนะสถาบันการเงินอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะต้องมีลิงก์ข้อมูลกันแล้วก็เช็คว่า13,200,000คนณปัจจุบันเนี่ยเหลือที่เข้าเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะมันมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยอีกกลุ่มหนึ่งนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลรับทราบแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการทบทวนหรือว่าคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่หลังจากนั้นฮะคือหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่2มิถุนายนมติครม.ออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าภายใน1เดือนก็คือมิถุนาเนี่ยนะภายในมิถุนาเนี่ยหรืออย่างช้าก็เป็นกรกฎาคมเดือนหน้าทางกระทรวงการคลังจะต้องมีเกณฑ์และต้องมีการเปิดทั้งลงทะเบียนใหม่หรือว่ามีการทบทวนสิทธิ์อันนี้คือล่าสุดแต่มันจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าเอาข่าวก่อนหน้านี้ก็คือ2เดือนที่เหลือก็คือสิงหากันยาหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามถ้าสมมติว่ากระทบคุณถูกตัดสิทธิ์ออกเพราะว่าคุณมีรายได้เกินคุณมีเงินฝากในบัญชีเกินคุณมีสลากกินแบ่งไอ้สลากออมทรัพย์สลากอะไรล่ะของออมสินอะนะหรือว่าธกส.เกินนะอะไรต่างๆนานาหรืออยู่ๆคุณมีบัตรเครดิตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยนะช่องทางเขาก็มีเหลือต้อง4ล้านสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะให้เรื่องของไปใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพาร์ท60-40ไปนะอันนี้รอความชัดเจนนะแต่ว่าเนี่ยเป็น เป็นรายงานล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาบวกกับที่ทางกระทรวงการคลังเขาเสนอนะอันนี้เป็นประเด็นนะที่หลายคนอาจจะติดตามอยู่ส่วนนักศึกษาก่อนหน้านี้เพราะนักศึกษานี่ไม่มีรายได้ถูกไหมใช่ไหมรอบก่อนนี่เห็นเขาบอกว่ามีนะมีนักศึกษาเนี่ยนะไปลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นก็ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่รอบนี้เขาบอกว่าคัดเลยนักศึกษานี่ไม่ได้นะอันนี้ก็ค่อยๆตามค่อยๆดูนะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรนะผมก็จะค่อยๆนำมาเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาคุยให้คุณผู้ฟังฟังว่าเขามีกฎเกณฑ์ยังไงแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าคนที่สามารถที่จะเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เนี่ยอันนี้จะต้องทำ1 2 3ยังไงนะแต่ว่าถ้าใครเกินเกณฑ์ 100,000 บาทนะคือมีสลากออมสินเกิน 100,000 นี่ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลนะฮะอันนี้ไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วตัดไปเลยมีบัตรเครดิตนี่ตัดกับเราไปเลยนะไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็ข้ามเข้าไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะจริงๆถามว่ามีเรื่องอื่นที่ยังอยู่ในความสนใจไหมนะก็จะมีไอ้โครงการไทย AI Passport ที่ทางกระทรวง DE ใช่ไหมที่เขาจะให้สิทธิ์คนไทย5ล้านคนนะที่จะไปใช้แอปพลิเคชัน AI อ่ะนะระดับโปรอ่ะนะก็ประมาณเท่าไหร่ 1,621 ล้านบาทอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านนะทั้งปีกฝ่ายค้านนะคุณรัชนกศรีนอกนะคุณป้อมพาวุฒนะผู้อดีตผู้ดำเนินรายการนี่แหละแล้วก็ผมเคยคุยกับคุณป้อมพาวุฒด้วยนะตอนทำรายการเศรษฐกิจที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของโครงการเนี้ยนะว่ามันมีที่มาที่ไปมันอาจจะรวบลัดตัดตอนไปหรือไม่ปกติมันต้องศึกษาปกติมันจะต้องกว่าจะเปิดประมูลอะไรพวกอย่างเงี้ยมันใช้เวลานะฮะไม่ใช่เพราะไม่ใช้เวลาบางโครงการนี่เป็นปีบางโครงการอาจจะเร่งรัดหน่อยละ3เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยศึกษาก่อนแล้วก็ส่งเรื่องชงเป็นลำดับมานะถูกไหมฮะแต่นี่เขาบอกอุ้ยมันทำไมมันรวดเร็วทันใจอย่างนี้ใช้เวลาแค่34วันตั้งแต่ประกวดราคาจนถึงได้ยื่นซองประมูลเนี่ยนะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าว่าจำนวนคนมีการศึกษามาก่อนไหมว่าคนที่ต้องการ AI ใช้ไอ้โปรเนี่ยนะแอปพลิเคชันแบบโปรไม่ว่าจะเป็น Gemini Pro ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Pro ไม่ว่าจะเป็นคอร์สปุ๊กอะไรต่างๆนานาเนี่ยกี่แอป20แอป21แอป12แอปอะไรเนี่ยมันมีความจำเป็นมากมายขนาดถึงต้องให้คนหรือให้สิทธิ์5ล้านคนเลยหรอเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะผมเข้าใจว่าทาง DE เขาโอ้ยก็ไปดูสิทธิ์นี่แหละก็ไปดูเรื่องของนักศึกษามาด้วยส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันเปิดให้สิทธิ์ประชาชนอะไรด้วยนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามต่อนะเรื่องนี้มาพอสักพักละสัปดาห์หนึ่งละนะผมก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเออมันมีประเด็นไหนยังไงนะแต่จริงๆมันก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องบางคนบอกโอ้โหพอไปดูไส้ในเรื่องบริษัทประมูลนั่นอีกเรื่องนึงนะว่ารวมเบ็ดเสร็จมายังไงมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีความหรือว่ามีความเชื่อมโยงหรือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยังไงเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคนที่เขาเก่งแอปพลิเคชันพวก AI เอ้ยพอไปดูสเปคดูข้างในเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่แบบโปรก็ได้มันสอดไส้หรือเปล่าเป็นแบบฟรีมาแล้วก็มารวมไว้ให้มันอยู่ใน12แอปนี้หรือไม่อ่านเหมือนกับตั้งข้อสังเกตกันอีกนะก็พยายามเก็บรวบรวมมาวันนี้ทางผู้สื่อข่าวเขาก็ถามท่านรัฐมนตรีใจชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นี่แหละนะก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วโครงการเนี้ยจะยังไงนะท่านรัฐมนตรีชัยชนกนะก็บอกว่าก็ติดตามข้อมูลอยู่นะคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจำเป็นจะต้องมีการทบทวนหรือไม่เนี่ยนะแต่ว่าท่านก็บอกว่าติดตามข้อมูลอยู่ตั้งแต่การถามกระทู้สดแล้วนะพบว่ามีความเห็นหลากหลายจากหลายส่วนนะและขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าเป้าหมายแล้วก็เจตนาของตัวท่านรัฐมนตรีตัวของตนเองเนี่ยนะ ก็คือต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้พัฒนาประสิทธิภาพนะแล้วก็ประสิทธิผลของประชากรไทยนะจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีและปลัดกระทรวงเนี่ยไปรวบรวมทุกอย่างมาใช้สำหรับการพัฒนาและหากมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะส่วนจะมีการปรับปรุง TOR หรือไม่นะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็บอกว่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยนะก็สามารถนำไปสู่ทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดนะก็พูดง่ายๆถ้าฟังแบบนี้ก็คือก็จะเรียกว่ายังไงดีจะเรียกว่าอาจจะยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำอ่ะนะว่าจะทบทวนหรือไม่ทบทวนนะแต่ก็พร้อมที่จะมีการพิจารณาหากเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเนี่ยเป็น 2-3 เรื่องใหญ่นะที่วันนี้เราตามมาอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเรื่องของรอฟอร์มด้วยอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกันนะโครงการกี่บาทตลอดสายเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้วอ่ะจากรัฐบาลชุดก่อนจะ30จะ40ตลอดสายอะไรเนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนะผมว่าคงจะมีการศึกษาคงจะมีข้อมูลบางส่วนที่บอกว่าโครงการเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะใช้รูปแบบของการขึ้นรถไฟฟ้าตามระยะทางแล้วก็คำนวณเวลาและคำนวณสถานีให้ต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่17บาทถึง45บาทอะไรพวกอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้นะแล้วก็เรื่องของการโอนรถไฟอะไรอย่างมาอยู่รอฟอร์มอะไรพวกนี้นะก็นึกว่าจะเข้าครม.วันนี้นะแต่เห็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้เสนอน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอค่อยมาดูว่าเนื้อหาสาระที่ทางรัฐบาลเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับเรื่องของการใช้บริการรถไฟฟ้าMRT รอฟอร์มอะไรเนี่ยนะแต่ยังไงนะจริงๆมันก็มีเรื่องซ้อนขึ้นมาอีกนะตอนแรกก็ทดลองใช้ซึ่งถ้าถามผมว่าผมว่าดีอันนี้ผมความเห็นผมเลยนะแต่ว่ามันถูกผิดยังไงหรือว่ามันข้ามขั้นตอนยังไงนั่นอีกเรื่องนึงคือเขาทดลองให้มีรถโดยสารประจำทางนะวิ่งรับผู้โดยสารนะตรงสถานีคลองไผ่อ่ะของ MRT อ่ะของรถไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าสายสีอะไรอ่ะนะแต่รับผู้โดยสารให้มาใช้บริการตรงนี้เป็นระบบฟีดเดอร์คือประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร

ือนกันนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในซอยลึกค่าใช้จ่ายที่เขาเสียคุณลองนึกสภาพมันเสียแบบคือออกมาจากซอยนะก็เสียค่าเดินทางแล้วพอมาต่อรถไฟฟ้าก็เสียค่ารถไฟฟ้าอีกต่อนึงเขาก็พยายามที่จะเขาก็รู้ปัญหาเขาก็ทำเนี่ยเป็นระบบฟีดเดอร์คือวนรถไปรับในจุดต่างๆที่พอจะมีคนอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายก็คือเอามาให้กับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อจะใช้บริการรถไฟฟ้าอันนี้เป็นฟรีเป็นฟรีเปิดให้วันที่1มิถุนายนนะเปิดแป๊บเดียวแหละนะบอกว่าอ่ะปิดแล้วนะลดก่อนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการวิ่งเส้นทางทับเส้นทางที่มีการให้สัมปทานอันนี้แหละครับก็เลยเดี๋ยวผมรอดูอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงนะเห็นทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะถ้ามันผิดระเบียบมันไม่ถูกต้องก็คงจะต้องมีการแก้ไขให้มันถูกต้องนะแล้วก็จะให้บริการช่วยในระบบฟีดเดอร์ขนถ่ายคนจากชุมชนต่างๆมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนี่ยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆช่วงแรกที่นำมาสรุปให้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ช่วงแรกนะผมก็เข้ามาสรุปข่าวสารให้ฟังนะว่ามีประเด็นมีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าผมได้มีการปรึกษาหารือกับคุณวีระไว้นะครับว่าเอ๊ะนอกเหนือจากจะสรุปข่าวสารให้ฟังแล้วเนี่ยนะมาทาง Zoom มาทาง LINE อะไรเนี่ยนะครับซึ่งแล้วแต่เทคโนโลยีนะแล้วแต่ว่าเราอยู่จุดไหนยังไงด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานตามปกตินะแต่ว่าบางท่านนะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะก็เรียกว่าใช้โอกาสเนี้ยนะ

หนึ่งวันเลยนะแล้วก็จะได้เป็นลองวีคเอนด์หยุดยาว5วันติดต่อกันนะคุณวีระก็ปรึกษาหารือกับผมว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ลองดูแล้วกันณัฐพงศ์ลองพิจารณาดูนะว่าจะยังไงดีนะก็สรุปสุดท้ายว่าให้ได้เกิดประโยชน์แล้วก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านักนะอย่างเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะแล้ววันนี้อาจจะมีการประชุมครม.นะอาจจะมีเรื่องอะไรออกมาเป็นพิเศษเนี่ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะฮะซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะหาเรื่องที่คุณวีระเนี่ยได้มีการพูดคุยหรือว่าเล่าให้ฟังเนี่ยมาเปิดให้ฟังต่อเนื่องน่าจะเหมาะกว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เปิดวันนี้ทำงานวันพรุ่งนี้มาเปิดใหม่มันจะสะดุดนะก็เลยคิดว่าสละตะแล้วผมก็เลยขออนุญาตคุณวีระว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยผมจะจัดสรรดูแล้วกันแต่ว่าช่วงแรกผมก็อย่างที่บอกว่ารับปากกับคุณผู้ฟังไว้ว่าถ้าไม่ได้ติดอะไรเป็นพิเศษเนี่ยผมจะเข้ามาสรุปข่าวสารสดๆให้ฟังนะครับซึ่งวันนี้ก็สรุปข่าวสารให้ฟังแล้วช่วงที่2เนี่ยผมก็คิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ค้างเอาไว้นะคือเรื่องเก่าเล่าใหม่กำลังสนุกไหมใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะตอนที่2มาอ่านให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่คุณวีระเขียนไว้ตั้งแต่ปี2542นะหนังสือชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าผมก็อ่านเพลินๆละนะก็อ่านให้ฟังด้วยผมก็ได้ระลึกความหลังไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้เห็นหลายท่านก็บอกเออก็สนุกดีนะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังต่อนะอาจจะได้ตอนหรือ2ตอนก็ดูเวลาและหลังจากนั้นเราจะติดตามสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณกันต่อดีไหมครับมันยังค้างอยู่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นช่วงที่เป็นฟันหลอเนี่ยจะได้ฟังต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าไม่ให้เสียเวลานะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะสำหรับเรื่องเก่าเล่าใหม่ในตอนที่3จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเมื่ออ่านพงศาวดารอยุธยาในช่วงเวลาต่อเนื่อง3รัชกาลคือรัชสมัยพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสเห็นจะเป็นระยะเวลาที่ทรงครองราชค่อนข้างสั้นของสมเด็จพระนเรศวรความในพงศาวดารหลายฉบับตรงกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนได้35พรรษาอยู่ในราชสมบัติ15พรรษาตอนที่เสด็จสวรรคตก็เป็นช่วงที่มีศึกติดพันหลังจากที่ยึดเชียงใหม่ได้และตระเตรียมทัพจะไปตีเมืองอังวะในพม่าโดยมีทัพจากเชียงใหม่ให้การสนับสนุนแต่ได้เคลื่อนพลยกทัพหลวงไปตั้งมั่นที่เมืองห้างหลวงก็ส่งพระประชวรหนักและเสด็จสวรรคตที่เมืองห้างหลวงนั่นเองผมไม่ทราบว่ามีพระเจ้าแผ่นดินในสมัยอยุธยากี่พระองค์ที่เสด็จสวรรคตนอกพระนครหลวงและมีกี่พระองค์ที่เสด็จสวรรคตในระหว่างที่มีการสู้รบเช่นพระองค์พูดง่ายๆชีวิตของสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่เริ่มจับความได้จนสิ้นพระชนต้องทรงเวียนว่ายอยู่กับการทำศึกไม่หยุดหย่อนไม่ศึกพม่าก็เป็นศึกเขมรภาพของความเฉียบขาดนั้นเป็นเรื่องที่ติดตาตรึงใจคนอ่านหนังสือเก่าๆอย่างชนิดที่เรียกว่าแกะไม่ออกแต่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งคือความอ่อนโยนมีเมตตาของพระองค์ท่านในพงศาวดารของไทยเราไม่ค่อยมีภาพหรือการบรรยายความในเรื่องที่ว่าแต่พงศาวดารของคนต่างชาติที่ผมคิดว่าคงจะบันทึกจากคำบอกเล่าของผู้นำในสังคมไทยในขณะนั้นก็คือคนไทยที่ติดต่อกับชาวต่างชาติที่เขามาทำการค้าหรือว่าช่วยราชการถ้าหากจะมีก็ต้องเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือว่าข้าราชสำนักระดับสูงคนธรรมดาสามัญคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสคนต่างชาติถึงขั้นเจรจาความกันแน่นอนในพงศาวดารของไทยไม่ค่อยมีภาพหรือว่าบรรยายความในเรื่องที่ว่าแต่ในพงศาวดารของคนต่างชาติที่ผมคิดว่าคงจะมีบันทึกจากคำบอกเล่าของผู้นำในสังคมขนาดนั้นโดยเฉพาะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตนั้น
เมื่อผมไปอ่านอย่างละเอียดผมต้องตื่นตาตื่นใจเป็นอันมากโดยเฉพาะความรู้สึกของสมเด็จพระนเรศวรที่มีกับช้างคู่ใจเจ้าพระยาชัยราชานุภาพช้างทรงที่ร่วมทำศึกจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชานั่นแหละครับเล่ากันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ชุลมุนช้างทรงงัดกันไปงัดกันมานั้นความในพงศาวดารเล่าว่าช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าช้างทรงของพระมหาอุปราชามากเมื่อเจ้าชายทั้งสองพระองค์ขับเข้าข้างเข้ามาใกล้กันช้างทรงของพระนเรศวรที่เล็กกว่าก็ตื่นกลัวช้างของพระมหาอุปราชาพยายามเบี่ยงหัวไปเบี่ยงหัวมาเพื่อจะหลบหนีสมเด็จพระนเรศวรก็ตกพระทัยอยู่ไม่น้อยจงถึงขั้นต้องตรัสกับช้างทรงว่าเจ้าผู้เป็นบิดาแห่งแว่นแคว้นนี้ถ้าเจ้าทิ้งข้าไปเสียแต่ตอนนี้แล้วก็เท่ากับว่าเจ้าทิ้งตัวของเจ้าเองและโชคชัยทั้งปวงเพราะข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติยศอันใดอีกแล้วและจะไม่มีเจ้านายพระองค์ไหนทรงขี่เจ้าอีกคิดดูเถิดว่าตอนนี้เจ้ามีอำนาจเหนือชีวิตถึง2พระองค์และเจ้าสามารถนำชัยชนะมาแก่ข้าได้จงดูประชาชนที่น่าสงสารของเราพวกเขาจะพ่ายแพ้ยับเยินเพียงใดและจะแตกสานซ่านเซนอย่างไรถ้าหากเราหนีจากสงครามถ้าหากเราหนีจากสนามรบถ้าหากเรายืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงด้วยความกล้าหาญของเจ้าและด้วยกำลังขาแขนของเราทั้งสองชัยชนะก็จะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนและเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเจ้าก็ได้รับเกียรติยศร่วมกับข้านี่เป็นข้อความที่ผมคัดจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตโดยไม่ได้ตัดทอนเลยครับยิ่งอ่านต่อไปว่าระหว่างที่ทรงมีรับสั่งก็ทรงพระกันแสงไปด้วยจนกระทั่งหยาดพระสุชนหลังบนงวงช้างทำให้ช้างทรงแสนรู้ได้กำลังใจแล้ววิ่งเข้าหาข้าศึกตรงไปถึงพระมหาอุปราชาอย่างฮึกเหิมเต็มที่ผลการลบเป็นอย่างไรคงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับแต่แน่นอนครับว่าภาพพบของสมเด็จพระนเรศวรในสายตาของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องเป็นไปอย่างตึงเครียดแน่นอนเล่ากันถึงขนาดว่าขุนนางทั้งหลายรับราชการอยู่ด้วยความหวาดกลัวพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าขุนนางจะจัดบ้านช่องเหมือนกับว่าตนจะไม่ตายเพราะว่าขุนนางกลัวอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านอีกจริงเท็จประการใดก็ถือเสียว่าเป็นข้อสังเกตจากหนังสือที่มีการบันทึกเอาไว้ก็แล้วกันแต่แน่นอนครับด้านที่สวยสดงดงามของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบผมเผอิญไปอ่านพบในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตอ่านแล้วอดนำมาเล่าให้ฟังต่อไม่ได้ผมจะเล่าเองก็เกรงว่าจะได้ความไม่ตลอดและไม่เกิดความต่อเนื่องอยากจะคัดมาอย่างชนิดที่ไม่ต้องตัดต่อจากพงศาวดารฉบับที่ผมเอ่ยถึงบ่อยๆแทนครับเรื่องมีอยู่ว่าด้วยเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรท่านชอบเสด็จประพาสต้นและเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างลับในตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีเหตุผลอะไรมารองรับก็ตามทีแต่เรื่องก็ดำเนินไปลักษณะนี้ครับเย็นวันนึงขณะที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จล่องเรือไปตามแม่น้ำทรงติดพายุฝนไม่สามารถเสด็จกลับพระราชวังได้จึงเสด็จอย่างเร่งรีบไปยังบ้านเก่าๆหลังเล็กๆหลังหนึ่งของหญิงยากจนผู้หนึ่งโดยไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงผู้นั้นตกใจมากกล่าวว่าลูกแม่เจ้าไม่รู้หรือว่าพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเสด็จมาใกล้ๆแถวๆนี้พระองค์ตัดตอบอย่างไม่เกรงกลัวว่าจะเป็นอะไรไปเจ้าแม่ถ้าท่านจะเสด็จมาได้ยินและมีพระประสงค์จะฆ่าลูกก็จะเป็นไปถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็เป็นข่าวเคราะห์ของลูกเองเคราะห์ย่อมจะเกิดแก่คนทั่วๆไปโดยไม่ทราบล่วงหน้าหญิงผู้นั้นก็คุกเข่าลงแทบพระบาทของพระองค์อ้อนวอนด้วยความสลดใจห้ามไม่ให้กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินเช่นนั้นนางกล่าวว่าเทพยดาได้ประทานพระองค์ให้แก่พวกเราดังนั้นการกระทำของพระองค์ย่อมจะไม่เป็นสิ่งชั่วร้ายพระองค์ทรงเป็นผู้ลงโทษแทนเทพยดาและเป็นผู้ได้รับคำพิพากษาความผิดชั่วร้ายของเรามาลงโทษเราจะต้องเชื่อฟังบุคคลที่เทพยดาสั่งมาปกครองพวกเรา
ฟังดูเรื่องนี้แล้วอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็อยากที่บอกนะครับว่าผมคัดลอกมาอีกตอนหนึ่งจะจริงจะเท็จก็ติดตามเรื่องราวต่อไปดีกว่ายิ่งหญิงผู้นั้นพยายามทำให้พระเจ้าแผ่นดินจงเงียบพระสุรเสียงด้วยเหตุผลมากเท่าไหร่พระเจ้าแผ่นดินก็ยิ่งส่งเสียงมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดนางก็ขอร้องให้พระองค์เสด็จออกจากบ้านของนางไปเพราะว่านางไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความประพฤติที่ผิดๆของพระองค์พระองค์ทรงยินยอมแต่ขอดื่มกระแช่ก่อนเพราะทรงหนาวเหนื่อยจากที่ทรงถูกฝนหญิงผู้นั้นกล่าวว่าลูกแม่เจ้ารู้ดีว่าเวลานี้เป็นระยะเข้าพรรษาและจะไม่มีใครซื้อหรือว่าดื่มกระแช่ได้จนกว่าจะออกพรรษาแต่ถ้าหากลูกต้องการเสื้อผ้าที่แห้งอย่างที่แม่ใส่อยู่นี้ก็จะให้เจ้าแม่จะซักและผึ่งเสื้อของเจ้าให้แห้งขอให้เจ้าพักผ่อนและนอนหลับสักครู่หนึ่งเถิดพระเจ้าแผ่นดินทรงยินยอมรับเสื้อผ้ามาเปลี่ยนและให้ผู้หญิงผู้นั้นซักและผึ่งฉลองพระองค์ให้แห้งแต่พระองค์ไม่ทรงยอมหยุดยั้งความปรารถนาที่จะดื่มกระแช่โดยตัดว่าพระองค์ไม่ต้องการผูกมัดตัวเองตามกฎหมายที่เข้มงวดของพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดหญิงผู้นั้นก็รินกระแช่ใส่จอกเล็กๆถวายพระองค์นางสาบานว่านางได้ซื้อกระแช่ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มพรรษาและยังไม่ได้ดื่มแม้แต่หยดเดียวตั้งแต่เข้าพรรษานางขอพระองค์ให้สัญญาว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้แก่ผู้ใดเมื่อเสวยแล้วหญิงผู้นั้นก็นำเสด็จไปบรรทมบนเสื่อผืนเล็กๆของนางในขณะที่นางผึ่งฉลองพระองค์ที่ซักแล้วเมื่อตื่นบรรทมแล้วก็ทรงฉลองพระองค์ซึ่งแห้งแล้วก็ขอบใจหญิงเจ้าของบ้านและตรัสคำอำลาหญิงผู้นั้นกล่าวว่าลูกแม่เจ้าจงพักอยู่ที่นี่จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเถิดหรือมิฉะนั้นเจ้าจะต้องพายเรือไปอย่างเงียบเพื่อว่าเจ้าจะได้ไม่ส่งเสียงไปให้พระเจ้าแผ่นดินได้ยินเป็นเหตุให้เกิดโชคร้ายแก่เจ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงรับสั่งว่าลูกจะทำเช่นนั้นและเสด็จออกจากบ้านหลังเล็กๆที่ยากจนไปทรงเสด็จกลับด้วยเรือเล็กพร้อมกับราชองครักษ์ซึ่งคอยอยู่ในเรือใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นอย่าหาว่าผมนำเรื่องมาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยนะครับที่นำมาถ่ายทอดทั้งหมดนั้นเขียนตามเล่าตามที่ระบุเอาไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตและผมเองไม่พบข้อความแบบนี้ในพงศาวดารฉบับอื่นจึงอดนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้คราวนี้เรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไรเมื่อเสด็จกลับไปอย่างนั้นชะตากรรมของหญิงเจ้าของบ้านคนที่ว่าจะเป็นเช่นไรผมก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจของคุณแต่ถ้าหากจะเล่าต่อพื้นที่ก็ไม่อำนวยเวลาก็มีไม่พอเอาเป็นว่าผมขอขัดใจคุณอย่างแรงด้วยการยกยอดไปว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้แถมยังมีเรื่องเด็ดๆอื่นมาพ่วงท้ายอีกตรงทางต้องติดตามเรื่องเก่าเล่าใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งสัญญาว่าจะเป็นตอนจบครับเอาต่อเลยไหมใครอยากรู้เรื่องของหญิงชรานะหญิงยากจนคนนั้นนะกับพระเจ้าแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนเรศวรต่อผมอ่านต่อให้ฟังเลยดีกว่านะครับเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่4ครับคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็ตามทีแต่ด้วยเหตุที่วันสุดท้ายของเดือนเผอิญเป็นวันหยุดชดเชยราชการเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันเสาร์วันจันทร์ที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้จริงๆจึงไม่มีกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนไปโดยปริยายเงินเดือนค่าจ้างเดือนพฤษภาคมจึงมาจ่ายกันในวันนี้ถือว่าเป็นทั้งวันสุขสิ้นเดือนและเป็นวันเปย์เดย์แทนไปอย่างน่าชื่นชมยินดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณอย่างผมทราบมาว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่พ่อค้าแม่ขายรายย่อยบ่นกันมากว่าขายของไม่ดีเพราะว่าผู้ปกครองจำนวนมากต้องการเงินเอาไว้สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนลูกหลานและอื่นๆอีกจิปาถะซึ่งก็คงจะจริงแต่วันนี้คงจะมีอาการดีขึ้นหน่อยเพราะผู้คนจำนวนหนึ่งมีปัจจัยมาจับจ่ายใช้สอยหลังจากที่อั้นมานานเป็นสัปดาห์แล้วทราบไหมครับว่าดัชนีนำทางเศรษฐกิจระดับชาวบ้านที่ให้ผลส่งสัญญาณแน่นอนไม่มีอะไรผิดพลาด2ตัวที่ผมชอบใช้วัดอาการเศรษฐกิจที่แท้จริงคืออะไรถ้าเดาก็คงไม่ถูกเพราะที่ผมใช้ก็คือยอดขายสลากกินแบ่งและราคาจำหน่ายในแต่ละเดือนครับ
ซึ่งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าส่งสัญญาณอย่างไรในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ก่อนที่จะคุยเรื่องเก่าแบบเล่าใหม่คงต้องย้ำนะครับว่าอย่าลืมติดตามการแถลงข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจการเงินประจำเดือนพฤษภาคมในช่วงบ่ายของวันนี้ใครที่มีอินเทอร์เน็ตจะเปิดดูเว็บไซต์ดูเอาเองก็ไม่ว่ากันแต่ขอย้ำให้ดูให้ติดตามเป็นสำคัญครับกลับมาเรื่องของเราต่อก็เรื่องที่พนเรศวรไปแวะพักฝนที่บ้านหญิงชลาที่ผมเล่ามาเมื่อวานนี้ในที่สุดพนเรศวรก็ทรงฉลองพระองค์ที่ผึ่งจนแห้งแล้วเสด็จกลับไปพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยเรื่องยังไม่จบแค่นั้นยังมีต่อไปอีกพอสมควรทีเดียวขออนุญาตคัดความในพงศาวดารมาเดินเรื่องไปเลยนะครับวันรุ่งขึ้นพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งเรือหลวงซึ่งมีเรือเล็กๆหลังคาแบบทรงปราสาทมายันบ้านหญิงที่ยากจนซึ่งพระองค์ได้พักอาศัยค้างคืนอยู่เรือซึ่งมีพระที่นั่งเล็กๆลำนี้เป็นลำเดียวกับเรือพระราชชนนีหรือพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินใช้ในพระราชพิธีนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าฉลองพระองค์บนเรืออีกด้วยทรงมีรับสั่งให้มหาดเล็กนำเสื้อผ้าไปให้แก่หญิงแก่คนนั้นและเชิญลงเรือหลวงเข้ามาเฝ้าถ้าหากคุณเป็นหญิงชราคนนั้นคุณจะทำยังไงคิดออกไหมครับถ้าคิดไม่ออกก็มาดูกันต่อว่าเรื่องจะดำเนินการไปยังไงเมื่อหญิงแก่เห็นมหาดเล็กหลวงมหาตนก็ตกใจตัวสั่นด้วยคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นณบ้านของนางในคืนก่อนถึงแม้ว่ามหาดเล็กหลวงจะอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุที่ตนมานางก็ไม่ยอมเชื่อว่านางจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังขอร้องพวกมหาดเล็กให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่านางได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน่าสังเวชเนื่องจากความกลัวเดาถูกไหมครับคิดว่าคงเดาถูกแต่คงเดาตอนต่อไปไม่ถูกหรอกครับในเวลาเดียวกันนั้นนางก็คิดหนีเอาชีวิตรอดโดยจะไปพึ่งพระพวกมหาเล็กก็ไม่สนใจคำพูดของนางแต่อย่างใดเมื่อเห็นนางไม่เต็มใจจะเข้าเฝ้ามหาเล็กก็ช่วยกันจับนางด้วยความละมุนละม่อมแต่งตัวให้นางและนำลงเรือมายังพระราชวังและนำเฝ้าฉลองนำเฝ้าเฉพาะพระพักเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเสด็จมาจูงนางและตรัสเล่าว่าพระองค์คือบุคคลที่ไปอาศัยอยู่ณบ้านนางในคืนนั้นและนางได้ดูแลพระองค์เป็นอย่างดีทรงตัดต่อไปว่าแล้วเพราะว่าในยามยากนางได้รับฉันเป็นลูกของนางดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกก็จะเรียกนางว่าแม่และจะรักยิ่งต่อไปเรื่องนี้ผมอ่านไม่พบในพงศาวดารที่เรียบเรียงโดยผู้แต่งที่เป็นคนไทยเลยส่วนชีวิตของหญิงแก่คนนั้นเล่าต่อกันว่าได้ทรงจัดที่จัดทางในพระบรมมหาราชวังให้พำนักเป็นพิเศษเมื่อตายลงก็จัดพิธีถวายพระเพลิงเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เลยทีเดียวอ่านแล้วปลื้มนะครับแต่เรื่องราวของพระนเรศวรที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเกร็ดพงศาวดารจริงเท็จไม่ยืนยันที่มีการบันทึกเอาไว้ในหลายที่หลายแห่งนั้นผมเคยสงสัยมานานแล้วว่าพระองค์ท่านจะตรัสภาษาต่างชาติอื่นได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่าถ้าหากให้เดากันน่าจะตรัสภาษาพม่าได้แล้วภาษาอื่นที่คงจะตรัสได้ก็คงจะเป็นภาษามอญที่สันนิษฐานเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าทรงอยู่ในราชสำนักของสาวดีประการหนึ่งและการที่ทรงคบหาใกล้ชิดแถมมีขุนนางและพระผู้ใหญ่ของมอญอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเพราะไม่แฮปปี้กับพม่าอีกประการหนึ่งแต่ถ้าหากลองนึกภาพดูว่าผู้คนต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาคงจะมีชาติตะวันตกด้วยเพราะทราบอย่างแน่ชัดว่าเข้ามาอยุธยาตั้งแต่สมัยพระชัยราชาธิราชแล้วพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตให้ความบางตอนถึงเรื่องการเจรจาความเมืองซึ่งอาจจะช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้นดังนี้ครับพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกที่ให้ขุนนางคานเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักและหมอบก้มหน้าอยู่ที่พื้นวิธีปฏิบัติเช่นนี้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้อย่างไรก็ดีพระองค์ไม่ทรงให้คนแปลกหน้าหรือชาวต่างประเทศปฏิบัติเช่นนี้พระองค์ทรงนิยมชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวฮอลันดาตรงนี้คนเขียนอาจจะเข้าข้างตัวเองหรือว่าเชียร์ชาติตัวเองหนักไปซะหน่อยเมื่อไรก็ตามที่พระองค์ให้คณะทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ไม่มีพระประสงค์จะให้เขาละทิ้งประเพณีประจำชาติเขาและหันมาทำตามประเพณีชาวสยาม
ทรงตรัสว่าพวกท่านเป็นผู้แทนที่พี่น้องของเราส่งมาดังนั้นเราจึงไม่ปรารถนาให้พวกท่านให้เกียรติยศหรือแสดงความเคารพมากกว่าที่ท่านได้ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินของพวกท่านพระองค์ตรัสถามคณะทูตว่ารู้ภาษาพยาสยามพระโคอนิมอนหรือพม่าหรือไม่ถ้าหากรู้ก็ให้เจรจากับพระองค์ได้โดยตรงถ้าหากไม่รู้พระองค์ก็จะมีรับสั่งให้ขุนนางคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อให้พระองค์สามารถเจรจากับคณะทูตได้ทรงขู่ว่าจะฆ่าล่ามทันทีถ้าหากบิดเบือนประโยคหรือแปลไม่ถูกต้องเป็นอันว่าความในพงศาวดารฉบับนี้ยืนยันว่าน่าจะตัดภาษาต่างชาติอีก2ภาษาคือภาษามอญหรือภาษาพะโคและภาษาพม่าได้อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่านายวันวลิตหรือว่าชื่อภาษาดัตช์คือเยเรเมียสฟอนฟิสผู้เขียนพงศาวดารฉบับกรุงศรีอยุธยาที่มีการแปลจากภาษาดัตช์เป็นภาษาอังกฤษและมีการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยท่านอาจารย์วนาศีสามนเสนที่ผมมีโอกาสได้อ่านจะพูดแต่สิ่งที่ดีและน่าชื่นชมแน่นอนแกก็เขียนอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักอยู่เหมือนกันอย่างที่แกบอกเอาไว้ว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นสมัยที่ปกครองแบบทหารและเข้มงวดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสยามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระองค์เป็นที่ประจักษ์พยานหลายซึ่งเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระองค์และประจักษ์พยานทั้งหลายซึ่งยังมีชีวิตอยู่ได้รายงานว่าในระยะ20ปีที่อยู่ในราชสมบัติพระองค์ทรงฆ่าคนตามกฎหมายกว่า 80,000 คนทั้งนี้ไม่รวมพวกที่เสียชีวิตในการรบไม่ว่าจะเป็นการรบบนหลังช้างหลังม้าในเรือพายหรือแม้ในขณะประทับณพระราชบัลลังก์ขณะที่ออกขุนนางปรากฏว่าไม่มีใครไม่มีครั้งใดเลยที่พระองค์จะปราศจากอาวุธทรงมีกระบอกธนูบนพระเพลาและมีคันธนูอยู่ในพระหัตถ์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ใดทำผิดแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่เป็นที่สมพระทัยพระองค์จะทรงยิงธนูไปที่ผู้นั้นและรับสั่งให้ผู้นั้นนำลูกธนูมาถวายพระองค์จะตัดให้เฉือนเนื้อบุคคลแม้แต่ขุนนางที่กระทำผิดแม้ว่าจะน้อยนิดเสมอและทรงให้บุคคลผู้นั้นกินเนื้อของตนเองเฉพาะพระพักและทรงให้บางคนกินอุจจาระของตนเองออกจะรุนแรงและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหนักเอาการอยู่แต่เมื่อนึกถึงว่าผู้เขียนบันทึกเอกสารที่ว่าในปีพุทธศักราช2182ซึ่งน่าจะหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรเพียงแค่40ปีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั้นก็คงไม่มากเท็จจริงเป็นเรื่องในอดีตและเป็นการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ในอีกรสชาติหนึ่งก็แล้วกันผมคิดว่าผมได้หาเรื่องสนุกสนุกในอดีตพาคุณหนีออกจากโลกปัจจุบันอันไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวสักเท่าไหร่มาเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มๆสัปดาห์หน้าจะพาคุณกลับเข้ามาสู่แห่งความเป็นจริงตรงหน้าในช่วงเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกปี2542สักทีเห็นรัฐบาลคุยทีเหลือเกินว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆไม่ได้โกหกผมก็ใช้สำนวนของผู้คนในค่ายเนชั่นกรุงเทพธุรกิจITV ที่ชอบพูดติดปากตามคุณสุทธิชัยหยุดว่าเราจะไปตรวจสอบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะตอนที่4วันนี้ก็เอามาอ่านให้ฟัง2ตอนเลยนะตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะถ้าคุณผู้ฟังนะบอกโอ้สนอกสนใจอยากจะไปหาอ่านอุ๊ยนี่นานมากนะตั้งแต่ปี2542อ่ะที่คุณวีระเขียนไว้นะเป็นหนังสือนะชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารแล้วก็ตำนานเก่านะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามคุยได้คุยดี Talk News and Music กันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะในช่วงที่แล้วนะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษสักนิดนึงนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการนะหรือว่าเป็นหยุดเป็นพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีนะซึ่งก็เป็นวันทำงานตามปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าหลายท่านนะอาจจะใช้โอกาสนี้นะแล้วก็หยุดผมปรึกษาหารือกับคุณวีระเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ถือเป็นพิเศษละกันนะครับเพราะว่าถ้าจะมาจัดแบบฟันหลอเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเรียกว่าข่าวสารต่างๆนะเรื่องต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เดินหน้าเท่าที่ควรไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะช่วงที่แล้วผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าเนี่ยมาอ่านให้ฟัง2ตอนเลยนะตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะต่อเนื่องจากวันที่1หรือว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี่แหละนะครับ1ตอนนะก็วันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับส่วนช่วงที่3นะผมจะให้กลับไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเกตประวัติศาสตร์โบราณคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนชุตินทรานนท์นะเนื้อหาสาระก็ต่อเนื่องไปเลยนะจากเมื่อวานนี้ที่เราจบไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
2: ก็ได้รับความกระทบกระเทือนในตรงนี้ด้วย มันก็ทำให้ชวนคิดอย่างนี้คุณวีระว่าไอ้ศรีวิชัยหรืออะไรต่ออะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเรามักจะเกิดความรู้สึกว่าอันนี้มันหมู่เกาะ อันนั้นมันภาคพื้นทวีปเนี่ยความจริงแผ่นน้ำเนี่ยมันไม่ได้ขวางกั้นความสัมพันธ์นะฮะมันมีความสัมพันธ์ที่ติดต่อสืบเนื่องกันได
3: ้มันก็เหมือนกับเรานึกถึงอังกฤษอาจารย์อังกฤษมันยังยึดอินเดียเป็นเมืองขึ้นได้อะนะ
2: ใ
3: ช่ไหมมันอยู่ต้องนู่นยุโรปอ่ะ
2: ใช
3: ่ไหมมันเป็นไปได้อาจารย์มันเป็นไปได้แล้วถึงเวลาตอนในสมัยศตวรรษที่19ก็ถือว่าใต้ล่มธงพระราชินีของอังกฤษเหมือนกันหมดอ่ะคล้ายกับแบบแล้วที่แต่ว่าเราจะบอกมันอยู่หมู่เกาะแล้วมันมาไม่ได้มันคงมันไม่จริงเสมอไปนะอาจารย์นะ
2: และในทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าไอ้ลักษณะของการสลักหินอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เรามีการค้นพบที่บุโรพุทโธด้วยเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีอิทธิพลที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวเนื่
3: อง
2: กับวัฒนธรรมเขมรด้วยเหมือนกัน
3: นอกจากเรื่องอันนี้อีกอันนึงที่ผ
2: ม
3: คำว่าราชาเหนือราชาเนี่ยอาจารย
2: ์
3: แสดงว่ามันต้องมีหลายๆราชาอยู่ในนั้นใช่ไหม
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณวีระ คืออันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดในทำนองว่ามันคงมีบ้านเมืองกระจัดกระจายอยู่ไม่น้อยหลายพวกหลายกลุ่มหลายเหล่านะครับคุณวีระซึ่งอันนี้เนี่ยมันจึงเป็นการที่ทำให้เกิดกระแสความคิดที่ต่อต้านความคิดของนักวิชาการบางตระกูลหรือบางกลุ่มที่บอกว่าสมัยก่อนอาณาจักรมันมีอาณาจักรใหญ่เช่นฟูนันเช่นเจนละเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะมักจะเกิดความรู้สึกจากการอ่านหลักฐานของจีนจีนพวกเขียนพวกก็มองในแว่นของจีนเข้ามานะก็มองว่าเออมันมีอาณาจักรใหญ่ที่เป็นเอกภาพอยู
3: ่
2: มันมีคนคนหนึ่งชื่อโคจากชื่อจากนะฮะเป็นนักศึกษาที่ทำเกี่ยวกับกัมพูชาศึกษาสมัยโบราณนะครับได้เขียนบทความเก่าแก่ไว้แล้วนานมากคงเกือบ20ปีแต่ว่าเป็น
3: ยังถือว่าเป็นทฤษฎีที่ทันสมัยใช่ไหมอาจารย์ว่า
2: ใช่ครับที่เขาพยายามที่จะศึกษาแล้วเขาบอกว่ามันปรากฏชื่อเมืองเยอะแยะเลยนะในศิลาจารึกเนี่ยนะฮะ
3: เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีอาณาจักรเล็กๆย่อยๆเต็มไปหมดใช่ไหม
2: เล็กๆย่อยๆเนี่ยนะฮะค่อนข้างมากมายด้วยกันนะฮะจึงอันนี้จึงน่าจะเป็นเหตุที่มาว่าพอถึงจังหวะที่มันจะเกิดความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างความเป็นเอกภาพขึ้นปั๊บเนี่ยกษัตริย์อย่าง
3: ชัยวรมัน
2: โรมันที่2จึงต้องลุกขึ้นมาประกาศตัวเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะฮะนั่นก็คือความคิดของการเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายนั่นเอง
3: คราวนี้ชัยวรมันที่2นะอาจารย์นะ
2: ครับ
3: อาจารย์บอกว่าคล้ายๆว่ามาเริ่มก่อสร้างอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ย
2: ครับ
3: มันเริ่มตรงไหนอาจารย
2: ์คืออย่างนี้นะครับเรื่องราวของชัยวรมันที่2ที่เขาบอกว่าแกมีบ้านเมืองมีอะไรอยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกคุณวีระว่ามีอินทรปุระบ้างนะฮะมีอมเรนทรปุระมีหลายๆอันแต่ที่เขาถือว่าที่สำคัญมันตรงนี้คุณวีระ
3: ค
2: ือที่ตำบลที่เรียกเขาเรียกว่าร่อรวย
3: ร่อรวย
2: ครับซึ่งมันจะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมเรียบนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมง
3: นั่งรถไปครึ่งชั่วโมง
2: นั่งรถไปครึ่งชั่วโมง
3: หรือพูดง่ายๆว่ามันอยู่นอกนครวัดนครธมใช่ไหม
2: นอกห่างออกมานะฮะห่างออกมาแล้วมันจะสัมพันธ์กับแม่น้ำร่อรวยนะฮะซึ่งไหลมาจาก
3: ทางเหนือ
2: ภูเขาทางเหนือ
3: ครับ
2: มา
3: เสร็จแล้วอนาบริเวณตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่เรียกว่าร่อรวยที่อาจารย์พูดนี่คือการตั้งเมืองครั้งแรกของชัยวรมันที่2
2: คือในอาณาตั้งในอาณาบริเวณที่จะสัมพันธ์กับเสียมเรียบที่เราจะคุยกันต่อไปนะฮะคือเมืองนี
3: ้ครับ
2: นะฮะคือเมืองนี
3: ้
2: นะฮะที่เขาว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สร้างเมืองที่ชื่อว่าฮาลิฮาลาไลนะใช่ไหมฮะและรู้สึกเราจะคงจะได้เคยคุยกันเหมือนกันว่าฮัลลิฮาลาไลเนี่ยจริงๆและฮัลลิฮาลักเนี่ยก็คือเป็นความคิดในการผนวกเอาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์สำคัญ2องค์คือพระศิวะกับพระนารายณ์เนี่ยนะฮะ
3: คือคล้ายๆว่าร
2: วมอยู่ในตัวคนเดียว
3: นับถือคนนึงนับถือพระนารายณ์คนนึงครับนับถือพระศิวะมันเยอะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจับรวมเป็นตัวเดียวกันเลย
2: คือมันเห็นร่องรอยอะไรทำนองนี
3: ้
2: 2-3ประการด้วยกันนะคุณวีระที่ผมคิดว่าน่าสนใจ
3: อ
2: ันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอันหนึ่งคือว่ามันอาจจะมีหลายกลุ่มหลายพวกนะฮะเพราะนั้นผสานกันดูดกลืนกันซะให้มันเป็นเอกภาพขึ้น
3: อ
2: ีกอันหนึ่งเนี่ยคือคติของการสถาปนาลึงครับหรือศิวะลึงขึ้นมานะฮะให้เป็นตัวแทนนะฮะเป็นของพระมหากษัตริย
3: ์
2: คือว่าเปรียบเสมือนว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือองค์เทพเจ้านั่นเองนะฮะและสิ่งที่จะเป็นตัวแทนขององค์เทพเจ้าเนี่ยก็คือศิวะลึงใช่ไหมฮะทีนี้ตัวของศิวะลึงเนี่ยก็ถือได้ว่านี่เป็นที่สุดเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดเนื้ออื่นใดทั้งหมดคุณวีระเห็นไหมมีนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะ
3: ค
2: ุณวีระชื่อคอริชเวลนะฮะเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเขมรโบราณนี้ด้วยเหมือนกันนะมีความคิดที่ค่อนข้างจะค้านกับความคิดอย่างเซเดหรืออะไรซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นนะฮะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเขมรเนี่ยอีธาคอริชเวลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอการสถาปนาศิวลึงเนี่ยนะมันน่าจะมีอะไรที่สอดรับกับวัฒนธรรมที่มีมาก่อนล่วงหน้านั่นคือวัฒนธรรมหินตั้งนะฮะนะฮะเอาละที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังง่ายๆซึ่งถือว่าเป็นการคุยกันนะคุณวีระแล้วก็คนฟังเนี่ยก็อย่าเชื่อไปทั้งหมดต้องไปศึกษาตรวจสอบหรือช่วยกันศ
3: ึ
2: กษาช่วยกันนะฮะ
3: ค
2: ือว่าผมว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคุณวีระมันคงมีความเชื่อที่กระจายกันหลายกลุ่มหลายพวกและแต่ละกลุ่มแต่ละพวกที่เราบอกว่ามันมีหลายบ้านหลายเมืองเนี่ยนะมันคงมีความสัมพันธ์กับผีบรรพบุรุษหรือตระกูลหรือกลุ่มของตัวอยู
3: ่
2: เห็นไหมฮะนี่เมื่อเราจะสถาปนาความเป็นเอกภาพขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะคุณวีระ
3: เราก็ต้องรวมผีนะ
2: ใช่มันต้องมีการจัดลำดับชั้นทางอำนาจภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮราร์กีขึ้นมาใช่ไหมว่าอะไรสำคัญสุดอะไรสำคัญรอง
3: ไม่ใช่เฉพาะคนนะจ๊ะนะไม่ใช่เฉพาะยศนะแม้แต่ผีก็ต้องจัดลำดับกันนะจ๊ะนะ
2: ใช่ใช่อันนี้เหมือนกับคติที่ต่อมาภายหลังเรามีการรับพุทธรับอะไรต่ออะไรเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าในเงื่อนไขนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมคุณวีระ
3: ว่า
2: พระเจ้าชัยวรมันที่2เนี่ยนะฮะแกเอาพราหมณ์เนี่ยมานะสถาปนาตัวแกเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็น
3: ราชาแห่ง
2: ราชาราชาแห่งราชาทั้งหลายและเปรียบประดุจตัวแกเองเนี่ยนะฮะเป็นภาคหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยกันกับพระศิวะเห็นไหมฮะแล้วถือว่าเอ้ามันจะมีผีอีกร้อยผีพันผี
3: แล้
2: วม
3: ัน
2: จะมีอะไรอีก
3: อยู่ใต้อานัตหมด
2: อยู่ใต้อานัตของแกซึ่งเป็นภาคเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเทพเจ้านะฮะเป็นคติความเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเรียกว่าเทวราชานะฮะทำให้ราชาเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทวะ
3: ครับผม
2: นะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยการเกิดขึ้นมาของ ชัยบรมันที่2ในจังหวะเวลาตรงนี้เนี่ยนะฮะนอกจากว่าจะบอกว่าแหมแกเป็นจักรวาทินแกเป็นอะไรและแกมาสร้างมงสร้างเมืองอย่างที่เราคุยกันเนี่ย มันมีเงื่อนไขของความเชื่อด้วยนะฮะที่จะพยายามยกระดับหรือให้แกเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและยอมรับได
3: ้อาจารย์ครับถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์มองว่าชัยวรมันที่2เป็นคนเริ่มศักราชใหม่ของอาณาจักรเมืองพระนครแล้วก็มาเริ่มตั้งเมืองแถวๆร่ำรวยที่อาจารย์พูดถึงมันจะต้องมีของที่แสดงว่ามันมีอะไรแถวนั้นที่อาจารย์ใช่ไหม
2: คือของที่ร่ำรวยที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
3: อาจารย์ไปนะผมยังไม่ได้ไป
2: ครับคือใช่แต่ว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะพอจะพยายามเทรสดูอายุของมันเนี่ยมันจะต่ำกว่าชัยบรมันที่สองลงมานะฮะมันจะเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะฮะอย่างเช่นของอินทรวรมันหรืออะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็เฉียดเวลากันเอางี้ดีกว่ามันเฉียดเวลา
3: ในอาณาบริเวณเมืองตรงนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะต้องนึกภาพเอาว่ามันมีการตั้งเมืองเป็นเมืองหลวงเนี่ยถ้าเรามองทับลงไปเนี่ยถ้าเกิดใครไปเที่ยวเนี่ยอาจจะเห็นปราสาทที่สร้างในภายหลังใช่ไหมอาจารย
2: ์มีนะฮะมีปราสาทซึ่งสร้างในเขาเชื่อว่าในขณะที่เมืองนี้ยังเป็นเมืองหลวงอยู
3: ่
2: เพราะว่าพอหลังจากนั้นลงมานะฮะมันก็จะมีการย้ายเมืองหลวงอีกแต่ก็มาเป็นรุ่นหลานของชัยบรมันที่จะมีการย้ายเมืองหลวง
3: ผมเรียนคุณผู้ฟังคร่าวๆก่อนละกันเผื่อเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงหน้าให้ท่านอาจารย์อาจจะพูดละเอียดนิดนึงในแถวๆนั้นเนี่ยในอาณาบริเวณที่เรียกว่าร่ำรวยที่อาจารย์พูดถึงแล้วเป็นเมืองเริ่มต้นของอาณาจักรเมืองพระนครก่อนที่จะมีการย้ายมาในภายหลังเนี่ยก็จะมีปราสาทอย่างปราสาทพระโคใช่ไหมอาจารย
2: ์มีปราสาทอย่างเช่นปราสาทพระโคนะครับมีปราสาทอย่างเช่นปราสาทโลเลยนะครับเป็นต้นแล้วก็มีปราสาทอย่างเช่นปราสาทปลาคลองนะฮะ
3: เราจะยังไม่คุยตัวปราสาท
2: เราอย่าง
3: นะนะเอาเป็นเพียงว่าเริ่มต้นชัยวรมันที่2นะครับแล้วมาตั้งที่ร่ำรวยหรือว่าฮาริ
2: ฮาราล
3: ั
2: ย
3: ที่จริงแล้วพอเราพูดถึงอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ยมันมีการมูฟเมืองหลวงอีกหลายครั้งใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
3: ใช่แล้วแล้วศูนย์กลางมันก็จะเปลี่ยน
2: ใช่แล้ว
3: แต่เราจะต้องคุยไอ้พวกศูนย์กลางที่จะเปลี่ยนให้เห็นภาพก่อนอาจารย
2: ์ใช่
3: แล้วเราค่อยไปดูเป็นทีละปราสาททีละปราสาทนะอาจารย์นะ
2: ถูกต้องครับ
3: อาจารย์ครับเมื่อกี้ไม่ผมไม่แน่ใจว่าลืมไปหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ที่ที่ไปทำพิธีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นราชาแห่งราชาม
2: ันอยู่บนภูเขาพนมปุรี
3: นั่นสินั่นสิครั้งนี้อันนี้ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้อย่างนี้อาจารย์ถ้าหากว่าเมืองที่อาจารย์พูดถึงคือฮาริฮาราไรเนี่ยนะอยู่ทางใต้ของเสียมเรียบมาประมาณสัก30โล30กิโลส่วนในพนมกุเลนี่มันขึ้นไปทางเหนือประมาณสัก 5-60 โลนะอาจารย
2: ์
3: นั้นแสดงว่าที่ที่ไปทำพิธีบนภูเขาพนมกุเลนี่มันห่างจากไอ้เมืองที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยเกือบ100กิโลนะอาจารย
2: ์มันมี2ในยะอย่างนี้ครับ
3: ครับผมครับผม
2: คือว่าในบริเวณพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าถือว่าคอนเซ็ปต์เรื่องหรือความคิดเรื่องราชาแห่งขุนเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับภูเขาที่จะเป็นประธานในการที่จะสถาปนาลัทธิเทวราชาเนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพนมกุเรน
3: เพราะมันใหญ่กว่าสูงกว่า
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็โดดๆเป็นของจริง
2: ครับและมันให้ในยะของความศักดิ์สิทธิ
3: ์
2: นะฮะได้สมบูรณ์แบบ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดสำคัญของการกระทำพิธีกรร
3: ม
2: นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่ง
3: ครับผม
2: นะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปทำพิธีกรรมจนตรงโน
3: ้
2: นแต่ก็มาสร้างเมืองอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มันก็มีบางกระแสเหมือนกันบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะพระเจ้าชัยบรมันที่สองเนี่ยก็ได้มีการสร้างเมืองที่เขาบนทิวเขาพนมกุเรนด้วยนะฮะเมืองนั้นชื่อว่าเมืองมเหนทระบันพศนะฮะมีคนไปค้นพบพวกร่องรอยของศาสนสถานของอะไรต่ออะไรอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะที่บนนั้นรวมทั้งศิวลึงขนาดใหญ่อะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่าช่วงตรงนั้นของพระเจ้าชัยบรมันที่2เนี่ยพร้อมกันไปเนี่ยพระองค์ก็พยายามหาตำแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสมด้วยนะจะมีร่องรอยของการสร้างเมืองเนี่ยอยู่หลายที่หลายทาง
3: แกคลองลาดนานนะอาจารย
2: ์คลองลาดนาน
3: 40-50 ปีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มๆนะอาจารย์ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดใช่ไหม
2: คร
3: ับ
2: ครับ
3: คร
2: ับ
3: ผมคราวนี้พอผมยังไม่เจาะเป็นประสบประสาทนะอาจารย
2: ์ยัง
3: แต่ว่าเอาละเรารู้ว่าเริ่มต้นแถวนี้นะครับคราวนี้แกก็มีลูกแหละอาจารย์ก็จะมีชัยวรมันที่3อะไรพวกนี้นะก็อยู่กันต่อไปผมไม่ลงรายละเอียดนะอาจารย์นะ
2: ค
3: นนี้ก็เป็นลูกแกแล้วก็มาอินทรวรมันที่1คราวนี้ จุดที่มันจะมีการย้ายตำแหน่งแห่งที่ของเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นสมัยไหนอาจารย์พอจะ
2: คือมันเริ่มต้นในสมัยหลังอินทรวรมันที่หนึ่งนะครับก็คือในสมัยที่เชื่อว่าเป็นลูกของแกนั่นก็คือยโสวรมันที่หนึ่งหมายความว่าไอ้เมืองที่เรียกว่าหริหาราลัยเนี่ยนะครับถ้าเราจะนึกถึงตำแหน่งแห่งที่มันก็ไม่เลวหรอกนะฮะมีแม่น้ำนะฮะไม่ห่างจากทะเลสาบเกินไปนะฮะค่อนข้างจะอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะส
3: ม
2: แต่ว่าก็เชื่อกันว่ามันอาจจะดูไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าและดูไม่เหมาะสมเท่ากับเมืองใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนไป
3: คราวนี้ผมต้องทวนให้คุณผู้ฟังทราบสักนิดว่าพอหลังจากชัยวรมันที่2มาชัยวรมันที่3มาอินทรวรมันที่1นี่เหตุการณ์ผ่านไปเกือบ100ปีแล้วนะอาจารย์นะฮะ
2: ใช่ครับ
3: พอยโสวรมันที่1ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันสัก70 80ปีหรือ90ปีหลังจากนั้นแล้ว
2: ครับ
3: เมืองมันอาจจะต้องการขยายถ้าเดาเอา
2: ครับมันอาจจะต้องการตำแหน่งแห่งที่ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมกว่าคือผมได้ลองพยายามตรวจสอบดูอย่างนี้นะครับคุณวีระว
3: ่
2: าให้เมืองฮาริฮาราลัยที่ว่าชัยวรมันที่2แกไปสร้างเนี่ยนะฮะเราอาจจะเห็นของสำคัญสำคัญอย่างเช่นเห็นปราสาทจำนวนหนึ่งเห็นว่ามีการขุดบารายนะฮะคือสระน้ำทะเลสาบขนาดใหญ่7กิโลอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่เห็นร่องรอยชัดเจนของกำแพงเมืองนะฮะที่เป็นกิจจลักษณะเท่าไรนักนะฮะคือเท่าที่ดูขณะนี้ซึ่งอาจผิดก็ได้
3: คือเดี๋ยวนี้ผมติดเหมือนอาจารย์เลย
2: ครับ
3: ผมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะ
2: ครับ
3: ที่ไหนผมหากำแพงเมืองเป็นประจำ
2: คุณวีระครับนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ เป็นสิ่งที่เราบอกเพื่อนๆกันไว้เลยว่าถ้าทำได้นะฮะ
3: เ
2: ป็นสิ่งที่ดี
3: ไปเที่ยวเมืองไหนต้องพาดูกำแพงเมืองตลอด
2: ใช่ครับใช่ครับดูคูเมืองดูกำแพงเมือง
3: อย่างอาจารย์พาไปหงสาวดีเนี่ยนะอาจารย์ยังต้องพาไปดูกำแพงเมืองไปดูคูเมือง
2: ย้อนเอารถขับไปดูนะฮะ
3: ครับผม
2: ฮะอย่างนี้ทีนี้ไอ้เมืองยโสธรปุระเนี่ย มันก็เกิดขึ้นว่าเมื่อพระเจ้าย
3: โสวรมัน
2: เนี่ยที่หนึ่งขึ้นม
3: า
2: ใช่ไหมฮะและท่านก็อยู่ที่ไอ้อริฮาราลัยเนี่ยระยะหนึ่งว่างั้นแต่แล้วเสร็จแล้วท่านย้ายเมืองไป
3: เล็งเล็งนะฮะเล็งดูตรงไหนเหมาะกว่า
2: ใช่เหมาะกว่าซึ่งท่านก็ไปเลือกเอาอนาบริเวณที่ต่อไปมันก็จะมีพวกอังกอร์วัดอังกอร์ธมอะไรเกิดขึ้นคือบริเวณตรงนั้นละเป็นจุดแห่งการสร้างเมืองใหม่นะฮะ
3: คราวนี้จะอะไรเป็นเซ็นเตอร์ล่ะอาจารย
2: ์คืออย่างนี้ฮะการยึดเซ็นเตอร์เนี่ยก็คงยังต้องเอาภูเขาเป็นประธานอยู่ดีนะครับทีนี้พนมกุเลนเนี่ยนะฮะมันจะมีภูเขาที่เป็นภูเขาโดดๆเนี่ยนะฮะต่ำลงมาจากตัวพนมกุเลนเนี่ย3ภูเขานะฮะคือมีภูเขาพนมบก
3: น
2: ะฮะพนมบาแกงแล้วก็พนมกล
3: ม
2: นะฮะถ้าจำไม่ผิดไอ้ตัวพนมบกเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปมาก
3: ใช่
2: คุณวีระ
3: ใช่
2: ห่างจากทะเลสาบห่างจากแม่นกแม่น้ำอะไรไปนะฮะ
3: เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีลักษณะทางภูเขาเหมาะแต่ในทางสภาพภูมิศาสตร์อย่างอื่นไม่เหมาะ
2: ไม่เอื้อไม่เอื้ออีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือไอ้ตัวพนมกล
3: ม
2: เราได้คุณวีระได้ไปหรือเปล่านะ
3: ไม่ได้ไปอาจารย์ไปดิผมไม่ได้ไป
2: นี่คุณวีระฮะมันตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบนะฮะเขากล่าวกันว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันท่วมมาถึงน้ำมัน

0: นะฮะสร้างเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ย
1: ม
0: นะฮะล้อมรอบภูเขาซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางนี้พอดีไอ้เมืองนี้เนี่ยมีร่องรอยของคูน้ำคันดินนะถึงแม้จะไม่เห็นเป็นกำแพงก่ออิฐหรืออะไรทำนองนี้แต่เป็นกำแพงที่มีคูน้ำคันดิน
1: ยะโสธรปุระ
0: ยะโสธรปุระ
1: ท่านนี้คุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเมืองนี้ใหญ่ขนาดไหนผมก็ประมาณเอาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างละ4กิโลได้ไหม
0: คร
1: ับ
0: ได้ครับข้างละ4กิโล
1: ข้างละ4กิโลนี่16ตารางกิโลเมตรนะฮะ
0: ครับ
1: นะใหญ่นะครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับตอนก่อนที่จะนั่งรถเข้าไปที่จะถึงนครวัดนี่นะฮะเราจะเห็นรอยของแนวกำแพงแต่มันอยู่ติดกับถนนก็จริงแต่ว่ามันมีป่าคลุ
1: ม
0: นะฮะต้องบอกไกด์เขาถ้าจะไปเที่ยว
1: ว่า
0: ให้ชะลอหรือให้หยุดตรงนั้นนิดหนึ่ง
1: จะได้ดู
0: ชี้แนวกำแพงของเมืองยโสธรปุระให้ดูหน่อย
1: ยโสธรปุระที่พระเจ้ายโสวรมันที่1เป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนดำริให้สร้างแล้วใช้พนมบาแข่งหรือว่าภูเขาบาแข่ง
0: พนมบาแข่งเนี่ย
1: เป็นศูนย์กลาง
0: นะครับ
1: ฮะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ร่องรอยของกำแพงเมืองเนี่ยมันเหลือเฉพาะอยู่ที่ด้านตะวันตกบ้างและตรงมุมที่ด้านทางทิศใต้กับด้านตะวันตกมาเจอกันนะฮะถ้าเราดูในภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยเราคงจะพอเห็นบ้างนะครับนะฮะนี่ไอ้ตรงจุดตรงนี้คุณวีระที่มันมีความสำคัญคือไอ้ตัวพนมบาแก่งนะฮะ
1: ซึ่งไปปีนมาแล้วขาลากจ้ะ
0: ซึ่ง ใช่คุณวีระไปปีนมาแล้วขาลากนะฮะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้บอกว่าคือมันเป็นปราสาทที่เป็นปราสาทบนขุนเขาอะนะฮะปราสาทแห่งขุนเขาเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุด
1: อ
0: ันนึงที่สมบูรณ์ที่สุดว่างั้นเถอะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยคุณวีระต้องทำปราสาทเป็นภูเขาจำลองขึ้นมา
1: คือต้องเอาดินพูนขึ้นไปนะจ๊ะ
0: ใช่เอาดินพูนขึ้นไปก็ดีหรือทำเป็นชั้นขึ้นไปทำเป็นอะไรแต่ไอ้นี่เนี่ยมันไปสร้างปราสาทที่อยู่บนยอดเขาเลย
1: นอกจากพนมคือนอกจากภูเขาที่เรียกว่าพนมบาแข่งแล้วบนภูเขาเนี่ยมีปราสาทพนมบาแข่งใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: จะได้คุณผู้ฟังจะได้พอนึกภาพออกนะฮะว่าแล้วต้องปีนขึ้นไปนะจ๊ะเวลาเดินก็ต้องเดินขึ้นไปเดินไต่ขึ้นไปนะจ๊ะ
0: ใช่ครับคุณวีระไอ้ปราสาทอันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยนะฮะคือว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกพังทำลายไปมากนะฮะแต่ว่าอยากจะชวนให้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ย อ่านข้อมูลเตรียมไปนิดหน่อยจะได้ดูมันได้อย่างมีสีสัน
1: คือข้างบนเนี่ยถ้าเท่าที่เราไปกันนะอาจารย์นะเขาปราบเป็นพื้นเรียบใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับใช่ฮะ
1: แล้วก็เอาหินมาสร้างปราสาทบนในที่เขาปราบพื้นเรียบบนยอดภูเขา
0: ครับซึ่งพื้นที่ปราบเนี่ยนะฮะเขาทำขึ้นเขาทำชั้นเป็นช่วงชั้นขึ้นไปเนี่ย5ชั้นด้วยกันนะฮะเป็น5ชั้นด้วยกันนะครับ
2: ก็ได้ครึ่งทางครึ่งทางนี่คือครึ่งชั่วโมงนะสำหรับครึ่งหลังนะหรือว่าชั่วโมงหลังของคุยได้คุยดีเพราะเรามีด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงใช่ไหมก็คือชั่วโมงแรกเนี่ยสรุปข่าวสารนะเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่มาอ่านให้ฟังส่วนชั่วโมงที่2วันนี้เราก็มาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับก็ไม่ให้เสียเวลานะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังต่อเนื่องอ่ะเวลาฟังอย่างเงี้ยนะก็อยากจะฟังต่อนะว่ามีประเด็นหรือว่ามีอะไรที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องฮันเหมนเนี่ยมีตรงไหนที่น่าสนใจฟังต่อไหมนะคำตอบคือมีครับมีเยอะด้วยโดยเฉพาะสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณซึ่งยังไม่จบคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์ไปติดตามกันต่อครับ
1: ชั้นบนสุดที่ปราบเป็นที่ราบเนี่ยนะครับเขาสร้างปราสาท5องค์นะฮะซึ่งมีองค์ประธานเนี่ยอยู่ตรงกลางแทนอย่างเขาพระสุเมรหรือเขาไกรราชก็ตามทีและมี4องค์อยู่ตรงมุมนะฮะทีนี้ไอ้ชั้นที่ทำขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณวีระทุกมุมเนี่ยเขาทำปราสาทด้วยโดยตัวปราสาทที่เป็นปราสาทใหญ่ปราสาทเล็กรวมแล้วเนี่ยนะฮะ108นะฮะ
2: คือมันตั้งใจสร้างแล้วให้มี108นะอาจารย์
1: ใช่ครับสร้างเป็น108
2: ครับผมครับ
1: ครับและที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับคุณวีระคือปราสาทข้างบนผมเล่าฟังว่ามี5องค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันพังทลายไปนะฮะมันเหลือแต่องค์กลางที่จะเห็นชัดแต่ผมอยากจะให้จินตนาการนิดหน่อยสมมติว่าคุณวีระเดินขึ้นเขาไปนะเราไม่ขึ้นช้างนะ เราเดินขึ้นเขาไปพอเราไปถึงขั้นที่จะเริ่มไปชั้นที่1ชั้นที่2จนถึงชั้นที่5เนี่ยมองตรงไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นแค่3องค์วีระเราจะเห็นแค่3องค์
2: มันบังกันใช่มั้ย
1: นะคือมันซ้อนกันนะฮะเหมือนอังกอร์วัดแต่ว่าเราต้องจินตนาการหน่อยตรงนี
2: ้
1: นี่คุณวีระรู้มั้ยว่าแต่พอคุณวีระมองขึ้นไปเนี่ยเห็นข้างบน3ใช่มั้ยฮะและไอ้ที่เป็นแถวที่อยู่ตรงชายขอบใช่ไหมฮะถ้าชั้นน่ะมันก็มีตรงมุมอ่ะก็นะฮะข้างละ5อีกใช่ไหมฮะและระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยมันก็มีอีกคือทางบันไดที่ไต่ขึ้นไป
2: ใช่ครับ
1: แต่5ชั้นคุณวีระเขาบอกว่านับรวมแล้วเฉพาะที่เรามองเห็นนะ33จำนวนของเทพนะฮะสวรรค์33ตนหรือ33องค์ที่อยู่บน
2: สวรรค์
1: เพราะฉะนั้นคุณวีระไอ้เลขทั้งหมดเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่ามัน108คือนับปราสาททั้งหมดแต่เมื่อคุณวีระมองแต่ละด้านเนี่ยคุณวีระเห็นแค่33ใน108เห็นไหมฮะนะฮะและองค์กลางเนี่ยมองไปเนี่ยเห็น3จาก5นี่เห็น3เพราะจากสัดส่วนที่มันทำเขาสร้างจักรวาลคุณวีระพูดง่ายๆคือ
2: เราย่อจักรวาลมาไว้ที่นี่
1: เราย่อจักรวาลมาไว้ที่นี่คือการสร้างปราสาทพนมปาแกงที่เอาพนมปาแกงมาอยู่ตรงกลางนะฮะของเมืองศรียโสธรปุระเนี่ยนะครับเพื่อให้ปราสาทตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกลางนะฮะเปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนเป็นสวรรค์ในแดนมนุษย
2: ์แม่อาจารย์คือพระเจ้ายโสวรมันที่1เนี่ยอาจารย์นะตามตำนานเนี่ยนะแกก็ไม่ใช่องค์จริงนะคล้ายๆว่าไม่ใช่รัตชายไม่ใช่รัตชายาขึ้นมาแบบมือเปื้อนเลือดนะอาจารย์นะแต่มาทำอะไรยิ่งใหญ่ได้เยอะนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับใช่ครับมีการขุดบารายทีนี้อันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ไงฮะของเมืองที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าอาจจะมีเมืองฮัลิฮาลาไลแล้วก็มามีศรียโสธรปุระอะไรพวกเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยนะ
2: เพราะฉะนั้นพอแกตั้งหลักที่พนมบาแข่งสร้างปราสาทพนมบาแข่งสมมุติว่าแกสร้างเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์พูดเมื่อกี้กันว่ามีการขุดบารายใช่ไหม
1: อ๋อมีการขุดบาราย
2: บารายนี่คือ
1: ฮะ
2: บึงขนาดใหญ
1: ่บารายเนี่ยนะครับก็คือเป็นทะเลสาบที่มนุษย์ทำเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทะเลสาบที่ยโสวรมันทำเนี่ยนะครับเป็นทะเลสาบที่เขาเรียกกันปัจจุบันว่าแม่บนตะวันออก
2: อาจารย์พาไปดูแล้วผมจำได้เห็นแต่เป็นทุ่งนาอาจารย์นะ
1: ครับเห็นแต่เป็นทุ่งนาและถ้าจะดีหน่อยเนี่ยนะครับคือเราเห็นขอบมันนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวทะเลสาบมันเป็นการทำเขื่อนดินขึ้นมาคุณวีระนะฮะและไอ้เขื่อนดินอันนี้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันขวางแม่น้ำเสียมเรียบพอดี
2: นะฮะก็รับน้ำสิจ้า
1: ก็ตรงนี้ก็จะรับน้ำเต็มๆเลยนะฮะและตรงใจกลางเนี่ยก็จะมีการสร้างใจกลางทะเลสาบเนี่ยสร้างปราสาทแม่บนขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณวีระและเสร็จแล้วไอ้ตัวน้ำที่เข้ามาเติมเต็มในทะเลสาบเนี่ยมันก็จะไหลผ่านแนวที่น่าจะเป็นแนวกำแพงของเมืองยโสธรปุระเดิมด้วยนะฮะเพราะนั้นคุณวีระจะเห็นว่าพอการสร้างเมืองตรงนี้เนี่ย เป็นการทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบกันอย่างเป็นกิจจลักษณะมากนะฮะการสร้างเมืองมีคูน้ำคันดินขนาดใหญ่เป็นเมืองสี่เหลี่ยมการสร้างศาสนสถานกลางเมืองบนภูเขาที่อยู่กลางเมืองเป็นประธานเป็นเหมือนจำลองโลกสวรรค์มาไว้แล้วยังมีการทำทะเลสาบขนาดใหญ
2: ่แล้วที่กลางทะเลสาบนายจารย์ก็สร้างเป็นปราสาทอยู่กลางทะเลสาบด้วย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เรียกว่าปราสาทแม่บุญตะวันออกนายจารย์
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คิดกันไปได้สองแนวอีกในแนวหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คิดในทำนองว่าตรงนี้เนี่ยก็เหมือนการสร้างมหาสมุทรขนาดใหญ
2: ่
1: นะฮะคือจำลองสวรรค์ลงมาอีกแล้วนะฮะสร้างมหาสมุทรขนาดใหญ่เลยนะฮะเหมือนจักรวาลซึ่งต้องมีมหาสมุทรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีฮะปราสาทซึ่งอยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนภูเขานะซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรอะไรก็ได้อย่างนั้นอะไรเนี่ยประมาณนั้นก็มีข้อถกเถียงกันด้วยว่าไอ้ที่ทำใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะมีจุดมุ่งหมายที่จะเพื่อการชนประธานด้วยหรือเปล่
2: า
1: อันนี้ก็มีการถกเถียงกันนะเป็นประเด็นใหญ่ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของบารายนะฮะเพราะนั้นพอเราจะครบเครื่องเรื่องเขมรเนี่ยนะครบเครื่องเรื่องเขมรเนี่ยมันก็ต้องมีปราสาทใช่ไหมฮะมีเมืองดังที่เราได้บอกไว้คือในยุคอันนี้เนี่ยนะฮะมีบารายขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งว่าไปแล้วที่ล่อรวยเนี่ย
2: ก็มี
1: นะฮะมีบารายอยู่ด้วยของพระเจ้าอินทรวรมันเน
2: ี่
1: ยที่สร้างไว้แต่ว่าเมื่อเรามาดูโดยขนาดโดยอะไรของที่ยโสวรมันทำเนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะ
2: สัก10เท่าได้จ้ะ10หรือ20เท่าได้เมื่อเทียบกับที่ฮาลิฮาลาล
1: าย
2: อันนี้เท่ากับวันนี้นะจ๊ะนะ
1: เรา
2: เริ่มจากฮาลิฮาลาลายสมัยชัยวรมันที่2
1: ครับ
2: แล้วก็ข้ามมาประมาณสัก 80-90 ปีมาพนมบาแข่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองแล้วก็มีบารายที่เรียกว่าบารายตะวันออก
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเมืองยังมีการย้ายอีกอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: ซึ่งเราจะต้องว่ากันต่อไป
1: ครับได้คร
2: ับ ครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับครับครับ
2: สวัสดีครับก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะวันนี้ยากหน่อยนะแต่ว่าผมจะไม่รีบไปนะเพราะถ้าหากว่าเราบอกไปเที่ยวปราสาทนี้ปราสาทนี้นะคุณผู้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะผมค่อยๆเคลื่อนให้ดูนี่เท่ากับว่าประวัติศาสตร์เมืองพระนครประมาณ500ปีเนี่ยผมไปแล้วประมาณ100ปีย้ายเมืองหลวงครั้งที่2มาศูนย์กลางอยู่ที่พนมบาแข็งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไปเที่ยวได้นะฮะพนมบาแข็งนี่คุณก็ปีนขึ้นไปดูได้แต่ว่ามันจะไม่เป็น108ปราสาท33ให้เห็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะแต่ว่าไปดูได้อยู่ใจกลางเมืองถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าคือคุณไปขึ้นไปบนยอดพนมบาแข็งเนี่ยคุณก็จะเห็นนครวัดอยู่ข้างหน้าคุณทางทิศตะวันออกแล้วถ้าเกิดคุณหันไปทางทิศตะวันตกคุณจะเห็นบารายขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบารายตะวันตกนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่คุยความเดิมตอนที่แล้ว ความเดิมตอนที่แล้วคือมาถึงสมัยยะโสวรมันที่1 คนนี้ก็เป็นคนทำเมืองที่เรียกว่าย
1: ะโสธรปุระ
2: แล้วก็มีภูเขาพนมบาเข็งนี่เป็น
1: เซ็นเตอร์อันนั้นเป็นประธานตั้งอยู่กลางเมือง
2: ครับผม
1: นะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะดูภาพรวมประวัติศาสตร์เขมรอย่างง่ายๆนี่นะครับเราก็จะเห็นภาพว่ายุคสมัยที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเขาเริ่มกันที่ชัยยะโรมันที่2นะครับทำพิธีกันที่ภูเขาพนมกุเรนราชาพิเศษว่าง่าย
2: ๆ
1: เมืองที่เป็นเมืองเป็นกิจจลักษณะก็ฮาลิฮาลาไล
2: ครับผม
1: นะร่อเลยรวยอะไรเนี่ยนะฮะที่ห่างไปเสร็จแล้วมาย้ายเมืองในสมัยยโสวรมันที่1นะฮะตอนนี้เกิดเป็นพระนครเป็นยโสธรปุระนะที่ยิ่งใหญ่ที่คุณวีระพูดไว้เนี่ยก็มีการย้ายเมืองกันอีก
2: ใช่
1: นะฮะมีการย้ายเมืองกันอีกนั่นคือว่าพอหลังจากสมัยยโสวรมันลงมาเนี่ยไม่เท่าไหร
2: ่
1: ว่างั้นนะฮะเก
2: ิ
1: ดลูกเป็นไรลงมาหันสาวรมันอีสานวรมันก็จนมาถึงชัยยะวรมันที่4นะฮะกษัตริย์องค์นี้เนี่ยได้เกิดการย้ายเมืองขึ้นนะฮะก็มีข้อสันนิษฐานว่าคงจะมีความขัดแย้งหรืออะไรบางประการอย่างที่คุณวีระเกริ่นกล่าวอยู่เสมอว่ากษัตริย์ มักจะขึ้นมาอย่างมือเปื้อนเลือด
2: ใช่ๆ
1: นะครับเป็นความขัดแย้งภายในเพราะนั้นเกิดการย้ายเมืองครับตอนนี
2: ้คือสมัยชัยวรมันที่4
1: ใช่ครับ
2: ครับผม
1: ใช่ครับทีนี้เมืองที่ชัยวรมันที่4ย้ายออกไปเนี่ยนะฮะมันอยู่ห่างไกลไปจากพื้นที่ที่เราเที่ยวกันว่าง่ายๆคือออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ไปทาง
1: ของเมืองพระนคร
2: ไปทางอีสานของเสมาเรียบว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะ
1: ขึ้นไปไกลนะครับ
2: ขึ้นไปไกล
1: นะฮะแล้วก็ไปบริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะแก
2: ่
1: ครับเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะ
2: ประมาณสัก80-100กิโลจากเสมาเรียบได้นะจ๊ะนะ
1: ได้ครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งออกไปไกลพอสมควร
2: คร
1: ับนะฮะก็ไปเกิดการสร้างศาสนสถานใหญ่ที่นั่นอีกนะครับ
2: อืม
1: นะฮะสร้างเป็นปราสาทหินเนี่ยขึ้นไปสูงถึง7ชั้นก็บอกว่าสูงตั้ง34เมตร
2: โอ้โห
1: นะฮะและฐานเนี่ย60กว่าเมตร
2: ครับ
1: นะฮะครับกว้างยาวของฐานแต่ละด้าน
2: แต่ว่าของนี่ไม่มีให้เห็นแล้วใช่ไหมอาจารย
1: ์คือของนี่ถูกทำลายลงหมดนะฮะเราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นเนินพีระมิดขึ้นไปนะฮะเราเห็นเหลือแต่เป็นร่องรอยอันนี้ผมเองก็ไม่เคยไปแต่เห็นในรูป
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงจนกระทั่งเขาถือว่าเป็นช่วงสมัยที่จะมีศิลปะมีอะไรที่เป็นของตัวเองว
2: ่
1: างั้นเถอะแต่เมืองหลวงนี้อยู่ไม่นานคุณวีระ
2: ไม่กี่ปีนะ
1: ไม่กี่ปีไม่นานนะครับไม่นานท้ายที่สุดเนี่ยมีการย้ายเมืองกลับมาอยู่ในทำเลเดิ
2: ม
1: ก็คือยโสธรปุระ
2: ครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะกลับมาตรงนี้ผมลำดับให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งนะฮะพอชัยวรมันที่4ย้ายเมืองหลวงไปที่แถวที่เรียกว่าเกาะแกลที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็มีคนที่ขึ้นมาต่อเนื่องอ่ะอย่างลูกของชัยวรมันที่4คือหันษาวรมันที่2เนี่ยก็ขึ้นมานะแล้วแต่ว่าอยู่สั้น
1: ครับ
2: ถัดจากนั้นก็มีคนที่สำคัญที่จะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: คือราเชนวรมันที่2
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะคนนี้ที่จะเป็นคนที่กลับมาที่เก่าใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับครับ
2: เชิญอาจารย์เชิญ
1: ครับบางทีเขาก็เรียกราเชนทระวรมันนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับก็ย้ายเมืองกลับมาครับ
2: อ่าก
1: ลับมาอยู่ที่ยโสธรปุระ
2: ก็คือที่เดิมที่ยโสวรมันที่1
1: ที่เดิมที่ยโสวรมันที่1เนี่ยสร้างไว
2: ้อ
1: ันนี้มันคงยืนยันหลายประการคุณวีระให้เห็นว่าไอ้ทำเลที่ยโสวรมันได้ตัดสินใจมาเลือกสร้างเป็นพระนครเนี่ยมันมีทำเลเป็นทำเลที่เหมาะสมกว่าที่อื่นนะเป็นทำเลที่เหมาะสมกว่าที่อื่นเขาถึงกลับมาตรงนี้และจากนี้ไปนี่อยู่เรื่อยตลอดนะฮะอยู่เรื่อยไปตลอด
2: ถ้าย้ายก็ไม่ย้ายไกลละ
1: ไม่ไกลครับไม่ไกล
2: อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าวัดกลางนะจ๊ะนะ
1: ครับ
2: เหมือนกับว่าศาสนสถานกลางของแต่ละพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนที
1: ่
2: แต่ว่าอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ปัจจุบันเนี่ย16ตารางกิโลเมตรเนี่ยอาจารย
1: ์
2: ไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ละ
1: อยู่กันตรงนี
2: ้
1: นะฮะ
2: ครับผม
1: ครับและจากตรงนี้นี่เองเนี่ยที่เราจะเห็นถึงความหนาแน่นของศาสนสถานทั้งใหญ่น้อยเนี่ยนะฮะที่เราจะไปชมเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าสำคัญเป็นหลักเนี่ยก็จากช่วงนี้ลงมานะจากช่วงนี้ลงมา
2: อาจารย์ลองพอแบบว่า for sample หน่อยอาจารย์ว่ามันมีปราสาทสมัยที่ราเชนทระวรมันที่2เนี่ยสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พอเป็นดูเป็นรูปเป็นร่างประมาณแถวๆเนี่ยอาจารย์พอจะมี
1: คืออย่างนี้นะฮะถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างลักษณะปราสาทที่สำคัญนะฮะมันมีคติของการสร้างปราสาทที่ทำเป็นปราสาทเป็นแบบภูเขาขึ้นไปเป็นหลายชั้นนะฮะซึ่งเราเริ่มเห็นตั้งแต่ร่อรวยคือในบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะมาแล้วก็พนมบาแกงใช่ไหมฮะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีปราสาทแปรรูปนะครับปราสาทแปรรูปเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะอยู่บนเส้นทางที่ออกไปยังปราสาทที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระนครหลวงคือบันทายสีนะฮะแต่จะพูดเรื่องแปรรูปตรงนี้นิดหนึ่งให้มันเกี่ยวเนื่องเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการสร้างปราสาทแบบขุนเขานะฮะขึ้นไปอันจะเป็นต้นเขาคุณวีระให้กับปราสาทในยุคหลังที่สำคัญอย่างเช่น
2: หมายความว่าถ้ามันไม่มีภูเขาเราก็จะพูนดินขึ้นไปว่าอาจารย
1: ์ถูกต้อง
2: คือ
1: เราทำเหมือนเป็นภูเขาจำลองว่ากันเถอะเพื่อจะสร้างตรงนั้นให้เป็นศูนย์กลางจักรวาลนะฮะมีปราสาทตรงกลางเป็นประธานแล้วก็มีปราสาทอีก4หลังเนี่ยนะฮะกำกับมุมแต่ละมุ
2: ม
1: ใช่ไหมครับและตัวปราสาทที่ว่าเนี่ยมันสร้างอยู่บนฐานที่สร้างขึ้นไปหลายชั้นว่าง่ายๆนะฮะนี้ ตรงนี้เนี่ยก็ในยุคนี้มีปราสาทที่สำคัญก็คือแปรรูปนะฮะและถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยมันมีลักษณะของการสร้างที่สลับซับซ้อนขึ้นไปกว่าปราสาทในสมัยก่อนหน้านี
2: ้
1: อย่างเช่นปักษีจำกงอะไรเงี้ยนะฮะและมันจะเป็นต้นข้าวรอยต่อหนึ่งนะฮะที่เราจะนำไปให้เห็นหรือเข้าใจนครวัด
2: ที่จริงตอนที่เราไปด้วยกันนะจ๊ะนะ
1: ครับ
2: เราก็ผ่านปราสาทแปรรูปนะจ๊ะ
1: ใช่
2: แต่ว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้ขึ้นไปเนาะ
1: เราไม่ได้ขึ้นไปครับ แต่ว่าเราดูอยู่โดยรอบนะฮะเราจะเห็นลักษณะที่มันมีการผสมผสานกันตรงแปรรูปเนี่ยที่น่าสนใจผมว่าผมดูไปนะฮะเหมือนเป็นรอยต่อของยุคก่อนหน้านี
2: ้
1: นะฮะที่เราอาจจะเห็นอยู่ที่ร่อรวย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วมาเป็นยุคหลังจากนี้
2: คือยุคนครวัดนครธม
1: ใช่คืออันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ
2: คร
1: ับ แปรรูปเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นรอยต
2: ่อ
1: นะฮะของยุคก่อนหน้าก
2: ับ
1: ยุคที่จะเปิดเป็นสุนครวัดนะฮะ
2: อาจารย์พูดถึงอันนึงว่ามันมีปราสาทคล้ายๆว่าสร้างเป็น5องค์
1: ที่เรียงอยู่
2: คือ
1: 5องค์เนี่ยเป็นองค์ที่อยู่สูงสุดนะบนฐานชั้นบนสุดนะฮะที่มีปราสาทองค์กลางเนี่ยเป
2: ็
1: นประธานเปรียบเสมือนกับว่าเป็นอย่างเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรราชก็ตามทีนะฮะและเสร็จแล้วมีปราสาทอยู่ตรงมุม4มุมซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของคล้ายๆกับว่าทวีปทั้ง4อะไรทำนองนี
2: ้
1: นะเป็นนั่นก็คือตัวปราสาทเนี่ยจำลองจักรวาลลงมา
2: อืม
1: นะจำลองจักรวาล
2: แล้วพอใครไปดูนครวัดมันก็แพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยนะอาจารย์
1: มันก็แพทเทิร์นนี้แถมปราสาทอันนี้เนี่ยมันมีการพัฒนานะฮะ
2: มัน
1: มีองค์ประกอบ2สิ่งที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะที่เราควรจะคิดถึงคือ1การทำเป็นฐานขึ้นไปหลายชั้นนะฮะจนขึ้นไปบนตัวปราสาท5องค์
2: ครับ
1: นะฮะกับอีกอันนึงคือการทำทางระเบียงนะฮะที่ล้อมรอบ
2: เดินรอบได้
1: ใช่ครับคุณวีระจะเห็นทางระเบียงที่ล้อมรอบในยุคแรกๆเนี่ยนะครับอย่างของแปรรูปเนี่ยเป็นตัวอย่างนั้นที่ให้เห็นแต่ว่ามันยังแคบมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม
2: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูถึงที่มาที่ไปของอังกอร์วัดอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องดูผ่านของพวกนี้ก่อนนะฮะหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งถ้าสมมติว่าจะพูดถึงว่าจะเที่ยวให้เห็นขั้นตอนพัฒนาการก็ควรจะมาเที่ยวที่นี่ก่อนถ้าเป็นไปได
2: ้
1: ก่อนจะไปดูนครวัด
2: ใช่เพราะบางครั้งนี่นะอาจารย์ผมสังเกตดูที่เขาไปกันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็คือไปปั๊บก็ไปนครวัดเลย ไปปั๊บก็ไปนครธมเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับจำเราจำได้ใช่ไหมว่าในครั้งแรกที่เราไปเนี่ย
2: เ
1: ขาพาเราไปดูนครธม
2: ใช่มันนั่นของท้ายแล้ว
1: ใช้หนังย้อนนิด
2: ใช้หนังย้อนนิดนึง
1: ใช้หนังย้อนนิด
2: ครับผมคราวนี้อาจารย์เชิญต่อครับ
1: ครับคืออันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะฮะนี่ในสมัยนี้เนี่ยก็มีการสร้างอย่างปราสาทบันทายกดีสังสงอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่มีอันนึงที่ผมอยากจะเน้นนะฮะนั่นคือบันทายสีนะครับในช่วงของราชเชนทรวรมันเนี่ยมีบันทายสีนี่บันทายสีเนี่ย เขาถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุด
2: สวยมาก
1: สวยนะ ผมเชื่อคืออันนี้เนี่ยนะฮะสัมผัสได้ว่าคุณวีระเนี่ยรู้สึกยังไงเมื่ออ่านงานที่คุณวีระสรุปให้นะฮะกับพวกเราที่ไปเที่ยวและพอมาขึ้นถึงเรื่องบันทายสีเนี่ยคืออ่านและรู้สึกว่ารู้สึกถึงความงามรู้สึกถึงความผูกพันที่คุณวีระมีให
2: ้ใช่ใช่
1: นะครับ
2: เพราะว่าพบอาจารย์ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าตอนผมเดินเข้าไปที่ปราสาทบันทายสีซึ่งสร้างในสมัยราชเชนวรมันที่2เนี่ยนะฮะแล้วมันห่างที่จริงมันห่างจากที่เราไอ้แปรรูปอะไรเนี่ยประมาณถ้าเกือบ30กิโลนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่
2: คือผมเข้าไปตอนแรกนะอาจารย์นะผมช็อกอะจริงผมช็อกเลยผมช็อกโอ้ยทำไมมันแกะหินได้สลาขนาดนี
1: ้
2: วิจิตวิสดารคือแม้มันจะไม่ใหญ่นะอาจารย์นะแต่ความ รู้สึกคือโอ้โหมันเหมือนของที่มันจับต้องได้เลยอ่ะมันม
1: ี
2: ความรู้สึกว่าไอ้คนแกะนี่มันจะต้องแบบว่าพิเศษมากๆอ
1: ่
2: ะ
1: ครับมันดูมีชีวิตชีวาเหลือเกินนะฮะลวดลายแต่ละส่วนแต่ละอันเนี่ยนะฮะ
2: ครับผม
1: สวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะตัวปราสาทอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นของสำคัญในช่วงราชเชนทรวรมัน
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เป็นสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นปราสาทที่เกือบจะเรียกว่าเล็กที่สุดปราสาทหนึ่งแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะของการเป็นงานศิลปะ
2: ใช่ใช
1: ่นะครับ
2: ขนาดว่านักเขียนคนหนึ่งอาจารย
1: ์
2: ผมเข้าใจว่าชื่ออังเดรมาโร
1: ่ฮ ฮะ
2: แล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีด้วย
1: ครับ
2: ไอ้นี่มันเห็นนะอาจารย์นะมันเห็นของนี่มันทนไม่ไหวมันต้องขโมยอ่ะมันต้องขโมยถึงขนาดมันต้องขโมยมันทนไม่ไหวมันต้องขโมย
1: ห้ามใจไม่ได
2: ้ห้ามใจไม่ได้
1: ห้ามใจไม่ได้
2: เออ
1: นะฮะนะฮะเพราะนั้นปราสาทนี้เนี่ยจึงได้ฉายาหลายฉายา
2: อ
1: ย่างเช่นอัญมณีแห่งศิลปะเขมรเขาก็เรียกนะฮะหรือบางทีเรียกปราการของผู้หญิงคงจะเห็นถึงความสลักสลาวความพิสดารโดยเฉพาะนางอับสรนะฮะเราคงเห็นรูปนางอับสรซึ่งถึงแม้จะตัวไม่ใหญ่อย่างของนครวัดแต่สวยงามพริ้งพราวเหลือเกิน
2: ใช่เครื่องทรงความลึก
1: ใช่ครับ
2: แล้ววิธีที่เขายืนเนี่ยไม่เหมือนกับที่นครวัดอาจารย์นะ
1: ครับ
2: เขายืนแบบยืนแล้วมันหวานอ่ะ
1: ใช่ฮะ
2: เออนครวัดมันยังทีดูแล้วมันอย่างขี้เล่นไปหน่อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เออแต่นี่เขาหวานมาก
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ฮะนี่ปราสาทอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่าจะถามจากทัศนะส่วนตัวเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความงามทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ความลงตัวนะฮะเริ่มจากการเลือกชนิดของหินที่เอามาใช
2: ้
1: พิถีพิถันมากใช่ไหมครับคุณเวล
2: า
1: หินทรายสีชมพูเนี่ยทั้งหลังนะฮะคืองดงามโดดเด่นกว่าปราสาทหินอื่นๆซึ่งสีเนี่ยไม่ได้ออกอย่างนี
2: ้
1: ว่างั้นเถอะนะครับความงดงามอย่างที่สองคือว่าถึงจะเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่องค์ประกอบเนี่ยคือถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่าได้ proportion นะในทุกส่วน
2: สมส่วนลงตัว
1: สมส่วนลงตัวนะฮะไม่ว่าจะคือเขาเป็นย่อขนาดก็จริงแต่ว่าแหมมันช่างสวยอัศจรรย์อะไรอย่างนั้น
2: อาจารย์เดี๋ยวถึงเวลาเราจะคุยเรียงปราสาทกัน
1: อา
2: จารย์อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่ง
1: อุบไว้เดี๋ยวอุบไว้อุบไว้
2: นะ
1: อันนี้เนี่ยนะสรุปแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของสิ่งก่อสร้างในยุคของราชเชนทรวรมัน
2: ซึ่งเป็นการย้ายเมืองหลวงจากเกาะแกร
1: ใช่ครับ
2: มาอยู่ที่ยะโสธรปุระต่อ
1: ใช่
2: นะฮะคราวนี้หลังจากนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างแถวๆนี้ละแต่อาจจะมีการมูฟไปตรงนู้นมูฟไปตรงนี้อะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: เพราะถัดจากราชเชนวรมันที่2เนี่ยก็มาถึงลูก
1: ครับ
2: คนที่เป็นลูกก็คือชัยยะวรมันที่5
1: ใช่ครับ
2: คนนี้เรียกว่าขึ้นมามีอำนาจเนี่ยตอนอายุไม่ค่อยมากนะก็เลยเรียกว่าต้องมีที่ปรึกษาผ่านเพิ่มต้องคอยช่วยกัน
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแกก็สร้างนู่นสร้างนี
1: ่ใช่ฮะรู้สึกจะมีตาแก้วเนี่ยนะที่แกสร้างขึ้น
2: ครับ
1: นะครับฮะก็หลังจากนี้ก็ยังมีอุทัยทิฏฐยวรมันก็ดีนะฮะชัยวีระวรมันอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีแต่ว่าไปมาอันนี้เราก็สรุปรวมว่าก็ยังอยู่ในสายหรือในกลุ่มของชัยวรมันที่2ส
0: ืบอันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านอาจจะเพิ่งมารับฟังนะว่าก็เป็นโอกาสพิเศษนะโอกาสพิเศษเพราะว่ามันเป็นวันหยุดที่มันเป็นฟันหล่ออ่ะนะถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องเป็นวันทำงานตามปกติก็ตามทีนะแต่ก็หลายท่านอาจจะใช้โอกาสเนี้ยนะลาแล้วก็หยุดยาว5วันเลยนะครับคุณวีระกับผมนะก็ปรึกษาหารือกันว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ถือว่าขอเป็นโอกาสพิเศษแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนหรอกช่วงแรกก็มาสรุปข่าวสารนี่แหละพรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะช่วงแรกก็จะมาสรุปข่าวสารต่างๆให้ฟังเหมือนกันนะแต่ว่าจะขับมาแล้วจะมาเปิดสายคุยกันหรือว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่ช่วงวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดนี่ใช่ไหมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเพราะฉะนั้นก็พูดอย่างนี้ก็คือหมายความว่าอู้หยุด5วันนี่วะใช่ไหมนะหยุด5วันนะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันอังคารแล้วพรุ่งนี้วันพุธอีกวันหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
9: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคะจะสิ้นไตรมาส2แล้วนะคะบอกเล่า965อยู่กับคุณผู้ฟังมายาวนานแล้วก็มีผู้ที่จะมาร่วมบอกเล่ากันคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารนะคะหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้วันนี้คุณนิรุตที่แฟนๆบ่นถึงว่าไปทำงานทำภารกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มีอะไรจะมาบอกเล่าแบ่งปันชวนคุณผู้ฟังขบคิดร่วมกันตั้งคำถามแล้วก็ลองหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะในค่ำคืนนี้คุณนิรุตพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
11: สวัสดีครับ 0.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และ IG ให้ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ผมโตด้วยหายไปหนึ่งอาทิตย์ครับ
10: นี่หาวนี่หาว
11: ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับเนี่ย
10: ใช่ใช่
11: เริ่มก็สู่เดือนที่6แล้ว
10: ค่ะ
11: เดียวเองก็จะหมดปีอีกแล้ว
10: ใช่ก
11: ็ไปทำงานที่ประเทศจีนคราวนี้ก็ไปลงไปบินไปลงที่ปักกิ่ง
10: อืมเป็นยังไงบ้าง
11: ก็ไปตามหาถังขยะฮะ
10: ค่ะถังขยะ
11: หาถังขยะที่เขามอบของขวัญของที่จะลึกให้แล้วก็ทิ้งที่ถังขยะเขาไม่เอากลับไปอะครับอ๋อ
10: แล้วเจอไหมคะพี่หนิง
11: คนก็เก็บไปหมดแล้วไม่ทันนะครับ
10: ไม่ทันใช่ไหมคะ
11: ไปตามเขาไปสักสี่ห้าวันก็บินไปนี่คนเก็บความทำความสะอาดก็เก็บไปหมดแล้ว
10: ค่ะ
11: ก็อยากได้มีของสีแดงๆมีโทรศัพท์แบบใช้ชั่วคราวมีอะไรต่ออะไรก็เลยอดครับก็โชคดีครับบินไปถึงวันแรกเมื่อวันที่26ก็อากาศคึมๆแล้วก็27 28ก็มีฝนก็เลยทำให้อากาศดีส่วนวันที่กลับมาเมื่อวานนี
10: ้ค่ะ
11: 38องศาครับ
10: ร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ
11: ชิบมาจริงเขาบอกว่าปีนี้ร้อนมากๆแล้วก็ร้อนแบบผิดปกติมากๆเลยครับนั่งรถไฟความเร็วสูงซึ่งอยากจะนั่งที่ประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะได้นั่งครับ
10: ก็ต้องดูว่าตอม่อเนี่ย วางหล่อกันครบและสมบูรณ์ไหมคะกลัววางตอม่อกันไปแล้วมีหล่นมีอะไรต้องไป
11: กระเช้าหล่นมาเต็มรถไฟธรรมดาข้างล่างอีกใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะต้องรอติดตาม
11: พี่เก่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรามองประเทศจีนว่าเขาเป็นประเทศที่ได้พัฒนาเขาเป็นประเทศที่อพยพผู้คนออกจากประเทศมากมาย
10: ทุกคนก็โลสำเภาออกมาใช่ไหม
11: ใช่และในช่วงเวลาหนึ่งที่มีเปิดประเทศเริ่มที่จะเปิดประเทศใหม่ๆวันนี้จะคุยแบบเบาๆกันที่เริ่มเปิดประเทศใหม่ๆก็มีทั้งคนไทยนักธุรกิจอะไรไปก็ทนไม่ค่อยได้กับความเป็นอยู่ของเขานะครับอันนี
10: ้
11: เราไม่ได้โทษแต่ว่ากำลังจะเล่าให้ฟังว่าเขาพัฒนา
10: 20ปีก่อน
11: เขาพัฒนามา20 30ปีก่อนว่าเขาพัฒนามาถึงณวันนี้เป็นยังไงบ้างเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องไม่ดีนะครับเราพูดถึงว่าความเป็นอยู่เขาตอนนั้นเพื่อนหลายคนไปก็เห็นแต่ประชาชนเขาใส่ชุดสีเทาๆแล้วก็มีหมวกและขี่จักรยานกันท
10: ั้
11: งบ้านทั้งเมืองเขาไม่ค่อยจะมีรถยนต์ไม่ค่อยจะมีระบบสาธารณูปโภคอะไรต่างๆรถเมล์ก็ไม่ค่อยดีรถไฟก็ไม่ค่อยดีนะครับ
10: ขี่จักรยาน
11: แล้วก็ผ่านมาเนี่ยสามสิบยี่สิบปีสามสิบปีผ่านมานี
10: ่
11: คนบางคนไปเที่ยวโรงแรมก็บอกว่าเขาก็อยู่ไม่ได้บางทีไปถ่ายแฟชั่นกันกลับมาเล่าให้ฟังอาหารเช้าก็มีแต่ข้าวต้มแบบใสๆไม่ค่อยมีข้าวนะครับแล้วก็มีปลาท้องโก้ก็กินข้าวต้มแค่นั้นเองก
10: ็
11: มีอาจจะมีผักดองมีถั่วดองถั่วเค็มๆอะไรให้หน่อยกระปูยีนิดหน่อยอะไรแบบนี้หลังจากนั้นมาผมเข้ามาผมไม่เคยคิดอยากจะไปนะ
10: ช่วง20ปี
11: แล้วผมก็เข้ามาทำเป็นที่ปรึกษาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทลีลาวตีเนี่ยผมก็บอกทีมงานทั้งหมดเลยบอกว่าขอยกเว้น2ประเทศได้ไหมอินเดียกับจีนผมยังไม่อยากไป
10: ค
11: ่ะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยมันก็ติดอยู่ในหูแล้วก็ติดอยู่ในใจและอยู่ในหัวสมองอยู่ต่างๆ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: แม้กระทั่งการไปบวชพระไปอะไรนี่นอกเลยประเทศจีนนี่ไปที่อินเดียอะไรก็รู้สึกว่าถึงแม้จะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะน่าไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของศาสนาทุกคนก็อยากจะไปเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่กำเนิดศาสนาพุทธดังนั้นเราก็จบเรื่องอินเดียไปแต่ว่าผมก็ได้ไปเที่ยวแล้วไปก็ไปหนหนึ่งก็ไปลงที่นิวเดลีแล้วก็ต่อขึ้นไปเที่ยวทั่วๆไปอยู่ไปประมาณสักสิบวันอะไรเงี้ยกลับมาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรถ้าจะเทียบกับประเทศจีน
10: ในรอบ20ปีใช่ไหมคะพี่หนิงถ้าเทียบกันความแตกต่าง
11: ถ้าว่าในรอบ20ปีนั้นเราก็จบเรื่องอินเดียไปเราไม่รู้พูดถึงประเทศหรือเปล่าว่าเอาประเทศเรากับประเทศอินเดียแล้วกับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พัฒนาอะไรมาบ้างแล้วหรือยังสำหรับประเทศไทยเราพี่เก่งช่วยผมนึกหน่อยนะครับว่าเรามีอะไรที่เราพัฒนาหรือว่ามีผู้นำของเราที่เข้ามาแล้วก็จะอ้างตัวว่าเสนอมาจะทำเรื่องนั้นจะทำธุระนี่ให้ประชาชนจะสร้างความเป็นอยู่ที่สบายหรืออะไรต่อ
10: ค่ะจำได
11: ้ระบบการเดินทางระบบชีวิตของประชาชนดีขึ้น
10: จะมีรถไฟรางคู่20ปีที่ผ่านมาทำข่าวรถไฟรางคู่ทำข่าวถนนพระราม2สร้างไม่เสร็จสักทีค่ะ20ปีเนี่ย
11: นะนั่นไงครับ
10: แล้วก็มี
11: แต่ว่าประเทศจีนนี่ความใหญ่ของเขาประชากรของเขาเขาต้องการที่จะให้ประชากร 1,400 กว่าล้านคนเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพเรื่องของการทำงานเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยเร
10: ื่
11: องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆน้ำไฟต่าง
10: ๆ
11: แล้วก็อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เขาก็จะมีเครื่องหมายเตือนหรือว่ามีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษบอกด้วยนะครับไม่ใช่บอกแต่ภาษาจีนภาษาอังกฤษอยู่ในโรงแรมต่างๆที่ไปเนี่ยน้ำนี้ดื่มไม่ได้นะจากก๊อกนี่น
10: ะ
11: ใช่สำหรับ อาบน้ำอะไรเท่านั้นเองห้ามดื่มเท่านั้นเองแล้วก็มีวางน้ำดื่มมีอะไรไว้มีเครื่องต้มน้ำร้อนมีอะไรคือสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีสำหรับโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลทั่วไปหรือไม่ใช่เราก็ผมก็เคยไปครั้งหนึ่งที่ไปอยู่โรงแรมแบบจีนๆเลยก็ดีขึ้นสะอาดขึ้นก็มีที่ต้มน้ำร้อนมีเครื่องต้มน้ำร้อนน้ำก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอาหารเช้ายกเว้นอาหารเช้าอาจจะเป็นแบบคนจีนพื้นเมืองก็ทานหน่อยแต่ก็ทานจริงๆก็ทานได้แต่ก็ไม่ทาน
10: ก็ยังมีเต้าหู้ยี่อยู่นะฮะถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วไปก็ยังมีข้าวต้มเต้าหู้ยี่อยู่โรงแรม
11: ใช่ใช่แต่ก็มีให้เลือกไงมีทั้งจีนตั้งเดิมมีจีนปัจจุบันมีทั้งเป็นใช้ชื่อหน่อย
10: ตะวันตก
11: อเมริกันแบล็คเบิร์ดตะวันตกไปกันแล้วกันก็เขาก็มีให้เราเลือกหลากหลายนะครับตอนนั้นปี2ปีที่แล้วที่เราไปกันพี่เก่งไปคณะไปพวกนี้เราก็รู้สึกว่าความเป็นอยู่แล้วก็ดีอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเขามีรถที่
10: ไม่มีคนขับแล้ว
11: ไม่มีคนขับแต่ว่าก็ยังมีคนที่ต้องนั่งควบคุมอยู่แต่ว่าเขาก็ตั้งกดปุ่มเซตไปเลยรถที่วิ่งเขาไปเองในเมืองที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี
10: ้
11: เนี่ยเราพูดไปถึงแค่นี้ประเทศไทยเรามีสมาร์ทซิตี้ตอนไหนครับ
10: มีนโยบายเมื่อ20ปีก่อนบอกว่าจะมีสมาร์ทซิตี้จะมี Wi-Fi มีสาธารณะฟรี Wi-Fi อันนี้จำได้ทำข่าว
11: ก็นึกไม่ออกว่าคำพูดที่ว่าซิตี้นั้นมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ก็ยกจบไปตอนนี้เรามีคำใหม่ขึ้นมาอีกเรามี TH แล้วก็ AI Passport อีกแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะคือมี AI Passport นี่ก็จะลงทุน 1,600 ล้านนี่พี่เก่งติดตามข่าวหรือเปล่า
10: โอ้ตอนนี้นี่มีโปรเจกต์เยอะนะคะต้องการจะกระจายเม็ดเงินลงระบบใช่ไหมคะ 400,000 ล้าน
11: คือเราไม่ทราบเอามากระจาย 400,000 ล้านเอามากระจายถ้าคุณจะมาทำระบบปัญญาประดิษฐ
10: ์
11: เรียกว่า AI เนี่ยก็เรียกว่า AI ก็เรียกก็ใช้คำนองว่าเป็นไทยพาสปอร์ตเนี่ยไทยพาสปอร์ตด้วยการลงทุนในการที่จะสร้างระบบเนี่ยเพื่อให้คนเข้าถึงได้แค่5ล้านคน
10: กับ
11: งบประมาณที่ต้องใช้ 1,600 ล้านบาท
10: ก็ดูว่าใครเป็นรัฐมนตรีใครเสนอไอเดียใครจะได้โปรเจกต
11: ์อันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องมาคิดในมุมกว้างๆว่าประเทศจีนเขาคิดเขาทำให้คุ้มค่าสำหรับคนประชากรเขา 1,400 ล้านคนที่คุณทำแค่5ล้านคนที่มีธุรกิจแล้วก็เข้าถึงระบบของ AI ได้ซึ่งระบบของ AI เนี่ยคนที่เข้าถึงเนี่ยเขาจะเข้าถึงแบบใช้แบบจริงแบบบริสุทธิ์หรือว่าใช้แบบหลอกลวงไหมคุณจะควบคุมยังไง
10: โจยากเลยนะคะทุกวันนี้ AI ยังหลอกคนไทยสูญเสียเงินกันอยู่ทุกวัน
11: ก็ถึงได้ถามว่าจำเป็นไหมหรือไม่จำเป็นอันนี้เราละไว
10: ้ตั้งคำถามก่อนเลยหนึ่งจำเป็นไหมคุ้มค่ากับ5ล้านคน
11: เพราะว่าเมื่อเราคิดถึงประเทศใหญ
10: ่ๆ
11: แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยที่จะมองก็เลยหันมองก็ชนิดก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทุกคนจะมุ่งไป
10: คร
11: ับประเทศจีนครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่ารถไฟความเร็วสูงเรามีสักหนึ่งสายแล้วอย่างในตอนนี้ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนำเข้ามาอยู่มากๆเลยนะถ
10: ้
11: าผมจำได้นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าแพ้สงครามเขาแพ้สงครามเสร็จเขาเริ่มต้นพัฒนาประเทศก็จนณบัดนี้เขาเป็นเจ้าโลกทางธุรกิจเศรษฐกิจการค้าก่อนจีนซะด้วยซ้ำตอนนี้จีนก็ตามขึ้นมา
10: อ
11: ินเดียก็ตามขึ้นมา
10: ะ
11: นะครับเมื่อสมัยก่อนผมแสดงละครทางช่อง4บางขุนพรมแล้วก็ย้ายมาช่อง9ที่บางลำพูผมเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้าเดินออกสถานีโทรทัศน์เราเพราะเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลตอนนั้นก็จะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้าเดินออกแล้วหลังๆ เราก็มีหนังการ์ตูนมาจากญี่ปุ่นมาฉายใจผมตอนแรกก็นึกว่าอ๋อคงมาติดต่อธุรกิจเรื่องเอาหนังการ์ตูนเข้ามาฉายหรอกไม่ใช่เลยครับญี่ปุ่นเขามาศึกษาวิธีการทำสถานีโทรทัศน์ที่ประเทศเรา
10: อ๋อเราเป็นต้นแบบนี้เอง
11: ใช่เป็นต้นแบบในการที่เราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือถ้าผมจำไม่ผิดจากเยอรมนี
10: เสาอากาศต้นแรก
11: ต่างๆครับเลนต่างๆแล้วเป็นฮาวเซนบลัดตัวใหญ่ๆกล้องก็ตรงตัวใหญ่ๆแล้วก็มีผู้ช่วยลากกล้องกัน ประมาณทำทั้งหมดมีตากล้อง1ผู้ช่วยลากอีก2เป็น3ต่อ1กล้อง
10: ก็1กล้องนี่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์อสมทมีอยู่ให้ชมค่ะ
11: คุณจะอยู่ได้นั่นแหละจะมี9คนเพราะว่า
10: 3กล้อง
11: 3ต่อ1 3ต่อ1 3ต่อ1นะครับแล้วก็มีบูมตัวใหญ่ๆแล้วญี่ปุ่นเขามาดูงานพวกนี้ไปแล้วอีกประเดี๋ยวไม่กี่ปีต่อมาเขาทำกล้องวิดีโอมาขายเราแหละ
10: ใช่ตอนนั้น
11: เขาพัฒนาไปจนว่าเรามาทำยังไงแล้วเขาไปทำกล้องของเราเนี่ยซื้ออย่างเดียวแต่สอนคนอื่นเขาได้หมด
10: ช็อปเปอร์
11: ในเวลาเดียวกับเราซื้อ
10: ใช่ไบเออร์
11: ใช่
10: ค่ะ
11: ณปัจจุบันนี้เราก็ได้ยินว่าเราจะซื้อรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมาวิ่งกรุงเทพไปโคราชระยะทางเท่าไหร่ครับพี่เก่ง
10: กรุงเทพโคราชก็น่าจะ200กิโลมั้ยคะ
11: คงอุ้ยประมาณนึงนะ3ชั่วโมงนะกับรถนะ
10: ค่ะ
11: 2ชั่วโมงขึ้น3ชั่วโมงเอาประมาณเอา3ชั่วโมงให้3ชั่วโมงขึ้นนะครับครั้งนี้ผมได้มีโอกาสได้นั่งทั้งไปและกลับจากปักกิ่งปักกิ่งเนี่ยผมไปอยู่อย่างที่บอก 2-3 วันแรกเนี่ยฝนตกสบายอากาศสบายแล้วก็ย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง
10: อ
11: ันนั้นก็ฝนตกอีก3วันอากาศสบายมากเขาชื่อเมืองชิงเต่า
10: โอ้ชิงเต่าเหรอคะ
11: ครับ
10: สนใจ
11: ชิงเต่าหรือซิงเต่าเนี่ยอยู่ห่างจากปักกิ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับ
10: 500กิโลเมตร
11: 800กิโลเมตร
10: โอ้800นี่ก็เท่ากับเราลงใต้เหนือสุดใต้สุดไหมใช่ไหมคะ
11: อาจจะไปถึงนู่นหาดใหญ่แล้วนู่นจะทะลุไปปีนังแล้วประมาณก็แล้วแต่ละประมาณ800กิโลเมตรตีซะอย่างนั้นรถไฟความเร็วสูงเขาวิ่งโดยความเร็ว200นั่นคือต่ำสุดเขา220นั่นคือความเร็วที่ต่ำสุดที่เสถียรแล้วถ้าว่าไม่ที่สามารถทำความเร็วได้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงไม่มีโค้งอะไรนะก็ขึ้นไปอยู่ที่300-350กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่เราพูดถึงว่าคำนวณว่าประมาณ800กว่ากิโลเมตรนิดๆเนี่ยใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมง15นาทีครับ
10: 3ชั่วโมง15นาที
11: ครับพี่เก่งครับท่านผู้ฟังไม่ผิดครับผมย้ำ3ชั่วโมง15นาทีเราออกจากปักกิ่ง8โมง11นาทีเขาจะมีตัวเลขเขาอย่างนี้นะครับ8โมง11ไม่8โมงตรงจะไม่8โมงครึ่งจะไม่8โมง15 8โมง11นาทีส
10: ่
11: วนขากลับเนี่ยผมกลับจากเมืองเว่ยไห่หรือเว่ยไห
10: ่
11: นั่นก็ไกลขึ้นไปอีกเพราะว่าเลยจากเมืองเซิงเต่าขึ้นไปอีกด
10: ้
11: วยขับรถยนต์คือเรานั่งรถทัวร์ไปอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าขึ้นไปถึงเว่ยไห่เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องเลยไปเป็นประมาณ 1,000
10: ค่ะ
11: ก็1,000นิดกิโลก็วิ่งกลับมาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณออกเดินทางตรงนั้น 7:26 นาที
10: ค่ะเป๊ะ
11: มาถึงเที่ยงครึ่งที่ปักกิ่งความสะดวกสบายคือความเร็วอาจจะยังไม่เท่าเครื่องบิน
10: ค่ะ
11: เครื่องบินนี่คุณคิดเวลาจากบินอยู่บนอากาศจากอากาศถึงอากาศหรือจากกรุงเทพคุณไม่ได้คิดจากตัวสนามบินกันนะครับที่เขาโฆษณาชวนเชื่อแล้วว่า 55 นาทีนี่เดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเขาคำนวณจากว่าเมื่อคุณตั้งระดับได้แล้ว
10: เทคออฟอยู่บนระดับฟ้าที่แบบเหมาะสูงสุดเลยใช่ไหม
11: น
10: ะที่เขาบิน
11: นั่นแหละเขาจะเริ่มคำนวณจากตรงนั้นไปจนเข้าไปจนถึงตอนที่ลดระดับลงแล้วก็จะลงจอดตรงนั้นเขาคิดว่าเป็นเวลาบินเขาครับ
10: ไม่รวมที่นั่งรอหรือติดกระบวนการต่างๆที่สนามบินอีก3ชั่วโมงไม่ครบ
11: 3ชั่วโมงกว่าแล้วบางทีคุณไปติดเราจะได้ยินกับตันนะคุณอยู่บ่อยว่าขณะนี้เราอยู่คิวที่25ครับที่รอที่จะขึ้นเครื่องตอนนี้ระบบการจราจรในสนามบินนี
10: ้
11: ค
10: ่
11: อนข้างมากเราอยู่หนาแน่นมากเราอยู่ในลำดับที่25คุณก็ขึ้นไปนั่งติดอยู่งั้นนะบางทีเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าขึ้นไปแล้วต้องขอคุณนะผู้โดยสารนั่งรออยู่บนเครื่องสักครึ่งชั่วโมงนะครับเรารอเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศอ่ะทำไมเราต้องไปนั่งรอคือไอ้คนต่างประเทศที่จะมาขึ้นเครื่องเดียวกับเราอ่ะทำไมอ่ะ
10: อีก อีกไฟล์หนึ่งดีเลย์ว่างั้นเถอะก็คือจะต้องมาต่อเครื่องบินหรออ
11: ะไรอย่างนั้นแหละคือเขามีเครื่องของเขาที่บินไปต่างประเทศด้วยแล้วเขาก็จะมีผู้โดยสารอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นที่ไหนที่ไหนก็ได
10: ้
11: ก็จะไปรวมกัน 5-6 สายมันจะไม่มีสักสายเหลือที่มันจะมาถึงช้าหน่อยแล้วเราก็จะโชคดีเมื่อเขามาถึงช้าครึ่งชั่วโมงนะเราก
10: ็
11: ขึ้นไปอยู่แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาจะพยายามประกาศเรียกเราขึ้นเครื่องเพื่อให้บอกว่าของเขาตรงเวลาไม่เคยดีเลยแต่การดีเลยคือขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วไปรอเขาจะประกาศว่ารออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะผู้โดยสารต่อเครื่องจากเครื่องต่างประเทศยังมาไม่ถึงแล้วเราต้องรอเลยก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแต่ว่ารถอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่เรียกว่า
10: บอกเล่าให้ฟัง
11: ไม่มีถ้าคุณมาเขาบอกว่าจากปักกิ่ง 8:11 นาทีจะไปจิงเต่า
10: ค
11: ุณมา 8:12 คุณก็
10: พลาด
11: ได้เลย
10: ตกเลย
11: ก็มีวันละเที่ยวตอนนี
10: ้
11: คุณก็กลับบ้านเถอะ
10: ต้องไปถึงสถานีก่อนไหมคะถ้าสมมติรถไฟออก 8:11 นี่ควรจะไปถึงกี่โมงครับพี่หนิง
11: ต้องไปถึงก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเขามีการตรวจเขามีจดความปลอดภัยกระเป๋าคุณต้องเอ็กซเรย์แต่ว่าไม่มีมากไม่มีธุรกรรมอะไรต่ออะไรเราเป็นคนต่างประเทศเราก็ยื่นพาสปอร์ตไปเขาก็ไปทำอัตโนมัตินะแบบที่เรากลับจากต่างประเทศหรือจากต่างประเทศเรากลับมาถึงสุวรรณภูมิแล้วก็ผ่านด้วยตัวของเราไม่ต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่ตม.จะไปใช้มีเครื่อง
10: ยืนยันที่ตู้เลยมีตู้อัตโนมัติปุ๊บก็ผ่าน
11: เป็นแท่งขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็วางแล้วก็ประตูก็เปิดแล้วก็เดินเข้าไปเองกระเป๋าเดินทางก่อนจะเข้า
10: แล้วก็มีสแกน
11: ที่ตรวจพาสปอร์ตที่สแกนพาสปอร์ตนี่ก็จะมีตู้ที่แบบก็เป็นตู้ยาที่เราเห็นนะ
10: ค่ะเอ็กซเรย์
11: แล้วก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองใส่เข้าไปก็ไปโผล่มันก็ไม่สงสัยอะไรแล้วก็ออกไปก็แล้วแต่นี่ว่าความใหญ่ความยาวของสถานีแต่สถานีไม่เท่ากันเพราะนั้นเราควรจะไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง
10: ค่ะ
11: เมื่อเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เราเดินทางคนเดียวไงพี่เก่ง
10: มีทั้งคณะด้วยเพราะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาด้วยใช่ไหม
11: มันไม่ใช่คณะด้วยเขามี
10: เข
11: ามีรถไฟความเร็วสูงที่ไปสถานีอื่นๆด้วยไง
10: เป็นชุมทางอ่ะพูดง่ายๆว่าคนเป็นหมื่น
11: ใช่ใช่เขาไม่ได้มีว่ากรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วเขามีเท่านี้เองคนเชื่อมเชียงใหม่ไม่ใช่เขาก็เหมือนสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคนมาก็มาเต็มแล้วก็มาแยกกันตรงนั้นว่าคุณจะไปเชียงใหม่คุณจะไปสงขลาคุณจะไปภูเก็ตหรือคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ไงมันก็คนมันก็เยอะอยู่ไงแล้วคุณก็ต้องเตรียมเวลาว่าสมมติว่าผมจะต้องออกจากโรงแรม6โมงเช้าเพื่อเดินทางว่าเราจะต้องมีรถติดหรือไม่หรืออะไรหรือเปล่าอีกด้วยไง
10: เพราะว่าเมือง
11: จะไปถึงที่สถานีรถไฟน
10: ะ
11: ก่อน7โมงก่อน7โมงเพื่อไปตรวจกระเป๋าแล้วก็ผ่านเข้าไปเพราะว่ารถไฟจะออกที่7โมง26นาทีและเพื่อให้สะดวกกับตัวเราเองเนื่องจากว่าเรามีกระเป๋าเดินทางที่เราต้องยกไปเองไงพี่เก่ง
10: เข็นเองขนเอง
11: ใช่
10: ลากเอง
11: ใช่
10: ก็ต้องเผื่อเวลาม
11: ันเป็นบางจุดสมมุติว่าขาไปเนี่ยเราขึ้นจากปักกิ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราที่ปักกิ่งเขามีบริษัทอยู่ที่นั่นและเขามีเจ้าหน้าที่ของเขาที่ทำบัตรเข้าออกที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนี้ไว้แล้ว
10: มาช่วย
11: เพราะบริษัทก็อยู่นั่นเขายื่นได้ว่าอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวของเขา
10: ค่ะ
11: ตรงนั้นเราไม่ต้องยุ่งเลยเจ้าหน้าที่ก็จะเอากระเป๋าแล้วเข้าไปตรวจไปเลยแล้วไปวางอยู่ตรงโบกี้ที่เรานั่ง
10: โอ้โหมีบริการเซอร์วิสช่วยอำนวยความสะดวกให้เราน
11: ั่นคือเที่ยวแรกที่เราไปแต่ว่าขากลับเนี่ยไม่มีเนื่องจากว่าบริษัทก็อยู่ปักกิ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกเองแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเจ้าหน้าที่พวกนี้เราต้องยกเองหมดเลยนะ
10: ใช่ใช
11: ่แล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าโบกี้ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเพราะก็มีชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3และชั้น2เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะเก่งมากเลย
10: ดู
11: เขาจะรู้เลยว่าเราไปอยู่ติดกับโบกี้ของชั้น1เลยก็คือรถไฟมาจอดวิ่งมาจอดเนี่ยไอ้ตรงท้ายเลยน่ะเราต้องเดินไปไกลอีกด้วยไงเพราะว่าไอ้ตรงข้างหน้าที่ติดหัวรถจักรเนี่ยมันจะเป็นชั้น3 แล้วพอหมดชั้น3ปั๊บก็จะเริ่มตู้ที่1ที่เป็นชั้น2แล้วก็ไล่ไปอีก3ตู
10: ้
11: แล้วถึงจะไปเป็นตู้ชั้น1อีกตู้นึงเพราะฉะนั้นเราจะใน3ตู้ชั้น2เนี่ยเราอยู่ตรงไหนถ้าเราอยู่หัวก็ง่ายหน่อยถ้าเราอยู่ตรงท้ายเราก็ต้อง
10: เดินไกลหน่อย
11: ใช่ครับเพื่อสะดวกพอเราขึ้นไปก็มีเก้าอี้ให้เรานั่งเอาสมมุติว่าเราอยู่โบกี้ที่3แล้วก็ที่นั่งเรา7 8 9ทั้ง3แถวเนี่ยพอเราไปกัน6 7คน10คนอย่างเงี้ยก็7 8 9แล้วก็ลากกระเป๋าเราก็ไปอยู่ตรงโบกี้ข้างหน้าก็จะมีซอกให้เราใส่กระเป๋าเราไปก็จะกะประคำนวณหน่อยอย่างดีเลยว่าคนที่เดินทางมาเนี่ยจะมีกระเป๋าใหญ่เท่าไหร่แล้วก็กระเป๋าที่เล็กๆที่เป็นกระเป๋าล่างเนี่ยจะวางอยู่ข้างบนเหมือนกับจะบินน่ะแต่ว่าไม่มีตู้ปิดจะวางเป็นตะแกรงแล้วก็จะเห็นแล้วก็วางไปเลยที่เก็บของอยู่เหนือศีรษะเนี่ยไม่ต้องเป็นตู้เป็นตะแกรงแล้วเราก็มองตรงที่นั่งเราเหนือที่นั่งเราก็วางกระเป๋าลากเราได้พอดี
10: ค่ะโอ
11: ้นั่นคือความสะดวกในการเดินทางและเมื่อเราไปถึงเมื่อรถออกเนี่ยสมมติว่าเราออก 7:11 7:26 เมื่อกี้บอก 7:26 ก็ 7:26 เป้งเลยก็ออกแล้วรถไฟจะจอดอยู่2นาทีแล้วก็ 1,000 กว่ากิโลที่เราขากลับมาปักกิ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาหยุดอยู่ไม่ถึง5สถานี
10: เขาเรียกซิ่งยาวเลยซิ่งยาว

0: สมมติให้ฟังว่าเราอยู่เพชรบุรีเขาวิ่งประมาณ100 กว่า 200 กว่านี่อยู่ในคือก็ทดลองมานานแล้วผมไปเชียงรายมาเกือบ10 ปีเขายังทดลองอยู
1: ่
0: แต่ใช้เวลาประมาณ8 นาทีจับเวลาดูได้เลยความเร็วขึ้นมาเท่าไหร่ลดลงมาเท่าไหร่นาทีขึ้นมาเท่าไหร่8 นาทีพอถึงไปแล้วก็ลงแล้วก็ไปรอกระเป๋าเขาก็เอากระเป๋าลงมาให้เราที่หน้าสนามบินแล้วก็ลากกระเป๋าเข้าไปจำตัวแล้วบินแล้วก็ต้องไปนั่งรออีก3 ชั่วโมงกว่าเครื่องจะขึ้นแต่สำหรับรถไฟเราเต็มที่15 นาทีก็ทัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรากำหนดดูว่า15 นาทีเรารู้ว่าโบกี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินไปยืนรอสำหรับกระเป๋าแล้วก็อยู่ตรงนั้นมี1 กระเป๋าใหญ่1 กระเป๋าลากแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็มีที่สำหรับกระเป๋าลากเราก็อยู่บนศีรษะเรา
1: ค่ะ
0: อยู่บนหัวเราอ่ะกระเป๋าใบใหญ่นะยกไม่ไหวหนักมันก็อยู่ข้างหลังของคนนั่งแถวหลังสุดหรือแถวหน้าสุด
1: เขาคิดอย่างดีเลยนะคะไม่ให้ยก
0: ของก็จะมีตะแกงมา3 ชั้นตั้งขึ้นมาในแนวดิ่งเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคนที่มาที่หลังก็ต้องยกหนักหน่อยวางบนคนที่มาก่อนก็ยกข้างล่างกันง่ายๆก็แค่ดันเข้าไปเท่านั้นเองก็จะมี1 2 3 ชั้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เขาไม่ได้มีแค่ปักกิ่งแล้วก็ไปถึงห้วยไห่นะเขาหมดทั้งประเทศแล้วครับพี่เก่งครับผู้ฟังครับ
1: ใช่ใช่เท่าที่ฟังข่าวพี่หนิงโอ้โหเขาพัฒนาเรื่องความเร็วเรื่องเส้นทางเรื่องจุดลงต่อเชื่อมแต่ละจุดด้วยใช่ไหมครับพี่หนิง
0: ก็สำหรับเมืองไหนที่ยังไม่เจริญเมืองไหนเลยก็ลงไปก็เชื่อมต่อกับรถไฟ
1: ท้องถิ่น
0: รถไฟท้องถิ่นไปแล้วพอขึ้นไปนั้นเสร็จผมก็หันมาถามคนจีนมันก็พูดไทยได้เขาก็เคยมาเมืองไทยผมบอกแล้วเมื่อไหร่อยู่จะไปช่วยเมืองไทยทำสักทีหนึ่งว่าเมื่อไหร่เมืองไทยเราจะมีสักทีหนึ่งโอ้โหแค่มีโคราชคนก็แบบตื่นเต้นกันอยู่แล้วเม
1: ื
0: ่อ2 ปีที่แล้วก็โอ้เพื่อนผมคนหนึ่งก็มีบ้านใหญ่โตอยู่เชียงใหม่โอ้โหเดี๋ยวก็จะมีรถไฟความหน่อยต่อไปนี
1: ้
0: หน่อยต่อไปนี้โอ้โหเขาสบายแล้วเขาโน่นนี่นั่นผมบอกมันก็เหมาะสำหรับพวกคุณที่รวยๆนะเพราะว่ารถไฟมันไม่ได้จอดเขาใหญ่นี่นะ
1: ค่ะ
0: มันจอดอยู่ตรงไหนสถานีสถานีมันไม่ได้จอดอยู่หน้าอุทยานเขาใหญ่นี่นะ
1: ใช่ใช่เขาจะมีชุมทางปากช่องต้องลงปากช่อง
0: คุณมีสตางค์คุณก็ต้องคุณก็มีคนขับก็ส่งคุณที่บางซื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคุณก็ขึ้นไปก็ยกกระเป๋าคุณก็ไปนั่งชั้นหนึ่งคุณไปแล้วคุณต้องลงปากช่องไอ้แล้วคุณก็ต้องมีคน
1: มารับ
0: คนขับคน
1: มารับ
0: ขับมาล่วงหน้ามารอ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ปากช่องก่อนเพราะไอ้คนที่มาส่งคุณที่บางซื่อมันขับตามรถไฟความเร็วสูงไม่ตามหรอกแล้วคุณต้องมีรถ2 คันคนขับ2 คนคนมาส่งบางซื่อแต่คนนึงต้องไปล่วงหน้าแล้วไปรอที่ปากช่องแล้วระดับอย่างนี้คุณทำได้ไง
1: ค่ะ
0: แต่ระดับอย่างเราอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างพี่เก่งเราทำไม่ได้ไง
1: เ
0: ราก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพอเราถึงปากช่องแล้วมันมีแท็กซี่ไปส่งเราที่อุทยานหรือเปล่าอุทยานอาจจะมีรถอุทยานมาแต่ไปส่งที่บ้านเรามันมีไหม
1: ไม่มีอ่ะต้องเรียกบริการแอปอย่างเดียวตอนนี้เห็นก็บอกบริการแอป
0: นั่นไงก็คือเราเปรียบเทียบความคิดระหว่างประเทศเรากับประเทศจีนประเทศเรานี่ทำให้กับคนรวยไงแต่ประเทศจีนเขาทำให้กับคนทั่วไปไงเพราะตั๋วที่คุณซื้อเนี่ยเขาก็พยายามเรียนแบบเรือบินนะพอรถไฟมันคือออกไปได้สัก5 นาทีเขาก็จะมีเราจะเรียกแอร์ก็ไม่ได้เนาะแอร์โฮสเตสก็ไม่ได้เนาะ
1: เทรนโฮสเตส
0: ก็เป็นเทรนเออขอบคุณมากพี่ผมอยากจะนึกว่าจะเรียกก็เลยก็เข็นรถเสิร์ฟของว่างมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากข้างในก็จะมีเป็นเหมือนกับปลากระป๋องเล็กๆอ่ะแบบสุญญากาศมาก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งอ่ะ
1: ประทังความหิวค่ะเสิร
0: ์
1: ฟ
0: กินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกแครกเกอร์มีอะไรหน่อยแล้วก็มีน้ำให้ขวดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แค่นั้นเองก็ยังดีกับสายการบินบางสายในสมัยก่อนผมขึ้นนะให้ท็อปฟรี1 เม็ดนะ
1: อุ้ยถึงยังไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยสายการบินไหนให้ท็อปฟรี
0: คุณไม่ทันแล้วก็พัฒนาไปกันหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยซื้อตั๋วซื้อขึ้นไปนะน้ำขวดยังไม่ให้เลยให้ท็อปฟรีถือถาดมานะท็อปฟรีอยู่ที่ถาดเต็มเลยแล้วก็คอยมองนะ
1: ใครสบตา
0: เม็ดจะบอกเขาที่ให้1 เม็ดนะห้ามนะห้ามเกิน1 เม็ดเนี่ยฮะมือขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็จะเข้าไป

0: ะขายแบบขายแบบเหมือนกับดิวตี้ฟรีแต่อาจจะไม่ได้ดิวตี้ฟรีน
1: ะ
0: ก็เขียนมามีน้ำหอมอะไรแบบของคุณจีนแล้วตอนเดียวจะลงแล้วจะถึงก่อนจะถึงปักกิ่งแล้วเราถึงขากลับเพราะขาไปไม่มีขาไปมีแต่ขนมนมเนยอะไรเนี่ยแจกให้กินฟรีนิดหน่อยแต่ว่าขาไปอาจจะมีแต่ว่าผมหลับเพราะว่ามันแต่เช้าเหลือเกินไงวันที่ไปปักกิ่งก็ 8:11 นั้นก็เราก็ต้องตื่น 6:00 ขากลับนี่ก็ 7:26 แล้วก็ต้อง
1: ตื่น
0: ก่อน 6:00 เพราะ 6:00 ต้องออกจากที่พักแล้วไปจากที่พักกว่าจะไปถึงนั่นก็ไปถึงนั่นก็เกือบ 7:00 แล้วเราก็ต้องเกือบวิ่งกันแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: พอเขาเอาจริงนะเขาไม่รอใครจริงๆนะเขาไม่สามารถหยุดได้เมื่อเขาเริ่มสปินแล้วเนี่ยเขาหยุดไม่ได้แล้วแต่ว่าความนิ่มหรือนุ่มนวลอะไรครับเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพี่เก่งกับผู้ฟังครับ
1: โอ้ไม่มีจึกจักจึกจักไม่มีกระเทือนเลยเหรอฮะพี่หนิง
0: ไม่มีอะไรเลยกระเทือนมีนิดหน่อยเมื่อสวนกันครับ
1: อ๋อฟิวสองคันสวนกันฟิว
0: มันก็เทือนมันก็ลมมันมาอัด
1: ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันก็คงแบบมีแรงประทะ
0: 200กว่าละ200กว่าแบบเบอร์เสียแล้ว200กว่านั่นคือในเขตชุมชนหรือเขตที่เป็นทางโค้งแต่เมื่อไหร่เป็นเส้นตรงยาวเมื่อไหร่ก็ต้องซัดไป350แล้วล่ะ
1: เอออย่างงี้ต้อง
0: ถ้าเราไปสวนกันเนี่ยมันดังพึบอีกคันเราไม่เห็นแม้กระทั่งสีของอีกขบวนนึงอ่ะไม่ทัน
1: เร็วจนก็ห้ามกระพริบตา
0: ใช่มั้ยใช่เรากระพริบก็ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเราน
1: ั่
0: งนั่งคิดอยู่หรือว่าจะหลับหรือคุยมันชิวดไปแล้วล่ะมันไม่ต้องกระพริบตาเพราะไม่เห็นเวลาเขามาด้วยยังไง
1: พอพี่หนิงบอกว่าพันกว่ากิโลเมตรนี่วิ่งแค่ 4-5 ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะดูแลประชาชน
0: ขับไปเนี่ย3 ชั่วโมง 15 นาทีขากลับนี่4 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณก็พันกว่ากิโลเพราะว่าเราจากซิงเต่าเนี่ยเราขึ้นไปถึงข้างบนบนที่เว่ยไห่เนี่ยเว่ยไห่เนี่ยเราต้องใส่เสื้อนอกเดินแล้วก็ยังหนาวอยู่เลย
1: เพราะ
0: ไปอยู่นั่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตื่นเช้ามา6:00ต้องไปยืนแอบอยู่ข้างเสาเพราะมันหนาวมีล
1: ม
0: แต่พอกลับมาถึงปักกิ่งมัน38 แล้วเราก็ขึ้นเครื่องกลับมาเมื่อวานพอกลับมาถึงเมืองไทยดีใจเลยเพราะว่าบอกใครบอกเมื่อกี้ดูบนรถไฟนะจะลงมาปักกิ่งนี่มันขึ้น38เป็นจริงแบบจริงครับเมืองไทยเย็นกว่านี่เมืองไทย29เองผมดูเมื่อเช้า
1: เลยใช่ๆตอนนี้เมืองไทยชุ่มฉ่ำเย็นสบาย
0: คือฝนเขาไม่ค่อยมีแล้วเวลาเขาร้อนแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แห้งมากๆแต่ความชื้นจะไปอยู่ที่เว่ยไห่นะที่เว่ยไห่น่ะหิมะตกมากมากคือไม่ต้องเทียบกับปักกิ่งบางทีปีก็ไม่ตก5ปีก็ไม่เคยตกเลยบางที6ปีตกมากนิดหน่อยวัน2วันอะไรเท่านั้นเองแต่ที่เว่ยไห่เนี่ยโหเขาบอกตกหนักแบบหนักไปด้วยเพราะความชื้นเขามากกว่าเขาก็เลยเย็นกว่าหนาวกว่าที่เรามาเพราะว่าเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่เมืองหนาวๆตอนหน้าหนาวอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละไม่จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีฝนบ้างเล็กน้อยแต่บางทีก็ไม่มีเลยก็หนาวไปเลยครับ
1: นี่
0: พอมากลับมาเข้ามากรุงเทพก็เลยร้อนไงเหมือนที่ปักกิ่ง
1: นักท่องเที่ยวไทยเองก็หาโอกาสไปสัมผัสรถไฟความเร็วสูงที่จีนกันมากขึ้นนะคะพี่หนิงใช่ไหมคะช่วงนี้
0: ผมเจอเยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้เห็นเขาขึ้นรถไฟแต่ส่วนมากเขามีบินตรงกับพี่เก่งสมมติว่าพี่เก่งบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงเซี่ยงไฮ้เลยถ้าจากเซี่ยงไฮ้ก็นั่งรถไฟความเร็วสูงมาได้หรือบินมาได
1: ้มีทางเลือก
0: บินไปเที่ยวเมืองต่างๆอย่างเช่นไปเที่ยวที่ซิงเต่าเนี่ยได
1: ้นี่ก็มีแผนว่าจะพาแฟนๆไปชิงเต่าช่วงปลายปีเหมือนกันนะคะพี่หนิงค่ะเดี๋ยวมีแนะนำ
0: ชิงเต่านี่มีเครื่องบินไปลงได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ไทยอินเตอร์จะลงแค่ครั้งที่ผมไปไทยอินเตอร์แล้วก็บริการที่ดีมากแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ปรับอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วอาหารการกินอะไรก็ดีมากๆคนนี้ได้ใช้บริการไปหลายๆเที่ยวแล้วนะครับไปยุโรปไปอะไรก
1: ็
0: ทุกคนก็น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบิน
1: บนเครื่องที่กราว
0: ดีมากๆเลยบริการดีมากอาหารอร่อยแล้วมีอยู่สักพักนึงตอนที่เริ่ม
1: ปรับตัวตอนนั้น
0: อาหารไม่ดีเลยแล้วก็ผมก็ยังบ่นก็อยู่เรื่อยๆตอนนี้ทุกอย่างดีมากแล้วก็บินตรงลงแค่แบบปักกิ่งนะก็หลับไปได้หน่อยก็ต้องตื่นละ นะก็4ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: 4ชั่วโมง15นาทีพอๆกับที่ผมนั่งรถไปพันกว่ากิโลครับจากเซี่ยงไฮ้มาถึงปักกิ่งและวันนี้ก็ฝันไปว่าตื่นมาไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับผมหลับไปตื่นมาจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศไทยหรือเปล่า
1: น่าจะเลยโคราชไปถึงหนองคายนะคะถ้าฝันจริงๆของเราต้องระยะยาวฝันระยะยาว
0: ผมก็ถอนหายใจมาเห็นประเทศไหนประเทศไหนแล้วผมก็ถอนกลับมาประเทศไทยผมก็ถูกถอนหายใจทุกครั้งเลยอยากให้ประเทศไทยแข็งแรงเร็วๆนะครับแล้วก็มีความสุขความเจริญให้กับประชาชนมากๆกว่านี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านและขอบคุณพี่เก่งและทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่นิรุตสิริจัญญาคุยแบบนิรุตนะคะทุกคืนวันอังคารก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทำรถไฟความเร็วสูงรองรับประชาชนรองรับเศรษฐกิจจากภูมิภาคมากระจายทั่วประเทศกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบอกเล่า965ยังอยู่กันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญา
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: คุณผู้ฟังทักมาในไลน์ @thinkingradio นะคะว่ามีความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง14ปี3รัฐบาลครับมาขอบคุณมากนะคะมาอัปเดตกันแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะคะระยะที่1กรุงเทพไปอีสานเนี่ยก็คือมี2จุดช่วงหนึ่งก็คือกรุงเทพโคราชแล้วก็จากต่อระยะที่2คือโคราชไปหนองคายเนี่ยยังไม่เปิดให้บริษัทใดเลยนะคะตอนนี้ก็คือรอระยะที่1ที่กรุงเทพโคราชอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จปี73นะคะเขาก็บอกว่าอัปเดตระยะที่1กรุงเทพโคราชคืบหน้ากว่า 50% แล้วเกิน 50% แล้วนะคะจะเปิดใช้73 74 75ส่วนโคราชถึงหนองคายตั้งเป้าจะหาให้ลงนามสัญญาให้ได้นะคะภายในปี69นี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาต้องอัปเดตกันว่ารัฐบาลได้หน่วยไหนได้บริษัทไหนก็คงไม่มีอุบัติเหตุใดๆเปลี่ยนพลิกแผนนะก็อยากใช้เป็นไปตามแผนค่ะคุณขาแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังหาข้อสรุปแก้ไขสัญญากันอยู่เลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประเทศชาติและประชาชนกันนะคะอันนี้พูดจริงๆนะบอกแล้ว965ก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ค่ะอัปเดตของสินค้าจากช็อปมาเนียเดือนมิถุนายนก็เอาใจสายคนทำงานหนักสายที่นั่งทำงานออฟฟิศซินโดรมนะฮะปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงหรือคุณผู้ฟังที่เดินลุยสวนเก็บตรวจงานลงพื้นที่อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะช็อปมาเนียแนะนำสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้นะคะจะมีนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองคุณผู้ฟังดอกกาสลองกลิ่นกาสลองกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกเขาใช้กลิ่นดอกปีบไหมคุณผู้ฟังว่าเหมือนกันใช่ไหมคะกลิ่นกาสลองกับดอกปีบช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะบ้านคุณผู้ฟังท่านใดนะฮะถ้าเผื่อมีต้นดอกปีบก็จะได้กลิ่นกาสลองไหมถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะก็อันนี้ค่ะสุกายะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้คุณผู้ฟังมีราคาเป็นแพ็คนี่เลยนะคะ999บาทได้12กรัม8ขวดได้3กรัมอีก6ขวดรวมแล้วได้ทั้งหมด14ขวดโทรไปสั่งซื้อค่ะ02-114-3990ทวนอีกเบอร์นะคะอีกครั้งค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนของคลื่นความคิดนะคะ มาที่กิจกรรมที่จะบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รีบสมัครกันเพราะเราประชาสัมพันธ์มาแล้วนะฮะประมาณ2สัปดาห์ถ้าช้าเดี๋ยวจะเต็มแล้วก็เสียดายต้องร้องว่าไม่น่าช้าเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะเราได้กูรูคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ซึ่งเป็นผู้ได้ชนะเลิศกวาดรางวัลมาทั่วโลกจนตอนนี้ยกระดับเป็นกรรมการระดับนานาชาติแล้วนะคะแล้วก็ยังได้คุณวิวัฒอุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังที่สมัครเข้ามาอบรมครั้งนี้เนี่ยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทีมงานก็จะจัดกูรูอย่างคุณแชมป์กับคุณวิวัฒมาแล้วก็ยังมี SME D Bank มาร่วมเสนอค่ะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือคุณห้ามพลาดเลยค่ะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank มาพรีเซนต์จับมือกับคลื่นความคิดนะคะจัดให้วันที่20 มิถุนายนเราจะประกาศรายชื่อวันที่12 มิถุนายนเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่2เหลือเวลาอีก10วันในการลงทะเบียนนะคะสำรองที่นั่งลงทะเบียนได้ที่ LINE @thinkingradioLINE @thinkingradio ค่ะทีมงานจะส่ง Google Form ให้คุณผู้ฟังกรอก1ท่านต่อ1แบบฟอร์มนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละบริษัทเนี่ยได้ประมาณ2ที่ไม่เกินกว่านี้นะคะต้องขออนุญาตเพื่อจะได้แบ่งปันให้กระจายกันหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทค่ะ SME ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนบริษัทนะคะสมัครกันมาได้เลยค่ะย้ำรายละเอียดกันนะคะงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ค่ะคุณหยิบมือถือมาเลยนะคะเข้ามาที่ LINE ตัว A กลมๆแล้วก็ Thinking Radio ค่ะตัว A กลมๆ Thinking Radio THINKING แล้วก็ Radio RADIO ค่ะงานนี้ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ก็อยากตามเทรนด์ก็รีบมานะคะเพราะว่าคุณแชมป์จะย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะมีโชว์เคสมีกรณีที่คุณผู้ฟังจะได้ร่วมปรึกษาสิทธิพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่า Global Pack Insight จัดให้สำหรับชาว SME เราจะพาคุณผู้ฟังขายให้ปังนะคะงานนี้ค่ะชวนกันมาเลยค่ะเรียกว่าทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงอันนี้คือสินค้าจำนวนมากเท่าที่ดิฉันไปเนี่ยนะคะดูตามงานเอ็กซ์โปต่างๆงานหรือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหของดีของอร่อยมากแต่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยสู้ในคู่แข่งไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยคุณอาจจะมาได้ไอเดียต่อยอดปรับแล้วก็ทำให้มันไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเอาไอเดียกันอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเอาไอเดียแล้วทำแพ็กเกจจิ้งอย่างดิฉันเจอคนหนึ่งคุณป้าขายผัดไทยที่ตลาดเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาก็แค่เอากระดาษที่เราเคยเห็นว่าเขาห่อข้าวมันไก่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาพับเป็นห่อสามเหลี่ยมเหมือนขนมไทยห่อสอไส้แล้วก็เสียบตะเกียบเสียบพริกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอเดียเป็นแพ็กเกจิ้งแต่มันก็ต้องดูว่าตลาดแบบเนี้ยดึงดูดลูกค้าได้ด้วยแพ็กเกจิ้งแน่นอนคนเห็นปุ๊บว้าวน่าสนใจหรือแม้กระทั่งเทรนด์ที่เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งห่อด้วยใบตองอันนี้ก็จะเห็นกันเยอะขึ้นนะคะแต่งานนี้ค่ะคุณแชมป์เอาเทรนด์ของโลกเลยนะคะ Global Pack Insight เพื่อจะให้คุณขาย ได้ในตลาดโลกอันนี้ต้องเรียกว่าดูเทรนด์ตลาดโลกกันแล้วค่ะสมัครมาได้นะคะ LINE @thinkingradio ถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันคุณผู้ฟังก็จะเจอว่าจะมีทีมแอดมินส่ง Google Form ให้กรอกเพื่อลงทะเบียนชื่อบริษัทเบอร์ติดต่อแล้วก็ LINE ID เพื่อในการคอนเฟิร์มแล้วเราจะประกาศรายชื่อทาง LINE Roomและ Facebook ใต้โปสเตอร์กิจกรรมนะคะประกาศรายชื่อในวันที่12มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบสมัครนะคะถ้าช้าอดเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดค่ะจัดที่อสมทห้องออดิโทเรียมด้านชั้น6ของอาคารตึกวิทยุเราเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังมาก็อาจจะได้เจอดีเจแล้วก็ได้เจอทีมในห้องส่งกันค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีที่ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบก็คือเดือนนี้รายการตลาดนัดของเรานะคะก็จะมีการปรับรูปแบบวันอังคารพุธพฤหัสบดีเพื่อเปิดเวทีเปิดโอกาสให้ SME เข้ามาประชาสัมพันธ์เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทำให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าคุณมีอะไรดีน่าสนใจอย่างไรผลิตภัณฑ์คุณจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะติดต่อมาได้ทีมงานจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้พูดคุยในรายการนะคะทุก11โมงถึงเที่ยงรายการตลาดนัด Modern Market นะคะอังคารพุธพฤหัสเราจะมีช่วงสนับสนุน2 minute market แล้วก็ SME ต้องรอดก็จะเชิญให้คุณผู้ฟังมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องมีหลานบอกหลานใครที่เป็น SME แล้วอยากจะรอดไปด้วยกันติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio ติด Hashtag Modern Market นะคะติด Hashtag Modern Market ทีมงานก็จะรีบเข้าไปติดต่อกลับเพื่อจะเชิญ SME มาในรายการถือว่าเป็นแฟนคลื่นความคิดค่ะถ้าไม่ใช่แฟนนี่เราจะให้โอกาสไว้ลำดับต่อไปแต่เราให้โอกาสแฟนคลื่นความคิดก่อนนะคะแล้วก็เวทีความคิดทุก2ทุ่มจนถึง3ทุ่มวันจันทร์วันอังคารจะเป็นคุณวิสุทธ์ดำเนินรายการวันพุธจะเป็นคุณวีรศักดิ์นะคะวันพฤหัสบดีค่ะเราจะมีทีมงานผู้ดำเนินรายการท่านใหม่ซึ่งเคยมาดำเนินรายการเวทีความคิดแล้วแต่ลาไปทำโปรเจกต์ของปริญญาเอกตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ปริญญาเอกสำเร็จแล้วนะคะก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับคลื่นความคิดทุกวันพฤหัสค่ะคุณปุ้ยรสรินทร์ประกอบทันนะคะจะมาเจอกันเริ่มตั้งแต่พฤหัสบดีนี้เลยค่ะอันนี้แล้วก็แฟนๆ Insight Cyber นะคะหลายท่านบอกว่ารายการ3ทุ่มต้องรอห้องรับแขกจบก่อนบางทีคุณพี่ทั้งหลายก็อาจจะหลับไปแล้วเราก็เลยขยับมาให้คุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์ค่ะ Insight Cyber เที่ยงครึ่งวันอาทิตย์นะคะฟังกันได้แล้วตอนนี้ก็บอกต่อคนอื่นๆให้มาฟังกันได้เยอะๆแล้วค่ะถ้าฟังไม่ทันย้อนหลังไปที่ YouTube ทุกรายการที่ Thinking Radio นะคะเราจะมีให้ฟังให้ชมย้อนหลังเลยทุกรายการมีเพลย์ลิสต์แล้วก็มีรายการใหม่ๆที่ผลิตเพื่อ YouTube โดยเฉพาะนะคะไปติดตามให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นคอร์สเกรดเบเตอร์เลดเรื่องเล่าคุยอย่างเสือและ CEO Cozy กับ Think to Go วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีเศษๆนะครับสวัสดีโลกยามเช้าอันเป็นวันที่เป็นสิริมงคลของประสบนิกรพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ขอสมเด็จพระราชินีสุทธิดาจงทรงพระเจริญพระชนมายุ48แล้วยังส่งพระสิริโฉมงดงามสมกับที่ประชาชนชื่นชมมาโดยตลอดนับแต่ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีมานะครับวันนี้เป็นครั้งที่826ของรายการโลกยามเช้าที่อยู่ในปีที่3แต่ว่าถ้านับรวมทั้งหมดเราก็ทำงานมา42ปีสำหรับผมนะครับก็อายุของโลกยามเช้าก็จะอ่อนกว่าสมเด็จพระราชินีสุทธิดา6ปีส่วนอายุผมก็เยอะแล้วนะครับวันนี้แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียแล้วก็อากาศโดยทั่วไปเย็นสบายชุ่มฉ่ำมีละอองฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสเป็นวันที่ทั่วประเทศไทยนะครับจะมีงานมีพิธีฉลองสมเด็จพระราชินีว่าจริงๆเป็นปรากฏการณ์สำคัญในสังคมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเราได้มีสมเด็จพระราชินีที่ไม่ได้เป็นสายพระโลหิตเจ้านายเชื้อพระวงศ์แต่อย่างใดมาประเทศอื่นจะมีอยู่เป็นระยะนะครับประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมมากหน่อยเพราะฉะนั้นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ในราชตระกูลใกล้หรือห่างระยะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ในสายพระโลหิตต่อเนื่องมาเดียวกันเว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนราชการอย่างฉับพลันในประวัติศาสตร์โบราณเพราะฉะนั้นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาที่เรารู้จักเนี่ยก็คือลูกสาวชาวบ้านขอประทานโทษพระองค์ด้วยนะครับอันนี้มาทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดง่ายสะดวกขึ้นว่าจริงๆผมดูพระราชจริยวัตรพระราชอิริยาบถหรือไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดนะครับพระองค์ก็จะค้อมพระองค์ลงต่ำต่อหน้าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระสวามีและเวลาพระเจ้าลูกเธอมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องนะครับที่เห็นภาพเป็นประจำและประทับใจในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับท่านผู้ฟังลองสำรวจความรู้สึกตัวเองดูแล้วกันเวลาสมเด็จพระเทพเข้าเฝ้าก้มลงหมอบกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพี่ชายใช่ไหมแล้วก็อยู่ในที่ต่ำพระราชินีสุทธิดาก็ประทับนั่งอยู่ในที่สูงคือบนพระเก้าอี้พระองค์จะลงมาหมอบอยู่กับพื้นให้ต่ำกว่ากราบให้ต่ำกว่าสมเด็จพระเทพทุกครั้งที่เห็นภาพนี้มันมีความรู้สึกตื้นตันแล้วก็เข้าใจเลยว่าลูกสาวชาวบ้านเมื่อได้เป็นพระราชินีญี่ปุ่นก็มีนะครับที่บุคคลธรรมดาหรือสามัญชนได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายของญี่ปุ่นประเทศอื่นๆก็มีแต่ของเราเนี่ย สำหรับผมก็เห็นว่าโอ้โหอันนี้มันตื่นเต้นดีเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเชื่อมโยงใกล้มากขึ้นแล้วพระองค์เองก็ดูเหมือนจะไม่เคยลืมว่าเป็นลูกสาวชาวบ้านว่างั้นนะครับเพราะเวลาจะเสด็จตามพระเจ้าอยู่หัวก็จะอยู่ข้างหลังแล้วเจอใครทักทายผู้คนที่กราบถวายพระพรชัยมงคลหรือว่าถวายความเคารพเวลาเสด็จพระราชดำเนินผ่านก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งชาวบ้านประชาชนธรรมดาอาทูตานุทูตในต่างประเทศที่เข้าแถวเฝ้าเรียงรายเนี่ยพระราชินีสุทธิดาก็จะทรงค้อมพระวรกายคือจะก้มหัวก้มศีรษะลงต่ำอยู่เสมอเหมือนกับขอบคุณประชาชนอยู่อันนี้เป็นผมอาจจะคิดมากไปเองก็แล้วแต่ว่ารู้สึกว่า48นี่ยังสวยยังทรงพระสิริโฉมถ้าท่านไปค้นหาภาพฉลองพระองค์เวลาเสด็จต่างประเทศเนี่ยสุดๆเลยชุดไทยไม่ว่าจะไปภาพที่ยังจำได้นะครับซึ่งไม่จำได้เยอะแหละแต่พอไม่ได้ผ่านไปนานกับภูฏานลาวเมืองจีนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงพระเจริญพรรษา48พรรษาในวันนี้3มิถุนายน2569รายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลก็ขอพระองค์จงทรงพระเจริญทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่สืบไปให้สมกับที่ประชาชนเฝ้ารอยนต์พระสิริโฉมแล้วก็เห็นพระองค์อย่างที่ผมบอกคือว่าการเป็นกษัตริย์การเป็นพระราชินีการเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์แม้ว่าจะมาจากชาวบ้านหรือว่าจะอยู่อย่างถาวรตั้งแต่ประสูติมาในสายเลือดเดียวกันก็ตามเนี่ยจริงหนึ่งที่ทุกพระองค์โดยพระยิ่งพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนะต้องทำหลีกเลี่ยงหนีไปไหนไม่ได้เลยก็คือต้องทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็อย่างที่พระราชินีสิริกิติ์เคยให้สัมภาษณ์เดนิสเกรย์ที่หัวหินผมก็อ้างบ่อยๆว่าพระราชินีสรุปตอนท้ายบอกว่าก็ขอบคุณที่รัฐบาลใช้งานเราประมาณนั้นครับคือมีหน้าที่รับใช้รัฐบาลรัฐบาลก็สั่งไปแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอะไรอยากรู้รัฐบาลก็ถวายข้อมูลข่าวสารความรู้หรือบางทีพระองค์ก็อาจจะให้องคมนตรีมาคุยกับพวกรัฐบาลดูว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมน้ำท่วมจะเป็นยังไงเนี่ยเราค่อยไปกราบบังคมทูลถวายรายงานถ้าวิกฤตจริงๆพระเจ้าอยู่หัวจะเรียกคู่กรณีมานะครับเช่นพลเอกสุจินดากราประยูรพลตรีจำลองศรีเมืองเอามานั่งคุยกันหน่อยทำไมทะเลาะกันนักแล้วบ้านเมืองเสียหายหยุดเธอก็หยุดครับพลังอันยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในความสงบและพิธีกรรมราชพิธีต่างๆที่เราเห็นเนี่ยหรือแม้กระทั่งภาพนิ่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์ที่เห็นบนจอนี้ก็เป็นภาพในเว็บไซต์ส่วนราชการในพระองค์ที่ผมหยิบยืมมานะครับอันนี้คือพระบรมฉายาลักษณ์ที่เอามาเรียบเรียงให้ดูเป็นโปสเตอร์สวยๆเนี่ยมันสะท้อนว่าต้องทำงานหนักไม่มีทางเลี่ยงเลยเมื่อเข้ามาอยู่ในภาระหน้าที่นี้แล้วก็ดีใจที่รัฐบาลใช้งานนะพระราชินีเศรษฐกิจจะทรงว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสองพระองค์ซึ่งเป็นราชการปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่โดยไม่ใช่ว่าอยากจะหลีกเลี่ยงนะครับโดยเต็มพระราชฤทัยแล้วก็ทรงเหนื่อยยากแย้มพระสวนได้ตลอดเวลาฝรั่งเคยงงสงสัยหรือตั้งคำถามเขียนเป็นหนังสือว่าทำไม The King Never Smiles สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอันนี้อยู่ในหนังสือ The King Never Smilesซึ่งถูกแบนไประยะหนึ่งระยะนี้หาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับก็พิมพ์โดยมหาลัยเยลแต่ผมเข้าใจเรื่อง The King Never Smile นานมากแล้วก่อนที่ฝรั่งจะมาเขียนอีกคือฝรั่งก็เห็นพระเจ้าอยู่ทำไมไม่ยิ้มนะครับไม่แย้มพระสวนในสมัยรัชกาลที่9โอ้โหเรื่องมันยุ่งพอไปอ่านรายงานข่าวของฝรั่งเองในหนังสือพิมพ์ต่างๆสำนักข่าวต่างๆแล้วก็สรุปบางส่วนคัดเลือกมาลงพิมพ์ในหนังสือ The King of Thailand in World Focus ของสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยก็เลยไปเห็นข่าวก็เลยเข้าใจเจ้าหัวก็บอกว่าก็พระราชินียิ้มให้แล้วแล้วอยู่จะมาเอาอะไรอีกอันนี้ผมพูดใหม่นะครับแต่ว่าพระราชินีองค์ปัจจุบันยิ้มเสมอ พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็อาจจะยิ้มแย้มพระสวนเป็นบางครั้งเวลาทั้งสององค์ไปด้วยกันและแย้มพระสวนนี่ประชาชนก็เฮ้นะครับก็สมัยนี้เนี่ยครับคนรุ่นใหม่ๆก็เข้าถึงพระราชวงศ์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีง่ายมากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครถือสาว่าจะใช้ราชาศัพท์หรือไม่ใช้ราชาที่จริงพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยถือสาหรอกแต่ว่าพวกเราและผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก็มักจะเตือนว่าเอ้ยทำให้มันถูกอันนี้มันประเพณีวัฒนธรรมก็พยายามทำแต่ถ้าผิดไปประการใดหรือว่าไม่สะดวกก็ขอพระบรมราชานุญาตเวลาจะมีพิธีกรประกาศงานแสดงต่างๆหน้าพระที่นั่งพิธีกรก็จะบอกว่าต่อไปนี้ขออนุญาตใช้ภาษาธรรมดาพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เพราะฉะนั้นการใช้ราชาศัพท์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกันที่ผมใช้ราชาศัพท์ผิดถูกกับพระสงฆ์พระวันเท่าฟังก็แจกแจงมาเลยนะครับว่าพระพุทธโฆษาจารย์ผมก็จะชอบเรียกหลวงพ่อประยุทธ์นะแล้วก็บอกผิดถูกว่าจะเป็นพระธรรมโฆษาจารย์หรือพุทธโฆษาอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นความผิดของผมแต่ว่าต้องพยายามทำให้มันถูกท่านผู้ฟังก็เตือนมานะครับที่จริงไม่ได้เตือนแบบอะไรหรอกให้ความรู้มา48ปีของพระราชินีสุทธิดาจึงเป็นช่วงชีวิตหลังจากขึ้นเป็นพระราชินีนะครับที่จะต้องปฏิบัติพระราชภารกิจร่วมเจริญรอยตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ไปไม่รู้จบอย่างจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายผมมีพระพวกอยู่ข้างนอกบ้างร่วมส่งเสียงด้วยขออภัยนะครับวิ่งกระโดดไปปิดหน้าต่างกันดีนะครับเอาละครับก็สมเด็จพระราชินีสุทธิดาเนี่ยถ้าอยู่ตามพระราชประวัติอย่างเป็นทางการนะครับที่สรุปไว้ในเว็บไซต์ของส่วนราชการในพระองค์พระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2521นะครับแล้วก็พระองค์ก็ในปี2543ถึง2546เนี่ยทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปี2543ก็คือก็อย่างที่บอกครับเป็นลูกสาวชาวบ้านธรรมดาก็ส่งลูกไปเรียนอีแบคเรียนแต่เรียนมหาลัยสัมชัญนะไม่ใช่ธุรกิจนะไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจแต่ว่าเรียนนิเทศศาสตร์บัณฑิต2543ถึง2546แล้วก็2543-2546ในช่วงนั้นก็เป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทจะแปลแอร์ไลน์นะครับในปี2546เครื่องบินบริษัทสายการบินพาณิชย์ของญี่ปุ่น2546ถึง2561แล้วค่อยย้ายมาอยู่การบินไทยนี่ถ้าใครได้บินการบินไทยในยุคที่พระองค์ยังเป็นแอร์อยู่นี่ก็ถือว่าได้บุญสุดๆนะครับถ้าร่ำรวยมั่งคั่งเมื่อไหร่ก็จะควรจะถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าท่านอยู่บนเครื่องแล้วก็คนที่ต่อไปในอนาคตจะเป็นพระราชินีตอนนั้นเป็นแอร์อยู่บนเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นหรือการบินไทยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วงานการหรือว่างานตำแหน่งหน้าที่ทางราชการท่านก็มีเยอะนะครับปี2553ทรงดำรงตำแหน่งรักษาราชการในทหารยุทธการฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กกองกิจการทหารมหาดเล็กสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปี2555ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารมหาดเล็กหน่วยทหารมหาดเล็กและก็บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2556ถัดมาเป็นรองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เอกยวสนพบทสสนะครับทรงดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยแล้วก็เป็นผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กหน่วยทหารมหาดเล็กหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยในปี2557เป็นเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์2559เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นพลเอกเลยนะตอนนี้2559อัตราพลเอกพ.ศ2560ทรงเป็นรองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์อัตราพลเอกพิเศษแล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษรับประกันได้ว่าพระองค์พระเจ้าอยู่หัวต้องปลอดภัยพระราชินีพระองค์นี้เป็นนักกีฬาทรงแข็งแรงไม่ใช่แค่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการทำงานจริงๆต้องเรียนต้องฝึกต้องผ่านการตรวจสอบต้องสอบถึงจะขึ้นสู่ตำแหน่งไม่ใช่ว่าเป็นพระราชินีก็จะได้ตำแหน่งโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็แข็งแรงอันนี้พิสูจน์ได้จากเหรียญทองซีเกมที่ผ่านมาจากการแข่งเรือใบนะครับโอ้โหนะครับตอนนั้นผู้คนก็คือหาเต็มที่แล้วก็ดูสิครับผมจะเก็บภาพไว้เยอะเลยแล้วภาพส่งเราไปวันนี้ดูภาพเดียวท่านฟังไปค้นเองได้ไม่หายไปไหนอยู่ใน YouTube ดูตั้งแต่เป็นสามัญชนธรรมดาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็มาเป็นคู่พระทัยพระบรมสารีราชแล้วก็ขึ้นมาเป็นพระราชินีแล้วก็ทรงงานเดินทางเสด็จไปต่างประเทศในชุดไทยไหมไทยตัดเย็บที่งดงามที่สุดแล้วก็พอไปต่างประเทศก็คนออกแบบก็จะมีฉลองพระองค์ที่ค่อยๆเปลี่ยนและมีสัญลักษณ์หรือมีลักษณะที่บ่งชี้ถึงประเทศเจ้าภาพก็อยู่ในนั้นอย่างเช่นภูฏานจีนอะไรพวกนี้นะครับคนออกแบบฉลองพระองค์นี้ก็สุดยอดจริงๆนะครับคือเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเหมาะสมพระวรกายอันนี้ผมอธิบายลำบากเพราะผมเป็นชายชรานะครับก็ให้พวกสาวๆหรือว่านักออกแบบเขาอธิบายแล้วจะซาบซึ้งใจทุกครั้งที่มีฉลองพระองค์สวยงามเนี่ยผมก็จะเข้าไปหาคนเก่งๆนักออกแบบทั้งหลายก็อธิบายได้สุดยอดผมว่าท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีฟังผมแล้วก็บอกโอ้ยฉันรู้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้จะพูดยังไงว่ามันมีความสุขนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะที่ผมจะได้มีความสุขมากๆยิ่งขึ้นเพื่อจะได้อธิบายไม่แค่ส่วนพระองค์เท่านั้นนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในช่วงที่เสด็จภูฏานร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินเองเสด็จลาวเสด็จจีนนะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอันนี้ไม่ได้นัดหมายกันสำหรับประชาชนที่มีปฏิกิริยาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะบวกหรือลบอย่างไรก็ตามสะดวกนะครับเพราะมีเสรีภาพเนี่ยแต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเพียงแค่เสด็จไป 2-3 วันในประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยความสัมพันธ์ก็จะดียิ่งขึ้นแล้วพระเจ้าพระราชาธิบดีหรือพระเจ้าแผ่นดินภูฏานก็ยังเสด็จมาเมืองไทยแล้วก็ออกมาเมืองไทยหลังจากนั้นนะครับมาที่จุฬามารับปริญญาเอกถวายปริญญาเอกจากจุฬาเนี่ยพระองค์ไม่บอกเป็นโอกาสที่ไม่รู้จะพูดขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีไทยหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เรื่อยมาจนรัชกาลที่10เนี่ย มันไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสพอมาเมืองไทยคนไทยให้ปริญญาพวกนั้นจังหวะนี้แหละจะได้อธิบายความในพระไทยว่าสถาบันพระกษัตริย์รัชกาลที่9ที่10เนี่ยสุดยอดขนาดไหนนั่นเป็นคำอธิบายจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวของภูฐานต่อรัชกาลที่9และที่10แล้วลองกลับไปค้นอ่านดูนะผมกำลังเรียบเรียงใหม่นะครับใครจะไปเที่ยวภูฐานกับผมในเดือนตุลาคมแหมก็ไม่อยากสัญญานะผมจะพยายามเรียบเรียงแปลเองไม่เอา AI นะครับตอนนั้นมีคนใช้ AI แปลพระราชโอวาทหรือว่าพระดำรัสของพระราชาธิบดีของภูฐานผมจะต้องแปลเองแล้วเดี๋ยวก่อนถึงเดือนตุลาท่านที่ไปเที่ยวภูฐานกับผมไปลงทะเบียนจ่ายเงินซะกับ 96.5 ออนไลน์นะครับแล้วก็ผมจะเรียบเรียงแล้วก็บอกทางผอ 96.5 ไว้ว่าจะทำให้เสร็จยังไม่บอกเดี๋ยวเกิดทำให้เสร็จแต่ว่าตั้งใจว่าจะทำก็คือว่าจะเขียนเรื่องภูฐานเรื่องแชงกีล่าลอสไรสันแล้วก็จะเขียนเรื่องพระราชดำรัสของพระราชาธิบดีภูฐานตอนที่เสด็จมาพระราชทานทูลเกล้าปริญญาเอกจากจุฬาตอนนั้นเพราะมันสัมพันธ์กับไทยอย่างลึกซึ้งถ้าให้ AI แปลมันจะไม่ได้อารมณ์อย่างที่บอกแล้ว AI ไม่ใช่มนุษย์มันจะขอมนุษย์แปลนะครับอ้าวกลับมาที่เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในที่พระราชินีสุทธิดามีพระราชประวัติบางส่วนที่ผมอ่านไปแล้วเนี่ยขอต่ออีกนิดหนึ่งนะครับมีหลักสูตรการอบรมด้านการทหารและอื่นๆนะครับที่พระองค์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปอบรมจนกระทั่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเกี่ยวกับทหารหลักสูตรวิชาทหารมหาเล็กภาษาพระองค์ของโรงเรียนศูนย์ฝึกทหารมหาเล็กเมื่อ11 พฤษภาคม 2553แล้วก็ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในร้อยชั้นในร้อยในพันหน่วยทหารมหาเล็กราชบัณฑิตของโรงเรียนทหารราบศูนย์ทหารราบวันที่10 ธันวาคม 2554สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่91ในปี2556สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษวันที่24 ธันวาคม 2559แล้วก็หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินเมื่อวันที่27 ธันวาคมครับความเป็นทหารของพระองค์เนี่ยเต็มที่ว่างั้นเถอะนะครับท่านจะดูมีภาพตัวอย่างอยู่หลายภาพตัวอย่างทางตรงกลางจอนะครับก็เป็นทหารแข็งแรงแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าชื่นชมสุดๆนะครับแล้วก็หลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare รบในการรบแบบกองโจรอะไรประมาณนั้นของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณฑ์รบกษัตริย์พระองค์เมื่อ30 ธันวาคม 2559แล้วก็หลักสูตรการยิงปืนพกระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปรามเมื่อเดือนมีนาคม2561ฝึกศึกษาตามหลักสูตรการบินหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ8 ธันวาคม 2553ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบเซสนา T-41สำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรสิทธิการบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัวชั้นมัธยมของโรงเรียนการบินทหารบก14 มกราคม 2554บินกับเครื่องบินเซสนา T-41เช่นกันนะครับแล้วก็บินกับเครื่องบินแบบ CTCE-PC-9 ฝึกบินตามหลักสูตรของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศจบเมื่อวันที่6 ธันวาคม 2555แล้วก็ไปฝึกศึกษาการบินเพิ่มเติมที่เยอรมันผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีดังนี้ก็จะได้ใบอนุญาตจากเยอรมันนะครับก็คือเป็นนักบินส่วนบุคคล PPL วงเล็บ A บินกับเครื่องบินเซสนา172เครื่องบินบูนี่ M20 ไพเพอร์ PA-34 เซเนกาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL วงเล็บ A โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737-300-900ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ATPL Theory นะครับนี่ผมก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ผมก็อ่านให้มันถูกต้องเท่านั้นแหละนะครับว่าโอ้โหฝึกบินกันสุดๆทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ขึ้นบินรับรองสะดวกสบายปลอดภัยนะครับก็ได้รับใบอนุญาตการบินพาณิชย์จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

0: ทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
2: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:31 นะครับนี่คือ96.5 FM Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดและความคิดอันเป็นสุขในวันสำคัญวันนี้นะครับวันที่สมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระชนมายุ48พรรษาพูดตามภาษาหนุ่มชาวบ้านก็คือว่ายังชงยังทรงพระสิริโฉมเป็นสาวที่พวกเราเคารพยกย่องบูชาต่อไปครับเมื่อวานนี้ก็มีสาวๆชาวยูเครนเล่นกีฬาเฟรนช์โอเพ่นกันสองคนนะครับยูเครนด้วยกันผมก็นั่งดูไม่รู้จะเชียร์ใครเพราะว่าเป็นยูเครนทั้งคู่คือถ้ายูเครนเจอรัสเซียผมก็จะเชียร์ยูเครนนะเพราะฉะนั้นมันก็บังเอิญเจอกันเองนะครับแล้วก็ผมก็จะเชียร์แม่ลูกอ่อนประมาณนั้นนะครับก็คือเอลีนาสวิตโตลีนาอันนี้คือว่าเราดูเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นหรือกีฬาทั่วไปแบบสังคมวิทยามนุษยสัมพันธ์อะไรประมาณดูเชิงปรัชญาและสังคมแล้วกันนะครับถ้าใช้ศัพท์ของพระสันตะปาเลโอที่14ก็จะเป็นพระองค์เรียกว่าโซเชียลด็อกทรินนะครับหลักนิยมทางสังคมของแคทอลิกแต่ได้เอาความคิดเรื่องมนุษย์มานะคือยูเครน2รายเล่นเทนนิสกันเนี่ยเขาก็เป็นมิตรกันเพราะว่าเขาประเทศโอเมอร์มันเป็นวันที่มีระเบิดลงรัสเซียก็ยิงยูเครนแบบเต็มที่เพราะขู่มา 3-4 วันแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏในสุดว่ารัสเซียก็เลยเมื่อวานเนี้ยเวลาที่เขากำลังเล่นอยู่หลังจากก่อนหน้าเล่นก็รัสเซียก็ยิงโดรนเข้าใส่เมืองเคียฟและเมืองข้างเคียงเมืองเคียฟคือเมืองหลวงเพราะขู่มาว่าจะลุยแหลกเต็มที่ก็ส่งโดรนไป600ลำกับขีปนาวุธประกบไปอีกนับร้อยนะครับยิงแหลกเมืองหลายเมืองรอบๆเมืองหลวงคือเมืองเคียบเมื่อวานนี้ตัวเลขเท่าที่นับได้อย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับมันจะต้องมากกว่านี้แล้วบาดเจ็บจะเยอะกว่านี้แต่ว่าEconomistรายงานว่าตาย22บาดเจ็บนับร้อยนะถือว่าเป็นการโจมตีจากรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่มัน3ปีเข้า4ปีแล้วนะครับรบกันมาเนี่ยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียเองก็ไม่รู้จะถอนตัวยังไงรบแล้วก็ต้องให้มันสุดแต่จะใช้ความรุนแรงแบบที่เรียกว่าใช้ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูมันก็ไม่ได้อันนี้เป็นเหมือนที่นักรัฐศาสตร์ต ตั้งทฤษฎีไว้ว่าเป็นทฤษฎีป้องปรามมีนิวเคลียร์ไว้เพื่อไม่ใช้เอาไว้ขู่แล้วมนุษย์ก็ยังไม่กล้าใช้

ชื่อว่ามนุษย์จะไม่กล้าใช้นะครับยกเว้นคนสติฟั่นเฟือนอย่างโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาอาจจะใช้หรือคนที่บ้ามุทะลุอย่างนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลก็อาจจะใช้ถ้าเขามึนขึ้นมานะครับแต่ถ้ามนุษย์สติสัมปชัญญะดีๆเขาไม่ใช้หรอกอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องเห็นตามนี้ก็ได้เพราะว่าคนไทยที่ต้องการความหวือหวาทำโพสต์คลิปพอดคาสต์ทำ YouTube เขาจะบอกว่าสงครามโลกครั้งที่2จะมาจะระเบิดปรมาณูผมก็สวนทางไม่มีครับไม่มีทำใจให้สบายเขาไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเชื่อในทฤษฎีเท่านั้นนะครับทฤษฎีเขาเรียกว่า Nuclear Deterrence ทฤษฎีป้องปรามว่าเรามีนิวเคลียร์นะอย่ายุ่งนะเดี๋ยวเรายิงด้วยนิวเคลียร์นะซึ่งอันเนี้ยเป็นการขู่เฉยๆมีไว้เพื่อขู่อิหร่านก็ต้องการมีไว้เพื่อป้องปรามเช่นเดียวกันไม่มีไว้เพื่อใช้ถ้าใช้มันก็เละทั้งโลกเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะไม่กล้าใช้นิวเคลียร์อันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งของนักรัฐศาสตร์สายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับนอกเหนือจากทฤษฎีผลประโยชน์ของชาติหรือ national interest เพราะฉะนั้นผมก็ว่ารัสเซียก็จึงยืดเยื้อมามันไม่แตกหักมันไม่จบแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็ยิงแหลกนะครับก็ตายไป22บาดเจ็บนับร้อยเจ้าที่ของยูเครนก็บอกว่ามีคนจำนวนมากที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆที่ถล่มลงมาเพราะการยิงขีปนาวุธและโดรนทั้งหลายนะครับขีปนาวุธก็จะแรงมากถ้าโดรนก็จะน้ำหนักระเบิดก็จะไม่มากเท่าแต่ว่าทำความเสียหายรถราถนนทนทางผู้คนตายกันไปนะครับการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่จบและดำเนินต่อไปในช่วงเวลาหลังจากนั้นหรือในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสองสาวชาวยูเครนก็เล่นเทนนิสกันแล้วผมไม่รู้หัวใจของทั้งสองสาวได้คิดถึงประเทศขนาดไหนแต่ผมรู้ตอนจบนะครับผู้ชนะก็คือมาตาคอสยุกซึ่งเป็นรุ่นน้องนะครับส่วนเอลินาสวิตโตเลนาเนี่ยเป็นรุ่นพี่แต่งงานกับมองฟิสไอ้หนุ่มเทนนิสชาวฝรั่งเศสผิวดำแล้วก็คลอดลูกออกมาก็ลาคลอดเหมือนโอซาก้านะครับเพราะฉะนั้นโอซาก้าญี่ปุ่นที่พูดถึงเมื่อวานก็ลาคลอดไปคือหยุดคลอดแล้วก็กลับมา1ปีมาฟิตร่างกายแล้วก็เล่นกลับไปอีกนะครับเอเลนาสวิตโตเลนาเนี่ยก็ผ่านโชคโชนมาแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่ที่เป็นแกรนด์สแลมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสาวญี่ปุ่นผิวดำที่ว่านั้นนะครับก็เธอก็ได้แกรนด์สแลมมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็คลอดลูกถ้ากลับมาแข็งแรงทั้งคู่เอเลน่าเมื่อวานก็แข็งแรงก็เข้ามาเล่นในรอบควอเตอร์ไฟแนลที่สนามฟิลิปชาเตียนะครับก็ลุ้นอยู่แต่ผมว่าใครชนะมันก็เศร้าเช่นเดียวกันเพราะว่าประเทศเขากำลังลำบากครับเพราะฉะนั้นตกลงก็สรุปคะแนนบนจอสวิตโตเลน่าก็ชนะเซตเดียวพอเซตสองก็แพ้6-2แพ้2-6เซตที่เซตสามแพ้2-6เซตสองชนะ6-2เซตแรกแพ้3-6แต่ว่าก็แพ้ให้กับรุ่นน้องมาตาคอสุกซึ่งดูจะแข็งแรงกว่าแล้วเขายังไม่มีลูกนะครับก็สงสารเห็นใจอยู่ครับสรุปก็คือว่าชนะใช่ไหมก็คือยูเครนชนะเพราะเล่นด้วยกันเองที่ประทับใจก็คือว่าหลังจากได้รับชัยชนะแล้วมาตาคอสุกก็ให้สัมภาษณ์พิธีกรซึ่งเป็นอดีตสาวเทนนิสคนดังเหมือนกันนะครับเธอให้สัมภาษณ์แล้วก็ปลอบใจมาตาคอสุกก็บอกก่อนอื่นแล้วก็ขอแสดงความรำลึกถึงประเทศยูเครนซึ่งวันนี้ก็มีคนตายไปหลายคนเนื่องจากว่าถูกโจมตีถึงก็จะไม่เอ่ยชื่อรัสเซียอะไรนะครับแต่ว่าประเทศตัวเองถูกโจมตีแล้วก็ทำให้คนตื้นตันใจน้ำตาจะไหลกันไปตามๆกันท่านผู้ฟังหลายประมาณนั้นผมก็ตื้นตันนั่งดูอยู่เสร็จแล้วก็คนในสนามก็เงียบอยู่แป๊บนึงนะครับแล้วเธอก็จะขอบคุณรุ่นพี่เอเลนาสวิตโตลีนาที่แพ้ไปแต่ว่าก็เธอก็เล่นมาถึงจุดที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือในรอบควอเตอร์ไฟแนลก็กลับไปเลี้ยงลูกอยู่นะต่อไปแล้วก็เล่นต่อนะครับที่ประทับใจก็คือว่าเธอจะให้นึกถึงประเทศชาติแล้วเธอก็มีมูลนิธิเอเลนาสวิตโตเลนาก็มีมูลนิธิขอให้ทุกคนช่วยกันบริจาคเพื่อจะกลับไปช่วยเด็กเยาวชนการศึกษาและผู้คนที่รับผลกระทบจากสงครามมันรัสเซียก็ลำบากนะเวลารัสเซียมาเล่นกีฬาที่ไหนเขาก็จะไม่ให้ธงชาติขึ้นบนจอนะครับติดป้ายมีแต่ชื่อเฉยๆเพราะว่ารัสเซียถูกแบนจากวงการกีฬาอยู่เอาละครับนั่นก็คือกีฬาที่มีผลต่อเนื่องกับสงครามวันนี้เป็นวันที่สงครามอิหร่านกับอเมริกาอิสราเอลเป็นวันที่96หยุดลบมา58วันลบไป38แล้วก็บวก58วันหยุดลบแต่ที่หยุดลบนี่ยังลบต่อนะครับคือมันเชื่อถือถ้อยคำไม่ได้ว่าอเมริกาจะพูดว่ายังไงแล้วจะทำยังไงก็สลับไป

ลับมามันก็ไม่ต้องไปฟังโดนัลด์ทรัมป์แก่มากแต่ก็ต้องฟังว่าเบื้องหลังคำโกหกนั้นความจริงมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ก็เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาหลังจากไปเยือนต่างประเทศเสร็จแล้วก็ไปแวะอินเดียนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเมื่อวานนี้ว่าจะคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดวันนี้คือรูบิโอกลับมามีบทบาทในการให้สัมภาษณ์อีกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอของอเมริกาบอกว่าอเมริกาก็จะไม่ยอมถอนการปิดกั้นทางเศรษฐกิจที่กระทำต่ออิหร่านแซงชั่นคือไม่ให้ทำมาค้าขายนะแล้วก็ยึดเงินยึดทรัพย์สินยึดหุ้นยึดอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆที่อยู่ในธนาคารหรืออยู่ในต่างประเทศอยู่ในอเมริกาเขาเรียกว่าแซงชั่นแล้วก็ฟรีซแช่แข็งเอาไว้ไม่ส่งคืนคือพูดง่ายเงินทองของอิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาและที่อื่นที่อเมริกามีอิทธิพลหรือธนาคารต่างๆเนี่ยต้องทำตามก็คือทรัพย์สินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกยึดไว้หมดเลยอิหร่านก็ต้องการ

0: ที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหนิงและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์

0: ากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net เว็บเดียวรู้เรื่อง
2: ขอเวลาอีกสักนาทีแป๊บนึงเปิด
1: เรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinking

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: โอ้ได้ฟังขลุ่ยของอาจารย์พนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติคือเป่าคุยจนเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะครับเนี่ยผมก็ทำรายการโลกยามเช้าอยู่เอ๊ะมันจะเป็นศิลปินแห่งชาติป่าพูดเล่นนะครับไม่ได้ใฝ่ฝันถึงขนาดนั้นโอเคครับขออภัยนะครับเมื่อกี้นี้มันเนื่องจากว่าไฟดับแป๊บเดียวไฟมันก็ตกเนื่องจากว่าปักช่องไม่ได้เจริญเหมือนกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็เจริญอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะมีปัจจัยบ้างบางอย่างเนื่องจากอยู่ในที่ป่าเขาก็เลยไฟกระตุกแล้วก็เครื่องก็เลยวูบไปนิดนึงแล้วกลับขึ้นมาใหม่ไปนะไม่กี่เป็นนาทีแต่กว่าผมจะหาภาพที่ผมเตรียมไว้ก็เลยเซตภาพใหม่นะครับเนื่องจากว่าบัญชีอันนี้เป็นข้อแก้ตัวบัญชีซูมของผมเนี่ยมันมี2อีเมลอีเมลนึงก็จะเป็น thaivision.com อีเมลนึงก็จะเป็น gmail แล้วเวลามันกระตุกไปกระดุกมามันไปเข้า gmail มันก็เลยเป็นภาพที่เตรียมไว้คนละแบบกันอันนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยขอกลับเข้าสู่รายการตามปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทีนี้ขณะนี้เวลายังพอมีเวลานะครับ 5:47 นาทีนะครับจะพูดถึงว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศมาโก้รูบิโอของอเมริกาเนี่ยได้กล่าวเมื่อวานนี้อันนี้อ้างจากพาดหัวของเว็บไซต์อัลจาซีรานะครับบอกว่าอเมริกาจะไม่ยอมถอนแซงชั่นหรือการปิดกั้นทางเศรษฐกิจนะแม้ว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ก็ตามถ้าอิหร่านเปิดตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีแต่พูดกันไปพูดกันมาเชื่อถือไม่ได้ในฝ่ายอเมริกาฝ่ายอิหร่านเนี่ยผมเชื่อถือได้พูดอย่างมั่นใจเชื่อถือได้ว่าเขายืนหยัดในหลักที่พูดไปเมื่อวานนะครับว่าให้ยกเลิกแซงชั่นเอาตังคืนมาที่ยึดเอาไว้ทรัพย์สินต่างๆคืนมานะให้ชดเชยค่าเสียหายในการสงครามให้ยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนตอนใต้กับพวกฮิซบอลเลาะห์นะแล้วก็ให้ถอนฐานทัพอเมริกันทั้งหลาย10กว่าแห่งในประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นพันธมิตรอเมริกาทั้งหมดนะครับแล้วจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ส่วนเรื่องนิวเคลียร์ไว้เจรจากันทีหลัง60วันหรือกี่วันไปว่ากันอีกทีนึงประมาณนั้นอิหร่านก็ยืนหยัดไม่เปลี่ยนอเมริกาก็จะขยับไปขยับมาไม่แน่นอนแล้วรูบิโอแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่ยกเลิกแซงชั่นอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเดาเฉยท่านไม่ต้องตกใจนะผมเดาตั้งแต่สงครามแล้วว่าสงครามคราวนี้ตั้งแต่เริ่ม28กุมภาแล้วว่ามันจะยืดเยื้อไปจนถึงประมาณเดือนอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์เล่นๆเพลินๆนะครับว่าเดือนก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาเนี่ยเขาจะเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก4ปีใช่ไหมแต่ว่าทุก2ปีจะเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างลงพวกสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกัฟเวอร์เนอร์ผู้ว่าสารพัดอย่างท้องถิ่นว่าเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านฉลาดเหมือนพูดไงก็ไม่ถูกถ้าอิหร่านคิดเหมือนผมแล้วกันนะครับก็จะลากยาวต้องยืดต้องเยื้อต้องรับล่อๆต้องทำอย่างเนี้ยไปยาวทำเป็นตกลงทำเป็นไม่ตกลงไม่เห็นด้วยแล้วยืนหยัดตามความต้องการอย่างแท้จริงที่อเมริการับไม่ได้เนี่ยไปจนทั้งเดือนตุลาแล้วเลือกตั้งพฤศจิกาพรรคเรียบร้อยกันก็จะแพ้ไงเพราะว่าไม่สามารถยุติสงครามนี้ได้อิหร่านชนะ

อยู่ทุกวันเนี้ยนะครับแล้วจะลากยาวไปจนทั่งถึงเดือนตุลาก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาเพราะอเมริกาก็จะอ่อนมากขึ้นยอมมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแพ้เลือกตั้งในท้องประชาธิปไตยมันอ่อนแอก็ตรงเนี้ยครับประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์ตัดสินสงครามและสันติภาพผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่จะไปทำสงครามหรือสันติภาพแต่ถ้ายังไม่ใกล้เลือกตั้งไอ้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็จะไม่ค่อยแคร์ประชาชนไม่สนใจโดยทั้งไม่พูดไว้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับประชาชนราคาน้ำมันเดี๋ยวยุติสงครามน้ำมันมันจะราคาตกลงมาเองโดยอัตโนมัติส่วนประชาชนมีการผมไม่ได้คิดอะไรมากไอ้โดนทำแกพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคอยอีกวันนี้เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอีกหลายเดือนนะครับราคาน้ำมันจะไปขนาดนั้นถ้าฟังตามวิธีคิดของผมบ้านเมืองเราจะเหนื่อยนะครับเพราะอย่าเชื่อผมมากนะแต่ผมคิดว่าอิหร่านเขาจะลากให้ยาวที่สุดเพื่อให้คะแนนของโดนทำตกต่ำแล้วยอมสยบให้กับอิหร่านมากขึ้นมากขึ้นอาจจะไม่ถึงตุลาอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้แล้วแต่ครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องของมาโก้โรบิโอตอนนี้ก่อนหน้านี้นะหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของ NDTV ของอินเดียเนี่ยก็รายงานเรื่องสนุกสนานโชงชางเฮฮาเรื่องน่าประทับใจเชิงลบเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับบอกว่ามาโก้โรบิโอกับภรรยานะครับสองหนุ่มสาวสามีภรรยาคู่นี้หลังจากเสร็จภารกิจในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วมาอินเดียก็แวะเที่ยวทัชมาฮาลถ่ายรูปคู่ข้างหน้าทัชมาฮาลเลยนะครับที่เมืองอักราทางเหนือของเดลีรัฐอุตตรประเทศของอินเดียใครที่ไปเที่ยวอินเดียไม่มีใครหรอกที่จะไม่ไปทัชมาฮาลนะเป็นสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของเปอร์เชียอารยธรรมเปอร์เชียก็ของอินเดียนะครับพูดกันตรงๆคือเป็นของอินเดียในยุคที่มุสลิมรุ่งเรืองครับอาณาจักรโมกุลรุ่งเรืองคืออินเดียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของต่างชาติมายาวนานต่อเนื่องเพราะอินเดียยังไม่ได้เป็นประเทศเป็นแคว้นย่อยต่างๆ5-600แคว้นนะเราที่อ่านพระไตรปิฎกก็จะคุ้นเคยแคว้นต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกอินเดียไม่ได้เป็นประเทศใหญ่มันจึงไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งที่จะสู้กับใครเพราะฉะนั้นต่างชาติก็มารุกรานอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ผ่านมาแล้วก็พวกมุสลิมเข้ามาแล้วก็มาตั้งราชวงศ์โมกุลแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นก็จะมีเดลีสุลต่านแห่งเดลีและพวกนี้ประวัติศาสตร์อินเดียเพราะฉะนั้นมุสลิมที่เข้ามาปกครองเป็นราชวงศ์โมกุลนี่ก็คือพวกเปอร์เชียพวกอิหร่านอิทธิพลของอิหร่านอิทธิพลอารยธรรมอิหร่านหรือเปอร์เชียเนี่ยอยู่ในอินเดียแบบฝังรากลึกทัชมาฮาลก็เป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เชียเป็นอารยธรรมเปอร์เชียแน่นอนนะครับโครงสร้างสถาปัตย์การออกแบบที่เห็นเนี่ยครับเปอร์เชียแต่ถ้าจะบอกล้วนๆแบบคนที่ชอบประชดอเมริกาถ้าอ่านของอินเดียอย่างนี้นะครับหนังสือพิมพ์อินเดียหรือหนังสือพิมพ์ต่างชาติที่ไม่ค่อยชอบอเมริกาเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้เป็นของเปอร์เชียล้วนๆที่จริงถ้าเข้าใจคือว่าใช่ครับทัชมาฮาลเนี่ยเป็นอารยธรรมเปอร์เชียเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมมีสวนสวยงามถ้าท่านไปเที่ยวนะครับนั่นสะท้อนอิทธิพลอารยธรรมเปอร์เชียแล้วก็ราชวงศ์โมกุลที่ปกครองอินเดียอยู่อย่างยิ่งใหญ่ก็ใช่มาจากเปอร์เชียแล้วกษัตริย์ชาเจฮานที่สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งยงกับพระมเหสีมุมตัสมาฮาลมเหสีชื่อมุมตัสมาฮาลซึ่งสวยสดงดงามเมื่อพระมเหสีจากไปก็สร้างเนี่ยครับเป็นสุสานที่สวยงามเข้าไปข้างในก็จะมีตรงกลางลงไปต่ำๆหน่อยนะครับผมไปประมาณสัก3ครั้งมั้งในชีวิตเนี่ยครับไปเที่ยวที่นี่แล้วคนค่อยเตือนบอกว่าระวังนะถ้าสามีภรรยาไปแล้วจะหย่ากันนะจะหย่ากันเพราะว่าจะทะเลาะกันว่าโอ้ดูสิชาเจฮานกับมุมตัสมาฮาลเนี่ยสองพระองค์เนี่ยรักกันหนักหนาพอสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าชาเจฮานก็สร้างทัชมาฮาลให้เห็นยิ่งใหญ่แล้วเธอล่ะทำอะไรให้กับฉันสิ้นเดือนจะมาเบิกเงินจากฉันอะไรเงี้ยไม่อยู่กันดีกว่าเธอสร้างอะไรฉันบ้างบ้านนี้ก็โซ่อะไรเพื่อนๆก็จะเล่าให้ฟังพวกผู้ใหญ่สารดูบอกเฮ้ยสมเกียรติถ้าไปเที่ยวไม่เป็นไรเราเป็นเด็กนักเรียนนะถ้าเป็นสามีภรรยาระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าแล้วชาเจฮานกับมุมตัสมาฮานเขารักกันแต่ประเด็นนี้คือว่าพอมาโก้รูโอไปเที่ยวทัชมาฮานกับภรรยาแล้วถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะสถานกงสุลของอิหร่านก็โพสต์ข้อความแล้วอธิบายบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้าใจประวัติศาสตร์

0: ดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าที่คุณนั่งอยู่ต่อหน้าและภาพที่เห็นเนี่ยก็คืออารยธรรมเปอร์เชียที่คุณกำลังจะส่งไปลงนรกคุณกำลังจะส่งให้ย้อนกลับไปอยู่ในยุคหินคุณจะทำลายอารยธรรมไม่ให้สิ้นซากในเช้าวันพรุ่งนี้จะไม่เหลืออะไรเลยที่อเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ทำเนียบขาวพูดไว้เสมอมาเขาก็เลยเย้ยมาโคโรบิโออันนี้ก็ตรวจสอบข่าวได้นะครับอันนี้ผมอ้างมาจากNDTV World นะเว็บไซต์ของ NDTV ของอินเดียแล้วก็มีคำพูดถึงสารกงสุลอธิบายต่างๆนานาแต่ผมก็อยากจะเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าทัชมาฮาลเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมออกแบบแล้วก็ศิลปะต่างๆเนี่ยเปอร์เชียล้วนๆนะครับก็คืออารยธรรมเปอร์เชียอันที่ไปนั่งอยู่ข้างหน้าเป็นการยอมสยบให้กับอารยธรรมแล้วใช่ไหมอันข้อที่หนึ่งนะครับแต่ข้อที่สองเนี่ยมันไม่ล้วนทั้งหมดเพราะว่าการก่อสร้างตามแบบแผนเปอร์เชียที่พระเจ้าชาเชฮานออกแบบไว้วัสดุขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศอินเดียช่างศิลป์ช่างแกะสลักช่างประดิษฐ์อัญมณีต่างๆที่ไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่อังกฤษแกะไปหมดนะครับตอนที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยครับก็เป็นคนอินเดียเพราะเนี่ยอยากจะสะดุดีคนอินเดียด้วยนะถ้าเห็นทัชมาฮาลแล้วบอกว่าเป็นเปอร์เชีย 100% อันนี้ก็ไม่ถูกนะมันต้องอธิบายว่าเปอร์เซียผสมอินเดียหมายความอินเดียคือช่างศิลป์ผู้สร้างนะครับแบบนั่นแหละเปอร์เชียนะแล้ววัสดุต่างๆก็มาจากอินเดียก็เป็นอิทธิพลเปอร์เชียนะทั้งหลายทั้งปวงบวกกับฝีมือช่างก่อสร้างชาวอินเดียและวัตถุต่างๆที่เป็นของอินเดียวัตถุอาจจะมาจากทางไกลหินอ่อนอะไรต่างๆในยุคสงครามที่ปากีสถานกับอินเดียรบกันกรณีบังคลาเทศในปี1970ประมาณโน้นนะครับหลังปี1970แล้วกันนะครับก็เวลามีสงครามเนี่ยทัชมาฮาลเนี่ยอินเดียเนี่ยรัฐบาลอินเดียเอาฟางไปคลุมหมดเลยครับไม่ให้พระจันทร์สะท้อนแสงไม่ให้แสงจันทร์สะท้อนแสงเพราะว่ากลางคืนเนี่ยหินอ่อนสะท้อนแสงสวยงามสว่างจ้าเหมาะสำหรับเป้าทิ้งระเบิดของเครื่องบินจากปากีสถานที่บินจากปากีสถานตะวันตกที่ข้ามอินเดียมาเพื่อจะไปรบกับปากีสถานตะวันออกซึ่งแยกตัวเป็นบังคลาเทศเป็นหมดเลยผมกับพวกที่อยู่หอพักอาจารย์มหาลัยก็เตือนบอกว่าตกกลางคืนต้องดับไฟหมดแบล็คเอาท์กระจกหน้าต่างทาสีดำหรือกระดาษสีดำมาปิดหมดเลยครับแล้วผมก็เป็นประธานหอภาคอีกต่างหากนะจำได้บรรยากาศแล้วทัชมาฮาลเนี่ยหลังจากนั้นก็จะได้รับพวกฝุ่นละอองกรดกัมมันตภาพเลยจากโรงงานเหมืองถ่านหินอะไรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทำให้หินอ่อนเป็นสีเหลืองๆนิดๆหน่อยๆนะครับมันเป็นหัวใจของศิลปะวัฒนธรรมเปอร์เชียด้วยฝีมือคนอินเดียที่ก่อสร้างมันขึ้นมาจึงต้องให้เครดิตร่วมกันแต่ว่าที่หน้าขำก็คือว่ามาโกริโบแกก็หารู้ไม่หรือรู้แล้วรู้ทีหลังแกก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าอารยธรรมที่แกชื่นชมแล้วก็เจ้านายแกจะทำลายก็ประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียก่อนหน้านั้นนอกจากนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้สหประชาชาติแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกก็ประกาศเตือนภัยว่าไอ้เจ้าปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นในช่วงนี้มิถุนาเริ่มแล้วนะครับ3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยอากาศจะแปรปรวนร้อนก็ร้อนจัดแล้งจัดหนาวเย็นฝนตกหนักน้ำท่วมมันจะไม่เป็นที่เป็นทางก็เรียกว่าเอลนีโญนะครับเข้าสู่เทศกาลเอลนีโญแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยลงรายละเอียดต่อไปท่านที่ทนไม่ไหวจะหาข้อมูลก็ที่จะมาผ่ามาแล้วแต่ว่าไม่ทันได้คุยเอาคุยพรุ่งนี้แล้วกันนะครับหรือวันอื่นที่เหมาะสมว่าเอลนีโญลานีญาปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรคร่าวๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งชนชายพูดเรื่องนี้ไปเยอะแล้วแต่ว่าผมก็จะขออ้างอิงสำนักงาน World Meteorological Organization หรืออุตุนิยมวิทยาโลกวันนี้รายการโลกยามเช้าหมดเวลานะครับขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีโชคดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัท

0: อสมทจำกัดมหาชน
1: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาส

0: ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569นะคะเป็นวันหยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนะคะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: และผมธนัสสิรันคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเช้าวันนี้เรามีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางการมาเลเซียเขาระงับนำเข้ากุ้งไทยนะคะแล้วก็มันเป็นข้อพิพาทมาจากการตรวจกุ้งตรวจปลากระพงของฝั่งมาเลเซียนะคะเราพบว่ามันมียาปฏิชีวนะฝั่งมาเลเซียเนี่ยก็ตรวจของไทยบ้างแล้วก็ระงับนำเข้ากุ้งไทยแต่คำถามคือมันไม่ใช่เรื่องของการตอบโต้ทางการค้าอย่างเดียวแต่มันเป็นคำถามเรื่องอาหารเราปลอดภัยแค่ไหนนะคะเราก็ยังมีเรื่องสารคดี Dispatches ของ Channel 4ที่อังกฤษนะคะเขาไปพบว่าระบบยุติธรรมอังกฤษเนี่ยปล่อยผู้ต้องหาคดีหนีลอยนวลมาบางส่วนเนี่ยมากบดานในประเทศไทยที่พัทยาอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็อุตุนิยมวิทยาโลกก็เตือนภัยเอลนิโญนะคะแล้วก็เราจะตามไปดู Open AI สำหรับสิงคโปร์ด้วยโอ้เป็นโครงการใหญ่ทีเดียวที่เรียกว่าให้โครงการ AI Passport ของประเทศไทยที่กำลังจะทบทวนเนี่ยน่าจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็มียาแห่งความหวังในการรักษามะเร็งใช่ไหมคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนเรื่องเหล่านั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันชาติอเมริกันไปติดตามกันเลยค่ะว่ามีอะไรกวนๆสไตล์ทรัมป์อีกหรือไม่ค่ะไปกันค่ะ
4: World Update
3: ชาติเดือนหน้านะครับ4กรกฎาคมโฟร์ทอปจูไลก็เป็นวันที่ชาวอเมริกันเนี่ยเฝ้ารอกันนะครับปีนี้เนี่ยครบ250ปีด้วยก็ทำให้มีกิจกรรมสำคัญสำคัญมากมายนะครับสถานทูตทั่วโลกรวมถึงไทยก็ได้โหมโรงแล้วนะครับนะนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้ที่ครองตำแหน่งในวาระเนี่ยนะครับต้องมีงานใหญ่นะครับนอกจากวันชาติแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกกำลังจะมานะครับแล้วก็ยังจะมีโอลิมปิกด้วยนะครับเป็นวาระงานสำคัญที่เขาเรียกว่าโอ้โหลงมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับตามที่ข่าวก็บอกเองว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ได้คุ้นคิดเกาะติดเรื่องของการฉลองวันชาตินะครับแต่พอสไตล์ทรัมป์อย่างที่เราเห็นนะครับแต่ตรงไหนมันก็เกิดความปั่นป่วนไปจริงๆนะครับไม่ได้อคติเลยแต่ลองดูแล้วกันนะครับฟังดูแล้วกันว่ามันปั่นป่วนยังไงนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่เขาก็ได้ดำเนินการแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงประเทศขาเมืองต่อเนื่องเลยสำหรับ250เนี่ยนะครับวันชาติ250ปีตั้งแต่ปี1776วันประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกานะครับก็จริงๆแล้วในสหรัฐอเมริกาก็มีคล้ายๆกับเรานะฮะจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มาคอยดูแลเวลาเกิดจัดพิธีสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับที่อเมริกาก็มีเหมือนกันแล้วก็250ปีเนี่ยจัดตั้งมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะปี2016นู่นนะเป็นคณะกรรมการของรัฐสภานะครับเรียกชื่อว่าอเมริกา250อเมริกา250เนี่ยนะครับแต่ในทรัมป์มาปุ๊บชนะการเลือกตั้งครองตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วก็เลยตั้งนะองค์กรขึ้นมาทับซ้อนกันไว้ชื่อว่า Freedom 250 Freedom 250เสรีภาพ250เนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรกึ่งรัฐบาลนะมีหน่วยงานมีอะไรต่างจัดการแบบแนวทางรับบริจาคด้วยนะครับแล้วก็จัดงานนู่นงานนี้ใช้ชื่อ Freedom 250เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานต่างๆอีเวนต์ต่างๆแล้วก็โครงการต่างๆก็หลักๆนะจะมีเรื่องของการจัดงานนี่นะครับฉลองนะฮะวันที่4กรกฎาคมแล้วก็โครงการให้ความรู้นะฮะห้องสมุดเคลื่อนที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ กิจกรรมปาร์ตี้ฉลองแต่ละจุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูจะเรียกว่าฉายมากกว่าทับซ้อนหน่วยงานหลักที่น่าจะดูแลเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแต่อเมริกา250เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่ไม่ฝักฝ่ายการเมืองก็คือมี2ฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมกันนะ2พรรคใหญ่มาร่วมกันเดโมแครตกับรีพับลิกันแต่ Freedom 250นี่ในทรัมป์ก็ตั้งตามที่เขาต้องการเลยนะครับผู้ที่มาเป็นหัวหน้าหรือใหญ่ก็เป็นอดีตสมาชิกครม.เขาด้วยนะครับก็มีหลายคนโพสต์ลงต่างงานใหญ่นะครับที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับไป2สัปดาห์เลยหลังจากควบวันที่4กรกฎาคมไปด้วยเริ่มตั้งแต่วันที่25นะครับมิถุนายนก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฟร์ National Fair หรืออะไรประมาณนี้นะครับที่ National Mall เป็นสถานที่อนุสรณ์สถานใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีก็จะมีคอนเสิร์ตมีงานแฟร์นะคงจะเป็นงานใหญ่เลยครับก็มีศิลปินมาจัดการแสดงขึ้นป้ายไว้นะครับขึ้นป้ายโฆษณาไว้9คนนะจัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์กว่าใช่ไหมก็คงจะวนเวียนแวะเวียนมาแต่ปรากฏประกาศชื่อไป2วันศิลปินกว่าครึ่งครับจาก9คนนี้5คนเป็นน้อยตอนนี้ณเวลานี้นะครับประกาศถอนตัวบอกว่าเออได้รับข้อมูลมาไม่ครบไม่ถูกต้องชี้นำไปในทางผิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะจะไม่ฝักใฝ่การเมืองแต่เข้าใจผิดอย่างคนหนึ่งมาร์ตินาแม็กไบร์นะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการคันทรีเลยก็บอกว่าดิฉันไม่รู้เลยว่าไม่ได้บอกอะไรเจ็บแสบอะไรมากมายก็บอกว่าเนี่ยเธอไม่รู้ไม่เข้าใจผิดไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นงานที่ฝักใฝ่การเมืองนะเพราะฉะนั้นเธอก็ผิดกับแนวทางของเธอก็จะไม่ร่วมก็คล้ายๆกับรายงานที่ออกมาสำหรับคนอื่นๆด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครออกไปด้วยหรือเปล่าบางคนบอกเลยว่าไม่ได้รับการติดต่อเลยนะครับประกาศชื่อไปไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับการทับถามไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ในทรัมป์ก็หัวเสียครับโพสยังไงรู้ไหมคุณนิกาโพสว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นศิลปินระดับต่ำนะก็ไม่ต้องมาสิ้นเปลืองนะได้รับเงินค่าจ้างเนี่ยสูงเกินกว่าควรเพราะฉะนั้นควรจะเอาคนที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ไปที่ไหนเรียกคนดูได้เพียบแน่นอนยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเอลวิสเพรสลีย์สมัยรุ่งเรืองซะด้วยซ้ำนั่นคือจุดใครครับเป็นกันนิกาน
2: ึกไม่ออกเหมือนกัน
3: ตัวเขาเอง
2: นี่เหรอ
3: ตัวเขาเองครับบอกว่าเป็น greatest of all times ประธานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดจะจัดแรลลี่เลยนะตั้งชื่อมาใหม่เลยนะครับไม่ต้องมีคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมจะจัดแนวทางแบบเรียกคนมันฟังนี่แหละและรองใหญ่ยิ่งในระดับโลกเลยนะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีความปั่นป่วนอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกวิจารณ์ว่าหาเงินหาทองหาพวกพ้องจะจัด UFC UFC ก็คือ Ultimate Fight Championship นะครับเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับแบบผสมผสาน MMA นั่นเองก็มีมวยไทยด้วยชาวไทยหลายคนก็นิยมชมชอบในการก็เจ้าของดานาไวเนี่ยสนิทชิดเชื้อกับนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วก็ดอดเข้าไปที่ทำเนียบขาวแล้วก็คุยกันหลังจากนั้นก็ประกาศมานะครับวันที่14มิถุนายนนี้กลางเดือนนี้วันเกิดของนายทรัมป์80ปีก็จะมีการจัดตั้งการนี้ทำแล้วนะครับตามภาพที่เราขึ้นให้ดูก็จะเห็นทำเนียบขาวเนี่ยมีสังเวียน MMA จัดขึ้นนะครับรองรับได้ประมาณ 8,000 คนก็จะเชิญคนที่บริจาคเงินกับ Freedom 250เข้าไปนะแล้วก็เอาทำเนียบขาวเป็นจะเรียกว่าเป็นพร็อพประกอบก็ได้นะครับเป็นแบ็คดรอปนะครับเป็นครั้งแรกเลยจัดงานแข่งขันกีฬาอาชีพบนพื้นที่ของทำเนียบขาวนะครับก็ไปวันเกิดของเขาก็ถูกตำหนิอีกแล้วก็จะมีเรื่องของการออกธนบัตรบ้างนะครับ250มีใบหน้าของเขาใช้บัตรอุทยานแห่งชาติก็จะมีใบหน้าลายเซ็นของเขาเหรียญที่ระลึกเหรียญทองก็จะมีหน้าของในสภาพออกไปโอ้โหเป็นหลายสิ่งที่ก็ทำให้คนเนี่ยตันป่วนไปมีการแม้กระทั่งหมวกครับหมวกฉลอง250สีแดงนะเป็นรูปก็มีเมาส์รัชมอร์มีชื่ออะไรของนายทรัมป์เข้าไปแล้วก็เฉลิมฉลองกันก็ไปตั้งในที่ประชุมครม. นะโดยที่ไม่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีรู้หรือเปล่าวันนั้นรู้สึกว่าจะต้องมีกำหนดการอื่นซะด้วยซ้ำแต่เจ้าตัวนี่บอกว่าเรียกประชุมครม.ด่วนเลยแล้วก็ตั้งหมวกไว้นะครับหมวกนี้ราคาประมาณที่เป็นเงินไทย 1,800 บาทแต่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าผลิตโดย Trump Organization ของตัวเขาเองของลูกหลานเขาเนี่ยครับเอามาตั้ง ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหมันแรกนี่เป็นสิ่งที่แค่น้ำจิ้มนะครับรับรองว่าเดี๋ยวคงมีอีกมากมายผุดออกมานะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของการทำกระบวนการให้สวยงามตามสไตล์ทรัมป์นะครับมีการผุดไอเดียมาแล้วจะสร้างซุ้มประตูขนาดใหญ่สูง250ฟุตเพื่อฉลองซึ่งก็มีการประท้วงออกมาแล้วรวมไปถึงการสร้างปรับปรุงหรือว่าโครงการต่างๆที่ผู้คนเนี่ยจับจ้องมากทีเดียวนะครับรวมไปถึงไอ้สระ reflecting pool ด้วยนะที่โอ้โหใช้เงินมากมายทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเวิร์ลอัปเดตเช้านี้ครับ
2: เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทาง Channel 4สถานีโทรทัศน์ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยรายการ Dispatches ซึ่งเป็นรายการสารคดีข่าวแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะเขาได้เผยแพร่สารคดีข่าวหัวข้อที่ชื่อว่า Hunting Britain Fugitive นะคะก็คือตามล่าผู้ต้องหาหนีคดีของอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นฉายภาพระบบยุติธรรมของสหราชอาณาจักรที่ตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตนะคะเพราะว่ามีจำนวนอาชญากรหรือผู้ต้องหาคดีที่เขาเรียกว่าคดีรุนแรงร้ายแรงข่มขืนฆ่านะคะหรือว่าคดีเศรษฐกิจที่แบบมูลค่าสูงสูงเนี่ยหลบหนีคดีไม่มาขึ้นศาลหรือแม้แต่ว่ามาขึ้นศาลแล้ววันพิพากษาคดีเนี่ยก็ไม่มาคุณธนัทคือหนีเนี่ยเยอะมากขนาดที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสารคดีชิ้นนี้เนี่ยเขาพบว่าตำรวจในอังกฤษแล้วก็เวลเนี่ยได้รับหมายจับเปิดประเภทไม่มาศาล 60,000 ฉบับแค่เฉพาะในปี 2,568 คือปีที่แล้วเท่านั้นเองนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เลยจากปี 2,564 นะคะนั่นหมายความว่ามีอาชญากรเกือบ 60,000 คนเลยที่หลบหนีการพิจารณาคดีแต่ความน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าสารคดีชิ้นนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาตามไปดูว่าแล้วหนีอย่างไรหนีไปที่ไหนนะคะซึ่งเขาก็ตามคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าดารินฮอลนะคะเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่ถูกตัดสินคดีสมคบคิดค้ายาเสพติดอาวุธปืนจำโทษจำคุก15ปีนะคะไม่มาขึ้นศาลเมื่อ2ปีที่แล้วพฤศจิกายนปี68กดว่าในโซเชียลมีเดียของเขาคุณธนัทใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่ในคลับมีสาวๆล้อมรอบแล้วก็มีเคยขึ้นมวยไทยแม็กซ์มวยไทยนะคะMax Muay Thai Stadium ที่พัทยาเมื่อวันที่31มกราคมปี2568ด้วยคุณผู้สื่อข่าวของ Dispatches นี่แหละค่ะก็พยายามตามนะคะแต่ว่าระหว่างที่ยังตามคนนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็มาที่พัทยานี่แหละค่ะแล้วเขาก็บรรยายว่าพัทยาเนี่ยก็รู้จักกันในนามเมืองบาปนะเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวทางเพศแล้วก็เป็นแหล่งอาชญากรรมที่ขึ้นชื่อระดับโลกแม้ว่าไทยจะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอาณาจักรแต่ที่นี่กลายเป็นที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหาคดีหนีคดีชาวอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังที่ชมอยู่ทางไลฟ์เนี่ยเน้นเปิดภาพในคลิปของสารคดีของ Dispatches ลงไปด้วยนะคะก็จะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยไปพบนายเอดีเป็นผู้ต้องหาชาวอังกฤษคนหนึ่งนะคะที่หลบหนีมาอยู่พัทยาข้อหาของเขาเนี่ยก็คือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดนะคะเขาหลบหนีบอกว่าจากอังกฤษเนี่ยโอ้ยไม่เห็นยากเลยก็แค่ซื้อจองเที่ยวบินราคาประหยัดเพราะว่าเวลาที่ถูกจับหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยศาลอังกฤษจะไม่ได้ยึดพาสปอร์ตหรือว่าไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะคะฉะนั้นเนี่ยเขามีเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตม. ก็ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะคะแต่คุณธนัทคะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยหนีคดีสำหรับคนไทยเนี่ยเรียนคิดว่าอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยใช้พัทยาไม่ใช่แค่ที่จุดหนีคดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าคือลักลอบขนกัญชาเนี่ยไปที่ฝั่งอังกฤษด้วยแล้วก็แบบก็กัญชาหาซื้อไม่ได้ยากมาไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคะเขาบอกว่าใครที่พ้นจากเขตสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถสมาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วเขาไอ้นายเอดีคนนี้เนี่ยนักโทษหนีคดีเนี่ยเขาบอกว่าพัทยามีด้านมืดแล้วก็มีความเสี่ยงหากพูดถึงโรคอาชญากรรมในพัทยาอย่างเปิดเผยเกินไปเขาบอกว่ามีการเสียชีวิตอย่างลึกลับในพัทยามีศพที่ลอยมาติดชายหาดนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาไม่อยากไปจับไปติดคุกที่สหราชอาณาจักรฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ที่นี่ดีกว่าแถมยังทำมาหากินด้วยการส่งลักลอบส่งยาเสพติดส่งเพราะว่าในอังกฤษมันยังเป็นยาเสพติดนะคะกัญชาซึ่งถ้าเราดูสถิติเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมตำรวจของสหราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้พยายามติดตามอย่างเข้มข้นนะคะแต่เสียคดีของ BBC เองเนี่ยก็เคยพบว่าในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามลักลอบนำกัญชาไปยังสหราชอาณาจักรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะมีผู้กระทำความผิดถึง800คนรวมกัญชาได้ถึง26ตันเลยทีเดียวเกือบทั้งหมดก็มาจากประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคือกลายเป็นสวรรค์ไม่ใช่แค่สวรรค์ของนักโทษหนีคดีในอังกฤษนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสวรรค์สำหรับพวกนี้ในการลักลอบนำกัญชาเข้าไปทำกำไรที่สหราชอาณาจักรด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
5: เรื่องของสภาพภูมิการและก็ภัยที่มันจะมาในปีนี้นะครับในปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะ
2: คุณธนัทคะคุณธนัทคะอาจจะปิดกล้องก่อนไหม
5: ครับครับ
2: สองสามวันนี้ดิฉันว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่คือหลังควบรวมเนี่ยอาการรุนแรงมากเลย
5: ดีขึ้นไหมคร
2: ับ ดีขึ้นค่ะ
5: ครับก็เป็นเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศครับมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลก
2: คุณธนัทคะยังไม่ได้เดี๋ยวดิฉันเอาอีกเรื่องหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวคุณธนัทค่อยเข้ามาใหม่ลองต่ออีกครั้งนะคะค่ะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเน้นเริ่มอีกเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันคือตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องโครงการThailand AI Passport ใช่ไหมคะที่กระทรวง DE บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นเนาะเพราะว่ากระทรวง DE เนี่ยเตรียมดำเนินการโครงการเนี่ยด้วยงบประมาณ 1,621 ล้านบาทเพื่อจัดหา AI ระดับโปรพรีเมียมจำนวน12โมเดลจากผู้ให้บริการชั้นนำของโลกนะคะให้ประชาชนคนไทย5ล้านคนได้ใช้เป็นเวลา1ปีโครงการเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เป็นการแค่แจก AI Pro อย่างเดียวแต่เป้าหมายคือ Learn to Earn มุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพผ่านหลักสูตร Upskill นะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเยอะมากนะคะคำถามที่มีเนี่ยอย่าง5คำถามใหญ่ๆเนี่ย4คำถามใหญ่ๆก็คือว่าเหตุใดต้องกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ไว้ที่5ล้านคนนะคะคือมันไม่ได้มาจากการศึกษาใดๆเลย2เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ TOR คือ TOR ในรายละเอียดเนี่ยน้อยมากแถมยังมีเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขานะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการใช้ AI แล้วก็ยังมีเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าซื้อโทเค็นแบบรวมศูนย์จัดสรรการใช้งานตามความต้องการอาจจะใช้งบประมาณแค่ประมาณหลักร้อยล้านบาทเท่านั้นเองแทนที่จะเป็นหลักพันล้านบาทนะคะแล้วก็คำถามที่4ก็คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบริษัทที่ได้รับงานกับเครือข่ายทางการเมืองถ้าพูดง่ายก็คือระบบสีน้ำเงินนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยก็บอกแล้วนะคะ ว่าจะมีการทบทวนนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทบทวนในแง่มุมอย่างไรเรียนเลยจะพาไปที่สิงคโปร์ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะที่สิงคโปร์เนี่ยเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย Open AI เขาเปิดแถลงข่าวร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์นะคะชื่อโครงการ Open AI for Singapore คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนถามไปกระทรวง EE ว่าเอ๊ะทำไมแทนที่เราจะซื้อเป็นแค่ผู้ใช้อย่างเดียวทำไมไม่ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆ Big Tech เหล่า AI เหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาเนาะก็จะมีคำอ้างของกระทรวง DE ว่าบริษัทใหญ่พวกนี้เนี่ยเขาไม่ติดต่อโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็บอกเอ้านี่ไงสิงคโปร์ Open AI เนี่ยมาแถลงข่าวร่วมเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเรียนไปพบว่าในเว็บไซต์ของ Open AI เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะเขา อยู่ในส่วนของกิจการระดับโลกนะคะเขาก็บอกว่าขอแนะนำ Open AI for Singapore วันนี้ที่งาน ATX Summit นะคะในสิงคโปร์เราเปิดตัว Open AI for Singapore เป็นความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศของสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติสิงคโปร์นะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้ AI กำลังกลายเป็นสิ่งพื้นฐาน Open AI for Singapore จึงพร้อมเข้าไปสนับสนุนเป้าหมายนะคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยงบประมาณมากกว่า300ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งก็ตกประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทโดยมุ่งเน้น2ด้านนะคะก็คือมุ่งความช่วยเหลือองค์การต่างๆในสิงคโปร์ให้ประยุกต์ใช้ AI ระดับแนวหน้าแก้ปัญหาที่ยากและท้าทายพัฒนาบุคลากรความสามารถด้าน AI รุ่นใหม่ระดับท้องถิ่นแล้วก็ช่วยให้ผู้คนแล้วก็ธุรกิจทั่วสิงคโปร์ได้รับประโยชน์จาก AI มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถสร้างงานด้านเทคนิคในสิงคโปร์มากกว่า200ตำแหน่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็ยกระดับสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางระดับโลกสำหรับกลุ่มวิศวกรส่วนหน้านะคะแล้วก็ในความร่วมมือนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ Apply AI Lab เนี่ยสามารถสนับสนุนงานที่สอดคล้องเป้าหมายของภารกิจ AI แห่งชาติไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านบริการสาธารณะภาคการเงินภาคสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเมื่อลักษณะงานเติบโตขึ้นสิงคโปร์ก็ทีมงานก็ขยายขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าผ่านโครงการ Open AI Singapore แล้วเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกับภาครัฐพันธมิตรนะคะเพื่อสร้างทักษะความรู้ที่สิงคโปร์จำเป็นต้องใช้ในอนาคตก็คือทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ GovTech นะคะซึ่งจะพัฒนางานความร่วมมือต่างๆสนับสนุนครูผู้สอนผ่าน AI Academy สาขาสิงคโปร์ Hackathon Codex for Teacher นะคะแล้วก็เปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมวิศวกรส่วนหน้าเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรความเชี่ยวชาญประยุกต์ใช้ AI ระดับท้องถิ่นแล้วก็เข้าร่วมโครงการ National AI Impact โปรแกรมเพื่อยกระดับความสามารถด้าน AI ให้กับกลุ่มแรงงานสายเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งรวมทั้งการนำ Codex มาปรับใช้ในการทำงานซึ่งเขาก็บอกว่าก็จะช่วยผู้คนแล้วก็ธุรกิจทั่วสิงคโปร์ได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากให้การทบทวนโครงการ GHAI Passport ของไทยเนี่ยพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วยล่าสุดเนี่ยทางสมาคม AI ไทยนะคะเขาเสนอ8ข้อสำหรับโครงการให้มีการปรับปรุงนะคะก็คือ1วางกลยุทธ์แพลตฟอร์มเพื่อลดต้นทุนโทเค็นนะคะเปิดทางให้นักพัฒนาเข้าถึงโทเค็นขั้นสูงสนับสนุนโมเดลLLM ที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะแล้วก็ลงทุนด้านโครงสร้างอย่างต่อเนื่องวางบทบาทเป็นจุดเชื่อมจุดเปิดตัวนวัตกรรมรายงานการใช้โทเค็นอย่างโปร่งใสจัดสรรงบประมาณซื้อเครดิตจาก AI Startup ไทยเพื่อกระจายโอกาสสู่ประชาชนแล้วก็ SME แล้วก็มีระบบการดูแลแล้วก็ตรวจสอบ AI Governance ที่เหมาะสมกับโครงการด้วยนะคะงบประมาณเนี่ยถึงแม้จะ 1,600 ล้านอาจจะดูไม่มากนะคะแต่ถ้าสร้างเรื่องดีๆมันก็ทำได้ถ้าทุจริตก็ได้เยอะทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอีกเรื่องนึงค่ะ
5: ต้องขออภัยผู้ฟังนะครับต้องขอซาวด์เช็คอีกนิดนึงทดสอบเสียงเป็นไงครับ
2: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
5: ข่าวดีครับขออภัยด้วยนะครับมาดูกันเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ตกค้างอยู่สักครู่นี้ก็คือคำเตือนจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกขึ้นใหม่ครั้งนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์เดลตาโยก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะแล้วก็มีหลักฐานว่าจะเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นแล้วในเดือนนี้นะครับทั้งโลกแล้วต้องเตรียมตัวเตรียมการสำหรับการกลับมาของเอลนีโญในปีนี้ซึ่งจะทำให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงมากยิ่งขึ้น

0: ใจด้วยนะครับนะก็จะทำให้บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกชุกมากขึ้นก็มีความเสี่ยงเรื่องของอุทกภัยนะครับแผ่นดินถล่มต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไปแล้วก็บ้านเราเนี่ยเรื่องของซูเปอร์เนโยนะครับปรากฏการณ์เนโยก็เกิดขึ้นเพราะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับเฉลี่ยอย่างน้อย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปขณะนี้ก็มีแนวโน้มทะลุเพดานนี้แล้วนะครับในช่วงพีคเนี่ยพูดกันที่ประมาณ2องศาขึ้นไปสูงมากกว่าระดับเฉลี่ย2องศาก็รุนแรงมากครับที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเราก็เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยในรอบ50ปีที่ผ่านมานี่จะเป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3เปรียบเทียบได้ง่ายๆเมื่อช่วงปีต้มยำกุ้งคุณกัลลิกาช่วงนั้นก็มีเอลนีโญนะครับในสมัยนั้นก็ถือว่าโอ้โหมันรุนแรงแล้วแต่เทียบไม่ได้เลยนะครับกับเอลนีโญในปัจจุบันพอสมนี้เพราะว่าโอ้โหเท่าที่ผ่านมานะครับ10ปีที่ผ่านมาก็ทำลายสถิติมาตลอดอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิสูงที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะทำผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปนะครับเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยปีหน้าก็น่าจะทำลายสถิตินะเป็นปีที่ร้อนที่สุดแรงที่สุดด้วยต่อไปแต่ว่าระยะที่จะเกิดขึ้นสำหรับบ้านเราเนี่ยนะครับเกษตรพืชอุตสาหกรรมข้าวนะครับพืชที่ต้องใช้ปริมาณน้ำสูงนะครับที่ต้องผลิตในประเทศอื่นๆทั้งฝ้ายทั่วเหลืองและต่างที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญนะครับก็จะส่งผลเรื่องแรงนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยเกษตรกรเนี่ยกำลังขาดแคลนเรื่องของปุ๋ยอยู่แล้วนะครับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็สูงขึ้นจากสงครามอิรักประธานต่างๆก็สะดุดหยุดลงนะครับช่องแคบของมุสที่เป็นเส้นทางขนส่งปุ๋ยยูเรียประมาณเกือบ 30% ของโลกเนี่ยมันติดขัดอยู่นะครับราคาก็รุนแรงนั้นก็มาซ้ำเติมเรื่องนะครับคุณประธานโดยจากสงครามนี้จะเกิดอะไรว่ามันคงด้านที่มาแล้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเกิดซูเปอร์เอ็นโยขึ้นมานะครับอาจจะเกิดผลผลิตเป็นส่งผลต่อการผลิตในเรื่องแรงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นกำเนิดขณะนี้ทางองค์การอนุรักษ์ก็บอกว่าสถานการณ์จะทำให้เป็นเหมือนกับศาสตร์น้ำมันลองเป็นเชื้อเพลิงนะครับว่าผลกระทบจะทำให้รุนแรงมากขึ้นการเดินทางต่างก็จะกระทบด้วยนะครับการช่วยเหลือต่างก็จะรุนแรงก็จะทำไม่ได้เต็มที่มากขึ้นนะครับก็ที่เกิดขึ้นนะครับช่วง 2-3 ปีที่อย่างที่บอกไปมันเป็นหนึ่งในเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดแล้วนะครับตอนปีนั้นเนี่ยก็มีอาการหนักหนาสาหัสอยู่นะครับแทบทุกส่วนของโลกใบนี้ก็จะเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง3-2 เดือนนะแล้วก็ปกติแล้วนะครับจะเกิดขึ้นสูงแต่ครั้งนี้มันจะลากยาวไปกว่านั้นไปถึงต้นปีหน้าเลยเป็นกันกันนะครับความร้อนแรงจะลุกลามไปถึงเท่าไหร่นะครับจะถึงเปษาช่วงสงกรานต์ปีหน้าเลยนะครับนะจนเป็นช่วงนี้เราก็บางคนบอกว่าก็ดีนะจะไม่ฝนตกน้อยลงหมดแต่สำหรับพืชผลการเกษตรต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นการแปลงที่อาจจะรับมือได้ยากยิ่งครับเพราะฉะนั้นต้องมีมาตรการเป็นเรื่องเนี่ยที่เป็นคำเตือนที่กล้าจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับนี่เป็นอัปเดตเรื่องซูเปอร์เรนโยกัน
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะ
0: ครับดูข่าวนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมก็เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับการศึกษาอะไรซึ่งเป็นกระทรวงที่แรงนะครับก็มีการศึกษาออกมาเป็นข่าวดี2ชิ้นด้วยกันครับเกี่ยวกับยาลดน้ำหนักกับยาปฏิชีวยะใช่ไหมเป็นการในการทดสอบหรอก
1: ค่ะคุณธนัทคะเดี๋ยวให้น้องทางรายการโทรศัพท์ไปดีกว่าค่ะเพราะว่าเสียงมันมีปัญหาจริงๆค่ะค่ะ
0: ขอไปนะขอทดสอบอีกครั้ง
1: ค่ะ
0: ขอสักครู
1: ่ค่ะค่ะซึ่งคุณธนัทเนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องยาเนาะเพราะว่ามันเป็นความหวังอยู่เหมือนกันเข้าใจว่าเป็นยาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งตับอ่อนระยะลุกลามนะคะซึ่งทางสวของสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งเนี่ยใช้แล้วก็บอกว่าเออรู้สึกความเจ็บปวดเนี่ยน้อยลงนะคะซึ่งตอนนี้

0: ก็อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าเนี่ยมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องยาเหมือนกันคือเรื่องยาปิดตาลดความอ้วนตรงนี้เนี่ยคือคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้มีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่อยากให้ขอให้ระมัดระวังเรื่องยาปิดตาลดความอ้วนมากหน่อยเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการโปรโมทให้ใช้กันแบบถึงขั้นที่ไทยรัฐลงว่าคือเขาใช้ปากกาจิ้มกันหมดเนี่ยจะเป็นยังไงว่าคนธนาดีขึ้นค่ะค่ะเหมือนดีขึ้นนะเมื่อกี้เสียงที่ส่งมาต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันเล่าเรื่องไอ้การลดความอ้วนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนใช้กันเยอะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะเชิญเลยค่ะคุณธนาคะเล่าเรื่องยาได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะต่อได้เลยค่ะเรื่องยา
1: ก็เป็นยาที่ในกลุ่มเรื่องของยาลดน้ำหนักนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณกานิกาครับ
0: ค่ะได้ยินค่ะชัดเจนค่ะ
1: โอเคก็เป็นยาลดน้ำหนักนะครับเป็นสิ่งที่สมาคมเนื้องอกวิทยาคลินิกแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า ASCO เนี่ยเขาก็ทำการศึกษามานะครับก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า GLP-1 นะฮะที่ใช้ในการลดน้ำหนักนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาแต่พอมาทดสอบแล้วนะครับปรากฏว่าเอามาใช้ในผู้คนเนี่ยนับแสนคนศึกษากันมาหลายปีนะครับอายุตั้งแต่45ถึง80ปีที่มีน้ำหนักเกินเพราะว่ากลุ่มยากลุ่มนี้ GLP-1มีอัตรานะครับช่วยลดอัตราเกิดมะเร็งเต้านมถึง 30% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยานะครับแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆก็ลดไปลดน้ำหนักก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับนะแล้วมีลดความเสี่ยงของมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ยังป้องกันมะเร็งใครเป็นมะเร็งแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลุกลามไปด้วยนะครับนะผู้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับระยะ1ถึง3จำนวนกว่า12,000คนยาเนี้ยช่วยลดเชื้อมะเร็งที่จะลุกลามไปอยู่ระยะที่4ไม่ให้กระจายไปได้ถึง 38-50% เลยนะครับมะเร็ง4ชนิดหลักก็คือมะเร็งปอดเต้านมลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับเนี่ยก็เป็นจุดที่นักวิจัยเขาสนใจศึกษานะครับแล้วก็จะดูวันเพิ่มเติมด้วยว่าจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้โดยตรงด้วยหรือไม่นะครับการเข้าไปช่วยทำให้ร่างกายนะลดการอักเสบในร่างกายจากมะเร็งด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับงานอีกตัวหนึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับทางสมาคมมะเร็งวิทยาคลินิกเนี่ยก็ได้จัดการทดสอบเหมือนกันยากลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทดรักเนี่ยนะครับก็ใช้การทดลองเนี่ยไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะครับมีทั้งที่อังกฤษฝรั่งเศสสเปนออสเตรเลียผู้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกกระเพาะปัสสาวะตับลำไส้ปอดศีรษะที่คอนะครับใช้ยานะครับสมาร์ทดรักเนี่ยเข้าไปช่วยเป็นการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับทำหน้าที่เหมือนเรียกว่าอาวุธเนี่ยนำวิถีเลยนะครับเข้าไปโจมตีเฉพาะเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำร้ายเซลล์ดีนะครับต่างจากการทำคีโมเทอราปีทั่วไปก็การศึกษาล่าสุดก็สร้างความตื่นเต้นดีใจนะครับเพราะว่ายาอัจฉริยะตัวใหม่นี้ก็มีรหัสชื่อว่า GRWD5769 นะครับนักวิทยาศาสตร์หลายชาตินี่ก็บอกว่าการพัฒนายาอัจฉริยะนี่ออกมาก็ป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งหลบซ่อนจากระบบภูมิคุ้มกันนะครับหากคิดตามไปเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับมีการใส่หน้ากากของเซลล์มะเร็งอยู่นะครับยาตัวนี้ก็เป็นกระชากหน้ากากมันออกมาปกติแล้วเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะเปลี่ยนแปลงเนาะปรับตัวเองปรับเปลี่ยนเอนไซม์เพื่อเหมือนกับสร้างหน้ากากขึ้นมาทำให้ตัวเองล่องหนนะครับจับตัวไม่ได้ตามได้จับผู้ร้ายไม่ได้ว่างั้นเถอะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็มองไม่เห็นเข้าไปทำลายไม่ได้แต่ยาอัจฉริยะตัวนี้นะครับสมาร์ทดรักตัวนี้ก็เข้าไปยับยั้งเอนไซม์นั้นทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเผยตัวออกมากระชากหน้ากากนั่นเองนะครับก็ได้ผลรักษาอย่างน่าทึ่งทีเดียวนะครับควบคุมเช่นนอกจากควบคุมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองการรักษาใดๆแล้วเนี่ยเอาไปทดลองด้วยนะครับสามารถทำให้ก้อนเนื้อนะครับทูเมอร์เนี่ยยุบลงได้อย่างน้อย 30% ในมะเร็งที่รักษา6ชนิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับลำไส้ป ปอดศีรษะและลำคอนะครับไม่ให้ลุกลามไปด้วยนะครับนานกว่า6เดือนผู้ป่วยหลายรายเลยมีผลข้างเคียงต่ำมากนะครับเพราะว่าเป็นยาที่มุ่งเฉพาะเจาะจงเหมือนวิถีขีปนาวุธนำวิถีว่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการแพทย์เนี่ยพัฒนาอีกด้านการค้นพบแบบนี้มันก็ต้องไปต่อยอดอีกนะเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นว่าตัวไหนมันมีกลไกอย่างไรแต่อย่างน้อยนะครับก็คลำมาถูกทางแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดไฟแต่ต้นลมแล้วก็บรรเทานะครับการลุกลามของทั้งยาลดน้ำหนักแล้วก็ยาฉีดยานี้ก็เป็นข่าวดีด้านวงการแพทย์เกี่ยวกับการรักษามะเร็งของ World Update เช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
0: ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะ HSBC เตือนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเข้าสู่ภาวะ super squeeze หรือว่าภาวะตึงตัวรุนแรงด้านอุปทานนะคะอาจจะรุนแรงขึ้นหากช่องแคบของมูสยังไม่กลับมาเปิดใช้งานปกติขณะที่นักหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody Analytics นะคะได้เตือนว่าสหรัฐกำลังเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสงครามกับอิหร่านยังคงผลักดันราคาพลังงานพุ่งสูงนะคะส่วนราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1% แตะระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ส่วนทองคำทรงตัวค่ะแล้วก็มีคำเตือนนะคะจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงออกแถลงการเรียกร้องให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ให้ทำการเสริมความแข็งแกร่งด้านความป้องกันปลอดภัยไซเบอร์เพราะว่าตอนนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนโดย AI นะคะมีความซับซ้อนแล้วก็มุ่งเป้าจบตีมากขึ้นค่ะส่วนธรรมยาตรานะคะเพื่อปกป้องแม่น้ำข้ามพรมแดนเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะก็ผ่านที่แม่อายเชียงใหม่มีชาวต่างชาติหลายรายนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นพม่าบราซิลอเมริกาจีนก็เดินไปร่วมธรรมยาตราครั้งนี้ด้วยเพื่อศึกษาปัญหาแม่น้ำข้ามพรมแดนด้วยกันค่ะคุณธนาคะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องกุ้งไทยกระพงมาเลย์ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: กับผมในการ45นาทีนะครับกลับเข้าสู่เช้าทันโลกกับผมธนัทและคุณกัญญิกานะครับเราจะไปกันที่ Big Story นะครับเรื่องของการที่มาเลเซียแบนนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นแต่งที่เราเกษตรกรพี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะครับต้องพึ่งการส่งออกไปที่นั่นถึง 200-300 ตันต่อวันเลยนะครับผลกระทบจะเป็นอย่างไรมาตรการที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้นะครับไปติดตามใน Big Story ครับ
3: Big Story
4: ค่ะตอนนี้กระทรวงเกษตรนะคะก็มีแผนจะหารือทางมาเลเซียเนี่ยวันที่8มิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ส่งไปที่มาเลเซียแต่มันส่งไปที่สิงคโปร์ด้วยก็ผ่านโดยผ่านมาเลเซียนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่อย่างนี้ค่ะคุณธนัทคะคือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางมาเลเซียเขาระงับนำเข้าปลากระพงและกุ้งไทยทั้งหมดนะคะคือย้อนกลับไปเนี่ยก็คือว่าเมื่อปี2568เนี่ยไทยเนี่ยตรวจพบยาต้านจุลชีพหรือว่าแอนติบายโอติกนะคะในกลุ่มโฟโอโรควินโนโรนจากปลากระพงขาวแช่เย็นแล้วก็แช่แข็งที่ส่งจากมาเลเซียไทยเนี่ยก็เลยยกระดับมาตรการที่เขาเรียกว่า SPS Sanitary and Phytosanitaryตรวจเข้ม 100% ทำให้การส่งออกของพงมาเลเนี่ยก็เรียกว่าชะงักมาเลเซียเนี่ยก็เลยสวนกลับ1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคือวันแรกที่กระพงไทยเนี่ยต้องแนบ Certificate of Analysis ทุกชุดก็คือใบรับรองการวิเคราะห์สารตกค้างนะคะแล้วก็ระงับนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราว5สายพันธุ์ก็คือกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งลายเสือน้ำตาลแล้วก็กุ้งน้ำเงินนะคะซึ่งตอนนี้ก็สร้างความเดือดร้อนประเด็นสำคัญเนี่ยคุณธนัทมันไม่ใช่เรื่องแค่การตอบโต้ทางการค้าแต่ครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนไม่ว่าทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายมาเลเซียเนี่ยมันสะท้อนถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าสถานการณ์เชื้อดื้อยาวิกฤตที่รายการเราเนี่ยพูดหลายครั้งเนอะว่าการใช้ยาต้านจุลชีพเนี่ยที่มันมากเกินความจำเป็นเนี่ยไม่เหมาะสมทั้งครัวเรือนคลินิกโรงพยาบาลฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยมันเลยกลายเป็นอยู่ในห่วงโซ่อาหารคุณธนัทคะทุกปีเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยเนี่ยเรามีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาก็คือแอนติไบโอติกอ่ะมันดื้อไปหมดทุกตัวจนในที่สุดเนี่ยพอเวลาเราติดเชื้อเนี่ยเราก็จะไม่มียาตัวไหนสู้ได้ใช่ไหมปีหนึ่งเนี่ยเราเสียชีวิตคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากการที่เชื้อดื้อยาเนี่ยถึง 38,000 คนมากกว่าอุบัติเหตุรวมกันอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวงเสวนาใหญ่เนาะที่พูดคุยเรื่องนี้บอกว่าโหตอนนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าไอ้เรื่องของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในสถานหน่วยบริการต่างๆก็ส่วนหนึ่งแต่มันมีการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มประมงในโดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยสัตว์เลี้ยงในบ้านเนาะก็ไม่มีการควบคุมมันก็เลยเสี่ยงปนเปื้อนตกค้างอยู่ในทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แล้วก็ประมงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็สะท้อนผ่านไอ้อาหารเวลาที่เราส่งออกไปด้วยนะคะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยเคยมีการสำรวจเนาะว่าเราหาซื้อไอ้ยาต้านไอ้จุลชีพเนี่ยหรือว่าแอนติไบโอติกสมัยก่อนเราเรียกยาแก้เสพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณธนัทคะคือมาพบว่ายาปฏิชีวนะเป็นร้อยชนิดเลยนะคะที่ขายออนไลน์แล้วขายทุกแพลตฟอร์ม Google Facebook TikTok Lazada เนี่ยมีตั้งแต่ยาน้ำยาผงยาเม็ดยาที่ใช้คนรวมกับสัตว์เนี่ยนะคะ67ตัวอย่างที่ขายอยู่ในโลกออนไล นะคะแล้วก็เข้าถึงแบบง่ายดายเลยแล้วก็ไอ้การที่มันตอนนี้เนี่ยสารกำจัดศัตรูพืชนะคะก็เป็นตัวเร่งวิวัฒนาการที่บีบให้เชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยมันกลายพันธุ์ตั้งแต่อยู่ในแปลงเกษตรนะคะตรงนี้เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยอยู่ในห่วงโซ่อาหารทางไทยแพนนะคะก็คือเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเขาบอกว่าไอ้วิกฤตการค้าสัตว์น้ำระหว่างไทยมาเลเซียขณะนี้เนี่ยมันไม่ควรถูกมองแค่ว่าเป็นสงครามการค้าที่ตอบโต้ได้มาตรการกีดกันทางการค้าหรือเขาเรียกว่า non tariff barrier นะคะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าความปลอดภัยและดังด้านอาหารและการจัดการปัญหาด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเนี่ยหรือว่า AMR เนี่ย Antimicrobial Resistance เนี่ยกำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าในระดับโลกคำถามสำคัญเนี่ยมาตั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ใครแพ้ใครชนะนะแต่คืออาหารของเราปลอดภัยเพียงใดตั้งแต่ว่าไทยเนี่ยยกระดับการตรวจสอบกระพงจากมาเลเซียภายใต้การตรวจสอบที่พบว่ามันพบเชื้ สารตกค้างของยาต้านจุลชีพบางชนิดสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังสารตกค้างแล้วก็การควบคุมยาใช้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเข้มงวดในระบบการอาหารประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันทางการค้าระหว่างสองประเทศแต่การตั้งคำถามว่าระบบเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยของประเทศไทยเข้มแข็งแค่ไหนการตรวจสอบย้อนกลับมีความเข้มแข็งโปร่งใสสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและผู้บริโภคในต่างประเทศได้เพียงใดในยุคที่วิกฤตเชื้อดื้อยาเนี่ยมันกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญของสิ่งธรณสุขโลกแล้วนะคะประเด็นที่สองเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนข้อพิพาทให้เป็นการยกระดับระบบอาหารทั้งไทยและมาเลเซียได้ไหมนะคะสำหรับไทยเนี่ยกรณีนี้เนี่ยควรถูกใช้เป็นโอกาสในการยกระดับความปลอดภัยอาหารทั้งระบบโดยเปลี่ยนผ่านการควบคุมแบบไล่ความตรวจสอบที่ปลายทางอ่ะคุณธนัทไปสู่การจัดการความเสี่ยงทั้งระบบเนอะตั้งแต่ความเพาะเลี้ยงโรงงานแปรรูปห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไปจนถึงระบบที่เขาเรียกว่า testability ก็คือตรวจสอบย้อนกลับผู้บริโภคไทยเนี่ยเรียนถามคุณธนัทเลยในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนอะ เราควรได้รับมาตรฐานอาหารในระดับเดียวกับที่ส่งออกไหมกลายเป็นว่าตอนนี้ส่งออกคุณภาพสูงกว่า ด้วยซ้ำไปในขนาดส่งออกสูงเนี่ยยังถูกไปโดนตรวจที่มาเลเซียนะแต่ว่าของไทยเนี่ยในประเทศเนี่ยเราได้รับการคุ้มครองในระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยมันสมควรเป็นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งนี่ควรจะเป็นถือโอกาสในการยกระดับเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากประการเฝ้าระวังที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรครอบคลุมเฉพาะแค่ยาปฏิชีวนะเท่านั้นแต่ต้องรวมถึงสารเคมีอันตรายสารตกค้างในการผลิตโลหะหนักการปนเปื้อนทางชีวภาพแล้วก็ความเสี่ยงอื่นตลอดห่วงโซ่อาหารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างแท้จริงแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนเลยนะคะว่าประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบเตือนภัยความปลอดภัยด้านอาหารที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสารตกค้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อสามารถตรวจพบแจ้งเตือนแล้วก็ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีที่สำคัญเนี่ยคือมันควรเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในระยะยาวด้วยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าไปดูแลน้อยเกษตรกรก็ทั้งเพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าครั้งนี้เนี่ยมันควรจะไปสามเร่งสนับสนุนให้เขาสามารถปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้ยาปฏิชีวนะลดการใช้สารเคมีอันตรายยกระดับการเพาะเลี้ยงที่ดีพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพนะคะการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยไม่ควรผลักภาระไปที่เกษตรกรแต่ว่ารัฐบาลต้องทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ระบบตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับกลไกการช่วยเหลือคือเป็นแรงจูงใจทางการเงินเนี่ยไม่ใช่แค่สนับสนุนเรื่องราคาแต่มันต้องเป็นกลไกจูงใจทางการเงินที่สามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยปรับตัวได้จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองเกษตรกรเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่ขัดแย้งกันนะทางไทยแพนหรือเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่ามันตรงกันข้ามกันเลยประเทศไทยสามารถสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยเพื่อสร้างการแข่งขันในระยะยาวแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกรไทยด้วยที่ทั้ง ผลิตอาหารแล้วก็ทั้งเลี้ยงสัตว์นะคะเพาะพันธุ์ปลาต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานก็ควรเร่งดำเนินการด้านข้อมูลวิชาการประสานงานกับ

0: ประเทศระหว่างประเทศนะคะเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทางอาหารที่รวดเร็วเชื่อมโยงกันระหว่างหน้างานไม่ใช่ว่างานนี้เนี่ยจะจบที่เธอไม่ตรวจฉันฉันไม่ตรวจเธออะไร
1: เอ
0: แบ
1: อ
0: บเนี้ยแล้วก
1: ค
0: ็
1: รั
0: ป
1: บ
0: ล่อยให้ระบบ
1: อือ
0: าหาร
1: ม
0: ของเราเนี่ยมันปนเปื้อนกันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ทางออกเนาะแต
1: ค
0: ่
1: รั
0: ม
1: บ
0: ันก็ควรเนี่ยแหละก็เธอตรวจฉันฉันตรวจเธอเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นไปพร้อมๆกัน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคะ
1: ม
0: แล้วก็
1: เห็นมาตรการที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะกรมประมงออกมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนอย่างที่คุณกนิกาว่าไว้มันก็ยังไม่ถึงแก่นของมันนะครับเรื่องของมาตรการก็เป็นการระบายเท่านั้นเองการช่วยเหลือเบื้องต้นจัดหาตลาดทดแทนนะครับด้านกรมการค้าภายในก็จัดกิจกรรมนะครับที่นําผลผลิตที่ได้ผลกระทบมาขึ้นห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของส่งไปโรงแรมการแปรรูปเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายกับกิจกรรมรณรงค์บริโภคภายในประเทศนะครับใช้โครงการต่างๆไทยช่วยไทยบ้างคาราวานสินค้าประมงอะไรบ้างดูแล้วก็มีมาตรการเรื่องเข้าร่วมออกร้าน business matching นะครับการค้าชายแดนในพื้นที่อื่นด้านตะเข็บชายแดนอื่นๆนะครับจันทบุรีสระแก้วอะไรต่างๆก็ดูจะมันก็เป็นการเฉพาะหน้าเนาะมันก็ยังไม่ถึงเรื่
0: ใช
1: อง
0: ่
1: ของการที่เข้าไปถึงแก่นของปัญหาก็คือเรื่องมาตรฐานเหล่านี้ถึงแม้จะมีปัญหาว่ามาเลเซียเขามีลักษณะของการตอบโต้ไทยนะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะหรืออย่างที่คุณกัลลิกาว่าจริงๆนะ
0: ค่ะซึ่งข้อพิพาทกุ้งไทยปลากระพงมาเลเซียเนี่ยม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: ก็
1: ม
0: เลยเป็นประเด็นไงคะว่านี่เราไม่มองมันแค่เรื่องการตอบโต้ทางการค้าที่เดี๋ยวจะจบแบบที่เรียนว่าคือฉันไม่ตรวจเธอเธอไม่ตรวจฉันเราค้าขายกันเหมือนเดิมแล้วกันแต่
1: อืม
0: มันควรต้องนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางอาหารที่สามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนี่จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเกษตรกรไทยในตลาดโลกนะคะ
1: เออ
0: แล้วก็ความปลอดภัยอาหารสุขภาพของประชาชนเนี่ยมันต้องอยู่เหนือผลประโยชน์การค้าในระยะสั้นน่ะแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นที่สร้างจากระบบการผลิตที่ปลอดภัยโปร่งใสเนี่ยมันจะเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารทั้งสุขภาพของประชาชนประชาชนเราประชาชนเขาความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของไทยในอนาคตด้วยนะคะเน้นหวังว่าการประชุมร่วมกับทางมาเลเซียในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโหเราใช้ยาต้านจุลชีพเนี่ยไอ้ยาแอนติบายโอติกเนี่ยกันอย่างสุดๆเลยนะคะคนไทยเสียชีวิตเนี่ยปีละไม่ต่ำกว่า38,000คนเลยทีเดียวจากเชื้อด้วยยาค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: Big Story
1: คุณกัลลิกาหน่อยนี้ที่นครนิวยอร์กอเมริกาเขามีเรื่องคือหาเรื่องในยาว่ามีภาพปรากฏไวรัลไปทั่วนะครับคนโพสต์ขึ้นโซเชียลบ่อยๆหรือว่ากลางดึกเนี่ยตามท่อน้ำนะฮะที่มีฝาเหล็กปิดเนี่ยนะครับเป็นดูลงไประบบระบายน้ำของเขาก็ไม่ใช่แบบบ้านเราเนาะไม่ใช่ระบบท้องร่องแต่เป็นระบบระบายน้ำเป็นอุโมงค์ยักษ์ภายในใต้ดินนะครับก็ปรากฏว่าเอ๊ะคนบางคนคนที่เป็นพยานรู้เห็นถ่ายรูปไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนนินจาเตอร์เตอร์เลยเต่านินจาขึ้นขึ้นออกออกเข้าเข้าออกออกจากท่อเหล่านี
0: ้
1: แต่งชุดนะใส่หน้ากากว่างมีไฟฉายอะไรลงไปบางแห่งเนี่ยก็โอ้โหลงไปประมาณหลายชั่วโมงเลยเอ๊ะออกมาอีกแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยเป็นใครนะทำให้ตอนนี้ตำรวจก็ร้อนนะครับต้องเปิดการสืบสวนแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นใครมาจากไหนนะครับบางมันไม่ใช่จุดเดียวนะหลายหลายจุดเลยหลายหลายจุดทั่วนิวยอร์กเลยนะที่เขตนั้นเขตนี้บรองซ์บ้างควีนส์บ้างอะไรนั่นนะบรุกลินบ้างนะบรุกลินก็เห็นเป็นภาพที่ปรากฏแชร์กันเยอะเลยนะเป็นโอ้โห8คนเลยนะครับ
0: เปิ
1: ดเน้นชาเต่าเออมันเกิดอะไรขึ้นลงไปเออแต่บางคนก็ตั้งสันนิษฐานไปต่างๆนะคุณกนิกาคิดว่าเป็นอะไร
0: เนี่ยคิดว่าเป็นคนที่เขาแบบว่าได้รับแรงบันดาลใจได้ไหม
1: ปรากฏว่าคนที่ชาวบ้านเขาตั้งสมมติฐานไว้อันหนึ่งน่าสนใจก็คืออาจจะเป็นคนนี่แหละไปหาเก็บของหวังมีของมีค่าตกหล่นลงไปเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็มีใครก็ตามต้องรอดูว่าตำรวจเขาจะจับใครมือใครดมได้บ้างก็มีกล้องวงจรปิดนะคงจะได้สอบสาหาตัวไปว่าลงไปทำไมนะกำมือดึกดื่นในรูเหล่านี้